0: ก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันนะครับผมอยากจะพาทุกคนนะครับมาเอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับผมที่วัดแห่งนี้ครับวัดมณีศรีมหาธาตุ
1: วัดมณีศรีมหาธาตุสร้างขึ้นเมื่อราวๆปีพุทธศักราช2544โดยคหบดีผู้มีจิตศรัทธาสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมดวงใจของพุทธศาสนิกชนสิ่งที่น่าสนใจในวัดมณีศรีมหาธาตุมีทั้งอุโบสถศาลาการประเรียนรูปหล่อพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์เกจิอาจารย์ดังแห่งภาคใต้ที่ได้ฉายาว่าเทวดาแห่งเมืองคอนชาวใต้ให้ความเคารพนับถือศรัทธาและเชื่อถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจาท่านพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นโดยพ่อท่านคล้ายจะพูดจากับทุกคนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์เยือกเย็นอยู่เสมอท่านมักจะให้พรกับทุกคนว่าขอให้เป็นสุขเป็นสุขสำหรับรูปหล่อพ่อท่านคล้ายแห่งวัดมณีศรีมหาธาตุแห่งนี้ใหญ่ที่สุดในฝั่งอันดามันมีความสูง15เมตรหน้าตักกว้าง10เมตร
0: กราบไหว้สักการะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะไปที่ชุมชนบ้าน3ช่องเหนือนะครับบอกเลยว่าการเดินทางครั้งนี้นะฮะไม่ธรรมดาเพราะว่าเราจะเดินทางด้วยพาหนะที่เป็นเอกลักษณ์ทางภาคใต้นั่นก็คือเรือหัวธงนั่นเองครับ
1: เรือหัวธงเป็นเรือที่นิยมใช้กันในทะเลภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยเป็นเรือขนาดเล็กที่ถูกออกแบบให้มีลักษณะพิเศษให้ด้านหัวเรือนะครับเชิดสูงขึ้นเพื่อให้สามารถฝ่าคลื่นฝ่าลมได้ดีและส่วนหัวของเรือตั้งโด่งสูงนี้ก็เป็นที่มาของชื่อเรือหัวธงนั่นเองครับ
0: ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงบ้าน3ช่องเหนือนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงเพลงแว่วๆเดี๋ยวเราจะตามเสียงเพลงไปดูกันนะครับว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่นี่ครับขึ้นสะพานนี้ไปเลยตามเลยครับ
1: และบทเพลงเพราะๆที่ชาวชุมชนบ้าน3ช่องเหนือร้องเพื่อต้อนรับพวกเราก็คือบทเพลงพื้นบ้านที่เรียกกันว่าเพลงดีเกียครับเพลงดีเกียเป็นวัฒนธรรมเพลงพื้นบ้านของชุมชนมุสลิมซึ่งชุมชนบ้าน3ช่องเหนือสืบสานการร้องต่อๆกันมาเนื้อหาประกอบด้วยบทคำสอนตามหลักศาสนาที่มีบทบาทกับวิถีชีวิตของที่นี่ครับการร้องเพลงดีเกียเพื่อต้อนรับก็เป็นเหมือนการอวยพรให้ผู้มาเยือนด้วยบทเพลงนั่นเองครับ

วงวัฒนธรรมขอแสดงความยินดีที่ชุมชนบ้านสามช่องหนึ่งเป็นหนึ่งใน10ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกสิ่งที่ถ้าได้รับการคัดเลือกเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าในชุมชนของท่านเองเนี่ยได้มีการบริหารจัดการการเอาสินค้าเอาธรรมเข้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจต้องขอกราบแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับทุกท่านขอแสดง

และสำหรับจุดเช็คอินแรกที่เต่าภูมิใจนำเสนอนะครับนั่นก็คือจิตรกรรมฝาผนังหรือสตรีทอาร์ตครับจิตรกรรมฝาผนังสตรีทอาร์ตเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่เล่าเรื่องราววิถีชีวิตบ้าน3ช่องเหนือสร้างความสวยงามตลอดเส้นทางภายในชุมชนเป็นจุดถ่ายภาพสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมด้วยครับจิตรกรรมฝาผนังสตรีทอาร์ตนะครับของบ้าน

0: 3ช่องเหนือเป็นหนึ่งในศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนที่จะช่วยกันเติมเสน่ห์ให้ชุมชนน่าท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นนอกจากศิลปะภาพวาดแบบนี้แล้วศิลปะงานฝีมือและภูมิปัญญาที่น่าสนใจของที่นี่ก็มีไม่น้อยครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มุมสาธิตการทำผ้ามัดย้อมใช่ไหมครับก็คือว่าผ้ามัดย้อมที่นี่แตกต่างกันยังไงครับผม
1: แตกต่างตรงที่ว่าของเราทำจากสีธรรมชาติอะค่ะทำจากปลวกไม้โป่งแดงไม้สมัยในชุมชนนี้ค่ะแล้วก็ลูกตะบูนด้วยอะค่ะ
0: ลูกตะบูนนะฮะ
1: ค่ะลูกตะบูนนี้เราใช้เปลือกของมันนะคะเอามาต้มแล้วก็ย้อมผ้าได้จะเป็นออกสีชมพูอ่อนๆนะคะ
0: สี
1: จะสวยงามมากค่ะ
0: ผ้ามัดย้อมของชาวชุมชนบ้าน3ช่องเหนือแปลกแตกต่างจากผ้ามัดย้อมของที่อื่นตรงที่สีที่ใช้ทำผ้ามัดย้อมนั้นทำมาจากสีธรรมชาติจากป่าโกงกลางอย่างเช่นเปลือกโปร่งแดงเปลือกแสมดำหรือว่าเปลือกลูกตะบูนซึ่งเป็นทรัพยากรพื้นถิ่นที่สำคัญของที่นี่ครับ

0: ครับเราก็มาอยู่ที่จุดสาธิตเรือหัวทงจำลองครับผมไปดูกันครับเอ๊
1: เรือจำลองของชุมชนบ้าน3ช่องเหนือเป็นการนำเอาของที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั่นก็คือกะลามะพร้าวมาประดิษฐ์ขึ้นเป็นของฝากน่ารักน่ารักแบบนี้ครับ
0: จุดต่อไปนะครับผมนี่ก็คือจุดสาธิตสมุนไพรเหงือกปลาหมอเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเหงือกปลาหมอเนี่ยเป็นยังไงครับผมตามมาเลยครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: เต๋าอยากจะมาดูครับเหงือกปลาหมอเป็นยังไงครับ
2: ค่ะนี่เลยค่ะต้นเหงือกปลาหมอใช่ปลานะคะ
0: ไม่ใช่เหงือกของปลาเหรอฮะ
2: จะผิดว่าเป็นส่วนมากจะเป็นเหงือกของปลา
0: ใช่
2: ปลาใช่ไหมคะเป็นพ
0: ื
2: ชที่เป็นมหัศจรรย์มากเลยที่เกี่ยวกับการรักษาโรคผิวหนังนะคะ
1: จากภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาต่อยอดเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าให้กับชาวชุมชนได้อย่างยั่งยืนน่าภูมิใจจริงๆเลยครับเราได้เห็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติรอบตัวของชุมชนกันไปแล้วโปรแกรมต่อไปที่ต่อจะพาทุกคนไปแอดเวนเจอร์ด้วยกันกับกิจกรรมพายแคนูดูปูแสมลอดอุโมงค์ดูป่าโกงกางพร้อมแล้วไปกันเลยครับ
0: นี่คืออุโมงค์ป่าโกงกาง
3: ครับผม
0: ใช่ไหมครับบัง
3: ครับครับผม
0: ยาวไหมครับประมาณ
3: นี่ประมาณ500เมตรนะครับความยาว
1: ป่าชายเลนของที่นี่ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์และใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตรงนี้เราจะได้เห็นรากต้นโกงกางแบบชัดๆแบบนี้เลยครับรวมถึงพันธุ์ไม้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นโกงกางใบเล็กโกงกางใบใหญ่ต้นแสมขาวต้นฝากดอกแดงต้นลำพูและพืชประจำถิ่นอีกมากมายเห็นหอยตัวเล็กๆที่เกาะอยู่บนรากโกงกางและก็ปูแสมและนี่ครับเปลือกต้นตะบูนเปลือกต้นแสมที่ไว้ใช้ย้อมสีบนผ้ามัดย้อมนี่ก็คือการรักษาสมดุลเพื่อความยั่งยืนของแหล่งอาหารของชุมชนเห็นที่มาแห่งความอุดมสมบูรณ์กันแล้วเผลอแป๊บเดียวครับก็ได้เวลามื้อเที่ยงแล้วผมอยู่กลางทะเลอันดามันแบบนี้ก็ต้องซีฟู้ดแล้วแหละผมเราอยู่ที่ร้านอาหารพิงกันนะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่ามีเมนูอะไรบ้างนะฮะน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับผมเมนูแรกครับนี่ฮะปูนิ่มทอดกระเทียมครับมีปลาทรายต้มส้มเมนูต่อไปนะครับผมแกงหอยกันยอดเป้งนะครับผมแล้วก็เมนูสุดท้ายนะครับหอยหลักควายลวกจิ้มกับน้ำพริกมะพร้าวคั่วนะครับเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันนะครับอันนี้บรรยากาศดีมากนะครับเดี๋ยวมาชิมกันเลยปูนิ่มทอดกระเทียมกรอบมากนุ่มมากอร่อยมากเมนูต่อไปครับปลาทรายต้มส้มอร่อยน้ำปลาสดมากเด้งมากหอยหลักควายลวกจิ้มกรุบกรับกรุบกรับน้ำพริกหอมมากแกงหอยกันยอดเป้งนะครับคือยอดนะตอนแรกคิดว่าเป็นหน่อไม้แต่ไม่ใช่นะครับมันคือเกลือเป้ง

0: ร้อยแรงจัดมื้อเที่ยงไปแล้วตอนนี้อิ่มมากเลยครับถึงเวลาแล้วที่เราจะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติที่พังงานั่นก็คืออ่าวพังงานั่นเองเฮ้วันนี้บังดำจะพาผมเที่ยวใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: โอเคครับผมงั้นไปที่แรกเลยดีไหมฮะ
1: ที่แรกก็ไปมาตาจันแห่งรัก
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: ครับ
0: ไปเลยครับ
1: ครับไปเลยครับ
0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่มหัศจรรย์แห่งรัก
2: ครับ
0: นะครับผมนั่นก็คือต้นปีปีสองต้นนี้ใช่ไหมครับบัง
2: ครับผมต้นปีปีครับ
0: ทำไมถึงเรียกว่ามหัศจรรย์แห่งรักครับ
2: อ๋อเพราะต้นไม้สองต้นนี้มันอยู่คงคู่กันมายาวนานครับประมาณ80ถึง90ปีแล้วครับ
0: โอ้เกือบศตวรรษนึงแล้วนะ
2: ครับผมเพราะมันโดนคลื่นโดนพายุโดนลมก็อยู่กันได้มันมีตัวผู้กับตัวเมียนะครับ
0: อ๋อเป็นคู่การตัวผู้ตัวเมียเกี่ยวกันเลย
2: ครับผม
0: ถ้าเราดูใกล้ๆใช่ไหมครับก็จะเกี่ยวกันเลย
2: ครับผม
0: โดนคลื่นโดนน้ำทะเล
2: ครับ
0: ก็ไม่เป็นอะไร
2: ไม่เป็นไร
0: แล้วจุดต่อไปเราไปที่ไหนครับ
2: จุดต่อไปเราไปถ้ำเพชรปะการังครับ
0: ถ้ำเพชรปะการัง
2: ครับผม
0: โอเคครับผมไปกันเลยครับพี่
2: ไปกันเลยครับ
0: นั่งเรือต่อไปนิดนึงนะครับผมตรงนี้จะมีถ้ำที่เรียกว่าถ้ำเพชรปะการังถ้ำเพชรปะการังเนี่ยเป็นถ้ำเขาหินปูนที่มีช่องเรือนะครับผมลอดผ่านที่สวยงามสามารถเดินขึ้นไปชมวิวบริเวณปากถ้ำได้ที่สามารถเห็นทัศนียภาพทั่วอ่าวพังงาเลยครับเมื่อกี้เราดูสวยมากเลยครับบางครับ
2: ครับผม
0: ที่ต่อไปไปที่ไหนต่อครับ
2: ก็เดี๋ยวจะไปเขาตะปูเขาปินกันเลยครับ
0: เขาตะปูแล้วก็เขาพิงกัน
2: ครับผม
0: อยู่ใกล้กันเลยใช่ไหมครับ
2: อยู่ใกล้ครับ
0: โอเคครับผมไปครับ
2: ครับ
0: ไปครับ
2: ไปเลยครับ
0: ลูกพี่ไปแล้วครับ
2: ไปเลยครับ
0: สำหรับแหล่งท่องเที่ยวไฮไลท์ของที่นี่ที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คือเขาตาปูครับเขาตาปูนี่มีลักษณะเป็นเกาะเดี่ยวส่วนบนเนี่ยโปนออกและทอดกิ่วลงมาที่บริเวณฐานเหมือนกับตาของปูความแปลกตานี้นะครับผมจึงถูกเลือกเป็นหนึ่งในฉากสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์ตอนเพชรฆาตปืนทองหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า The Man with the Golden Gun ในปีพุทธศักราช2517และอีกฝั่งที่เรายืนมองเขาตะปูอยู่นี้ก็คือชายหาดในฝั่งเขาพิงกันเขาพิงกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีเขาพิงกันอันมีภูเขา2ลูกที่แนบยึดติดกันเป็นแนวเส้นตรงจากยอดเขาสู่ตีนเขาเหมือนกับเขาพิงกันอยู่ครับโอ้โหมันพิงกันจริงๆครับท่านผู้ชมครับมันคือภูเขา2ลูกนะฮะที่แบบว่าจากตีนเขาเลยครับจนไปถึงยอดเนี่ยมันแบบมีลักษณะที่พิงกันอย่างนี้นะฮะเขาเลยเรียกกันว่า

และอีกหนึ่งเกาะที่เป็นสวงสวรรค์ของคนรักทะเลนั่นก็คือเกาะปัญหยีเกาะปัญหยีเป็นเกาะที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครโดยตั้งอยู่กลางทะเลอ่าวพังงาเป็นชุมชนชาวประมงได้รับรอยยิ้มอยู่ตลอดโดยเฉพาะเสน่ห์ของสนามฟุตบอลลอยน้ำเป็นสนามฟุตบอลที่สวยที่สุดติด1ใน3ของโลกวันนี้เต๋าก็เลยขอโอกาสนะครับมาแจมกับเด็กๆซะหน่อยของที่นี่มาดูกันว่าใครจะเก่งกว่ากัน

0: ในช่วงเวลาที่ตะวันใกล้จะลับขอบฟ้าซึ่งเป็นเวลาของมื้อเย็นของพวกเราเราจะได้ชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของป่าโกงกางสองฝากฝั่งคลองได้ชมแสงสุดท้ายอันสวยงามณอ่าวพังงาและที่สำคัญก็คือได้ฟินกับดินเนอร์บนเรือหัวธงแบบนี้เลยครับ
1: เตะบอลเสร็จแล้วนะฮะก็เริ่มหิวแล้วนะครับผมทางชุมชนนะครับก็จัดดินเนอร์แบบสุดหรูเลยนะครับนั่นก็คือดินเนอร์บนเรือหัวธงนั่นเองครับผมนี่ที่ผมนั่งอยู่นะครับผมก็คือเรือหัวธงที่นั่งมาตลอดทั้งวันนี้นะครับแล้วดูจานที่เขาให้มาครับมาแนะนำเมนูก่อน

ดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะขวามือนี่เลยครับปูม้าผัดผงกะหรี่ครับนี่เมนูถัดไปครับผมเป็นปลาเก๋านะครับผมราดพริกเมนูนี้นะครับปลาหมึกผัดน้ำดำและเมนูสุดท้ายนะฮะนี่ก็คือกุ้งผัดซอสมะขามครับผมลืมของหวานครับนี่ขนมเสือครุกโอเคครับเดี๋ยวเรามาเมนูอะไรก่อนดีเยอะเหลือเกินปลาหมึกก่อนดีกว่าครับปลาหมึกก่อนดีกว่าหอมมากอันนี้คือปูม้าผัดผงกะหรี่ครับเมนูถัดไปครับนี่ปลาเก๋าอ่ะเก๋ามากกุ้งผัดซอสมะขามครับอร่อยมาก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โฮมสเตย์สายระยะบ้านสามช่องเหนือนะคะ
0: โอเคครับวันนี้นะฮะต่อก็ต้องขอตัวนะครับพักผ่อนก่อนนะครับเพราะพรุ่งนี้เนี่ยเราจะตื่นมาชื่นชมบรรยากาศยามเช้าแล้วก็มีกิจกรรมอีกเพียบเลยรับรองว่าสนุกแน่นอนครับผม

0: อรุณสวัสดิ์ครับเช้านี้เรามากันที่ดอนเปลือกหอยเพื่อจิบน้ำชากาแฟยามเช้าที่นี่พร้อมๆกับการชมพระอาทิตย์ขึ้นไปด้วยกัน
1: นี่ครับที่ที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้นะฮะบอกเลยว่าตรงพื้นนี่คือแบบมีแต่เปลือกหอยทั้งนั้นเลยนะครับเขาเรียกว่าดอนเปลือกหอยนะครับผมขึ้นชื่อมากๆนะครับที่อ่าวพังงาแห่งนี
0: ้ภาพของวิวทิวทัศน์ที่ได้เห็นบ่งบอกได้ถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติแนวป่าโกงกางสีเขียวที่ล้อมรอบกับแสงพระอาทิตย์ที่ค่อยๆสาดแสงผ่านหมอกสีขาวเป็นวิวหลักล้านจริงๆนะครับสุดยอดไปเลย
1: อากาศดีมากนะครับผมตอนเช้าวิวสวยมากแล้วก็มารับวิตามินดีในตอนเช้านะฮะควรจะมาอย่างยิ่งเลยห้ามพลาดเลยนะครับกับกิจกรรมนี้นะฮะชิลมากจิแว่แรวัน

0: วันนี้นะครับก่อนที่เราจะปิดทริปด้วยกันที่จังหวัดพังงานะครับต้องเรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆ
1: เพราะวันนี้เป็นวันเปิดพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเข็มด้วยนะครับพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเข็มก่อตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์พิบัติภัยแผ่นดินไหวเมื่อวันที่26ธันวาคม2547และผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นซึ่งเกิดขึ้นอย่างรุนแรงรวมทั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และยังถือเป็นศูนย์รวมกิจกรรมในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงอย่างยั่งยืน
0: เวลาแห่งความสุขในการชื่นชมวิถีชุมชนและธรรมชาติหมดลงอีกแล้วครับก่อนจากการเต๋าอยากจะชวนทุกคนมาเที่ยวที่นี่จริงๆนะครับเต๋าว่ามันคุ้มมากเลยนะครับผมถ้าจะเลือกบรรจุชุมชนบ้าน3ช่องเหนือไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในลำดับต้นๆที่จะออกทริปล่องใต้ในครั้งต่อไปมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวในเทศเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ชุมชนหน้า

0: การทํางานอันดับแรกก็น่าจะเป็นการสร้างจิตสํานึกของเราก่อนมันต้องอยู่ที่ตัวของเราก่อนต่อจะทําอะไรได้ผมก็เลยมีนโยบายการคัดแยกขยะโดยจะมีอยู่3ส่วนก็คือขยะต้นทางขยะระหว่างทางแล้วก็ขยะปลายทาง
1: การขับเคลื่อนเรื่องขยะเรามีกิจกรรมที่หลากหลายมากเราจะเน้นให้ความสำคัญกับทุกฝ่ายขยะสร้างบุญเนี่ยเราก็จะมีการคัดแยกขยะ3ประเภทเอาไปส่งต่อให้กับมูลที่ต่างๆนะครับเพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเราก็ส่งผลงานให้กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้การรับรองในเรื่องของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี2566เราจะมีภาคส่วนต่างๆได้รับการรับรองเนี่ยไม่น้อยกว่า7แห่งนะครับที่เข้าร่วมโครงการขยะสร้างบุญ
2: ขยะสร้างบุญเนี่ยทางโรงเรียนได้มีส่วนร่วมเยอะพอสมควรต้นสังกัดก็คือเทศบาลโคกกอยเนี่ยเป็นเจ้าภาพหลักโดยกองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมเด็กๆเนี่ยได้มีความเข้าใจถึงอันตรายหรือว่าพิษภัยของขยะที่มันจะตามมาตอนนี้เชื่อว่าเด็กๆนักเรียนเนี่ยเขามีองค์ความรู้ขยะแต่ละประเภทมันสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร
1: วิธีการเนี่ยมันแล้วแต่ว่าความต้องการของชุมชนแต่ละแห่งมันก็ไม่เหมือนกันโดยให้ชาวบ้านเขาได้คิดเขาจะใช้วิธีการยังไงก็ที่ประชุมได้มีมติว่าจะนําขยะมาฝากไว้ในธนาคารในลักษณะที่ซื้อขายแต่ว่าตัวเงินนั้นเราจะไม่จ่ายเป็นตัวเงินสดเราจะแปลงตัวเงินเนี่ยเป็นการสะสมลักษณะเป็นแต้มเวลาชาวบ้านต้องการเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยก็แจ้งความประสงค์มาที่ธนาคารธนาคารก็จะจัดเตรียมเครื่องอุปโภคให้โดยที่คิดตามจำนวนแต้มที่เขามีอยู่ธนาคารก็พยายามที่จะจัดให้ตรงกับสิ่งที่ชาวบ้านต้องการเราดำเนินการได้ประมาณสัก3เดือนเศษกระแสของชาวบ้านก็เริ่มมีการแข่งขันกันในเรื่องของการสะสมแต้ม ช่วงหลังๆเนี่ยจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3: เมื่อก่อนขยะตามครัวเรือนเยอะชาวบ้านก็จะเก็บไปขายตามร้านค้าก็มารับซื้อแต่ความต่อเนื่องไม่มีก็ได้ธนาคารขยะมาได้รับความร่วมมือเยอะมากจูงใจกับจูงใจสมาชิกแต่ละคนก็เอาเต็มไปอวดเพื่อนว่าผมได้กี่เต็มได้คุณยังได้น้อยกว่าผมเกินคนนี้เต็มน้อยเลยต้องขยันขยะ
4: ข้างบ้านเมื่อก่อนทิ้งไว้สเปะสปะอะไรนู้นรกรุงรังอะไรวันนี้เอาใส่ถุงเก็บไว้เป็นที่เป็นทางแล้วก็ขวดน้ำอะไรแยกไว้ไอ้มีมูลค่าของนี่เราไม่รู้ค่ามันใช่ไหมเอามาเล็กเต็มจะได้ไอ้นู้นได้ไอ้นี้ใช่ไหมถ้าคนได้เต็มเยอะก็ได้ของมีค่าขึ้นไปเป็นข้าวสารเป็นน้ำมันอะไรแบบนั้น
5: รอบแรกได้12,000แต้มแล้วทีนี้ถ้าเป็นเงินก็1,200กว่าบาทรอบที่แล้วนะไข่3แพงน้ำมัน6ข้าวสาร3คือตัดไปเลยนะไอ้ที่ว่าเราเคยซื้อข้าวสารตอนนี้เราก็ไม่ต้องซื้อแล้วเดือนนึงเหมือนน้ำมันหายไปเลยไม่ต้องซื้อเลย2เดือนไข่จากที่เราซื้อเดือนหนึ่ง2แผง3แผงก็ตัดรายจ่ายออกไปเยอะช่วยได้ขยะลดลงเพราะว่ามันมีมูลค่าแล้วตอนนี้มองเห็นค่าแล้วก็เก็บกันเยอะแล้วตอนนี้จะไม่ทันแล้วเลยแพ้ไปเลยรอบนี้ไข่แผงนึงหายไปแล้วเก็บไม่ทันรอบหน้าเอาใหม่สู้
1: ในส่วนที่3ก็คือเป็นจุดที่ดีที่สุดเป็นทั้งพื้นที่สาธิตเป็นพื้นที่การเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เราเจอในช่วงวิกฤตต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยอาหารคือจะมีความสำคัญมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะทำเอาเรื่องขยะเนี่ยมาต่อยอดในเรื่องของการสร้างแหล่งอาหารสร้างประสบการณ์สร้างองค์ความรู้ให้กับภาคประชาชนทั่วไปรวมทั้งเด็กๆด้วยเหลือจากการบริโภคก็แบ่งปันเหลือจากการแบ่งปันก็จำหน่ายก็เป็นรายได้เพิ่มให้กับครอบครัวคือประสงค์หลักก็คือเราจะสอนเด็กเวลาเด็กกลับบ้านไปเนี่ยเด็กก็ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวได้เพราะนั้นเราสอนครั้งเดียวได้2ทางในช่วง1ปีเนี่ยเราไม่ใช่ทำในพื้นที่ในเขตเทศบาลอย่างเดียวเราทำพื้นที่ทั้งจังหวัดพังงารวมทั้งจังหวัดภูเก็ตด้วยจะมีบริษัทเอกชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเลยเราต้องทำตัวเองให้เป็นคนดีก่อนไอ้สิ่งดีๆที่เราทำเนี่ยมันก็กระจายไปยังบุคคลอื่นๆเมื่อเขาได้เห็นว่าสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่ดีเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเขาก็เข้ามามีส่วนร่วมโดยสมัครใจโดยไม่มีการภาคบังคับขยะที่เราขายเขาคิดเป็นเงินให้เราและเขาส่งขยะกลับมาให้เราเพื่อส่งต่อให้กับมูลนิธิเพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้พิการดีใจครับดีใจแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะจากจุดเล็กๆเนี่ยแล้วก็เพิ่มขยายเราใช้ลักษณะเป็นใยบางมุมค่อยเพิ่มขยายไปเรื่อยๆแบบมั่นคงและยั่งยืน
0: ผู้ที่สำนึกให้ชาวบ้านสร้างนิสัยของตัวเองนะครับรู้จักคัดแยกขยะพอเราได้มีการจัดขยะบ้านเมืองเราก็จะสะอาดบ้านเมืองเราได้อยู่ขึ้นเดี๋ยวนี้เวลาผมลงพื้นที่นะครับจะดูสังเกตได้แต่ละบ้านจะมีถุง ของเก็บขวดพลาสติกตั้งกองไว้ข้างหน้าบ้านเขาก็ถามว่าเก็บไปไหนก็ว่าเข้าร่วมโครงการธนาคารขยะก็รู้สึกภูมิใจที่โครงการที่ทำมาก็ประสบความสำเร็จ
2: แรกๆเขาอาจจะมองว่าคุณครูให้ทำอะไรประมาณนั้นนะรวมไปถึงผู้ปกครองด้วยคือเขามองว่ามาโรงเรียนนี่เด็กก็ต้องเรียนหนังสือนู่นนั่นนี่แต่จริงๆแล้วกิจกรรมพวกนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนพอเด็กได้ปฏิบัติเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาได้ทำได้เห็นผลงานของเขาเอง
3: ถ้าเราให้ชาวบ้านมาทำดีไม่มีไอ้เครื่องจูงใจบางทีการร่วมมืออะไรมันจะน้อยแต่ก็พอทำดีมีของรางวัลได้เป็นแรงจูงใจให้ชาวบ้านได้ทำต่อเนื่อง
5: ก็ดีใจอะเนาะภูมิใจไปด้วยคือให้บ้านเมืองเราสะอาดแล้วก็เก็บใช่ไหมมันก็เลยสะอาดจากที่ว่าขวดนี้ข้างถนนนี้เต็มไปหมดนะตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วจะไม่มีให้เก็บด้วย
4: ภูมิใจโอ้นี่เก็บขยะไว้มันมีมูลค่าครับทำให้จิตใจเราสบายใจได้เล็กได้น้อยเราก็ภูมิใจใช่ไหมเพราะว่าเราได้ทำในสิ่งที่ดีช่วยบ้านเมืองให้สะอาดด้วย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่ยา
2: จะรู้จับ
3: ก็ไม่รู้จับ
1: ยา
4: เฮ้ยฮึบเอ้ย
3: ได้ก็ไม่รู้จับ
1: แบบนี้ต้องกลิ้งหนี
5: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
6: จะหนีไปไหน
4: ทำไงดี
5: นี
4: ่ทำไงเ
1: ฮ้ยเข็มทอง
5: นี่ไงตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
4: ้ไม่เอาหรอกตอนนี้ตัณหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
7: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
4: ตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอก
8: ทำยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
4: ข้าบอกว่าตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
8: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
1: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
9: นั่นไงลิฟต์ข้ามิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
5: เฮ้ยคิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
1: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
9: นี้ละรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
4: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
8: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
1: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
10: ฮะ
1: ท่านอาจารย์
10: จะมาค่ะ
1: ท่านอาจารย
7: ์จอยออย
9: เหมยเจ้าปัน
11: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
9: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
8: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกือบไม่รอดเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริงๆ

0: จ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทยานอยากความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
1: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยท่านได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
0: ถูกต้องแล้วศิลา
2: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
3: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
0: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ไหนอธิบายให้ข้าฟังสิ
4: ขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
1: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
3: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
0: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
3: เจ้าค่ะ
4: ท่านอาจารย
0: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
2: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
1: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
0: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
5: ในที่สุดศิลาเจ้าปันกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
4: คำถาม
6: คำไทย
1: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
4: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องแหละ
1: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
4: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
1: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
4: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
1: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
4: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทยในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

0: ดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: จากการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต2สมัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จ
1: เทศบาลตำบลแม่สายมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
0: บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนปฏิบัติตนให้มีความโปร่งใสผู้อื่นสามารถมองเห็นคาดเดาเข้าใจได้และต้องมีความพร้อมในการตรวจสอบติดตามได้ทันทีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วมงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย
2: เราได้นำหลักคุณธรรมมาใช้ในองค์กรโดยมีความขยันอดทนและความรับผิดชอบต่อหน้าที่สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดในตัวบุคลากรหรือองค์กรแล้วจะส่งผลดีให้งานที่ทำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาใช้บริการ
3: การที่เทศบาลได้มาทำกิจการของในชุมชนนี่ก็มีความพึงพอใจของพี่น้องบ้านป่ายางชุมหมู่6ทุกท่านที่ว่าเวลามีกิจการอย่างเทศบาลก็มาจัดได้ดีอยู่คือความร่วมมือเป็นอย่างดีกับในชุมชนป่ายางชุมของเฮานี
4: ่เรามุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรในเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันพัฒนาเป้าหมายและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ
5: เรามีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรเช่นการยกย่องเชิดชูส่วนของกองงานที่ร่วมมือการลดใช้กระดาษเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับ
0: การยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของข้าราชการที่พึงปฏิบัตินั้นเทศบาลตำบลแม่สายได้ยึดมั่นให้ความถูกต้องดีงามปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสอด

0: ้องกับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดเชียงราย
1: สวัสดีครับ

0: ถ้าเกิดมีการทุจริตมีการเรียกเงินเปอร์เซ็นต์เนี่ยการทำถนนหนทางก็ทำได้ไม่เต็มที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะไปอยู่ที่ประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นอย่างแท้จริง
1: ยี่สิบกว่าปีนี้ตำบลท่าช้างไม่มีการร้องเรียนวิสัยทัศน์ของอบต.ท่าช้างก็คือมุ่งบูรณาการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
0: ทางด้านผู้บริหารก็มีวิสัยทัศน์ที่จะมองในอนาคตนะคะว่าถ้าในองค์กรเรามีการทุจริตเกิดขึ้นมันไม่ใช่เสียหายแต่องค์กรอย่างเดียวมันจะเสียหายไปถึงระบบประชาชนต่างๆและอีกประการหนึ่งทางท่านนายกก็มองถึงการไกลว่าถ้าเกิดมีการทุจริตในองค์กรของเราเนี่ยมันไม่กระทบแต่ประชาชนข้าราชการนะคะผู้บริหารก็ต้องเกิดผลกระทบอย่างเช่นปลัดเนี่ยปลัดก็จะมองว่าลูกน้องเราต้องปลอดภัยเราก็ต้องปลอดภัยท่านนายกก็ต้องปลอดภัยในฐานะที่เราเป็นคนดูแลหรือว่ารู้ระเบียบกฎหมายตรงนี้นะคะก็จะต้องให้คำแนะนำกับผู้บริหารถ้าเรามีความโปร่งใสในองค์กรนะคะการทำงานของเราก็ง่ายขึ้นความสบายใจของข้าราชการที่ในทำงานในองค์กรของเราก็ทำงานอย่างมีความสุขผู้บริหารก็มีความสุขเราไม่ต้องกลัวว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจสอบเราจะมีความผิดเราจะติดคุกไม่นะเราถูกเรียกเงินคืนไม่นะตรงนี้เรามีความเชื่อมั่นนะคะว่าตราบใดที่เรามีความสุจริตโปร่งใสเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นยกตัวอย่างเรื่องโครงการถนนถ้าผู้รับเหมาเขาทำไม่ถูกเราก็สั่งรื้อเลยค่ะสั่งรื้อถนนโดยที่เราไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยถ้าเรามี 10% เราก็ต้องเราไม่กล้าสั่งรื้อเพราะเราไปเรียกเงินเขามาแต่อันนี้เรามีความสบายใจเลยเราบอกอันนี้คุณทำไม่ได้ตามแบบนะคุณต้องรื้อแล้วนะผู้รับเหมาเขาก็พูดไม่ออกเขาก็ต้องทำตามที่เราบอกมาตรงนี้ในการจัดซื้อจัดจ้างของเราเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เราจะต้องเปิดซองประกวดราคานะคะก็จะมีคณะกรรมการเปิดซองก็จะมีประกอบไปด้วยข้าราชการของเรานะคะซึ่งมีประธานและกรรมการแล้วก็มีผู้นำชุมชนนะคะเป็นประชาคมหมู่บ้านของแต่ละหมู่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะสร้างเนี่ยอยู่ในหมู่ไหนก็จะเป็นประชาชนหรือว่าผู้นำอยู่ในหมู่นั้นแหละมาเป็นกรรมการให้เราทั้งเปิดซองแล้วก็ตรวจงานจ้างนะคะตรงนี้
2: กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เราทำโดยตลอดนะคะเราจะมีภาคประชาคมนะคะเข้ามาร่วมในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนนะคะทั้งกระบวนการเปิดซองกระบวนการตรวจงานนะคะ

0: ปีนะคะเราจะมีให้พนักงานเนี่ยเข้าร่วมฝึกอบรมนะคะและจะเน้นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้าไปศึกษาระเบียบและก็หนังสือสั่งการที่เข้ามา
1: ความโปร่งใสของเราเนี่ยเราก็อยากที่จะขยายนะคะลงสู่ชุมชนไปอยู่องค์กรในพื้นที่ของเราก็คือกลุ่มอสม.กลุ่มสตรีแล้วก็มีกองทุนสปสช.ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขนะคะในพื้นที่ของเรานะคะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: อ้าวเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยนี่เป็นของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาด

0: อาปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
1: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
0: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนซะละมั้ง
1: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
0: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
1: เฮ้ยเตยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะคะใจเย็นกันก่อน
0: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
1: ใหญ
0: ่เฮ้ยเย
1: ้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
0: เอาของลุงด้วยอ่ะ
3: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
1: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
3: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
0: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
1: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
0: าก
1: ินเลยมาม
0: ากินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
0: กิน
1: โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งแม่วิ่ง
0: เดี๋ยวอย่าหนี
1: เดี๋ยวก่อน
0: ก่อน
4: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
5: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทสของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช่
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน

0: ไรกันยังคะ
1: รอคุณปู่พี่เอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
2: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
3: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
0: ไม่ไกล
2: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
1: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
3: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
2: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
3: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
0: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปู่เพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปู่ฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
0: ขอบคุณค่ะปู่
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
0: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
3: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีครับพ่อ
8: สวัสดีครับแม
4: ่ครับแม่
6: จ้าสวัสดีจ้า
1: โอ้โห
3: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
2: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
7: เ
0: มย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
3: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
3: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
7: เออ
2: ไหนๆมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเหมือนที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยล่ะแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
2: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
1: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่นไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
7: พร้อม
0: ไปกันเลย
3: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก
3: ่ได้สิ
1: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
2: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
3: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลง

0: ับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
1: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
2: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
3: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
4: เมย์อันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
5: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
6: ปลอดภัยครับ
0: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องและจดไว้หมดแล้วล่ะ
5: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
0: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
1: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
0: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก็กลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
1: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
2: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
5: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
7: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
5: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ

0: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
1: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
2: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
3: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
2: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
1: เอาอ่ะรีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
3: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
2: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:00 น.

0: สถานีโทรทัศน์เอทีวีห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กเป็นสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการนำเสนอข่าวต่างๆประชาสัมพันธ์กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ครับสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับเป็นสถานีโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกครับการให้บริการของสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับสามารถรับชมได้ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดเด่นที่สำคัญก็คือทางสถานีโทรทัศน์เรามีรายการต่างๆนะครับที่ถ่ายทำให้กับร้านค้าหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานต่างๆโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายครับนี่เป็นหัวใจหลักทำให้สมาชิกส่วนใหญ่ก็จะติดตามเอทีวีนะครับแล้วก็มาเรียกใช้บริการกันจำนวนมากครับการใช้หลักคุณธรรมนะครับในการขับเคลื่อนองค์กรของสถานีโทรทัศน์เอทีวีนะครับเรามองกัน2 อย่างนะครับนั่นก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องการขับเคลื่อนภายในองค์กรเราก็จะดูแลเรื่องบุคลากรให้ความรู้และให้ความใส่ใจให้สามัญสำนึกของผู้ที่ร่วมงานเพราะว่าทุกคนถือว่าเป็นสื่อมวลชนนะครับก็จะมีสามัญสำนึกในการที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับในการที่จะสร้างคุณธรรมให้กับตัวเองก่อนนะครับนั่นก็คือหัวใจของการทำงานอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการที่เราออกมาทำงานเนี่ยเราจะมุ่งเน้นนะครับมองในเรื่องของการนำเสนอข่าวในเรื่องของประโยชน์ของท้องถิ่นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักในเรื่องของความขัดแย้ง ATV ส่วนใหญ่ก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผ่านหน้าจอเราเด็ดขาดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักๆที่ทางสถานีเนี่ยจะให้ความสำคัญมากในเรื่องคุณธรรมนี้นะครับ
0: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กให้ความสำคัญกับประชาชนหรือเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือไม่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ไม่มุ่งเน้นเรื่องผลประโยชน์แต่จะทำหน้าที่สื่อสารมวลชนในส่วนที่รับผิดชอบช่วยประชาสัมพันธ์องค์กรหน่วยงานร้านค้าเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยใช้หลักคุณธรรมคือความเห็นอกเห็นใจกันและความซื่อสัตย์ในอาชีพเช่นรายการแนะนำร้านอาหารเพื่อส่งเสริมการขายให้กับร้านค้าโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายซึ่งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็สามารถประชาสัมพันธ์ได
1: ้ต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาอุปสรรคนะครับที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแล้วก็จะส่งผลต่อเรื่องคุณธรรมได้เนี่ยปัญหาปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของงบประมาณในการที่จะออกไปทำงานเมื่อก่อนนี้นะครับเราอาจจะได้งบสนับสนุนจากทางองค์กรของเรานะฮะแต่ปัจจุบันพอองค์กรลดปริมาณหรือว่าลดงบประมาณลงแล้วเนี่ยหลายคน อาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายใจไม่อยากจะทำงานหรือทำงานไม่เต็มที่แต่โชคดีครับที่ ATV เราได้ทำงานให้กับองค์กรทำงานให้กับท้องถิ่นโดยที่เราไม่ได้คาดหวังในเรื่องนี้เราจึงรู้สึกว่าเรายังลำบากกันได้แล้วก็ให้คุณธรรมอันนี้อยู่ได้ครับในเรื่องของความสำเร็จของ ATV ครับมีความพอใจในความสำเร็จณวันนี้นะครับคือเราสามารถที่จะกำหนดนะสามารถที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยใช้สื่อ ATV ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนในเรื่องความสำเร็จเราเคยได้รับรางวัลจากหลายองค์กรนะครับอันนั้นถือว่าเป็นส่วนประกอบแต่ความสำเร็จหนึ่งที่ภาคภูมิใจที่มีคนเชื่อมั่นเราครับ
0: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของสื่อสารมวลชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่และช่วยเหลือผู้อื่นได้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์อีกทั้งส่วนหนึ่งยังเป็นสื่อท้องถิ่นที่รายงานข่าวสารให้คนในท้องถิ่นได้ทราบทุกวัน

ความมุ่งหวังที่จะดำเนินการในเรื่องของคุณธรรมต่อไปในอนาคตนะครับเราหวังว่าสื่อของเราไม่ว่าจะออกไปทางจานดาวเทียมออกไปทางเคเบิลออกไปทางสื่อใหญ่ๆหรือว่าในโซเชียลก็ตามอยากให้ ATV เป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีคนใช้บริการมีการประชาสัมพันธ์มีการร้องเรียนผ่านสื่อเรามากขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทำนั่นก็คือเราอยากจะมีช่องรายการที่คนทั้งประเทศนะฮะได้ติดตามในช่องของ ATV แล้วก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เขานึกถึงว่าถ้าหากจะประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอยากจะร้องเรียนแล้วได้รับความเป็นธรรมหรือว่าอยากจะบอกเล่าเรื่องราวของตนเองให้คนอื่นได้รับรู้ต้องมาที่ ATV ครับ

0: อนไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งๆบางคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งๆเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: ะอย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูกวางค่ะนางสาววัชริยาเดชาสิทธิ์นะคะครั้งที่แล้วนักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะรวมถึงประเภทประโยชน์แล้วก็โทษของมันเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะว่าคลื่นเนี่ยมันคืออะไรนะคะผ่านเนื้อหาเรื่องคลื่นนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายการเกิดคลื่นได้แล้วก็ระบุประเภทของคลื่นที่แบ่งตามเกณฑ์ต่างๆได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะคำถามที่ครูจะถามคำถามแรกนะคะง่ายๆเลยค่ะนักเรียนรู้จักคลื่นอะไรบ้างตอบมาเลยค่ะคลื่นไมโครเวฟคลื่นวิทยุอันนี้อะไรคะ

มีรังสี X อันนี้เหล่านี้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถูกต้องไหมอ้าวมีอีกไหมอ้าวแชร์กันค่ะรังสีแกมมาอะไรอีกคะอินฟราเรดมีใกล้ๆตัวไหมใกล้ๆตัวมากเลยอะไรอย่างเงี้ยอัลต้าไวโอเลตโอ้โหตอนนี้ทุกคนเนี่ยตอบกันนะคะอย่างมั่นใจนะคะห้องปลายทางก็น่าจะเหมือนกันเพราะว่าครั้งที่แล้วเราได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาบ้างแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะมีคำถามที่คำตอบที่แตกต่างจากเพื่อนห้องต้นทางก็ได้นะคะบางคนอาจจะตอบว่าคลื่นน้ำหรืออาจจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟคลื่นอินฟราเรดแสงรังสีอัลตราไวโอเลตรังสี X หรือว่ารังสีแกมมาแบบนี้นะคะพวกนี้ก็เป็นคลื่นทั้งนั้นเลยนะคะเอาละต่อไปคลื่นที่นักเรียนรู้จักมีลักษณะเป็นอย่างไรโอ้โหพอคำถามนี้เงียบเลยนะคะคลื่นที่นักเรียนรู้จักเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นยังไงคะถ้าเกิดว่าต้องทำท่าทางเนี่ยมันเป็นท่าทางยังไงคะคลื่นเนี่ยเดี๋ยวดูภาพเด็กๆของเราที่อยู่ต้นทางนะคะที่กำลังทำลักษณะของคลื่นดูกลุ่มที่5โอ้โหนะทำยังไงคะนะคะตอนนี้เด็กๆก็กำลังทำลักษณะของคลื่นนะว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการทำให้เกิดคลื่นล่ะนักเรียนเราสามารถทำยังไงได้บ้างทำให้เกิดคลื่นทำยังไงได้บ้างคะทำยังไงดีคะบางคนบอกว่าสั่นบางคนบอกว่าเขย่าอันนี้ในกรณีของคลื่นอะไรดีบางคนบอกคลื่นเชือกคลื่นในเส้นเชือกบางคนบอกว่าคลื่นในทะเลในทะเลก็เป็นคลื่นอะไรนักเรียนคลื่นน้ำนะทำได้นะคะนักเรียนโอเคทีนี้วันนี้ครูจะให้นักเรียนเนี่ยสร้างคลื่นให้ครูหน่อยนะคะผ่านกิจกรรมที่1 นะคะเรื่องคลื่นสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนมีขั้นตอนในการทำเนี่ยเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีภาพประกอบให้แบ่งออกเป็น2ตอนเดี๋ยวจะให้ศึกษาตอนแรกก่อนนะคะตอนแรกก่อนแล้วก็ตอบครูให้ได้ว่าวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปของกิจกรรมในตอนที่1เนี่ยคืออะไรนะคะเป็นอย่างไรต้องตอบครูให้ได้ก่อนนะครูจะเช็คความเข้าใจของนักเรียนหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้อ่านใบกิจกรรมนี้แล้วนะคะอ่านให้ละเอียดนะคะให้รอบคอบนะแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามของครูกันค่ะให้เวลาศึกษาใบกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะครูคิดว่านักเรียนน่าจะศึกษาวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปของกิจกรรมตอนที่1เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาฟังเพื่อนห้องต้นทางสรุปให้เราฟังดีกว่าใครดีคะนักเรียนยกมือแล้วนะคะจากกลุ่มที่5เรามาฟังเพื่อนของเรากันเลยค่ะ
1: ครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับก็คือใส่น้ำลงไปในถังครับโดยที่ให้มีความลึกครับโดยประมาณ2เซนครับผมเสร็จแล้วนะครับใช้ดินสอครับแต่ไปที่ผิวน้ำเบาๆครับ2ครั้งอย่างต่อเนื่องครับหลังจากนั้นครับสังเกตคลื่นที่เกิดขึ้นครับและลงบันทึกลงในใบงานที่1ครับหลังจากเสร็จขั้นตอนที่2นะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่3นะครับคือให้วางเม็ดโฟมตามตำแหน่งในภาพครับผมเสร็จแล้วให้เพื่อเป็นแทนอนุภาคของน้ำครับและใช้ดินสอครับทำรีพีทขั้นตอนเดิมเลยครับผมเสร็จแล้วก็บันทึกผลงานลงในใบงานที่1ครับ
0: อ้าวขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่5นะคะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปนะคะแอบมีการรีพีทมีการใส่ข้อมูลภาษาอังกฤษเล็กน้อยนะรีพีทก็คือทำซ้ำนะคะนักเรียนวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเดี๋ยวครูช่วยเพิ่มเติมให้นะคะเห็นภาพไหมคะนักเรียนเราจะต้องใช้ดินสอแตะผิวน้ำของถาดน้ำเบาๆ2ครั้งอย่างต่อเนื่องลักษณะนะคะต้องสังเกตลักษณะของคลื่นที่เกิดขึ้นเน้นย้ำนะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางแล้วก็คุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางนะคะจะต้องให้นักเรียนเนี่ยจับนะคะดินสอในลักษณะที่เหมือนในภาพเลยนะคะต้องตั้งฉากนะคะกับผิวน้ำนะคะแล้วก็ลำดับถัดไปนะคะเมื่อเราใส่เม็ดโฟมลงในผิวน้ำแล้วให้ใช้ดินสอแตะผิวน้ำนะคะในถาดน้ำเบาๆอย่างต่อเนื่องแล้วเราก็สังเกตลักษณะของคลื่นแล้วก็การเคลื่อนที่ของเม็ดโฟมอันนี้เนี่ยจะมีเม็ดโฟมนะคะใส่ลงไปในถาดของเราด้วยเม็ดโฟมมันมีมวลที่เบามากดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปิดพัดลมแรงเกินไปหรือว่าไม่ได้ทำอยู่ในห้องเนี่ยครูจะต้องระวังค่ะว่ามันจะปลิวได้นะคะดังนั้นนะคะต้องระวังเม็ดโฟมดีๆนะคะเพราะว่ามันเบาค่ะเอาละค่ะอันนี้นะคะก็เป็นใบกิจกรรมที่ครูได้ให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็ต้นทางได้ศึกษาเมื่อสักครู่นะคะ

ได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับในตอนแรกเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยลงมือทำกิจกรรมได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวตอนที่2เดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนแล้วค่อยลงมือทำไปพร้อมกันนะคะตอนนี้นักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมในตอนที่1ได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะเดี๋ยวเราทำกิจกรรมตอนที่1เสร็จแล้วเรามาแลกเปลี่ยนผลการทำกิจกรรมร่วมกันดีกว่านะคะเอาตัวแทนจากห้องต้นทางใครจะเป็นคนนำเสนอเป็นกลุ่มแรกดีกลุ่มที่4ได้ไหมคะกลุ่มที่4นะคะเดี๋ยวเรามาฟังตัวแทนจากกลุ่มที่4กันค่ะขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้เพื่อนของเราหน่อยค่ะ
1: เมื่อหนูใช้ดินสอแตะผิวน้ำ2ครั้งอย่างต่อเนื่องนะคะมันจะเป็นคลื่นที่กระจายตัวออกจากจุดศูนย์กลางค่ะและส่วนเมื่อวางเม็ดโฟมบนผิวน้ำเม็ดโฟมมีการกระเด้งกระทบผิวน้ำค่ะขึ้นลงค่ะ
0: โอเคค่ะอันนี้ตัวแทนจากกลุ่มที่4นะคะปรบมือให้เพื่อนอีก1ครั้งค่ะอันนี้นะคะก็คือเพื่อนของเรานะคะก็ได้นำสิ่งที่เขาสังเกตเห็นได้จริงๆนะคะมาเล่าให้เราฟังนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางนะคะได้ผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในห้องของเราได้รวมถึงสอบถามคุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางได้เลยนะคะเอาละค่ะอันนี้ก็เป็นตอนแรกที่เราได้ทำกันนะคะมันมีคำถามกิจกรรมอยู่ไม่กี่ข้อนะคะข้อแรกเนี่ยถามเอาไว้ว่าการใช้แท่งดินสอแตะหรือรบกวนผิวน้ำเป็นการให้พลังงานชนิดใดแก่น้ำเรียนมาแล้วตอนม.2 นะเกี่ยวกับพลังงานตอบพร้อมกันให้ครูชื่นใจหน่อยพลังงานอะไรคะนักเรียนพลังงานก้นถูกต้องเลยนะคะหรือเป็นพลังงานที่เกิดจากการทำงานนั่นเองค่ะต่อไปค่ะนักเรียนการใช้แท่งดินสอแตะหรือรบกวนผิวน้ำเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานอย่างไรบ้างเปลี่ยนแปลงพลังงานอย่างไรบ้างกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนตอบครูดีคะอาจจะต้องให้รายละเอียดหน่อยเอาเป็นตัวแทนตอบแล้วกันกลุ่มไหนดีคะกลุ่มไหนดีคะกลุ่ม2ดีไหมคะลองเล่าให้ครูฟังหน่อย
2: ค่ะก็การใช้ดินสอแตะหรือรบกวนผิวน้ำมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานอย่างไรใช่ไหมคะมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานก็คือคนเนี่ยส่งพลังงานไปยังดินสอใช่ไหมคะทำให้แล้วก็ดินสอเนี่ยส่งพลังงานไปยังที่ผิวน้ำทำให้ผิวน้ำเนี่ยค่ะมีลักษณะเป็นคลื่นค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้วีนาเพื่อนของเราหน่อยนะคะการเปลี่ยนแปลงพลังงานเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรตอนที่เราใช้แท่งดินสอเนี่ยแตะที่ผิวน้ำนะคะนักเรียนเมื่อเราออกแรงขยับนะคะดินสอหรือที่วีนาบอกว่ามนุษย์หรือคนเรานี่แหละแตะผิวน้ำขึ้นลงเนี่ยมันเป็นการให้พลังงานกับดินสอค่ะนักเรียนพลังงานที่ดินสอได้รับจะถูกส่งต่อไปยังผิวน้ำเมื่อผิวน้ำได้รับพลังงานพลังงานก็จะถูกส่งต่อไปรอบทุกทิศทางของจุดที่ดินสอแตะผิวน้ำนั่นเองค่ะเอาละค่ะข้อต่อไปนะคะเมื่อเราวางเม็ดโฟมบนผิวน้ำแล้วใช้ดินสอแตะผิวน้ำของถาดเบาๆอย่างต่อเนื่องเม็ดโฟมเนี่ยมีการเคลื่อนที่อย่างไรและคลื่นที่เกิดขึ้นมีทิศทางการเคลื่อนที่อย่างไรคำถามข้อนี้นะคะอีกหนึ่งครั้งเมื่อวางเม็ดโฟมบนผิวน้ำแล้วใช้ดินสอแตะผิวน้ำของถาดเบาๆอย่างต่อเนื่องเม็ดโฟมเนี่ยมีการเคลื่อนที่อย่างไรอันนี้เม็ดโฟมมีการเคลื่อนที่อย่างไรนะคะและคลื่นที่เกิดขึ้นมีทิศทางการเคลื่อนที่อย่างไรจากที่ครูเนี่ยฟังการนำเสนอของเพื่อนห้องต้นทางแล้วก็ได้เดินสำรวจดูเนี่ยครูเชื่อว่าอันแรกเนี่ยตอบได้ว่าเม็ดโฟมเนี่ยเคลื่อนที่อย่างไรนะคะและคลื่นที่เกิดขึ้นล่ะมันเคลื่อนที่อย่างไรนักเรียนลองอธิบายเป็นภาษาของนักเรียนง่ายๆครูฟังแล้วเข้าใจหน่อยตัวแทนห้องต้นทางกลุ่มไหนจะตอบครูดีคะยกมืออย่างรวดเร็วเลยค่ะนักเรียนใครก็ได้ค่ะยกมือแล้วนะคะจากกลุ่มที่5เชิญเลยค่ะ
3: สำหรับเม็ดโฟมนะครับก็จะมีการขยับเป็นขึ้นลงครับผมแล้วก็ขึ้นเนี่ยมีการเคลื่อนที่ครับโดยการเป็นการขยับเป็นวงกลมครับโดยจุดศูนย์กลางคือดินสอครับผม
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่5ด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับเม็ดโฟมนะคะก็จะมีการเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวดิ่งนะคะในขณะที่คลื่นหรือพลังงานเคลื่อนที่ไปอีกด้านหนึ่งของถาดน้ำ

อันนี้นักเรียนน่าจะสังเกตเห็นตอนที่ทำกิจกรรมแล้วนะคะแล้วการเคลื่อนที่ของเม็ดโฟมเนี่ยแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนที่ของอะไรเม็ดโฟมมันแทนอะไรครูได้บอกไปแล้วในใบกิจกรรมเขาได้ให้ข้อมูลแล้วเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่ของเม็ดโฟมแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนที่ของอะไรคะนักเรียนอนุภาคของน้ำถูกต้องเลยนะคะการเคลื่อนที่ของเม็ดโฟมเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับการเคลื่อนที่ของผิวน้ำหรืออนุภาคของน้ำนั่นเองเพราะเราพูดในกิจกรรมไปแล้วว่าเม็ดโฟมเนี่ยเราให้แทนอนุภาคของน้ำนะคะดังนั้นเนี่ยการเคลื่อนที่ของเม็ดโฟมกับการเคลื่อนที่ของผิวน้ำของหรืออนุภาคน้ำก็คือเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกันนะคะต่อไปดังนั้นเนี่ยนักเรียนจะสรุปการเกิดขึ้นน้ำได้อย่างไรดังนั้นเราจะสรุปการเกิดขึ้นน้ำได้ว่าอย่างไรคะนักเรียนขึ้นน้ำเราอธิบายไปแล้วนะที่เราได้เห็นในถาดน้ำของเรานะคะพูดถึงพลังงานรวมถึงอนุภาคของน้ำแล้วเราจะสรุปได้ไหมว่าขึ้นน้ำมันเกิดได้อย่างไรเกิดจากอะไรคะนักเรียนขอตัวแทนตอบสักหนึ่งคนเดี๋ยวครูช่วยเพิ่มเติมในส่วนที่มันอาจจะยังไม่สมบูรณ์ให้เราลองพูดออกมาเป็นภาษาของเราก่อนดีกว่าจะสรุปการเกิดคลื่นน้ำได้ยังไงคะนักเรียนมันเกิดได้ยังไงคลื่นน้ำอยู่เฉยๆเกิดไหมไม่เกิดแต่มันเกิดขึ้นเพราะว่าคนหรือว่าตัวเราไปทำอะไรคะไปยุ่งกับมันใช่ไหมไปยุ่งกับมันใช่ไหมคะนักเรียนเมื่อกี้การที่เราไปยุ่งคือเราใช้ดินสอเนี่ยจุ่มลงไปในถาดน้ําแต่เรายุ่งในลักษณะอื่นได้ไหมนักเรียนเคยโยนก้อนหินลงไปในน้ํามั้ยแล้วเกิดคลื่นเหมือนกันมั้ยคะลักษณะเดียวกันดังนั้นเนี่ยการเกิดคลื่นน้ํานะคะนักเรียนมันเกิดจากการที่เราไปรบกวนหรือว่าไปให้พลังงานแก่น้ําเหมือนที่เมื่อกี้ที่เราคุยกันว่ามันไปยุ่งกับมันนั่นแหละนักเรียนก็คือการที่เราไปให้พลังงานกับมันนะคะซึ่งน้ำเนี่ยให้มันเป็นตัวกลางมันเป็นตัวกลางเมื่อได้รับพลังงานก็จะเกิดการสั่นซึ่งตัวกลางจะสั่นอยู่กับที่ถูกต้องไหมเหมือนเม็ดโฟมแต่พลังงานน่ะจะถูกส่งต่อออกไปเป็นทอดๆถูกไหมคะอันนี้นะคะก็คือการเกิดคลื่นน้ำนั่นเองนะคะเอาละต่อไปเรารู้จักคลื่นรวมถึงการเกิดคลื่นน้ำและเดี๋ยวเราลองมาดูคลื่นในอย่างอื่นบ้างนะคะถ้านักเรียนต้องการทำให้เกิดคลื่นเพื่อถ่ายทอดพลังงานจากด้านหนึ่งของสปริงไปสู่อีกด้านหนึ่งของสปริงนักเรียนสามารถทำได้อย่างไรคราวนี้เราจะต้องมีอุปกรณ์ให้กับนักเรียนก็คือสปริงนะคะทีนี้เราสามารถถ่ายทอดพลังงานจากด้านหนึ่งของสปริงไปสู่อีกด้านหนึ่งของสปริงได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแล้วเดี๋ยวสังเกตไปพร้อมกันนะคะนักเรียน

าละค่ะนะคะเมื่อกี้ครูนะคะก็ได้สาธิตนะคะคลื่นที่เกิดขึ้นในสปริงแล้วนะคะว่าเราจะสามารถส่งพลังงานจากด้านหนึ่งของสปริงไปอีกด้านหนึ่งของสปริงเนี่ยได้อย่างไรนะคะเพื่อที่เราสามารถที่จะทำกิจกรรมในตอนที่2

นะคะการสังเกตคลื่นในสปริงซึ่งเราจะต้องทำสองอย่างด้วยกันหนึ่งก็คือเราจะต้องกระตุกปลายของสปริงไปด้านซ้ายและขวาในแนวตั้งฉากกับแนวของสปริงอย่างต่อเนื่องอันนี้นะคะคืออันแรกอย่างที่สองเมื่อกระตุกปลายสปริงเข้าและออกในแนวเดียวกับแนวของสปริงอย่างต่อเนื่องเนี่ยผลการสังเกตจะเป็นอย่างไรเมื่อสักครู่นะคะนักเรียนน่าจะเห็นว่าครูได้ทำการผูกโบนะคะสีชมพูเอาไว้ตรงสปริงด้วยนะคะซึ่งตัวโบนี้นะคะนักเรียนก็จะได้สังเกตเห็นนะคะอนุภาคนะของสปริงได้ชัดเจนขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโบนี้ก็จะเป็นเหมือนเปรียบเสมือนเม็ดโฟมจากกิจกรรมที่แล้วนะคะแต่อันนั้นแทนน้ำอันนี้ก็คือแทนอนุภาคของตัวสปริงนั่นเองแล้วก็ได้เห็นทิศทางชัดเจนขึ้นนะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนที่อยู่ต้นทางนะคะได้สังเกตนะการเกิดคลื่นในสปริงนะคะแล้วก็บันทึกข้อมูลค่ะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามท้ายกิจกรรมกันนะคะในตอนที่2ค่ะคำถามข้อแรกครูถามว่าการกระตุกปลายของสปริงเป็นการให้พลังงานชนิดใดกับสปริงคะนักเรียนพลังงานอะไรคะนักเรียนเรียนมาแล้วตอนม.2พลังงานพลังงานกลนะพลังงานกลหรือพลังงานที่เกิดจากการทำงานนั่นเองค่ะต่อไปริบบิ้นสีแดงหรือของครูเนี่ยเป็นสีชมพูที่ผูกติดไว้กับสปริงเนี่ยเพื่อจุดประสงค์อะไรในกิจกรรมนี้คะนักเรียนเพื่ออะไรคะเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นการเคลื่อนที่ของอะไรคะของถ้าไม่ผูกเห็นคลื่นไหมเห็นเอาแล้วผูกเพื่อสังเกตการเคลื่อนที่ของอะไรของสปริงหรืออนุภาคของสปริงนะคะก็คือเราจะใช้เป็นจุดสังเกตทิศทางการเคลื่อนที่ของสปริงหรือว่าตัวกลางนั่นเองอย่างที่เราทำคลื่นน้ำเราใช้เม็ดโฟมใช่ไหมคะอันนี้เราก็ใช้ริบบิ้นนั่นเองค่ะเมื่อกระตุกปลายของสปริงไปด้านซ้ายและขวาในแนวตั้งฉากกับแนวของสปริงคลื่นที่เกิดขึ้นเคลื่อนที่อย่างไรคะอันนี้คือกรณีแรกที่เราทำกันทดลองเลยสะบัดสปริงไปซ้ายขวาในแนวตั้งฉากกับแนวของสปริงคลื่นที่เกิดขึ้นเป็นยังไงคะนักเรียนมันจะเคลื่อนที่ไปยังไงคะเอาเฉพาะคลื่นก่อนละกันยังไม่ต้องพูดถึงตัวริบบิ้นหรือว่าอนุภาคของสปริงเคลื่อนที่ยังไงคะนักเรียนไปเพื่อนบอกว่าเคลื่อนที่แนวเป็นยังไงคะแนวเดียวสปริงถูกต้องเลยนะคะนักเรียนลองมาดูให้เห็นชัดๆอีกหนึ่งครั้งเมื่อสะบัดสปริงซ้ายขวาใช่ไหมคะเราจะเห็นคลื่นที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะนักเรียนที่เป็นเหมือนที่นักเรียนทำมือเป็นคลื่นเนี่ยมันจะเคลื่อนที่อย่างเงี้ยคะภาพสโลโมชันไปในแนวเดียวกับสปริงค่ะนะคะคลื่นก็จะเคลื่อนที่ไปตามแนวของสปริงนั่นเองต่อไปเมื่อเรากระตุกปลายของสปริงไปด้านซ้ายและขวาในแนวตั้งฉากกับแนวของสปริงริบบิ้นพูดถึงริบบิ้นนะคะที่ผูกติดกับสปริงไว้เคลื่อนที่ยังไงคะนักเรียนริบบิ้นใช้การทดลองเมื่อกี้เลยนะคะดูดีๆค่ะครูมีภาพให้ดูอีกหนึ่งครั้งนักเรียนดูนะคะดูเฉพาะริบบิ้นนะคะเคลื่อนที่ยังไงคะน่าจะเห็นแล้วนะคะมันจะเคลื่อนที่กลับไปกลับมาใช่ไหมคะในแนวที่ตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่นทุกคนนึกภาพตามนะริบบิ้นเนี่ยเมื่อกี้มันที่เราผูกไว้มันจะเคลื่อนที่กลับไปกลับมาใช่ไหมคะบางคนอาจจะบอกว่าขึ้นลงใช่ไหมคะมันจะเคลื่อนที่กลับไปกลับมาในแนวตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่นนั่นเองเนาะคลื่นของเราไปทางไหนอันนี้ตั้งฉากค่ะนักเรียนต่อไปผลการสังเกตจากกิจกรรมนี้จะแปลความหมายได้ว่าอย่างไรสำคัญนะคำถามข้อนี้ผลการสังเกตจากกิจกรรมนี้จะแปลความหมายได้ว่าอย่างไรสำคัญแต่ว่าเราต้องใช้การเชื่อมโยงข้อมูลจากคำถามที่ครูถามมาทั้งหมดว่าพอเราสะบัดสปริงเนี่ยซ้ายขวานะคะทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นและการเคลื่อนที่ของตัวริบบิ้นที่แทนอนุภาคของสปริงมันมีทิศทางที่

0: เป็นยังไงกันคะนักเรียนไปในทางเดียวกันไหมอ่ะถามอย่างนี้ก่อนอันนึงไปทางนี้อันนึงอยู่กับที่มันขวางกันหรือว่ามันไปในแนวทางเดียวกันคะมันขวางกันอยู่นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะแปลความหมายเนี่ยเราก็จะแปลได้ว่าการเกิดขึ้นในกรณีเมื่อกี้นะคะตัวกลางจะสั่นในแนวที่ตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นครูเขียนแบบนี้เนี่ยเข้าใจไหมคะนักเรียนตัวกลางก็คือแทนด้วยริบบิ้นแต่จริงๆแล้วริบบิ้นนี่แทนอนุภาคของสปริงนะก็คือตัวกลางจะสั่นในแนวตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะอันนี้เนาะต่อไปกรณีที่2ที่เราทำการทดลองเมื่อกระตุกปลายของสปริงเข้าและออกในแนวเดียวกับแนวของสปริงคลื่นที่เกิดขึ้นเคลื่อนที่อย่างไรและริบบิ้นที่ผูกติดกับสปริงไว้เคลื่อนที่อย่างไรผลการสังเกตจากกิจกรรมนี้จะแปลความหมายได้ว่าอย่างไรก่อนหน้านี้กรณีแรกครูย่อยคำถามยาวๆอันนี้เนี่ยเป็นคำถามสั้นๆแต่อันนี้ครูเอากรณีที่2แล้วมาสรุปเลยว่าจะตอบได้ไหมว่าคลื่นเนี่ยที่เกิดขึ้นน่ะเคลื่อนที่อย่างไรริบบิ้นที่ติดกับสปริงไว้เคลื่อนที่อย่างไรแล้วผลการสังเกตกิจกรรมเนี่ยเราแปลความหมายออกมาได้ยังไงก็อ้างอิงจากอันเมื่อกี้ได้เลยแต่ว่าให้เอามาเชื่อมโยงกับกรณีที่2ที่เราทำการทดลองไปพอตอบได้ไหมคะนักเรียนครูขอตัวแทนห้องต้นทางสัก1คนได้ไหมเดี๋ยวครูจะช่วยเพิ่มเสริมเติมเต็มในส่วนที่ขาดตกไปให้นะคะใครดีคะนักเรียนใครอยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางแล้วก็เพื่อนๆห้องต้นทางบ้างใครดีเอาขอสัก1คนลูกคิวไหมคะเอาไม่เอานะคะลองดูไหมเอาที่เราทดลองแล้วเราเห็นจริงเลยอันนี้คืออันที่เพื่อนเนี่ยสะบัดสปริงในลักษณะเข้าออกใช่ไหมคะเมื่อกี้กลุ่มที่4เป็นคนสะบัดใช่ไหมที่เห็นชัดๆใช่ไหมคะพอจะอธิบายให้ครูฟังได้ไหมได้ไหมคะนักเรียนขอสักหนึ่งคนใครก็ได้ค่ะเดี๋ยวมีคะแนนพิเศษให้เลยข้อนี้ลองตอบให้ครูฟังหน่อยคลื่นที่เกิดขึ้นเนี่ยเคลื่อนที่อย่างไรและริบบิ้นที่ผูกติดไว้เคลื่อนที่อย่างไรแปลความหมายได้ว่าอย่างไรลองดูเลยค่ะลองดูเลยค
1: ่ะเมื่อกระตุกปลายของสปริงเข้าและออกนะคะในแนวเดียวกับของสปริงเคลื่อนที่นะคะแล้วก็ริบบิ้นที่ผูกติดไว้เนี่ยจะเคลื่อนที่ไปในแนวเดียวกันค่ะแล้วพอเคลื่อนที่ไปในแนวเดียวกันเนี่ยจะสามารถแสดงได้ว่าหากเราขึ้นไปในเราดันขึ้นไปเข้าและออกเนี่ยค่ะตัวกลางก็จะเช่นกันค่ะ
0: อ๋อจะสั่นเช่นกัน
1: สั่นเช่นกันในทางเดียวกัน
0: คลื่นใช่ไหมคะปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2นะคะอันนี้นะคะก็คือที่เราทดลองในกรณีที่2นะคะนักเรียนตัวริบบิ้นเนี่ยนะคะก็จะใช้เป็นจุดสังเกตที่ทางการเคลื่อนที่ของสปริงนะคะที่เราจะเห็นว่ามันจะเคลื่อนที่กลับไปกลับมาเนาะในแนวที่ขนานกับการเคลื่อนที่ของคลื่นแปลความหมายได้ว่าการเกิดคลื่นในกรณีนี้นะคะนักเรียนตัวกลางจะสั่นในแนวที่ขนานกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นนั่นเองกรณีแรกคือตัวกลางตั้งฉากใช่ไหมคะตัวกลางเนี่ยจะสั่นตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นแต่กรณีที่2มันจะขนานกันนะคะเอาละทีนี้ครูจะให้นักเรียนเอาชุดความรู้ที่นักเรียนได้จากการทำกิจกรรมนะคะมาศึกษาในใบความรู้ที่1เรื่องคลื่นซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นะคะนักเรียนจะได้เห็นว่าสิ่งที่เราได้ทำเนี่ยมันแบ่งเป็นประเภทของคลื่นเนี่ยได้กี่ประเภทอะไรบ้างแล้วใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งนะคะตอนนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนน่าจะได้ศึกษานะคะใบความรู้เรื่องคลื่นไปแล้วน่าจะพอรู้แล้วนะคะว่าเกณฑ์ในการจำแนกคลื่นเนี่ยก็มีหลายเกณฑ์ด้วยกันก็สามารถที่จะจำแนกคลื่นได้ดังต่อไปนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่านะคะคลื่นเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ส่งผ่านพลังงานจากบริเวณหนึ่งไปบริเวณอื่นซึ่งแบ่งประเภทตามการอาศัยและไม่อาศัยตัวกลางนะคะได้เป็นคลื่นกลกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยคลื่นกลเป็นคลื่นที่ส่งผ่านพลังงานกลโดยที่อนุภาคตัวกลางไม่ได้เคลื่อนที่ไปด้วยแต่จะสั่นอยู่กับที่นะคะส่วนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นที่ส่งพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าโดยไม่อาศัยตัวกลางแต่จะอาศัยการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้านั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราแบ่งประเภทของคลื่นตามทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวกลางกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นจะแบ่งได้เป็นคลื่นตามขวางกับคลื่นตามยาวซึ่งคลื่นตามขวางคือคลื่นที่มีการเคลื่อนที่ของตัวกลางเคลื่อนที่ตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่นส่วนคลื่นตามยาวก็คือคลื่นที่มีการเคลื่อนที่ของตัวกลางเคลื่อนที่ในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่นนั่นเองค่ะวันนี้นะคะนักเรียนนะคะจะต้องนำสิ่งที่เราเรียนนะไปทบทวนบทเรียนด้วยนะคะซึ่งบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะเรียนเรื่องส่วนประกอบของคลื่นการตระหนักถึงประโยชน์และอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่1เรื่องส่วนประกอบของคลื่นใบความรู้ที่2คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใบงานที่1ส่วนประกอบของคลื่นใบความรู้ที่1การสร้างอินโฟกราฟิกใบงานที่1เรื่องการตระหนักถึงประโยชน์และอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเอกสารทั้งหมดนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.deltv.ac.th ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ขอฝากเนื้อหาความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ยภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาฟังธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาฟังธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ให้แง่คิดทางด้านพุทธศาสนาให้แง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัยแล้วก็มีการนำถวายปัจจัยถวายเครื่องเทศน์ธรรมและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะโดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะเวลาพระเทศก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝึกสมาธิในการฟังธรรมนะคะได้ตั้งสติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะค่ะ
0: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นโครงการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
2: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกนักเรียนนักศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
0: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Greet the teacher.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, class. Good morning, students and teachers from around the country who are watching on the LTV9 and student here on site. Welcome to our English class again today with me, Teacher Games. Everybody, how have you been? You have been great? What about students who are watching on the LTV9? How are you doing today? นะครับวันนี้เด็กๆเป็นอย่างไรบ้างนะครับสบายดีหรือเปล่านะครับลองตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะครับ Everybody, let's get ready before our start our class again นะครับ Everybody shark.
1: Shark.
2: Everybody shark.
1: Shark.
2: Everybody shark shark.
1: Shark
2: shark shark. All right, you missed it. Okay, one more time. Everybody shark.
1: Shark.
2: Everybody shark shark shark shark shark.
1: Shark
2: shark.Great job. All right, everybody, let's see our score. นะครับคะแนนของนักเรียนต้นทางตอนนี้นะครับ Group 1, you have 29. นะครับ 29 นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้นะครับผมคาบต่อไปนะครับ we are getting closer to the last episodes of unit 1, episode number 15. นะครับเราใกล้เข้าถึงEP ที่15นะครับ EP ที่15นะคืออีพีสุดท้ายของยูนิต1นะครับผมซึ่งเราจะมีการให้รางวัลกลุ่มที่คะแนนสูงสุดด้วยนะครับ Group 2 we have 39 Group 3 we have 35นะฮะ Group 4 we have 20 and Group 5 we have 29นะครับ please try harder นะครับ I have already prepared some tokens and some prizes for you all นะครับผมนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับหลังจากจบยูนิตที่1นะครับผม15 EP แล้วนะครับคุณครูปลายทางสามารถให้รางวัลนักเรียนดีเด่นได้เลยนะครับผมโอเค everybody let's see what we're going to learn today alright and the today lesson is world tour number one world tour what is world tour who knows world tour world what does it mean world
1: globe.
2: earth or globe right and what about tour
3: to travel
2: to many places นะครับSo, anybody want to travel around the world? Raise your hand. If you raise your hand, I pray for you madly. I pray for you and I wish you to success your dream. To succeed your dream, sorry. And today we're going to take a look at world tour number one. Let's see the objectives for today's lessons. Today you will be able to match.Vocabulary with correct meaning in context. New vocabulary again today, but it's going to be more and even more interesting. And number two, use a concept map to develop ideas for an imaginary city. You have to imagine your dream city, your dream land. And then we're going to write and talk about it. All right, everybody shark.
1: Shark.
2: Everybody shark.
1: Shark,
2: shark. Let's take a look at these pictures. What do you see in the pictures? What do you see in the pictures? นักเรียนปลายทางเห็นอะไรในรูปนี้บ้างครับนักเรียนต้นทาง What do you see?
3: City.
2: The city. What kind of city it is? With advanced technologies or low technology? High technology, right? This is my dreamland, everybody. This is my dreamland.I imagine about my dream city. I want to live in a very high technology, high IT city with full of technology and innovations. We have many buildings. We need skyscraper. Now, skyscraper is a very tall building. Now, skyscraper. And a very high-tech vehicle, okay?And I want you to take a look at these questions. Everybody, can you read it together? One, two, go. How does your dreamland look like? Okay, your dreamland. I want you all to imagine your dreamland. It can be unreal or surreal. Don't need to be very realistic. สามารถ surreal หรือเกินจริงได้เป็น imaginary land ของเราเป็น dreamland. Okay.Let's think about it. นักเรียนปลายทางลองคิดถึงกับเมืองในจินตนาการของเราซิว่าจะเป็นเมืองแบบไหนนะครับผม Any group want to share? I give you one point today. Okay. Any group ต้นทางนะครับ Any group want to say? You can say I want a city or a dream. My dreamland has a lot of cars. My dreamland has a lot of buildings. My dreamland has a lot of wonderful things. such as technology, trees, or somebody can say my dreamland has lush greenery. นะครับ you can share if you want to you can ring the bell. นะครับกลุ่มไหนอยากแชร์นะครับว่า dreamland ของเราเป็นแบบไหนลอง ring a bell ได้นะครับ1คะแนนมาเลยตั้งแต่เริ่มคลาสเลยวันนี้นะครับแบบไหนก็ได้กันแล้วแต่ของเรานะครับไม่มีผิดไม่มีถูกเลยนะครับ You can say my dreamland has นะครับ my dreamland has โอเคนะครับgroup 2 waiting for microphone group 5 do you want to share do you want to share what is your dreamland for example my dreamland has high technology what about your dreamland นะครับนักเรียนปลายทางลองตอบเป็นกลุ่มปลายทางครับนักเรียนต้นทางมีกลุ่มไหนอยากแชร์ไหมOkay, group. Okay, group 2 first and then group 5. Okay, group 2 and group 5. So.
0: I want my dream land to have a better environmental and maybe for us human to have a better health and help our different quirk mm-hmm. to like to have a better life of living.
2: Okay, thank you very much group 2. So her dreamland is full of a better environment, นะครับ greens area stuff like that, นะครับผม Thank you very much group 2, นะครับ group 2 and number group 5, do you want to share group 5, นะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมแชร์ให้กับคุณครูปลายทางด้วยนะ
4: Okay, so my dreamland is like a peace land, not too quiet, but sometimes it still have some sound or I like nature's a lot greenery lush.
2: Okay.
4: I like that.
2: Thank you very much. Group 5. นะครับโอเค

0: He said that he wants his land to have quiet area or to be peaceful, have to be peaceful, all right? Thank you very much, group 5, all right? C, what about your dreamland student who are watching on DLTV 9 offsite นะครับนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับอยากจะให้ dreamland ของเรามีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างลองแชร์ได้เลยนะครับผม All right, everybody, and can you guess what we are going to learn today? Can you guess again? Guess about the world. What else? You can guess from the questions. You can guess from the dreamland. What are we going to learn about? About the world, about the imaginary city, about the dream land, wonderful land. วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเมืองในฝันหรือในจินตนาการของพวกเรานะครับ And let's see, before you learn anything, you have to learn the vocabulary. Can you bring up your notebooks and take notes for some new vocabulary today? นะครับในเรียนปลายทางนะครับสามารถนำสมุดขึ้นมาได้เลยนะครับจดคำศัพท์เบื้องต้นก่อนนะวันนี้มีคำศัพท์ที่น่าสนใจมาให้เรียนนะครับบางคำ All right, and the first vocabulary for today, everybody, can you take a look at the pictures? Everybody, can you take a look at the picture? Where is it? Where is it? At the beach, and you see the sunset or sunrise. Okay, you can see the scenery, the view is very, very beautiful. So we have many word choices or alternative words for beautiful. You have learned beautiful. What else? Stunning. What else? Wonderful. Fantastic. Right? นะครับนักเรียนปลายทางน่าจะเราเรียนคำว่า beautiful ไปหลายคำมากนะครับ So today we have one more word นะครับ one more word นะครับ Let's take a look นะครับถ้าเกิดเราเห็นภาพสวยๆมากนะครับเราเรียกว่า it's stunning ได้Or you can say it is magnificent นะครับคำนี้หรูขึ้นมามากกว่าคำว่า stunning อีก Everybody, I will turn on the audio twice นะ
1: Magnificent
0: One more time
1: Magnificent
0: One more time
1: Magnificent
0: Your turn, one, two, go
2: Magnificent
0: One more time
2: Magnificent
0: ในเรียนปลายทางออกเสียงตามด้วยนะครับ So we stress on the syllable nif นะครับ magnificent everybody magnificent it's very very beautiful นะครับ magnificent นะครับ you can say it's stunning it's very fantastic it's fantastic or it's magnificent ได้นะครับผม and let's see the example sentence the sunset on the beach was magnificent นะครับ magnificent สวยมากๆเลยสวยงามมากนะครับ so you stress onThe first syllable, the second syllable, or the third syllable? You stress on the second syllable, magnificent, magnificent. And this word is an adjective, นะครับ เป็นคำคุณศัพท์นะครับ adjective ในการบอกคุณสมบัติของบางสิ่งนะครับ Are you done? Next word, นะครับ นักเรียนปลายทางทันนะครับ เราไปพร้อมกันเลยนะ Next word, let's see this one, นะครับ More than some and fewer than many, นะครับ So when you travel, she has traveled to Bangkok.For more than one time, but not like 100 times, okay? ถ้าเกิดเราไปสถานที่ที่หนึ่งนะครับจากรูปแล้วนะครับเขาคนนี้นะครับอาจจะไปเที่ยวไทยหลายครั้งแล้วนะครับ more than one, more than some, but fewer than many. ถ้าเราไปหลายครั้งมากเราจะบอกว่า many times, right? ถ้าเกิดเราไปแค่ไม่กี่ครั้งเรียกว่า sometimes, right? ถ้าเกิดว่า more than sometime, but less than many timesometime many time and in the middles like more than sometime but less than many time we say several นะ several นะ so I will turn on the audio twice the first time
1: several
0: second time
1: several
0: your turn several
2: several
0: นักเรียนปลายทางออกเสียงตามไปด้วยนะครับ several หมายถึงหลายครั้งนะครับหลายๆนะครับหลายครั้งหลายคนหรือหลายสิ่งก็ได้นะครับผมแต่ว่าจะน้อยกว่าคำว่า many นะฮะแต่ว่ามากกว่าคำว่า some เช่นคุณครูบอกว่า there are many students in the class ได้เหมือนกันหรือคุณครูจะบอกว่า there are several students in the class ได้เช่นเดียวกันนะครับ several or many นะ there are several students Let's see. She has visited Thailand several times. นะครับเขาคนนี้ได้มาเที่ยวไทยหลายครั้งแล้วนะครับหลายครั้งแล้วนะครับ She has visited Thailand several times. Everybody, one more time. Several.
2: Several.
0: Several.

0: I do think, what's the weather like?
1: Windy.
0: Because when it's windy, you can play the kite, right? You can fly the kite. And when it is with strong wind, if the weather is with strong wind, we call breezy. Breezy. I will turn on the audio twice again. The first time.
2: Breezy.
0: One more time.
2: Breezy.
0: Your turn. One, two, go. Breezy. Breezy. Okay, you stress on the word, on the first syllable, breeze, breezy, breezy. And breezy is an adjective you can use to describe something. For example, we enjoyed a breezy afternoon by the lake. เขาบอกว่าพวกเราได้มีช่วงเวลาที่ดีช่วงบ่ายของวันหนึ่งโดยเป็นช่วงบ่ายที่มีลมพัดมีลมพัด by the lake อยู่ข้างชายหาดEverybody, one more time. Breezy.
3: Breezy.
0: Breezy. ถ้าคำว่า breeze ที่ไม่เติม y เฉยๆนะ breeze แปลว่าลมนะ breeze แปลว่า wind นะครับแต่เติม y ไปก็เหมือน wind ก็เป็น windy breeze ก็เป็น breezy เช่นเดียวกันนะ breeze แปลว่าลมนะ and next one. Wow. What do you see, everybody? What do you see in the picture? What food is that? What is this menu? What is this dish?It's tom yam gung, yes or no? No, it's what is that? It's a salad. Salad, right? Who loves salad? Who loves salad? นะครับ มีใครชอบสลัดบ้างนะครับ มีใครชอบสลัดไหมครับผม ในประเทศไทยมีใครชอบสลัดบ้างนะครับ So, when you eat or when you have salad, what do you put on? What do you pour on the salad? The sauce, right? The sauce and a liquid mixture.Often containing oil, vinegars, and herbs or herbs นะครับก็คือเหมือนซอสนะครับแต่ว่าซอสเนี่ยเราใช้กับทุกอย่างใช่ไหมเราใช้กับสเต็กเราใช้กับอาหารทุกอย่างเลยแต่ว่าสำหรับสลัดแล้วนะครับเขาจะมีสิ่งหนึ่งที่ใช้ในการกินคู่กับสลัดนะครับเป็น liquid mixtures นะครับเป็นของเหลวที่ใช้รวมกับ oil ก็คือน้ำมัน vinegar ก็คือน้ำส้มสายชูแล้วก็ herbs หรือ herbs ก็คือสมุนไพรต่างๆเขาจะทำรวมกันนะครับสิ่งนี้นะครับเขานิยมใช้กับสลัดนะครับเขาจะมีชื่อเรียกเฉพาะนะครับสิ่งนี้เรียกว่า dressing นะครับ I will turn on the audio twice the first time
2: dressing
0: one more time
2: dressing
0: okay your turn one two go
3: dressing
0: นะครับไม่ได้ไปทางออกเสียงตามด้วยนะครับ dressing นะครับ for example she added a tangy's dressings to the salad นะครับ the salad นะครับนี่เวลาที่เรากินสลัดเราก็จะใส่น้ำสลัดไปด้วยหรือว่าเรียกว่า dressing ได้นะ dressing นะครับใส่ลงไปนะ Are you done? Are you done? Can you repeat after me one more time? Dressing.
3: Dressing.
0: คำว่า dressing ตรงนี้เป็นคำนามเป็น noun นะครับหมายถึงน้ำที่ใช้กินคู่กับสลัดนะครับ dressing. And next one here. What do you see in the picture?What do you see? Who love cooking bakery? Who love bakery? You love cake, you love pie, you love puff waffle, you love puff pastry. And here, it's kind of like the basic ingredients to make bakery. ในการทำเบเกอรี่ทุกครั้งนะครับเราจะต้องมีสิ่งนี้เราเรียกว่าอะไรมันเขาเรียกว่าเป็นเบสนะครับหรือว่าสิ่งเริ่มต้นในการทำเบเกอรี่อื่นๆที่เป็นแป้งนะครับแน่นอนล่ะมันมีส่วนประกอบของ flour flour แปลว่าอะไรนะครับ flour เขียนแบบนี้นะครับ f l o u r ออกเสียงเหมือนกับ flower ที่แปลว่าดอกไม้นะครับออกเสียงเหมือนกันนะครับออกเสียงเหมือนกันเลยแต่เขียนต่างกันนะครับ flour ตัวนี้แปลว่าแป้งนะครับเวลาที่เราจะทำเบเกอรี่เราจะเอา flour มาผสมกับ eggs กับไข่นะครับกับนมต่างๆเพื่อจะตีขึ้นเป็นเบสในการเอาไปทำเบเกอรี่อื่นๆเพื่อให้ไปอบแล้วมันขึ้นฟูถูกไหมนะครับสิ่งนี้นะครับเราจะมีชื่อภาษาไทยอาจจะไม่มีชื่อเรียกสิ่งนี้แต่เนื่องจากว่ามันเป็นวัฒนธรรมของชาวตะวันตกนะครับเขาจะเรียกสิ่งนี้แหละที่เอาแป้งมาผสมกับไข่กับนมต่างๆน้ำตาลต่างๆเป็นเบสในการขึ้นเบเกอรี่เนี่ยว่า batter นะครับ repeat after you batter batter โอเคสมัยนี้เรานิยมเรียกทับศัพท์ไปเลยนะครับในการสำหรับคนที่ทำเบเกอรี่ก็คือใช้แบตเตอร์ในการขึ้นเบเกอรี่ต่างๆนะครับ Listen to the audio twice นะครับ
2: batter

0: matter
1: โอเคอันนี้จะเสียงเขาจะมีความเป็นอเมริกันนิดนึงนะครับคือควบเสียง bad ตัวนี้จะถ้าเป็น British จะ better ถ้าอเมริกันก็ better นะครับ better เหมือนคำว่า better ถ้าเป็นอเมริกันก็ better นะครับ one more time
0: better better
1: your turn one to go โอเค and better or better he dippedthe fish in batter before frying it นะครับจริงๆอาหารไทยเดี๋ยวนี้เรามีนิยมทำด้วยเช่นเอาปลาไปทำอะไรครับชุบแป้งทอดอะไรแบบนี้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับ batter ก็คือส่วนผสมหลักในการก่อนจะขึ้นในการตีในการทอดหรือในการอบต่างๆนะครับ Are you done ได้เรียนไปทางทันไหมครับนะครับ Everybody one more time batter and this one นะครับwho loves salad again? Who loves salad? What do you put on the salad? What do you put on the salad? Dre. What do you put on the salad? Dressing, right? But in salad, do you eat like a cabbage with the head of the whole head of cabbage? Yes or no? เวลาเรากิน cabbage นะครับเรากินกะหล่ำปีเรากินทั้งหัวเลยไหมไม่เวลา what how can you make papaya salad or ส้มตำเราส้มตำเราเอามะละกอใส่ไปทั้งลูกเลยไหมไม่ What do you do with the ส้มตำ What do you with the papaya You have to chop okay chop คือหั่นนะครับแต่ว่าถ้าเราทำให้มันเป็นฝอยๆนะครับแบบนี้ be cut or torn roughly into thin strips นะครับเราจะเรียกกริยาคำนั้นว่า shred นะครับ shred นะครับแต่ถ้าเป็น adjective นะครับ participle adjective we call shredded นะครับ shredded alright everybody want to go
0: Shredded.
1: One to go.
0: Shredded.
1: Your turn. Shredded.
2: Shredded.
1: Okay. Shredded ก็คือรูปลักษณ์ที่เขาถูกทำให้เป็นฝอยๆนะครับฝอยๆนะครับผม So she added shredded lettuce to the sandwich. นะครับใครรู้จัก lettuce บ้าง lettuce คำนี้นะครับ L E T T U Z E นะครับเป็นผักชนิดหนึ่งใครรู้จักบ้าง lettuceไม่อ่านว่า lettuce นะครับไม่อ่านว่า lettuce นะครับ lettuce ก็คือผักสลัดนั่นเองที่เราใช้กินกับสลัดนะครับผม lettuce นะครับ everybody one more time shredded
2: shredded
1: บางคนบอกว่าไม่เห็นคุ้นเลยครับคุณครูจริงๆเราน่าจะคุ้นเวลาที่เรากินขนมปังไส้หมูหยองเขาจะเขียนไว้หน้าแพ็กเกจเลยว่า shredded pork นะครับก็คือหมูฝอยนั่นเองก็คือหมูหยองนั่นแหละนะครับจากการ shredded pork นะครับ shredded pork นะโอเค That's all everybody that's all How many words do you have today วันนี้เราเรียนคำศัพท์กี่คำครับ How many words did you learn นักเรียนไปทางเราเรียนคำศัพท์ว่า six words นะครับ six words Can you remember all of them Can you remember all of them จำได้หมดไหมจำได้นะครับ times for hit it quickSo, one point for each word. This one. The first one, ครับ คำแรกใครได้กดเลยนะ เดี๋ยวให้ดูก่อน เดี๋ยวครูจะนับ3 2 1นะครับ นักเรียนปลายทางดูก่อนนะครับผม ดูสภาพแวดล้อมดูกว้างๆนะครับ น่าจะคือคำว่าอะไรนะครับ นักเรียนปลายทางได้ไหมนะ นะครับ นักเรียนต้นทางรอครูน้ำครับ 3 2 1 I think 4 first
3: Breezy.
1: One more time.
3: Breezy.
1: Breezy. Give a big hand to group number four. So, can any groups make a sentence by using this word, breezy? Any group want to try? One point. Breezy. Easy. Can you make an easy sentence? For example, I love a breezy.Beach, for example. You can say anything, breezy. Any group want to try? นะครับนักเรียนไปทางลองแต่งประโยคจากคำว่า breezy ได้ไหมเอ่ย TikTok TikTok นะครับลองนะครับลองไหมมีใครอยากลองไหมครับ Group one, do you want to try? Group five, breezy. You can say breezy school. You can say breezy beach. You can say breezy mountain ได้หมดเลยนะครับผมที่มีลมพัดได้หมดเลยนะครับผมYou can say I love I want to go to นะครับได้หมดกลุ่มไหน want to say okay group one okay group one
4: I love breezy day
1: I love breezy day

0: Nice. Thank you very much, Group 1. นักเรียนปลายทางลองแต่งประโยคจากคำว่า breezy ได้ไหมครับ breezy นะครับ breezy โอเค next one everybody any group can try this one นะครับนักเรียนปลายทางดูนะครับเอ๊น่าจะคือคำว่าอะไรนะครับผมนักเรียนปลายทางได้ไหมนะครับนักเรียนต้นทางนะครับ3 2 3 3 2 2 you out go ไปครับ3 2 1 group 3ครับผมนักเรียนปลายทางลองตอบพร้อมเพื่อนเลยนะครับผม
1: shredded
0: one more time
1: shredded
0: shredded what does it mean shreddedเป็นอะไรรูปลักษณ์เป็นแบบไหนครับเป
1: ็
0: นฝอยเป็นเส้นนะครับยาว Thank you very much group 3นะครับ group 3 shredded any group want to make a sentence by using the word shredded any group want to try กลุ่มไหนอยากลองแต่งประโยคจากคำว่า shredded ได้ไหมครับผม TikTok TikTok TikTok มีกลุ่มไหนอยากลองไหมเอ่ย shredded papaya you can say shredded cucumber shredded lettuceShredded tomato ได้หมดเลยนะครับผมอยากแต่งประโยคไหมโอเคกรุ๊ปฝ่ายโอเคกรุ๊ปฝ่าย you can say I love eating shredded something ได้เลยครับโอเคเค
2: I love eating
0: I love
2: eating carrots
0: shredded
2: carrots
0: carrot okay one more time I love shredded carrot
2: I love shredding carrots.
0: Thank you very much, group. Five. This one. Wow. Let's take a look at this picture. It's very, very beautiful. นะครับ นักเรียนปลายทางได้ไหมเอ่ย คำนี้คือคำว่าอะไรนะครับ 3, 2, 1. Group four. ครับ Group four. นะครับผม Okay. Bryce, what is this word? What is this word?
3: Magnificent.
0: One more time. Magnificent.
3: Magnificent.
0: Magnificent.
3: Magnificent.
0: What does it mean, magnificent? Very?
3: Very beautiful.
0: Thank you very much. Group four. Magnificent. Any group want to make a sentence? You can use magnificent instead of beautiful. You can say, the country, Thailand is very magnificent. Thailand is magnificent. ได้เหมือนกันนะ Any group want to try make a sentenceโอเคกรุ๊ปไฟAgain กรุ๊ปไฟAgain เสือโอเค take the mic please
4: Bangkok are so อะไรนะ
0: Bangkok
4: Bangkok are so magnificent
0: โอเค repeat after me Bangkok is
4: Bangkok
0: is very is so Bangkok is
4: magnificentMagnificent.
0: Thank you very much, Group 5. All right, this one. This one. What is in the pot? What is in the pot? นักเรียนปลายทางน่าจะได้นะครับนักเรียนต้นทางคิดออกไหมนะ 3, 2, 1. Group 1, ครับ
5: Better.
0: One more time.
5: Better.
0: Better. What does it mean, better?
5: แป้งที่ผสมกับนมกับไข่ค่ะ
0: โอเค thank you very much นะฮะ better นะ better นะเรียนปลายทางได้ไหมครับผมโอเค group 1 thank you very much next one wow it's pretty difficult now this one now you can guess from here นะครับตลาดน้ำนะครับ floating market นี้นะครับผมเอ๊ะจะตรงกับคำไหนที่เราเรียนไปบ้างไหมนะนะครับ I give you a clue นะครับ there are more than oneTourists or more than one visitor here at the place. นะครับ more than one person. นะครับ more than one person or more than one visitor at the floating market in Thailand. นะครับผม You use what? Which word? นะครับ Which word? 3, 2, 3, 3, 1. Three again. Group three again. นะครับ Group three again.
5: Several.
0: One more time.
5: Several.
0: Several. What does it mean? Several.
5: หลายหลายครั้งหรือ
0: หลายหลายครั้ง Thank you very much นะครับผม Several คือจำนวนมากนะครับแต่ว่าในที่นี้ไม่ได้หมายถึงหลายครั้งแต่อาจจะหมายถึงหลายคนนะมีหลายอย่างเราใช้ว่า there are several things or there are several people ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคไหม Several นะครับ Any group want to make a sentence by using several โอเค group 5นะครับ group 5 several

0: Now.
1: I go to Chiang Mai several times.
0: I go to Chiang Mai several times. Now, several, thank you very much. Now, thank you very much, go fine. Okay. You can say I went นะครับ I went to Chiang Mai several times ได้นะครับใช้เป็น past simple นะครับเพราะว่าเราไปมาแล้วนะหรือ I have gone to Chiang Mai นะครับ I have gone ถ้าไม่ระบุเวลาชัดเจนแล้วก็ I have gone to Chiang Mai several times ได้นะครับ This one นะครับนักเรียนปลายทางน่าจะได้นะครับนักเรียนต้นทางนะครับ What is this one you put on a salad นะครับ a salad bowl 3-2-1 good one ครับผม
1: dressing
0: what is dressing
1: น้ำสลัด
0: น้ำสลัด thank you very much dressing นะครับ dressing นะครับผม any group want to make a sentence any group can make a sentence by using dressing okay group 5 again นะวันนี้ group 5มาแรงครับ group 5นะครับ group 5โอเค jigsaw นะครับ
2: I put dressing on the salad
0: I putdressing on the
2: salad
0: salad thank you very much group 5นะครับ group 5โอเคคะแนนเป็นกอบเป็นกำเลยวันนี้นะครับ all right everybody now it's time for worksheet 12 number 12นะครับ gap fill นะครับ the teachers who are watching on DLTV 9 you can give this worksheet to the students นะครับ and in this worksheet นะครับ the student need to choose the base words from the box นะครับ we haveSome vocabulary on your right hand side of the on your right hand side. Now, commonly, several, magnificent, better, try, shredded, kayaking, dressing, and breezy. Now, คำศัพท์บางคำเป็นคำศัพท์ที่ครูไม่ได้ให้ไปเพราะว่าอยากให้เราสามารถคาดเดาได้จากบริบทนะครับคาดเดาได้จากบริบทคำไหนที่เรารู้แล้วทราบแล้วเรียนไปแล้วเราเอาไปใส่ได้เลยนะลองอ่านเรื่องราวนี้ชื่อเรื่องว่า Wonderland นะครับเป็นเมืองในฝันนะครับเป็นเมืองในฝันนะครับเขามีอะไรบ้างนะครับคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานได้เลยนะตอนนี้นะครับผม

Alright, everybody, now I give you 3 minutes to finish this worksheet. นะครับ There are 2, 4, 6, 8, 9. ครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We have 9 vocabulary. เรามีคำศัพท์ทั้งหมด 9 คำนะครับให้เวลา 3 นาทีนะครับสามารถทำได้เลยนะครับนำคำศัพท์ด้านขวามือลงไปเติมในเรื่องราวของ Wonderland นะครับลองช่วยกันอ่านนะครับเป็นกลุ่มก็ได้เป็นคู่ก็ได้หรือเดี่ยวก็ได้นะครับผม 3 minutes นะครับ Let's start นะครับ 3 นาทีเริ่มได้เลยครับผม

All right, everybody, are you done? Have you finished? Any group hasn't finished? Any group? Okay, no one. ใครที่ยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราลองเอาเท่าที่ได้นะครับเดี๋ยวดูเฉลยพร้อมกันไปก่อนลองเฉลยพร้อมๆกันนะครับผม All right, everybody, Wonderland ครับ Wonder นะครับดินแดนที่เต็มไปด้วยความสงสัยนะครับเป็น imaginary land นะอันแรกตอบอะไรดีเอ่ยเขาบอกว่าเมืองนี้นะครับผมเป็นเมืองที่ many people love to visit here there are activity เราเจอคำว่า activity นะครับ activity เราน่าจะใช้คู่กับคำว่าอะไรนะ activity แปลว่ากิจกรรมแสดงว่าเมืองนี้มีกิจกรรมที่เยอะหรือน้อยเยอะเราใช้คำว่า several นะครับ several นะครับ and next one this city is a bicycle friendly it's so children normally fly kites นะครับ fly kites คืออะไร flyKite คืออะไรนะครับ Kite เล่นว่าวนะครับเล่นว่าวแสดงว่าอากาศต้องเป็นยังไงครับอากาศที่นี่ต้องเป็นยังไงครับ Breezy or windy นะครับ Breezy นะครับถูกไหมครับถูกไหมนะฮะ Skydiving is also famous here the nature is you can go swimming นะครับอากาศเป็นยังไงครับธรรมชาติเป็นยังไงครับ Nature เป็นแบบไหนอากาศดีหรือไม่ดีดีเราเรียกว่า the nature is magnificent you can go swimming or ไปว่ายน้ำได้ไปไหนได้อีกครับทำอะไรได้อีกคายักกิ้ง what is kayak kayak เป็นชื่อของกิจกรรมพายเรือแบบหนึ่งนะครับคายักกิ้ง and นะครับ who did it all correct นะครับไหนใครถูกหมดเลย4ข้อนี้โอเคเยี่ยมยอดมากนะครับนักเรียนปลายทางทันไหมครับผมนะครับ next oneYummy dishes นะครับจานอาหารเรื่องของอาหารการกินบ้างเขาบอกว่า Have you ever ใครจำโครงสร้างนี้ได้ Have ต้องมาคู่กับ verb ช่องไหนนะครับ Have ต้องมาคู่กับ verb ช่อง2หรือช่อง3ช่องที่3นะครับเราเรียก tense นี้ว่า tense present perfect tense ดังนั้นในตัวเลือกของเราทั้ง9คำมีกริยาช่องที่3อยู่เพียงคำเดียวคือคำว่า try แปลว่าคุณเคยลองอาหารจานนี้ไหมที่มันเยี่ยมยอดขนาดนี้นะครับต่อมาพาพายาสลัด spicy salad made from ส้มตำพาพายาสลัดทำจากอะไรนะครับ shredded อะไร shredded พาพายาก็คือมะละกอที่หั่นฝอยแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็สลัดพาพายาสลัดก็คือส้มตำเนี่ยมันจะต้องมีน้ำที่เราไปใช้ในการตำนะครับเราเรียกว่า sour salty and spicy dressing โอเคไหม dressingผัดไทย stir fry rice noodle dish commonly นะครับ commonly แปลว่าโดยปกติทั่วไปนะครับ common คือปกตินะครับผม stir fry rice noodle

noodle dish นะครับ served as a street food นะครับเขาบอกว่าผัดไทยเนี่ย commonly served แปลว่ามักจะเสิร์ฟกันในอาหาร street food ก็คืออาหารริมทางเป็นปกตินั่นเอง and the last one Wonderland fried chicken นะครับเขาบอกว่า fried chicken หรือไก่ทอดเนี่ยก็ต้องเอาไป coated คือเอาไปชุบอะไรก่อนนะชุบ batter นะ batter who made it all correct นะครับใครทำถูกมาเลย give a big hand to yourself นะครับผม All right everybody now it's time to think about your own dreamland or wonderland นะครับ in this worksheet นะครับ worksheet number 13นะครับคุณครูอยากให้นักเรียนนะครับผม create your wonderland by using a concept map to guide your ideas นะครับจำได้ไหมก่อนเราจะเขียนบรรยายเรื่องราวต่างๆเราต้องมีการไกด์หรือ organize manage your idea ก่อนเราต้องมีการจัดการความคิดก่อนนะครับคิดว่าเราจะเขียนเกี่ยวกับอะไรเช่น environmentWonderland ของเราเมืองในจินตนาการของเราคือ environment ธรรมชาติเป็นแบบไหน breezy sunny windy โอเคไหม snowy rainy ได้หมดเลยแล้ว activity เราทำอะไรได้บ้าง activity snorkeling scuba diving นะครับ flying kites swimming นะครับ shopping นะครับ traveling ได้หมดเลย food นะครับอาหารในเมืองวันเดอร์แลนด์ของเราจะมีอะไรบ้างนะครับบักส์อินเซ็กส์ฟรายกราสฮอปเปอร์ตั๊กแตนทอดไหมนะครับผมเป็นเมืองในฝันของเราสามารถครีเอทได้ตามจินตนาการเลยนะครับตอนนี้คุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานให้กับนักเรียนแล้วก็ให้เริ่มทำได้เลยในเวลา5นาทีนะครับผมนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถทำได้เลยนะครับผมออกแบบก่อนว่าเมืองในฝันของเราจะเป็นแบบไหนนะครับผมโอเค5 minutes go on นะครับ5นาทีเริ่มได้เลยครับผม

0: Everybody shock. Everybody shock. Everybody shock shock. Shock shock. หลายคนเลยหลายคนเลยนะครับผมยูมิสิตนะครับ Alright, I think you need more time to finish, right? But let's see some ideas นะครับน่าจะบางคนอาจจะยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับให้เราพอจะได้ไอเดียนะครับ So let's ask some of you นะครับ some of you นะครับGang, what is your wonderland? What are in the wonderlands? What about environment? Environment. Your environment in your wonderland.
1: Full of lush greenery.
0: Full of lush greenery, right? Okay. So it's going to be a very green area or very green city. Thank you very much, Group 1. What about Group 4? Group 4. What are the activities you can do in your wonderland? Give me some of them.
2: Okay. Basketball.
0: Basketball. You can play basketball in your city, right? Thank you very much, Group 4. And Group 3. What are dishes you can do? What is the food that you put it in your wonderland?
3: Fried chicken.
0: Fried chicken. The land of fried chicken. นะครับ เป็นเมืองของไก่ทอดนะครับ จะเต็มไปด้วยไก่ทอด Thank you very much, Group 3. นะครับ Group 3. Alright, I hope you all นะครับ have a very creative idea นะครับ and let's be more creative and next time we will write and design your own wonderland by using this concept map to guide your idea นะครับครั้งต่อไปเราจะทำการเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับ wonderland ของเราจากเรื่อง concept map นี้นะครับผมโอเค Alright everybody let's reviewWhat you have learned today, everybody? Some vocabulary. The first one. Now, an adjective for now. This one. Repeat after me. Dressing.
4: Dressing.
0: นักเรียนปลายทางด้วยนะครับผม. Better.
4: Better.
0: This one. Magnificent.
4: Magnificent.
0: Breezy.
4: Breezy.
0: Several.
4: Several.
0: Okay, and shredded.
4: Shredded.
0: Okay. All right, everybody, for irregular verb list for today, นะครับ irregular verb list for today, we have the word feel, นะครับ How do you feel? I feel happy, นะครับ normal. I feel happy. What about past simple? Feel,
4: felt.
0: I felt happy. Or past

0: participle I have felt ได้นะครับผม feel felt felt repeat after me feel felt felt deal deal what is deal to make an agreement right? when you agree with someone นะตกลงกันนะครับกับอีกคนหนึ่ง deal dealt dealt repeat after me deal dealt dealt and the last one smell past simple smelt smelt all right everybody together feel felt felt deal dealt dealt smell smelt smelt okay good job everybodyAnd for regular verbs pronunciation, today I have 6 words. Pass, everybody repeat after me, pass.
1: Pass.
0: Kiss.
1: Kiss.
0: Miss.
1: Miss.
0: So you can see that all of these 3 words end with S. นะครับ. So when you be, you don't pronounce pass it, no, no pass it, no kiss it, no, no miss it, no. นะครับ. เราจะไม่ออกเสียงว่าเสร็จนะครับแบบนั้นนะครับ. เราจะบอกว่าเสียงเธอนะครับ past repeat after me past kissed missed ให้มีถึเบาๆถึนะครับ and quiz อันนี้เป็นตัวเสียงเสียงนะครับเสียง voice ครับ repeat after me quiz buzz amaze when you put ed you pronounce the quizzed buzzedAmazed.
1: Amazed.
0: Okay, นะครับผมถ้าลงท้ายด้วย S ให้เป็นเสียงเธอถ้าลงท้ายด้วย Z เสียง Z หรือเสียง C ตัวนี้ให้เป็นเสียง D. Okay. Next time, everybody, we will take a look and focus on World Tour number 2 and it's going to be the last episode for Unit 1. Okay? World Tour. And of course, I have some prizes for the winner team. Okay?So tomorrow or next time going to be the last day of unit 1 so try harder for your score okay and you have to prepare worksheet number 14 my wonderland and handout number 10 the do's of presenting okay and you can download all of the worksheet and handouts from World Wide Web dltv.ac.th all right everybody last but not least everybody shark everybody shark sharkชากชากชากยูฟ่า everybody ชากชาก everybody ชากชากชากชากชากชากไหน I will leave the class with the quote from John Chet นะครับ an American author and professor นะครับเป็นคำพูดของจอห์นนะครับจอห์นนะครับเป็นนักเขียนชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงนะครับเขาบอกว่า a ship in harbor is safe but that is not what ships are built for นะครับผมสำหรับคนที่กำลังคิดว่าเอ๊ะเราจะออกเดินทางไหมเราจะไปเจอสิ่งที่ไม่ดีช่วงเวลาที่ยากลำบากไหมนะครับผมจอห์นบอกว่าเจอแน่นอนนะครับถ้าคุณออกเดินทางเนี่ยคุณจะเจอความยากลำบากแน่นอนอย่างเช่นเขาบอกว่า ship in harbor เรือที่จอดไว้ที่ท่าเนี่ยมันจะเป็นไงครับสงบและก็ปลอดภัยแน่นอนเหมือนกับเราอยู่บ้านเนี่ยปลอดภัยแน่นอนแต่นั่นไม่ใช่จุดประสงค์ที่เขาสร้างเรือมาโอเคนะครับมีความหมายอันลึกซึ้งเหมือนกันเราลองไปคิดดูว่าเขาหมายความว่าอย่างไรนะครับเรือจอดอยู่เฉยๆก็ปลอดภัยแล้วแต่นั่นไม่ใช่จุดประสงค์ที่เขาสร้างเรือมาไว้ให้พวกเรานะครับผม alright everybody today I want you to leave the class with the heart in the center of your body the heart like this okay alright everybody thank you very much see you again next time
2: let's thank the teacher
3: thank you teacher
0: okay heart And then say goodbye.
3: Bye.

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อ
2: มีหน้ากระปิดเท่าไหร่ครับ
1: ทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้นอน

0: ไม่มีแม่อย่าเสียใจนะบอกไว้ก่อน
1: โอเคครับผมจะเลิกเป็นเด็กอ่อนเชิญคุณแม่นั้นได้กลับไปพักผ่อนสุดท้ายนี้บอกทุกคนเอาไว้ซะก่อนถ้าจะคิดทำดีไม่ต้องรอเดี๋ยวก่อน
2: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
3: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
2: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
3: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
4: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
3: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
5: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเง
6: ี้ยประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
3: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากชั่วโมงที่ผ่านมาชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการเรียนรู้อะไรกันไปจำได้ไหมคะเรียนเรื่องอะไรกันไปคะเรียนหลักธรรมคืออริยสัจ4ไปใช่ไหมคะเรียนในองค์ประกอบของนิโรธนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเรื่องของเราก็ยังคงอยู่ในอริยสัจ4อยู่นั่นเองค่ะนักเรียนเรื่องของเราในวันนี้นะคะคือเรื่องอริยสัจ4ในองค์ประกอบของมรรคนั่นเองนะคะค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรกันบ้างนะคะค่ะมาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะค่ะในข้อที่1 นะคะบอกว่านักเรียนสามารถบอกความหมายและองค์ประกอบของมรรคในอริยสัจ4ได้ถูกต้อง 2. นักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการวิเคราะห์มรรคหรือแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์จากสถานการณ์ตัวอย่างที่กำหนดให้ได้ถูกต้องและ3นะคะเห็นความสำคัญของการเรียนรู้เรื่องมรรคในหลักธรรมอริยสัจ4ได้นั่นเองค่ะนี่คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับวันนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเลยคุณครูมีคำถามมาถามกับนักเรียนนะคะคำถามนะคะขอถามนักเรียนว่าอริยสัจ4ประกอบไปด้วยหลักธรรมใดบ้างคะนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยมีทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคใช่ไหมคะนักเรียนและจำได้ไหมเอ่ยว่าทุกข์นั้นหมายถึงอะไรจำได้ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนอริยสัจ4นะคะก็จะประกอบไปด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคนั่นเองนะคะทุกข์ก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจใช่ไหมคะสมุทัยล่ะคะคืออะไรสาเหตุของทุกข์ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนิโรธคือการดับทุกข์นั่นเองนะคะนักเรียนและสุดท้ายก็คือมรรคล่ะคะมรรคคืออะไรเรายังไม่ได้เรียนรู้กันใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้กันไปนะคะว่ามรรคนั้นมีความหมายว่าอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นี้ค่ะนักเรียนกิจกรรมที่คุณครูจะให้นักเรียนทำต่อไปนี้นะคะคือกิจกรรมสืบค้นข้อมูลความหมายของคำศัพท์นั่นเองค่ะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางฟังให้ดีนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรคะสืบค้นข้อมูลความหมายของคำศัพท์ต่อไปนี้เลยมีคำศัพท์หลายคำศัพท์มากด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะนี่ค่ะนักเรียนคือคำศัพท์ที่นักเรียนต้องทำการค้นหาไปนะคะคำศัพท์ในคำที่1 นะคะบอกว่ามีคำว่าสัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสังกัปปะ 3. สัมมาวาจา 4. สัมมากัมมันตะ 5. สัมมาอาชีวะ 6. สัมมาวายามะ 7. สัมมาสติและ 8. สัมมาสมาธินั่นเองค่ะนี่คือคำศัพท์ที่นักเรียนต้องทำการสืบค้นข้อมูลลงไปนะคะว่าคำศัพท์เหล่านี้มีความหมายว่าอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยโดยนักเรียนนะคะทำการบันทึกความหมายที่ได้นะคะลงไปในสมุดได้เลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางได้เลยนะคะมีทั้งหมด8คำด้วยกันนักเรียนเข้าใจไหมคะค่ะพร้อมลงมือทำไหมเอ่ยค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะขณะนี้นะคะหมดเวลาสำหรับการค้นหาคำศัพท์แล้วนะคะนักเรียนเป็นอย่างไรเรียบร้อยกันไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางนะคะเรียบร้อยแล้วหรือยังเรียบร้อยแล้วเช่นกันใช่ไหมคะค่ะนักเรียนกิจกรรมต่อไปนี้นะคะคุณครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันนะคะกิจกรรมต่อไปนี้นะคะคือกิจกรรมจับคู่รู้ความหมายนั่นเองค่ะนักเรียนโดยกิจกรรมจับคู่รู้ความหมายนั้นจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรนะคะให้นักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะคะกิจกรรมจับคู่รู้ความหมายนั้นนะคะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำการจับคู่คำศัพท์จำนวน16ใบด้วยกันโดยคุณครูจะมีคำศัพท์มาให้นักเรียนนะคะทั้งหมด16ใบด้วยกันนะคะนักเรียนให้นักเรียนทำการจับคู่ไปค่ะนักเรียนก็ทำการจับคู่คำศัพท์กับความหมายให้ถูกต้องเมื่อสักครู่นี้เราได้มีการค้นหาความหมายของคำศัพท์ไปแล้วถูกไหมคะเราได้มีการค้นหาความหมายของคำศัพท์ไปแล้วเพราะฉะนั้นกิจกรรมต่อไปนี้คุณครูจะให้นักเรียนจับคู่คำศัพท์กับความหมายนะคะภายในเวลา2นาทีเท่านั้นนะคะนักเรียนต้องช่วยกันภายในกลุ่มนะคะโดยคำศัพท์ที่คุณครูจะให้กับนักเรียนได้ไปทำการจับคู่นั้นนะคะมีดังนี้เลยค่ะมีคำว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินะคะนี่นะคะก็คือคำศัพท์ที่นักเรียนต้องทำการจับคู่กับความหมายต่อไปนี้นี่นะคะก็คือความหมายที่นักเรียนจะต้องทำการจับคู่กับคำศัพท์เมื่อสักครู่นี้นะคะโดยมีความหมายของคำศัพท์นั้นอยู่ในบัตรคำนี้นะคะว่าความตั้งจิตมั่นชอบนี่เป็นบัตรคำใบที่หนึ่งนะคะถัดมาการระลึกชอบเพียรชอบการเลี้ยงชีพชอบนะคะถัดมาการกระทำชอบการเจรจาชอบการดำริชอบและก็ความเห็นชอบนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือคำศัพท์กับความหมายที่นักเรียนจะต้องทำการจับคู่ลงไปนั่นเองนะคะโดยคุณครูจะให้เวลานักเรียนแค่2นาทีในการจับคู่นะคะโดยนักเรียนปลายทางนะคะสามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้โดยการให้คุณครูปลายทางนะคะทำการดาวน์โหลดบัตรคำนะคะไปใช้สำหรับการเป็นสื่อการสอนให้กับนักเรียนได้นะคะที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันได้เลยค่ะ

0: หมดเวลานะคะนักเรียนครบ2นาทีแล้วทุกคนวางมือได้เลยวางค่ะใครยังไม่เสร็จวางก่อนกลุ่มไหนเสร็จแล้วเรียบร้อยกลุ่มไหนคะมีกลุ่มที่3และกลุ่มที่2ใช่ไหมคะตอนนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนักเรียนปรบมือให้ตัวเองหน่อยเดี๋ยวคุณครูขอดูหน่อยนะคะว่าถูกต้องหรือไม่นะคะนายขอตัวแทนของกลุ่มที่2นำมาโชว์ให้เพื่อนๆปลายทางดูหน่อยค่ะว่าถูกต้องหรือไม่นะคะนักเรียนมาค่ะลุกมาได้เลยค่ะมาได้เลยค่ะ
1: ค่ะของกลุ่มหนูนะคะในอันแรกก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิค่ะสัมมาทิฏฐิจะเป็นเรื่องของความเห็นชอบค่ะสองจะเป็นสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะจะเป็นเรื่องของความดำริชอบค่ะต่อมาจะเป็นเรื่องสัมมาวาจาค่ะคือวาจาชอบหรือว่าการพูดให้ดีค่ะอันที่สี่นะคะก็จะเป็นสัมมากัมมันตะค่ะสัมมากัมมันตะก็จะเป็นเรื่องของกิริยาชอบค่ะก็เป็นเรื่องของการกระทำค่ะอันที่5ก็จะเป็นสัมมาค่ะก็จะเป็นเรื่องของการเลี้ยงชีพชอบค่ะหรือว่าการทำงานสุจริตต่อมาจะเป็นสัมมาวายามะค่ะจะเป็นเรื่องของความเพียรชอบค่ะต่อมาจะเป็นสัมมาสติค่ะคือการระลึกชอบค่ะการมีสติแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสัมมาสมาธิค่ะคือการตั้งจิตมั่นชอบค
0: ่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะขอบคุณตัวแทนของกลุ่มที่2นะคะนักเรียนค่ะเป็นอย่างไรถูกต้องไหมเอ่ยกลุ่มอื่นๆถูกต้องไหมคะถูกต้องแบบที่เพื่อนได้ออกมาทำการบอกกับเราเลยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าถูกต้องหรือไม่นะคะนักเรียนนี่นะคะนักเรียนสัมมาทิฏฐิหมายถึงอะไรคะนักเรียนสัมมาทิฏฐิหมายถึงความเห็นชอบทำการจับคู่กับความเห็นชอบใช่ไหมคะนักเรียนถูกต้องนะคะถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะคะเรามาดูความหมายนะคะว่าความเห็นชอบนี้หมายถึงอะไรกันบ้าง นะคะนักเรียนความเห็นชอบนะคะคือการเข้าใจเรื่องราวอย่างถูกต้องมีปัญญาเห็นชอบในสิ่งที่ถูกทั้งทางโลกและทางธรรมะค่ะนักเรียนเช่นการเข้าใจว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือสาเหตุแห่งทุกข์อะไรคือการดับทุกข์อะไรคือสิ่งที่จะนำไปสู่การดับทุกข์เห็นว่าอะไรคือความดีอะไรคือความชั่วเห็นว่าสังขารไม่เที่ยงเป็นการเข้าใจกระบวนการเกิดขึ้นและการดับไปของทุกข์นั่นเองนะคะนักเรียนนี่นะคะก็คือความหมายของสัมมาทิฏฐิหรือว่าความเห็นชอบนั่นเองก็คือการที่เรามีความเข้าใจว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมา

0: คำศัพท์ต่อมาคำว่าสัมมาสังกัปปะใช่ไหมคะมีความหมายว่าอย่างไรคะความดำริชอบถูกต้องค่ะนักเรียนทำการจับคู่กับความดำริชอบนั่นเองนะคะหมายถึงอะไรหมายถึงการที่จะทำในสิ่งที่ดีงามคือทำในสิ่งที่ดีนั่นเองค่ะนักเรียนไม่คิดโกรธเบียดเบียนรักใคร่หรือยึดทำการยึดธรรมะคิดให้หลุดพ้นจากกามจากโลภนั่นเองนะคะนักเรียนอาทิเช่นความคิดที่ปลอดโปร่งไม่หมกมุ่นอยู่ในกามคุณทั้ง5ค่ะเช่นอะไรบ้างเช่นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสค่ะและความคิดที่ไม่พยาบาทอาฆาตริษยาให้มีความเมตตากรุณานั่นเองคือสัมมาสังกัปปะนี้ก็คือการที่เราคิดในสิ่งที่ดีหรือว่ามีความเมตตากรุณาไม่คิดที่จะคิดร้ายหรืออิจฉาริษยากับผู้อื่นนั่นเองนะคะค่ะถัดมานักเรียนถัดมาคำว่าสัมมาวาจามีความหมายว่าอย่างไรคะนักเรียนเจรจาชอบหมายถึงอะไรไหนใครบอกครูได้บ้างการพูดในสิ่งที่ดีใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนก็คือการพูดในสิ่งที่ดีไม่พูดปดพูดส่อเสียดหรือว่าพูดหยาบคายนั่นเองไม่พูดเพ้อเจ้อพูดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นั่นเองนะคะนักเรียนนี่ก็คือความหมายของคำว่าสัมมาวาจาหรือว่าการที่เรามีคำรู้จักพูดในสิ่งที่ดีมีกิริยาในการพูดที่ดีนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาคำต่อมาคำว่าสัมมากัมมันตะล่ะคะหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าการกระทำชอบนั่นเองถูกต้องค่ะการกระทำชอบหมายถึงอะไรล่ะคะนักเรียนการกระทำในสิ่งที่ดีถูกไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนคือการกระทำในสิ่งที่ปฏิบัติในสิ่งที่ดีไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักขโมยไม่ประพฤติผิดในกามนั่นเองนี่นะคะก็คือการกระทำชอบนั่นเองคือความหมายของคำว่าสัมมากัมมันตะนั่นเองนะคะนักเรียนถัดมาคำต่อมาคำว่าสัมมาอาชีวะหมายถึงอะไรคะนักเรียนเลี้ยงชีพชอบถูกต้องค่ะหมายถึงอะไรอ่ะการเลี้ยงชีพชอบการประกอบอาชีพสุจริตนั่นเองนะคะไม่คดโกงผู้อื่นไม่หลอกลวงผู้อื่นนะคะนี่ก็คือความหมายของสัมมาอาชีวะหรือว่าการเลี้ยงชีพชอบนั่นเองค่ะนักเรียนถัดมาคำต่อมาคำว่าสัมมาวายามะหมายถึงอะไรคะสัมมาวายามะ
1: เพียรชอบ
0: หมายถึงอะไรคะการเพียรพยายามทำในสิ่งที่ดีงามใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนคือการเพียรพยายามทำในสิ่งที่ดีงามทั้งทางโลกและทางธรรมนั่นเองค่ะนักเรียนนี่ก็คือความหมายของคำว่าสัมมาวายามะนะคะถัดมาสัมมาสติล่ะคะนักเรียนหมายถึงอะไรอะไรนะคะการระลึกชอบนั่นเองหมายถึงอะไรคะนักเรียนการระลึกชอบตอบดังๆได้เลยนักเรียนตอบดังๆได้เลยค่ะการมีสติในการทำสิ่งต่างๆถูกต้องค่ะนักเรียนรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็มีสติพยายามตัดกิเลสสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจของเรานั่นเองนะคะนี่ก็คือความหมายของคำว่าสัมมาสตินะคะนักเรียนค่ะถัดมาสัมมาสมาธิหรือคะนักเรียนคู่กับอะไร
1: ความต
0: ั้งจิตมั่นชอบหมายถึงอะไรคะความตั้งใจนักเรียนบอกว่าความตั้งใจในการทำสมาธิถูกต้องค่ะนักเรียนก็มีความตั้งใจมีจิตอยู่ในสมาธิที่ถูกต้องได้เสมอนั่นเองค่ะคือการตั้งจิตให้แน่วแน่พยายามไม่ฟุ้งซ่านพยายามคิดในสิ่งที่ดีไม่ฟุ้งซ่านนั่นเองนะคะสามารถฝึกปฏิบัติด้วยการบริหารจิตทำสมาธิได้ค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือความหมายของคำว่าสัมมาสมาธินั่นเองนะคะนักเรียนถูกต้องกันทุกกลุ่มเลยไหมคะถูกไหมคะ เก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะค่ะแสดงว่านักเรียนก็สามารถทำการจับคู่กับความหมายได้นั่นเองเก่งมากๆนะคะคุณครูขอชื่นชมนะคะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะนักเรียนคุณครูมีคำถามมาถามกับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางทุกคนตั้งใจฟังคำถามให้ดีนะคะคำถามถามว่านักเรียนคิดว่ามรรคคือหลักธรรมที่มุ่งสอนในเรื่องใดสอนในเรื่องอะไรคะการทำชีวิตที่มีความสุขมีเพื่อนบอกว่าการทำชีวิตที่มีความสุขมีกลุ่มอื่นว่าอย่างไรอีกคะอะไรนะคะการหมดทุกข์มีเพื่อนบอกว่าการหมดทุกข์มีอะไรอีกไหมกลุ่มที่สามมีไหมคะสามารถเสนอมาได้เลยคิดว่าการมรรคเนี่ยเป็นการเรียนเกี่ยวกับอะไรจากที่เราได้ทำการหาความหมายกันมาทั้งทำการจับคู่ของคำศัพท์ด้วยการพ้นจากทุกข์ใช่ไหมคะกลุ่ม3บอกว่าพยายามพ้นจากทุกข์นั่นเองกลุ่ม4ได้ไม่เอ่ยมุ่งสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะนักเรียนจากที่เราได้ทำการพูดความหมายแล้วเราก็ทำการทราบความหมายไปแล้วด้วยมีทั้งสอนให้เราดำรงชีวิตอย่างมีสติมีอาชีพชอบคือประกอบอาชีพในทางสุจริตนักเรียนคิดว่าสอนเราในเรื่องอะไรการใช้ชีวิตไปในทางที่ถูกต้องถูกต้องค่ะนักเรียนกลุ่ม4ล่ะคะได้ไหมเอ่ยอะไรนะคะหนทางในการดับทุกข์หรือว่าแนวทางในการที่จะไปดับทุกข์ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะนักเรียนถูกต้องนะคะเรามาดูความหมายของมรรคกันนะคะมรรคก็คือหลักธรรมที่มุ่งสอนเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตของเรานั่นเองและจิตใจของเราให้เรามีจิตใจที่ดีและมีชีวิตในการดำเนินชีวิตที่ดีนั่นเองนะคะมุ่งเน้นสอนในเรื่องของการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมการฝึกฝนจิตใจและการเจริญปัญญาเพื่อให้เกิดความสุขและความสงบอย่างยั่งยืนแก่จิตใจของเรานั่นเองนะคะนักเรียนลำดับต่อมานะคะเรามาลงมือปฏิบัติกันค่ะพร้อมจะไปลงมือปฏิบัติแล้วหรือยังคะปรบมือหนึ่งครั้งนั่งตัวตรงค่ะค่ะนักเรียนพร้อมจะไปลงมือปฏิบัติแล้วใช่ไหมเอ่ยค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูคำอธิบายกันนะคะนักเรียนค่ะคำชี้แจงสำหรับกิจกรรมของนักเรียนนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำการสรุปความหมายและองค์ประกอบของมรรคลงในใบงานที่12นะคะค่ะนักเรียนทำการอ่านกรณีตัวอย่างและวิเคราะห์ว่าอะไรคือมรรคตามหลักของอริยสัจ4โดยบันทึกคำตอบลงไปในใบงานที่12ได้เลยนะคะค่ะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานให้กับนักเรียนทำลงไปในใบงานที่12เรื่องอริยสัจ4มรรคได้เลยค่ะและคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมได้เลยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างของใบงานกันก่อนนะคะนี่นะคะก็คือตัวอย่างของใบงานนั่นเองตัวอย่างของใบงานนะคะเขาบอกว่าให้เราทำอะไรลำดับแรกเรามาดูกันค่ะให้เราเขียนความหมายและองค์ประกอบของมรรคในอริยสัจ4ลงไปนักเรียนทราบความหมายไปแล้วใช่หรือไม่คะเมื่อสักครู่นี้เราทราบความหมายไปแล้วเราก็ทำการเขียนความหมายของของมรรคในอริยสัจ4ลงไปได้เลยนะคะค่ะและให้นักเรียนทำการอ่านสถานการณ์ตัวอย่างมีทั้งหมด3สถานการณ์ด้วยกันและให้นักเรียนทำการเขียนว่ามรรคในสถานการณ์ตัวอย่างนั้นคืออะไรหรือว่ามีวิธีการในการที่จะดับทุกข์หรือหลุดพ้นจากปัญหานั้นอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะและในข้อสุดท้ายคือให้นักเรียนเขียนความสำคัญของมรรคในอริยสัจ4ว่ามรรคนั้นนักเรียนคิดว่ามีความหมายว่าอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะคะค่ะนี้นะคะก็คือตัวอย่างของใบงานนะคะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนเข้าใจใบงานหรือไม่คะเข้าใจใช่ไหมคะพร้อมลงมือทำแล้วหรือยังเอ่ยค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะขณะนี้นะคะหมดเวลาสำหรับการทำใบงานแล้วนะคะนักเรียนให้ทุกคนวางปากกาค่ะเรียบร้อยไหมเอ่ยเรียบร้อยนะคะนักเรียนปลายทางนะคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนต่อไปนี้นะคะเรามาดูแนวคำตอบสำหรับใบงานกันนะคะว่าใบงานนั้นจะมีแนวคำตอบว่าอย่างไรกันบ้างนะคะค่ะนักเรียนในข้อที่1บอกว่าอย่างไรคะความหมายของมรรคในอริยสัจ4หมายถึงอะไรคะนักเรียนนักเรียนคิดว่าหมายถึงอะไรวิธีการในการทำให้เราพ้นทุกข์ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนคือวิธีการที่ทำให้เราพ้นทุกข์ได้แก่มรรคมีองค์8เมื่อสักครู่นี้เลยนะคะที่เราได้ทำการสืบค้นข้อมูลกันไปนั่นเองนะคะประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความต่อมาในข้อที่2นะคะคือสัมมาสังกัปปะคือดำริชอบ3สัมมาวาจาวาจาชอบ4สัมมากัมมันตะกระทำชอบ5สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ6สัมมาวายามะเพียรชอบ7สัมมาสติระลึกชอบ8สัมมาสมาธิตั้งมั่นชอบนั่นเองค่ะนักเรียนนี่ก็คือความหมายของมรรคมีองค์8นั่นเองนะคะนักเรียนก็คือแนวทางที่ทำให้เราพ้นทุกข์นั่นเองนะคะนักเรียนหรือนักเรียนเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามัชฌิมาปฏิปทานั่นเองนะคะนักเรียนคือมรรคมีองค์8นั่นเองค่ะจะประกอบไปด้วยทั้งหมด8คำด้วยกันนะคะนักเรียนค่ะคือหนทางให้เราพ้นทุกข์นั่นเองค่ะถัดมาในสถานการณ์ที่1เขาบอกว่าอะไรคะเขาบอกว่านักเรียนคนหนึ่งเคยเป็นเด็กเรียนดีมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์สูงมาตลอดแต่เมื่อเลื่อนชั้นขึ้นนะคะนักเรียนไประดับชั้นมัธยมปลายกลับพบว่าคะแนนลดลงอย่างมากทำให้รู้สึกกดดันเครียดและรู้สึกว่าตนเองล้มเหลวความทุกข์นี้สะสมจนไม่อยากไปโรงเรียนและรู้สึกท้อแท้มักในสถานการณ์ตัวอย่างนี้นักเรียนคิดว่าจะสามารถทำอย่างไรได้บ้างคะทำอย่างไรได้บ้างค่ะหยิบไม้ตอบคำถามได้เลยค่ะนักเรียน
1: มักในสถานการณ์ตัวอย่างนะครับเราควรตั้งสติครับตั้งเป้าหมายแล้วก็พยายามตนเองให้ดีกว่านี้ครับ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนมักสำหรับในสถานการณ์นี้นะคะเราควรตั้งเป้าหมายในการเรียนใหม่ฝึกวางแผนในการเรียนแล้วก็แบ่งเวลาทบทวนในเวลาเรียนของเรานั่นเองนะคะแบ่งเวลาทบทวนสำหรับบทเรียนอย่างเป็นระบบพยายามพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องหางานอดิเรกที่เราชอบทำค่ะเพื่อเป็นการผ่อนคลายแล้วก็ลดความเครียดให้เราได้เช่นกันนะคะถัดมาในสถานการณ์ที่2สถานการณ์ที่2บอกว่าเด็กหญิงน้ำเป็นนักเรียนชั้นมัธยมต้นที่มักถูกเพื่อนล้อเลียนเรื่องรูปร่างหน้าตาอยู่เสมอเพื่อนบางคนชอบถ่ายรูปของเธอแล้วนำไปโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียพร้อมกับข้อความดูถูกทำให้น้ำรู้สึกอับอายและเจ็บปวดใจจนไม่อยากไปโรงเรียนมักในสถานการณ์ตัวอย่างนี้น้ำจะทำอย่างไรดีคะนักเรียนค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อย
2: ค่ะน้ำก็ควรจะมั่นใจในตัวเองนะคะพยายามไม่สนใจหากเพื่อนเนี่ยเกิดการบูลลี่มากเกินไปนะคะก็ควรที่จะบอกครูค่ะในทุกครั้งก็อาจจะควรจะมีสติค่ะแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนมักสำหรับในสถานการณ์นี้นะคะควรที่จะขอความช่วยเหลือจากคุณครูหรือว่าผู้ปกครองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเชื่อมั่นในตนเองให้คุณค่ากับตนเองอย่างมากนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมาในสถานการณ์ต่อมาสถานการณ์ที่3บอกว่าตาลเป็นคนที่มีเพื่อนสนิทมากมายแต่วันหนึ่งเธอกลับพบว่าเพื่อนคนหนึ่งของเธอได้นำความลับของเธอไปบอกกับคนอื่นทำให้เธอรู้สึกเสียใจและรู้สึกโดนทรยศอย่างรุนแรงความไว้ใจที่มีต่อเพื่อนคนนั้นพังทลายลงไปจนหมดสิ้นนะคะตาลรู้สึกโดดเดี่ยวและโกรธเพื่อนคนนั้นมากมักในสถานการณ์นี้ตาลควรทำอย่างไรดีคะนักเรียนมีวิธีการให้หลุดพ้นจากปัญหานี้อย่างไรดีเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อย
3: ครับก็คือเ เราก็ให้อภัยเพื่อนที่หักหลังนะครับแล้วก็นำประสบการณ์มาเรียนรู้แล้วก็เลือกคบเพื่อนในครั้งต่อไปครับ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

0: ูกต้องนะคะนักเรียนมักสำหรับสถานการณ์นี้นะคะก็คือรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะและเรียนรู้จากสถานการณ์รู้จักปล่อยวางแล้วก็พยายามระมัดระวังเลือกในการที่จะคบคนหรือว่าวางแผนในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคตนั่นเองนะคะค่ะนี่นะคะก็คือแนวคำตอบสำหรับใบงานนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะลำดับต่อมานะคะนี่นะคะต่อมาในข้อสุดท้ายบอกว่าให้เราเขียนถึงความสำคัญของมรรคในอริยสัจ4ใช่ไหมคะนักเรียนซึ่งนักเรียนแต่ละคนนั้นก็จะมีแนวคำตอบที่แตกต่างกันมีนักเรียนคนใดอยากจะบอกคุณครูไหมคะว่ามรรคในที่นักเรียนคิดนั้นมีความสำคัญอย่างไรมีไม่เอ่ยนักเรียนคิดว่ามรรคนั้นมีความสำคัญอย่างไรกับเราคะในการดำเนินชีวิตค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: ให้ข้อคิดและคำสอนมากมายในหลักธรรมครับแล้วก็มุ่งสอนเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตและก็จิตใจครับ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะก็ถูกต้องนะคะนักเรียนคือมาร์กเนี่ยก็มีความสำคัญกับการดำเนินชีวิตคือมุ่งเน้นในการพัฒนาจิตใจของเราให้เรานั้นมีสติมีการเลี้ยงชีพชอบปฏิบัติในสิ่งที่ดีแล้วก็รู้จักในแนวทางในการดำเนินชีวิตในทางที่ดีนั่นเองนะคะนักเรียนถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่าสิ่งนี้จะทำให้เราสามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและสามารถทำให้เราดับทุกข์ได้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะคุณครูมีคำถามชวนคิดมาถามกับนักเรียนนะคะค่ะขอถามอีกหนึ่งครั้งว่าการที่เราเรียนรู้เรื่องมรรคในอริยสัจ4มีความสำคัญอย่างไรคะขอตัวแทนของกลุ่มที่5บ้างค่ะนักเรียนนักเรียนคิดว่ามรรคในอริยสัจ4นั้นมีความสำคัญว่าอย่างไรคะมีความสำคัญอย่างไรกับชีวิตเรามรรค
2: สลับมรรคนะครับก็จะช่วยในเรื่องของในการใช้ชีวิตอย่างมีสติครับแล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยเราก็สามารถแก้ได้ตรงจุดครับ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนถูกต้องนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะนักเรียนสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะก็คือมรรคเนี่ยคือวิธีทางให้เราปฏิบัติให้พ้นทุกข์นั่นเองค่ะหมายถึงทำให้เรานั้นไม่ต้องกลับไปเวียนว่ายตายเกิดหรือว่าให้เรานิพพานนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งมีวิธีทางซึ่งมีอยู่ทางเดียวคือวิธีการที่ทำให้เราไปสู่ความดับทุกข์หรือดับตัณหาได้ในที่นี้ก็คือมรรคมีองค์8นั่นเองนะคะก็จะมีทั้งหมด8ประการด้วยกันค่ะนักเรียนก็จะประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสุดท้ายคือสัมมาสมาธินั่นเองนะคะค่ะนักเรียนนะคะนี่ก็คือเป็นการสรุปบทเรียนสำหรับวันนี้นะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของบทสรุปอริยสัจ4และการประยุกต์ใช้1นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าจะมีบทสรุปของอริยสัจ4เป็นการประยุกต์ใช้อย่างไรกันได้บ้างนะคะค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือใบงานที่13การประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ4 1นั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือสิ่งที่จะต้องเตรียมมานะคะในชั่วโมงถัดไปซึ่งคุณครูปลายทางสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะมีนักเรียนคนใดสงสัยหรือไม่คะมีข้อสงสัยตรงไหนไม่เอ่ยไม่มีนะคะค่ะถ้าไม่มีข้อสงสัยนะคะสำหรับในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ที่ผ่านมาพบว่าผู้ป่วยอาการทางจิตรุนแรงที่มีปัญหาพฤติกรรมทำร้ายผู้ตัวเองและผู้อื่นเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย์สารานุมีจำนวนมากหนึ่งในนั้นมาจากตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์

0: มื่อเราติดตามผู้ป่วยก็พบว่ามีอาการเจ็บป่วยซ้ําค่อนข้างสูงทั้งปัญหาโรคจิตเภทเรื้อรังแล้วก็ปัญหาอาการทางจิตรุนแรงจากการใช้สารเสพติดจนเกิดความยุ่งยากให้แก่ชุมชนในการนําส่งต่อดูแลรักษาแล้วก็หางานทําจนทําให้เกิดเป็นภาระสังคมค่อนข้างมากเราพบว่าส่วนที่สำคัญที่เราจะทำให้เกิดความสำเร็จในการดูแลผู้ป่วยก็คือการที่เราจะไปข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้ตั้งแต่ความรู้ทางเชิงวิชาการภาคปฏิบัติวิธีการจับมัดฉีดยากินยาการนำส่งต่อจนถึงการดูแลที่จะทำให้ผู้ป่วยจิตเวชนั้นอาการดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วนอกจากการกินยาสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมที่สุดก็คือวันที่ผู้ป่วยมีงานทำบ้านทำเนียบทำให้เห็นแล้วค่ะว่าคนเราจะอยู่ยังมีศักดิ์ศรีได้ก็ต้องมีคุณค่าคุณค่าของเขาคือการทำงานก็เลยเกิดการจ้างงานอย่างเป็นระบบแล้วก็ผู้ป่วยจิตเวชได้มีเครือข่ายเป็นสมาคมแล้วก็ได้รับโอกาสได้เท่าเทียมกับผู้อื่นแล้วก็มีงานทำ
1: เยาวชนในพื้นที่เนี่ยที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยสืบเนื่องมาจากยาเสพติดหลังจากเราพบเจอผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่เนี่ยเราก็ได้พูดคุยกับผู้ปกครองและญาติของผู้ป่วยนะครับว่าอาการขนาดนี้ควรจะรักษาตามขั้นตอนเมื่อเขาให้ความร่วมมือแล้วเนี่ยเราก็ได้ติดต่อทางโรงพยาบาลในพื้นที่เนี่ยที่จะได้เอาไปทำใบส่งตัวแล้วก็นำไปรักษาโรคทางจิตที่โรงพยาบาลสุนทรารมนะครับ
2: ไปดูงานกับโรงพยาบาลสวนสาธารณรมครับก็ไปเรียนรู้ก็เราต้องนำมาปรับปรุงเพราะแต่ละเคสแต่ละพื้นที่ผู้ป่วยแต่ละคนไม่เหมือนกันครับเราต้องมาปรับปรุงเฉพาะแต่ละบุคคล
3: จากการปฏิบัติหน้าที่นะครับเราก็เป็นไปตามระบบของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองนะครับคือหนึ่งระงับเหตุแต่ต่อมาเนี่ยนะครับได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสวนสาธารณรมนะครับก็ได้หันมาให้ความสำคัญในการนำผู้ป่วยเหล่านี้ไปทำการบำบัดรักษาตามขั้นตอนและวิธีการเราก็ได้รับความรู้องค์ความรู้ต่างๆรวมทั้งระเบียบข้อกฎหมายในการปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างนี้ที่มีความละเอียดขึ้น
0: เราพบว่าทุกที่สนใจว่าเป็นโมเดลที่น่าจะทำได้จึงได้มีโครงการนำร่องนะคะในอำเภออย่างน้อยอีก2อำเภอให้เขาในแต่ละพื้นที่มีส่วนร่วมกันนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับพื้นที่แต่ละพื้นที่สูงสุด

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างเหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยเหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันก็เลยจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงแล้วจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
2: โอ้โห
1: โอ้โห แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
1: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหนั่นมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
1: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะแต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
2: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
1: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
0: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
1: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย

0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
1: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

ชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองเราน้อมนำคำในสัตย์ปฏิญาณสาบานตนธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุขก้าวดีคำพีสร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลาน9 โมง 9 นาที 9 ดี 99 ข้อ

0: ควิดนี่มันน่ากลัวนะตาหนูได้ยินว่าคนใกล้ๆหมู่บ้านเราอ่ะติดตั้งหลายคนแน
1: ่พวกเฮาก็อย่าประมาทกาดอย่าตก
0: ตาย่านติดบ
1: ่ย่านคือกันถ้าติดเฮาก็รักษาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะก็ต้องระมัดระวังทุกผู้ทุกคนเพราะว่าติดมาแล้วเสียเวลาทํามาหากินเสียหอดเงินทอง
0: ยามใดโควิดสิเบิดเนาะอยากไปโรงเรียนอยากพ่อหมู่เวลาเบิ่งข่าวในทีวีสงสารคนดีหน้าตาดีเนาะที่บ้านเฮาบ่ค่อยมีคนติดหลายเหมือนในข่าว
1: ติดคือกันแต่บ้านเฮานี่ให้ความร่วมมือกับทางส่วนราชการเพิ่นคนทุกคนก็ให้ความสามัคคีให้ความเคารพในกฎระเบียบบ้านเฮาเลยบ่แทบสิบ่มีคนติดเลยมีแต่คนติดไปทางนอกอย่าสิว่าบ้านเฮาบ่ติด

0: ชุมชนบ้านของเมืองของเฮามีนักท่องเที่ยวมากหนาหลายตาบ่ว่าสิมาจากต่างประเทศคนไทยก็นํากันก็หลายแหล่งท่องเที่ยวของบ้านเฮานี่ก็บ่ว่าสิเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอมเนาะบ่ว่าสิเป็นปราสาทเขาพนมรุ้งปราสาทเมืองตําปราสาทเขาไปบัดกุฏิฤาษีหรือว่าอโลกขยสารเป็นโรงพยาบาลสมัยก่อนเลยบาลัยพันปีอุโมงค์ต้นไม้นอกจากไปเที่ยวนําสถานที่ต่างๆแล้วนะครับนักท่องเที่ยวเฮาก็สามารถแวะมาชมมาซื้อสินค้าเฮาก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทําจากฝีมือชาวบ้านเฮานี่บ่ว่าสิเป็นทอผ้าไหมลายอัตลักษณ์ของเฮาเลยนะครับก็คือลายพระกูฏทอเสื้อก๊กมาเป็นเสื้อก๊กยกลายเนาะเฮ็ดได้รูปลายแบบจักสานนี่เฮาก็มีทั้งสานไม้ไผ่ผลิตภัณฑ์ใหม่คือสานปฏิกเนาะแล้วก็แม้กระทั่งผ้ามักโค่นบาลายพันปีงานฝีมือของชุมชนบ้านของเมืองนี่นะครับมีการรักษาอนุรักษ์สืบสานต่อยอดมรดกทางภูมิปัญญาถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับผลผลิตจึงมีคุณค่าน่าสนใจ
1: ทอดแต่อายุ20
2: ตลาดจิตติตาเป็นอย่างนึงคือยังเป็นอันปะน้อยแกยังพอเสื้อปกพอผ้าไหมอยู่เลย
3: เดี๋ยวนี้เขาเอิ้นว่าตลาดออนไลน์เนาะขายทางตลาดออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวนี้เลยมีช่องทางอีกช่องทางนึงปะน้อยเพิ่นเลยยังขายของได
2: ้แม่นๆหนูยังเห็นไอ้แดงอันไรรถขายกล้วยขายมะม่วงขายฝรั่งขายดีน้ำเดตาน
3: ั่นล่ะการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเนาะบ่ว่าสิเป็นเรื่องการทอ

0: ให้กับนักท่องเที่ยวกับผู้ที่เพิ่นมาเที่ยวเพิ่นมาซื้อ
1: จ้า
0: เพราะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหมู่บ้านเฮาก็มีบ้านเฮาก็มีที่พักเนาะเป็นโฮมสเตย์ให้เขามาได้อยู่มาได้นอนมาได้เช้ามากินอาหารพื้นเมืองเป็นฝีมือของชาวบ้านพวกเฮานี่แหละช่วงนี้บ่มีนักท่องเที่ยวชาวบ้านเฮาก็ปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงบ่ว่าสิเป็นปูนาเลี้ยงหนูเลี้ยงหอยเลี้ยงกบครับเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็เป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนของเฮาอีกบางส่วนนะครับที่ชาวบ้านของเฮานี่ที่ผู้เพิ่นมีภูมิปัญญามีองค์ความรู้ด้านสมุนไพรเนาะเพิ่นก็หันมาปลูกสมุนไพรปลูกพืชผักสวนครัวเอาไปขายที่ตลาดครับหลังจากซื้อขายกันแล้วก็แบ่งปันกันกินในชุมชนของเฮา
1: ก็คือสิมีความสุขแท้เนาะเวลาเว้าเรื่องราวของหมู่บ้าน
0: บ้านเฮานี่ถึงสิเป็นบ้านน้อยๆเนาะแต่ก็มีความสุขซ้ําฝาเลยเฮาอยากเป็นคนทะเยอทะยานจะสิอยากมีอยากเป็นเอาน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวของเฮานี่มาใส่มีความพอประมาณมีเหตุมีผลมีอย่างก็แบ่งปันกันกินชุมชนเฮาบ้านเฮาก็สิมีความสุขคือจังคือตาเว้านี่ล่ะ

0: ันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะ จอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม

ประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังกันอย่างแพร่หลายมานานกว่า40ปีถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการทำประมงพื้นบ้านที่ใช้พื้นที่น้อยให้ผลผลิตสูงต้นทุนต่ำสามารถปรับเปลี่ยนขนาดและรูปแบบให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ได้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงสนับสนุนให้ประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านมีความรู้และทักษะในการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับประชาชนและถือเป็นการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในท้องถิ่นควบคู่ไปกับการดูแลฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนการสร้างกระชังเลี้ยงปลาในธรรมชาติสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือการเลือกทำเลที่ตั้งเพราะแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์จะส่งผลให้ปลาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีอัตราการรอดสูงช่วยทุนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่ามีปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาได้แก่ 1. เป็นบริเวณชายฝั่งซึ่งมีน้ำไหลถ่ายเทได้ดีแต่ไม่แรงจนเกินไปอัตราความเร็วของกระแสน้ำที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.5 เมตรต่อวินาทีมีการขึ้นลงของกระแสน้ำและเมื่อน้ำต่ำสุดในฤดูร้อนควรมีความลึกไม่น้อยกว่า2เมตร 2. เป็นบริเวณที่คลื่นลมสงบไม่ได้รับผลกระทบมากนักเมื่อเกิดพายุหรือภัยธรรมชาติ 3. มีคุณสมบัติน้ำที่ดีควรมีปริมาณออกซิเจนในน้ำในช่วงเช้า6 ppm หรือสูงกว่ามีอุณหภูมิและความเค็มไม่เปลี่ยนแปลงมากนักและอยู่ห่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดน้ำเน่าเสีย 4. ต้องมีน้ำจืดเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาในระหว่างการเลี้ยงและการรักษาโรค 5. ควรอยู่ห่างเส้นทางสัญจรทางน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 6. ควรเป็นแหล่งที่มีการคมนาคมที่ดีสะดวกต่อการขนส่งอาหารปลาและจำหน่ายกระชังเลี้ยงปลาลอยน้ำส่วนใหญ่นิยมทำเป็นทรงสี่เหลี่ยมโดยมีส่วนประกอบแบ่งเป็น4ส่วนดังนี้ส่วนที่1โครงสร้างกระชังหรือโครงแพใช้สำหรับเป็นที่แขวนลอยตัวกระชังเพื่อให้กระชังคงรูปอยู่ได้อย่างแข็งแรงสามารถต้านทานกระแสน้ำและคลื่นลมได้ดีโครงกระชังสามารถใช้วัสดุได้หลายประเภทโดยคำนึงถึงอายุการใช้งานและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เช่นเหล็กหรือท่อประปามีอายุการใช้งานประมาณ 5-8 ปีไม้แปรรูปมีอายุการใช้งานประมาณ 4-6 ปีไม้ไผ่หรือไม้เป้งมีอายุการใช้งานประมาณ 1-2 ปีส่วนที่2อ้วนกระชังวัสดุที่นิยมใช้ทำเนื้ออ้วนมากที่สุดคือใยสังเคราะห์ไนลอนโพลีเอทิลีนเพราะมีความทนทานแข็งแรงยืดหยุ่นได้ราคาไม่แพงและป้องกันเพลียงเข้ามาเกาะได้โดยขนาดของตาอ้วนจะขึ้นอยู่กับขนาดของปลาที่เลี้ยงส่วนที่3ทุ่นลอยเป็นส่วนที่ช่วยพยุงให้กระชังสามารถลอยน้ำอยู่ได้ควรเลือกใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นและมีราคาถูกมีความสะดวกในการซ่อมแซมทนทานและสามารถลอยน้ำได้ดีส่วนที่4ตุ้มถ่วงน้ำหนักใช้สำหรับตรึงโครงแพและอวนกระชังให้คงรูปอยู่กับที่ไม่ถูกพัดไปตามกระแสน้ำตัวอย่างการสร้างกระชังเลี้ยงปลาโครงแพไม้ไผ่ขนาด49ตารางเมตรมีส่วนประกอบแยกเป็น2ส่วนคือส่วนของโครงแพและส่วนที่เป็นอวนกระชังส่วนประกอบของโครงแพมีดังนี้ไม้ไผ่น็อตแผ่นเหล็กโค้งสำหรับยึดน็อตทุ่นลอยสายพานผ้าใบสำหรับผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่วิธีการประกอบโครงแพขั้นตอนที่1เจาะรูไม้ไผ่เรียงเป็นคู่ห่างกันประมาณ50เซนติเมตรและวางไขว้เป็น3แถวห่างกันคู่ละประมาณ 2.5 เมตรแล้วยึดโครงไม้ไผ่ให้ติดกันด้วยน็อตรองด้วยแผ่นเหล็กโค้งทำให้เกิดเป็นคอกเลี้ยงปลาขนาด 6.25 ตารางเมตรจำนวน4คอโดยอาจวางไม้ไผ่หรือไม้อัดเสริมบริเวณโครงรอบกระชังเพื่อใช้เป็นทางเดินสำหรับให้อาหารหรือตรวจสภาพกระชังขั้นตอนที่2ใช้สายพานผ้าใบผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่โดยจัดเรียงกระจายน้ำหนักให้โครงแพมีความสมดุลเมื่อเตรียมส่วนของโครงแพเสร็จก็มาถึงขั้นตอนการเย็บอวนกระชังใช้อุปกรณ์ดังนี้อวนเนื้อใยสังเคราะ
เชือกไนลอนสำหรับทำเชือกคราวและขอบกระชังได้เย็บอวนชุนสำหรับเย็บอวนเทคนิคการเย็บอวนกระชังให้มีความแข็งแรงทนทาน 1. ตัดเนื้ออวนยาว10เมตรนับจำนวนตาอวนตามความยาวทั้งหมดแล้วทำเครื่องหมายแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันเพื่อใช้ทำด้านกว้างทั้ง4ด้านของอวนกระชัง 2. นำเชือกไนลอนมาผูกเป็นหูกระชังไว้ที่ปลายเชือกด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งนำมาร้อยเข้าไปกับเนื้ออวนเพื่อทำเป็นเชือกคราวเส้นที่1โดยทำเครื่องหมายที่เชือกทุก 2.5 เมตรเพื่อความยาวตามขนาดที่ต้องการเท่ากันทุกด้านเมื่อร้อยเชือกคราวเส้นที่1ครบทุกด้านแล้วให้นำได้เย็บอวนมาเย็บยึดปลายเชือกให้ติดกันแล้วจึงเริ่มวนเชือกคราวเส้นที่2อีกชั้นหนึ่ง 3. การทำเชือกคราวเส้นที่2ให้นับหูกระชังที่ผูกไว้อันแรกเป็นมุมกระชังมุมที่1แล้วทำการวนเชือกคราวเส้นที่2ไปตามแนวยาวโดยสังเกตเครื่องหมายที่ทำไว้ที่เชือกคราวเส้นที่1และเนื้ออวนนับตำแหน่งนี้เป็นมุมกระชังมุมที่2ผูกเชือกคราวเส้นที่2ทำเป็นหูกระชังหูที่2แล้วจึงทำการเย็บเพื่อยึดเชือกคราวทั้ง2เส้นและเนื้ออวนให้ติดกันค่อยๆทำแบบเดียวกันนี้วนไปจนครบทั้ง4ด้าน 4. เมื่อวนเชือกคราวเส้นที่2ครบทั้ง4ด้านแล้วให้เหลือเชือกทิ้งไว้ 2.5 เมตรเพื่อทำขอบกระชังและผูกปลายเชือกเป็นหูก้นกระชังสำหรับผูกกับตุ้มถ่วงน้ำหนักเย็บเชือกและเนื้ออวนส่วนขอบกระชังขอบที่1ให้ติดกันแล้วพักไว้ 5. เย็บส่วนก้นกระชังให้ติดกันครบทุกด้านโดยใช้วิธีการนับตาอวนให้เท่ากับขอบกระชังด้านบน 6. นำเชือกมาเย็บเป็นขอบกระชังและผูกหูก้นกระชังให้ครบทั้ง4ด้านเท่านี้ก็จะได้อวนกระชังที่แข็งแรงทนทานพร้อมนำไปใช้งานเมื่อต้องการติดตั้งกระชังให้ใช้เชือกหรือสายสลิงผูกหูกระชังเข้ากับมุมโครงแผ่ทั้ง4มุมและผูกหูก้นกระชังด้านล่างเข้ากับตุ้มถ่วงน้ำหนักโดยจัดตำแหน่งให้ตุ้มถ่วงน้ำหนักฝังลงสู่พื้นดินใต้น้ำตรึงอวนกระชังแต่ละด้านให้ตึงเพียงเท่านี้ก็จะได้กระชังเลี้ยงปลาจากการประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นซึ่งประชาชนริมฝั่งน้ำในแต่ละภูมิภาคสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวได้อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่19มิถุนายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างประสามมือนะคะวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: รัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามมีประชาชนเดินทางมาร่วมชมกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรบรมราพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาอย่างต่อเนื่องพร้อมชมวัดราชบพิตรซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมและร่วมสะสมตราประทับที่ระลึกโดยประชาชนได้เดินทางมารอลงทะเบียนร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา10นาฬิกาการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรและหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทั้งนี้ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมมากมายอาทิการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจและพระคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิรา

0: เทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาที่ทรงมีต่อวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรประวัติของวัดราชบพิตรประวัติอดีตเจ้าอาวาสและบูรพาจารย์แห่งวัดราชบพิตรการนำชมวัดราชโดยมัคคุเทศก์น้อยและกิจกรรมทางวัฒนธรรมงานศิลปกรรมพื้นบ้านอาหารและขนมไทยจากหลากหลายพื้นที่ประชาชนสามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมได้ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกา
1: ด้านคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาได้ออกแถลงการถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาท่ามกลางความโศกเศร้าของประสบกรณิกรชาวไทยเพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลได้ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนพระองค์เป็นศิษย์เก่าปริญญาโทรุ่นปี2002และปริญญาเอกรุ่นปี2005ศิษย์เก่าดีเด่นผู้มีเกียรติประวัติอันงดงามซึ่งพระกรณียกิจในฐานะอัยการนักการทูตและผู้สนับสนุนศิษย์สตรีทรงเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในฐานะอัยการของประเทศไทยพระองค์ทรงมีความห่วงใยและตระหนักถึงความท้าทายที่ผู้ต้องขังหญิงต้องเผชิญโดยเฉพาะผู้ต้องขังที่กำลังตั้งครรภ์พระองค์ทรงริเริ่มโครงการต่างๆเพื่อยกระดับโอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพสำหรับสตรีในเรือนจำและทรงมีบทบาทนำในความพยายามระดับนานาชาติซึ่งนำไปสู่การรับรองกฎสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุ้มขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงหรือที่รู้จักกันในนามข้อกำหนดกรุงเทพพระกรณียกิจของพระองค์ทำให้ทรงได้รับความชื่นชมระดับสากลและช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของผู้หญิงในระดับระบบยุติธรรมทั่วโลกหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลพระองค์ทรงมีเส้นทางอาชีพด้านกฎหมายที่โดดเด่นยิ่งทรงสร้างเกียรติประวัติในฐานะอัยการนักการทูตและสนับสนุนความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสจ๊วตเจสชาร์ปคณบดีกิติคุณและศาสตราจารย์ด้านกฎหมายระบุนะคะว่าข้าพเจ้ายังระลึกถึงพระเมตตาและความอบอ้อมอารีของพระองค์ขณะที่เราร่วมกันสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยคอร์เนลการเส้นพระชนก่อนวัยอันควรของพระองค์นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศไทยและของโลกในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยคอร์เนลขอถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์ไทยประชาชนชาวไทยและทุกผู้ทุกนามที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาวะผู้นำการอุทิศตนและแบบอย่างอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาน
0: อกจากนี้มหาวิทยาลัยคอร์เนลยังระบุว่าพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาได้สร้างคุณูปการอันยั่งยืนแก่มหาวิทยาลัยคอร์เนลอีกด้วยโดยในปี2007มหาวิทยาลัยคอร์เนลและเนติบัณฑิตยสภาแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันจัดตั้งทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อเปิดโอกาสให้นักกฎหมายไทยผู้มีความสามารถโดดเด่นได้ศึกษาต่อด้านกฎหมายขั้นสูงที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลรวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยคอร์เนลและมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยเนติบัณฑิตยสภาเปิดรับสมัครสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษาหมายประจำปี2569เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท LLM ด้านกฎหมายณคอร์เนลลอว์สคูลประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน1ทุนโดยเปิดรับสมัครจนถึงวันที่30กันยายน2569คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครมีสัญชาติไทยมีวุฒิการศึกษาจบปริญญาตรีด้านกฎหมายเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปหรือว่า 70% สอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตได้คะแนน

0: คะแนนสอบภาษาอังกฤษมีคะแนน TOEFL IBT ตั้งแต่100คะแนนขึ้นไปหรือว่า IELTS 7.0 ขึ้นไปผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน2ปีนับถึงวันที่15ธันวาคม2569
1: อีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระปีชาสามารถในการสืบสานแนวพระราชดำริโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์เพื่อแก้ปัญหาคนกับช้างป่าให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนจากวันที่ชาวชุมชนบ้านปะตงล่างตำบลสายขาวอำเภอสอยดาจังหวัดจันทบุรีต้องประสบปัญหาช้างป่าบุกทำลายพืชผลทางการเกษตรมาวันนี้ชาวบ้านที่นี่สามารถอยู่ร่วมกับป่าและช้างได้อย่างยั่งยืนอีกทั้งยังเปลี่ยนพืชสมุนไพรพื้นถิ่นอย่างกระวานให้กลายเป็นสินค้าโอท็อปสร้างรายได้ตลอดทั้งปีสืบเนื่องมาจากโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์ที่เข้ามาสนับสนุนทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำการถ่ายทอดองค์ความรู้และการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทำให้กระวานได้รับการต่อยอดเป็นสินค้าโอท็อปหลากหลายชนิดนางสุกี้วารีประธานหมู่บ้านคชานุรักษ์เล่าว่ายังจดจำได้ดีเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเสด็จมาทรงงานโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์เป็นการส่วนพระองค์ที่บ้านปะตงล่างทรงรับสั่งให้กำลังใจให้ทำงานอย่างมีสติและปลอดภัยด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณจึงขอทำหน้าที่ต่อไปตราบเท่าที่ชีวิตจะหาไม่เพื่อให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: เรามีสองภัยก็คือภัยจากน้ำท่วมทำให้ฝายสวนจิตมณีฝายแตกแล้วท่านก็ได้มอบเงินส่วนพระองค์ของพระองค์ท่าน4ล้านบาทเพื่อมาทำฝายสวนจิตมณีให้มันสามารถที่จะเก็บกักน้ำได้เนี่ยตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเนาะทั้งอำเภอสอยดาวค่ะซึ่งไม่เคยมีเจ้าเสด็จมาอยู่ในหมู่บ้านแล้วมาแบบใกล้ชิดอะไรเงี้ยค่ะทุกคนดีใจมากที่พระองค์ท่านก็มาแล้วก็พระองค์ท่านจะพูดเสมอว่าหากเรามีปัญหาอะไรให้ฝากกับหน่วยงานกลับไปเลยพระองค์ท่านจะพูดตลอดนะว่าเราเจอกันอีกแล้วท่านทักทุกครั้งว่าสุกี้ยากี้เราเจอกันอีกแล้วนะคะนี่คือคำพูดที่เราไม่คิดว่าเชื้อพระองค์จะมาพูดกับเราสามัญชนแบบนี้
0: มีอีกหนึ่งเสียงจากกำลังพลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46ที่เปิดเผยถึงความรู้สึกภาคภูมิใจที่รับโอกาสร่วมปฏิบัติภารกิจสำคัญช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้กับภายใต้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยพันจ่าเอกฤทธิไกรเพชรสังเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46กล่าวว่ากำลังพลทุกนายต่างรู้สึกปลาบปลื้มอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจสำคัญภายใต้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโดยเฉพาะการลงพื้นที่สร้างบ้านพักอาศัยให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านบางหยดตำบลอีปันอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อปี2504ที่มีเพียงแต่บรรเทาความเดือดร้อนยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตทำให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงสามารถสร้างรอยยิ้มกลับคืนสู่ประชาชนได้อีกครั้งทั้งนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่46นั้นยังคงยึดมั่นในภารกิจช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติเมื่อเกิดภัยพิบัติทั้งการจัดรถผลิตน้ำประปาสนามและการสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้งแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องซึ่งกำลังพลยืนยันถึงความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
1: หน่วยงานและประชาชนชาวไทยในจังหวัดอุทัยธานีได้ร่วมใจกันสั่งจองพระรูปพร้อมกรอบรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อนำไปประดิษฐานแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างที่ร้านกรอบศิลป์รูปสวยซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดอุทัยธานีค่ะนางจำเพ็ญเจริญพงพูนอายุ68ปีซึ่งก็เป็นเจ้าของร้านเล่าให้ฟังนะคะว่าในช่วงนี้จะมีหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาหน่วย

0: งานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนรวมถึงประชาชนทุกสาขาอาชีพเดินทางมาสั่งจองพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมกรอบรูปเข้ามาเป็นจำนวนมากจนร้านผลิตไม่ทันตามความต้องการทางร้านต้องเร่งทำสต็อกและขยายเวลาจัดส่งให้กับลูกค้านางจันเพ็ญบอกว่าได้เห็นพระองค์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์กระทั่งทราบข่าวพระอาการประชวรได้กราบขอพรให้พระองค์หายในเร็ววันด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณประชาชนรักและคิดถึงพระองค์จึงได้มาสั่งจองพระรูปพร้อมกรอบรูปไว้บูชาแม้จะทำให้ที่ร้านมีรายได้มากขึ้นแต่ว่าส่วนตัวไม่อยากให้ถึงวันนี้ส่วนการทำกรอบพระรูปถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความรักความศรัทธาและความจงรักภักดีเพื่อนำไปประดิษฐานแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ
1: ปิดท้ายช่วงนี้นะครับพาไปฟังบทเพลงน้ำตาอาบแก้มแต่งโดยเสกโลโซศิลปินระดับตำนานของเมืองไทยเพื่อร่วมถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมระบุข้อความตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยและทรงสถิตในดวงใจของประสบกรณิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน

0: ารับชมข่าวเที่ยง MBT กันต่อนะคะในกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะนายกรัฐมนตรีได้ย้ำนะคะว่าได้พิจารณาไตร่ตรองแล้วก่อนตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบคำถามต่อข้อซักถามของสื่อมวลชนเกี่ยวกับการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ฝ่ายค้านมองว่าเป็นแค่ละครฉากหนึ่งและมีเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่ว่าเสียดายในการโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าการโยกย้ายได้มีการพิจารณาตามลำดับขั้นตอนและความเหมาะสมจึงไม่ต้องห่วงเพราะเป็นไปตามกระบวนการบริหารราชการแผ่นดินและไม่ว่าจะโยกย้ายใครก็ตามสิ่งที่ยึดถือก็คือประชาชนและประเทศต้องได้ผลประโยชน์นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่าการโยกย้ายนายธีรพงษ์ช่วยชูจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นบ้านเกิดไม่ได้เป็นการอวยยศ
1: ไม่ต้องห่วงหรอกครับเราไม่ผูกติดกับตัวบุคคลนะครับนี่การคือการบริหารราชการแผ่นดินบริหารประเทศนะครับใครมาใครไปสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือประชาชนและประเทศต้องได้ประโยชน์แล้วเราก็มีการพิจารณานะครับไตร่ตรองตามลำดับขั้นท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยตอบสนองนโยบายปิดชื่อถือพฤติกรรมใครทำสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายนะถ้ายังไม่ผิดกฎหมายเราก็ตัวท่านเองก็ยังทรงสิทธิ์ไว้ในการที่จะพิจารณาโยกย้ายไปในตำแหน่งที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม
2: อย่างรองผู้ว่าผู้มีฐานะบ้านเกิดเขาก็มองว่าเป็นการอวยมากกว่าอวยยศมากกว่าที่จะเป็น
1: ไปถามดูดิว่ามันอวยหรือเปล่านะไม่มีนึกว่าไหมครับนะโอเคนะ
3: ส่วนการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาในระหว่างเดินทางไปประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่าการพูดคุยยึดหลักที่ไทยนั้นไม่เสียเปรียบและไม่ได้พูดคุยเรื่องของการเปิดด่านชายแดนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในห่วงของการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษได้พบกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างพักการประชุมซึ่งใช้เวลาไม่มากเป็นการพูดคุยตามมารยาททางการทูตขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลไม่ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องของการเปิดด่านเป็นการพูดคุยเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพราะประเทศไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านได้ตลอดดังนั้นสิ่งใดที่ทำแล้วไม่เกิดความเสียหายหรือไม่เสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้ได้มากที่สุดและในการพูดคุยได้ยืนยันถึงจุดยืนและก็สถานะของประเทศไทยที่จะดำเนินการทั้งกลไกอันคลอสหรือว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลและท่าทีต่อการเจรจาในกรอบอื่นๆ

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุ่งดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: อ้าวเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยมีแต่ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิวะคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนซะละมั้ง
4: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
4: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
4: ใหญ่เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วย
0: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อนเลยค่ะ
4: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
0: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
4: ถ้าคนตัดสินไม่ดังงั้นแมวละกันมาม
5: าก
4: ินเลยมาก
5: ินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
4: โอ้เฮ้ยเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งสิแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่า

0: นี้เดี๋ยวตัดสินก่อน
1: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
2: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่อยู่ทางปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ทางปลายทางทุกคนนะครับกลับมาพบกับครูอีกเช่นเดิมนะครับในรายวิชาศิลปะสาระของดนตรีนาฏศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้เนี่ยจะใช้ความรู้จากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในเรื่องของอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคมนะครับนักเรียนจะได้รับใบงานที่เท่าไหร่ครับนักเรียนใบงานที่6นะครับวันนี้จะใช้ใบความรู้ที่4ใบความรู้ที่5แล้วก็ใบงานที่6นะครับนักเรียนสามารถขอรับได้กับคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ทางต้นทางก็เตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในการศึกษาของวันนี้นะครับมาดูที่เรื่องของเราในวันนี้นะครับเป็นอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคมนะครับจะใช้ข้อมูลนะครับต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะวันนี้เราจะทำกิจกรรมกันบทความนี้นะครับเป็นพระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับจากเวนิสวานิสต้นฉบับของวิลเลียมแชกสเปียร์นักเรียนลองอ่านพร้อมๆกันอีกสักครั้งนะครับจำได้ไหมครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเคยอ่านกันไปแล้วนะครับอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ1 2 3ชนใดไม่
1: ม
2: ีลืออุบายมุ่งร้าย

ป็นไงครับบทความก็ได้พูดถึงดนตรีใช่ไหมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อนก็ให้ความแสดงความคิดเห็นไปแล้วใช่ไหมครับเรื่องของดนตรีนะครับอันนี้ก็ให้ข้อคิดได้หลายๆอย่างใช่ไหมครับดนตรีก็ช่วยทำไมจะลงจิตใจใช่ไหมครับบางทีเราก็ฟังดนตรีเพื่อให้กล่อมเกลาจิตใจให้อ่อนโยนมากยิ่งขึ้นนะครับเจ้าจงฟังดนตรีเถิดชื่นใจนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้เนี่ยนักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคมจากสถานการณ์ที่กำหนดนะนักเรียนได้ใบงานเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับดนตรีนะครับว่ามีอิทธิพลต่อสถานการณ์ต่างๆอย่างไรนะครับทีนี้เรามาทบทวนก่อนอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลจำได้ไหมครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะเรื่องของบุคลิกภาพนะเช่นการบรรเลงหรือการขับร้องใช่ไหมครับก็ต้องมีเรื่องของการนั่งการยืนการจับเครื่องดนตรีนะครับทำให้เกิดความสง่างามนะถ้านักเรียนลองเห็นตัวอย่างเช่นที่เราเห็นง่ายๆเลยคอนดักเตอร์เวลายืนหน้าวงเป็นไงยืนตรงใช่ไหมครับมีความสง่างามใช่ไหมครับเวลาโบกไม้บาตองก็มีความสง่างามด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะซึ่งก็เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้กับผู้บรรเลงนะครับดนตรีกับสุขภาพจิตซึ่งการแพทย์ปัจจุบันก็มีการนำดนตรีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาคนไข้บางกลุ่มเรียกว่าดนตรีบำบัดถูกต้องนะครับสามารถรักษาผู้ป่วยให้อาการดีขึ้นโดยใช้เสียงนะครับยังมาช่วยในเรื่องของส่งเสริมพัฒนาการทารกใช่ไหมครับนักเรียนน่าจะเคยได้ยินเพลงที่เกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกเพลงของเบโธเฟนใช่ไหมครับเปิดฟังเพื่อให้ทารกในครรภ์นั้นมีพัฒนาการที่ดีใช่ไหมครับนะเครื่องดนตรีต่อไปในเรื่องของการพัฒนากล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อนะเครื่องดนตรีก็ต้องอาศัยกล้ามเนื้อนักเรียนตีกลองเป็นไหมครับไม่เป็นใช่ไหมครับถ้าพูดถึงนักเรียนลองนึกถึงคนที่ตีกลองชุดเขาต้องใช้ขาไหมครับใช้มือใช้ขาใช้ข้อมือใช้ต่างๆส่วนต่างๆของร่างกายเลยใช่ไหมครับก็จะต้องพัฒนากล้ามเนื้อนะครับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นปัจจัยที่ช่วยให้เครื่องดนตรีมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในห้องเราใครเป็นนักเรียนวงโยมลูกมีไหมมีเพื่อนอยู่ใช่ไหมครับอย่างตั้นเป็นตั้นเป่าอะไรครับเป่าทำเป็ดใช่ไหมครับก็จะใช้กล้ามเนื้อของปากใช่ไหมเพื่อนก็บอกใช้กล้ามเนื้อของริมฝีปากใช่ไหมครับถ้ากล้ามเนื้อริมฝีปากไม่แข็งแรงเป่าเป็นไงลูกเป่าไม่ออกเพื่อนบอกเป่าไม่ออกนะครับฉะนั้นแล้วดนตรีก็จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อกล้ามเนื้อแข็งแรงก่อนเราถึงจะเล่นดนตรีได้ดีใช่ไหมครับนะการพัฒนาสายตานะครับอย่างที่คุณครูบอกเลยเมื่อกี้ครูยกตัวอย่างเรื่องการคอนดักเตอร์ใช่ไหมครับนะทีนี้พอนักดนตรีเนี่ยต้องใช้สายตาในการมองคอนดักเตอร์นะมองทุกคนก็จะใช้สายตาในขณะเดียวกันก็ต้องมองโน้ตด้วยถูกไหมครับจะต้องใช้สายตาเข้าไปมีส่วนร่วมในการบรรเลงนะไหวพริบต้องดีเห็นไหมครับจะช่วยพัฒนาสายตาด้วยนะต่อไปพัฒนาการฟังนะครับการฟังถือเป็นหัวใจสำคัญของการรับรู้สุนทรียะนะครับจึงจะนำไปสู่ความซาบซึ้งในดนตรีได้ฉะนั้นดนตรีเราสามารถรับรู้ด้วยการฟังนะครับนะถ้าเราฟังดนตรีบ่อยๆก็เกิดพัฒนาการฟังได้เกิดอารมณ์ร่วมไปกับเพลงได้นะครับสามารถเข้าถึงบทเพลงได้อย่างซาบซึ้งเมื่อเราเรียนแล้วที่ผ่านๆมาใช่ไหมครับองค์ประกอบของดนตรีอะไรที่เราได้ศึก

ษากันไปในชั้นม .1 ม .2 ม .3 นะครับเมื่อเราฟังแล้วเราก็จะเข้าใจถึงรายละเอียดเพลงใน1เพลงก็ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างเลยใช่ไหมครับพอเรามองเห็นถึงองค์ประกอบต่างๆของดนตรีจะทำให้เรานั้นซาบซึ้งถึงดนตรีได้นะครับทำให้สติปัญญาดีนะครับหากเด็กได้มีกิจกรรมการเรียนรู้ดนตรีควบคู่กับการเรียนนะครับก็จะไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงฟังดนตรีหรือเล่นเครื่องดนตรีที่สนใจเหล่านี้จะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาต่างๆสูงขึ้นนะครับเพราะว่าดนตรีจะช่วยให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างความมีเหตุผลกับจินตนาการเวลานักเรียนทำการบ้านนักเรียนเปิดเพลงไหมครับเปิดเพลงหนูเปิดเพลงแนวไหนลูกเป็นดนตรีคอใช่ไหมครับเป็นบางคนเปิดแจ๊สเห็นไหมครับเห็นไหมครับหลายๆคนก็จะเปิดเพลงคอไปกับการทำงานทำการบ้านเพราะว่าจะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ของงานที่เราทำดีขึ้นใช่ไหมครับบางคนเปิดเพื่อให้สมองปลอดโปร่งอย่างครูก็เช่นเดียวกันเวลาครูทำงานครูก็จะเปิดเพลงคอไปเบาๆช่วยให้บรรยากาศในการทำงานไม่เครียดเกินไปฉะนั้นผลสัมฤทธิ์ก็จะดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมทบทวนจำได้ไหมครับดนตรีช่วยเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติเช่นเพลงปลุกใจเพลงชาติไทยนะครับอันนี้เราก็เข้าใจกันดีอยู่แล้วเนาะช่วยสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตสังคมการดำเนินชีวิตของชุมชนในสมัยต่างๆหมายก็ถ่ายทอดผ่านดนตรีถ่ายทอดผ่านบทเพลงนะอย่างเพลงเต้นกำลำเคียวก็บ่งบอกถึงความสนุกสนานของชาวนานะครับมีอะไรอีกที่เราสามารถยกตัวอย่างได้ถึงวิถีชีวิตเสิร์งแย่ไข่มดแดงเป็นไงก็สะท้อนถึงวิถีชีวิตในการหาอาหารใช่ไหมครับเสิร์งกระติบกระติบเป็นอะไรลูกเป็นที่ใส่ข้าวเหนียวใช่ไหมครับนะทุกอย่างนี้ก็เป็นสะท้อนวิถีชีวิตสภาพสังคมนะหรือมีพิธีกรรมต่างๆเป็นเครื่องบรรเลงในพิธีกรรมต่างๆในสังคมไทยนะครูได้ยกตัวอย่างไปในเรื่องของเพลงใช่ไหมครับที่มีการบรรเลงเพลงในงานไหว้ครูนะเราก็เจอกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนใช่ไหมครับเช่นงานไหว้ครูนักเรียนก็จะเห็นมีดนตรีบรรเลงด้วยใช่ไหมครับกิจกรรมวันแม่กิจกรรมวันพ่อหรือวันคริสต์มาสก็ยังมีดนตรีแต่ที่เป็นพิธีกรรมเนี่ยก็มีทั้งงานมงคลและก็งานอวมงคลเพื่อให้พิธีนั้นเป็นไงครับศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเช่นเพลงสาธุการเวลานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนใช่ไหมครับพอผู้อำนวยการจุดธูปเทียนดนตรีไทยบรรเลงเพลงสาธุการเพื่ออะไรลูกเพื่ออะไรครับเพื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ความศรัทธาเป็นต้นนะครับต่อไปอิทธิพลที่มีต่อสังคมใช้ในการแสดงนะครับใช้ในการแสดงเช่นโขนการแสดงทางนาฏศิลป์หรือการแสดงที่ประยุกต์ขึ้นมาใหม่ต่างๆนานานะครับวงดนตรีที่ใช้เหล่านี้ก็จะเป็นวงดนตรีที่เฉพาะเป็นวงๆไปนะครับนอกจากนี้ยังมีความเชื่อมพันความสัมพันธ์ของคนในสังคมด้วยเช่นการเล่นดนตรีในครอบครัวนะอย่างในห้องเราเพื่อนบอกว่าหนูก็มีแม่เป็นนักดนตรีเหมือนกันนั้นแล้วหนูก็เคยเล่นดนตรีกับที่บ้านด้วยใช่ไหมคะโอเคนะมาสู่กิจกรรมของเราในวันนี้นะครับอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคมนะครับนักเรียนได้ใบงานที่6แล้วนะครับจะมีตัวอย่างสถานการณ์กี่สถานการณ์ครับนักเรียน4สถานการณ์แรกหรือสถานการณ์ A วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ Bการแสดงเต้นกำรำเคียว C การเล่นดนตรีให้ผู้ป่วยฟังนะ D การซ้อมดนตรี

อ่ะ4สถานการณ์นะครับนักเรียนดูในใบงานที่6ของนักเรียนนะครับนะครูจะให้เวลานักเรียนได้เลือกมา1สถานการณ์ถูกไหมครับ

เริ่มปฏิบัติกิจกรรมกันเลยจากนี้เดี๋ยวเราจะแยกกลุ่มนะครับเช่นใครเลือกสถานการณ์ A เราก็จะแยกกลุ่มมาคุยกันตกผลึกกันว่าในสถานการณ์ A เป็นอย่างไรมีอิทธิพลอย่างไรและเดี๋ยวเราจะนำเสนอให้กับเพื่อนๆที่อยู่ทางปลายทางได้รับชมกันนะครับแต่ในใบงานเราได้รับนะครับมี2ข้อนะครับข้อที่2ให้นักเรียนทำอะไรดนตรีเข้ามามีอิทธิพลต่อนักเรียนอย่างไรอันนี้นักเรียนก็ทำด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาตกผลึกแล้วก็นำเสนอพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วเริ่มปฏิบัติกิจกรรมได้เลย

ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเด็กนักเรียนหลายๆคนก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆที่อยู่ทางปลายทางนะครับก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าสู่สถานการณ์กันนักเรียนคนใดเลือกสถานการณ์ A ยกมือมีไม้สถานการณ์ A วงโยธวาทิตย์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์กี่คน1 2 3 4 5 6คนได้ประมาณนะครับสถานการณ์ B ยกมือมีสถานการณ์ B นะครับสถานการณ์ C ยกมือ C จะเยอะนิดหนึ่งสถานการณ์ D ยกมือนะครับทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยสถานการณ์ A มารวมกันที่สถานการณ์ A สถานการณ์ B มารวมกันที่สถานการณ์ B สถานการณ์ C รวมกันที่สถานการณ์ C และสถานการณ์ D รวมกันที่สถานการณ์ D เพื่อตกผลึกความรู้ว่าเรามีอิทธิดนตรีมีอิทธิพลต่อสถานการณ์นั้นอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับ A B C D นะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยนะครับปฏิบัติไปพร้อมๆกับเพื่อนๆที่อยู่ทางต้นทางเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วนักเรียนเริ่มเข้าสู่กลุ่มสถานการณ์ของตนเองเลยเริ่มเลย

นักเรียนเข้ากลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับสถานการณ์ A ยกมือ A มารวมอยู่ตรงนี้เรียบร้อย B เรียบร้อยแล้ว C เรียบร้อยแล้วและสุดท้าย D นะครับเรียบร้อยนะสถานการณ์ A วงโยธวาทิตบริงเพลงมหาฤกษ์ตกผลึกเลยว่ามีประโยชน์หรือเข้ามามีอิทธิพลกับสถานการณ์เราอย่างไร B การแสดงเต้นกำรำเคียวเราตกผลึกเลย C เล่นดนตรีให้ผู้ป่วยฟังนะครับแชร์ข้อมูลกันนะครับ D สุดท้ายการซ้อมดนตรีนะครับนักเรียนแชร์ข้อมูลกันเลยนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับครูจะให้เวลาสักระยะหนึ่งเพื่อให้นักเรียนได้แชร์ความรู้และเมื่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมานำเสนอกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มปฏิบัติได้เลย

0: เอาล่ะนะครับก็ถึงแก่เวลานะครับพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะนำเสนอแต่ละสถานการณ์กันนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับก็สามารถนำเสนอให้กับคุณครูที่ควบคุมได้รับชมได้เลยส่วนเพื่อนๆที่อยู่ทางต้นทางนะครับเดี๋ยวจะเริ่มนำเสนอเรียงทีละกลุ่มนะครับโดยเริ่มจากสถานการณ์ A เป็นในเรื่องของวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์นั่นเองนะครับสถานการณ์ A พร้อมไหมครับพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วสถานการณ์ A เริ่มนำเสนอได้เลยนะครับว่าดนตรีนั้นมีอิทธิพลอย่างไร
1: ครับผมเลือกสาเหตุที่ผมเลือกสถานการณ์ A นะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่มีความสนุกในตัวเป็นเพลงที่ใช้ต้อนรับประธานในพิธีเช่นผู้อำนวยการครับใช้ในหลายๆงานที่เป็นพิธีเป็นอีกเพลงที่ช่วยจรรโลงจิตใจได้มากครับดนตรีที่เข้ามามีอิทธิพลต่อนักเรียนนะครับมีในงานพิธีต่างๆในโรงเรียนหรืองานที่ใช้ต้อนรับประธานในพิธีครับเช่นงานพิธีวันไหว้ครูพิธีใหญ่เชิงพิธีการและพิธีงานที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ครับ
0: ปรบมือให้กับคำตอบของสถานการณ์ A นะครับนะอันนี้ก็ตกผลึกข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปสถานการณ์ B ในเรื่องของการแสดงเต้นกำรำเคียวนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วเพื่อนๆรับชมรับฟังได้เลยนะครับ
2: ค่ะที่หนูเลือกสถานการณ์ B นะคะเพราะว่าเพลงการแสดงเต้นกำรำเคียวเนี่ยค่ะส่งผลต่อสังคมคือช่วยสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตค่ะเต้นกำรำเคียวเนี่ยบอกถึงความสนุกสนานของดนตรีที่ประกอบในการทำนาค่ะแล้วก็ใช้ดนตรีเนี่ยเข้าไปเพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าแล้วทำให้มีความสุขต่อการประกอบอาชีพค่ะดนตรีเข้ามามีอิทธิพลต่อนักเรียนอย่างไรบ้างค่ะคืออยู่ในกิจกรรมต่างๆของชีวิตหนูเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นตอนทำกับข้าวตอนนั่งรถตอนทำการบ้านหรือไม่ก็ตอนอาบน้ำค่ะดนตรีเนี่ยช่วยให้เราผ่อนคลายและมีสมาธิจดจ่อเวลาเราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ค่ะ
0: ปรบมือให้กับสถานการณ์ B นะครับครบถ้วนกระบวนความเลยนะครับต่อไปสถานการณ์ C เล่นดนตรีให้ผู้ป่วยฟังนะเพื่อนำเสนอนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มนำเสนอได้เลย
3: ในสถานการณ์ C นะคะหรือว่าการเล่นดนตรีให้ผู้ป่วยฟังมีผลดีต่อสุขภาพจิตนะคะทำให้มีสมาธิผ่อนคลายเกิดความสนุกสนานจิตใจเบิกบานร่าเริงแจ่มใสค่ะมีผลทำให้บุคคลนั้นมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นค่ะและเป็นหนึ่งในวิธีการบำบัดสำหรับผู้ป่วยและสามารถช่วยบำบัดขออภัยค่ะและสามารถช่วยบำบัดอารมณ์ได้ค่ะดนตรีเข้ามามีอิทธิพลต่อนักเรียนอย่างไรบ้างพร้อมยกตัวอย่างมีผลในการบำบัดอารมณ์ของตัวหนูเองค่ะและยังช่วยเพิ่มสมาธิในการทำงานต่างๆด้วยค่ะเหมือนเวลาหนูทำงานหรือว่าอาจจะเขียนงานวาดภาพก็อาจจะต้องใช้ดนตรีในการเพิ่มมูดหรือว่าทำให้มีสมาธิมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ
0: ปรบมือให้กับสถานการณ์ C นั่นเองนะครับต่อไปสถานการณ์สุดท้ายเรื่องของการซ้อมดนตรีนะครับนะสถานการณ์สุดท้ายนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆที่อยู่ทางปลายทางนะครับก็น่าจะได้คำตอบตกผลึกกันข้อมูลมาได้ค่อนข้างดีเช่นเดียวกันนะครับพร้อมยังเอ่ยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารับชมเพื่อนๆที่อยู่ทางต้นทางกันนะครับ
4: ค่ะสถานการณ์ดีนะคะก็คือการซ้อมดนตรีค่ะการซ้อมดนตรีเนี่ยทำให้เราฝึกสมาธินะคะแล้วก็ยังฝึกกล้ามเนื้อไปในตัวด้วยค่ะแล้วก็การซ้อมดนตรีเนี่ยถ้าใครที่ชอบดนตรีใช่ไหมคะก็จะรู้สึกผ่อนคลายไม่เครียดค่ะทำให้จิตใจสงบบางคนเนี่ยใช้สำหรับการคลายเครียดนะคะแล้วก็ดนตรีเข้ามามีอิทธิพลต่อนักเรียนยังไงส่วนตัวเนี่ยหนูรู้สึกว่าดนตรีนะคะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกวันเลยค่ะมาโรงเรียนแล้วก็เคารพธงชาตินะคะด้วยเพลงชาติของเราแล้วก็ดนตรีเนี่ยยังช่วยขออภัยค่ะดนตรีเนี่ยเข้ามาในชีวิตเราโดยการทำให้เราผ่อนคลายส่วนใหญ่คนที่เศร้าหรือว่ามีเรื่องกังวลเขาก็จะฟังเพลงนะคะเพื่อที่ให้มีอาจจะทำให้มีแรงบันดาลใจหรือว่าอาจจะช่วย ลบความเศร้านั้นทิ้งค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับปรบมือให้กับสถานการณ์ดีนะครับนะเพื่อนๆตกผลึกข้อมูลได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับก็นักเรียนก็อย่าลืมเก็บใบงานรวบรวมให้กับคุณครูด้วยนะครับส่วน

0: นักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับก็รวบรวมรายงานให้กับคุณครูที่ควบคุมด้วยนะครับนะครับแล้วก็ทบทวนนำเสนอข้อมูลกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนบทเรียนครั้งถัดไปเป็นในเรื่องของสร้างสรรค์งานดนตรีเพลงเกี่ยวข้าวสัปดาห์หน้าเราจะได้แต่งเพลงกันและเราจะได้ร้องเพลงกันนะครับนะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับใบความรู้ที่6นะครับเรื่องสร้างสรรค์งานดนตรีเพลงเกี่ยวข้าวแล้วก็ใบงานที่7ด้วยนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับก็สามารถขอรับได้กับคุณครูที่ควบคุมอยู่ทางปลายทางนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ทางต้นทางนะครับคุณครูก็จะเตรียมไว้ให้อีกเช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้นักเรียนคนใดมีข้อสงสัยไหมครับไม่มีนะครับก็อย่าลืมกลับไปเติมเต็มข้อมูลกับที่บ้านนะครับทบทวนความรู้นะครับสัปดาห์หน้ามาเราจะได้ใช้ความรู้เก่ามาศึกษาต่อกันได้อย่างดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

คือเราก็วางระบบว่าในโรงพยาบาลนะห้ามสูบบุหรี่เป็นเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายนะแต่คำที่เขาย้อนมา1คำเนี่ยทำให้ผมก็พูดไม่ออกว่าอ้าวเห็นลูกน้องหมอยังสูบเลย

0: วิสัยทัศน์หรือว่าเป้าหมายสูงสุดขององค์กรที่เราได้ร่วมกันจัดทำคือโรงพยาบาลพนมเป็นโรงพยาบาลที่หนึ่งในใจคุณที่สำคัญอีกหนึ่งที่มันเกี่ยวเนื่องก็คือเรื่องของโรงพยาบาลคุณธรรมองค์กรคุณธรรมของโรงพยาบาลพนมก็จะมีอัตลักษณ์หลักอยู่4อย่างก็คือพอเพียงมีวินัยแบ่งปันน้ำใจไม่โกงโรงพยาบาลเองเนี่ยทำไมต้องมาให้ความสำคัญแล้วก็เข้มงวดเข้มข้นกับกิจกรรมการเลิกสูบบุหรี่เราคงจะพูดได้ไม่เต็มปากถ้าตัวเราหรือว่าบุคลากรของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเลิกบุหรี่ได้
1: ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมแล้วก็อีกอย่างก็มีระเบียบวินัยด้วยสถานที่อย่างนี้ถ้าไม่ถูกบุหรี่แล้วก็รักษากฎระเบียบวินัยผมว่าเป็นการดีมาก
2: ประชาชนที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลจะรู้ตัวเลยครับว่าเข้าพื้นที่ในโรงพยาบาลจะไม่มีการสูบบุหรี่ในส่วนที่ว่าเข้าโครงการไปแล้วตอนนี้จากเป็นผู้สูบบุหรี่ก็บางคนก็ผันตัวเองมาเป็นนักกีฬาเป็นนักวิ่งอะไรแบบนี้ครับ
0: กลไกของเราก็คือมีการตรวจโดยการตรวจนิโคตินในทางเดินหายใจแล้วก็ปัสสาวะตรวจแล้วเราก็พบว่ามีใครบ้างที่สูบบุหรี่ก็ทำบันทึกข้อตกลงนะครับว่าเราจะร่วมกันในการที่จะเลิกบุหรี่นะครับเพื่อที่เป็นองค์กรที่ปลอดบุหรี่ 100% นะโดยงานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนนะครับผ่านทางคลินิกสาขาคลินิกเลิกบุหรี่เนี่ยนะครับเข้ามาบำบัดร่วมกับการใช้สมุนไพรทางแพทย์แผนไทยก็คือยาดอกขาว
3: ขั้นตอนก็คือจะเริ่มต้นจากการคัดกรองเจ้าหน้าที่ทั้งหมดโดยการใช้ตัวตรวจจับคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะกับการตรวจโคตินินในปัสสาวะค่ะแล้วหลังจากที่ว่าเราบำบัดก็จะมีการประเมินซ้ำนะคะของเจ้าหน้าที่ก็คือปีละ2ครั้งอะค่ะหลังจากบำบัดครบ6เดือนก็จะติดตาม

0: ีนี้เนี่ยโดยกิจกรรมก็คือเราไปผูกยึดโยงว่าถ้าท่านสามารถที่จะเลิกบุหรี่ได้ก็จะมีแต้มบวกในการเพิ่มความดีความชอบในการประเมินประสิทธิภาพผลเพื่อการเพิ่มเงินเดือนถ้าใครเลิกบุหรี่ไม่ได้ก็คงจะต้องมีแต้มลบนะครับที่จะพิจารณาในการเพิ่มน้อยกว่านะครับหรือว่าไม่เพิ่มเงินเดือนประจำปีที่ผ่านมาก็ได้รับผลการตอบรับเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของเราที่มีการติดบุหรี่อยู่ประมาณ 5-6 คนเนี่ยครับเข้าสู่กระบวนการนะแล้วก็สามารถที่เลิกบุหรี่ได้อย่างเด็ดขาด
1: ก่อนที่จะมาทำงานก็สูบบุหรี่อยู่ครับแต่ว่าพอได้เข้ามาทำงานเขาก็จะมีโครงการเลิกสูบบุหรี่ก็เข้าร่วมโครงการแล้วก็จะเลิกไปเรื่อย
2: เป็นคนสูบบุหรี่คนสูบบุหรี่นี่จะเหนื่อยง่ายแต่ตอนนี้ไม่เหนื่อยนะครับแล้วก็เริ่มจะวิ่งเพื่อออกกำลังกาย
0: ในส่วนที่เราจะเพิ่มเติมคงต้องขยายวงกว้างไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสาธารณสุขอำเภอเจ้าหน้าที่ประจำรปศต.ซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยทั้งหมดก็ประมาณสัก300กว่าคนเนี่ยนอกจากนั้นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญที่ควรจะต้องเป็นแบบอย่างก็คือพี่น้องอสม.

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูกวางค่ะนางสาววัชริยาเดชาสิทธิ์นะคะครั้งที่แล้วนักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะรวมถึงประเภทประโยชน์แล้วก็โทษของมันเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะว่าคลื่นเนี่ยมันคืออะไรนะคะผ่านเนื้อหาเรื่องคลื่นนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนจะต้องอธิบายการเกิดคลื่นได้แล้วก็ระบุประเภทของคลื่นที่แบ่งตามเกณฑ์ต่างๆได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะคำถามที่ครูจะถามคำถามแรกนะคะง่ายๆเลยค่ะนักเรียนรู้จักคลื่นอะไรบ้างตอบมาเลยค่ะคลื่นไมโครเวฟคลื่นวิทยุอันนี้อะไรคะมีรังสี X อันนี้เหล่านี้เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถูกต้องไหมมีอีกไหมแชร์กันค่ะรังสีแกมมาอะไรคะอินฟราเรดมีใกล้ๆตัวไหมใกล้ๆตัวมากเลยอะไรอย่างเงี้ยอัลตราไวโอเลตโอ้โหตอนนี้ทุกคนเนี่ยตอบกันนะคะอย่างมั่นใจนะคะห้องปลายทางก็น่าจะเหมือนกันเพราะว่าครั้งที่แล้วเราได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาบ้างแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะมีคำถามที่คำตอบที่แตกต่างจากเพื่อนห้องต้นทางก็ได้นะคะบางคนอาจจะตอบว่าคลื่นน้ำหรืออาจจะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟคลื่นอินฟราเรดแสงรังสีอัลตราไวโอเลตรังสี X หรือว่ารังสีแกมมาแบบนี้นะคะพวกนี้ก็เป็นคลื่นทั้งนั้นเลยนะคะเอาละต่อไปคลื่นที่นักเรียนรู้จักมีลักษณะเป็นอย่างไรโอ้โหพอคำถามนี้เงียบเลยนะคะคลื่นที่นักเรียนรู้จักเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นยังไงคะถ้าเกิดว่าต้องทำท่าทางเนี่ยมันเป็นท่าทางยังไงคะคลื่นเนี่ยเดี๋ยวดูภาพเด็กๆของเราที่อยู่ต้นทางนะคะที่กำลังทำลักษณะของคลื่นดูกลุ่มที่5โอ้โหนะทำยังไงคะนะคะตอนนี้เด็กๆก็กำลังทำลักษณะของคลื่นนะว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการทำให้เกิดคลื่นล่ะนักเรียนเราสามารถทำยังไงได้บ้างทำให้เกิดคลื่นทำยังไงได้บ้างคะทำยังไงดีคะบางคนบอกว่าสั่นบางคนบอกว่าเขย่าอันนี้ในกรณีของคลื่นอะไรดีบางคนบอกคลื่นเชือกคลื่นในเส้นเชือกบางคนบอกว่าคลื่นในทะเลในทะเลก็เป็นคลื่นอะไรนักเรียนคลื่นน้ำนะทำได้นะคะนักเรียนโอเคเอาล่ะทีนี้วันนี้ครูจะให้นักเรียนเนี่ยสร้างคลื่นให้ครูหน่อยนะคะผ่านกิจกรรมที่1นะคะเรื่องคลื่นสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนมีขั้นตอนในการทำเนี่ยเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีภาพประกอบให้แบ่งออกเป็น2ตอนเดี๋ยวจะให้ศึกษาตอนแรกก่อนนะคะตอนแรกก่อนแล้วก็ตอบครูให้ได้ว่าวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปของกิจกรรมในตอนที่1เนี่ยคืออะไรนะคะเป็นอย่างไรต้องตอบครูให้ได้ก่อนนะครูจะเช็คความเข้าใจของนักเรียนหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้อ่านใบกิจกรรมนี้แล้วนะคะอ่านให้ละเอียดนะคะให้รอบคอบนะแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามของครูกันค่ะให้เวลาศึกษาใบกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: โดยสรุปของกิจกรรมตอนที่1เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองมาฟังเพื่อนห้องต้นทางสรุปให้เราฟังดีกว่าใครดีคะนักเรียนยกมือแล้วนะคะจากกลุ่มที่5เรามาฟังเพื่อนของเรากันเลยค่ะ
1: ครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับก็คือใส่น้ำลงไปในถังครับโดยที่ให้มีความลึกครับโดยประมาณ2เซนครับผมเสร็จแล้วนะครับใช้ดินสอครับแตะไปที่ผิวน้ำเบาๆครับ2ครั้งอย่างต่อเนื่องครับหลังจากนั้นครับสังเกตคลื่นที่เกิดขึ้นครับและลงบันทึกลงในใบงานที่1ครับหลังจากเสร็จขั้นตอนที่2นะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่3นะครับคือให้วางเม็ดโฟมตามตำแหน่งในภาพครับผมเสร็จแล้วให้เพื่อเป็นแทนอนุภาคของน้ำครับและใช้ดิสซอครับทำรีพีทขั้นตอนเดิมเลยครับผมเสร็จแล้วก็บันทึกผลงานลงในใบงานที่1ครับ
0: อ้าวขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่5นะคะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปนะคะแอบมีการรีพีทมีการใส่ข้อมูลภาษาอังกฤษเล็กน้อยนะรีพีทก็คือทำซ้ำนะคะนักเรียนวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเดี๋ยวครูช่วยเพิ่มเติมให้นะคะเห็นภาพไหมคะนักเรียนเราจะต้องใช้ดินสอแตะผิวน้ำของถาดน้ำเบาๆ2ครั้งอย่างต่อเนื่องลักษณะนะคะต้องสังเกตลักษณะของคลื่นที่เกิดขึ้นเน้นย้ำนะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางแล้วก็คุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางนะคะจะต้องให้นักเรียนเนี่ยจับนะคะดินสอในลักษณะที่เหมือนในภาพเลยนะคะต้องตั้งฉากนะคะกับผิวน้ำนะคะแล้วก็ลำดับถัดไปนะคะเมื่อเราใส่เม็ดโฟมลงในผิวน้ำแล้วให้ใช้ดินสอแตะผิวน้ำนะคะในถาดน้ำเบาๆอย่างต่อเนื่องแล้วเราก็สังเกตลักษณะของคลื่นแล้วก็การเคลื่อนที่ของเม็ดโฟมอันนี้เนี่ยจะมีเม็ดโฟมนะคะใส่ลงไปในถาดของเราด้วยเม็ดโฟมมันมีมวลที่เบามากดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปิดพัดลมแรงเกินไปหรือว่าไม่ได้ทำอยู่ในห้องเนี่ยคุณครูจะต้องระวังค่ะว่ามันจะปลิวได้นะคะดังนั้นนะคะต้องรักษาเม็ดโฟมดีๆนะคะเพราะว่ามันเบาค่ะเอาละค่ะอันนี้นะคะก็เป็นใบกิจกรรมที่ครูได้ให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็ต้นทางได้ศึกษาเมื่อสักครู่นะคะเอาละทีนี้มาดูที่ใบงานกันดีกว่านะคะว่านักเรียนจะต้องบันทึกข้อมูลลงในใบงานที่1นะคะเรื่องคลื่นสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับในตอนแรกเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยลงมือทำกิจกรรมได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวตอนที่2เดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนแล้วค่อยลงมือทำไปพร้อมกันนะคะตอนนี้นักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: เอาละค่ะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมในตอนที่1ได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะเดี๋ยวเราทำกิจกรรมตอนที่1เสร็จแล้วเรามาแลกเปลี่ยนผลการทำกิจกรรมร่วมกันดีกว่านะคะเอาตัวแทนจากห้องต้นทางใครจะเป็นคนนำเสนอเป็นกลุ่มแรกดีกลุ่มที่4ได้ไหมคะกลุ่มที่4นะคะเดี๋ยวเรามาฟังตัวแทนจากกลุ่มที่4กันค่ะขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้เพื่อนของเราหน่อยค่ะ
1: เมื่อหนูใช้ดินสอแตะผิวน้ำ2ครั้งอย่างต่อเนื่องนะคะมันจะเป็นคลื่นที่กระจายตัวออกจากจุดศูนย์กลางค่ะและส่วนเมื่อวางเม็ดโฟมบนผิวน้ำเม็ดโฟมมีการกระเด้งกระทบผิวน้ำค่ะขึ้นลงค่ะ
0: โอเคค่ะอันนี้ตัวแทนจากกลุ่มที่4นะคะปรบมือให้เพื่อนอีก1ครั้งค่ะอันนี้นะคะก็คือเพื่อนของเรานะคะก็ได้นำสิ่งที่เขาสังเกตเห็นได้จริงๆนะคะมาเล่าให้เราฟังนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางนะคะได้ผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในห้องของเราได้รวมถึงสอบถามคุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางได้เลยนะคะเอาละค่ะอันนี้ก็เป็นตอนแรกที่เราได้ทำกันนะคะมันมีคำถามท้ายกิจกรรมอยู่ไม่กี่ข้อนะคะข้อแรกเนี่ยถามเอาไว้ว่าการใช้แท่งดินสอแตะหรือรบกวนผิวน้ำเป็นการให้พลังงานชนิดใดแก่น้ำเรียนมาแล้วตอนม.2นะเกี่ยวกับพลังงานตอบพร้อมกันให้ครูชื่นใจหน่อยพลังงานอะไรคะนักเรียนพลังงานก้นถูกต้องเลยนะคะหรือเป็นพลังงานที่เกิดจากการทำงานนั่นเองค่ะต่อไปค่ะนักเรียนการใช้แท่งดินสอแตะหรือรบกวนผิวน้ำเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานอย่างไรบ้างเปลี่ยนแปลงพลังงานอย่างไรบ้างกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนตอบครูดีคะอาจจะต้องให้รายละเอียดหน่อยเอาเป็นตัวแทนตอบแล้วกันกลุ่มไหนดีคะกลุ่มไหนดีคะกลุ่ม2ดีไหมคะลองเล่าให้ครูฟังหน่อย
2: ค่ะก็การใช้ดินสอแตะหรือรบกวนผิวน้ำมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานอย่างไรใช่ไหมคะมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานก็คือคนเนี่ยส่งพลังงานไปยังดินสอใช่ไหมคะทำให้แล้วก็ดินสอเนี่ยส่งพลังงานไปยังที่ผิวน้ำทำให้ผิวน้ำเนี่ยค่ะมีลักษณะเป็นคลื่นค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆให้วีนาเพื่อนของเราหน่อยนะคะการเปลี่ยนแปลงพลังงานเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรตอนที่เราใช้แท่งดินสอเนี่ยแตะที่ผิวน้ำนะคะนักเรียนเมื่อเราออกแรงขยับนะคะดินสอหรือที่วีนาบอกว่ามนุษย์หรือคนเรานี่แหละแตะผิวน้ำ

0: ขึ้นลงเนี่ยมันเป็นการให้พลังงานกับดินสอค่ะนักเรียนพลังงานที่ดินสอได้รับจะถูกส่งต่อไปยังผิวน้ำเมื่อผิวน้ำได้รับพลังงานพลังงานก็จะถูกส่งต่อไปรอบทุกทิศทางของจุดที่ดินสอแตะผิวน้ำนั่นเองค่ะเอาละค่ะข้อต่อไปนะคะเมื่อเราวางเม็ดโฟมบนผิวน้ำแล้วใช้ดินสอแตะผิวน้ำของถาดเบาๆอย่างต่อเนื่องเม็ดโฟมเนี่ยมีการเคลื่อนที่อย่างไรและคลื่นที่เกิดขึ้นมีทิศทางการเคลื่อนที่อย่างไรคำถามข้อนี้นะคะอีกหนึ่งครั้งเมื่อวางเม็ดโฟมบนผิวน้ำแล้วใช้ดินสอแตะผิวน้ำของถาดเบาๆอย่างต่อเนื่องเม็ดโฟมเนี่ยมีการเคลื่อนที่อย่างไรอันนี้เม็ดโฟมมีการเคลื่อนที่อย่างไรนะคะและคลื่นที่เกิดขึ้นมีทิศทางการเคลื่อนที่อย่างไรจากที่ครูเนี่ยฟังการนำเสนอของเพื่อนห้องต้นทางแล้วก็ได้เดินสำรวจดูเนี่ยครูเชื่อว่าอันแรกเนี่ยตอบได้ว่าเม็ดโฟมเนี่ยเคลื่อนที่อย่างไรนะคะและคลื่นที่เกิดขึ้นหลังมันเคลื่อนที่อย่างไรนักเรียนลองอธิบายเป็นภาษาของนักเรียนง่ายๆให้ครูฟังแล้วเข้าใจหน่อยตัวแทนห้องต้นทางกลุ่มไหนจะตอบครูดีคะยกมืออย่างรวดเร็วเลยค่ะนักเรียนใครก็ได้ค่ะยกมือแล้วนะคะจากกลุ่มที่5เชิญเลยค่ะ
1: สำหรับเม็ดโฟมนะครับก็จะมีการขยับเป็นขึ้นลงครับผมแล้วก็ขึ้นเนี่ยมีการเคลื่อนที่ครับโดยการเป็นการขยับเป็นวงกลมครับโดยจุดศูนย์กลางคือดินสอครับผม
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่5ด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับเม็ดโฟมนะคะก็จะมีการเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวดิ่งนะคะในขณะที่คลื่นหรือพลังงานเคลื่อนที่ไปอีกด้านหนึ่งของถาดน้ำอันนี้นักเรียนน่าจะสังเกตเห็นตอนที่ทำกิจกรรมแล้วนะคะแล้วการเคลื่อนที่ของเม็ดโฟมเนี่ยแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนที่ของอะไรเม็ดโฟมมันแทนอะไรครูได้บอกไปแล้วในใบกิจกรรมเขาได้ให้ข้อมูลแล้วเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่ของเม็ดโฟมแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนที่ของอะไรคะนักเรียนอนุภาคของน้ำถูกต้องเลยนะคะการเคลื่อนที่ของเม็ดโฟมเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับการเคลื่อนที่ของผิวน้ำหรืออนุภาคของน้ำนั่นเองเพราะเราพูดในกิจกรรมไปแล้วว่าเม็ดโฟมเนี่ยเราให้แทนอนุภาคของน้ำนะคะดังนั้นเนี่ยการเคลื่อนที่ของเม็ดโฟมกับการเคลื่อนที่ของผิวน้ำของหรืออนุภาคน้ำก็คือเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกันนะคะต่อไปดังนั้นเนี่ยนักเรียนจะสรุปการเกิดขึ้นน้ำได้อย่างไรดังนั้นเราจะสรุปการเกิดขึ้นน้ำได้ว่าอย่างไรคะนักเรียนขึ้นน้ำเราอธิบายไปแล้วนะที่เราได้เห็นในถาดน้ำของเรานะคะพูดถึงพลังงานรวมถึงอนุภาคของน้ำแล้วเราจะสรุปได้ไหมว่าคลื่นน้ำมันเกิดได้อย่างไรเกิดจากอะไรคะนักเรียนขอตัวแทนตอบสักหนึ่งคนเดี๋ยวครูช่วยเพิ่มเติมในส่วนที่มันอาจจะยังไม่สมบูรณ์ให้เราลองพูดออกมาเป็นภาษาของเราก่อนดีกว่าจะสรุปการเกิดคลื่นน้ำได้ยังไงคะนักเรียนมันเกิดได้ยังไงอะคลื่นน้ำอยู่เฉยๆเกิดไหมไม่เกิดแต่มันเกิดขึ้นเพราะว่าคนหรือว่าตัวเราไปทำอะไรคะไปยุ่งกับมันใช่ไหมไปยุ่งกับมันใช่ไหมคะนักเรียนเมื่อกี้การที่เราไปยุ่งคือเราใช้ดินสอเนี่ยจุ่มลงไปในถาดน้ำแต่เรายุ่งในลักษณะอื่นได้ไหมนักเรียนเคยโยนก้อนหินลงไปในน้ำไหมแล้วเกิดคลื่นเหมือนกันไหมคะลักษณะเดียวกันดังนั้นเนี่ยการเกิดขึ้นน้ำนะคะนักเรียนมันเกิดจากการที่เราไปรบกวนหรือว่าไปให้พลังงานแก่น้ำเหมือนที่เมื่อกี้ที่เราคุยกันว่ามันไปยุ่งกับมันนั่นแหละนักเรียนก็คือการที่เราไปให้พลังงานกับมันนะคะซึ่งน้ำเนี่ยให้มันเป็นตัวกลางมันเป็นตัวกลางเมื่อได้รับพลังงานก็จะเกิดการสั่นซึ่งตัวกลางจะสั่นอยู่กับที่ถูกต้องไหมเหมือนเม็ดโฟมแต่พลังงานน่ะจะถูกส่งต่อออกไปเป็นทอดๆถูกไหมคะอันนี้นะคะก็คือการเกิดคลื่นน้ำนั่นเองนะคะเอาละต่อไปเรารู้จักคลื่นรวมถึงการเกิดคลื่นน้ำและเดี๋ยวเราลองมาดูคลื่นในอย่างอื่นบ้างนะคะถ้านักเรียนต้องการทำให้เกิดคลื่นเพื่อถ่ายทอดพลังงานจากด้านหนึ่งของสปริงไปสู่อีกด้านหนึ่งของสปริงนักเรียนสามารถทำได้อย่างไรคราวนี้เราจะต้องมีอุปกรณ์ให้กับนักเรียนก็คือสปริงนะคะ

เอาละค่ะนะคะเมื่อกี้ครูนะคะก็ได้สาธิตนะคะคลื่นที่เกิดขึ้นในสปริงแล้วนะคะว่าเราจะสามารถส่งพลังงานจากด้านหนึ่งของสปริงไปอีกด้านหนึ่งของสปริงเนี่ยได้อย่างไรนะคะที่เราสามารถที่จะทำกิจกรรมในตอนที่สองนะคะการสังเกตคลื่นในสปริงซึ่งเราจะต้องทำสองอย่างด้วยกันหนึ่งก็คือเราจะต้องกระตุกปลายของสปริงไปด้านซ้ายและขวาในแนวตั้งฉากกับแนวของสปริงอย่างต่อเนื่องอันนี้นะคะคืออันแรกอย่างที่สองเมื่อกระตุกปลายสปริงเข้าและออกในแนวเดียวกับแนวของสปริงอย่างต่อเนื่องเนี่ยผลการสังเกตจะเป็นอย่างไรเมื่อสักครู่นะคะนักเรียนน่าจะเห็นว่าครูได้ทำการผูกโบนะคะสีชมพูเอาไว้ตรงสปริงด้วยนะคะซึ่งตัวโบนี้นะคะนักเรียนก็จะได้สังเกตเห็นนะคะอนุภาคนะของสปริงได้ชัดเจนขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโบนี้ก็จะเป็นเหมือนเปรียบเสมือนเม็ดโฟมจากกิจกรรมที่แล้วนะคะแต่อันนั้นแทนน้ำอันนี้ก็คือแทนอนุภาคของตัวสปริงนั่นเองแล้วก็ได้เห็นทิศทางชัดเจนขึ้นนะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนที่อยู่ต้นทางนะคะได้สังเกตนะการเกิดคลื่นในสปริงนะคะแล้วก็บันทึกข้อมูลค่ะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามท้ายกิจกรรมกันนะคะในตอนที่2ค่ะคำถามข้อแรกครูถามว่าการกระตุกปลายของสปริงเป็นการให้พลังงานชนิดใดกับสปริงคะนักเรียนพลังงานอะไรคะนักเรียนเรียนมาแล้วตอนม.2พลังงานพลังงานกลนะพลังงานกลหรือพลังงานที่เกิดจากการทำงานนั่นเองค่ะต่อไปริบบิ้นสีแดงหรือของครูเนี่ยเป็นสีชมพูที่ผูกติดไว้กับสปริงเนี่ยเพื่อจุดประสงค์อะไรในกิจกรรมนี้คะนักเรียนเพื่ออะไรคะเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นการเคลื่อนที่ของอะไรคะของถ้าไม่ผูกเห็นคลื่นไหมเห็นเอาแล้วผูกเพื่อสังเกตการเคลื่อนที่ของอะไรของสปริงหรืออนุภาคของสปริงนะคะก็คือเราจะใช้เป็นจุดสังเกตทิศทางการเคลื่อนที่ของสปริงหรือว่าตัวกลางนั่นเองอย่างที่เราทำคลื่นน้ำเราใช้เม็ดโฟมใช่ไหมคะอันนี้เราก็ใช้ริบบิ้นนั่นเองค่ะเมื่อกระตุกปลายของสปริงไปด้านซ้ายและขวาในแนวตั้งฉากกับแนวของสปริงคลื่นที่เกิดขึ้นเคลื่อนที่อย่างไรคะอันนี้คือกรณีแรกที่เราทำการทดลองเลยสะบัดสปริงไปซ้ายขวาในแนวตั้งฉากกับแนวของสปริงคลื่นที่เกิดขึ้นเป็นยังไงคะนักเรียนมันจะเคลื่อนที่ไปยังไงคะเอาเฉพาะคลื่นก่อนละกันยังไม่ต้องพูดถึงตัวริบบิ้นหรือว่าอนุภาคของสปริงเคลื่อนที่ยังไงคะนักเรียนไปเพื่อนบอกว่าเคลื่อนที่แนวเป็นไงคะแนวเดียวกับสปริงถูกต้องเลยนะคะนักเรียนลองมาดูให้เห็นชัดๆอีกหนึ่งครั้งเมื่อสะบัดสปริงซ้ายขวาใช่ไหมคะเราจะเห็นคลื่นที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะนักเรียนที่เป็นเหมือนที่นักเรียนทำ

0: มือเป็นคลื่นเนี่ยมันจะเคลื่อนที่อย่างเงี้ยคะภาพสโลโมชั่นไปในแนวเดียวกับสปริงค่ะนะคะคลื่นก็จะเคลื่อนที่ไปตามแนวของสปริงนั่นเองต่อไปเมื่อเรากระตุกปลายของสปริงไปด้านซ้ายและขวาในแนวตั้งฉากกับแนวของสปริงริบบิ้นพูดถึงริบบิ้นนะคะที่ผูกติดกับสปริงไว้เคลื่อนที่ยังไงคะนักเรียนริบบิ้นใช้การทดลองเมื่อกี้เลยนะคะดูดีๆค่ะครูมีภาพให้ดูอีกหนึ่งครั้งนักเรียนดูนะคะดูเฉพาะริบบิ้นนะคะเคลื่อนที่ยังไงคะน่าจะเห็นแล้วนะคะมันจะเคลื่อนที่กลับไปกลับมาใช่ไหมคะในแนวที่ตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่นทุกคนนึกภาพตามนะริบบิ้นเนี่ยเมื่อกี้มันที่เราผูกไว้มันจะเคลื่อนที่กลับไปกลับมาใช่ไหมคะบางคนอาจจะบอกว่าขึ้นลงใช่ไหมคะมันจะเคลื่อนที่กลับไปกลับมาในแนวตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่นนั่นเองเนาะคลื่นของเราไปทางไหนอันนี้ตั้งฉากค่ะนักเรียนต่อไปผลการสังเกตจากกิจกรรมนี้จะแปลความหมายได้ว่าอย่างไรสำคัญนะคำถามข้อนี้ผลการสังเกตจากกิจกรรมนี้จะแปลความหมายได้ว่าอย่างไรสำคัญแต่ว่าเราต้องใช้การเชื่อมโยงข้อมูลจากคำถามที่ครูถามมาทั้งหมดว่าพอเราสะบัดสปริงเนี่ยซ้ายขวานะคะทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นและการเคลื่อนที่ของตัวริบบิ้นที่แทนอนุภาคของสปริงมันมีทิศทางที่เป็นยังไงกันคะนักเรียนไปในทางเดียวกันไหมถามอย่างนี้ก่อนอันนึงไปทางนี้อันนึงอยู่กับที่มันขวางกันหรือว่ามันไปในแนวทางเดียวกันคะมันขวางกันอยู่นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะแปลความหมายเนี่ยเราก็จะแปลได้ว่าการเกิดขึ้นในกรณีเมื่อกี้นะคะตัวกลางจะสั่นในแนวที่ตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นครูเขียนแบบนี้เนี่ยเข้าใจไหมคะนักเรียนตัวกลางก็คือแทนด้วยริบบิ้นแต่จริงแล้วริบบิ้นนี่แทนอนุภาคของสปริงนะก็คือตัวกลางจะสั่นในแนวตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นนะคะอันนี้เนาะต่อไปกรณีที่สองที่เราทำการทดลองเมื่อกระตุกปลายของสปริงเข้าและออกในแนวเดียวกับแนวของสปริงคลื่นที่เกิดขึ้นเคลื่อนที่อย่างไรและริบบิ้นที่ผูกติดกับสปริงไว้เคลื่อนที่อย่างไรผลการสังเกตจากกิจกรรมนี้จะแปลความหมายได้ว่าอย่างไรก่อนหน้านี้กรณีแรกครูย่อยคำถามยาวๆอันนี้เนี่ยเป็นคำถามสั้นๆแต่อันนี้ครูเอากรณีที่สองแล้วมาสรุปเลยว่าจะตอบได้ไหมว่าคลื่นเนี่ยที่เกิดขึ้นน่ะเคลื่อนที่อย่างไรริบบิ้นที่ติดกับสปริงไว้เคลื่อนที่อย่างไรแล้วผลการสังเกตกิจกรรมเนี่ยเราแปลความหมายออกมาได้ยังไงก็อ้างอิงจากอันเมื่อกี้ได้เลยแต่ว่าให้เอามาเชื่อมโยงกับกรณีที่2ที่เราทำการทดลองไปพอตอบได้ไหมคะนักเรียนครูขอตัวแทนห้องต้นทางสัก1คนได้ไหมเดี๋ยวครูจะช่วยเพิ่มเสริมเติมเต็มในส่วนที่ขาดตกไปให้นะคะใครดีคะนักเรียนใครอยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางแล้วก็เพื่อนๆห้องต้นทางบ้างใครดีเอาขอสักหนึ่งคนลูกคิวไหมคะเอาไม่เอานะคะเอาที่เราทดลองแล้วเราเห็นจริงเลยอันนี้คืออันที่เพื่อนเนี่ยสะบัดสปริงในลักษณะเข้าออกใช่ไหมคะเมื่อกี้กลุ่มที่4เป็นคนสะบัดใช่ไหมที่เห็นชัดๆใช่ไหมคะพอจะอธิบายให้ครูฟังได้ไหมได้ไหมคะนักเรียนขอสักหนึ่งคนใครก็ได้ค่ะเดี๋ยวมีคะแนนพิเศษให้เลยข้อนี้ลองตอบให้ครูฟังหน่อยคลื่นที่เกิดขึ้นเนี่ยเคลื่อนที่อย่างไรและริบบิ้นที่ผูกติดไว้เคลื่อนที่อย่างไรแปลความหมายได้ว่าอย่างไรลองดูเลยค่ะลองดูเลยค่ะ
1: ค่ะเมื่อกระตุกปลายของสปริงเข้าและออกนะคะในแนวเดียวกับของสปริงเคลื่อนที่นะคะแล้วก็ริบบิ้นที่ผูกติดไว้เนี่ยจะเคลื่อนที่ไปในแนวเดียวกันค่ะแล้วพอเคลื่อนที่ไปในแนวเดียวกันเนี่ยจะสามารถแสดงได้ว่าหากเราขึ้นไปในเราดันขึ้นไปเข้าและออกเนี่ยค่ะตัวกลางก็จะเช่นกันค่ะ
0: อ๋อจะสั่นเช่นกัน
1: สั่นเช่นกันในทางเดียวกัน
0: คลื่นใช่ไหมคะปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่สองนะคะอันนี้นะคะก็คือที่เราทดลองในกรณีที่สองนะคะนักเรียนตัวริบบิ้นเนี่ยนะคะก็จะใช้เป็นจุดสังเกตที่ทางการเคลื่อนที่ของสปริงนะคะที่เราจะเห็นว่ามันจะเคลื่อนที่กลับไปกลับมาเนาะในแนวที่ขนานกับการเคลื่อนที่ของคลื่นแปลความหมายได้ว่าการเกิดคลื่นในกรณีนี้นะคะนักเรียนตัวกลางจะสั่นในแนวที่ขนานกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นนั่นเองกรณีแรกคือตัวกลางตั้งฉากใช่ไหมคะตัวกลางเนี่ยจะสั่นตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นแต่กรณีที่สองมันจะขนานกันนะคะเอาละทีนี้ครูจะให้นักเรียนเอาชุดความรู้ที่นักเรียนได้จากการทำกิจกรรมนะคะมาศึกษาในใบความรู้ที่1เรื่องคลื่นซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นะคะนักเรียนจะได้เห็นว่าสิ่งที่เราได้ทำเนี่ยมันแบ่งเป็นประเภทของคลื่นเนี่ยได้กี่ประเภทอะไรบ้างแล้วใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งนะคะตอนนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนน่าจะได้ศึกษานะคะใบความรู้เรื่องคลื่นไปแล้วน่าจะพอรู้แล้วนะคะว่าเกณฑ์ในการจำแนกคลื่นเนี่ยก็มีหลายเกณฑ์ด้วยกันก็สามารถที่จะจำแนกคลื่นได้ดังต่อไปนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่านะคะคลื่นเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ส่งผ่านพลังงานจากบริเวณหนึ่งไปบริเวณอื่นซึ่งแบ่งประเภทตามการอาศัยและไม่อาศัยตัวกลางนะคะได้เป็นคลื่นกลกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยคลื่นกลเป็นคลื่นที่ส่งผ่านพลังงานกลโดยที่อนุภาคตัวกลางไม่ได้เคลื่อนที่ไปด้วยแต่จะสั่นอยู่กับที่นะคะส่วนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นที่ส่งพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าโดยไม่อาศัยตัวกลางแต่จะอาศัยการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้านั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราแบ่งประเภทของคลื่นตามทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวกลางกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นจะแบ่งได้เป็นคลื่นตามขวางกับคลื่นตามยาวซึ่งคลื่นตามขวางคือคลื่นที่มีการเคลื่อนที่ของตัวกลางเคลื่อนที่ตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่นส่วนคลื่นตามยาวก็คือคลื่นที่มีการเคลื่อนที่ของตัวกลางเคลื่อนที่ในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่นนั่นเองค่ะวันนี้นะคะนักเรียนนะคะจะต้องนำสิ่งที่เราเรียนนะไปทบทวนบทเรียนด้วยนะคะซึ่งบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะเรียนเรื่องส่วนประกอบของคลื่นการตระหนักถึงประโยชน์และอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่1เรื่องส่วนประกอบของคลื่นใบความรู้ที่2คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใบงานที่1ส่วนประกอบของคลื่นใบความรู้ที่1การสร้างอินโฟกราฟิกใบงานที่1เรื่องการตระหนักถึงประโยชน์และอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเอกสารทั้งหมดนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.beltv.ac.th ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ขอฝากเนื้อหาความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง106-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เราอยากให้คุณธรรมนำความรู้คุณธรรมนำวิชาการคุณธรรมนำปัญญาเราอยากให้เขาเนี่ยเป็นคนดีก่อนที่จะเป็นคนเก่งถ้าหากว่าเขาดีแล้วเขามีคุณธรรมแล้วมีความรับผิดชอบเขามีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาก็จะอ่านหนังสือเขาก็จะทำการบ้านเขาก็จะส่งงานเขาก็จะกลายเป็นคนเก่งวิธีการก็คือว่าการนำคุณค่าพหุวารสารหรือคุณธรรมสากลเนี่ย4ประการมาเป็นอัตลักษณ์4รักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูแล้วก็อยู่อย่างพอเพียง4ตัวนี้เรานำมาเป็นหลักยึดเปรียบเสมือนหางเสือของเรือที่จะทำให้เราเดินไปในหนทางที่ถูกต้องจากนั้นใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือโดยเริ่มจากปัญหาที่อยากแก้หรือความดีที่อยากทำ
1: ถ้าเด็กมีคุณธรรมเนี่ยความเก่งมันจะตามมาอัตโนมัติรักตัวเองรักคนอื่นเมตตาต่อผู้อื่นซื่อสัตย์ก็อย่างเช่นซื่อสัตย์ต่อเวลาซื่อสัตย์ต่อตนเองตระหนักอยู่ต่อพ่อแม่ต่อโรงเรียนต่อสถาบันอย่างเช่นเห็นเด็กมาไหว้แม่พระเนาะไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนไหว้คุณครูถ้าเรามีวินัยในเรื่องการกิจกรรมและการอ่านในช่วงเช้าค่ะคือเขาจะคิดได้เป็นสเต็ปอะค่ะมีความซื่อสัตย์ว่าถ้าเขาตั้งใจเรียนคนที่จะมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นคือกตัญญูแล้วก็จะไปสู่พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเป็นเรื่องการออมค่ะมีการออมทุกห้องทุกระดับชั้นเด็กๆจะเริ่มฝากออมที่วันละ5บาทไม่ได้กำหนดว่าสูงสุดเท่าไหร่ค่ะผู้ปกครองบางท่านก็จะใช้การแบบว่าเอาเงินจำนวนหนึ่งค่ะที่ต้องการจะออมมาให้ลูกในการออมคือมีส่วนเสริมค่ะแล้วเขาสามารถนำเงินตรงนี้ไปชำระค่าเทอมค่าเรียนพิเศษให้ลูกเขาได้ค่ะที่นี่จะออมทั้งครูและเด็กค่ะมีบางวันที่คุณครูอาจจะยังไม่ได้ออมเด็กเขาก็จะถามว่าคุณครูวันนี้ออมหรือยังคือมันสะท้อนให้เห็นว่ามีเห็นไหมเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กด้วยครูออมเด็กออมค่ะครูก็ได้เก็บตังค์ครูก็มีเงินใช้ในยามจำเป็นอย่างเงี้ยค่ะทานข้าวหมดจานเสร็จอาหารเป็นศูนย์ค่ะให้เด็กทานข้าวโดยใช้การกำหนดสัญลักษณ์ค่ะถ้าเด็กๆต้องการข้าวเยอะเขาจะยกนิ้วโป้งถ้าเขาต้องการน้อยจะเป็นนิ้วก้อยอันนี้ก็ให้เห็นคุณค่าของอาหารเนาะคือทานให้หมดเขาไปพูดต่อที่บ้านนะคะครูก็บอกว่ารู้ไหมครูแอนลูกบอกว่าคุณแม่ทานข้าวไม่หมดคุณแม่ต้องทานข้าวให้เสร็จอาหารเป็นศูนย์นะคุณแม่ก็แบบรู้สึกอายลูกฝึกวินัยเรื่องรักตัวเองรักโลกย่อขยะก่อนทิ้งในธนาคารขยะราคาขายมันจะแตกต่างกันถ้าขายทั้งขวดจะได้ราคาหนึ่งไอ้ตรงกลมๆ มันนะก็จะขายได้อีกฝาขายได้อีกราคาหนึ่งเงินตรงนี้จะอยู่ในบัญชีธนาคารห้องเรียนค่ะซึ่งเป็นการเปิดบัญชีระหว่างคุณครูประจำชั้นกับหัวหน้าห้องแล้วเด็กเขาจะทำเงินส่วนนี้มาใช้ในกิจกรรมวันคริสต์มาสวันสำคัญต่างๆหรือเพื่อนในห้องประสบอุบัติเหตุเพื่อนมีปัญหาเราก็เอาเงินตัวนี้ไปช่วยเหลือต่อค่ะธนาคารความดีโซเชียลเครดิตค่ะเป็นการโชว์แชร์เชื่อมสิ่งดีๆนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่การทำความดีประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้ปกครองเนี่ยได้ทราบแล้วก็ส่งภาพกิจกรรมเข้ามาให้เราคุณครูเองก็มีค่ะเป็นธนาคารความดีครูครูก็จะส่งเข้ามาพอสิ้นเดือนเราก็จะมีการสรุปรายงานแล้วก็มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กดีศรีมารีครูดีศรีมารีค่ะรู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะภูมิใจนะที่แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของการได้พัฒนาให้เด็กมีคุณธรรมแล้วก็จะพยายามบอกทุกคนว่าคุณธรรมทุกคนทำได้ค่ะ
0: สิ่งเหล่านี้มันเป็นมากกว่ารางวัลมันเป็นมากกว่าโล่เพราะว่ามันเป็นการพัฒนาเป็นการเปลี่ยนคนจากคนที่ธรรมดาธรรมดาให้เขาได้มีคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นคนเต็มคนเราได้ทำหน้าที่ของเราครบถ้วนและเขาออกไปเนี่ยเขาจะเป็นทั้งคนดีและเป็นทั้งคนเก่งเป็นบุคลากรเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคมเป็นงานที่มีความภาคภูมิใจครับ

0: สวัสดีครับนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับที่น่าสนใจบางอย่างนะครับเดี๋ยวจะพานักเรียนเราเนี่ยไปรู้จักกับสิ่งหนึ่งครับก็คือเราเรียกสิ่งนั้นคุ้นหูกันมากเลยเนาะคือคำว่าเทคโนโลยีครับคำถามแรกเลยครับเทคโนโลยีคืออะไรครับยกตัวอย่างก็ได้ครับว่าสิ่งที่นักเรียนคิดใช้อยู่ทุกวันนี้ครับที่เป็นเทคโนโลยีมีอะไรบ้าง
2: โทรศัพท์ค่ะ
0: โทรศัพท์มือถือมีอะไรครับ
2: คอมพิวเตอร์ค่ะ
0: คอมพิวเตอร์ดีมากครับนักเรียนเคยได้ยินเรื่องของสมาร์ทฟาร์มไหมครับเป็นฟาร์มนะครับหรือเป็นการเกษตรบางอย่างนะที่มีความอัจฉริยะของเขาเนาะอย่างเช่นครับการเลี้ยงไก่เนาะมันจะอาจจะต้องมีการควบคุมอุณหภูมินะครับให้มันมีความพอเหมาะนะเราก็สามารถที่จะควบคุมหลอดไฟนะครับการทำงานของอุณหภูมิเนี่ยให้มันมีความพอเหมาะได้ผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับหรือเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับนักเรียนมีแขกมาที่บ้านครับครูขออนุญาตเปิดประตูบ้านก่อนนะครับปึ๊บประตูบ้านครูเปิดแล้วครับครูสามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าของครูเนี่ยผ่านอะไรได้ครับโทรศัพท์มือถือนะครับเราเรียกสิ่งนี้ว่า IoT เดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อไปนะครับหลังจากที่เรียนได้ฟังมาแล้วเนาะเราจะเห็นนะครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกของเรานะครับเดี๋ยวในเนื้อหาต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้ครับว่าถ้าเราต้องการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาครับเราจะมีกระบวนการทำอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนทุกคนได้รับเอกสารแล้วใช่ไหมครับเป็นใบงานเนาะในเรื่องของบอร์ด IPSC Wi-Fi นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปให้นักเรียนครับลองเปิดศึกษาครับเกี่ยวข้องกับ IPSC Wi-Fi เนี่ยนะครับศึกษารู้จักกับไมโครคอนโทรลเลอร์นิดหนึ่งนะครับว่า IPSC Wi-Fi เนี่ยมันมีคุณสมบัตินะครับหรือมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้เวลานะครับลองศึกษาเริ่มได้ครับ

0: ครับหลังจากที่ได้ศึกษาเอกสารเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ IBSC บอร์ด IBSC Wi-Fi เบื้องต้นครับรวมถึงวิธีการติดตั้งโปรแกรม KBIDE ครับ
0: ในเอกสารนะครับจะมีหลักๆอยู่3ส่วนเนาะส่วนแรกเลยพูดถึงไมโครคอนโทรลเลอร์ถูกไหมครับและส่วนที่2พูดถึงองค์ประกอบของบอร์ดเลยครับ IPST Wi-Fi นะครับและส่วนสุดท้ายคือขั้นตอนการอะไรครับการติดตั้งโปรแกรม KBIDE นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยคุณครูจะมานะครับสาธิตให้นักเรียนดูวิธีการติดตั้งโปรแกรม KBIDE กันนะครับว่าโปรแกรมนี้มันมีกระบวนการแล้วมีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเริ่มต้นนะครับนักเรียนเปิดโปรแกรม Google Chrome ขึ้นมาหรือเบราว์เซอร์อื่นก็ได้นะครับค้นหาครับว่า KB นะครับ IDE นะครับนะครับเข้าลิงก์แรกเลยครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับนักเรียนก็จะเจอคำว่า Ready to Download นะครับคลิกเข้าไปเลื่อนลงมาครับเราก็จะเจอกับตัวติดตั้งนะครับซึ่งตัวติดตั้งเนี่ยมีหลายตัวมากเลยเนาะแล้วทีนี้ครับเราจะเลือกอย่างไรนะครับนักเรียนก็ต้องดูครับว่าเราเนี่ยคอมพิวเตอร์ที่บ้านเราเนี่ยใช้ระบบปฏิบัติการแบบไหนนะครับถ้านักเรียนใช้ Windows นักเรียนก็เลือกเลยครับ Windows แต่ถ้านักเรียนใช้ Mac นะครับนักเรียนก็เลือก Mac นะครับหรือใครใช้ Linux นะครับก็เลือก Linux ได้นะครับในที่นี้คุณครูจะเลือกเป็น Windows ก่อนนะครับขั้นตอนการติดตั้งคือนักเรียนก็เลือกครับคลิกไฟล์ที่เราดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับแล้วก็รอนะครับหลังจากนั้นครับเราก็จะกด install ครับครับจากเราติดตั้งโปรแกรมนะครับแล้วก็ install เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเดี๋ยวนักเรียนลองดูกันนะครับเราต้องทำอะไรบ้างนะครับหลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นแรกเลยครับเราต้องไปเซตก่อนครับว่าบอร์ดที่เราจะใช้ครับเป็นรุ่นไหนนะครับนักเรียนมองด้านบนครับเราก็เลือกเลยครับกดเมนูนะครับอันที่2นะครับทีนี้ครับเราก็จะมันก็จะมีนะครับบอร์ดยี่ห้อต่างๆปรากฏขึ้นมานะครับนักเรียนก็เลื่อนลงมาครับหรือค้นหาก็ได้ครับว่า IP นะครับ ST นะครับนักเรียนก็เลื่อนมานะครับแล้วก็ค้นหาคำว่า IPSC Wi-Fi นะครับแล้วนักเรียนก็กด

เลือกครับให้เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วเราก็กด change board นะครับเพื่อเปลี่ยนให้โปรแกรมรองรับกับบอร์ดนี้นะครับแล้วก็คอนเฟิร์มครับนะครับเท่านี้นะครับบอร์ดเราเนี่ยก็สามารถรองรับกับนะครับบอร์ดที่เราจะใช้แล้วเนาะต่อมาครับนักเรียนมองด้านบนนะครับจะมี1จุดนะครับที่เราต้องตั้งกันก็คือนักเรียนคลิกไอคอนนี้นะครับทีนี้ครับเราต้องดูครับว่าเครื่องเราเนี่ย USB นะครับที่เราเชื่อมต่อเนี่ยมันกับบอร์ดเนี่ยมันใช้อยู่ในคอมพอร์ตไหนนะครับซึ่งเราสามารถมันมีหลายตัวนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับในที่นี้เลือกคอม1นะครับแล้วก็ Serial Upload นะครับก็เป็นตามนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็เช็คเรียบร้อยแล้วก็กดโค้ดได้เลยนะครับเท่านี้นะครับเราก็จะพร้อมสำหรับในการเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อจะควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ของเราแล้วนะครับหลังจากที่เรียนได้เห็นนะครับขั้นตอนของการติดตั้งโปรแกรมนะครับ KV IDE แล้วเนาะเราก็จะพร้อมแล้วนะครับสำหรับการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมบอร์ดของเรานะครับแต่ครับก่อนที่นักเรียนจะไปเริ่มเขียนกันเราต้องมารู้จักบอร์ดตัวนี้ก่อนครับว่าบอร์ด IPSC Wi-Fi เนี่ยมันมีองค์ประกอบนะครับอะไรบ้างแล้วส่วนไหนนะครับเรียกว่าอะไรนะครับเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนทำนะครับกิจกรรมที่ 1.1 นะครับแล้วก็นักเรียนใช้ใบงานนะครับประกอบการทำกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวครูแจกให้นะครับคนละ1ชุดครับครับคุณครูจะเปิดให้ดูนะครับว่ากล่องเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตื่นเต้นใช่มั้ยครับนะครับอันแรกเลยนะฮะนักเรียนดูนะครับหยิบนักเรียนเปิดได้เลยครับเปิดได้เลยครับเปิดได้เลยครับลองเช็คนะครับว่าอุปกรณ์นักเรียนครบหรือเปล่านะมีเหมือนตามครูไหมนะครับตัวสำคัญเลยนะครับคือตัวนี้ครับนักเรียนหยิบมานะครับที่เป็นลักษณะเป็นบอร์ดนะครับ2ตัวตัวแรกนักเรียนสังเกตนะครับตัวที่มันจะมีหน้าจออยู่นะครับมีจอเห็นไหมตัวที่มีจอนะฮะตัวนี้คือIPSC Wi-Fi นะครับนะครับสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะครับเราสามารถเอาไปประยุกต์กับเรื่องของการควบคุมผ่านโทรศัพท์ได้นะเดี๋ยวในอนาคตเราจะเรียนกันนะครับตัวที่2นะครับก็เป็นตัวนี้ครับ IKB นะครับนักเรียนเราเดี๋ยวเราต้องเอา IKB ตัวนี้นะครับมาเชื่อมนะครับกับตัว IPSC Wi-Fi กันนะครับมีตัวที่2แล้วมีอะไรอีกครับมีชุดไฟครับนักเรียนนะครับLED นะครับหยิบขึ้นมาเจอไหมเจอไหมนะครับมีอุปกรณ์นะครับที่เป็นปุ่มนะครับนักเรียนลองดูนะแล้วก็มีเซ็นเซอร์อื่นๆด้วยนะครับลองหยิบขึ้นมาดูเนาะมีหลายตัวมากเลยตัวนี้ครับที่เราต้องใช้บ่อยๆนะครับนักเรียน Micro USB นะครับนักเรียนเราจะต้องเชื่อมต่อบอร์ดเราเนี่ยไปกับตัวคอมพิวเตอร์นะครับที่เราจะเขียนโปรแกรมนะครับลองดูเนาะมีมอเตอร์นะครับนักเรียนแล้วก็เซ็นเซอร์อื่นนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราไปเรียนรู้อีกหนึ่งเนาะว่าแต่ละตัวมันมีหน้าที่อะไรบ้างโอเคหลักๆนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันบ่อยๆนะครับก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวตัวที่เรียนกำลังศึกษาอยู่เนาะคือตัวนี้นะครับ IPSC Wi-Fi ลองดูครับว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วมีหน้าที่อะไรนะครับถ้าภาพนะครับในเอกสารเนี่ยไม่ชัดเจนนะครับนักเรียนเอาบอร์ดจริงขึ้นมาดูครับแล้วก็เทียบกันว่าลักษณะที่นักเรียนเห็นเนี่ยมันคืออะไรนะครับนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนนะครับว่าองค์ประกอบของบอร์ดมีอะไรบ้างนะครับอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแม่นยำนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะมาทำกิจกรรมที่ 1.2 กันแต่ก่อนอื่นนะครับคุณครูเนี่ยจะลองสาธิตให้ดูนะครับสัก1ข้อแล้วกันนะครับว่ามันจะทำอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนครับลองหยิบบอร์ดตัวนี้ขึ้นมานะครับตัว IPSC Wi-Fi นะครับขึ้นมาครับแล้วนักเรียนหาตัวนี้ครับหานะครับจอ LED นะครับที่ชื่อว่า ZX-LED นะครับขึ้นมาคนละ1ชิ้นนะครับเป็นกลุ่มเนาะโอเคทีนี้โจทย์ข้อแรกบอกว่านะครับให้เราต่อเข้าที่พอร์ตที่เท่าไหร่ครับพอร์ต5นะครับนักเรียนลองจิ้มดูนะครับนักเรียนก็ต้องสังเกตนะครับว่าคำสั่งบอกพอร์ต5นะครับนักเรียนก็มองที่พอร์ต5ครับหาพอร์ต5นะครับแล้วก็ใส่ลงไปใส่ให้แน่นนะครับนักเรียนได้แล้วนะครับต่อมาครับอีก1ตัวที่สำคัญนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปเชื่อมต่อกับตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็คือไมโคร USB นะครับซึ่งอาจจะเรียนลองแกะมาเลยครับนะครับแล้วนักเรียนก็ต้องเอาไมโคร USB นะครับเสียบลง

ไปที่พอร์ตนะครับ USB อยู่ตรงไหนเอ่ยได้ศึกษามาแล้วนะครับเสียบไปนะก็จับประมาณนี้นะครับสำหรับการเตรียมบอร์ดนะครับแต่ขั้นตอนต่อไปที่สำคัญก็คือการทำอะไรครับการเขียนโปรแกรมถูกไหมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะเริ่มต้นเขียนโปรแกรมง่ายๆอย่างไรนักเรียนดูครับมันจะมี2 ส่วนนะครับก็คือส่วนของอะไรครับเซตอัพนะครับกับส่วนของลูปนะเซตอัพก็คือจุดเริ่มต้นครับเราจะกำหนดอะไรเริ่มต้นอย่างไรนะครับส่วนลูปก็คือจะเป็นการทำงานแบบวนซ้ำนะครับทีนี้มาดูด้านซ้ายมือนะครับของนักเรียนนะครับลองดูนะครับด้านบนสุดเมนูแรกครับจิ้มไปนะมันก็จะเป็นส่วนของ IPST นะครับซึ่งที่จะเกี่ยวข้องกับพอร์ตต่างๆนะครับในที่นี้ครับเดี๋ยวเราเนี่ยลองเลือกเซตพินนะครับเลือกอันนี้นะครับแล้วก็ใส่ไว้ตรงเซตอัพครับบอร์ดนะครับเราใส่ไฟไว้ที่ LED ไว้ที่พอร์ตไหนครับหมายเลขอะไรครับหมายเลข5นะครับนักเรียนเราก็ต้องเลือกเซตพินตรงนี้นะครับนะครับไปที่ที่เดิมนะครับแล้วเลือก LED อันที่2นะครับลากมาใส่แล้วก็เลือกเป็น IO อะไรครับ05นะครับแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็จะมาตรงนี้นะครับเราก็จะสั่งให้มันไฟทำไมครับไฟติดนะครับไปที่ตัวนี้นะครับนี่ดิจิตอลนะครับไลท์พินแล้วก็เลือกมาครับใส่ไปนะหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมครับไปเลือกนักเรียนสามารถ copy จากตรงนี้ได้นะครับด้วยการคลิกกวาดและ duplicate นะครับเลือก LED เข้าไปครับตรงนี้นะครับเลือกเหมือนเดิมครับเป็น IO 5นะครับแล้วก็ value คือ0นะครับเราต้องแก้นะนะครับปึ๊บเราต้องแกะใส่ค่าให้กับมันเนาะนะครับค่านักเรียนมาตรงแมทนะครับแล้วก็เลือกค่าปึ๊บทีนี้มันก็จะมีค่าอยู่2ค่าครับเป็นแบบดิจิตอลเนาะก็คือ0กับ1นะครับถ้านักเรียนเลือกเป็น0นะครับเวลามันทำงานเกิดอะไรขึ้นครับไฟติดหรือไฟเปิดครับไม่เฉลยแล้วกันนะครับไปลองดูนะครับว่าถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ยผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนะครับแต่ขั้นตอนของการทำนะครับก็จะมีประมาณนี้นักเรียนดูบล็อกนะครับตั้งก่อนครับว่าเรามีพินอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างแล้วเราก็มาสั่งให้มันทำงานตามที่เราต้องการนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวนักเรียนน่ะไปประจำนะครับที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียนเนาะเป็นกลุ่มนะครับแล้วลองช่วยกันเขียนโปรแกรมนะครับตามโจทย์ที่กำหนดให้นะครับแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรลองบันทึกดูสิครับแล้วเรามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งเนาะครับตอนนี้นะครับนักเรียนทุกคนก็อยู่ที่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนะครับนักเรียนเปิดโปรแกรม KBIDE ขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับนักเรียนดูตามเอกสารที่ 1.2 เลยนะครับว่ามันมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับแล้วนักเรียนก็ทำตามเลยนะครับแล้วทดสอบดูที่บอร์ดนะครับว่ามันจะแสดงผลเป็นอย่างไรและอย่าลืมจดบันทึกลงในเอกสารด้วยนะครับครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถทำได้ครับแต่ถ้าใครมีปัญหาเนี่ยสามารถยกมือสอบถามคุณครูได้นะครับหรือถ้าเพื่อนคนไหนทำได้นะครับนักเรียนก็ถามเพื่อนๆได้เลยนะครับ

ครับหลังจากที่เรียนได้ทำกิจกรรม 1.2 ไปแล้วนะครับเราจะเห็นนะครับว่าลักษณะของอะไรครับพอร์ตที่เป็นดิจิตอลเนี่ยนะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมนะครับเราต้องเขียนยังไงฮะนักเรียนต้องควบคุมนะครับโดยการกำหนด0หรือ1ถูกไหมครับเพื่อให้โปรแกรมเนี่ยมันทำงานตามเงื่อนไขหรือสิ่งที่เราต้องการต่อไปนะครับเพื่อให้นักเรียนได้เห็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับก็คือเป็นลักษณะของพอร์ตที่เป็นอนาล็อกบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าลักษณะของโปรแกรมนะครับหรือพอร์ตที่เป็นอนาล็อกเนี่ยเวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะมีการทำงานอย่างไรนะครับเดี๋ยวนักเรียนทำกิจกรรมที่ 1.3 นะครับเกี่ยวข้องกับการใช้พอร์ตอนาล็อกนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับให้เวลาเหมือนเดิมครับประมาณ30 นาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำได้เลยครับ

0: ปรับตัวอะไรครับที่มันหมุนได้ถูกไหมนักเรียนได้ลองหมุนแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเกิดมีไฟสว่างไฟสว่างมากนะครับบางทีก็สว่างน้อยนะครับถ้าเราหมุนไปเรื่อยๆถูกไหมครับดังนั้นนะครับนักเรียนช่วยวิเคราะห์หน่อยสิครับว่ากระบวนการเหล่านี้นะครับที่เราทำไปเนี่ย input process
1: ปรับความต้านทานให้สว่างมากหรือน้อยครับ
0: ถูกไหมครับคิดเหมือนเพื่อนไหมครับเหมือนเพื่อนนะครับถูกต้องเก่งมากครับ
2: ครับแล้วการประมวลผลล่ะครับ
3: ตัวโปรเซสก็คือตัวตรงบอร์ดค่ะที่จะรับค่ามาแล้วเราก็ประมวลผลค่ะ
0: นะครับก็คือรับค่า input นะครับจากตัวต้านทานปรับค่าได้นะที่บอร์ดแล้วบอร์ดก็มีการประมวลผลเพื่อที่จะเอาพุทต่อไปนะครับแล้วการเอาพุทคืออะไรเอ่ย
3: ก็จะเป็นตัว ZXLED ค่ะที่ไฟมันจะออกมาตรงนี้ค่ะ
0: ตัว LED นั่นเองนะครับที่มันจะแสดงให้เห็นแล้วนะให้เห็นนะครับว่าการ input เราเนี่ยควบคุมอย่างไรแล้วบอร์ดเราก็จะควบคุมนะครับว่าจะปรับให้ระดับไฟเนี่ยมันสว่างมากน้อยแค่ไหนถูกไหมครับโอเคครับสุดยอดเก่งมากเลยครับสำหรับคำถามต่อไปนะครับนักเรียนแล้วนักเรียนหลังจากที่เราได้ทำมาทั้งหมดวันนี้นะครับนักเรียนคิดว่าการที่เราได้ทำวันนี้นะครับกิจกรรมวันนี้มันมีประโยชน์นะครับหรือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้างครับ
1: ครับก็จะนำไปประยุกต์กับโครงงานครับอาจจะเป็นการทำไฟที่สามารถหนีได้ตามความต้องการของเราครับ
0: นะครับบางครั้งเก่งมากนะครับคุณมากนะครับบางครั้งนะครับนักเรียนบางคนอาจจะเอาไปประยุกต์เป็นไฟในห้องนอนก็ได้นะครับบางทีบางคนชอบสว่างมากสว่างน้อยนะครับก็ใช้แนวคิดตรงนี้นะครับหลักการตรงนี้เอาไปประยุกต์ได้เลยนะครับพอเห็นภาพไหมครับว่าความแตกต่างระหว่างการเขียนนะครับโดยใช้พอร์ตดิจิตอลกับอนาล็อกเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับมีใครนะครับ
1: ตัวพอร์ตดิจิตอลครับจะมีสัญญาณแค่0กับ1ครับแต่ว่าพอร์ตอนาล็อกเนี่ยจะมีสัญญาณที่มากกว่านั้นแบบเช่น30 40 50ครับอย่างเช่นเซ็นเซอร์แสงเนี่ยก็จะมีการวัดแสงในหน่วยที่มากกว่า0หรือ1เท่านั้นนะครับ
0: ว้าวโอเคครับมีใครคิดเหมือนเพื่อนมั้ยฮะเหมือนกันเลยใช่ไหมครับสุดยอดมากเลยครับเราจะมีตัวอย่างนะครับอย่างเรื่องของอุณหภูมินะครับอุณหภูมิเราก็ไม่มีแค่0กับ1ถูกไหมนะครับถ้าเป็นพอร์ตดิจิตอลนะครับเราก็จะเป็น0กับ1นะครับที่มันจะเคลื่อนค่าinput output ออกมานะครับแต่ถ้าเป็นแบบอนาล็อกนะครับมันสามารถรับค่าได้เลยครับว่า30 40 41 12 34นะครับเป็นระดับอุณหภูมินะครับที่มากกว่าการinput output 0กับ1เท่านั้นนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนก็ได้เห็นนะครับว่าลักษณะโครงสร้างนะครับของบอร์ด IPSC Wi-Fi เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วมีการลักษณะการทำงานเบื้องต้นอย่างไรนะครับนอกจากนี้นักเรียนก็ได้รู้จักนะครับเกี่ยวข้องกับอะไรครับพอร์ตที่เป็นดิจิตอลนะครับกับพอร์ตที่เป็นอนาล็อกด้วยนะครับว่า2ลักษณะ2พอร์ตเนี้ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรสำหรับในเนื้อหาต่อไปนะครับเราก็จะมีความตื่นเต้นมากขึ้นครับเพราะว่านักเรียนจะได้ลองนะครับใช้ IoT การควบคุมบอร์ดนะครับหรือควบคุมไฟผ่านมือถือนะครับอยากทำไหมครับอยากทำใช่ไหมฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอครูขอจบเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ
4: นักเรียน
5: นักเรียนทำความเคารพ
6: ขอบคุณครับ
7: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนจะได้ปูพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของไมโครคอนโทรลเลอร์ค่ะไมโครคอนโทรลเลอร์นะคะจะมีการทำงานคล้ายๆกับเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งมีทั้งหน่วยความจำนะคะแล้วก็มี CPU แล้วก็มีส่วนต่อขยายเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้เหมือนกันเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์เลยนะคะซึ่งนักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นี้นะคะที่เรียกว่า IPST Wi-Fi นะคะสำหรับการที่นักเรียนได้ลองเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมเนี่ยนักเรียนก็จะได้เขียนแล้วก็เชื่อมโยงกับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันนะคะซึ่งเราจะพบเห็นอุปกรณ์อัตโนมัติเหล่านี้นะคะอยู่โดยทั่วๆไปอย่างเช่นนาฬิกาอัจฉริยะนะคะหรือว่าหุ่นยนต์ที่ใช้ในการดูดฝุ่นพื้นอัจฉริยะแบบนี้นะคะที่สามารถที่จะดูดฝุ่นพื้นได้ในส่วนต่างๆของบ้านโดยที่อาจจะจดจำไว้นะคะว่าดูดตรงส่วนไหนไปแล้วบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าในการควบคุมบ้านของเรานะคะให้มีการเปิดปิดไฟได้อย่างอัตโนมัตินะคะนักเรียนจะได้ทดลองนะคะเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์อินพุตนะคะอย่างตัวเซ็นเซอร์รับข้อมูลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์แสงเซ็นเซอร์อุณหภูมินะคะหรือว่าเซ็นเซอร์วัดระยะทางแล้วก็จะเข้าไปสู่ของการประมวลผลนะคะกับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์และสุด

ท้ายก็จะแสดงผลออกมาค่ะไม่ว่าจะเป็นแสดงผลผ่านตัวหลอดไฟ LED นะคะหรือว่าตัวหน้าจอ OLED หลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทดลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหลายเหล่านี้แล้วนะคะก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถเชื่อมโยงได้นะคะว่าถ้าต้องการที่จะสร้างระบบอัตโนมัติของตนเองขึ้นมานะคะจะต้องทำยังไงต่อไปนะคะก็จะเป็นการปูพื้นฐานเบื้องต้นในเรื่องของไมโครคอนโทรลเลอร์ก่อนนั่นเองค่ะ

0: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลด์เดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไป
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: คุณนะครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่น้องคณะเทคนิคการแพทย์หรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะ
3: ใช่ค่ะ
4: ใช่ค
3: ่
4: ะ
5: ใช่ค่ะ
6: ใช่ค่ะ
7: ใช่ค่ะ
8: ใช
9: ่
8: ค
9: ่
8: ะ
9: ใช่ครับผม
10: พี่มีคำถามนิดนึงอยากจะรู้ว่าน้องๆคิดว่าอะไรคือคุณสมบัติของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์คะ
11: ผมคิดว่าการที่จะเรียนสายวิชานี้ต้องมีใจรักครับ
12: ต้องเป็นคนที่รอบคอบค่ะ
13: ต้องเป็นคนที่เก่งไบโอเคมแล้วก็น่ารักแบบนี้ค่ะ
14: ต้องเรียนเก่งและสวยด้วยค่ะ
15: เรียนจบสายวิทย์ค่ะเกียรติเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 แล้วก็ตาไม่บอดสีด้วยค่ะ
16: นอนน้อยค่ะเรียนเก่งมั้งคะต้องสวยมั้ง
17: คะ
18: ในคณะนี้สวยมากค่ะ
19: ต้องเป็นคนที่มันครับ
20: ต้องขยันนะคะอ่านหนังสือถึงตีสามตีสี่เลยค่ะ
21: นอกจากที่ตอบมาเนี้ยคิดว่าอะไรที่ควรจะมี
22: ดวงค่ะ
23: ต้องโชคช่วยไหม
22: ไปบนคำชะโนดค
24: ่
22: ะ
24: ตั้งพระศรี
25: แล้วก็พระพิฆเนศ
26: ต้องเป็นคนดีหรือเปล่าคะ
27: น่าจะเป็นคุณธรรมค่ะเรื่องความสามัคคีค่ะ
28: อดทนค่ะต้องถือขยันค่ะขยัน
29: ต้องขยัน
30: ต้องมีขยันมาก
31: ขยันเรียนมากกว่า
32: ต้องใครเครียดเป็นนะคะต้องมีความรับผิดชอบ
33: เป็นคนที่แบ่งเวลาได้ค่ะ
34: คือตรงในผลแลบอะครับคือเราจะไม่โกงหกผลแลบเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับชีวิตของคนไข้ด้วย
35: ต้องมีความละเอียดอ่อนค่ะถ้าสมมติเราวินิจฉัยหรือออกผลตรวจคนไข้ผิดไปมันอาจจะส่งผลต่อชีวิตของคนไข้ได
36: ้ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมด้วยค่ะการมีระเบียบวินัยแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยตามกฎระเบียบของคณะค่ะ
37: ตอนแรกเราก็จัดประชุมระดมสมองของบุคลากรในคณะที่มีการแพทย์ทุกคนนะคะเพื่อหาอัตลักษณ์ด้านคุณธรรมที่เราอยากให้เกิดขึ้นแล้วเราก็ได้อัตลักษณ์คุณธรรมออกมา4คำซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบแล้วก็สามัคคีค่ะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้คณะเทคนิคการแพทย์ของเราเนี่ยเป็นสถาบันการศึกษาคุณธรรม
38: ศึกษาของเราก็คือบัณฑิตเทคนิคการแพทย์เพราะฉะนั้นเป็นวิชาชีพที่จะต้องเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอย่างมากนะคะเพราะว่าเราต้องรับผิด

0: อบชีวิตผู้ป่วยเราจะต้องทำงานร่วมกับคุณหมอพยาบาลในการที่จะต้องออกผลแลบเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าต้องปลูกฝังเขาตั้งแต่เขาเข้ามาอยู่กับเรากว่าที่เขาจะถึงปี4เขาก็จะมีคุณธรรมจริยธรรมตามอัตลักษณ์ที่เราส่งเสริมให้เขาเนี่ยโดยไม่รู้ตัวไปเอง
1: อาจารย์ทุกคนเนี่ยต่างก็เป็นแค่เพียงผู้ที่ช่วยสนับสนุนช่วยกระตุ้นตัวนักศึกษาเองเนี่ยเป็นคนที่คิดว่าอยากจะทำโครงการอะไรจริงๆวัตถุประสงค์หลักของเราเลยก็คือเราอยากจะให้นักศึกษาเป็นคนมีคุณธรรมด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปกำหนดว่านักศึกษาต้องทำอย่างนี้นั้นจุดประสงค์หลักจริงๆก็คือเขาต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมด้วยตัวของเขาเองฝึกทำเรื่อยๆจนชินเขาก็จะพบว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นวิถีชีวิตของเขาที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับถ้าเขาทำเขาจะรู้สึกภูมิใจ
2: เรื่องของความมีระเบียบวินัยอะค่ะหนูเห็นว่าเพื่อนๆอะแต่งกายได้ถูกระเบียบมากขึ้นเพื่อนเข้าเรียนตรงต่อเวลามากขึ้นไม่ฝากกันเช็คชื่อเนี่ยค่ะไม่โดดเรียนเนี่ยค่ะส่งงานก็ส่งกันตรงเวลา
3: เราควรที่จะมีคุณธรรมนะครับนะครับผมอย่างแรกนะครับผมเราควรซื่อสัตย์นะครับต่อผู้อื่นนะครับแล้วก็ตนเองนะครับเช่นการทำข้อสอบนะครับเราไม่ควรที่จะลอกกันนะครับแล้วก็ไม่นำโพยหรือจดข้อสอบเข้าไปในห้องสอบนะครับผมเราควรที่จะมีความสามัคคีกันนะครับผมต่อเพื่อนต่อพี่ต่อน้องนะครับผม
1: สิ่งที่ได้เป็นหลักเลยก็เรื่องของความภาคภูมิใจรู้สึกเป็นเกียรตินะที่เราได้สร้างบัณฑิตขึ้นมาขอให้เขาเป็นผู้มีคุณธรรมเนี่ยเราก็มีความภาคภูมิใจอย่างมากแล้วความภาคภูมิใจตัวนี้มันจะเป็นแรงขับดันให้เราอยากจะสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมออกสู่สังคม
4: สิ่งแรกที่ได้ก็คือความภาคภูมิใจที่เรามีส่วนส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีคุณธรรมเป็นคำเล็กๆที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่มากแต่เป็นสิ่งที่องค์กรทุกองค์กรต้องการอยู่แล้วอย่างน้อยเราก็ได้มีส่วนปลูกฝังส่งเสริมให้เขาเกิดอัตลักษณ์ด้านนี้ค่ะ
5: ไม่ว่าจะจบจากคณะอะไรแพทย์หมอหรือวิทย์วะหรือบริหารธุรกิจหรือจะประกอบอาชีพอะไรสิ่งสำคัญที่เราควรมีคือคุณธรรมค่ะอย่างหนูที่เลือกเรียนคณะเทคนิคการแพทย์ไม่ใช่เพื่อตัวเองหรือเพื่อเกรดแต่หนูเลือกเรียนเพราะว่าหนูอยากช่วยคนอื่นค่ะ
6: ซื่อสัตย
7: ์วินัย
8: รับผิดชอบ
9: สามัคคี
10: ซื่อสัตย์ค่ะ
11: มีวินัยค่ะ
12: รับผิดชอบ
13: สามัคคีค่ะ
14: ซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบสามัคคี
15: ซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบสามัคคีค่ะ

0: สหัสวรรษที่ผ่านมาพื้นที่ของรัฐนิวเม็กซิโกเปลี่ยนผู้ครอบครองไปตามยุคสมัยหลายชาติพันธุ์ฝังรากวัฒนธรรมไว้ที่นี่ในห้วงเวลาที่ต่างกัน
1: As far as overall cultures in New Mexico there were probably so what 19 20 21 22 at least 23 different cultures here in New Mexico We've got 19 pueblos and we also have Navajo and Apache There's Native American culture on a broad scale you know the Anglo culture and the Hispanic culture
2: I am 72 years old and I am Native American and Hispanic
3: I was born in Poland
4: I was born in Chicago
3: I grew up in New York moved out west in 84 and lived here the last 20 years
5: para darle más sabor más caliente al platillo que Está básicamente cocinado sin nada.
6: Okay,
5: what I just said?
6: Yeah.
5: I don't know what I just said.
2: Que es el pueblo de San Juan en español en Nuevo México. Luego lo mudaron para acá para Santa Fe.
7: Can you translate into English?
2: Oh my God. That's the hardest part.

ฉากเหมือนในหนังเลยอะเรื่องโคโค่อะที่แบบสเปนสเปนเม็กซิกันอะไรประมาณนี้เนี่ยมีเพลงเปิดด้วยเจ๋งมากเลยตรงเนี้ยเฮ้ยนี่เลยใช่เลยหน้าแบบนี้เลยเป็นคุณผีใส่ชุดแต่งงานวันนี้เราก็ได้มาเห็นความผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมเห็นร่องรอยของสิ่งต่างๆที่ยังอยู่บนพื้นที่อย่างตรงนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าโอ้โหสเปนสเปนชัดๆเหมือนเดินเข้ามาในหมู่บ้านชาวสเปนเลย

0: วัฒนธรรมสเปนยังคงอบอวลอยู่ในดินแดนที่พวกเขาเคยครองในยุคที่จักรวรรดิสเปนออกล่าอาณานิคมไปทั่วโลกดินแดนที่ยึดได้ถูกเรียกว่า New Spain หลังจากชาวสเปนตักตวงทองคำจากชนพื้นเมืองชาวแอสเท็กในอเมริกากลางไปมากจึงต้องหาพื้นที่ขุดทองแห่งใหม่และในช่วงนั้นเองที่มีข่าวลือว่าทะเลทรายตอนเหนือของ New Spain มีทองอยู่ในพื้นที่และที่นั้นได้รับการบันทึกในชื่อ New Mexico
1: The first Spanish incursion into this area, what we call now called New Mexico, came in 1538. Initially, they came for gold. Unfortunately, there's never been really any gold here in the state of New Mexico. And when they found that there was really no gold, it took another 50 years before the first conscious effort to then colonize it, in spite of the fact that there was no gold here. They still wanted the land. And as a result, they came here and they've lived here. When the Mexicans won their independence from Spain in 1821, the Emperor of Mexico, Maximilian, also abided by that same understanding of sovereignty between the Pueblos and the Mexican government. And then eventually when the United States acquired all this land, California, Arizona, New Mexico, Texas, Colorado, and Utah, in signing the Treaty of Guadalupe Hidalgo, which was signed between the United States and the country of Mexico, it authorized and it recognized that sovereignty between the tribes and another sovereign, the United States.

0: นิวเม็กซิโกกลายเป็นรัฐที่47ของสหรัฐอเมริกาในปี1912แต่ความจริงชื่อนี้เริ่มมีการใช้มาก่อนหน้านั้นแล้วหลายร้อยปีจักรวรรดิสเปนเรียกดินแดนทางเหนือและตะวันตกของแม่น้ำริโอแกรนด์ว่านิวเม็กซิโกโดยตั้งซานตาเฟ่เป็นเมืองหลวงในปี1609และยังคงเป็นอยู่อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันซานตาเฟ่จึงเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกาเหนือซึ่งภาพจำที่โด่งดังที่สุดของเมืองนี้คงเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นอกจาก
1: In the 1870s, and companies were formed to form these massive railroads just after the Civil War, train company that started in Atchison, Kansas, and the Santa Fe Railroad, which was the Atchison, Topeka, and Santa Fe, and then came across on the old Santa

0: Santa Fe Trail to California, to Los Angeles. So, well, the original way to get across this country, of course, was on horseback, followed then by wagon trains, where horse-drawn wagons came across with settlers moving into the West. All very difficult, all very slow. And so now you had a train that could basically get you from the center of the country to the West Coast in originally in about 3 days, which was phenomenal. And they did stop sometimes at night. They stopped every 20 miles for either wood or water because the engines needed a lot of attention. But every year the engines got better and the stops got less frequent, so they went faster.
1: This is called the Roadrunner, and it runs from Belen, New Mexico, which is south of here, to Santa Fe. This train is mostly utilized, well, it's just utilized by the public. A lot of the people that work in Santa Fe take the train from Albuquerque or Belen to Santa Fe. People that work in Santa Fe take the train back to Albuquerque, which saves you on gas, and it's real cheap.
2: Mm-hmm. How much?
1: It's a dollar from one stop to the other. So from Belen to here is like $9. So it's nice. And on every Wednesday in the summer, it's free for senior citizens. So we can come to Santa Fe and pay zero. All we have to show is our driver's license.
3: Yeah.
1: So it's fun.
4: ทางรถไฟที่ตัดผ่านเมืองส่งผลให้ในศตวรรษที่20มีผู้คนอพยพเข้ามาที่ซานตาเฟ่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะศิลปินชาวแองโกลอเมริกันซึ่งเป็นชาวอเมริกันที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษชาวอังกฤษและจุดนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นบทบาทใหม่ของซานตาเฟ
3: ่พอพูดถึงซานตาเฟ่เนี่ยอันนี้ส่วนตัวนะเดิมเนี่ยที่แพทไม่ได้มาแล้วก็ไม่ได้หาข้อมูลอะไรเกี่ยวกับมันเนี่ยแพทก็จะคิดถึงภาพของรถไฟเพียงอย่างเดียวแต่พอได้มาวันนี้เนี่ยแล้วก็ได้สัมผัสหลายแง่มุมของเมืองนี้ทำให้รู้เลยว่าอ๋อซานตาเฟ่มันไม่ได้มีแค่เรื่องราวของรถไฟเท่านั้นมันมีสิ่งต่างๆมากมายโดยเฉพาะเรื่องราวของศิลปะซานตาเฟ่เป็นแหล่งผลิตงานศิลปะมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีคนมากมายที่เข้ามาคนเยอะของก็เยอะทำให้มีของเก่าจำนวนมากมายที่นำมาวางขายเราจะเห็นเลยว่าโหเป็นเวิร์กที่เป็นแอนทีคช็อปเลยสำหรับคนที่ชอบของเก่าเนี่ยเมืองนี้นี่ก็น่าจะโดนใช้ได้เลยแหละ

0: ตุหนึ่งที่ทำให้ซานตาเฟ่เนี่ยมีร้านแอนทีคช็อปเยอะก็คือการที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานตั้งแต่ยุคชาว Native American เขาก็มีศิลปะของเขาใช่ไหมต่อมาในยุคสเปนในยุคที่ยุโรปเข้ามาหรือว่าในยุคที่เปลี่ยนแปลงเป็นสมัยใหม่แพทก็เลยคิดว่าอ๋อนี่แหละคงจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ซานตาเฟ่กลายเป็นเมืองที่รุ่งรวยศิลปะขนาดนี้ทั้งของเก่าทั้งของใหม่
1: In Santa Fe, we have a Spanish community. You know, we still have the Native Americans who were originally here. We like little different things, and so we get to expand on everybody's taste. The crosses are very famous. You have to remember we had Spanish colonial and Native American. Crucifix is a symbol of death, birth, rebirth. So we have jewelry that's Native American, European. I mean, there's a nice variety, but, you know, it shows. That is a very famous Native American artist.
2: What is it?
1: It is what we call a kachina, and it's made by Hopi. He's from the Hopi tribe. So you have Navajo, you have Hopi, you have the Pueblos. We have 9 northern Pueblos. So a lot of that. In every tribe, they have deities or gods. And these are symbols of these gods. Some are for rain, some are for sun, some are for fertility. Just like in every culture, we have that type. And for instance, in Thailand, you have Buddhas, yes. And your different gods, you know. A common Spanish piece of art that you would see, it's very traditional. This dates back 600 years, and they put it in churches. And so artists continue to make them in the tradition. It's like the retablo. Retablos were paintings of saints.
3: Each pueblo has got its own patron saint, and this represents the patron saint of each pueblo. These are called retablos. These are depictions of the saints, and these ones were actually painted by one of the most well-known santeros. That's a person who paints saints in New Mexico by the name of Charlie Carrillo, who not only is a wonderful artist, he also has a PhD in historical archaeology. So he is a fascinating guy, and to have this many works by him is pretty outstanding.
0: นอกจากศิลปะในยุคโบราณในยุคสมัยก่อนของชาวเนทีฟของตั้งแต่ยุคยุโรปต่างๆที่เป็นของโบราณแล้วเนี่ยก็ยังมีที่เป็นสมัยใหม่ไปเลยแบบโมเดิร์นอาร์ตไปเลยซานตาเฟ่เป็นหนึ่งเมืองที่มีอาร์ตแกลเลอรี่เยอะมากเดินไปนี่โอ้โหแพทว่าคนรักศิลปะน่าจะรักเมืองนี้อ่ะแพทมีโอกาสได้เข้าไปที่แกลเลอรี่แห่งหนึ่งแล้วก็ได้ไปคุยกับเจ้าของเขาก็บอกว่าเนี่ยแหละที่ทำให้ซานตาเฟ่กลายเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะเพราะว่าเต็มไปด้วยผู้คนที่หลั่งไหลเข้ามาหลายเชื้อชาติหลายวัฒนธรรมและหนึ่งในคนจำพวกนั้นก็คือศิลปิน
4: Santa Fe is definitely one of the most important markets for art in the U.S. There's a discussion if Santa Fe is the second or third largest art market in the U.S. after New York City. A lot of the people here believe that Santa Fe is the second largest art market because there's a concentrated area of galleries. And we're hoping, because we're a brand new gallery, to make this even more contemporary within what's happening in this district.

0: ่เด็ดไม่แพ้กันก็คือเรื่องของอาหารซานตาเฟ่เนี่ยเป็นเมืองหลวงของนิวเม็กซิโกดังนั้นเราก็ควรจะไปลิ้มลองรสชาติอาหารแบบพื้นเมืองของชาวเม็กซิกันกันหน่อยถ้าได้เข้าไปที่ร้านอาหารร้านหนึ่งแล้วก็สั่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเรียกว่าอะไรก็เลยถามเขาว่าอันนี้เรียกว่าอะไรทำมาจากอะไรบ้าง
1: What is this one?
2: So this is a combo plate and it's one enchilada with green sauce which is like green chili chicken wrapped up in a blue corn tortilla and then the pork arrabbiata isPork that's already marinated in red chili.
0: แต่ว่าอาหารเม็กซิกันกับอาหารไทยเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันอย่างหนึ่งเลยแน่ๆคือความเผ็ดร้อนคือกินเข้าไปแล้วจะรู้สึกโอ้คิดถึงอาหารไทยขึ้นมาเลยนะมันแบบกินแล้วก็โอ้รู้สึกสะ

ภูมิทัศน์ที่งดงามของพื้นที่ดึงดูดศิลปินชาวแองโกลอเมริกันหน้าใหม่เข้ามาในขณะที่กลุ่มคนเชื้อสายสเปนและกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันตั้งแต่ยุคเก่าก็ยังคงอยู่ร่วมกันช่วยกันสร้างและสืบสานวัฒนธรรมที่หลากหลายให้กับรัฐนี้นิวเม็กซิโกในวันเก่าก้าวผ่านมาสู่วันใหม่วันที่ทุกเชื้อชาติและวัฒนธรรมร่วมกันเป็นเจ้าของต่อเนื่องจากศิลปะยุคเก่าและศิลปะร่วมสมัยในเมืองซานตาเฟ่เดินทางต่อไปยังแหล่งรวบรวมศิลปะโบราณใจกลางเมืองอัลบูเคอร์คีมรดกร่วมจากฝีไม้ลายมือของมนุษย์และธรณีวิทยาของโลก

0: ทำไร่ทำนารายได้มาแน่นอน
1: ผลผลิตก็ได้พองมาได้หลาย
2: ถึงเวลาแล้วต้องเปลี่ยน
3: แล้วต้องเปลี่ยนยังไง
4: เปลี่ยนจากชุมชนที่มีอาชีพทำการเกษตรมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมค่ะ

0: ตั้งแต่มีการท่องเที่ยวโดยชุมชนทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ
1: มีความสุขบ่เครียดบ่ต้องตากแดดอันนี้ปีปื้มขนาดเลยเจ้า
2: จากการเป็นเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมการใส่ใจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นหัวใจหลักที่ทางชุมชนให้ความสำคัญและอยากส่งต่อเจตนารมณ์ให้กับผู้ที่สนใจและผู้ที่มาศึกษาดูงานพร้อมปลูกฝังให้รู้จักกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
3: ในส่วนของการส่งเสริมและขับเคลื่อนชุมชนนั้นกระผมในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มและเป็นแกนนำของกลุ่มก็อาศัยหลักการของการเสียสละและอดทนในการทำงานเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเยี่ยงอย่างกับกลุ่มชาวบ้านที่จะได้ทำงานร่วมมือร่วมใจเพื่อเกิดความสามัคคีเกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนกับชุมชนบ้านปาง5
2: การที่ทุกคนมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันและเห็นประโยชน์ร่วมกันดังนั้นการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยวบ้านปาง5ที่เปลี่ยนชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถนำไปต่อยอดและเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์กรอื่นได้อย่างยั่งยืน
4: เรามีการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและได้รับการโหวตติด1ใน10สถานที่ห้ามพลาดเมื่อมาเชียงรายและเพิ่งได้รับรางวัลทองคำสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ค่ะ
2: จากการประสานความร่วมมือทำให้ปัจจุบันคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นครอบครัวมีความสุขคนในชุมชนมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันและมีพลังที่อยากจะพัฒนาสิ่งดีๆในชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
5: บางห้าหน้าใสใหญ่ไหลทองคำห้ามพลาด

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: องการมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: แล้วมีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี่ก็เลยลอง
0: ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมี

0: ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทราบเหมือนกันกับผมว่าที่มาของสีสวยๆที่นำมาวาดภาพประกอบของคุณต้องการนี้นะครับมาจากรอบๆตัวเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้พืชผักสมุนไพรต่างๆนะครับเธอนำมาสกัดเป็นสีนะครับเพื่อที่จะมาทำงานศิลปะนะครับวันนี้ Greenery พามาบุกถึงบ้านคุณต้องการเลยนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาร่วมกันทำงานศิลปะแบบออร์แกนิกกันครับต้องการสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่กำลังเก็บ
1: พริกฝรั่ง
0: พริกฝรั่ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่จะมาใช้ในการทำสีเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ๆเป็นสีสำคัญสีหนึ่งของที่เลย
0: มันก็จะเป็นเม็ดๆแดงๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรครับพริกฝรั่ง
1: เป็นวัชพืชเฉยๆอะค่ะบางคนเดี๋ยวนี้เขาปลูกประดับกันด้วยเพราะมันน่ารักดีกินไม่ได้นะคะ
0: เอาเหรอครับที่ชื่อว่าพริกที่ชื่อว่าพริกนี่ไม่ได้เอามาปรุงอาหารได
1: ้พริกฝรั่งคิดว่าใบกับต้นมันเหมือนพริกเขาก็เลยเรียกพริกฝรั่งแต่จริงๆตอนเด็กๆพี่เคยเล่นเป็นเลือด
0: อ๋อเพราะว่าโอ้ยอ๋อบีบปิดออกมาแล้วมันมีสีเลย
1: ใช่ลองไหม
0: ซึ่งอันนี้คือแบบว่าถูกบันทึกไว้อยู่ในความทรงจำว่าอันนี้เขาให้สีได้
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งให้ผมเดาก็จะเป็นพืชที่ให้สีแดง
1: ใช่แต่จริงๆสีแดงอมส้ม
0: อ๋อเป็นแดงอมส้ม
1: ใช่มันไม่มีอะไรที่ให้สีแดงเหมือนสีน้ำจากหลอดเลยอะ
0: โอเคฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสีที่มาเก็บนะครับเดี๋ยวน่าจะมีสีอื่นด้วยใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราไปเก็บดอกอัญชันกับใบอัญชันแล้วก็มีกระบือ7ตัว
0: เป็นพืชใช่ไหมครับไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับโอเคไปดูว่าเดี๋ยวจะเป็นพืชหน้าตาเป็นยังไงและให้สีอะไรดอกอัญชันครับซึ่งน่าจะให้สีม่วงหรือฟ้าอะไรประมาณนี้ป่ะครับ
1: ใช่ค่ะเป็นสีจำเป็นของพี่แล้วก็บีบมะนาวนิดนึงมันก็เป็นสีม่วงได้สองสีแล้วก็ที่มีประโยชน์เดี๋ยวเราเก็บไปด้วยก็คือใบอัญชัน
0: ครับ
1: เราใช้สีเป็นสีเขียวได้เลย
0: ฮะใบก็ใช้ได้เหรอครับพี
1: ่ใช่ค่ะ
0: นอกจากอันนี้แล้วมีสีอะไรอีกครับมีต้นอะไรอีก
1: กระบือ7ตัว
0: กระบือ7ตัวครับใบเขาก็จะเป็นใบยาวๆอย่างนี้แล้วก็เป็น2สีด้านหน้าจะเป็นสีเขียวด้านหลังจะเป็นสีแดงอันนี้ให้สีอะไรครับพี
1: ่น้ำตาลแดงๆหน่อยเหมือนคล้ายๆหลังใบแต่ว่าออกน้ำตาลกว่า
0: ครับนอกจากอันนี้กระบือ7ตัวแล้วนะครับมีต้นไม้อื่นอีกมั้ยครับมีสีอื่นอีกมั้ย
1: ที่มีบีทรูทที่ซื้อมาคั้นกินก
0: ็
1: ใช้ได้ด้วย
0: ครับโอเคฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราได้วัตถุดิบในการทำสีมาแล้วพี่ต้องการจะเอามาทำอะไรปั๊บนี่ฮะจากในสวนนะครับเก็บวัตถุดิบแล้วนะครับตอนนี้ก็ตามพี่ต้องการเข้ามาอยู่ในครัวไม่รู้ว่าจะมาทำอาหารให้ผมกินหรือเปล่าทำอะไรครับทำอะไรครับพี่ต้องการ
1: น้ำแยกกากกินกันค่ะตั้งใจที่จะใช้บีทรูทอยากได้ทำสีด้วยเช้าขึ้นมาพี่ทำเลยดื่มน้ำผักผลไม้แยกกากอยู่แล้วทุกวัน
0: เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำดื่มแล้วทุกวันใช่ไหมครับขออนุญาตดูหน่อยครับกากบีทรูทนะครับซึ่งเราจะเอาอันนี้ไปทำเป็นสี
1: ใช่ใช
0: ่น้ำผักผลไม้ออร์แกนิกขออนุญาตชนครับเชียร์สทำชื่นใจแล้วเกินอันนี้จะให้สีอะไรครับพี่ต้องการ
1: สีแดงอมชมพู
0: แดงอมชมพูนะครับครับตอนนี้วัตถุดิบที่ทำสีก็มาเตรียมพร้อมอันนี้เป็นโต๊ะทำงานพี่ต้องการเลย
1: ค่ะ
0: อย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้เห็นนะครับก็คือเป็นที่ให้สีเหลืองใช่ไหมครับ
1: ใช่อันนี้คือกันนิกามันบานตอนกลางคืนแล้วร่วงตอนเช้าก็เลยต้องเก็บเช้าหน่อย
0: แต่เก็บแล้วก็แช่ตู้เย็นไว
1: ้ค่ะ
0: ตอนนี้เรามีใบมีดอกมีกากมีผลมันจะออกมาเป็นสีได้ยังไงครับพี่ต้องการ
1: พวกที่เป็นดอกเด็ดส่วนกลีบแต่อย่างกันนิกาไม่ต้องดอกมันเล็กเอามาแล้วก็บด
0: ครับผม
1: แล้วก็บีบก็ได้สี
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลยอันที่เป็นใบต้องตำแบบใช้ครกหิน

0: ลูกไม้พวกเนี้ย
1: ครับ
0: เราจะไม่ผสมอะไรเลยเราจะบดอย่างเดียวจะบดด้วยคกบดยา
1: ครับ
0: แล้วก็บีบด้วยผ้าขาวบาง
1: ครับ
0: กองออกมา
2: สีออกมาจากเจ้าพริกฝรั่งนี่นะครับยากเลยบีบบีบ
0: ตอนเด็กๆก็ทำอย่าง
2: นี้ไม่ใช่ไหมครับ
0: คุณแม
2: ่แม่เลือดออกแม่บอกเล่นไรโอเคครับโอเคเริ่มครับมาวาดรูปเลยครับผสมสีเนื้อให้หน่อยครับ
0: เอากันนิกามาใส่น้ำผสมพริกฝรั่งอีกแล้ว
2: สังเกตนะเขาจะไม่เรียกชื่อสีนะมันจะไม่เอาเหลืองมาผสมแดงเขาจะบอกว่าเขาจะเอากันนิกาผสมพริกฝรั่งอย่างนี้นะว่าไงมึงฟังดูแบบธรรมชาติอ่ะเริ่มวาดเลยครับผมจะไม่บอกว่าผมจะวาดอะไรการมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
0: คือพี่ย้ายบ้านมาเมื่อ10ปีก่อนเพื่อใช้ชีวิตออร์แกนิกใช่ไหมก็ยังใช้สีน้ำปกติอยู่จนอยู่มาวันหนึ่งพี่เด็ดชาสดรอบบ้านกินอะแล้วมีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี
1: ่
0: ก็เลยลองเริ่มจากอัญชัน
2: โอ้ครับตอนนั้นทำไมถึงเลือกหันมาใช้ชีวิตแบบออร์แกนิกครับ
0: เป็นมะเร็งก็โชคดีที่หายไม่ต้องคีโมไม่ต้องอะไรแค่ผ่าตัดตอนนั้นเพื่อนพี่มาถามว่ามีหมอธรรมชาติบำบัดจากอินเดียมาสนใจไห
1: ม
0: พี่ก็คือแบบว่าตอนนั้นแบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าดีแฮะน่าจะถูกจริตดีก็เลยไปปรากฏก็เป็นคอร์สพลิกชีวิตนะคะเขาก็บรรยายว่าทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีเยอะแค่ไหนทำไมคนเราถึงป่วยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าขายบ้านกรุงเทพย้ายมาอยู่เลย
2: แล้วการทำงานศิลปะนี่ก็จะค่อนข้างคุกคลีอยู่กับในเรื่องของสารเคมีอะไรอย่างนี้ด้วย
0: ใช่ใช่จริงๆแล้วศิลปินเนี่ยเป็นพวกที่โดนสารเคมีเยอะนะคนทำภาพพิมพ์เนี่ยสารเคมีล้วนๆจิตรกรรมฝาผนังโบราณนี่แบบว่าโลหะหนักแบบว่าวัตถุเป็นพิษเลยนะ
2: ครับการใช้งานระหว่างสีจากธรรมชาติกับสีเคมีทั่วไปอย่างเงี้ยครับการใช้งานมันมีความยากความง่ายแตกต่างกันยังไงครับ
0: พูดเลยว่าอันนี้ยากกว่าที่เราเห็นสีสด
1: ๆ
0: ของวันเนี้ย
2: ครับ
0: อีกกี่ปีต่อมาไม่รู้มันจะซีดจนกลายเป็นสีซีเปียกันหมด
2: จากน้ำเงินจากเข
0: ีย
2: ว
0: จ
2: ะกลายเป็นสีแบบน้ำตาลเหมือนกันหมดเลย
0: ใช่
2: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
0: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมีไปอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตเราอะไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มให้กับโลกอะค่ะอันที่จริงคนเราแบบว่าใช้ชีวิตแบบทำร้ายตัวเองกับโลกนี่ไม่รู้ตัวเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้จักว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถูกปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงกี่ตัวใช้ปุ๋ยเคมีอะไรบ้างหมูเราเลี้ยงใช้ยาปฏิชีวนะเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร
3: สารเคมีที่แฝงมากับอาหารในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างตัวเด่นๆมาให้ดูกันนะครับตัวแรกแอสปาร์แตมหรือสารให้ความหวานเทียมที่มักจะเจออยู่ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งถ้าร่างกายได้รับและสะสมเป็นเวลานานๆก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับเบนโซไพรีนที่อยู่ในรอยไหม้สีดำๆตามอาหารปิ้งย่างนั่นแหละครับอันนี้ก็ส่งผลให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งปอดได้นะครับไนโตรซามีนที่จะเจอในฮอตดอกหรือไส้กรอกแบบรมควันแฮมเบคอนของโปรดของหลายๆคนซึ่งก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับและตัวสุดท้ายที่เราหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือสารโพลีเอทิลีนที่ปนเปื้อนมากับแก้วกาแฟแบบทูโกซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆ นะครับแก้วเหล่านี้ก็จะย่อยสลายไปอยู่ในรู

0: รูปของไมโครพลาสติกและสารเหล่านี้ไหลลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรแล้วก็แน่นอนว่าผลผลิตที่เรารับประทานเข้าไปก็จะมีสารอันตรายจากเจ้าไมโครพลาสติกนี้ปนเข้ามาอย่างแน่นอนต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของสารเคมีที่พวกเรากลืนกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวยังไม่รวมที่สัมผัสกับผิวหนังและหายใจเข้าไปอีกนะครับนี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่หลายคนหันมาใช้ของออร์แกนิกจากธรรมชาติกันมากขึ้นนั่นเองครับ
1: พอใจกับชีวิตตอนนี้ขนาดไหนครับพี
2: ่พอใจค่อนข้างมากเรียกว่ารวมๆแล้วพี่แบบแฮปปี้กับชีวิตพี่แหละ
1: ครับ

0: เสร็จแล้วครับผมการลงสีออร์แกนิกนะครับของเราทั้งสองคนนี่เอาให้พี่ต้องการอธิบายก่อนว่าอันนี้ความหมายคืออะไรครับ
1: ไม่มีความหมายค่ะ อันนี้ถือว่าแบบเป็นการลองที่เพลินดีแล้วก็พี่ได้รู้เทคนิคบางอย่างเอาน้ำเปียกลงบนสีที่แห้งแล้วมันได้เป็นรอยน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถือว่าได้ประโยชน์ครับวันนี้
0: ส่วนของผมครับนี่เจ้าของบ้านครับกำลังวาดรูปแล้วออกมาเป็นดอกไม้นี่เพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายรายการ The Green Diary นะครับจากวันนี้นะครับที่ผมได้มาวาดรูปนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับพี่ต้องการนะครับก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วประโยคที่บอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่จริงซะทีเดียวสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีอยู่กับมลพิษอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ได้เลือกนะครับเหมือนอย่างที่ชีวิตศิลปินคนหนึ่งนะครับที่เมื่อก่อนก็ทำงานศิลปะใช้อุปกรณ์ใช้สีใช้สารเคมีเหมือนกับศิลปินทั่วไปนะครับแต่เมื่อวันหนึ่งที่ร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกที่จะเลือกแล้วเนี่ยยังไงธรรมชาติก็จะมีทางออกให้เราเองนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง YouTube Channel Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับกำลังจะไปเทศกาลดนตรีครับแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าที่งานนี้เนี่ยไม่เหมือนงานอื่นๆครับจะต้องมีอุปกรณ์มาด้วยไปงานนี้ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้รับรองไม่สนุกครับนั่นก็คือนี่ใช่ฮะถุงผ้ายังไม่หมดนะครับยังต้องมีนี่อีกใช่กล่องข้าวครับและกระบอกน้ำนี่ยังไม่หมดนะครับมีนี่อีกโอ้โหอุปกรณ์ในการกินครับผมโอ้โหนี่จะไปเทศกาลดนตรีหรือจะไปเข้าค่ายเนี่ยเพราะว่าเทศกาลดนตรีที่เราไปนี้นะครับเป็นเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่า Noise Market ถ้าพร้อมแล้ว The Green Diary ไปกันเลยครับมาถึงแล้วครับ Noise Market ครับนี่เทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นที่มิวเซียมสยามนะครับจัดขึ้นปีละครั้งครับผมปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับในงานเนี่ยนะครับเข้ามาถึงก็จะเห็นเลยเป็นแลนด์มาร์คเด่นตั้งงานอยู่กลางงานนะครับที่ประดับด้วยขยะนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เทศกาลนี้อยากจะบอกกับทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับก็คือว่าเขาอยากจะเป็นอีเวนท์ที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดอย่างน้อยๆคนที่มาร่วมงานก็รู้วิธีในการจัดการกับขยะในมือของแต่ละคนนะครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีนะครับข้างหลังผมนี่ก็เริ่มมีการเซตเวทีดนตรีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการออกร้านต่างๆนู่นนะครับเป็นทั้งของกินนะครับมีของที่ระลึกขายมีงานศิลปะนะครับมากมายน่าสนใจใช่ไหมครับว่ามีของขายมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ทำยังไงให้ขยะมันน้อยที่สุดฮะไปดูกันเลยครับอันนี้น่ารักมากครับเป็นบูธนะครับที่เอาไว้ให้บริการอย่างหนึ่งนะครับสำคัญมากในงานนี้ที่บูธนี้เอาไว้ทำอะไรครับพี
2: ่เช่าช้อนกับถ้วยครับแล้วก็แบบแก้วครับ
0: ช้อนนะครับภาชนะชามนะครับใส่อาหารมีให้เช่าด้วยทำไมต้องให้เช่าครับพี
2: ่ก็เราลดขยะแบบใช้ละทิ้งครับมันจะมีแบบว่าถ้าเอาช้อนมาเอาแก้วมาอะไรครับจะถูกลงนะครับแล้วพอเขาเช่าไปเสร็จปุ๊บก็ไปล้างตรงด้านหลังครับแล้วมาคืนก็ได้เงินคืน20 บาทเลยครับได้เงินคืนเท่าที่ให้มาเลยคร
0: ับ เต็มจำนวนเลย
2: เต็มจำนวนเลยครับ

0: ผม
1: มีแก้วมาไหมคะ
0: พกกระติกมาด้วยครับ
1: นี่อันนี้จะลด10บาท
0: ลด10บาท
1: ใช่ค่ะ
0: พี่มาขายบ่อยไหมครับที่นานน้อยมาร์เก็ต
1: ปีนี้เราขายเป็นปีที่3อะค่ะ
0: ครับปีอื่นๆเป็นไงบ้างครับ
1: ปีอื่นๆก็สนุก
0: 10บาทแน่10บาทเลยนะพวกอาหารมีทั้งคาวทั้งขนมนะครับข้าวไข่เจียวก็มีสวัสดีครับโอ้โหนี่โชว์ปิ่นโตเลยเอาปิ่นโตมาเองด้วยนี่พี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: บาร์บีคิวน่ากินมากเลยครับ
2: ขอบคุณมากค่ะ
0: ที่นี่มีอะไรบ้าง
2: ไก่40บาทหมู50แล้วก็เนื้อ70บาทถ้าลูกค้าเอาผัดน้ำมาเอง
0: ครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นบางจานหรือกล่องอะไรก็ได้พลาสติกอะไรก็ได้ที่ลูกค้านำมาทางร้านเราจะมีส่วนลดให้ต่อ1ครั้งเนี่ย
0: ครับ
2: ซื้อนะคะก็10บาท
0: โอ้โหทั้ง10บาทเนี่ยลดไปเลย10บาทกินหมดไม้แล้วนะครับเดินมาจะหาถังขยะทิ้งแต่ว่ามาถึงถังขยะแล้วมีความซับซ้อนเหลือเกินนะครับมีแบบกฎระเบียบมีป้ายติดมีหลายถังด้วยนะครับและที่สำคัญน่ารักมากๆคือมีคนยืนประจำจุดที่ทิ้งขยะด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับชื่ออะไรครับพี
3: ่ผมชื่อโจครับ
0: พี่โจครับ
3: น้องปื้ม
0: น้องปื้มครับผมวันนี้มาทำหน้าที่ตรงจุดนี
3: ้ใช่ครับ
0: ประจำตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าหน้าที่อะไรครับ
3: การแยกขยะครับของงาน Noise Market เราอยากให้คนที่มาร่วมงานมีจิตสำนึกในการแยกขยะก่อน
0: ครับผม
3: ถ้าเราแยกขยะได้ถูกวิธีการจัดการมันจะง่ายครับพี
0: ่ครับ
3: ส่วนใหญ่คนที่มา Noise Market เนี่ยก
0: ็
3: จะมีกระดาษนะครับ
0: คร
3: ับ แล้วก็ใบตองแต่เราต้องแยกไว้ตรงนี้เพราะว่าการย่อยสลายมันคล้ายๆกันคือใช้ระยะเวลานานนิดนึงก็แยกมาไว้ด้วยกันแยกมาไว้ด้วยกันเลย
0: นี่เป็น paper and the rest นะครับเศษกระดาษขยะอื่นๆ
3: ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดทุกรูปแบบเดี๋ยวเราก็พอถึงเวลาจัดเก็บจริงๆใช่ไหม
0: ครับ
3: เราก็จะแยกขวดออก
0: ซึ่งจริงๆแล้วในอีเวนต์นี้ก็จะมีน้อยมากอยู่แล้ว
3: มีน้อยมากอยู่แล้ว
0: แต่ว่าเราก็เผื่อไว้
3: ใช่
0: อันนี้ดีกว่าครับนี่ทำงานศิลปะอะไรครับเสียบอะไรกันเล่นเนี่ยฮะ
3: อันนี้คือเป็นไม้แหลม
0: ฮะ
3: อันนี้คือขยะอันตรายนะครับพี
0: ่โอ้
3: จริง
0: เราเรียกว่าเป็นขยะอันตรายเลย
3: ขยะอันตรายสำหรับคนที่มาเก็บ
0: วันนี้ผมมีอันนึงนะครับกินเรียบร้อยแล้วไม่มีเศษอาหารให้ทิ้งนะผมไม่ค่อยกินคลีนเพราะฉะนั้นแยกมันทิ้งซะโดยวิธีนี้ฮะเสียบเข้าไป
3: เสียบเข้าไปใช่
0: น่ารักมาก
3: แล้วเดี๋ยวเราไป
0: ใส่ใจมากๆเลย
3: เดี๋ยวเราไปจัดการให้มันถูกวิธี
0: ครับผม
3: ใช่ครับ
0: มาที่ถังถุงนี้ครับ
3: ตรงนี้
0: อันนี้กำลังแบบว่าเป็น Talk of the Town นะครับช่วงนี้เลยก
3: ็คือ
0: หลอดนะครับกำลังหาวิธีการลดขยะประเภทหลอดพลาสติกนะครับก็มีถุงแยกออกมาด้วยเหมือนกันอันนี้นะครับอันนี้คือกระป๋อง
3: ใช่เป็นพวกกระป๋องทั้งหมดเลย
0: ครับผม
3: กระป๋องเนี่ยมันก็จะน้อยที่สุด
0: ครับ
3: ใช่เพราะว่าส่วนมากเขาจะมีภาชนะเอามาเองอยู่แล้วในงาน Noise Market นะครับผม
4: ทุกครั้งที่มีงานอีเวนต์นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือขยะจำนวนมากเรามาดูกันนะครับว่ามีขยะประเภทไหนบ้างที่เกิดขึ้นในงานอีเวนต์ทั่วๆไปครับสิ่งแรกคือเศษอาหารต่อมาก็จะเป็นพวกพลาสติกทั้งพลาสติกสะอาดอย่างถุงพลาสติกเทปกาวเชือกฟางผ้าใยสังเคราะห์และพลาสติกสกปรกที่เลอะอาหารรวมไปถึงโฟมใส่อาหารถุงเครื่องปรุงขยะประเภทกระป๋องเศษกระดาษนอกจากนั้นก็อาจจะมีขยะอันตรายพวกเศษแก้วหรือจานชามที่แตกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะเคมีเช่นหลอดไฟถ่านอัลคาไลน์ลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกงานอีเวนต์ไม่มีการจำกัดปริมาณขยะจะเกิดขยะจำนวนมากมายหลากหลายประเภทขนาดไหนครับ
0: นอกจากถังขยะที่แยกไว้ตรงนั้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีบูธตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่ชะล้างทำความสะอาด
3: ใช่
0: เอาไว้ล้างอะไรครับพี่โจ
3: คือเอาไว้ล้างทุกอย่างของงานนี้เลยก็ได้ครับพี
0: ่
3: ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวมาชมมากินแล้วก็มาล้าง
0: บางคนเอามาเอง
3: ใช่
0: บางคนเช่าจากร้านค้าม
3: า
0: ก็เลยต้องมีที่จัดไว้เป็นที่ล้าง
3: ล้าง
0: คิดรอบคอบไหม คืออยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆก็จัดที่ล้างไว้นะครับจะได้เวลาจะซื้อขนมชิ้นใหม
3: ่
0: ก็มาล้างก่อนไปใส่ซื้อน้ำแบบใหม่ก็มาล้างกระติกก่อนแล้วก็ไปใส่นี่ใช่ไหมครับ
3: ใช
0: ่โอเค แดดร่มลมตกนะครับตอนนี้ก็

0: อยู่กับคนจัดงานนะครับพี่ป๊อกนะครับผมพี่ป๊อก
1: สว
0: ัสดีครับพี่Noise Market ปีนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้าง
1: เราต้องการเลือกทางที่ว่าเราคิดว่าเราทำอะไรแล้วแบบถ้าเกิดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจัดการมันไม่ได้นะคือเราทิ้งอย่างมือเราไปนะไปแล้วแต่ว่าเราไม่รับผิดชอบ
0: ครับ
1: งั้นในงานนี้เราอยากให้ทุกคนรู้ตรงนี
0: ้ครับ
1: นี่คือคอนเซ็ปต์นี่คือทางที่เราเลือกคือเราเลือกฉันจะทำอย่างที่ฉันชอบแล้วแต่เราเลือกอันนี้สิ่งที่เราชอบมันต้องไม่เป็นภาระให้ใคร
0: ครับ
1: นี่คือคอนเซ็ปต์ผมเชื่ออย่างนึงคือมีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู
0: ้
1: มึงว่าใช่ไหม
0: ครับ
1: เพราะนั้นมันมีเราอย่างแรกเราต้องให้เขารู้ก่อนผมไม่ได้เชื่อว่าวันนี้ทำปุ๊บสำเร็จเลยแต่วันนี้จะมีคนจำนวนหนึ่งรู
0: ้
1: รู้ว่าแย่ไงอย่างเช่นผมประกาศรับเราต้องการอาสาสมัครมาเขาก็ไม่รู้มาเลยให้ผมมายกของครับหรือให้ผมช่วยยกขยะพอเขาได้ฟังเราถ่ายทอดเขารู้ละเราแยกไปทำไม
0: ครับ
1: เราตัดสินใจว่าให้มีจุดแยกขยะจุดเดียวแล้วก็แล้วทุกคนจะไปทิ้งแท้ทิ้งตามใจไม่ได้แล้วต้องมาหาเรา
0: ครับ
1: เมื่อมาหาเราก็จะได้รู้เรื่องพวกนี้รู้มากรู้น้อยก็ต้องสงสัยอะไรอย่างเง
0: ี้ยมีคนให้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วย
1: แล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะสื่อสารกับเขาได้ไงเรื่องพวกนี
0: ้ครับ
1: คือหนึ่งคือเราไม่ได้บังคับเขา
0: ครับ
1: แต่เราแค่ทำว่าเราทำอย่างนี้กันอยู่นะ
0: ครับ
1: ถ้าเขารู้ไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะทำต่ออ
0: ยากบอกอะไรกับคนที่จัดงานหรือจัดตลาดจัดเทศกาลในเรื่องเกี่ยวกับ
1: สิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าคุณไม่ทำมันไม่เกิดขึ้น
0: ค
1: นนี้ได้1คนพรุ่งนี้ได้10คนอย่างเงี้ย
0: ครับผมครับ
1: ครับ
0: หมูปลาร้านะครับต้นตำรับอีสาน

อกจากโซนที่เป็นอาหารแล้วก็ดนตรีแล้วนะครับก็จะมีของขายด้วยนะครับผมซึ่งของนี่ก็จะมีทั้งงานศิลปะมีทั้งของใช้นะครับต่างๆแล้วก็หลายๆอย่างก็มีคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะเป็นของแฮนด์เมดของที่รักโลกนะครับทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะครับแปรงสีฟันไม้ไผ่นะครับนี่จะได้ลดปริมาณแปรงสีฟันพลาสติกที่มันลอยอยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยก็ย่อยสลายได้มาเดินที่งาน Noise Market วันนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งจากคำพูดของพี่ป๊อกนะครับที่บอกว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนที่รู้และคนที่ไม่รู้นะครับการที่คนคนหนึ่งอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้โลกดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักโลกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้นะครับเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยมาเดินงานในวันนี้สิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วแต่ก็มาพบว่าตัวเองรู้ผิดรู้ไม่หมดรู้ไม่เคลียร์นะครับแม้แต่ได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามอย่างไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นขยะอันตรายสำหรับผู้ที่ทำการเก็บและคัดแยกขยะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยผู้จัดเลยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เป็นหลักนะครับถึงขนาดยอมที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมายืนประจำอยู่ตามจุดทิ้งขยะนะครับหรือแม้แต่ออกกติกาต่างๆให้กับทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้มาเดินนะครับคิดทุกอย่างรัดกุมรอบคอบนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่เรามีความรู้แล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยๆทางความคิดเราจะคิดมากขึ้นกับการซื้อกับการผลิตกับการบริโภคหรือแม้แต่กับการทิ้งสิ่งของนะครับและนี่แหละคือความคาดหวังสูงสุดนะครับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เสียงเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจจะได้ยินอย่าง Noise Market เนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นและทุกคนหันมาฟังก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: ้นมะพร้าวว
1: ุ้นมะพร้าวไหมคะ
0: วุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
2: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
2: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
3: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
2: เพราะว่าเวลาคือเงินไง
1: ใช่ไหมไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาหน้างานต้นระยะเวลาไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองได้ขุน
2: ได้ขุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องได
3: ้นี่ใหญ่มากอ
2: ่
3: ะ
2: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
3: คือมันประกอบกัน
2: แต่แล้วมันประกอบกันยังไงอ่ะ
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ

0: เดฟ
1: ฮะ
0: เดฟพาผมมาตากแดดอย่างงี้ถ้าผมเป็นลมไปที่แบบผมไหวหรอวะ
1: เอาหน้าวันนี้ขอแบบพาออกมากลางแจ้งหน่อย
0: เออ
1: นะออกมาข้างนอกกันบ้าง
0: อ่ะ
1: นะรับแดด
0: รับฝุ่น
1: เออวันนี้เขาบอกพี่ว่าง จะมีจะมาส่งบ้าน
0: เซ็นส่งบ้านกัน
1: ไม่ใช่เอาบ้าน
0: อ
1: ะมาส่ง
0: ไอ้ไม่บ้าแล้ว
1: เฮ้ยยุคนี้มันต้องเร็ว
0: ใครไปส่งบ้านมาส่งไม่ใช่กาแฟกาแฟ
1: ยุค 5G เขาบอกว่าวันนี้ยกบ้านมาส่งที่นี่ปั้งเย็นนี้อยู่ได้เลย
0: ตลกแล้วมันเร็วไปเปล่าบ้านนะพี่พูดไปเล่น
1: พี่ก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่
0: อ
1: แต่ว่าเขาบอกว่าให้มาดู
0: อ้าวเอามาก็มาดูก็มาดูมีร่มให้ยืนไหมเนี่ยไปเข้าไปดูกันไปตอนนี้เรามายืนกันใต้ร่มไม้ตอนนี้ไปทำเลที่ดีในการต่อก่อตั้งบ้านนะครับบนเนินที่เห็นนี้นะฮะเป็นที่ดินที่เราเตรียมไว้เพื่อวางบ้านหลังเล็กจังวะพี
1: ่ต้องเบรกใช่ไหม
0: หลังเล็กไหมหลังเล็กไหมหลังเล็กไปไหม
1: จะบ้าเหรอ
0: ใช่อ่ะ
1: ใครจะมาสร้างบ้านตรงนี
0: ้ก็ไม่รู้เห็นพี่พามาย
1: ืนนู่นนู่นนู่นนู่น
0: น
1: ู่
0: นนู่น
1: นู่น
2: โอเค
1: ข้างหลังนู่น
0: อ๋อก็เตรียมไว้เหรอ
1: ตอนเขาเตรียมไว
0: ้เฮ้ยเดี๋ยวนะบ้านหลังขนาดนี้คือยกมาวางอยู่ได้เลยเหรอ
1: เขาบอกว่าอย่างนั้นน่ะ
0: เ
1: ขาบอกว่าทุกวันนี้มันมีบ้านที่แบบสำเร็จรูปยกมาวางเหมือนอย่างนี้ซื้อรถอ่ะ

0: รถมาส่งปั๊บเทสอะไรนิดหน่อยขับออกไปได้เลย
1: เออถ้าพวกไม่รู้ก็เหมือนจะแกล้งโง่จริงๆก็รู้แหละว่ามีบ้านแบบนั้นอยู่จริงแต่ว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี
0: ่ก็ทุกวันนี้อาจจะง่ายนะเราต้องคุยกับคนที่เขาเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งไหม
1: เออใช่ชอบมากเลยแบบเหมือนดีลิเวอรี่อ่ะแบบฮัลโหลขอบ้านสักหลังเออวางเนี่ย
0: ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะ
1: อ่ะขอคุยแล้วกันสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: นี่คือ
2: สวัสดี
0: คุณมิ้น
1: ครับ
2: ใช่คร
1: ับคุณปลาย
0: ครับ
1: นี่เป็นสามี
2: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: คุณปลาย
1: แดงคุณปลายเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งแหละ
0: เพราะฉะนั้นผมอยากรู้แล้วว่าตรงนี้พอเราเห็นเนี่ยตรงนี้มันเป็นฐานปูนอย่างเงี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะข้างล่างเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรไว้ก่อนนะก่อนที่เราจะเอาบ้านมาวางเนี่ย
2: ก็ตอนที่มาดูหน้างานนะคะก็ตอนแรกอ่ะมันจะเป็นแบบพื้นที่ที่แบบขรุขระไปหมดเลยยังไม่มีการเตรียมพื้นที่ใดๆทั้งสิ้นทางสถาปนิกจะเข้ามาดูที่หน้างานก่อนว่าต้องเตรียมแบบปุแบบฐานรากประมาณไหนตรงนี้เราก็จะเก็บข้อมูลเพื่อจะให้ทางวิศวะคำนวณแหละว่าเป็นฐานแพคสรค
1: ่
2: ะเพื่อเพราะว่าใต้บ้านอ่ะมันจะเรียบเป็นงานเรียบร้อยนะเพราะว่าของเราเป็นโครงสร้างเหล็ก
1: คือตัวบ้านที่ยกมาวางเนี่ยเป็นโครงสร้างเหล็กท
2: ั้
1: งหมดแต่ว่าตรงฐานรากเนี่ยเป็นปูนเพ
2: ื
1: ่อความมั่นคงแข็งแรง
2: ต่าง
1: เ
2: นาะ
0: เราคุยถึงความรวดเร็ว
1: จ้า
0: ถามเรื่องนี้ก่อนเลย
1: เ
0: ตรียมงานนานไหมครับตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนพื้นที่นี
3: ้โอเคถ้าเฉพาะพื้นที่นี้มันจะมีการเตรียมล่วงหน้าก่อนที่บ้านจะเสร็จซึ่งเราจะส่งตารางให้รับทราบ
1: ครับ
0: กี่วัน
3: ประมาณ
1: นะ
3: 3วัน
0: ฮะ3วันอ่ะ3วัน
3: สําหรับพื้นคสรแบบนี้นะ
0: 3
3: วันเนาะช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝนม
1: ัน
3: ง่ายสําหรับงานปูน
0: โอเคละ3วัน
1: แดดดีแห้งไว
3: แต่ถ้าเป็นระบบอื่นที่เรามีบริการแบบครบวงจรเลยไม่ว่าจะเลือกฐานรากแบบไหนก็แล้วแต
1: ่
3: บางระบบเช่นเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
0: เอ้ยนี่เราคุยเฉพาะหน้างานนะ
1: เ
0: ออ1วันเสร็จ
3: 1วันเสร็จ
1: อันนี้คือปูนคือปูนเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
3: ใช่
2: ค่ะ
0: แล้วมันมีระบบของห้องน้ําเช่นถังบําบัดหรืออะไรเงี้ยอยู่ด้วยมั้ยครับ
3: มีค่ะเป็นการสั่งซื้อเพิ่มเติมสมมุติว่าบางพื้นที่ที่เค้ามีระบบเดิมอยู่แล้วแล้วก็เลเยอร์ในการจัดทําแบบตรงจุดที่เราวางห้องน้ําระยะใกล้กับถังบําบัดเดิมแบบนี้เป็นเรื่องง่ายเลย
1: สามารถปลั๊กอินได้เลย
3: ง่ายมาก
1: เราวางถังใหม่
3: แต่ถ้าเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้ค่ะเราจะมีการสอบถามว่าอยู่กันกี่คน
1: ครับ
3: มีผู้ใช้อาศัยเท่าไหร่
1: เพื่อคำนวณปริมาณของของเสียที่จะเกิดขึ้น
3: ใช่ถ้าใช้บริการของเราติดตั้งให้ได้เช่นเดียวกันซึ่งหลังนี้มีกัน
0: มีแล้ว
1: เพราะที่โล่งไม่ได้มีถังบัตรอื่นเป
3: ็
1: นที่โล่งเลยต
3: ้
1: องวางใหม
0: ่ระบบสุขาภิบาลแล้วระบบไฟฟ้าล่ะครับ
3: ระบบไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันเหมือนที่คุณมิ้นแจ้งทีมสถาปนิกเขามาดูหน้างานจะมีเช็คลิสต์ของทางเราว่าที่นี่จําเป็นที่จะต้องดึงไฟจากตรงไหนเพียงพอกับบ้าน1หลังหรือเปล่าอ
1: ัน
3: นี้จะเป็นเรื่องของเราที่จะช่วยคํานวณ
1: ก็คือบอกความต้องการของคุณชัดเจนบอกปริมาณผู้อยู่อาศัย
3: ใช
1: ่มั้ยให้ชัดเจนว่าเอ้ยกี่คนยังไงขนาดบ้านประมาณไหนเค้าจะคํานวณจัดการให้คุณเรียบร้อยเฮ้ยเหมือน delivery จริงป่ะพี่มาถึงปลั๊กอินปลั๊กอินปลั๊กอินติดตั้งเรียบร้อยอยู่ได้จริง
3: ๆอยู่ได้จริง
2: อย่างที่บอกว่า 2-3 วันนี่คือกระบวนการทั้งหมดอะจะเสร็จสมบูรณ์ลูกค้าสามารถเข้าอยู่ได้เลย
0: คือผมก็เลยคำนวณอยู่ว่ามันเท่ากับคอนโดแบบใช้แบบสตูดิโอแบบหนึ่งห้อง
1: 24ตารางเมตร
0: อะประมาณนั้น
2: เราย้ายคอนโดมาอยู
0: ่ทีนี้เมื่อกี้เห็นพูดว่า3เมตรนะส่วนใหญ่จะกว้าง3เมตร3เมตรอ
1: ัน
0: นี้ทำไมมันข้อจำกัดอะไรครับถึงต้องเป็น3เมตรถ้าถามสถาปนิกก็ได
2: ้โอเคบ้านเราอ่ะจะมาเป็นโมดูลใช่ไหมคะเวลาที่เราขนส่งอ่ะเราต้องคำนึงถึงการขนส่งระยะข้อจำกัดของเขาคือมากสุดคือ3เมตรด
1: ัง
2: นั้นเวลาที่เราดีไซน์อ่ะห้ามดีไซน์ห้ามเกิน3เมตรนี้
1: คือความกว้างรถถูกมั้ย
2: ถูกต้อง
1: รถที่ขนบ้านมา
2: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: รถและถนนด้วย
1: ถนนด้วยเออใช่
2: ถนนบ้านเรา
0: 3ซอกซอยต่างๆ
2: ถูกต้องถ้าแบบซอยแคบกว่า3เมตรเนี่ยเราต้องมีการดีไซน์ไม่ใช่ไม่ได้ค่ะ
1: แ
2: ต
1: ่
2: เป็นการถูกต้องได้ค่ะจะเป็นการดีไซน์ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อขนส่งให้ลูกค้าได
0: ้ครับพอพูดมาถึงเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ผมคิดว่าเราน่าจะเห็นความแตกต่างแล้วจากที่พูดมาคืออันนี้คือบ้านสําเร็จค
1: ือ
0: มาเป็นหลังมันไม่ใช่น็อกดาวน์
1: ไม่ใช่น็อกดาวน์
0: ม
1: ัน
0: ไม่ใช่การประกอบเพราะฉะนั้นมันเลยมีข้อจํากัดว่า
1: ไม่ประกอบหน้างานคือมาเป็นก้อนเสร็จมาเลยเป็นบ้านเลย
0: ขนาดความกว้างมันเลยต้องอยู่ภายใต้ประมาณ3เมตรที่จะขนส่งได้
1: ครับโอเคเข้าใจแล้วอ
0: ยากเห็นมั้ย
1: เดี๋ยวเค้าก็รถขนเข้ามาแล้วใช่มั้ย
2: ใช่แล้วไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูไม่เขาบอกเขาจะ
1: ไม่ไป
0: เราหยิ่ง
1: เราจะอยู่นี่
0: เราหยิ่งเรารอเลย
1: เดี๋ยวรถจะถอยบ้านเขาตรงนี
2: ้
1: โอเคเอาบ้านเข้ามาครับ

0: นี้ไม่ขายจริงเลย
1: ก็คือไม่ถาวรเลยใช่ไหมครับผมถ้าสูงจะพื้นประมาณเท่าไหร
0: ่ตัวนี้มันสูงบวกที่หักที่ไหน
1: คือมาตรฐาน
0: แล้วแต่พื้นที่
2: ใช่ปกติอะค่ะเราก็จะเสริมโครงเหล็กที่เป็นส่วนตัวมุมของสี่ด้านเพื่อให้ตัวเครนอะค่ะมีจุดยึดเกาะเวลายกขึ้นรถเนี้ยบเนี่ยเขาก็จะใช้ทั้งสี่ด้านส่วนตัวที่เป็นยกก็จะเป็นผ้าใบสำหรับยกตัวโมดูลของเราโดยเฉพาะ

โมเดลหลักของหลังเนี้ยค่ะมันจะมาจากโมเดลหลักชื่อว่ารุ่นเคฟก็จะมีความ industrial loft design แล้วก็จริงๆแล้วถ้าตามแบบเนี่ยหลังนี้เขาจะมีเป็นประตูเหล็กซึ่งเราจะไปติดตั้งที่หน้างานอย่างไซซิ่งนี้จะเป็นไซส์มาตรฐานก็คือไซส์ L ไซส์ L คือไซส์3คูณ 6.5 เมตรสั่งเพิ่มเป็นพิเศษออกแบบให้มีห้องน้ำแยกไปประกบต่างหากเพื่อที่จะได้พื้นที่ใช้สอยข้างในบ้านเต็มๆเลยเพราะว่าโดยมากถ้าพื้นที่จำกัดการวางห้องน้ำภายในจะทำให้พื้นที่ใช้สอยหายไป

0: ไปดูซิ
1: โอ้โห
2: เชิญเลยค่ะ
1: นี่คือเมื่อกี้เป็นที่โล่งเนาะ
3: โอ้โห
1: เมื่อกี้คือเป็นตัวฐานล่างเนี่ย
0: เมื่อกี้ห้องเต้
1: แล้วมากระตึ๊บกระตึ๊บอยู่ตรงนี้อยู่เลย
0: วิ่งเล่นแถวนี้
1: โบราณคุณเออนี่คือเสร็จแล้วอ่ะ
0: ผ่านไป2ชั่วโมง
1: ไปนั่งอยู่นั้น2ชั่วโมง
0: 2ชั่วโมงหลังนี้ตั้งตรงนี้เรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยแล้ว
0: เร็วมาก
1: ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าจะมาอยู่ก็พออยู่ได้แล้วเนาะ
0: อยู่ได้อยู่
1: ได้แล้วแหละเออ
0: ได้แต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยโอเคมันอาจจะยังมีความไม่เรียบร้อยอยู่บ้างอย่างเช่นพื้นเลยนะที่เราเห็นเนี่ยนะ
1: คือองค์ละเอียดสายฟงสายไฟ
0: แล้วก็เมื่อกี้เราดูอยู่มันมี2ก้อนน
3: ะ
0: มีก้อนของตัวบ้านแล้วก้อนของห้องน้ำที่แยกชิ้นกันมาแต่ตอนนี้ประกบกันเรียบร้อย
1: ที่บ้านบอกว่าแยกกันมาแต่ว่าตอนนี้คือประกอบร่าง
0: ครับ
1: ประกอบร่างกันถ้าเกิดว่าเป็นก้อนอยู่ในนี
0: ้
1: ก็จะเป็นยูนิตนี้เลยแต่ว่าพอลูกค้าสามารถเลือกได้ว
3: ่
1: าถ้าเกิดว่าอยากได้ยูนิตเป็นข้างนอกแยกไป
3: ใช
1: ่โอ้ก็ต่อกันเนา
3: ะฟีลลิ่งคือบ้านหลังเดียวกันคือชิ้นเดียวกันค่ะแค่วิธีการผลิตกับการคิดราคา
0: แล้วหลังจากนี้ครับทำอะไรต่ออีกครับ
3: หลังจากนี้พื้นเดี๋ยวงานพื้นจะเข้านะคะแล้วก็งานระบบเราจะมีงานถังบำบัดเดี๋ยวช่างเขาก็จะมีรายละเอียดของเขาว่าช่างไหนจะเริ่มขุดและติดตั้งถังบำบัดก็ทำไปหลังคาทำไปเก็บงานสีเดี๋ยวเก็บมาทีหลังนะคะคือแต่ละขั้นตอนเนี้ยแต่ละทีมช่างเขาจะทราบว่าเขาจะเข้าตอนไหนเดี๋ยวจะมีการปูพื้นกระเบื้องยางนะคะค่ะแล้วพอวันเนี้ยเขาเสร็จในระดับหนึ่งแล้วเขาพร้อมสำหรับพวกไฟอะไรเงี้ยค่ะทีมไฟเขาก็จะเข้าละช่างแอร์ก็จะเข้า
1: อย่างที่บอกเลยว่าคือไม่ใช่มาประกอบหน้างานเอาแต่คือมาทั้งก้อนวางเลยพร้อมฟินิชชิ่ง
0: ใช่แล้วไอ้ที่เจ๋งเนี่ยดูห้องน้ำ
3: ปูมาแล้ว
0: มีกระเบื้องแล้ว
1: ปูมาเลย
3: ปูพันแล้วเรียบร้อย
0: มีพาร์ติชันแล้วมีอ่างแล้วมีถั่วส้วมแล้วนะครับม
1: ี
0: เครื่องทำน้ำอุ่นแล้ว
3: ใช่
0: เรียบร้อยคือมันครบแล้วในห้องน้ำ
1: เหลือแค่จำไฟเข้าจบเลย
3: ค่ะ
1: เหลือแค่ต่อไฟเข้าเองสุดยอด
3: ฟินิชชิ่งเป็นไงคะเหมือนบ้านห้องน้ำ
1: เหมือนบ้านเลยเหมือนบ้านเลยเมื่อกี้เนี่ยมันคือแล้วความแน่นคือไม่ได้มีความนี่คือแน่นเลยอ
0: ่
1: ะ
0: แน่นไหมกระทืบนิดกระทืบ
1: แน่น
4: มันจะมีความตึบตึบอยู
1: ่เออตึบตึบใช่คือด้วยความที่มันโครงเหล็กกับคุณผู้ชมนะฮะคือโครงเหล็กเนี่ยรับรองเลยว่ายังไงมี vibration นิดหน่อยแล้วแต่ว่าพูดถึงความแน่นความอะไรเงี้ยมันแน่นมากระดับที่เรียกว่าบ้านปกติเลยอ่ะเดี๋ยวก็เบื้องยางมาปุ๊บระบบพื้นลงปุ๊บคือเราว่าจบเลย
0: โอเคก็คือหลังจากนี้จะเก็บรายละเอียดรวมถึงรอยต่อต่างๆอะไรแบบนี้นะครับเพื่อทดสอบแล้วก็ส่งมอบให้กับเจ้าของ
1: อันนี้คือ1ชั้น1ยูนิต
0: เป็นแบบที่เป็นแบบเดียวเขาบอกว่าขนาดเล็กสุดแล้วนะ
3: อันนี้เป็นไซส์ใหญ่ที่สุดของมาตรฐาน
1: L
3: แต่จริงๆเหมือนเลโก้พี่เซฟสามารถเอา S M L เอามาต่อกันเพิ่มพื้นที่ตามลูกค้าต้องการเลย
0: งั้น
3: 2ชั้นก็ได้
0: แสดงว่าพูดไปว่ามี2ชั้นด้วยเหรอ
3: 2ชั้น
0: 2ชั้นก็ได้นะบ้านแบบนี้
1: ผมถามเลยสูงสุดกินได้กี่ชั้น
3: ตอนนี้เต็มที่ที่สุดนะคะเท่ากับที่เราคำนวณมาตรฐาน
1: ของ
3: ว
1: ิ
3: ศวกรรมเนาะเรารับที่2ชั้นกับอีก1ชั้นหมายถึงเด็ก
1: ชั้นลอย
3: สมมุติอยากจะได้ open air
1: โอเคโอเค
0: เป็นระเบียบ
3: อันนี้คือสูงสุด maximum
1: โอเคแต่ว่าคุณผู้ชมยังไงก็ต้องได้เห็นภาพจริงครับว่าเวลาเขาผลิตเจ้าบ้านตัวเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงก่อนที่จะมาตั้งที่เนี้ยหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันครับ
0: ครับ

0: สวย
1: สบายด้วย
0: สวยสวยเลย
1: อ
0: ันนี้คือเราอยู่ในบ้านบุญราษฎร์อ่ะ
1: ตอนเนี้ยเราอ่ะมาจากลำลูกกา
0: ใช่
1: เพื่อมาที่บางบัวทอง
0: โอ้ยข้ามฟากมาม
1: าเพื่อมาดูที่โรงงานการผลิต
0: ยังไงคุณผู้ชมก็ต้องอยากเห็นสภาพจริง
1: ๆ
0: ที่เกิดขึ้นคือเมื่อกี้คือหน้างานที่ยังไม่ได้มีการเดคอเรทอะไรเลย
1: ใช
0: ่แต่เนี้ยก็คือบรรยากาศที่ตกแต่งแล้ว
1: ครับ
0: นี่คือแบบว่าเปิดแอร์ฉ่ำแล้วด้วยนะฮะเย็นจริงนะ
1: ผมเชื่อว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยนี่คือบ้านแบบสำเร็จรูปเหรอบ้านโมดูล่าเหรอ
0: นั่นดิ
1: มันคงจะเป็นภาพที่เหมือนกับบ้านปกติจริงๆเลย
0: นั่นสิน
1: ะฮะอยากให้เห็นอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ฮ่องเต้บอกว่าฟินิชชิ่งแล้วมีผนังแล้วมีพื้นแล้วที่จริงแล้วเนี่ยแบบนี้แหละก็ยกไปตั้งได้เลยเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: นะ
0: ถูกต้อง
1: อย่างเมื่อเช้าเนี่ยเป็นแบบที่มันต้องไปประกอบแล้วก
0: ็
1: รอปูพื้นแต่แบบนี้ก็ยกไปได้เลย
0: ยกไปเลยที่ได้กระเบื้องยาง
1: ได้เลย
0: ก็จะเป็นแบบว่าสามารถฟินิชชิ่งไปได้เลยแล้วก็ยกไปตั้งได้เลยอันนี้คือออปชั่นแบบมีเป็นหลายเรือนด้วยนะคือมีเด็กด้านนอกเชื่อมกับเรือนนั้นมีหลายก้อนมาต่อกันแบบเป็นบ้านที่เหมือนเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ว่าแผ่
1: ครับ
0: ก็ทำได้หมดเลยอันนี้คัสตอมได้หมดเลยเหรอฮะ
2: ได้ค่ะหรือว่าหลังนี้ลูกค้ามีความต้องการที่อยากจะเชื่อมต่อกัน
0: ครับ
2: เอามาชิดกันเป็นตัว L ทำได้เหมือนกัน
0: อ๋อทำได้เหมือนกันก็คือบอกอย่างที่อย่างที่คุณปายบอกว่าเป็นยูนิตเป็นโมดูลที่เอามาต่อกันได้
2: ใช่ค่ะ
1: ปกติคนก็จะนึกถึงคำว่าบ้านน็อกดาวน์แล้วบ้านน็อกดาวน์มันเหมือนแบบมันกว้างมากเลยอ่ะความหมายของคำนี้อยากให้อธิบายให้ฟังหน่อยว่าบ้านน็อกดาวน์บ้านอะไรต่าง
0: ๆ PFAB น็อกดาวน์ PCAP โมดูลบ้านสำเร็จรูปบ้านอะไรเนี่ยมันต่างกันยังไงฮะ
1: เอาอย่างเนี้ยอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรก่อน
0: ใช่
2: เป็นบ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
0: บ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
1: อ่ะงั้นขยายความให้ฟังหน่อยครับว่ามันแตกต่างกับบ้านอื่นๆที่เป็นแบบประกอบยังไง
2: ได้ค่ะก็ถ้าเป็นบ้านน็อกดาวน์ที่คนส่วนใหญ่ก็จะคุ้นชินกับคำว่าน็อกดาวน
0: ์
2: คำว่าน็อกดาวน์ก็คือเอาชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยไปประกอบกันที่หน้างาน
0: okay.
2: อย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปอะไรเงี้ยค่ะที่มาเป็นชิ้นๆเราต้องคันน็อตเพื่อประกอบให้มันเป็นชั้น
0: ถ้าเป็นบ้านจริงๆมันก็จะมีอะไรอ่ะพื้นผนัง
2: ประตู
0: หน้าต่างประตูหน้าต่างโน่นนี่เยอะแยะมากมาย
2: ต้องไปประกอบที่หน้างานแต่ว่าสำหรับโมดูล่าหรือระบบโมดูล่าของเราอะค่ะจะออกแบบเหมือนตัวต่อเลโก้เกิดฟังก์ชันต่างๆที่ลูกค้าสามารถใช้สอยได้เป็นสเปซที่ลูกค้าโอเคต้องการแหละแต่ว่าการออกแบบเนี้ยอยู่ภายใต้การพื้นฐานว่าเราจะต้องขนส่งไปที่หน้างานได
0: ้โอเคแตกต่างกันตรงที่ว่าไม่ได้ไปเป็นชิ้นผนังแยกกับพื้นไม่อันนี้คือไปประกอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขนทั้งก้อนเนี้ยไปที่หน้างานแล้ววางเลยจบเลยถูกไหม
2: ถูกต้องค่ะแค่ไปเห็นภาพเลยก็คือแบบถ้าเป็นน็อกดาวน์เนี้ยค่ะต้องไปประกอบที่หน้างานลูกใช้เวลาอยู่ที่หน้างานอ่ะค่อนข้างนาน
0: ต้องนานกว่าอีก
2: แล้วใช่แต่ว่าเนี่ย 1-3 วัน
1: ครับ
2: มางานเรียบร้อยไม่กวนใจลูกค้านาน
0: ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็พื้นที่ที่ทำได้อันนี้ดีกว่าเราสามารถไปส่งได้ที่ไหนบ้างตอนนี
2: ้โอเคข้อจำกัดของการทำบ้านระบบโมดูล่าเราจะต้องสอบถามลูกค้าก่อนว่าถ้าในพื้นที่มีอาคารหลัก
0: ครับ
2: วางด้านไหนของอาคารหลัก
0: โอเค
2: เมื่อไหร่ที่ลูกค้าบอกว่าอยากจะต่อเติมด้านหลังน่ะแต่ด้านหลังหรือด้านข้างของลูกค้าไม่มีถนน
0: ไม่มีทางเข้า
2: อันนี้คือข้อจำกัดของเราละ
0: โอเคโอเค
2: หรือถนนที่รถสวนกันไม่ได้เราก็จะประเมินเบื้องต้นว่าไม่น่าจะทำการขนส่งได้
0: คือเมื่อกี้ที่คุยกันหลังกล้องอะไรก็ตามเขาจะมีจุดที่เขาทำไม่ได้อยู
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมมีข้อจำกัดอยู่ซึ่งบางทีเอ้ยระบบที่เป็นPrefabระบบที่เป็นที่ขนวัสดุเข้าไปต่อหน้างานมันอาจจะทำได้ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นระบบเนี้ยที่เป็นก้อนไปอย่างเงี้ยมันก็มีข้อดีนะอย่างว่าลดระยะเวลาในการประกอบร่างหน้างานใช่ไหมวางปุ๊บต่อเชื่อมโน่นนี่ปลั๊กอินไฟฟ้าปะเข้าไปปุ๊บใช้ได้เลยแต่ว่าในพื้นที่จำกัดซอยแคบโน่นนี่มีติดสายไฟเพราะมันต้องเซ็ตเพย์ยกเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวเขาแจ้ง

0: เองแหละ
1: งั้นอยากจะรู้ต่อว่ากลุ่มของคนที่อยากจะใช้บ้านแบบนี
0: ้เออนะลูกค้าลูกค้าที่มาอยากได้บ้านหมด
1: คน
0: ละ
1: มีคนที่คนเขาต้องการแบบไหนบ้าง
0: นั่นเอง
2: หนึ่งเราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลย
0: จริง
2: เพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
0: จริงเพราะว่าเวลามันคือเงินไง
2: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมยังใช้แรงงานอะไรมากขึ้นหลายวันมากขึ้นมันก็เบิ้ลไป
2: ใช่เพราะฉะนั้นบ้านระบบนี้ก็เป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่ไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาหน้างานย่นระยะเวลา
0: ระยะเวลา
2: ไม่มีเวลา
0: ลดเออร์เลอร์หน้างาน
2: ไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองหรือแม้แต่สถาปนิกวิชาชีพที่คอยคุยเรื่องแบบให้บางทีลูกค้าอาจจะไม่ได้มีใครคอยประสานงานเรื่องนี้ให้ใช่อันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้จากที่นี
0: ่คือจบคุยจบตรงนี้หน้าตาแบบไหนไปอยู่ตรงนั้นก็หน้าตาแบบนั้น
2: ใช่
0: นี้ครับแล้วอายุการใช้งานของมันนี่ก็คือยาวนานเลย
2: ยาวนานเพราะว่าการก่อสร้างแบบนี้ก็คือการก่อสร้างแบบบ้านโครงสร้างเหล็ก
0: okay.
2: เพราะฉะนั้นวัสดุต่างๆที่เราใช้อะเหมือนบ้านอยู่อาศัยปกติเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานของเขาก็จะเทียบเท่ากับการก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็กซึ่งก็ได้ยาวนานถึง 15-20 ปี
0: โอเคอยากชวนไปดูสองชั้นจริงๆอะสองชั้นใหญ่อย่างที่คิดอะปั้นไปดูกัน

0: ก็คืออาณาจักรบ้านโมดูล่าตรงนี้นะครับอุ้ยมียกโค้งยกพื้น
1: เป็นใต้ถุน
0: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องค่ะได้
2: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดคิดเลยนะ
0: นี่เฟี้ยวนะ
2: ว่าทำใต้ถุนได้ด้วย
0: เออเดี๋ยวนะอุ้ยหลังนี้ก็ใช่เหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: หลังนี้ใหญ่มากอ
0: ่
2: ะ
0: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
2: คือมันประกอบกัน
0: เออมันเป็นเดี๋ยวนะมันประกอบกันยังไงอ่ะคือ
2: ด้าน
0: น
2: ี้
1: ใช่ไ
2: ม่ยากเนี่ย
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ
0: ครับก็คือยกไปเป็นโมดูลอย่างนี้ไปต่อ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแต่คือต้องมาวางนี้ก่อนแหละเนาะข
1: ้
0: างบนนี่จะเห็นแล้วว่ามีฉนวนนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่มีฉนวนนะครับแล้วก็เป็นเมทัลชีท PU
2: ขึ้นมาอยู่มันแน่นมากนะแน่นมากนะแน่น
0: ไม่มีขยับอ่ะ
1: เราจะเห็นที่แนวฝ้าที่ยังไม่เต็มอะค่ะเป
0: ็
1: นตัวที่แยกโมดูล
0: อ๋อนี่ใช่ไหมรอยต่อนี้นะรอยต่อแยกนี้นะ
1: ใช่ฝ้าจะไปถูกเก็บที่หน้างาน
0: เอออย่าไปดูแผ่นพื้นนะแผ่นพื้นต้องวางไว้เดี๋ยว
1: จะโดน
0: ทำไมต้อง
1: เออใ
0: ช่โอเค
2: อันนี้เรายังอยู่ในประเภทที่เป็นบ้านชั้นเดียวอยู
0: ่ใช
2: ่แต่เราจะต้องไปถึงจุดหมายของเรา
0: ไป
2: บ้าน2ชั้นนะผมตื่นเต้นมากอุ้ยเจอแล้ว
0: นี่ใหญ่มากเลย
2: สูงไปดู
0: ไป
1: ค่ะ
0: นี่เขาบอกว่า
2: ห้าม
0: เขาบอกว่าห้ามแก้ผ้าตรงนี
2: ้
0: น
2: ี
0: ่ห้ามโป๊
2: โอ้
0: ทำไมห้ามโป๊อยากรู้ไม่คืออยากรู้เอง
1: ห้ามโป๊นะน้ำที่นี้ก็แต่ว่ามันจริงยังอยู่ในกระบวนการผลิตทั้งทีมช่างอ่ะมันจะมีทั้งทีมที่ยิงผนังแล้วก็ทีมที่เก็บงาน
0: อ๋อทีมที่เข้ามาคนละทีมกันเพราะฉะนั้นถ้าทีมโป้มาเห็นป้ายนี้เขาจะยังไม่
1: โป
0: ้ถ
1: ู
0: กไหมเขาจะเข้าไปในห้องเขาแล้วค่อยโป้
1: เขาจะยังมิดชิดอยู
0: ่หยอกเล่นมันเป็นโปรเซสการทำงาน
2: มันดูจริง
0: หยอกเล่นมองคอเอียงนี่คืออะไรวะ
2: มันดูจริง
0: เขินเนี่ยต่อหน้าผู้หญิงต้องจำอะไรอย่างนี้นะเกียรติโอเคอันนี้คือ2ชั้น2เป็น2โมดูลกี่โมดูลฮะเนี่ย
1: 4โมดูล
0: 4โมดูลอ
1: ๋อแต่ว่าอันนี้จะเป็นโปรโตไทป์แบบใหม่ของเรา
0: อันนี
1: ้โอ้ยแต่ว่าจะเป็นแบบไหนเราต้องไปดูข้างในกัน
0: แน่ไปดูข้างในกัน
2: เฮ้ย
0: เชิญนำ
2: เอ้ยอยู่ขออยู่อีกครึ่งวันว่ะสนุกว่ะ
0: สนุกดีว่ะ
2: อันนี้มันไม่ใช่คำว่าบ้าน2ชั้นอย่างเดียวนะมัน
0: ดับเบิ้ลสเปซด้วย
2: ดับเบิ้ลสเปซ
0: ใช
2: ่ซึ่งถ้า2ชั้นอย่างเดียวมันอาจจะอึดอัดอ่ะ
0: ถูกต้อง
2: แบบนี้คือคนข้างล่างก็เห็นคนข้างบน
0: มันคอนเนคกันสเปซมันคอนเนคกันหมดเลย
2: อ
0: ันนี้จะเป็นโซนนอน
1: ใช
0: ่เป็นโซนนอนแล้วก็ลงไปเป็นลิฟวิ่ง
1: ตั
0: วน
1: ี้
0: ซึ่งมันเป็นโอเพ่นสเปซนะเป็นดับเบิ้ลสเปซขึ้นมา
1: ใช่
0: เท่มากเลยว่ะ
2: เอ๊ะผมยังคิดอีกอย่างนะเนี่ย
0: อะไรครับ
2: ถ้าอนาคตรวยๆนะทำไปพวกเป็นทำพวกรีสอร์ทโฮมสเตย์อะไรที
0: ่แบ
2: บยกเป็นยูนิตอะไปอยู่
0: มันจบเลยนะ
2: เออ
0: แล้วคุมงบได้ด้วยประเด็นอะ
2: เออ
0: ว่าจริงมันเจ๋งมากคุณผู้ชมคือถ้าเราอยากจะประเมินราคาของสิ่งก่อสร้างที่มันจะทำเนี่ยถ้าเป็นโมดูลแบบนี้มันประเมินง่าย
2: ใช่
0: มันไม่หลุดจากที่เราประเมินเยอะ
2: อ
0: ย่างมากมันอาจจะมีหน้างานนิดหน่อยต้องแก้ไขเรื่องของฟุตติ้งเรื่องของอะไรอย่างนี้แต่ว่าหลักๆแล้วตัวโครงสร้างบ้านมันเสร็จแล้วอะ
2: ครับ
0: เราสามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะออกหน้าตาแบบนี
2: ้
0: บางทีทำภาพขายก่อนยังได้เลยเออนี่คือเรื่องการลงทุนนะครับ
2: เออ
0: ลดความเสี่ยงนะฮะ

0: ับว่าเป็นอีกทางเรื่องนึงนะฮะสำหรับแฟนรายการแล้วก็คุณผู้ชมนะครับที่เอ้ยอยากจะหาบ้านที่แบบว่าชอบใจเลยทั้งหมดเลยแล้วก็อยากจะมีบ้านเร็วๆอ่ะ
1: ครับ
0: คือเร็วจริงๆด้วยอ่ะ
1: แล้วก็ไว้ใจได้
0: ใช่
1: เห็นเลยว่าเป็นแบบนี้มาตั้งเป็นแบบนี้แน่นอนนะงบไม่บานปลายด้วย
0: ใช่แล้วใครอยากจะออกแบบบ้านเพิ่มเติมอะไรก็สามารถบอกสเปคทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็จะจัดการให้นะนะฮะในราคาที่ผมว่าสมเหตุสมผลไม่น่ากลัวมากแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปนะครับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าข้อแนะนำเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้ช่างประจำบ้านทำอะไรก็แนะนำเข้ามาได้ในรายการนะผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะฮะเราก็จะนำพิจารณาแน่นอนนะฮะแล้วก็เอามาทำเป็นคอนเทนต์ในรายการต่อไปครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณพี่เซมากนะวันนี้ฮะ
1: ขอบ
0: คุณครับ
1: ขอบคุณครับครับอมรินทร์ทีวี
2: นายอำเภอกุมภาวะปีได้นำหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนพร้อมด้วยชาวตำบลเสือเพลอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี
3: ้เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
2: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
4: เราทำความดีเพื่อชาติ
5: ศาสนา
4: และพระมหากษัตริย
5: ์

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ายแล้วคุณปู่คะทำไมไม่ปลุกหนูล่ะคะตายแล้วรถติดแน่ๆเลยอะไปโรงเรียนวันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น 7:00 นยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ปู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะ จอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: วัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเกษตรกรผู้พลิกฟื้นที่ดินรกร้างให้กลับกลายมาเป็นพื้นที่ทำเลทองที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำโดยการปลูกพุทรานมสดเพื่อราคาดีครับที่มีคนแวะเวียนมาซื้อกันแบบไม่ขาดสายอย่างสวนพุทรานมสดเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บที่ดูแลโดยพี่สุเทพและเขาก็การันตีความกรอบหวานหอมของพุทรานที่นี่ได้เป็นอย่างดีเพราะเขาดูแลเองทุกกระบวนการว่าแต่จะดูแลยังไงมันถึงได้ดีขนาดนี้ล่ะครับพี่สุเทพ
1: ไหนจ๋า
2: ครับ
1: นายจ๋า
2: ว่าไงว่าไง
1: ออกมาคุยกับฉันหน่อยนะจ๊ะ
2: โอ้ได้เลยขออนุญาตมุดมุ้งออกหน่อยนะ
1: มุดมุ้งออกมาเลยจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: เพราะฉันนี่สงสัยมากเลยจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: ที่นี่คือเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บใช่ไหมจ้ะนายจ๋า
2: สวนพุทรานมสดแห่งเดียวของนครนายก
1: เฮ้ย
2: ครับ
1: ที่นี่แหละสั่งนมโคของฉันมาเยอะแยะมากมายจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: ว่าแต่ไม่เห็นมีคนเยอะเท่ากับปริมาณนมที่สั่งฉันเลยไหนคนกินนมเหรอจ๊ะคนที่กินนมฉันเอาไปเยอะๆจ้ะ
2: นมในห้างมาไม่ได้มาให้คนกินเอามาให้พุทรากิน
1: อีนี่คนไทยต้องงงอะไรบางอย่างนะจ๊ะเอาผลไม้เอาต้นไม้มากินนมมันจะได้จ๋า
2: ครับผมสงสัยใช่สงส
1: ั
2: ย
1: จ๋าเอาเรื่องจริงกันจะได้จ๋า
2: สงสัย
1: สงสัยเพราะว่าสั่งไปเยอะแล้วอีนี่ฉันก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยที่นี่มีคนกินนมเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
2: ครับเนี่ยนมมาเท่าไหร่ที่นี่คนไม่ได้กินให้ต้นพุทรากิน
1: เฮ
2: ้ของจริง
1: พูดจริง
2: พูดจริงพาไปดู
1: โกหกขี้จุ๊บเบ๋จุ๊บจุ๊บไม่ได้นะ
2: ไม่มีที่นี่นมมาเท่าไหร่พุทรากินหมดคนไม่ได้กิน
1: จริงจะได้จ้ะ
2: เรื่องจริงเรื่องจริง
1: ต้นไม้กินนม

0: อ่าฮะนี่ที่นี่แหละพุทรานมสดมันต้องให้นมมันกินเขาถึงเรียกพุทรานมสด
1: นี่หรือเปล่าพาไปดูหน่อยสิจะได้
0: ไปดูไปดูไปดูไปดูไปดู
1: ฉานไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าต้นไม้เนี่ยจะกินนมของฉานได้ด้วย
0: ครับ
1: ตื่นเต้นจริงๆนะจ้า งั้นต้องถามก่อนว่าไปยังไงมายังไงล่ะเจ้านายจ๋าถึงได้มาสนใจเรื่องของการปลูกพุทรา
0: อ๋อครับผมก็คืออย่างนี้นะครับโดย เรามีพื้นที่อยู่แล้ว
1: คือมีที่ของตัวเองอยู่แล้ว
0: มีที่ของครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ที่ก็มีเรามีที่อยู่ร้อยกว่าไร
1: ่จ้าน
0: ะครับแล้วก็ที่นี้มันก็เมื่อก่อนก็ทำนานะปลูกขนุนปลูกไผ่ตรง
1: จ้ะ
0: นะครับทีนี้พอเราไปรู้จักคนที่เขาทำปลูกพุทราเขาก็เลยมีการพูดคุยกันว่าพุทราเนี่ย
1: เดี๋ยวก่อนนะเจ้านายจ๋ายังสงสัยปลูกข้าวปลูกไผ่ตรงมันไม่ดีตรงไหนนะเจ้านายจ๋า
0: ดีครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยด้วยแรงงานด้วยลูกๆไปทำงานรับราชการไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่ไม่มีเวลาที่ว่างเปล่าแล้วก็ทำนาต้องใช้แรงงานเยอะ
1: พ่อแม่ก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมจ๊ะนายจ๋า
0: ไม่ไหวแล้วครับ
1: ที่เลยถูกทิ้งร้าง
0: ถูกทิ้งร้าง
1: ก็เลยไปหาว่าจะปลูกอะไรดี
0: จะปลูกอะไรดีที่มันมีค่าตอบแทนสูงและเป็นพืชเศรษฐกิจ
1: จ้ะ
0: นะแล้วก็ทำยังไงนครนายกเป็นเมืองท่องเที่ยวเราปลูกอะไรถึงจะให้คนมาเที่ยวมาชมมาชิมก็ได้ข้อสรุปเนี่ยพุทรานมสดนี่แหละ
1: พุทรานมสดเลยฮะเจ้านายจ๋า
0: พุทรานมสด
1: แสดงว่าเจ้าต้นไม้พุทราที่กินนมสดได้ไม่ได้มีที่นายที่เดียว
0: โอ้โหไม่ได้ก็พุทราที่นี่ต้องกินนมสด
1: อ๋อพุทราที่นี่ต้องกินนมสด
0: ครับ
1: แล้วไอ้ต้นฉบับที่ว่าไปเห็นมากที่ไปเห็นที่ไหนเจ้านายจ๋า
0: เราไปรู้จักเจ้าของไร่จุนจันนะครับเฮียจุนถ้าพูดถึงเฮียจุนเนี่ยคนต้องรู้จักในวงการพุทรานมสดเนี่ยเขาเป็น
1: เจ้าของ
0: ต้นตำรับ
1: โอ้โห
0: เรารู้จักกันก็ไปดูที่วังน้ำเขียวไปดูที่อำเภอฝางที่ไร่จุนจันเลย
1: ไปใช้เวลาศึกษานานแค่ไหนเจ้านายจ๋า
0: ก็ 5-6 เดือนก่อนที่ตัดสินใจทำสวนพุทรานะครับไปดูว่าเขาปลูกยังไงทำยากไหมตลาดเป็นยังไงเรามาปลูกในพื้นที่บ้านเราที่นครนายกเนี่ยมันจะได้ผลไหม
1: นั่นสิจ้านายจ๋าอันนี้ฉันก็สงสัยนะจ๊ะว่าเอ๊ต้นไม้แบบนี้เนี่ยมันขึ้นในทุกที่จริงหรือทำไมถึงมาปลูกที่นครนายกได้ล่ะจ้านายจ๋า
0: จริงๆแล้วพุทรานมสดเนี่ยมันปลูกได้ทุกที่ในประเทศไทย
1: อุ้ย
0: นะครับแต่ว่าพุทรานมสดเนี่ยมันต้องชอบอากาศเย็นหน่อยอากาศมันเย็นหน่อย
1: ต้องได้อากาศเย็นใช่ไหมจ้านายจ๋า
0: เย็นหน่อยซึ่งนครนายกเนี่ยอากาศก็พูดถึงอากาศเย็นเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้
1: ใช้ได้
0: ใช้ได้ไม่ร้อนนะครับเนี่ยใกล้เขานะครับกลางคืนนี่อากาศเย็นมากสบายๆครับผม
1: ก็เหมาะแก่การปลูกพุทราได้เหมือนกัน
0: ใช่ครับใช่ครับปลูกได้
1: ไอแรงจูงใจของเราเนี่ยเขาขายยังไงได้เยอะแค่ไหน
0: ครับก็ไปดูที่วังน้ำเขียวที่อำเภอฝางไร่จุนจันโอ้โหเงินเป็นกอบเป็นกำเป็นกระสอบเป็นกระสอบ
1: ไอ้เป็นกระสอบนี่เงินหรือว่าปุ๋ย
0: เงิน
1: นี่คือข้อเด่นของเขา
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมจ๊ะในจ๋าที่ปลูกแล้วมันได้เงินเป็นกอบเป็นกำ
0: ปลูกได้ราคาดี
1: เ
0: ออปลูกแล้วเรากำหนดราคาขายเองได
1: ้เออ
0: นี่แหละคือจุดสนใจ
1: เหรอ
0: เราจะขายเท่าไหร่ตั้งราคาเอง
1: เออถ้าพุทราขายตามท้องตลาดทั่วไปมีพ่อค้าแม่ขายมารับต่อส่วนใหญ่จากหน้าสวนเนี่ยเราจะขายได้ประมาณเท่าไหร่จ๊ะในจ
0: ๋
1: า
0: ส่ง40บาท
1: 40บาท
0: ครับขายหน้าสวน50 60บาท
1: เออ
0: ครับก็ถ้าพ่อค้ามาถึงเนี่ยมารับเราไปขายเราก็ค่าส่งให้แต่ถ้าเกิดลูกค้ามาเที่ยวมาชมในสวนเราอันนี้ก็ขายปีกเพราะว่าเราต้องแพ็คไงไปใส่แบบแพ็คเป็นโล
1: และถ้าสวนทั่วไปที่เขาทำพุทราเจ้านายจ๋าเวลาขายส่งพ่อค้าแม่ขายมารับซื้อหน้าฟาร์มหน้าสวนเนี่ยเขาขายกันได้โลเท่าไหร่จ๊ะ
0: เขาขายกันแต่มันไม่ใช่พุทรานมสดนะเป็นพุทราทั่วๆไปลูกมันก็ใหญ่แต่รสชาติไม่ใช่พุทรานมสดเนี่ยโล20บาท
1: เฮ้ยนะไม่โลไม่เกิน20บาทประมาณน
0: ี้ที่25บาท
1: เฮ้ย
0: ใช่มั้ย
1: แต่วันนี้เราขายตั้งข้างหน้านี่ขายพุทรานมสดของเราโลละ
0: 50บาท60บาท
1: ได้มากกว่าเป็นเท่า
0: แน่นอนนี่แหละนี่แหละคือพุทรานมสดที่เราทํากันอยู่นี่แหละ
1: เวลาเอาไปปลูกเนี่ยไอ้พุทราเนี่ย
0: ครับ
1: ตัวต้นมันต่างกันไหมพุทราธรรมดากับพุทรานมสด

0: หากันแน่นอนนะ
1: ของเราเรียกพันอะไร
0: พันฮันนี่จูจุ๊บ
1: ฮันนี่จูจุ๊บ
0: นำเข้ามาจากไต้หวันนะจูจุ๊บที่นี่เขาชงกบ้านไร่จูจุ๊บเห็นป่ะ
1: แต่ว่าจูจุ๊บนี่มาจากพัน
0: มาสายพันธุ์คือสายพันธุ์ฮันนี
1: ่ฮันนี
0: ่นะครับคำว่าจูจุ๊บในภาษาอังกฤษของผู้ชายเขาเรียกจูจุ๊บไง
1: ผลผลิตปีนึงเนี่ย
0: ครับ
1: ได้ประมาณเท่าไหร
0: ่ปีนึง
1: กี่กิโลกี่กิโล
0: โอ้ผมอย่าพูดเป็นกิโลต้องพูดเป็นตัน
1: เอาเฮ้ยได้เป็นตัน
0: ถ้าพูดเป็นกิโลเนี่ยนับไม่ไหว
1: งั้นเอาเรื่องผลผลิตน้ำหนักออก
0: ครับ
1: ปีนึงได้เท่าไหร่จ๊ะ
0: ปีนึงสัก3ล้าน4ล้าน
1: พอแล้วว้าวเฮ้ยทำเงินหลักล้านก็ชื่นใจแล้วจะได้จ้าน
0: ั่นแหละนี่แหละพุทธานมสดมันต้องทำเงินให้เราให้ได
1: ้น่าสนใจ อีนี้ฉันในฐานะที่ฉันเนี่ยทำฟาร์มโคนมเอาเป็นว่าวันนี้ฉันขอฟังเรื่องของการปลูกผลไม้ผลหมากรากไม้เพราะว่าฉันมีที่เหลือแล้วจะได้จ้า
0: ครับ ครับ
1: ฉันเลี้ยงวัวโปะได้นมก็เอานมวัวปลูกพุทธาต่อเฮ้ยสบายแล้วจะได้จ้า
0: ใช่เลย ใช่เลยมีนมเท่าไหร่มาที่นี่ใช้หมดเอาให้ต้นพุทรากิน
1: เฮ้ยดีอย่างนี้ทำธุรกิจร่วมกัน
0: โอเคเจ้าของฟาร์มนมกับเจ้าของสวนพุทราเจอกัน
1: ว้าถือเป็นการตัดสินใจที่สุดยอดมากๆเลยแหละครับที่กล้าเปลี่ยนจากพื้นที่ที่ใช้ในการทำนาและปลูกไผ่ตองให้กลายเป็นสวนพุทรานมสดแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าพี่สุเทพนี่แกศึกษามาเป็นอย่างดีจริงๆก่อนที่จะตัดสินใจปลูกอะไรสักอย่างไม่ใช่ว่าแค่อยากแต่ว่าต้องดูที่ราคาแล้วก็ดูตลาดด้วยนะครับช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าเทคนิคอะไรที่ทำให้พุทรานมสดของที่นี่เขาหวานเจี๊ยบจนเป็นที่ต้องการของตลาดมากขนาดนี้รู้หรือไม่การรับประทานพุทราช่วยลดความอ้วนได้

0: ือไม่การรับประทานพุทราช่วยลดความอ้วนได้เนื่องจากพุทราประกอบไปด้วยเส้นใยอาหารช่วยให้รู้สึกอิ่มเร็วแล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักโดยมีคาร์โบไฮเดรตซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้พลังงานแก่ร่างกายเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆในเนื้อพุทรา100กรัมเนี่ยมีวิตามินซี44มิลลิกรัมซึ่งวิตามินซีก็มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยแหละครับ
1: เอาค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมา
2: ไหนจ๋า
1: ครับ
2: นี่แล้วจ้าน
1: ี่แหละครับพุทรานมสดเห็นป่ะ
2: ผลไม้ที่กินนมอ่ะ
1: ลูกมันดกขนาดไหนนี่มันได้นมในห้างแล้วเนี่ย
2: ทำไมลูกมันถึงได้ดกขนาดนี้จ้านายจ๋าน
1: ี่แหละพุทรานมสดแหละ
2: อันนี้พุทราทุกพันเนี่ยแบบนี้ไหมจ้านายจ๋า
1: ไม่ใช่เลยเนี่ยพุทราสายพันธุ์พุทรานมสดพันธุ์นี่จุดจุ๊บนะครับเนี่ยลูกมันจะโดดอย่างนี
2: ้
1: จริงๆเนี่ยพุทราเนี่ยต้นตอของมันเนี่ยมันไม่ใช่สายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆนะมันเป็น
2: หมายถึงเจ้าคนต้นของมันที่มันฝังรากอยู่เนี่ยนะ
1: ใช่ครับตอนก่อนที่เราจะเอาสายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆมาเนี่ยเราจะต้องเอาพุทราไทยเนี่ยนะพุทราที่เราเจอทั่วๆไปพุทราไทยเนี่ยเอาเมล็ดพันธุ์มันมาเพาะนะครับแล้วก็เขาเรียกเอาต้นต
2: อ
1: นะคุณสมบัติของมันก็คือมันหาอาหารเก่งมีความแข็งแรงทนแรงทนฝน
2: แล้วก็มันคุ้นเคยกับบ้านเราม
1: ันคุ้นเคยกับบ้านเราถูกต้อง
2: เพราะว่ามันเป็นพุทราของเรา
1: ใช่ครับหลังจากนั้นเราก็เอาไอ้พันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆเนี่ยมาต่อยอดมาต่อยอดแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นพุทราสายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บ
2: เดี๋ยว
1: ก็คือพุทรานมสดนี่แหละ
2: นายจ๋านี่ฉันสงสัยไปมากกว่านั้นแล้วเอ้าแล้วเราต้องเพาะต้องปลูกมันอย่างนี้แล้วเอามาต่อติดแบบนี้อ
1: ่
2: ะมันติดกันได้ด้วยเหรอจ้าใน
1: โอ้โหเนี่ยพุทราเขาเรียกว่าการต่อกิ่งการต่อกิ่งก็คือเอาต้นตอมาแล้วก็ผ่า
2: ไอ้ต้นของพุทราไทยเนี่ยจ
1: ้
2: ะมันต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มต่อกิ่ง
1: ก
2: ็ให้จุ๊บๆได้
1: เอามาเลี้ยงไว้ให้ต้นโตสูงสัก30เซน
2: ต้นสูงจากดินพื้นดินเนี่ย30เซน
1: 30เซนให้ดูรากมันแข็งแรงพอละนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เอากิ่งเนี่ยเอากิ่งอ่อนๆอย่างเงี้ย
2: ตัดลงไปทั้งกิ่งเลย
1: ตัดแล้วก็ไปต่อเอาไปเสียบ
2: ปักลงไปเลย
1: ปักลงไปผ่าแล้วก็พลาสติกพันนะให้แล้วก็ดูแลมันจนกระทั่งมันแบบติดแล้วก็ค่อยเอามาปลูก
2: ทีนี้อยากรู้ว่าไอ้ช่วงที่มันจะต่อกันเนี่ยมันจะปักลงไปแล้วเนี่ย
1: ครับ
2: มันต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษบ้าง
1: ก็ช่วงแรกเนี่ยเขาจะเอาพลาสติกหุ้มไว้ก่อนกันพวกเชื้อรากันความชื้น
2: หุ้มตรงรอยต่อ
1: หุ้มตรงรอยต่
2: อ
1: จนกระทั่งมันติดพอมันติดเสร็จปุ๊บมันแตกยอดแล้ว
2: มันจะเห็นว่าติดเลยเหรอ
1: มันแตกยอดแล
2: ้
1: ว
2: อ๋อมันแตกยอดก็คือติดแล้วล่ะ
1: มันติดแล้วล่ะ
2: เพราะมันกินน้ำกินข้าวกันได้แล้ว
1: ใช่แล้วจากนั้นค่อยมาแก้พลาสติกออกก็ใช้เวลาสัก 2-3 เดือนช่วงแรกนะ
2: ก็จะติดแล้ว
1: ก็จะติดแล
2: ้
1: วหลังจากนั้นก็ดูแลใส่ปุ๋ยใส่น้ำนะก็ปีเดียวต้นก็ประมาณเนี้ยขนาดแค่คอละประมาณเม็ดปีเดียว
2: ได้ผลผลิตไหมปีนึง
1: ปีแรกถ้าสมมุติว่าเราปลูกพุทรานี่นะพุทรานมสดเนี่ยเราเตรียมพื้นที่เราปลูกสักเดือนกุมภาประมาณเดือนพฤศจิกายนเนี่ยต้นละ15โล20โลได้แล
2: ้
1: ว
2: มาแล้วเหรอ
1: มาแล้วปีแรก
2: ไม่ถึงปีเลยนะ
1: ไม่ต้องถึงครับ
2: ปี
1: แรกปีแรกเนี่ยได้แล
2: ้
1: วนะ10โล20โลได้แน่นอน
2: เห็นบอกว่าใจความสำคัญของมันเนี่ยความอร่อยอยู่ที่ปุ๋ย
1: อยู่ที่ปุ๋ย
2: ที่นี่มีปุ๋ยกี่สูตรยังไงล่ะจ๊ะ
1: โอ้เรามีปุ๋ย3สูตร
2: 3สูตร
1: นะสูตร1สูตร2สูตร3
2: เรียกอย่างนี้เลยสูตร1สูตร2สูตร3
1: ใช่ครับสูตร1ก็คือสูตรช่วงที่เราบำรุงต้นหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งประจำปีนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรพวกบำรุงใบ
2: บำรุงใบ
1: อันนี้เขาเรียกเป็น
2: ต้นบำรุงใบ
1: บำรุงต้นบำรุงใบอันนี้เขาเรียกว่าสูตรฮอร์โมนไข
2: ่ฮอร์โมนไข่
1: ก็เอาไข่ไก่เลยนะ
2: เฮ้ยกินไข่จริงด้วยเหรอ
1: เอาไข่ไก่เอากากน้ำตาลนะเอาลำเอาจุลินทรีย์สูตรลับเฉพาะใส่เข้าไปแล้วก็หมักไว้30วันหลังจากนั้นก็ค่อยเอามาฉีดลง ตามต้นพุทรา
2: ไอ้เจ้าพวกนี้น่ากลัวแฮะกินทั้งนมกินทั้งไข่
1: กินโอ้โหเห็นไหมมันทำยากขนาดนี้นะ
2: มันปรุงอะนะ
1: ใช่ครับ
2: สูตรแรกคือฮอร์โมนไข
1: ่ฮอร์โมนไข
2: ่ใช้ไข่จริง
1: ใช้ไข่ไก่จริงไข่จริงครับ
2: ผสมลงไป
1: ครับ
2: สูตรสองเลยจ้ะ
1: สูตรสองนี่ก็จะเป็นสูตรพวกเสริมสร้างความแข็งแรงของต้น
2: เออ
1: นั่นเหมือนกับคนเรามันต้องกระดูกแข็งแรงไงพุทราก็เหมือนกันกิ่งก้านมันต้องแข็งแรงมันก็ต้องเป็นสูตรที่เอาพวกกระดูกกระดูกปนเอากระดูกปนมาหมักนะแล้วก็ทำให้มันเป็นแคลเซียมเขาเรียกเป็นแคลเซียม
2: โอ้โหไอ้พวกนี้น่ากลัวกินทั้งนมกินทั้งไข่กินกระดูกด้วย
1: กินกระดูกด้วยทำให้ต้นมันแข็งแรงกิ่งก้านมันแบบแข็งแรงนะอันนี้คือสูตรแคลเซียมเขาเรียกสูตรแคลเซียมบำรุงความแข็งแรงของกิ่งของขั้วอันนี้เขาเรียกสูตรสอง
2: สูตรสามเลยจ้ะ
1: สูตรสามเนี่ยนะลูกขนาดเนี้ยนะ
2: จ้ะ
1: ลูกขนาด
2: นี้พอลูกมา
1: ลูกเท่าเหรียญ5เนี่ยนะ
2: ไ
1: ส
2: ้เนี
1: ้ยไส้เนี้ย
2: อัน
1: เนี้ยมันต้องกินนมละ
2: บำรุงด้วยนม
1: ละ
2: เห็
1: นไหมยกตัวอย่างสูตรของเรานะคือนมสดนมสดจริงๆนะกากน้ำตาลแล้วก็จุลินทรีย
2: ์นมของฉัน
1: ครับ
2: มาในสูตร3นี่เอง
1: มาในสูตร3นี่แหละจะเริ่มให้มันกินตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกราตลอดฤดูกาลการเก็บผลผลิตเนี่ยมันต้องกินนมตลอด
2: เหมือนทารกกำลังเติบโต
1: แน่นอน
2: จะแข็งแรงได้ก็ต้องกินนมบำรุงดีๆ
1: ใช่ครับผม
2: แบบนี้นี่เอง
1: ครับ
3: ไอ้การที่เรียกว่าพุทรานมสดเนี่ยก็เพราะว่าเกิดจากการเทคนิคเนี่ยมีการค้นพบโดยบังเอิญของชาวไต้หวันเนี่ยเขาเอานมเนี่ยมาใช้นะนมที่เหลือใช้เนี่ยจากที่เขาจะต้องทิ้งกันนะครับนมที่เขาขายในตามห้างนมหมดอายุแล้วเนี่ยเอามาหมักแล้วก็มาใช้กับพืชตอนนั้นเขาคาดหวังว่าน่าจะเป็นปุ๋ยอย่างหนึ่งตอนหลังเนี่ยใช้ไปใช้มารู้สึกว่ามันดีนะครับเพราะว่าในนมเนี่ยมีทั้งน้ำตาลมีทั้งโปรตีนมีทั้งแคลเซียมนะครับนะฮะก็เลยเรียกไม่รู้จะเรียกไงเพราะสินค้าเขาตลาดเขาเรียกว่าพุทรานมสดพุทราอะไรพุทรานมสดแต่จริงมาจากวิธีการทำครับ
2: นายจ๋าแบบนี้เนี่ยเราเป็นเจ้าพุทรานมสดที่นครนายกแล้วถ้าเกิดอยากปลูกที่อื่นบ้างก็มีปลูกกันตรงไหนบ้างจ๊ะนายจ๋า
1: ที่เขาปลูกกันอยู่เลยนะที่แรกเลยที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่ที่สองคือวังน้ำเขียว
2: นี่มันเย็นตลอดเลยนะจ๊ะนายจ๋าน
1: ะครับแล้วก็ที่เนี่ยก็คือที่ถือว่าเป็นสวนใหญ
2: ่
1: อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายกและเป็นที่นี่ที่เดียวนะครับ
2: เพราะฉะนั้นจริงๆก็อย่างที่บอกว่าปลูกที่ไหนก็ได
1: ้ปลูกที่ไหนก็ได
2: ้แต่คือเคล็ดลับของความอร่อยก็คือจะต้องให้อากาศนี่มีอุณหภูมิต่างกัน10 องศากลางวันกลางคืน
1: ใช่ครับ

0: แต่ว่ามันจะทำให้ลูกมันเล็กไงเพราะว่าการลำเลียงอาหารมันไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องเด็ดออกนะให้จำนวนลูกเนี่ยมันเหมาะสมกับกิ่งนะครับแล้วมันก็จะได้ลูกใหญ่รสชาติดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าต้นนึงเนี่ยเราเอาแค่50โลพ
1: อ
0: ครับ
1: เพื่อควบคุมคุณภาพ
0: เพื่อควบคุมคุณภาพ
1: แล้วอายุของเขาแล้วเจ้านายจ๋า
0: ครับ
1: เขาเนี่ยเติบโตไม่ถึงปีเขาก็เก็บได้แต่ว่าอร่อยขึ้นมาแค่3ปี
0: ครับ
1: เมื่อไหร่เขาหมดอายุเจ้านายจ๋า
0: 15ปีขึ้นไป
1: 15ปี
0: 15ปีขึ้นไปตอมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับก็จะเห็นเนี่ยตอที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเราเห็นป่ะ
1: จ้ะนี่จ้ะ
0: เนี่ยครับตอมันเริ่มใหญ่นี่ตอปีที่3นะ
1: ตอปีที่3เอง
0: ครับต่อไปเนี่ยปีต่อๆไปมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ทุกปีเนี่ยนะพุทราเนี่ยมันต้องการอะไรอย่างหนึ่งรู้ป่
1: ะ
0: มันต้องตัดแต่งกิ่งนะ
1: ต้องมีช่วงตัดแต่งกิ่ง
0: ทุกปีเลยเดือนเนี่ยพอหมดฤดูกาลเนี่ยพอหมดฤดูกาลเนี่ยต้นเดือนมีนาถ้ามาเที่ยวที่สวนใจทำไมสวนนี้เขาเลิกทำสวนแล้วเหรอ
1: กรน
0: กรนตัดออกหมดเลย
1: กริ่งกรน
0: กริ่งไม่มีเลยนะครับเราตัดแล้วก็
1: ตัดถึงขนาดไหนอ่ะสมมติว่าเจ้านี่เก็บหมดแล้วก็ต้องตัดลงไปตรงโคนเลยหรือยังไง
0: เห็นตอไหมเห็นตอไหมนั่นน่ะตัดถึงตอนู่นน่ะ
1: เฮ้ย
0: ห่างจากพื้นแค่50เซน
1: ไม่ต้องมีใบเบยอะไรเหลือเลย
0: ต้องมีใบเลย
1: ตัดกิ่งเอาไปทั้งอันเลย
0: ตัดหมดเลยเหลือแต่ตออย่างเดียวสูงจากพื้น50เซนตัดเลยไม่มีใบเลยหลังจากนั้นก็เราก็จะมีสูตรแรกเลยนะผมลืมบอกไปสูตรปุ๋ยหมักก็เป็นพวกแกบดำเป็นปุ๋ยคอกนะเอามาหมักให้มันได้แล้วเสร็จปุ๊บก็พอตัดกิ่งแล้วก็เอาปุ๋ยหมักมาใส
1: ่เอาปุ๋ยหมักของเราอันแรกก่อน
0: เอาปุ๋ยหมักมาใส่ก่อน
1: บำรุงต้นตอเขาก่อน
0: มาทำให้ดินมันดีมันต้องทำให้ดินมันร่วนซุยนะครับเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเอามาใส่ก่อนแล้วก็ให้น้ำเผื่อประมาณ2อาทิตย์เนี่ยมันแตกกิ่งขึ้นมาใหม่ละแต่นี่แตกขึ้นมาเยอะเลยเราต้องมาตัดสินใจแล้วเราจะเอาไว้กี่กิ่ง
1: นั่นน่ะเลือกก่อน
0: เห็นจะเห็นว่าแต่ละต้นเนี่ยเราจะเอาไว้แค่ไม่เกิน3กิ่ง
1: จ้านายจ๋าทำไม
0: จ้าเวลามันแตกเนี่ยมันจะแตก 4-5 กิ่ง
1: จ้านายจ๋า
0: ถ้ามันหลายกิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกมันจะเล็ก
1: เพราะมันแย่ง
0: เพราะมันแยกอาหารกัน
1: มันก็เกินตามที่เราตั้งไว้ว่า
0: ใช่ครับ
1: ต้นนึงเราเอาแค่50โล
0: เอาแค่50โล
1: อร่อยหวานสุด
0: เอาอร่อยแน่นอน
1: อ๋อครับ

0: าทีนี้อยากรู้จะได้จากว่าวิธีการเลือกเก็บเนี่ยมันมีวิธีการดูไหมว่าลูกนี้ได้แล้วลูกนี้ยังไม่ได
1: ้ครับต้องมีวิธีการเก็บนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปเก็บโดยที่ว่าเราไม่ดูว่ามันแก่จัดหรือยังเนี่ยเวลาเอาไปทานมันไม่อร่อย
0: อย่างนี้ไม่ได้อ
1: ย่างนี้ยังไม่ได
0: ้เพราะ
1: อย่างนี้ยังไม่ได้
0: ขนาดไม่ได้
1: ขนาดจริงๆแล้วเนี่ยให้ดูที่ขั้วของมัน
0: ขั้ว
1: นะครับขั้วมันต้องเต็
0: ม
1: นะครับเดี๋ยวผมจะเด็ดให้ดูลูกไหนใช้ได้ลูกเนี้ยใช้ได้สีใช้ได
0: ้
1: ขั้วอิ่มตูดเต็ม
0: อ
1: ย่างนี้เด็ดมาเลยครับ
0: เห็
1: น
0: ป่ะ
1: เก็บเลยอันนี้ได้นะครับลูกอย่างเงี้ย
0: เต็มยังไง
1: ได้
0: เต็มคืออะไร
1: เต็มก็คือว่าหน้ามันเห็นไหมหน้ามันจะตึงนะตูดมันจะตึง อย่างเงี้ยถือว่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บลูกที่มันยังไม่ได
0: ้
1: นะครับเดี๋ยวก่อนนะผมจะดูลูกนี้เห็นป่ะมันยังลึกอยู
0: ่อ๋อ
1: ยังลึกอยู่
0: อันนี้มันยังลึกข้างใน
1: ลึกข้างใน
0: แต่ว่ามันขึ้นมามันต้องเป็นอย่างงี้
1: ต้องขึ้นมาต้องให้เต็มแบบนี้นะตูดมันก็ต้องให้เต็มถ้าอย่างนี้เอาไปทานเนี่ยรสชาติไม่อร่อยนะมันจืดถ้าอย่างเงี้ยหวานกรอบอร่อยแน่นอนหน้ามันต้องตึงตูดมันต้องเต็
0: ม
1: นะนี่คือการดูลูกเราต้องสอนคนงานให้เข้าใจวิธีการเก็บเราถึงจะได้ผลผลิตที่ดีไปให้ลูกค้าเรากิน
0: เหมือนกันเลยจ้านายจ๋าคนกินเองก็ต้องรู้จักดูเป็นด้วยไม่ใช่สักแต่ซื้อไม่รู้เรื่องจ้านายจ๋าถ้าอยากกินของอร่อยก็ต้องดูเป็น
1: เขาเรียกว่าถ้าหน้าไม่ตึงตูดไม่เต็มเราไม่เก็บ
0: นายจ๋าฉันได้วิธีเก็บแล้วแต่ว่ายังไม่รู้เรื่องปัญหาเลยมันมีปัญหาอะไรมันต้องมีอ่ะฉันว่าไม่ใช่แบบปลูกมาได้เลยจ้านายจ๋า
1: เดี๋ยวต้องไปนั่งคุยกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: จริง
1: โอเค
2: กว่าจะได้พุทราที่หวานกรอบหอมอร่อยขนาดนี้ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลเป็นอย่างดีแล้วการให้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับช่วงเวลานี้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญ

จากแต่ละช่วงนั้นต้นพุทราเขาจะต้องการรับการบำรุงให้หมมพุทรานมสดถึงจะหวานกรอบแล้วก็อร่อยแต่ที่เห็นว่าผลผลิตดีมีคุณภาพขนาดนี้ก็ไม่ใช่ว่าการปลูกจะราบรื่นเสมอไปนะครับเนื่องจากพุทราเป็นพืชที่ถือว่าโรคเยอะพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกแบบทะลุทะลวงกับพี่สุเทพว่าที่สวนพุทราแห่งนี้เขามีวิธีป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกันยังไงรู้หรือไม่พุทราไทยถือว่าเป็นยาที่รับประทานกันมาตั้งแต่โบราณ

0: รู้หรือไม่พุทราไทยถือว่าเป็นยาที่รับประทานกันมาตั้งแต่โบราณโดยสรรพคุณของพุทราพันธุ์พื้นเมืองตามตำรายาไทยก็คือใช้ผลดิบรสฝาดกินแก้ไข้ผลสุกรสหวานฝาดเปรี้ยวกินแก้ไอขับเสมหะเปลือกต้นต้มน้ำดื่มแก้อาเจียนหรือท้องร่วงได้ใบสดตำแก้หวัดคัดจมูกใช้เมล็ดแห้ง 6-12 เมล็ดบดให้เป็นผงกินแก้อ่อนเพลียและก็ทำให้นอนหลับดีหรือจะใช้ใบแห้ง 20-40 กรัมต้มน้ำดื่มแก้หืดได้อีกด้วยนะครับ
1: น้าจ๋าอันนี้ลูกเล็กนะ
2: อันนี้ลูกเล็กเขาเรียกลูกนม
1: ลูกนม
2: ลูกนมก็คือลูกที่มันแบบคือมันให้ความหวานจัดกว่าไงใช่ไหมอันนี้ก็หวานนะหวานนะแต่ลูกมันใหญ่แต่อันนี้มันจี๊ดจ๊าดมากกว่า
1: อ
2: ันนี้ก็หวาน
1: ต่างกับพุทราไทย
2: ต่างกับพุทราไทย
1: อันนี้เนี่ยรสชาติออกไปทางแอปเปิลเลยค
2: ือ
1: หวานใสแบบ
2: เนื้อดูเนื้อนี่เนื้อมันก็จะเนื้อคล้ายๆแอปเปิลเข้าไปละ
1: อือ
2: ใช่ไหมถ้าเป็นเนื้อพุทราไทยเนี่ยเนื้อมันจะหยาบๆ
1: อือ
2: นะครับแต่นี่เนื้อมันจะคล้ายๆแอปเปิลเข้าไปละ
1: อย่างที่นี่เองอาจารย์นายจ๋ามีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่จ๊ะ
2: เรามีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย100กว่าไร
1: ่
2: นะครับแต่ว่าช่วงแรกเราปลูก80ไร่เลย
1: แล้วปัจจุบันจ๊ะ
2: ปัจจุบันเนี่ยเราลดเหลืออยู่20ไร
1: ่ลดทำไมล่ะไม่ได้บอกผ่าน
2: โอ
1: ้ต่อก็ไม่เจ
2: ื
1: ้อผ้าตำ
2: มัน
1: ยังส่งเลย
2: มันทำไม่ทันมันเอาไม่ไหวคือต้นทุนมันสูงแล้วเวลาผลผลิตออกพร้อมกันเนี่ยเราเก็บไม่ทันเพราะฉะนั้นเรา
1: ได้ผลดีทุกอย่างเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าปริมาณมันเยอะ
2: ครับ
1: แล้วเราเกณฑ์คนมาเก็บไม่ทัน
2: ไม่ทัน
1: แล้วก็เสียไป
2: เสียไปเราปีที่แล้วนี่20ไร่ทิ้งโดยที่ว่าเราไม่ได้ผลผลิตเลยเรามัวแต่เก็บเนี่ยในส่วนที่เราไล่จากหัวสวนไปถึงปลายสวนยังไม่ถึงปลายสวนเลย มันเอาไม่ทัน
1: เพราะฉะนั้นการลดขนาดของไร
2: ่การลดขนาดก็คือหนึ่งลดต้นทุนแต่ผลผลิตเราทำให้มันมากขึ้นลดต้นเราก็จะลดต้นทุนเรื่องค่าแรงงานค่าปุ๋ยเพราะฉะนั้นปริมาณการขายต่อปีเหมือนเดิม
1: เหม
2: ือนเดิมถ้าเราจะทำ80ไร่หนึ่งเราต้องใช้คนงานสัก50คนมันการจัดการมันเยอะเกินไป
1: มหาศาล
2: ไป
1: แต่ถ
2: ้
1: ามีแรงทำก็ทำได้
2: ทำได
1: ้ถ้ามีปริมาณคนเยอะก็ทำได้
2: ทำได้
1: แล้วก็หาตลาดเก่งๆก็ทำได
2: ้ทำได้
1: แต่จริงๆแล้วแค่20ไร
2: ่
1: กับปีนึง 3-4 ล้าน
2: พอแล้วครับ
1: พอแล้ว
2: คร
1: ับพอแล้วพอแล
2: ้
1: วไร่นึงเองแบบนี้วิธีการวางต้นเนี่ยเราจะวางได้กี่ต้น1ไร่
2: เราทำแปลงอย่างที่เราเห็นนะเราวางแปลงเนี่ยเราให้ระยะห่างระหว่างต้นนี่5เมตร
1: 5เมตร
2: 5เมตรระยะห่างระหว่างต้นไร่นึงเราปลูกได้64ต้น
1: 64ต้น
2: ใช่ครับ
1: ต้นนึงก็50โล
2: 50โล
1: คูณไปตามนั้น
2: คูณไปเท่าไหร่คูณไป
1: วันนี้ลดเหลือ20ไร
2: ่ครับ
1: เราลดใช้ปริมาณคนงานเราตอนนี้เหลือแค่กี่คน
2: ตอนนี้เราใช้คนงานประจำสวนเรา3คน
1: 3คน
2: 3คนจากเดิมเราใช้คนงาน12คนนะ80ไร่แล้วก็เราลดตอนนี้ลดคนงานเหลือ
1: 3คน
2: แล้วก็ใช้แรงงานท้องถิ่นเพิ่มถ้าเรามีงานเราก็จ้างไม่มีงานก็ไม่ต้องจ้างแต่3คนที่เรามีอยู่ก็มาดูแลเรื่องการให้ปุ๋ยดูแลเรื่องวัชพืชดูแลเรื่องการให้ยาให้ฮอร์โมนเพียงพอ
1: นะส่วนที่บอกว่าจ้างเพิ่มคือการเก็บหรือยังไง
2: อย่างงานตัดหญ้าใต้ต้นอย่างเงี้ยบางทีเราก็
1: ต้องใช้ความชำนาญเอาคนน้องถิ่นมาตัดได้
2: คนท้องถิ่น
1: เอ
2: ามาเหมาแปลงกันเลยว่าไร่นึงเท่าไหร
1: ่
2: นะเราไม่ต้องมาควบคุมเครื่องเขาน้ำมันเขา
1: แต่เห็นว่าหัวใจหลักเนี่ยคือคนเก็บ
2: คนเก็บเลยใช่ครับ
1: คนที่เก็บลูกจากต้นเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: คือเพราะอะไร
2: เพราะว่าหนึ่งถ้าเราเอาคนเก็บไม่ชำนาญเนี่ยเก็บไปแล้วมันยังไม่แก่จัดไม่อร่อยเราก็ต้องคัดตกเกรด
1: ทิ้งอยู่ดี
2: เพราะนั้นเราก็ต้องเอาคนงานประจำเราเนี่ยฝึกแล้วก็เรียนรู้จนเขาชำนาญเก็บทุกลูกใช้ได้ทุกลูก
1: อร่อยทุกลูก
2: อร่อยทุกลูก
1: วันนี้เอง
2: ครับ
1: คนงาน3คนเองก็เลยทำหน้าที่ได้ทุกอย่าง
2: ได้ทุกอย่างความสามารถเยอะแยะคนงานของเรา นะงานโครงสร้างงานดูแลสวนงานเนี่ยแม้แต่ขนาดเสาปูนนี่เราก็หล่อกันเองคือการลดต้นทุนนะคือเราทำสวนเราต้องคิดเราจะทำไงเราต้องลดต้นทุน
1: หัวใจหลัก
2: หัวใจหลักนะครับ
1: แต่วันนี้เองเห็นบอกว่าเริ่มกางงง
2: ครับ
1: แสดงว่าต้องกันอะไรบางอย่าง
2: ใช่ครับ
1: กันอะไรจ้ะ
2: ผลผลิตเราเสียหายกับแมลงวันทองเยอะมาก
1: แมลงวันทอง
2: แมลงวันทองที่เขาเรียกแมลงวันผลไม
1: ้
2: ชื่อมันดีนะโอ้โหแต่มันทำความเสียหายเราเยอะมาก
1: ยังไงจ้ะ
2: นะครับพอผลผลิตเริ่มจะได้อย่างนี้นะเสร็จปุ๊บ
1: ลูกเต็ง
2: ๆไอ้เจ้าแมลงวันทองมันมาแล้ว
1: มาถึง
2: มาท้องมาเกาะแล้วก็ไข่เข้าไปในลูก
1: จิ้มเข้าไปไข่เข้าไป
2: ไข่เข้าไป 2-3 วันเป็นหนอนข้างในลูกลูกดูสวยแต่พอเอาออกผ่าออกมาโอ้โหหนอนข้างในเพียบขายไม่ได้เสียหาย
1: แสดงว่ามุ้งที่สร้างมาเพื่อกันเขาอย่างเดียว
2: กันเขาอย่างเดียวว
1: ันนี้ปีนี้เองยังกางไม่หมด
2: ยังกางไม่หมดยังมีโซนอีกโซนนึงที่เรากางไม่ทัน
1: กางไม่ทันเอาง่ายๆคือกาง
2: ที่สำคัญมันต้องใช้ทุนด้วย
1: เอาทุนปีนี้รอก่อน
2: ขายพุทราก่อน
1: เอาทุนไปกางมุ้งปีต่อไปได้เต็มพื้นที่
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วฤดูกาลของเขาล่ะ
2: ครับพุทราเนี่ยฤดูกาลของเขานี่นะ
1: จากไหนจ๊ะ
2: พอสิ้นสุดการเก็บผลผลิตปีนี้ประมาณเดือนมกราคมกุมภา
1: จ้ะ
2: พักต้นประมาณสักเดือนนึงปล่อยให้มันหิวโซเลยน้ำไม่ต้องไปลดทำให้ต้นมันเหี่ยว
1: จ้ะนะจ๊ะ
2: ตัดกิ่งปุ๊บก็ใส่ปุ๋ยใส่น้ำใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนใส่ยาบำรุงไปกระทั่งเดือนพฤศจิกาต้นพฤศจิกาเราเริ่มเก็บขายแล้วพฤศจิกาธันวามกราต้นกุมภาก
1: ลับมาเหมือนเด
2: ิมสิ้นสุดฤดูกาล
1: ก็วนลูปใหม
2: ่ก็วนลูปใหม่ใช่ครับใช
1: ่
2: คร
1: ับแล้วแสดงว่าช่วงที่เขาจะเก็บได้ก็คือช่วงหน้าหนาว
2: ช่วงหน้าหนาว
1: เขาจะออกดอกออกผลเต็มที่
2: ใช่ครับเต็มที่นะครับอากาศเย็นนะรสชาติอร่อย
3: พุทราเนี่ยปลูกได้เยอะครับในประเทศไทยเนี่ยมีปลูกทั้งภาคเหนืออุตรดิตถ์สุโขทัยแพร่เนี่ยครับดินถ้าพูดถึงดินแล้วก็เป็นดินที่อยู่ในลวดทรายล้วนเหนียวดินล้วนเนี่ยทั่วไปนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำแฉะไม่เก็บน้ำอุ้มน้ำมากเกินไปนะครับต้องการที่จะระบายน้ำดีนะครับงั้นจากแพร่อุตรดิตถ์ก็มาทั้งนครราชสีมาก็ปลูกได้นะครับปลูกในแถวภาคตะวันตกนะครับก็มีสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีนะดำเนินปลูกได้ไปทั่วนะครับแต่ไอ้ดินตรงนี้จะบอกให้ฟังว่าเป็นดินที่มีตะกอนปากน้ำหรือเรียกว่าแอลเลียมซอยซึ่งประโยชน์ต่อพืชมากนะครับงั้นปลูกในดินแดนแถวทางภาคตกเนี่ยเขาจะมีรสชาติหวานนะอย่างนั้นไม่พอนะเขาก็ต้องใช้พันธุ์พิเศษด้วยนะพันธุ์พิเศษเนี่ยก็คือพันธุ์ที่เรียกว่ามีเจ้าคือพันธุ์น้ำผึ้งนะพันธุ์น้ำผึ้งมีพันธุ์น้ำผึ้งงั้นพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่หวานที่สุดของไต้หวันที่เขาค้นพบมานะครับในตัวนี้ก็ทำให้มันมีชาติรสชาติดีด้วยนะครับงั้นแต่ถ้าปลูกที่อื่นก็ใช้วิธีการ3สูตรนะสูตรเร่งให้ออกดอกก็ใช้ปุ๋ยตัวกลางสูงปุ๋ยให้เจริญเติบโตผลเจริญเติบโตก็ใช้ตัวหน้าสูงนะ2577นะหรือปุ๋ยที่ทำให้มันรสชาติดีก็ใช้ตัวท้ายสูงนะตัวท้ายสูงเนี่ยสูตรประจำที่ใช้คือ13 13 21นะหรือ10 20 30นะหรือ0 0 60ก็ได้นะครับอันนี้ก็ทำให้มันหวานนะครับ
1: ฤดูกาลไหนที่มีผลร้ายต่อพุทราหรือเปล่า
2: ผลร้ายเนี่ยผมว่าช่วงฝนชุกนะพอฝนมันชุกมากอ่ะขึ้นมันก็ไอ้พวกดอกมันก็จะเป็นเชื้อราพอเป็นเชื้อราเสร็จปุ๊บมันก็จะหล่นมันไม่ติดลูกเพราะฉะนั้นเราต้องระวังช่วงนี้คือฝนตกมันละเศร้าเลยวิธีแก้ก็คือต้องรีบจัดการเชื้อ

0: ื้อรานะส่วนใหญ่มันปัญหาพวกนี้คือความชื้นมันเยอะแล้วก็เชื้อรามันมาแล้วก็ต้องหายาที่ดูแลเรื่องเชื้อราไม่ให้มันมีครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญช่วงถ้าเรียกช่วงฝนช่วงฝนจะเป็นช่วงที่อันตรายอันดับที่สองที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่เรากำลังจะเก็บผลผลิตเนี่ยที่ลูกมันกำลังจะได้เนี่ยถ้าเราไม่กางมุ้งเนี่ยแมลงวันทองมันมาม
1: าแน่นอน
0: โอ้โหเราปีที่แล้วนี่เราได้หน่วยงานราชการเข้ามาช่วยนะการเขาเรียกอะไรสร้างกับดักโดยมีขวดพลาสติกเอายาล่อนะวนรอบสวนก็เอาไม่อยู
1: ่
0: เพราะว่าพื้นที่เรามันกว้างแล้วรอบๆสวนเราเนี่ยเขาก็ทำพวกขนุนทำพวกกระท้
1: อ
0: นมันหลบจากเรามันก็ไปอยู่ที่นู่นพอของเราพุทธาสุขมันก็มาหาเราโอ้โหมันไร้กาดไอ้เจ้าตัวนี้
1: เพราะฉะนั้นกลางมุ้ง
0: ครับ
1: จบเลย
0: จบเลย
1: ดักมุ้งเองเนี่ย
0: ครับ
1: พื้นที่1ไร่เนี่ยต้องลงทุนขน
0: าดจริงๆเนี่ยเราทำได้ถูกนะเราทำได้ถูกถ้าเราไปถามคนที่รับกลางมุ้งไร่หนึ่งเนี่ยถ้าโครงสร้างดีๆไร่หนึ่งเกือบล้านนะโครงสร้างเหล็กแต่ที่นี้เราทำอย่างนั้นไม่ไหวเราก็เลยมาคิดเองนะใช้โครงสร้างเสาไม่ต้องแพงมากแล้วก็ใช้สลิงดึง
1: อ
0: ันนี้ตกไร่หนึ่งก็ประมาณ 70,000 กลางมุ้ง
1: จากล้านหนึ่ง
0: ครับ
1: ลดเหลือแค่70,000
0: ประมาณ 70,000 นี่แรงงานเราทำเองนะแต่ถ้าไปจ้างแรงงานก็จะแพงกว่านั้นหน่อยครับประมาณ 70,000 เนี่ยที่ทำอยู
1: ่
0: ครับ
1: แล้วถ้าถามจริงๆว่าวันนี้ตั้งใจแล้วล่ะฉันมีพื้นที่อยู่ที่บ้านฉันอากาศฉันมีความแตกต่างกันคือประมาณสัก90องศา
0: ครับ
1: อยากทำบ้างอาจารย์นะจ๊ะ
0: ผมว่าตัดสินใจทำได้เลย
1: ต้องเตรียมอะไรบ้างจ๊ะนายจ๋า
0: อันแรกนะต้องดูก่อนสำรวจก่อนว่าพื้นที่ดินได้ไหม
1: สำรวจยังไงล่ะอ
0: ย่าให้เป็นดินเหนียว
1: สำรวจอ๋อดูโดยเบื้องต้นก่อน
0: ครับให้เป็นดินร่วนปนทรายนะมีการระบายน้ำดี
1: จ้ะ
0: อันที่สองก็มาวางผังนะวางผังระยะของต้น
1: ห่างกัน5เมตร
0: ห่างกัน5เมตรแล้วก็ยกแปลง
1: จ้ะ
0: นะไม่ให้น้ำมันขังมีระบายน้ำดีนะครับอันที่สามก็คือวางระบบน้ำซะ
1: จ้ะ
0: นะก็คือเราจะมาถืออะไรนะ
1: สายยาง
0: สายยางมาลดทุกต้นคงไม่ไหว
1: ไม่ไหว
0: ไร่หนึ่งลงทุนผมว่าถ้าทำเองแรงงานเราไม่ต้องจ้างนี่นะ
1: จ้ะ
0: ต่อปีไร่หนึ่งก็อยู่ประมาณสัก40,000บาทสี่หมื่นบาทนะรวมระบบน้ำการดูแลการยกล่องทำแปลงประมาณสัก40,000บาทต่อไร่ต้นทุน
1: สมมติถ้าเราจะทำเองจะได้จ้ะ
0: ครับ
1: สักกี่ไร่เราถึงจะไหวในช่วงแรก
0: ผมว่าถ้าเราทำในครอบครัวนะทำในครอบครัวหมายถึงว่าในครอบครัวลูกพ่อแม่ทำเนี่ยผมว่าทำสักสามไร่พอ
1: สามไร
0: ่
1: ก
0: ่
1: อน
0: สามไร่พอ
1: ลองก่อน
0: ลองก่อนเรียนรู้กับมันก่อนนะแล้วก็ดูที่ว่าเราเรียนรู้กับเขาเข้าใจเขาตลาดรองรับได้แล้วค่อยๆขยายนะครับ
2: แม่การดูแลเอาใจใส่พุทราให้พ้นจากโรคและแมลงนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเจ้าแมลงวันทองเนี่ยอยากจะไปตามขุนช้างอุแบบมาจัดการจริงๆเฮ้ยนั่นมันคนละวันทองเพราะว่าต่อให้เราจะรู้จักวิธีปรุงรสชาติพุทราของเราให้อร่อยไปแล้วแต่ถ้าไม่สามารถลดความเสี่ยงของโรคที่เกิดจากแมลงเหล่านี้ได้พุทราหอมกรอบหวานของเรามันก็ไม่มีค่าเลยนะครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกถึงวิธีการทำตลาดที่ทำให้สวนพุทรานมสดแห่งนี้มียอดขายถึงปีละ7 หลักกันเลยทีเดียวอุ้ยฟังแล้วขนลุกช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่พุทราจีนสามารถบำรุงเลือดได้

0: รู้หรือไม่พุทราจีนสามารถบำรุงเลือดได้ด้วยการนำพุทราจีนแห้ง10ผลกับลำไยแห้ง30กรัมแช่ทิ้งไว้ในน้ำเดือดแล้ว5ชั่วโมงจากนั้นก็นำน้ำมาดื่มเป็นน้ำชาก็จะช่วยบำรุงเลือดและก็ระบบประสาทได้ดีเลยแหละครับแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่นะครับก็คือสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรกินแต่น้อยเพราะในพุทราจีนแห้งชนิดนี้จะมีปริมาณน้ำตาลสูงแล้วก็ยังอาจจะทำให้ฟันผุได้อีกด้วยนะครับ
1: มาตรงนี้เลยจะนายจ๋าตรงนี้คือส่วนไหนของสวนเนี่ย
2: ส่วนนี้คือจุดขายหน้าสวน
1: จุดขายหน้าสวน
2: ครับผม
1: ทุกวันนี้ที่นี่ขายของท

0: างไหนบ้างล่ะจ๊ะนายจ๋า
1: ตอนนี้เราก็มีหลายทางนะเราก็หนึ่งเราขายปีกขายส่ง
0: ผลผลิต 100%
1: ครับ
0: แบ่งการขายปีกกี่เปอร์เซ็นต์แบ่งการขายส่งกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะจ๊ะนายจ๋า
1: ผมว่าตอนนี้เราขายปีกเนี่ย 60-70% ที่หน้าสวน
0: หน้าสวนตรงนี้นะ
1: ครับขายส่งนี่เราไม่พอเพราะว่าถ้าเกิดเราไปรับออเดอร์จากขายปีกเยอะๆแล้วหน้าสวนไม่พอขายนะครับเราก็เลยเน้นขายปีกที่หน้าสวนเพราะว่ามันก็จะมีคนมาเที่ยวชมสวนนะคนที่ผ่านไปผ่านมาเข้ามาแวะซื้อที่หน้าสวนเรากลัวเข้ามาแล้วไม่ได้ของไม่ได้ทานนะรสชาติเราต้องอยากให้ลูกค้าเราได้กินสดๆที่หน้าสวน
0: โอ้โถพูดซะดีความจริงก็คือขายหน้าสวนราคาดีกว่า
1: ราคาดีกว่า
0: โอ้โถและไอ้โต๊ะขายสีชมพูนายคิดอะไรจ๊ะฮะอยู่ดีนายก็ทาโต๊ะสีชมพูขึ้นมาเลยจ้ะนายจ๋า
1: ทุกอย่างเราต้องทำให้สีมันฉูดฉาดโดดเด่นใช่ไหมขับมานู่น1กิโลโอ้โหนี่ตัวนี้ก็ทำอะไรกันต้องชะลอรถ
0: ดูสักนิดนึง
1: ดูสักนิดคืออะไรกันนะเดี๋ยวแม่ค้าคนขายก็โบกนะจอดก่อนจอดก่อนไม่ซื้อไม่เป็นไรชิมชิมชิมถูกใจแล้วค่อยซื
0: ้อ
1: ครับ
0: ก็เป็นการสร้างจุดเด่นของร้านขาย
1: ครับผม
0: แล้วส่วนใหญ่คนที่มาซื้อปีกหน้าสวนเราเนี่ยเขารู้จักเราได้ยังไงอาจารย์
1: ก็หลายทางนะเราก็ใช้สื่อหลายอย่างหนึ่งก็สื่อพวกโซเชียลพวกเฟซบุ๊กไลน
0: ์
1: แล้วก็สื่อทางที่เป็นข่าวทางโทรทัศน์บ้างที่เกษตรเขามาทำข่
0: า
1: วแล้วก็ทางสื่อวิทยุที่เราได้ผลดีสุดก็คือสื่อวิทยุเราก็จะใช้สื่อท้องถิ่นทุกวันก็จะมีนักจัดรายการ
0: อ่
1: านข่าวทุกเช้า6โมงเช้าสวนพุทราเขาชะโงกบ้านไร่จุดๆพร้อมแล้วเปิดแล้วเชิญลูกค้าให้มาชิมใช่ไหมคือให้มาที่สวนส่วนใหญ่ก็จะมาที่สวนเพราะว่าสื่อวิทยุเนี่ยมัน3-4 จังหวัดแถวนี้มันได้ยินหมด
0: แสดงว่าลูกค้าเราส่วนใหญ
1: ่ครับ
0: ก็คือคนที่อยู่จังหวัด
1: ใช่ครับ
0: ใกล้เคียงพื้นที
1: ่มันก็ยังมีพวกป้ายไวนิ้วจุดโฆษณาต่างๆตามสี่แยกที่เราให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดนครนายกนะครับเขาเห็นป้ายเราก็บอกว่าเนี่ยมาเที่ยวชมสวนเราสวนเราเป็นสวนพุทรากลางมุ้ง
0: จ้าในจ๋าน
1: ะครับก็จะเป็นจุดขาย
0: เป็นจุดขาย
1: เพราะว่าพุทรากลางมุ้งเนี่ยเราบอกว่าการพุทราเราแล้วปลอดภัย
0: ทุกวันนี้คนมาถึงเนี่ยเขาจะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างจ๊ะ
1: ก็มาถึงก็เราก็หนึ่งทีมก่อนเดินไปชมสวน
0: เข้า
1: เปิดให้ชม
0: มุดเข้าไปได้เลย
1: มุดเข้าไปได้เลยไปชมไปดูที่พุทรานมสดเขาทำยังไงลูกมันถึงใหญ่ๆโตๆแบบนี
0: ้
1: รสชาติถึงได้อร่อยแบบนี
0: ้
1: ครับไปดูไปชมพอเขาชมแล้วก็ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กนะแล้วก็เดี๋ยวคนก็จะรู้จักค่อยๆมาหาเรา
0: หัวใจสำคัญ
1: ครับ
0: ของนายเองนายจ๋าที่จะทำการเกษตรให้ประสบความสำเร็จ
1: ครับ
0: เพราะมีคนหมู่มาก
1: ครับ
0: ทำไม่สำเร็จ
1: ครับ
0: นายจ๋าอะไรคือเส้นทางสำเร็จจ๋า
1: สิ่งแรกคือต้องใจรักก่อนใจรักเรื่องการเกษตร
0: อ
1: ันที่สองผมคิดว่าเรื่องการทำเกษตรส่วนใหญ่เนี่ยผู้บริโภคเยอะกว่าคนทำการเกษตรเราก็เป็นเกษตรกรที่ทำผลผลิตขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภคเขาได้ทานเนี่ยคนทานมากกว่าคนทำนะเราจะทำยังไงให้พุทราเราเนี่ยให้คนมาทานเราเยอะๆนะก็คนยกเป็นเมืองท่องเที่ยวในรีสอร์ทที่พักเยอะแยะนะจุดขายต่างๆพวกนี้เราก็เป็นช่องทางการตลาดของเราครับผม
0: นายจ้านายจ๋ามาจนถึงตรงนี
1: ้
0: นอกจากนายเองก็จะได้ทำการเกษตรที่รัก
1: ครับรายได้นะคนก็เอาเงินมาใช้ในท้องถิ่นเรานะเราก็มีเงินหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่เราร
0: ู้สึกยังไงบ้างจ๊ะนายจ๋าที่ตอนนี้สวนพุทรานมสดของเรานี่เป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยว
1: ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับที่เราจะทำสวนพุทราเนี่ยให้เป็นผลไม้อีกตัวหนึ่งของจังหวัดนครนายกนอกจากมะยงชิดนะครับพุทรานมสดก็จะเป็นผลไม้อีกตัวหนึ่งที่จะทำชื่อเสียงให้จังหวัดของเราในอนาคตนะก็อย่างเรามีแผนที่คุยกับทางเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดว่าอนาคตเราอยากจะทำให้เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะมีการเรียนรู้ใครสนใจมานะก่อนตัดสินใจที่จะทำหรือทำอะไรมาเรายินดีให้ความรู
0: ้ดูในช่วงการพัฒนาพื้นที่
1: ใช่ครับ
0: ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ความรู้ด้วย
1: ครับใช่ครับ
0: และส่วนของสวนเองล่ะ
1: ครับ
0: จะมีการขยายหรือจะมีการเพิ่มผลผลิตยังไงหรือว่าเริ่มรับ

0: ลูกไร่ลูกสวน
1: อนาคตเราก็อยากจะให้คนในท้องถิ่นนะครับถ้าเห็นว่าสวนพุทรานมสดที่เราทำสร้างรายได้มีรายได้ให้กับครอบครัวให้กับหมู่บ้านสนใจถ้าอยากจะมาเรียนรู้อยากจะทำมาเรายินดีเป็นคนแนะนำให้ความรู้ให้นะครับผมอยากให้คนในท้องถิ่นเนี่ยถ้าปลูกหลายๆคนเนี่ยคนที่มาท่องเที่ยวเขาก็จะบอกโอ้โหเนี่ยไปเที่ยวหมู่บ้านโคกลำดวนนี่แหละมีพุทรานมสดไปนครนายกต้องไปกินพุทรานมสดที่บ้านโคกลำดวน
0: นะ
1: มากินพุทรานมสดที่เขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บ
0: นะ
1: ใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นในอนาคต
0: อยากให้มันพัฒนาต่อยอดไปใน
1: การ
0: จ
1: ้
0: าโอ
1: ้
0: โหดีมากมากเลยเจ้านายจ๋าว
1: ัน
0: นี้ฉันเองที่คลายข้อสงสัย
1: ครับ
0: อยู่ในใจมาตั้งนานว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้ถึงสั่งนมโคจากฉันไปเยอะ
1: ครับรู้แล้วใช่ไหม
0: รู้แล้วที่สั่งเยอะเพราะคนไม่ได้กิน
1: ครับ
0: ผลไม้อ่ะต้นไม้กิน
1: พุทรากิน
0: พุทรากินนม
1: พุทรากินนมแล้วคนก็กินพุทรา
0: แล้วนมพุทราก็ไปอยู่ในนมคนงงไปหมดแล้วจ้าชวนฉันงงชิจะไหนจ้าช่วงนี้คำนวณยิ่งผิดยิ่งถูกอยู่
1: ครับผม
0: เอาละจ้า
1: ครับ
0: วันนี้อีฉันรู้ทุกอย่างแล้ว
1: ครับผม
0: ต้องขอบใจนายมาก
1: ครับยินดีครับยินดีครับคร
0: ับผมยินดีนี่ก็แดดลมตกก็จะได้จ๋า
1: ครับผม
0: ผลผลิตข้างหลังเยอะแยะมากมาย
1: เดี๋ยวเอาไปชิมวันนี้อภินันทนาการจากสวนของเราจัดให้เต็ม
0: ๆพูดนิดเดียวมาเป็นชุดได้เลยจ้าได้จ๋า
1: แล้วก็ช่วยเอาไปทานแล้วบอกเนี่ยที่เนี่ยมาจากเขาช่องพวกบ้านไร่จูบนครนายกมีที่เดียว
0: เอ้ารออะไรอยู่จ้าได้จ๋าเด็กๆขนของกลับบ้าน
1: เอาเลยเอาเลยโอเคนะ
2: ถือได้ว่าสวนพุทรานมสดเขาจะโงกบ้านไร่จูจุ๊บจะเป็นสวนพุทราขนาดใหญ่ที่มีการวางแผนการตลาดเรียบง่ายแล้วก็ได้ผลดีโดยอาศัยกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ที่เน้นการขายสดๆจากหน้าสวนพร้อมเปิดให้เข้าชมสวนเพื่อให้เกิดกิจกรรมกระตุ้นยอดขายแล้วก็สร้างรายได้อย่างมหาศาลแบบนี้โอ้โหคงต้องยกความดีความชอบไปกับพี่สุเทพสีทองเกษตรกรขั้นเทพของเราล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรกรคนไหนจะมาอยู่ในทำเนียบของเกษตรขั้นเทพอีกบ้างต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสืบต่อคุณค่าของแผ่นดินกลุ่มเยาวชนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมากกว่า10ปีจากรุ่นสู่รุ่น
1: สำหรับจุดประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้เราก็คือ1เพื่อที่จะอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาไปสู่เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้สนใจและทำให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ออกห่างจากอบายมุขสิ่งเสพติดทำให้เด็กและเยาวชนมีรายได้ระหว่างเรียนเป็นทุนการศึกษาสามารถนำความรู้ไปแสดงออกในทางที่ดีงามได้สำหรับหลักการทำงานของเราก็คือศึกษาสืบสานและสืบทอดศึกษาคือศึกษาเรียนรู้ความรู้จากพ่อครูแม่ครูสืบสานคือนำมาปฏิบัติฝึกฝนให้มีความรู้จากนั้นนำไปถ่ายทอดก็คือสืบทอดต่อ
2: กิจกรรมที่ทำก็จะมีการสืบสานศิลปะการตีกลองล้านนาครับการตีกลองบุเจการตีกลองบุจากลองสะบัดชัยครับการฟ้อนเจิงดาบฟ้อนนกฟ้อนโตครับสืบสานดนตรีพื้นเมืองวงสล้อซอซึงสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านการตัดตุงการทำโคมล้านนาครับ
0: แนวทางปฏิบัติที่เกิดจากความสมัครใจการพัฒนาต่อยอดสิ่งต่างๆความสำเร็จมักจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
3: พวกผมมีการฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเองครับอย่างต่อเนื่อง
0: ศูนย์การเรียนรู้เยาวชนรักศิลป์ล้านนาอำเภอเชียงแสนแห่งนี้มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปะล้านนาเอาไว้โดยใช้หลักพี่สอนน้อง
4: ถ้าไม่มีกิจกรรมตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็คงจะไปเที่ยวเตะโดยเฉพาะดนตรีทำให้ผมมีสมาธิมากขึ้นและคิดอะไรไต่ตองมากขึ้นครับ
0: การปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดภาย

0: ในใจนั้นถือเป็นการเพาะเมล็ดพันธุ์ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่พร้อมจะสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้อย่างมหาศาล
1: กว่าที่ผมจะเก่งและมีความรู้ความสามารถได้ต้องมีความขยันความอดทนและความรับผิดชอบต่อการฝึกซ้อมมากๆครับ
2: ทำให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาครับ
3: เขามีความเสียสละสูงช่วยเตรียมงานขณะที่เด็กคนอื่นๆกลับบ้านหมดแล้วแต่เด็กกลุ่มนี้นะก็ยังอยู่ช่วยเหลืองานรู้สึกภูมิใจที่คุณธรรมเกิดขึ้นในตัวเขา
4: ได้เรียนรู้ทักษะการเข้าร่วมสังคมได้ความสามัคคีและได้รู้จักการทำงานร่วมกันครับ
5: ทำให้มีรายได้พิเศษเพื่อเป็นทุนการศึกษาอีกอย่างช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ทำให้พ่อแม่สบายใจครับ
6: เพราะว่าพ่อแม่ก็มดแต่ทำมาหากินบ่มีเวลาดูเนาะแต่ว่าลูกมาอยู่ส่วนนี้ก็คือโอเคก็แม่ก็ยินดีด้วย
7: จากการเป็นเด็กเกเรเด็กติดเกมและเป็นหัวโจกสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นผู้มีใจรักทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและการเป็นผู้มีจิตอาสาทำให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชุมชนระดับจังหวัดและระดับชาติครับ
2: เมื่อก่อนผมใช้เวลาทั้งวันอยู่แต่บ้านเล่นโทรศัพท์มือถือทั้งวันพอผมได้เข้าร่วมกิจกรรมทำให้ผมได้พัฒนาตนเองได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์
8: พอได้เข้าร่วมกิจกรรมผมรู้สึกสนุกสนานและมีความสุขมากๆครับ
0: จากผลการดำเนินกิจกรรมในช่วง5ปีที่ผ่านมากลุ่มเยาวชนรักศิลป์ล้านนาได้ทำการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมไปแล้วกว่า500ครั้งสร้างรายได้เป็นทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนไปแล้วกว่า2ล้านบาทและที่สำคัญช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงและทำให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดีงามให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: การทำความดี

ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมก็ดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

0: อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว
1: ถ้าเกิดมีการทุจริตมีการเรียกเงินเปอร์เซ็นต์เนี่ยการทำถนนหนทางก็ทำได้ไม่เต็มที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะไปอยู่ที่ประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นอย่างแท้จริง
2: ยี่สิบกว่าปีนี้ตำบลท่าของช้างไม่มีการร้องเรียนวิสัยทัศน์ของอบต.ท่าของช้างก็คือมุ่งบูรณาการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
1: ทางด้านผู้บริหารก็มีวิสัยทัศน์ที่จะมองในอนาคตนะคะว่าถ้าในองค์กรเรามีการทุจริตเกิดขึ้นมันไม่ใช่เสียหายแต่องค์กรอย่างเดียวมันจะเสียหายไปถึงระบบประชาชนต่างๆและอีกประการหนึ่งทางท่านนายกก็มองถึงการไกลว่าถ้าเกิดมีการทุจริตในองค์กรของเราเนี่ยมันไม่กระทบแต่ประชาชนข้าราชการนะคะผู้บริหารก็ต้องเกิดผลกระทบอย่างเช่นปลัดเนี่ยปลัดก็จะมองว่าลูกน้องเราต้องปลอดภัยเราก็ต้องปลอดภัยท่านนายกก็ต้องปลอดภัยในฐานะที่เราเป็นคนดูแลหรือว่ารู้ระเบียบกฎหมายตรงนี้นะคะก็จะต้องให้คำแนะนำกับผู้บริหารถ้าเรามีความโปร่งใสในองค์กรนะคะการทำงานของเราก็ง่ายขึ้นความสบายใจของข้าราชการที่ในทำงานในองค์กรของเราเนี่ยก็ทำงานอย่างมีความสุขผู้บริหารก็มีความสุขเราไม่ต้องกลัวว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจสอบเราจะมีความผิดเราจะติดคุกไม่นะเราถูกเรียกเงินคืนไม่นะตรงเนี้ยเรามีความเชื่อมั่นนะคะว่าตราบใดที่เรามีความสุจริตโปร่งใสเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นยกตัวอย่างเรื่องโครงการถนนถ้าผู้รับเหมาเขาทำไม่ถูกเราก็สั่งรื้อเลยค่ะสั่งรื้อถนนโดยที่เราไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยถ้าเรามี 10% เราไม่กล้าสั่งรื้อเพราะเราไปเรียกเงินเขามาแต่อันนี้เรามีความสบายใจเลยเราบอกอันนี้คุณทำไม่ได้ตามแบบนะคุณต้องรื้อแล้วนะผู้รับเหมาเขาก็พูดไม่ออกเขาก็ต้องทำตามที่เราบอกมาตรงนี้ในการจัดซื้อจัดจ้างของเราเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เราจะต้องเปิดซองประกวดราคานะคะก็จะมีคณะกรรมการเปิดซองก็จะมีประกอบไปด้วยข้าราชการของเรานะคะซึ่งมีประธานและกรรมการแล้วก็มีผู้นำชุมชนนะคะเป็นประชาคมหมู่บ้านของแต่ละหมู่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะสร้างเนี่ยอยู่ในหมู่ไหนก็จะเป็นประชาชนหรือว่าผู้นำอยู่ในหมู่นั้นแหละมาเป็นกรรมการให้เราทั้งเปิดซองแล้วก็ตรวจงานจ้างนะคะตรงนี้
3: ตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เราทำโดยตลอดนะคะเราจะมีภาคประชาคมนะคะเข้ามาร่วมในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนนะคะทั้งกระบวนการเปิดซองกระบวนการตรวจงานนะคะ

0: แต่ละปีนะคะเราจะมีให้พนักงานเนี่ยเข้าร่วมฝึกอบรมนะคะและจะเน้นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้าไปศึกษาระเบียบและก็หนังสือสั่งการที่เข้ามา
1: ความโปร่งใสของเราเนี่ยเราก็อยากที่จะขยายนะคะลงสู่ชุมชนไปอยู่องค์กรในพื้นที่ของเราก็คือกลุ่มอสม.กลุ่มสตรีแล้วก็มีกองทุนสปสช.ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขนะคะในพื้นที่ของเรานะคะ

0: ภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเช้าวันนี้นะคะมินนี่ก็นั่งรถตามพี่เพลแล้วก็ชาวบ้านเข้ามาในป่าชุมชนกันเพื่อที่จะมาหาหนึ่งวัตถุดิบที่มีให้เก็บกันครั้งเดียวในช่วงหน้าฝนนี้เท่านั้นนั่นก็คือเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวเราเข้าป่าตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดมันปูกันเลยดีกว่าค่ะ
1: อย่างพี่เพลก็เป็นแฟนรายการเนาะที่ทักเข้ามาบอกว่าให้เรามาหาเห็ดมันปูกันที่นี่นะคะคือพี่เพลหาอยู่เป็นประจำอะไรอย่างนี้อยู่ไหมคะ
2: หาทุกวันค่ะถ้าหน้าฝน
1: หาทุกวันก็คือหาเห็ดเป็นอาชีพเลย
2: ค่ะ
1: อย่างป่าตรงนี้ที่เรามานี่เขาเรียกว่าป่าอะไรคะพี่เพล
2: ป่าตรงนี้มันเป็นป่าเต็งรัง
1: ก็เป็นป่าเต็งรังที่ชาวบ้านมาใช้ประโยชน
2: ์
1: เนาะหาวัตถุดิบหาเห็ดอะไรกันในป่าอย่างนี้แต่ว่าวันนี้เห็ดที่เราจะมาหากันก็คือเห็ดมันปูอย่างเห็ดมันปูนี่มันมีจุดไหมคะว่าแบบว่าตรงนี้จะขึ้นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เขาก็จะขึ้นตามพื้นป่าที่เป็นป่าติงหลัง
1: ค่ะ
2: อย่างพวกป่าธรรมดาพวกป่าไผ่อะไรเงี้ยมันจะไม่มีเชื้อเพราะพวกนี้มันอาศัยแบบเชื้อใบเต็งใบรังที่มันผุอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสะสมเชื้อแล้วก็เกิดเป็นเห็ดมันปูขึ้นมา
1: ซึ่ง1ปีก็คือมีครั้งเดียว
2: เฉพาะฤดูฝนนู่นไงคะนั่นน่ะ
1: น
2: ั่นแหละค่ะนั่นคือเห็ดมันปู
1: นั่นเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวมินให้ดูลักษณะกันชัดๆก่อนนี่อันนี้คือสีเขาแบบเหลืองเลยแล้วก็คือเหมือนดอกไม้เลยค่ะแต่กลิ่นเนี่ยพี่เพิ่มบอกว่ามันจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เหรอคะ
2: มันจะมีกลิ่นอ่อน
1: ๆกลิ่นอ่อนๆคือตอนนี้มินดมแล้วมินรู้สึกว่ากลิ่นเขาอ่ะก็คือกลิ่นของเห็ดนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นกลิ่นเห็ดแบบแรงๆขนาดนั้นมันจะมีความละมุนบางดูตรงนี้ดีกว่าเหมือนคนแบบเดินถือดอกไม้มาแล้วปุ๊บทำหล่นแต่ความจริงแล้วนี่คือเห็ดมันปูนะคะแต่นี่สังเกตนะคะว่ามันจะขึ้นเป็นกลุ่มๆเนาะ
2: กลุ่ม
1: ๆดึงไม่ยากด้วยนะคะดึงแล้วมันก็จะแบบหลุดออกมาแบบนี้เลยเนาะ
2: ส่วนมากก็ดึง
1: ได้เลย
2: แต่บางคนค่ะถ้าเกิดนั้นเราก็ตัดขาอย่างเงี้ย
1: ที่ตัดเอาไว้ที่นี่เพื่อที่มันจะได้ร่วงไปเป็นเชื้อปีหน้าด้วยป่ะคะ
2: เชื้อเขาก็จะอยู่ตามเขาเรียกตามโคนมันตอนที่ฝนตกใหม่ๆเนี่ยพอเขาขึ้นนะมันจะเป็นเหมือนจุดเรืองๆมันเท่าหัวไม้ขีดเล็ก
1: ๆอ๋อเหรอคะ
2: ค่ะมันไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้เลยมันจะเป็นมันแบบค่อยๆโตขึ้นมาจนกลายมาเป็นดอกบาน
1: ค่ะเห็ดมันปูเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่าเห็ดขมิ้นค่ะซึ่งก็มาจากสีของเห็ดที่มีสีเหลืองไปจนถึงสีเหลืองอมส้มสามารถพบได้ทุกภาคของประเทศไทยในบริเวณพื้นดินที่มีความชื้นสูงแล้วก็มีใบไม้ปกคลุมในป่าเต็งรังหรือว่าป่าสนในช่วงหน้าฝนค่ะอุ๊ยของดีมันอยู่ข้างหลังตรงนี้ค่ะปึ๊บนี่ใหญ่กว่าเหรียญ10อันนี้คือของจริงใหญ่มากเห็ดมันปูแล้วดูเหลืองอร่ามเหลืองทองสีเขาสวยจริงๆนะพี่เพิ่นนะสีสวยมากค่ะเห็ดมันปูค่ะอันนี้คืออย่างนี้แหละที่พี่เพิ่นบอกว่าคือใหญ่เลย
2: ใช่ค่ะอันนี้คือไซส์ใหญ่เลย
1: เยอะมากคือเป็นล้านเลยอ่ะ
2: ค่ะ
1: เวลาเรามองไปนะคะในป่าเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นแบบสีน้ำตาลใบไม้ใช่ไหมคะแต่เวลาเราเจอเห็ดมันปูนะมันจะเห็นเป็นแบบเหลืองๆแล้วสีคือมันสดสีมันชัดมากแล้วดูวันนี้คือดอกใหญ่มากมันขึ้นเป็นกลุ่มเลยอะค่ะเห็ดมันปูเนี่ยค่ะมันขึ้นเฉพาะช่วงหน้าฝนอยู่แล้วคราวนี้มันมีเดือนไหมคะแล้วแบบระหว่างเดือน
2: มีค่ะฝนมันก็จะชุกตั้งแต่ประมาณสิงหาถึงตุลาคม
1: ก็คือเก็บได้ตลอดเลย
2: แบบนี้
1: ทุกปี
2: มีทุกปีนู่นเห็ดระโงกขึ้นเห็นไหม
1: ไหนคะ
2: เขาเรียกว่าระโงกเหลือง
1: แน่นอนว่าเราก็เอาเหมือนกัน
2: ค่ะ
1: เด็ดได้เลยอันนี้คือกำลังกิน
2: ค่ะ
1: กำลังกินเลยเห็ดระโงกค่ะ

0: อกค่ะ
1: หนูเด็ดขึ้นมาครึ่งดอกทำไมอย่างนั้นล่ะคือถ้าหยิบไม่ทับนี่เนี่ยเชื้อเห็ดนี่คือเต็มข้างล่างเลยเนาะ
0: แล้วก็เห็ดมันปูเนี่ยอีกอย่างนึง
1: ค่ะ
0: ถ้าดินผสมหินนะเขาจะขึ้นเยอะเขาจะชอบดินผสมหินอย่างเงี้ย
1: อุ้ยพี่เพิร์ลโอ้ยนี่ก็ดอกใหญ่เนาะอุ้ยอันนี้หอมเนาะพี่เพิร์ลบอกว่าความจริงแล้วเห็ดมันปูเนี่ยนะคะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาที่เขาบอกว่าคล้ายหอมคล้ายๆดอกไม้อันเนี้ยมินว่ายิ่งดอกใหญ่กลิ่นยิ่งชัดกลิ่นมันยิ่งแบบละมุนหอมขอแวะอันนี้ก่อนเลยใหญ่มากดูนี่เห็ดมันปูค่ะเหลืองอร่ามสีทอง
2: เห็ดมันปูที่ขึ้นในป่านะคะจะมีขึ้นเป็นแบบดอกเดียวเป็นกลุ่มกระจายอยู่ตามพื้นบริเวณไหนเนี่ยที่มีก็จะมองเห็นได้จากไกลๆเลยค่ะเพราะว่าสีของเขานี่เหลืองสดชัดมากในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะชาวบ้านก็จะเข้ามาหากันเป็นประจำทุกปีเพราะว่าเห็ดจะขึ้นดีแล้วก็สามารถเก็บกันได้ทั้งวันเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาเก็บเห็ดมันปูกันต่อพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปลื้จังหวัดกาญจนบุรีค่ะมินนี่ตามพี่เพลินหิ้วตะกร้าเข้าป่าชุมชนมาเก็บเห็ดมันปูกันที่มีให้เก็บกันแค่ปีละครั้งในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งการหาเห็ดมันปูของชาวบ้านที่นี่นะคะเขาก็จะมีวิธีการสังเกตจากจุดเดิมๆที่เห็ดมันปูเคยขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ
1: มันมีช่วงเวลาไหมพี่เพลินอย่างตอนเนี้ยที่เรามาเก็บกันอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงเช้าเนาะ
0: เห็ดมันปูมันจะขึ้นไม่เหมือนเห็ดอื่นๆ
1: ค่ะ
0: ถ้าเห็ดอื่นๆเราก็จะอาจจะมาหาสองรอบเช้าเย็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเห็ดมันปูอะเราสามารถมาเก็บได้ทั้งวัน

0: เห็ดมันปัวเวลามันขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นดอกเงี้ยมันจะไม่เหมือนเห็ดอื่นถ้าเห็ดอื่นมันก็ขึ้นมาตูมพอตูมเสร็จมันบานบานแล้วก็โรยแต่เห็ดมันปูนะมันสามารถได้อยู่ได้เป็นแบบเป็น10วัน
1: และตอนนี้นะคะมินนี่กับพี่เพิร์นก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปตามหาเห็ดมันปูกันค่ะเพราะว่าตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็ขึ้นมีให้เก็บกันเยอะมากจริงๆค่ะ

0: แยกกันเดินเก็บเห็ดแต่พอมาเจอกันอ้าวหนูได้เยอะกว่าเลยพี่เพิร์ด
1: มีอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่หาได้ในช่วงนี้เหมือนกันคือนอกจากเห็ดแล้วเนี่ยก็คือเป็น
2: ใบเปราะ
1: ใบเปราะใบเปราะนี่คือมันจะขึ้นคนละที่กับเห็ดไหมคะ
2: มันก็ขึ้นรวมๆกันค่ะกระจายทั่วๆป่าเพราะว่าเปราะเนี่ยมันเขาจะมีมันรากคล้ายๆพวกกระชายพวกอะไรเงี้ยหน้าฝนนะเขาก็จะเกิดขึ้นมาใบเขาก็จะแตกมาแต่ถ้าหน้าแรงเขาก็จะเหมือนอยู่ในดินเฉยๆเป็นหัวเปาะเนี่ยมันมีทั้งเปาะลายแล้วก็เปาะเขียวธรรมดานะคะ
1: นี่มินให้ดูลักษณะของใบเปาะก่อนเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนี่ก็คือจะเป็นเหมือนใบไม้เน
2: า
1: ะ
2: ตรงเหมือนใบโพแล้วก็ราบติดดินเป็นสองใบ
1: ราบติดกับดินอย่างนี้ก็คือลายแล้วเราเลือกเก็บแบบไหนคะ
2: ค่ะให้เป็นใบลายแล้วก็มันจะมีกลิ่นมันเย็นๆหน่อยมันมินเย็นๆ
1: มันกรอบเนาะ
2: ค่ะ
1: เขาถึงเรียกว่าใบเปราะ
2: ใบเปราะ
1: อย่างอันนี้คือใบใหญ่เลย
2: ใบใหญ
1: ่มันจะเป็นลายค่ะลายอย่างนี้ก็คือเอาแต่ถ้าเป็นใบเปราะเขียวเราไม่เอาหรอคะ
2: มันไม่หอมมันก็กินได้แต่ว่ามันบางคนเขาบอกว่ามันจะเหม็นเคี้ยวอะไรเงี้ยมาตู้อันนี้ไม่ได
1: ้โอเคเดี๋ยวเราเก็บใบเปราะกันไปเพิ่มค่ะเอาไปทำกับข้าวกัน

0: ้อนเข้ามานี่เข้ามากันหลายคนนะคะแต่ว่าเดินหายกันไปหมดเลยแล้วตอนนี้กลับมารวมตัวกันแล้วที่ทางออกมาเจอกันอีกทีนี่แต่ละคนนี่คือในตะกร้านี่คือมีเห็ดมันปูกันพูนๆเลยอย่างพี่เพลินหาครั้งนึงเนี่ยได้เยอะสุดนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ประมาณสักกิโลกว่าๆ2กิโล
0: ประมาณกิโล2กิโลนี่อย่างแม่ใหญ่นี่คือมืออาชีพ
1: มืออาชีพ
0: ดูสิโอ้โหหนักๆเลยอ่ะมันเต็มไปหมดเลยอะค่ะแม่ตอนนี้เราก็ได้เห็ดมันปูกันมาเพียบเลยนะคะรวมไปถึงใบปลอกด้วยเดี๋ยวเราจะนำวัตถุดิบทั้ง2 อย่างนี้ไปทำกับข้าวกันพักสักครู่เดียวค่ะ

0: กันแล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือพี่ป๊อปสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วัตถุดิบของเราวันนี้ก็คือจะเป็นนี่เลยเห็ดปูแล้วก็ใบเปราะเดี๋ยวเราจะทำด้วยกัน2เมนูนะคะเมนูแรกก็จะเป็นห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบเปราะกับอีกเมนูนึงก็จะเป็นลาบเห็ดมันปูห่อหมกของเราเนี่ยก็จะมีแน่นอนเห็ดมันปูอันนี้พี่ป๊อกล้างทำความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยเลยอันนี้มินจะให้ดูว่าเห็ดมันปูเนี่ยคือถ้าเป็นเห็ดอื่นนะมินว่ามันสลดอะไรอย่างนี้ไปหมดแล้วพี่ป๊อกคือเรามีการล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแต่มันยังดูแบบสดเด้งอยู่เลย
2: ยิ่งล้างยิ่งสีขึ้น
0: เนาะยิ่งล้างยิ่งสีสดด้วยค่ะเนี่ยสีเหลืองสดมากเดี๋ยวเรามาดูเครื่องห่อหมกกันนะคะเครื่องเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำพริกแกงกันด้วยก็จะมีหอมแดงกระเทียมนะคะข่าตะไคร้รากผักชีเราใช้ทั้ง2พริกเลยเป็นพริกแห้งแล้วก็พริกสดด้วยมีไข่ไก่มีใบมะกรูดและนี่เราใช้ลูกมะกรูดด้วย
2: ลูกมะกรูด
0: เราใช้เป็นผิวมั้ยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่
0: ค่ะแล้วก็มีใบโหระพาแล้วก็แน่นอนใบเปราะเกลือมีพริกไทยเราใช้เป็นพริกไทยเม็ดแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นกะปิเราใส่หัวกะทิด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บเป็นเครื่องปรุงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำพริกแกงกันก่อน

0: แล้วถ้าอย่างนี้คนที่ไม่ได้ตามพริกแกงเองนี่เขาใช้เป็นพริกแกงเผ็ด
1: พริกแกงเผ็ด
0: พริกแกงเผ็ดเนาะแล้วเราต้องเติมเครื่องอะไรไหมนะ
1: ไม่ต้องเติม
0: ไม่ต้องเติมเนาะก็พริกแกงเผ็ดธรรมดา
1: พริกแกงเผ็ดธรรมดาเลย

0: เห็ดมันปูเนี่ยค่ะพี่ป๊อกปกติแล้วพี่ป๊อกทำอะไรกินกันบ้างบ้านเรา
1: ส่วนใหญ่แกงแบบอีสานทางอีสานแกงใส่ใบยะนางใส่หน่อไม้แล้วก็แกงต้มก็ได้อร่อยดี
0: แทบเหมือนเห็ดอื่นๆเป็นเมนูเห็ด
1: เลยเห็ดนางฟ้าเลย
0: อ๋อเหมือนเห็ดนางฟ้าเอาไปต้มผัดแกงได้หมดใส่พริกแห้งลงไปนะคะพริกแกงของเราเดี๋ยวจะใส่กะปิเป็นอย่างสุดท้ายแล้วก็เสร็จแล้วนะคะโอ้ยสีจัดจ้านมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะผสมกับเครื่องอย่างอื่นมันก็จะพอดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่นี่เนื้อปลาที่ป๊อกกำลังทำอยู่เลยนะคะเนื้อปลาวันนี้เราใช้เป็นเนื้อปลานิ่มเนาะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะสับแบบให้มันทำเป็นเนื้อห่อหมกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แบบเป็นชิ้นลงไปด้วยนี่อร่อยแน่นอนปลานิ่มเดี๋ยวเราต้องตำอีกทีเนาะให้มันละเอียดขึ้นนะคะเออให้เหนียวขออนุญาตใช้ครกเดียวกันไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องผสมพริกแกงกับปลาอยู่ดีตำให้มันฟูเหนียวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะผสมเครื่องห่อหมกกันแล้วนะคะก็จะใส่พริกแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็ไข่ไก่2ฟองคนเลยจัดจ้านมากแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปโอ้โหมันมากเรากะปริมาณให้มันไม่เหลวไม่ข้นเกินไปใช่ไหมคะ
1: อย่าให้เหลวมากคนไปทางเดียวกัน
0: โอเค
1: เนื้อมันจะเนียน
0: ต่อไปเราจะใส่ของอร่อยและเห็ดมันปูแล้วก็สับๆหยาบๆไปทีนึงให้มันชิ้นไม่ใหญ่เกินไปเนาะมันจะได้เนียนไปกับเนื้อห่อหมกค่ะ
1: เวลากินมันก็จะกรุบกรึบหนึบหนึบ
0: ได้ความหนุบหนับของเนื้อปลาด้วยแล้วก็ความกรึบกรึบของเห็ดด้วยเราจะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะโดยต้องคนไปทางเดียวกันให้เนื้อห่อหมกนั้นเหนียวจับตัวค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่ห่อหมกลงในกระทงซึ่งเราก็จะใส่ใบกระใบโหระพารองเอาไว้ด้านล่างก่อนค่ะตามด้วยเนื้อห่อหมกและเนื้อปลานิลที่หั่นเป็นชิ้นๆค่ะนำไปนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพอห่อหมกสุกได้ที่ก็จะราดหน้าด้วยหัวกะทิที่คั่วไฟอ่อนๆปิดท้ายเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

0: ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำลาบเห็ดมันปูกันนะคะมาดูเครื่องลาบของเรากันนะคะก็จะมีหอมแดงพริกมีน้ำตาลทรายข้าวคั่วน้ำมะขามเปียกแล้วก็ใช้มะนาวด้วยใช้ทั้งสองอย่างเลยแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็พริกป่นผักของเรานี่ก็จะมีใบสะระแหน่นะคะมีผักชีแบบนี้แล้วก็จะมีผักชีใบเลื่อยผักชีใบยาวแล้วก็ต้นหอมนะคะแต่ลาบของที่นี่ใส่ใบมะกรูดด้วยเหรอคะพี่ป๊อก
1: ใช่เพราะว่าเวลากินเนี่ยกลิ่นหอมมันจะขึ้นจะมีรสขึ้นมาเลยหอมแต่งขึ้นมา
0: หอมขึ้นจมูกแบบนี้เอาให้เครื่องสมุนไพรมันจัดจ้านเข้าไว้ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาเตรียมเครื่องกันนี่พี่ป๊อกฉีกใบมะกรูดไม่รอแล้วนะคะ

0: องลาบนี่เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มลาบกันต้องมาลวกเห็ดกันก่อน
1: แค่น้ำเป็นตาปูก็เอาเกลือใส่ได้เลย
0: ชอบสับบ้านนี้มากคือน้ำเป็นตาปูคือมันเป็นแบบเดือดเป็นเม็ดเม็ดนี้
1: ใช่
2: แล้วก็ใส่เกลือประมาณไหนจ๊ะ
1: นั่นแหละพ่อ
2: โอเคมาเลยนะคะ
1: แต่งรสน้ำตาลนิด
0: อ๋อต้องใส่น้ำตาลด้วยหน่อยนึงเท่าๆกับเกลือไหมคะ
1: มากกว่าม
0: ากกว่าเกลือนิดนึง
1: รสใช่ให้เห็ดมีรส

0: เลยเนาะ
1: เราจะปล่อยให้เห็ดมันปูเย็นตัวลงสักพักนะคะจากนั้นก็จะนำมาหั่นแล้วก็บีบน้ำออกนำไปลาบใส่พริกหอมแดงซอยข้าวคั่วปรุงรสด้วยน้ำปลามะนาวมะขามเปียกค่ะ
0: ปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะข้าวคั่วโอเคหูยตอนนี้นะข้าวคั่วเจอพริกเจอมะนาว
2: กิน
3: ลาบนี่คือขึ้นมาก
4: และอันนี้เด็ดสุด
3: ใบมะกรูด
4: ใช
0: ่ต่อไปนี้ถ้าหนูทำลาบกินเองหนูต้องไปใส่ใบมะกรูดเพิ่มแหละพอเราปรุงรสเสร็จเราก็ใส่ผักใบเขียวของเราเนาะแล้วก็คลุกเบาๆอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลาบเผ็ดมัน

เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูจากเห็ดมันปูแล้วก็ของเรานะคะก็จะมีเป็นลาบเห็ดมันปูแล้วก็ห่อหมกนี่มาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะน่ากินมากคือลาบเห็ดมันปูเนี่ยนะคะตัวเห็ดอะเราลวกมาแล้วแล้วมันแบบว่าคือต่อให้มันโดนความร้อนยังไงอะมันก็ยังไม่เละไม่อะไรเลยมันยังคงเด้งหนึบอยู่เลยนะคะกรึบๆอยู่เลยแล้วก็คือที่ปอกลาบมาเนี่ยนะรสชาติมันแบบแซ่บปรี๊ดปราดมากแล้วก็ใส่ใบมะกรูดคือมันหอมขึ้นจมูกจริงๆค่ะมาที่ตัวห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบปลอกกันบ้างนะคะอันนี้พี่ป๊อกทำเป็นพริกน้ำปลามาให้ด้วยโหดูน่ากินมากนะเป็นแบบพริกน้ำปลาปรุงสำหรับกินกับห่อหมกเลยอะค่ะ

ในเนื้อห่อหมกอะค่ะเรามีเนื้อปลาที่มันนุ่มๆด้วยเนาะเราใส่ไข่ให้มันนุ่มๆนวลๆเนียนๆแล้วเวลาเราเคี้ยวเนี่ยเราก็จะได้ความแบบว่ากึบๆของเห็ดมันปูแล้วก็จะได้ความมันของใบเปาะค่ะใบเปาะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือมันไม่ได้เหม็นเคี้ยวไม่ได้คมไม่ได้เลยรสชาติออกจะเป็นแบบมันๆอร่อยอร่อยมากรสชาติห่อหมกก็คือแซ่บมากเหมือนกันเพราะว่าเราตำพริกแกงเองเนาะเครื่องพริกแกงก็จะหอมมากค่ะแล้วก็กินกับเนี่ยพริกน้ำปลาที่พี่ป๊อกเตรียมมาให้อันนี้ปรุงรสมาแล้วโอ้โหเติมข้าวแล้วเติมข้าวอีกหนูบอกเลยอร่อยค่ะอร่อยจริงขอบคุณพี่ป๊อกด้วยที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เรากินนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เพลินด้วยนะคะที่พามินไปเก็บเห็ดกันแล้วก็แม่ๆแล้วก็ทุกคนเลยนะสนุกสนานมากเห็ดนี้เก็บเยอะมากจริงๆค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะอยากจะแนะนำติชมรายการหรือว่าอยากจะแนะนำวัตถุดิบนี่บ้านเราก็มีของดีเหมือนกันนะคะสามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าอยากชมตามอำเภอจานย้อนหลังเนี่ยเข้าไปดูได้ผ่านทาง YouTube มีให้ชมทุกตอนเลยค่ะวันนี้มินนี่พี่ป๊อกลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ริงๆมันต้องเงียบๆเนาะ
1: แต่นี่คือเสียงเดี๋ยวมา
2: เดี๋ยวกันเดี๋ยวตัดใหม่นู้
3: นคนว่าเงียบเลยเรียกเอาฟองหมดแล้ว
1: ก่อนที่พี่ป๊อกจะสับเดี๋ยวมันจะชิมก่อนว่าเห็ดที่มันสุกแล้วเป็นยังไงในเมื่อพี่ป๊อกบอกว่าเดี๋ยวมันจะคับปากไปมันเอาดอกใหญ่เลยมันจะแบบว่าหอมๆมันๆเนาะAmarin TV
4: ปิ้งให้อึ๊บปิ้ง
5: สวัสดีค่ะคุณปู่
6: สวัสดีครับ
7: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
5: ไปค่ะ
6: โชคดีนะครับ
7: ละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกง

0: ส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให
1: ้ฮะอุ๊ยนี่ค่ะเย้ขายหมดแล้วค่ะคุณปู
0: ่วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
1: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
0: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
1: โอ้คุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
0: ได้สิลูกได้เลย
1: เย้งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
0: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
1: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

0: อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี่ยว
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายนกันนะครับในวันนี้นะครับพื้นที่ที่ต้องระวังคือภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างซึ่งจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนพื้นที่อื่นๆเป็นฝนฟ้าคะนองโดยทั่วไปครับเนื่องจากนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนั่นเองครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคใต้และภาคตะวันออกในด้านที่รับลมมรสุมรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนวันนี้มีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่น

สูงมากกว่า2เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับช่วงนี้ประเทศไทยมักมีฝนตกตอนเย็นถึงค่ำอย่าลืมวางแผนการเดินทางกันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุบดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: อ้าวเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ

0: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำรึบดินทราจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
1: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
0: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายพวกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
2: โอ้ยที่ได้ของแกที่ไหนที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
0: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอ่ะ
2: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
0: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
2: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิวะคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสะละมั้ง
0: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
2: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยใครจะคมกว่ากัน
1: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
2: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
0: ใหญ
2: ่
0: เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
2: เอาของลุงด้วย
1: โหอร่อยครับอร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อนเลยค่ะ
0: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
1: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
2: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
0: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
2: ามากินเลยมาม
0: าก
2: ินเข้าไป
1: เดี๋ยวค่ะ
2: กิน
0: โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไหนแล้วว
1: ิ่งแม่วิ่ง
2: เดี๋ยวอย่าหนี
0: เดี๋ยวก่อน
2: ก่อน
3: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
4: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทสของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แล้วว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: ตว์ทางธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้ว

0: จะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
1: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้ว
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
1: โอ้โห
2: โอ
1: ้
2: โห
1: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
2: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
2: โอ้โห
1: เอ๊ะโหนั่นมันทาน้ำแข็งนี่
0: ใช่แล้ว ไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
3: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
3: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
3: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
1: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
3: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
2: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
1: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
0: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
1: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
3: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วย2มือของพวกเราทุกคน
1: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

0: สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ปู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาจะดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่หงุดหงิดที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
0: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะทวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินนี่ก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้
0: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
5: ที่รพ.สต.เนี่ยคุมคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับเนี่ยมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
6: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
0: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
7: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาและออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

0: อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ

0: อะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
0: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
2: คือยังไม่รู้เลยอะครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
0: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรหรอครับ
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
2: อ๋ออะไรเหรอ

0: การที่เขามีความสุขการทำงานทำให้ผลผลิตก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับโครงการนึงที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือสำนึกรักบ้านเกิดครับ
1: ให้พนักงานส่งเรื่องราวที่อยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองบริษัทจะมีการคัดเลือก
2: เราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเรา
0: อยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมเราทำแพคเกจิ้งบรรจุภัณฑ์บริษัทสตาร์ทก็ต้องมีการคิดค้นหรือรังสรรค์บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆออกไปเราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอินโนเวชั่นอินโนเวชั่นเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานเริ่มจากผู้บริหารมีนโยบายนะที่พนักงานทำงานแล้วมีความสุขมีกิจกรรมร่วมกันสามารถต่อยอดพัฒนาตัวเองพัฒนาบริษัทแล้วก็พัฒนาท้องถิ่นได้ชุมชนรอบๆข้างของบริษัทก็มีความสุขด้วย
1: บริษัทสตาร์ปินจำกัดมหาชนนะครับมีปรัชญาการทำงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเช่นกิจกรรมทำดีมีคนไปเห็นพนักงานเก็บสิ่งของได้ก็นำมาแจ้งส่วนกลางส่วนกลางก็จะประกาศจะให้บุคคลนั้นมารับแล้วเราก็จะมีการประกาศชื่นชมอาจจะเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ให้ความสำคัญในส่วนของอย่างความซื่อสัตย์พนักงานที่ทำประโยชน์ต่อสังคมทำความสะอาดที่วัดมอบของช่วยเหลือในสถานะอะไรเนี้ยเราก็จะมีมอบเกียรติบัตรคุณงามความดีให้กับพนักงานตลาดนัดปันน้ำใจ1ได้ของ2ได้บุญเราให้พนักงานนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วแต่ว่ายังมีสภาพที่ดีมาบริจาคโดยที่บริษัทจะมาเปิดตลาดจำหน่ายในราคาที่ถูกเงินทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้เราก็จะนำไปใช้ในส่วนของสาธารณประโยชน์ซื้อสิ่งของหรือว่าไปบริจาคให้กับโรงเรียนหรือไม่ก็เป็นวัดออมบุญปันสุขให้พนักงานนั้นได้สะสมสมาธิสติเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเราก็ต้องมีสติทุกครั้งเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เราก็ส่งเสริมเพื่อให้พนักงานนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากองค์กรเราแล้วเราก็ควรที่จะให้อะไรกับสังคมบ้างเราก็เลยแบ่งปันความรู้แล้วก็วิชาการตัวนี้เราจะมีในวิทยากรผู้ที่ชำนาญเฉพาะด้านเลยครับที่จะไปให้ความรู้คุณครูแล้วก็นักเรียนเองครับ
0: โครงการนึงที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือโครงการสำนึกรักบ้านเกิดครับ
1: ผู้บริหารเองนั้นก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความกตัญญูการรักถิ่นฐานบ้านเกิดให้พนักงานนั้นได้ส่งเรื่องราวที่อยากจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองนั้นแล้วบริษัทก็จะมีการคัดเลือกโดยเราก็จะจัดไปทุกๆปีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเวลาเราไปทำกิจกรรมที่ชุมชนหรือว่าโรงเรียนไหนเราก็จะดึงในส่วนของเครือข่ายบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนเพื่อให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน
2: รู้สึกดีใจแล้วก็คำว่าบุคคลต้นแบบค่ะมีคุณค่ามากคือเราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเราเพื่อนๆพนักงานหัวหน้าโครงการไปร่วมกันทาสีอาคารเรียนทาสีรั้วสร้างสนามเด็กเล่นมอบชุดหนังสือการ์ตูนตุ๊กตาแล้วก็มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนด้วยค่ะพ่อแม่คุณครูหรือว่าคนรอบข้างค่ะคือภูมิใจในตัวเราส่วนหนึ่งที่เราได้ไปพัฒนา

0: นาบ้านเกิดเราเห็นรอยยิ้มความสามัคคีแล้วก็เป็นรอยยิ้มที่แบบหายเหนื่อยอะค่ะภูมิใจมากๆนะคะที่ได้มาทำงานที่บริษัทแห่งนี้เพราะที่นี่คือบ้านหลังที่2ยิ่งบริษัทอะค่ะมีโครงการดีๆแบบนี้ยิ่งทำให้เราอยากจะตอบแทนบริษัทในทุกๆด้าน
1: การที่เขามีความสนใจการทำงานทำให้ผลผลิตในการทำงานนะครับก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานของผู้บริหารซึ่งอยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมทำจากใจต้องร่วมกันครับแล้วก็ทำอย่างยั่งยืน

0: วันนี้นะครับเราจะมารีวิววิถีชุมชนที่มีเสน่ห์อีกแห่งหนึ่งของภาคเหนือซึ่งเต๋าขอบอกเลยว่าพลาดไม่ได้ที่นี่ครับชุมชนคุณธรรมวัดศรีดอนคำจังหวัดแพร่และที่เต๋ายืนอยู่นี่คือจุดท่องเที่ยวยอดฮิตของที่นี่สถานีรถไฟบ้านปิน
1: ถึงแล้วครับผมสวัสดีครับพบกับเต๋าและรายการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับผมรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันดีๆนะครับวันนี้นะฮะเปิดรายการแบบนั่งรถไฟมาเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมวัด

0: นี่นะครับผมเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตเลยนะครับนี่ก็คือสถานีรถไฟบ้านเป็นนั่นเองด้วยตัวอาคารนะครับผมที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นนะฮะสไตล์ยุโรปนะครับผมอายุมากกว่า100ปีนะครับผมแล้วก็เป็นสถานีรถไฟหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับผมที่สร้างโดยสถาปัตยกรรมนะครับผมเฟรมเฮาส์หรือว่าแบบที่เรียกกันว่าบาวาเรียนนะครับหรือว่าสร้างแบบทรงไม้นั่นเองนะครับหรือว่าที่แคว้นบาวาเรียนะครับที่ประเทศเยอรมันเขานิยมกันมากเลยครับวันนี้นะครับผมก็พร้อมออกเดินทางแล้วนะครับและสถานที่แรกที่เราจะไปนั่นก็คือวัดศรีดอนคำนั่นเองครับผมตามมาเลยครับ
1: ตลาดโบราณแบบบ้านมาลองกินอาหารแซ่บถึงใจอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทยสบายกระเป๋า
0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวแพร่นะครับเราอยู่ที่วัดศรีดอนคำครับและวันนี้นะครับต่อได้นัดพี่ไก่เอาไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอเขากันเลยครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมพี่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อเต๋าครับ
0: อุ้ยคนชื่อเต๋าหน้าตาดีนะเนี่ยพี่เต๋าเป็นไกด์ใช่ไหมครับวันนี้
2: ครับผม
0: โอเคครับ
2: สำหรับวัดศรีดอนคำนะครับ
0: ครับ
2: วัดเก่าแก่ที่มีอายุนับพันปีในสมัยพระนางจามเทวีเมื่อ 1,300 ปีได้เสด็จมาที่วัดนี้แล้วก็ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่พระธาตุห้วยอ้อครับ
0: แสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยวัดแห่งนี้ชื่อวัดห้วยอ้อ
2: ชื่อว่าวัดพระธาตุห้วยอ้อครับ
0: พระธาตุห้วยอ้อ
2: แล้วก็มาเปลี่ยนชื่อที่หลังว่าเป็นวัดศรีดอนคำ
0: น้ำมาพระเจ้า
3: พระโต
0: ้
3: ครับตรงนี้เป็นพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานเก่าของวิหารหลังนี้ของวัดเมื่อ300กว่าปีเป็นพระพุทธรูปที่แกะจากไม้ซักทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยไม้ซักมันจะเป็นไม้ที่หาง่าย
0: พระแต่ละองค์ทำไมต้องมีตัวเลขด้วยครับ
3: ตัวเลขนี่ท่านอดีตเจ้าอาวาสท่านนับจำนวนครับ
0: ครับ
3: ก็เลยเขียนตัวเลขไว้ว่ามีกี่องค์นะครับเคยหันถึงเลข 3,000

0: ว่า
1: 3,000 กว่าองค์
0: ครับผมแต่ปัจจุบันนี่เหลือแค่ 1,000 องค์เพราะบางองค์ก็ชำรุด
1: ครับ
0: แล้วก็ถูกขโมยไปก็มีตรงนี้เป็นพระพุทธรูปโบราณที่เก็บรวมมาจากวัดร่างในเมืองหลอง
1: คร
0: ับ ก็ตรงนี้เป็นวัดหลวงประจำเมืองประจำอำเภอเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปสำคัญต่างๆนี่ก็จะถูกเก็บมาหลบรวมไว้ที่นี
1: ่
0: นะครับยังสามองค์ตรงกลางนี่ก็เป็นพระพุทธรูปในยุคสุโขทัย
1: สุโขทัยนี่เหรอ
0: ครับผมประมาณ700กว่าปี
1: นานมากสาธุ
0: อันนี้เครื่องขืน
1: คือ
0: เครื่องเขินก็คือ
1: เครื่องอาย
0: เครื่องจักสาร
1: ไม่ใช่
0: เคร
1: ื่อง
0: อายเครื่องจักสารที่เป็นลงลักแล้วก็เขียนลวดลายนะครับเป็นของชาวไทเขิน
1: ไทเขินก็เลยเรียกเครื่องเขิน
0: ก็เลยเรียกเครื่องเขินตรงนี้เป็นระฆังระเบิดเป็นไฮไลท์สำคัญแห่งจุดหนึ่งของวัดลูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับเป็นลูกระเบิดตีทหารฝ่ายสัมพันธมิตรปืนเอามาทิ้งทำลายสถานรถไฟเพื่อสกัดการเดินทางของทหารญี่ปุ่นที่จะเดินทางมาขึ้นมาภาคเหนือดังก็ครับ
1: แหมระเบิดจริง
0: ๆระเบิดจริง
1: พี่เต๋าครับ
0: ครับผม
1: ผมอยากจะถามที่เที่ยวหน่อยฮะว่าแบบมีที่ไหนน่าไปไหมครับ
0: มีแห่งตีนึงตีใกล้
1: ใกล้ที่นี่ใช่ไหม
0: ประมาณ200เมตรเป็นพิพิธภัณฑ์ล่านถ่ายรูปน้องเต๋าชอบถ่ายรูป
1: นี่ชอบครับผม
0: ล่านถ่ายรูปแห่งแรกของอำเภอหลองนะครับของอาจารย์โกมล
1: ได้ครับผม
0: พี่เต๋าสามารถไปหอได
1: ้
0: เลย
1: ได้ครับผมขอบคุณพี่เต๋ามากนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: เจอกันนะครับ
0: ครับ
1: ผมว่านะครับผมยังไม่ค่อยกลมกลืนกับชาวแพทย์เท่าไหร่ผมว่าไปซื้อเสื้อมาใส่ดีกว่านะเพื่อจะกลมกลืนขึ้นครับผมตามมาเลยครับสวัสดีครับครับนี่เราก็มาหาเสื้อนะฮะที่ตลาดสดร้อยปีวัดศรีดอนคำนะครับนี่มาดูร้านนี้ดีกว่าปีใหม่ปีใหม่เมืองชุดนี้เปลี่ยนชุดก่อนนะฮะเดี๋ยวมาตลาดโบราณแบบบ้านมาลองกินอาหารแซ่บถึงใจอุดหนุนสินค้าเดินมาไม่ไกลนะครับจากวัดศรีดอนคำเราก็จะมาถึงนี่เลยครับพิพิธภัณฑ์ร้านถ่ายรูปฉลองศิลป์ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับ
2: บ้านไม้2ชั้นแห่งนี้นะครับเคยเป็นสตูดิโอถ่ายภาพแห่งเดียวของชุมชนโดยเจ้าของร้าน
3: นายฉลองพาณิชพันธ์
2: อดีตครูสอนภาษาจีนที่พลิกผันตัวเองนะครับผมมาเปิดกิจการร้านถ่ายรูปชื่อร้านฉลองศิลป์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2499ครับปัจจุบันนะครับผมจะหาร้านถ่ายรูปที่ใช้กล้องฟิล์มเนี่ยถือว่ายากมากแล้วนะครับที่ยากกว่าคือร้านถ่ายรูปที่เลิกกิจการแล้วแต่ยังเก็บรักษากล้องโบราณไว้ในสภาพที่สมบูรณ์ต้องนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทายาทของคุณฉลองเนี่ยเห็นคุณค่าของร้านถ่ายรูปแห่งนี้ครับโอ้โหเหมือนได้ย้อนเวลาไปสัมผัสกลิ่นอายของอดีตจากบรรดาภาพถ่ายเหล่านี้นะครับด้วยเหตุนี้นะครับที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ควรมาให้ได้ครับ
4: สถานที่ต่อไปผมได้นัดกับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเอาไว้ที่ฮงซึงหลวงเราไปกันเลยครับ
2: ฮงซึงหลวงเป็นสถานที่ที่รวบรวมข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาดนตรีพื้นบ้านล้านนาและเป็นแหล่งผลิตเครื่องดนตรีล้านนาโดยเฉพาะซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่นิยมเล่นกันในภาคเหนือครับที่นี่ก่อตั้งด้วยความรักในเครื่องดนตรีพื้นเมืองของนายจิรศักดิ์ธนูมาศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ดนตรีล้านนาสู่เยาวชนครับนับเป็นจุดสำคัญที่ควรค่าแก่การสืบสานอนุรักษ์ของชุมชนพื้นที่ของฮงซึงหลวงประกอบไปด้วยอาคารไม้3หลังหลังแรกใช้เป็นโรงเรียนเล่นดนตรีหลังที่2จัดแสดงเครื่องดนตรีพื้นเมืองต้นแบบและเครื่องดนตรีที่ผลิตขึ้นใหม่รวมถึงใช้บรรเลงดนตรีส่วนอาคารหลังสุดท้ายเป็นโรงผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมืองครับ
1: ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ร้านขนมเส้นน้ำย้อยบ้านครูอินสมนะครับแต่ไม่ได้ฝากท้องอย่างเดียวนะครับเต๋าจะมาเรียนรู้วิธีการทำขนมเส้นด้วยครับ
5: วันนี้จะสอนทำขนมเส้นครับขนมเส้นน้ำย้อย
1: อันนี้คือพี่อะไรครับพี่
6: พ
1: ี่
6: สงครามครับ
1: พี่สงคร
6: ับ
1: พี่สงครามจะสาธิตให้ดูใช่ไหมครับ
5: ครับผมวิธีขั้นแรกก็คืออันนี้เขาร้อยด้วยใจเครื่องนะครับนะ
1: ครับ
5: ตัวเครื่องก็คือร้อยในน้ำ

0: ปิดเครื่องนะ
1: ครับเปิดเครื่อง
0: อุ้ย
1: อันนี้เป็นการลวยเครื่องนะครับเดี๋ยวเขาจะมีสาธิตลวยมือให้น้องเต่าเป็นคนลวยนะครับเนาะ
0: พร้อมนะครับโอเคนะครับ
1: ครับ
0: กดเข้าไปเลยครับเส้นครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับ
1: กดแรงเต่า

0: อเคครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับผมขนมเส้นน้ำย้อยบ้านครูอินสมกันนะครับมีเมนูแรกนะครับน้ำเงี้ยวนะครับผมแล้วนี่น่าจะเป็นน้ำเงี้ยวใสนะครับผมแคบหมูแคบไก่เส้นหมี่นะครับผมแล้วก็นี่ครับที่ผมชอบมากนะครับผมข้าวกันจิ้นอันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะอันนี้เขาเรียกว่าข้าวส้มก็คือข้าวกับมะเขือเทศมาผัดแล้วสีก็จะเป็นแบบนี้นะครับและนี่ครับฝีมือของผมนะครับนี่นมเส้นนะครับมีน้ำพริกน้ำย้อยอันนี้แบบเผ็ดอันนี้แบบปรุงรสใหม่นะครับแบบไม่เผ็ดมากอ่ะชิมน้ำพริกก่อนเลยบอกเลยว่าเต็ม10ให้100เลยนะครับผมอร่อยทุกอย่างเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตทานก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะไปบ้านศิลปินคุณแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับโอ้โหยังสาวยังสวยอยู่เลยนั่นเนี่ยคุณแม่ประนอมใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้มาเจอนะครับผมคุณแม่ศิลปะของที่นี่มีอะไรบ้างครับ
1: ที่นี่ก็จะเป็นศูนย์ของการเรียนรู้ผ้าจกของอำเภอรองจังหวัดแพร่นะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีขั้นตอนตั้งแต่ดอกฝ้ายจนถึงการทอเป็นผืนผ้าค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้คือการทอผ้า
1: ใช่ค่ะ
0: ของที่นี่ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ที่นี่นะครับผมเป็นบ้านของคุณแม่ประนอมนะครับศิลปินแห่งชาติประจำปี2553นะครับในสาขาทัศนศิลป์ประณีตศิลป์ศิลปะผ้าทอครับการทอผ้าจกคือยังไงครับคุณแม
1: ่ก็คือควักล้วงให้มันเป็นลวดลายค่ะตรงนี้นะคะเป็นกระบวนการทำเส้นฝ้ายของเราค่ะเราจะทำตั้งแต่ดอกฝ้ายนะคะแยกเอาเมล็ดออกจากดอกฝ้ายค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อพอออกมาเสร็จปุ๊บ
1: ก็ไม่มีเมล็ดละค่ะ
0: เมล็ดไม่มีพอได้อย่างนี้ปุ๊บแล้วไปไหนต่อครับคุณแม่
1: ไปตีค่ะตีให้ฟูก่อน
0: คุณแม่นี่แข็งแรงมากเลยนะครับ ฟิตจังเลยเนี่ยโอ้โหยอดเลยอันนี้ใครครับแม
1: ่แม่เองค่ะ
0: คุณแม่เหรอฮะ
1: 20กว่าปีแล้วค่ะ
0: ตอนนั้นเนี่ยความยาวอยู่ที่เท่าไหร่
1: ตอนนั้นมันยังไม่ถึง100กว่าเมตรค่ะ
0: ตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับ
1: 130เมตร
0: แสดงว่าผ้าผืนนี้ก็มีอายุประมาณเท่าไหร่ฮะ
1: เก็บ40ปีแล้วค่ะ
0: 40ปีเหรอครับผืนนี
1: ้30กว่าปีค่ะ
0: แล้วก็ตอนนี้ก็ยังทออยู่ไม่เสร็จ
1: ยังทออยู่ค่ะยังไม่เสร็จ
0: ยังไม่เสร็จใช่มั้ยฮะ
1: ค่ะ
0: คุณแม่ครับผมได้ข่าวมาครับจากทีมงานว่าคุณแม่มีผืนที่จะโชว์ด้วยผืนละแสนกว่าบาทแม่ห่วงหรือเปล่าเนี่ยพาไปดูหน่อยได้ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: นี่เผื่อคนดูเขาจะซื้อนะ
1: อันนี้เป็นจกใหม่ค่ะแล้วเป็นดิ้นจากทองเคนะคะราคาอยู่แสนห้าค่ะ
0: ก็เลยมีมูลค่าแพงนะครับแต่มันสวยงามมากๆนะฮะอันนี้คือลายอะไรครับคุณแม
1: ่ตัวนี้เขาเรียกดอกแก้วค่ะดอกแก้วหรือดอกพิกุล
0: โอ้โหวันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่ประนอมมากๆนะครับผมที่เสียสละเวลามาให้เต๋าได้สัมภาษณ์นะครับผมแล้วก็ทำให้เต๋าเนี่ยได้เห็นถึงความอดทนการออกแบบความคิดสร้างสรรค์นะครับที่คุณแม่ตั้งใจทำให้กับชุมชนเมืองรองแห่งนี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับถึงแล้วครับผมตอนนี้เราอยู่ที่เกสต์โฮมบ้านริมรองนะครับก่อนที่เราจะไปวัดสแลนนะครับผมขอเอากระเป๋ามาเก็บก่อนนะครับคุณแม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้าลูกวันนี้ดีใจจัดหน้าคนรอแม่แอลหานี่ห้องน้องตรงนี้ลูกพ่อ
0: นี่เขียนไว้เลย
2: ใจก็เน
0: ี่ยห้องลูกชาย
2: ห้องลูกชาย
0: โอ้โห
2: ล
0: ู
2: กชายคนใหม่มาละ
0: โอเคครับเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางต่อครับต่อไปเราจะไปวัดสแลงกันครับตามมาเลยตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดสะแล้งแล้วนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะครับแล้วก็

0: ทิวทัศน์ด้านหน้านี่สวยงามเห็นภูเขาแบบสดชื่นแล้วก็ธรรมชาติมากๆเลยนะครับ
1: ความสำคัญของวัดสะแล่งแห่งนี้ที่นี่ถือว่าเป็นวัดที่มีพิพิธภัณฑ์ในวัดแห่งแรกข้าวของที่จัดแสดงภายในศาลาการประเรียนมีหลากหลายตามแบบพิพิธภัณฑ์วัดโดยของส่วนใหญ่เป็นของเนื่องในพระพุทธศาสนาอาทิพระพุทธรูปโบราณปับสารอยพระพุทธบาทสำริดวิหารจำลองบาทหินผ้าพระบทสัตพันธ์เครื่องรางของขังผ้ายันชิ้นส่วนพระพุทธรูปและก็เทวรูปครับนอกจากนี้ยังมีของใช้อาทิเช่นเครื่องเขินมีดดาบถ้วยชามสังฆโลกของที่อยู่ในอาคารหลังนี้ส่วนใหญ่เป็นของเก่าแก่ทางวัดจึงขอความร่วมมือไม่ให้ถ่ายภาพนะครับวันนี้นะครับเราจะมาฝากท้องกันที่ร้านลำเดลองครับผมไปลุยหิว

0: อิ่มมากเลยกลับไปนอนพักกันดีกว่าครับผมไปไม่ไปอรุณสวัสดิ์ครับวันนี้โอ้โหเช้านี้อากาศดีมากนะครับผมราคาที่พักหลักร้อยนะฮะแต่วิวนะครับผมว่าหลักร้อยล้านน่ะจริงๆสวยมากอ่ะเดี๋ยวมาดูเมนูดีกว่าวันนี้แม่บอกว่าที่เด็ดเลยต้องชิมอร่อยบรรยากาศแบบนี้กินอะไรก็อร่อยอยู่ที่ขนมเปี๊ยะบ้านปินนะครับผมที่นี่นะครับเขาบอกว่าขนมอร่อยมากที่นี่นะครับผมจะมีขนมเปี๊ยะนะครับแล้วก็มีพิซซ่าแล้วก็มีขนมเค้กไต้หวันนะครับผมที่ร้านเขาบอกว่านะครับขนมเปี๊ยะนะครับสามารถสั่งได้วันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับผมถ้าจะมาเอาวันศุกร์สามารถโทรมาสั่งวันพฤหัสได้นะครับแต่ว่าวันศุกร์เสาร์เนี่ยจะทำพิซซ่านะครับผมวันอาทิตย์ปิดร้านนะครับผมแล้วก็ที่นี่นะครับไม่สามารถนั่งทานได้เพราะว่าเป็นโฮมเมดนะครับสามารถมาซื้อกลับได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราซื้อของกันเลยดีกว่าไปสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีพิซซ่าอะไรบ้างครับ
1: เค้กไข่ไต้หวันครับ
0: มีพิซซ่ากับเค้กไข่ไต้หวันใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับ
1: ผมอ
0: ันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
1: 60 บาทอ๋อ
0: 60ทุกอย่างเลย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: โอ้ที่นี่นะครับผมเขาไม่ใส่สารกันบูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกินซื้อปุ๊บกินปั๊บเลยจะดีกว่านะครับหรือว่าถ้าใครจะซื้อกลับบ้านก็ต้องกะเวลาให้ดีนะครับผมทีมงานครับจ่ายเงินด้วยครับ และตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่สุดท้ายแล้วนะครับผมของจังหวัดแพร่นะครับเราอยู่ที่โกมลผ้าโบราณหรือว่าพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณนั่นเองครับผมต้องบอกเลยว่าอาจารย์โกมลเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญของจังหวัดแพร่เลยนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยมีความสามารถมากมายแล้วครับแล้วก็นี่ครับดูจากป้ายนี่เลยฮะโกมลผ้าโบราณนะครับผมคว้ารางวัลชนะเลิศนะครับผมประกวดผ้า5รางวัลอาเซียนเลยนะครับผมนี่แล้วก็ได้รับรางวัล60รางวัลระดับประเทศด้วยนะฮะนอกจากผ้าโบราณแล้วนะครับผมที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาเสมือนจริงแล้วก็ตุ๊กตาแต่งผ้าไทยด้วยครับผมตามมาเลยครับตัวสถาปัตยกรรมของตึกอาคารนี้นะครับพิพิธภัณฑ์มีสีเหลืองสดใสโดดเด่นและเป็นที่จดจำของคนที่มาเยือนโดยมีลักษณะคล้ายๆกับสถานีรถไฟบ้านปินที่เรามาเลยครับสวัสดีคร
3: ับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมน้องเต๋านะครับ
3: ครับยินดีครับ
0: พิพิธภัณฑ์นี้มีมานานหรือยังครับ
3: เปิดมาตั้งแต่ปี2535ครับ
0: 35โอ้ผม2ขวบตอนนั้นนี่ก็ยาวนานมาถึง33ปีแล้ว
3: 33ปีใช่ครับ
0: 33ปีแล้วนะครับผมแล้วก็ของเต็มไปหมดเลยตอนนี้มีกี่โซนครับที่นี่
3: ก็ทั้งหมดมีประมาณ6โซนฮะ
0: 6โซน
3: โซนแรกนี่เราก็จะนำเสนอเรื่องภาพกิจกรรมวัดต้าม่อนนะครับความสำคัญภาพกิจกรรมชุดนี้คือว่าตัวละครทั้งหมดเนี่ยนะฮะจะแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองที่ลวดลายเหมือนผ้าโบราณที่เมืองรองตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกเรื่องผ้าเมืองรองว่ามีอายุประมาณเท่าไหร่ครับ
0: โอ้นี่อาจารย์เป็นคนวาดเอง
3: เป็นภาพกิจกรรมโบราณอายุกว่า200ปี
0: โอ้อาจารย์ยังไม่เคยเกิดขอโทษครับก็คืออาจารย์เก็บสะสมให
3: ้ใช่ครับบังเอิญว่าศิลปินที่วาดคนนี้เป็นศิลปินล้านนาเพราะฉะนั้นภาพกิจกรรมชุดนี้ก็จะบอกว่าผ้าเมืองรองมีอายุประมาณเท่าไหร
0: ่ครับ
3: ครับ
0: เรียกว่าผ้าโบราณและของสะสมที่จัดแสดงไว้ที่นี่ประเมินมูลค่าไม่ได้เลยนะครับเยอะมากๆจริงๆอาจารย์โกมลก็เลยจัดแสดงไว้ถึง6ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ว่าด้วยเรื่องจิตรกรรมเวียงต้าเป็นงานจิตรกรรมสีฝุ่นบนแผ่นไม้ส่วนที่2ผ้าโบราณเมือง

0: ำหน่ายผ้าตีนจกลายโบราณผ้าโบราณทำใหม่พร้อมทั้งเสื้อผ้าสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์จากผ้าครับโอ้วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับ
1: ครับขอบคุณมากเลยครับ
0: ทำให้ผมได้เห็นอะไรที่แบบว่าไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตแล้วก็ได้รู้วิธีการทำผ้าสิ้นตีนจกของที่นี่นะครับแล้วก็ได้มาเห็นประวัติศาสตร
1: ์
0: ก็มาเห็นถึงความสามารถของอาจารย์ด้วยนะครับของคนเมืองแพร่ด้วยขอบคุณมากที่ให้เกียรตินะครับผมต้อนรับรายการครับผมขอบค
1: ุ
0: ณมาก
1: ยินดีครับขอบคุณครับ
0: สำหรับวันนี้นะครับเวลาของการเที่ยวชุมชนยมวิถีณชุมชนวัดศรีดอนคำก็มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วครับครบจบฟินขนาดนี้ไม่มาไม่ได้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปรีวิวจังหวัดไหนติดตามกันให้ดีนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: อำเภอเชียงของเป็นอำเภอที่มีประชากรและการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างสูงดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาคุณธรรมแก่ประชาชนจึงเป็นจุดมุ่งหมายหลักที่ทางผู้บริหารให้ความสำคัญ
1: ซึ่งเรามีกลยุทธ์ในเรื่องของการพัฒนาเราเรียกว่ายุทธศาสตร์5ดวงใจสายใยคุณภาพชีวิตนะครับซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคน5กลุ่มนะครับก็คือเยาวชนสดใสสตรีสุขใจวัยทำงานแข็งแรงสูงอายุสูงค่าเยียวยาผู้ด้อยโอกาสนะครับคนที่เป็นน้องๆเยาวชนเราต้องดูแลเขานะครับดูแลเขาในแง่ของการป้องกันในแง่ของการสร้างภูมิคุ้มกันที่ไม่ให้น้องๆเยาวชนต่างๆไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะครับกลุ่มสตรีนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเรื่องของการกล่อมเกลาครอบครัวนะครับกล่อมเกลาสังคมเราก็ต้องมีมิติในการพัฒนาเขาให้มีมิติในเรื่องของคุณภาพชีวิตและคุณธรรมที่ดีนะครับเราส่งเสริมเรื่องของการงดเหล้าเรื่องของการออกกำลังกาย
2: พอดีตำบลศรีนวลชัยก็เป็นหมู่บ้านศีล5ได้รับนโยบายจากท่านนายอำเภอก็ได้ไปประชุมกับผู้นำในตำบลศรีนวลชัยทุกหมู่บ้านให้งดเหล้าเข้าพรรษาตลอด3เดือนก็ได้ผลประมาณ 80% อย่างน้อยก็เป็นสุขภาพของตัวเก่าให้มันดีขึ้น
3: โครงการออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชนเป็นโครงการที่ในอำเภอทัศนัยสุธาพจน์นะคะได้ดำริขึ้นมาแล้วก็มาให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันออกแนวคิดว่าเราควรจะทำยังไงมันเป็นการที่แบบกระตุ้นให้ชุมชนแต่ละชุมชนได้หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพในเรื่องของการออกกำลังกายทุกเพศทุกวัยนะคะเราก็จะขอแกนนำหมู่บ้านละ2คนส่วนใหญ่ก็จะมากันเลยเต็มไปหมดเลยและในส่วนตัวเองเนี่ยก็ไปสอนทุกตำบลในอำเภอเชียงของนะคะก็จะเห็นแต่ละกลุ่มที่เราไปสอนเขาโพสต์และเขาโพสต์ทุกวันเลยวันนี้มาออกกำลังกายนะอันนี้เราถือว่าเป็นความสำเร็จของโครงการที่บอกว่าออกกำลังกายต้านโรคร้ายในชุมชน
4: ช่วยให้พวกเราที่ไปออกกำลังกายเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะส่งเสริมในเรื่องของภาวะจิตใจของพวกเราบางครั้งเนี่ยการทำงานก็ทำให้เกิดความเหนื่อยล้านะคะหรือว่าในเรื่องของสุขภาพช่วยส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะ
1: เป็นกลุ่มที่เป็นพลังที่เราอยากจะปลุกขึ้นมานะครับฉะนั้นเราให้ความสำคัญเรามีโรงเรียนผู้สูงอายุในทุกพื้นที่ตำบลเลยนะครับเพื่อที่จะดูแลผู้สูงอายุของเราให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่านะครับแล้วก็ไม่เป็นภาระแก่ชุมชนนะครับสุดท้ายก็คือกลุ่มคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้นะครับเป็นกลุ่มคนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเป็นผู้ยากไร้เรามีกองทุนเครื่องมือแพทย์ของในทุกๆตำบล
0: โดยมีพี่ๆทีมสหวิชาชีพคอยให้บริการและช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน
5: การดำเนินงานของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลทั้งมิติของเรื่องของกายจิตวิญญาณและความเป็นอยู่สังคมของคนตำบลบุญเรืองเน้นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเรามีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ระดมทุนมาจากของภาคประชาชนเป็นส่วนใหญ่สำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับในเรื่องของผู้ป่วยที่ไม่สามารถที่จะมารับบริการที่รพส

0: ต่อต่อของเราก็จะมีจัดเรื่องของทีมสหวิชาชีพเข้าไปดูแลนะครับให้ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมนะครับ
1: พวกเราดูแลกันในทุกมิติเรื่องของพี่น้องประชาชนจะต้องมีความปรองดองสมัครสมานสามัคคีนะครับแล้วก็มิติสุดท้ายก็คือเราจะต้องมีธรรมนูญหมู่บ้านบังคับใช้อย่างจริงจังถือว่าเป็นความรับผิดชอบคมจะต้องมีการปรับไหมกันส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยถนนคมในเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยในเรื่องของหมอกควันไฟป่าส่งเสริมการท่องเที่ยวในเรื่องของศิลปะการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆให้มีความสวยงามอะไรเงี้ยก็พัฒนาจากชุมชนขึ้นมาเป็นตำบลแห่งความสุขขึ้นมาเป็นอำเภอแห่งความสุขจังหวัดแห่งความสุขสะอาดปลอดภัยน่าอยู่นะครับซึ่งมันก็เป็นมิติในเรื่องของการส่งเสริมการทำภาพรวมนายอำเภอ8ทิศคิดแบบมียุทธศาสตร์ทำแบบบูรณาการกล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้าเปลี่ยนแปลง

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบดีของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: ภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเช้าวันนี้นะคะมินนี่ก็นั่งรถตามพี่เพลแล้วก็ชาวบ้านเข้ามาในป่าชุมชนกันเพื่อที่จะมาหาหนึ่งวัตถุดิบที่มีให้เก็บกันครั้งเดียวในช่วงหน้าฝนนี้เท่านั้นนั่นก็คือเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวเราเข้าป่าตามชาวบ้านไปเก็บเห็ดมันปูกันเลยดีกว่าค่ะ
1: อย่างพี่เพลก็เป็นแฟนรายการเนาะที่ทักเข้ามาบอกว่าให้เรามาหาเห็ดมันปูกันที่นี่นะคะคือพี่เพลหาอยู่เป็นประจำอะไรอย่างนี้อยู่ไหมคะ
2: หาทุกวันค่ะถ้าหน้าฝน
1: หาทุกวันก็คือหาเห็ดเป็นอาชีพเลย
2: ค่ะ
1: อย่างป่าตรงนี้ที่เรามานี่เขาเรียกว่าป่าอะไรคะพี่เพล
2: ป่าตรงนี้มันเป็นป่าเต็งรัง
1: ก็เป็นป่าเต็งรังที่ชาวบ้านมาใช้ประโยชน
2: ์
1: เนาะหาวัตถุดิบหาเห็ดอะไรกันในป่าอย่างนี้แต่ว่าวันนี้เห็ดที่เราจะมาหากันก็คือเห็ดมันปูอย่างเห็ดมันปูนี่มันมีจุดไหมคะว่าแบบว่าตรงนี้จะขึ้นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เขาก็จะขึ้นตามพื้นป่าที่เป็นป่าติงหลัง
1: ค่ะ
2: อย่างพวกป่าธรรมดาพวกป่าไผ่อะไรเงี้ยมันจะไม่มีเชื้อเพราะพวกนี้มันอาศัยแบบเชื้อใบเต็งใบรังที่มันผุอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสะสมเชื้อแล้วก็เกิดเป็นเห็ดมันปูขึ้นมา
1: ซึ่ง1ปีก็คือมีครั้งเดียว
2: เฉพาะฤดูฝนนู่นไงคะนั่นน่ะ
1: นั่น
2: แหละค่ะนั่นคือเห็ดมันปู
1: นั่นเห็ดมันปูค่ะเดี๋ยวมินให้ดูลักษณะกันชัดๆก่อนนี่อันนี้คือสีเขาแบบเหลืองเลยแล้วก็คือเหมือนดอกไม้เลยค่ะแต่กลิ่นเนี่ยพี่เพิ่มบอกว่ามันจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เหรอคะ
2: มันจะมีกลิ่นอ่อน
1: ๆกลิ่นอ่อนๆคือตอนนี้มินรู้สึกว่ากลิ่นเขาอ่ะก็คือกลิ่นของเห็ดนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นกลิ่นเห็ดแบบแรงๆขนาดนั้นมันจะมีความละมุนบางดูตรงนี้ดีกว่าเหมือนคนแบบเดินถือดอกไม้มาแล้วปุ๊บทำหล่นแต่ความจริงแล้วนี่คือเห็ดมันปูนะคะแต่นี่สังเกตนะคะว่ามันจะขึ้นเป็นกลุ่มๆเนาะ
2: กลุ่ม
1: ๆดึงไม่ยากด้วยนะคะดึงแล้วมันก็จะแบบหลุดออกมาแบบนี้เลยเนาะ
2: ส่วนมากก็ดึง
1: ได้เลย
2: แต่บางคนถ้าเกิดนั้นเราก็ตัดขาอย่างเงี้ย
1: ที่ตัดเอาไว้ที่นี่เพื่อที่มันจะได้ร่วงไปเป็นเชื้อปีหน้าด้วยป่ะคะ
2: เชื้อเขาก็จะอยู่ตามเขาเรียกตามโคนมันตอนที่ฝนตกใหม่ๆเนี่ยพอเขาขึ้นนะมันจะเป็นเหมือนจุดเรืองๆมันเท่าหัวไม้ขีดเล็กๆ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอคะ
2: ค่ะมันไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้เลยมันจะเป็นมันแบบค่อยๆโตขึ้นมาจนกลายมาเป็นดอกบาน
1: ค่ะ
0: เห็ดมันปูเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่าเห็ดขมิ้นค่ะซึ่งก็มาจากสีของเห็ดที่มีสีเหลืองไปจนถึงสีเหลืองอมส้มสามารถพบได้ทุกภาคของประเทศไทยในบริเวณพื้นดินที่มีความชื้นสูงแล้วก็มีใบไม้ปกคลุมในป่าเต็งรังหรือว่าป่าสนในช่วงหน้าฝนค่ะ
1: อุ๊ยของดีมันอยู่ข้างหลังตรงนี้ค่ะปึ๊บนี่ใหญ่กว่าเหรียญ10อันนี้คือของจริง

0: ใหญ่มากเห็ดมันปูแล้วดูเหลืองอารามเหลืองทองสีเขาสวยจริงๆนะพี่ปอนะสีสวยมากค่ะเห็ดมันปูค่ะอันนี้คืออย่างนี้แหละที่พี่ปอนบอกว่าคือใหญ่เลย
1: ใช่ค่ะอันนี้คือไซส์ใหญ่เลย
0: เยอะมากคือเป็นล้านเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เวลาเรามองไปนะคะในป่าเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นแบบสีน้ำตาลใบไม้ใบไม้ใช่ไหมคะแต่เวลาเราเจอเห็ดมันปูนะมันจะเห็นเป็นแบบเหลืองๆแล้วสีคือมันสดสีมันชัดมากแล้วดูวันนี้คือดอกใหญ่มากมันขึ้นเป็นกลุ่มเลยอะค่ะเห็ดมันปูเนี่ยค่ะมันขึ้นเฉพาะช่วงหน้าฝนอยู่แล้วคราวนี้มันมีเดือนไหมคะแล้วแบบระหว่างเดือน
1: มีค่ะฝนมันก็จะชุกตั้งแต่ประมาณสิงหาถึงตุลาคม
0: ก็คือเก็บได้ตลอดเลย
1: ค่ะเก็บได้ตลอด
0: ปี
1: มีทุกปีนู่นเห็ดระโงกขึ้นเห็นไหม
0: ไหนคะ
1: เขาเรียกว่าระโงกเหลือง
0: แน่นอนว่าเราก็เอาเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เด็ดได้เลยอันนี้คือกำลังกิน
1: ค่ะ
0: กำลังกินเลยเห็ดระโงกค่ะ

0: อกค่ะ
1: หนูเด็ดขึ้นมาครึ่งดอก
0: ทำไมอย่างนั้นล่ะ
1: คือถ้าหินไม่ทับนี่เนี่ยเชื้อเห็ดนี่คือเต็มข้างล่างเลยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็เห็ดมันปูในอีกอย่างนึง
1: ค่ะ
0: ถ้าดินผสมหินนะเขาจะขึ้นเยอะเขาจะชอบดินผสมหินอย่างเง
1: ี้ยอุ้ยอุ้ยพี่เพิ่นโอ้ยนี่ก็ดอกใหญ่เนาะอุ้ยอันนี้หอมเนาะพี่เพิ่นบอกว่าความจริงแล้วเห็ดมันปูเนี่ยนะคะเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาที่เขาบอกว่าคล้ายหอมคล้ายๆดอกไม้อันเนี้ยมินว่ายิ่งดอกใหญ่กลิ่นยิ่งชัดกลิ่นมันยิ่งแบบละมุนหอม
2: แม่ขอแวะอันนี้ก่อนเลย
1: ใหญ่มากดูนี่เห็ดมันปูค่ะเหลืองอร่ามสีทอง
3: เห็ดมันปูที่ขึ้นในป่านะคะจะมีขึ้นเป็นแบบดอกเดียวเป็นกลุ่มกระจายอยู่ตามพื้นบริเวณไหนเนี่ยที่มีก็จะมองเห็นได้จากไกลๆเลยค่ะเพราะว่าสีของเขานี่เหลืองสดชัดมากในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะชาวบ้านก็จะเข้ามาหากันเป็นประจำทุกปีเพราะว่าเห็ดจะขึ้นดีแล้วก็สามารถเก็บกันได้ทั้งวันเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาเก็บเห็ดมันปูกันต่อพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านหนองมะค่าอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมินนี่ตามพี่เพลินหิ้วตะกร้าเข้าป่าชุมชนมาเก็บเห็ดมันปูกันที่มีให้เก็บกันแค่ปีละครั้งในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งการหาเห็ดมันปูของชาวบ้านที่นี่นะคะเขาก็จะมีวิธีการสังเกตจากจุดเดิมๆที่เห็ดมันปูเคยขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะ
1: มันมีช่วงเวลาไหมพี่เพลินอย่างตอนเนี้ยที่เรามาเก็บกันอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงเช้าเนาะ
0: เห็ดมันปูมันจะขึ้นไม่เหมือนเห็ดอื่น
1: ๆค่ะ
0: ถ้าเห็ดอื่นๆเราก็จะอาจจะมาหาสองรอบเช้าเย็นอะไรเงี้ยแต่ถ้าเห็ดมันปูอ่ะเราสามารถมาเก็บได้ทั้งวันเห็ดมันปูเวลามันขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นดอกเงี้ยมันจะไม่เหมือนเห็ดอื่นถ้าเห็ดอื่นมันก็ขึ้นมาตูมพอตูมเสร็จมันบานบานแล้วก็โรยแต่เห็ดมันปูเนี่ยมันสามารถได้อยู่ได้เป็นแบบเป็นสิบวัน
3: และตอนนี้นะคะมินนี่กับพี่เพิร์นก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปตามหาเห็ดมันปูกันค่ะเพราะว่าตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็ขึ้นมีให้เก็บกันเยอะมากจริงๆค่ะ

0: แยกกันเดินเก็บเห็ดแต่พอมาเจอกันอ้าวหนูได้เยอะกว่านี่พี่เพิร์ล
1: มีอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่หาได้ในช่วงนี้เหมือนกันคือนอกจากเห็ดแล้วเนี่ยก็คือเป็น
2: ใบเปลาะ
1: ใบเปลาะใบเปลาะนี่คือมันจะขึ้นคนละที่กับเห็ดไหมคะ
2: มันก็ขึ้นรวมๆกันค่ะกระจายทั่วๆป่าเพราะว่าเปลาะเนี่ยมันเขาจะมีมันรากคล้ายๆพวกกระชายพวกอะไรเงี้ยหน้าฝนนะเขาก็จะเกิดขึ้นมาใบเขาก็จะแตกมาแต่ถ้าหน้าแรงเขาก็จะเหมือนอยู่ในดินเฉยๆเป็นหัวเปลาะเนี่ยมันมีทั้งเปลาะลายแล้วก็เปลาะเขียวธรรมดานะคะ
1: นี่มินให้ดูลักษณะของใบเปลาะก่อนเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนี่ก็คือจะเป็นเหมือนใบไม้เนาะ
2: ตรงเหมือนใบโพแล้วก็ราบติดดินเป็นสองใบ
1: ราบติดกับดินอย่างนี้ก็คือลายแล้วเราเลือกเก็บแบบไหนคะ
2: ถามให้เป็นใบลายแล้วก็มันจะมีกลิ่นเหมือนเย็นๆหน่อยมันมินเย็นๆ
1: มันกรอบเนาะ
2: ค่ะ
1: เขาถึงเรียกว่าใบเปลาะ
2: ใบเปลาะ
1: อย่างอันนี้คือใบใหญ่เลย
2: ใบใหญ
1: ่มันจะเป็นลายค่ะลายอย่างนี้ก็คือเอาแต่ถ้าเป็นใบเปลาะเขียวเราไม่เอาหรอคะ
2: มันไม่หอมมันก็กินได้แต่ว่ามันบางคนเขาบอกว่ามันจะเหม็นเคี้ยวอะไรเงี้ยมาสู้อันนี้ไม่ได
1: ้โอเคเดี๋ยวเราเก็บใบเปลาะกันไปเพิ่มค่ะเอาไปทำกับข้าวกัน

0: ตอนเข้ามานี่เข้ามากันหลายคนนะคะแต่ว่าเดินหายกันไปหมดเลยแล้วตอนนี้กลับมารวมตัวกันแล้วที่ทางออกมาเจอกันอีกทีนี่แต่ละคนนี่คือในตะกร้านี่คือมีเห็ดมันปูกันพูนๆเลยอย่างพี่เพลินหาครั้งนึงเนี่ยได้เยอะสุดนี่ประมาณเท่าไหร่คะ
1: ประมาณสักกว่า2กิโล
0: ประมาณกิโล2กิโลนี่อย่างแม่ใหญ่นี่คือมืออาชีพ
1: มืออาชีพ
0: ดูสิโอ้โหหนักๆเลยอ่ะมันเต็มไปหมดเลยอะค่ะแม่ตอนนี้เราก็ได้เห็ดมันปูกันมาเพียบเลยนะคะรวมไปถึงใบเปลาะด้วยเดี๋ยวเราจะนำวัตถุดิบทั้ง2 อย่างนี้ไปทำกับข้าวกันพักสักครู่เดียวค่ะ

0: แล้วนะคะแล้ววันนี้คนที่จะมาทำกับข้าวให้เรากินกันก็คือพี่ป๊อปสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: วัตถุดิบของเราวันนี้ก็คือจะเป็นนี่เลยเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปราะเดี๋ยวเราจะทำด้วยกัน2เมนูนะคะเมนูแรกก็จะเป็นห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบเปราะกับอีกเมนูนึงก็จะเป็นลาบเห็ดมันปูห่อหมกของเราเนี่ยก็จะมีแน่นอนเห็ดมันปูอันนี้พี่ป๊อกล้างทำความสะอาดมาแล้วเรียบร้อยเลย
1: เรียบร้อยแล้วอ
0: ันเนี้ยมินจะให้ดูว่าเห็ดมันปูเนี่ยคือถ้าเป็นเห็ดอื่นนะมินว่ามันสลดอะไรอย่างนี้ไปหมดแล้วนะพี่ป๊อกคือเรามีการล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยแต่มันยังดูแบบสดเด้งอยู่เลย
2: ยิ่งล้างยิ่งสีขึ้น
0: เนาะยิ่งล้างยิ่งสีสดด้วยค่ะเนี่ยสีเหลืองสดมากเดี๋ยวเรามาดูเครื่องห่อหมกกันนะคะเครื่องเยอะเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำพริกแกงกันด้วยก็จะมีหอมแดงกระเทียมนะคะข่าตะไคร้รากผักชีเราใช้ทั้ง2พริกเลยเป็นพริกแห้งแล้วก็พริกสดด้วยมีไข่ไก่มีใบมะกรูดและนี่เราใช้ลูกมะกรูดด้วย
2: ลูกมะกรูด
0: เราใช้เป็นผิวๆไหม
2: ใช่ผิว
0: ใช่ไหมจ
2: ๊
0: ะ
2: ใช่
0: ค่ะแล้วก็มีใบโหระพาแล้วก็แน่นอนใบเปราะเกลือมีพริกไทยเราใช้เป็นพริกไทยเม็ดแบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นกะปิเราใส่หัวกะทิด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บเป็นเครื่องปรุงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำพริกแกงกันก่อน

0: แล้วถ้าอย่างนี้คนที่ไม่ได้ตำพริกแกงเองนี่เขาใช้เป็นพริกแกงเผ็ด
1: พริกแกงเผ็ด
0: พริกแกงเผ็ดเนาะแล้วเราต้องเติมเครื่องอะไรไหมจ
1: ๊ะไม่ต้องเติม
0: ไม่ต้องเติมเนาะก็พริกแกงเผ็ดธรรมดา
1: พริกแกงเผ็ดธรรมดาเลย
0: อย่างเห็ดมันปูเนี่ยค่ะพี่ป๊อกปกติแล้วพี่ป๊อกทำอะไรกินกันบ้างบ้านเรา
1: ส่วนใหญ่แกงแบบอีสานทางอีสานแกงใส่ใบยะนางใส่หน่อไม้แล้วก็แกงต้มก็ได้อร่อยดี
0: แทบเหมือนเห็ดอื่นๆเป็นเมนูเห็ด
1: เลยเห็ดนางฟ้าเลย
0: อ๋อเหมือนเห็ดนางฟ้าเอาไปต้มผัดแกงได้หมดใส่พริกแห้งลงไปนะคะพริกแกงของเราเดี๋ยวจะใส่กะปิเป็นอย่างสุดท้ายแล้วก็เสร็จแล้วนะคะโหยสีจัดจ้านมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะผสมกับเครื่องอย่างอื่นมันก็จะพอดีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่นี่เนื้อปลาที่ป๊อกกำลังทำอยู่เลยนะคะเนื้อปลาวันนี้เราใช้เป็นเนื้อปลานิ่มเนาะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะสับแบบให้มันทำเป็นเนื้อห่อหมกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แบบเป็นชิ้นลงไปด้วยนี่อร่อยแน่นอน

0: ้านิ่มเดี๋ยวเราต้องตำอีกทีเนาะให้มันละเอียดขึ้นนะคะเออให้เหนียวขออนุญาตใช้ครกเดียวกันไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องผสมพริกแกงกับปลาอยู่ดีตำให้มันฟูเหนียวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะผสมเครื่องห่อหมกกันแล้วนะคะก็จะใส่พริกแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็ไข่ไก่2ฟองคนเลยจัดจ้านมากแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปโอ้โหมันมากเรากะปริมาณให้มันไม่เหลวไม่ข้นเกินไปใช่ไหมคะ
1: อย่าให้เหลวมากคนไปทางเดียวกัน
0: โอเค
1: เนื้อมันจะเนียน
0: ต่อไปเราจะใส่ของอร่อยและเห็ดมันปูแล้วก็สับๆหยาบๆไปทีนึงให้มันชิ้นไม่ใหญ่เกินไปเนาะมันจะได้เนียนไปกับเนื้อห่อหมกค่ะ
1: เวลากินมันก็จะกรึบกรึบหนึบหนึบ
0: ได้ความหนุบหนับของเนื้อปลาด้วยแล้วก็ความกรึบกรึบของเห็ดด้วยเราจะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะโดยต้องคนไปทางเดียวกันให้เนื้อห่อหมกนั้นเหนียวจับตัวค่ะจากนั้นนะคะก็จะใส่ห่อหมกลงในกระทงซึ่งเราก็จะใส่ใบเปลาะแล้วก็ใบโหระพารองเอาไว้ด้านล่างก่อนค่ะตามด้วยเนื้อห่อหมกและเนื้อปลานิลที่หั่นเป็นชิ้นๆค่ะนำไปนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพอห่อหมกสุกได้ที่ก็จะราดหน้าด้วยหัวกะทิที่คั่วไฟอ่อนๆปิดท้ายเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

0: ่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำลาบเห็ดมันปูกันนะคะมาดูเครื่องลาบของเรากันนะคะก็จะมีหอมแดงพริกมีน้ำตาลทรายข้าวคั่วน้ำมะขามเปียกแล้วก็ใช้มะนาวด้วยใช้ทั้งสองอย่างเลยแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็พริกป่นผักของเรานี่ก็จะมีใบสะระแหน่นะคะมีผักชีแบบนี้แล้วก็จะมีผักชีใบเลื่อยผักชีใบยาวแล้วก็ต้นหอมนะคะแต่ลาบของที่นี่ใส่ใบมะกรูดด้วยเหรอคะพี่ป๊อก
1: ใช่เพราะว่าเวลากินเนี่ยกลิ่นหอมมันจะขึ้นจะมีรสขึ้นมาเลยหอมแต่งขึ้นมา
0: หอมขึ้นจมูกแบบนี้เอาให้เครื่องสมุนไพรมันจัดจ้านเข้าไว้ค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาเตรียมเครื่องกันนี่พี่ป๊อกฉีกใบมะกรูดไม่รอแล้วนะคะ

0: ลาบนี่เราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มลาบกันต้องมาลวกเห็ดกันก่อน
1: แค่น้ำเป็นตาปูก็เอาเกลือใส่ได้เลย
0: ชอบสับบ้านนี้มากคือน้ำเป็นตาปูคือมันเป็นแบบเดือดเป็นเม็ดเม็ดเม็ดนี
1: ้
2: ก็ใส่เกลือประมาณไหนจ
1: ้
2: ะ
1: นั่นแหละพ่อ
2: โอเคนี่นะคะ
1: แต่งรสน้ำตาลนี
0: ่อ๋อต้องใส่น้ำตาลด้วยหน่อยนึงเท่าๆกับเกลือไหมคะ
1: มากกว่าม
0: ากกว่าเกลือนิดนึง
1: รสใช่ให้เห็ดมีรส
0: แล้วเหมือนพอมันยิ่งสุกอ่ะมันเหลืองเข้มขึ้นเนาะได้มั้ยจ๊ะสุกมั้ยคะ
1: สุกแล้วใช่มั้ย
0: สุกแล้วยกขึ้นเลยเนาะ
3: เราจะปล่อยให้เห็ดมันปูเย็นตัวลงสักพักนะคะจากนั้นก็จะนำมาหั่นแล้วก็บีบน้ำออกนำไปลาบใส่พริกหอมแดงซอยข้าวคั่วปรุงรสด้วยน้ำปลามะนาวมะขามเปียกค่ะ
0: ปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะข้าวโอเคหูยตอนนี้นะข้าวคั่วเจอพริกเจอมะนาว
1: กิน
2: ลาบนี่คือขึ้นมาก
1: และอันนี้เด็ดสุด
2: ใบมะกรูด
1: ใช
0: ่ ต่อไปนี้ถ้าหนูทำลาบกินเองหนูต้องไปใส่ใบมะกรูดเพิ่มแหละพอเราปรุงรสเสร็จเราก็ใส่ผักใบเขียวของเราเนาะแล้วก็คลุกเบาๆอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลาบเผ็ดมันปู

เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูจากเห็ดมันปูแล้วก็ใบเปราะของเรานะคะก็จะมีเป็นลาบเห็ดมันปูแล้วก็ห่อหมกนี่มาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะน่ากินมากคือลาบเห็ดมันปูเนี่ยนะคะตัวเห็ดอะเราลวกมาแล้วมันแบบว่าคือต่อให้มันโดนความร้อนยังไงอะมันก็ยังไม่เละไม่อะไรเลยมันยังคงเด้งหนึบอยู่เลยนะคะกึบๆอยู่เลยแล้วก็คือให้ปอกลาบมาเนี่ยนะรสชาติมันแบบแซ่บปรี๊ดปราดมากแล้วก็ใส่ใบมะกรูดคือมันหอมขึ้นจมูกจริงๆค่ะมาที่ตัวห่อหมกเห็ดมันปูใส่ใบปลอกกันบ้างนะคะอันนี้พี่ป๊อกทำเป็นพริกน้ำปลามาให้ด้วยโหดูน่ากินมากนะเป็นแบบพริกน้ำปลาปรุงสำหรับกินกับห่อหมกเลยค่ะ

ในเนื้อห่อหมกอะค่ะเรามีเนื้อปลาที่มันนุ่มๆด้วยเนาะเราใส่ไข่ให้มันนุ่มๆนวลๆเนียนๆแล้วเวลาเราเคี้ยวเนี่ยเราก็จะได้ความแบบว่ากึบๆของเห็ดมันปูแล้วก็จะได้ความมันของใบเปาะค่ะใบเปาะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือมันไม่ได้เหม็นเคี้ยวไม่ได้คมไม่ได้เลยรสชาติออกจะเป็นแบบมันๆอร่อยอร่อยมากรสชาติห่อหมกก็คือแซ่บมากเหมือนกันเพราะว่าเราตำพริกแกงเองเนาะเครื่องพริกแกงก็จะหอมมากค่ะแล้วก็กินกับเนี่ยพริกน้ำปลาที่พี่ป๊อกเตรียมมาให้อันนี้ปรุงรสมาแล้วโอ้โหเติมข้าวแล้วเติมข้าวอีกหนูบอกเลยอร่อยค่ะอร่อยจริงขอบคุณพี่ป๊อกด้วยที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เรากินนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เพลินด้วยนะคะที่พามินไปเก็บเห็ดกันแล้วก็แม่ๆแล้วก็ทุกคนเลยนะสนุกสนานมากเห็ดมีเก็บเยอะมากจริงๆค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะอยากจะแนะนำติชมรายการหรือว่าอยากจะแนะนำวัตถุดิบนี่บ้านเราก็มีของดีเหมือนกันนะคะสามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าอยากชมตามอำเภอจานย้อนหลังเนี่ยเข้าไปดูได้ผ่านทาง YouTube มีให้ชมทุกตอนเลยค่ะวันนี้มินนี่พี่ป๊อกลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ป่าความจริงมันต้องเงียบๆเน
1: า
0: ะ
1: แต่นี่คือเสียงเดี๋ยวมา
2: เดี๋ยวกันเดี๋ยวตัดใหม
3: ่นี่บนป่าเงียบเลยอยากเอาฟังหมดแล้ว
1: ก่อนที่พี่ป๊อกจะสับเดี๋ยวมันจะชิมก่อนว่าเห็ดที่มันสุกแล้วเป็นยังไงในเมื่อพี่ป๊อกบอกว่าเดี๋ยวมันจะคับปากไปมันเอาดอกใหญ่เลยมันจะแบบว่าหอมๆมันๆเนาะอมรินทร์ทีวี

0: แม่ก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ปู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะ

0: จอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
1: หนูค่ะ

0: โรงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราชบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1: โรงเรียนเราเข้าเป็นโรงเรียนกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าเอ๊ะปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เนี่ยค่ะ
2: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกประถมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของประถมวัยที่เหมาะสมนะคะ
0: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
3: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
4: มีผักบุ้งครับผลปาแล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
5: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลาเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
6: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
0: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
7: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

ล้วยไม้ไทยขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามครับในประเทศไทยของเรามีพื้นที่ปลูกกล้วยไม้กว่า 20,000 ไร่และในแต่ละปีก็มีผลผลิตเกือบ 50,000 ตันครับขายทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกขายทั้งแบบตัดดอกขายแล้วก็ยกทั้งต้นกันไปเลย

0: ปีที่แล้วหรือปี2557ครับเกษตรกรและผู้ประกอบการประสบปัญหากล้วยไม้ล้นตลาดยอดขายนี้ลดลงฮวบฮวบฮวบเลยทีเดียวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายครับจึงระดมความคิดเพื่อช่วยกันกระตุ้นตลาดกล้วยไม้ไทยให้กลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งครับงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพจึงเกิดขึ้นโดยใช้พื้นที่บริเวณถนนเลียบคลองพดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายปิติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
1: พัฒนาช่องทางการตลาดกล้วยไม้คุณภาพให้กว้างขวางมากขึ้น
0: โดยมีพนักท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวเปิดงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพได้ครั้งนี้ด้วยล่ะครับ
2: ในแต่ละปีนั้นเราสามารถที่จะผลิตกล้วยไม้ดอกนะครับส่งออกได้เป็นจำนวนมากรายได้มากกว่าปีละ 3,000 ล้านบาทวันนี้ก็เราเป็นอันดับ2นะเรื่องกล้วยไม้ในโลกนี้แต่เป็นกล้วยไม้ในเขตร้อนนะครับขอขอบคุณเกษตรกรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในวันนี้นะครับขอบคุณภาคเอกชนวันนี้ก็ขอเปิดงานตลาดด้านกล้วยไม้คุณภาพนะครับเพื่อเป็นการเปิดช่องทางตลาดให้กว้างขวางจะมากขึ้นแล้วก็ผลักดันให้วงการกล้วยไม้ของไทยเติบโตอย่างนี้ขอขอบคุณทุกคนเป็นอย่างยิ่งนะครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณท่านนายกที่เป็นส่วนร่วมในการ
0: แล้วกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกและเลี้ยงกล้วยไม้เขาได้สร้างสรรค์สร้างจุดขายสร้างนวัตกรรมอะไรใหม่ๆให้กับวงการกล้วยไม้ไทยกันบ้างวันนี้มาตามดูเกษตรไทยไอดอลของเรากันเลยครับก็อย่างที่ท่านนายกบอกนะครับว่ามูลค่าการส่งออกกล้วยไม้ของไทยนั้นสร้างรายได้มากกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปีแต่สำหรับตลาดในประเทศก็สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพจึงเป็นเสมือนจุดนัดพบของคนรักกล้วยไม้ที่ผู้ปลูกและผู้ซื้อได้มาเจอกันกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ก็มีให้เห็นกันอย่างจุใจครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม้สกุลแคทริยาซึ่งถือว่าเป็นราชินีแห่งกล้วยไม้เพราะว่ามีดอกใหญ่สีสันสวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมครับกล้วยไม้สกุลหวายถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่เหมาะกับสภาพอากาศของเมืองไทยอีกทั้งยังออกดอกตลอดปีสกุลรองเท้านารีชื่อนี้มีที่มาจากกลีบดอกหรือกระเป๋าที่มีลักษณะคล้ายกับรองเท้าของคุณสุภาพสตรีนั่นเองครับ

กุลแวนด้าเป็นกล้วยไม้ที่มีรากอากาศจึงต้องการการรดน้ำบ่อยๆครับสกุลฟาแลนนอปซิสมีรูปทรงสีสันสวยงามกลีบดอกหนาใหญ่ก้านช่อยาวซึ่งเหมาะแก่การปักแจกันมากๆครับสกุลออนซิเดียมมีลำต้นเล็กสั้นเกสรมีปีกออกมาสองข้างจุดเด่นอยู่ที่ปลายปากขนาดใหญ่ครับสกุลมอคคารามีสีสันที่โดดเด่นชื่นชอบแดดจัดออกดอกมากในฤดูแล้งครับกล้วยไม้สกุลช้างชื่อนี้มีที่มาจากรูปทรงของต้นใบรากและช่อดอกที่มีขนาดใหญ่โตครับจุดเด่นที่สำคัญที่สุดอยู่ที่มีกลิ่นที่หอมมากและออกดอกในช่วงฤดูหนาว

0: เมื่อกล้วยไม้เกิดภาวะล้นตลาดราคาตกทางด้านเกษตรกรและผู้ประกอบการกล้วยไม้เขามองถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขของเรื่องนี้ยังไงกันบ้างล่ะครับ
1: ที่ราคามันตกนี่นะฮะเพราะว่า1คนปลูกกันมากนะฮะเพราะว่ารายใหญ่ๆคนละ100 200ไร่เนี่ยนะฮะแต่นี่รายเล็กก็เกิดยากนั่นไง
2: ถ้าจะโฟกัสให้ตรงประเด็นนะครับมันขึ้นอยู่กับเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยปลูกอะไรในเมื่อปลูกตรงนั้นเนี่ยปัจจุบันมีราคาที่ตกต่ำเพราะฉะนั้นเราจะต้องมุ่งเน้นไปทางด้านกล้วยไม้ตัดดอกโดยเฉพาะสีการบินไทยว่าเราจะขยายฐานการตลาดอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีการคุยกันทำอย่างไรไม่ให้เกิดราคาตกต่ำนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆเนี่ยก็จะดีขึ้นมาทั้งระบบนะครับ
0: ผลผลิตกล้วยไม้ตัดดอกขายนั้นมียอดส่งออกกว่า 46% ซึ่งกล้วยไม้ตัดดอกสีการบินไทยที่ว่ามานั้นก็คือกล้วยไม้สกุลหวายที่มีดอกสีม่วงแดงเป็นสีที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยล่ะครับและในงานนี้ก็มีกล้วยไม้ตัดดอกสียอดนิยมและกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆสีสันสวยงามจัดแสดงและจำหน่ายในราคาย่อมเยาด้วยล่ะครับโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยสำหรับผู้ประกอบการบางรายก็มองว่างานตลาดนัดกล้วยไม้ครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ผู้บริโภคจะได้เห็นความหลากหลายและการพัฒนาของสายพันธุ์กล้วยไม้ชนิดต่างๆด้วยนะครับ
3: มันน่าจะนำเสนอหรือประชาสัมพันธ์หรือการออกรถโชว์กระตุ้นให้มันเกิดแรงที่แบบคนมาเห็นกล้วยไม้ซึ่งมีความหลากหลายมีการพัฒนาไปค่อนข้างไกลและเกิดความหลงไหลกับมันจะทำให้ตลาดทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยจะมีคนสนใจมีลูกค้าที่มาบริโภคไอ้สินค้าพวกนี้ค่อนข้างเพิ่มมากขึ้น
0: ปัจจุบันกล้วยไม้ได้ถูกพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นมองดูสวยสะดุดตาทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีตัวเลือกที่หลากหลายใครรักใครชอบพอสายพันธุ์ไหนก็เลือกซื้อตามใจชอบกันได้เลยนะครับ

0: งานตลาดนัดกล้วยไม้ครับรวบรวมกล้วยไม้สารพัดชนิดที่คนปลูกคนเลี้ยงเต็มใจนำมาเสนอมองไปทางไหนก็มีแต่กล้วยไม้กล้วยไม้กล้วยไม้สวยๆทั้งนั้นเลยครับผมแหมฝีมือคนไทยเนี่ยสุดยอดจริง
1: เด่นพุทธเราที่เอามาจัดวันนี้มีอะไรบ้าง
2: แน่นอนครับความภาคภูมิใจสูงสุดพันพระราชทานนาม4พระนามนะครับจากสมเด็จพระเทพพระราชทานชื่อมาว่ารักตศิรินทร์และก็ม่วงราชกุมารีนะครับกล้วยไม้แล้วก็จากพระองค์โสมนะครับชื่อว่าโสมสวรีนะครับแล้วก็ชมพูนครินทร์จากสมเด็จพระพี่นางครับผม
1: มาที่บูธแอร์ออคิดได้เห็นครบเลย
2: แน่นอนครับ 4,000 พระนามครับที่บูธแอร์ออคิดครับที่ข้างทำเนียบรัฐบาลครับ
1: ครับผม
3: ถ้าเป็นพันเด่นที่ล่าสุดจริงๆมันเป็นไม้ตะดอ

0: ที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมในทั่วโลกหลายๆประเทศเนี่ยก็จะมีช้างแดงนิวอชิมาสีแดงเนี่ยฮะก็จะเป็นไม้ที่สวยงามมากค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยม
1: ลุงมานิครับ
2: กาด
1: ของมานิการ์เด้นฮะมีพันกล้วยไม้พันอะไรมาโชว์มั้ยคร
2: ับ ก็ผมจะหนักน็อกกับแคทยา
1: ม็อกคือมัคคาร่าม
2: ัคคาร่า
1: แล้วก็แคทยา
2: แคทยา
1: ครับทำไมฮะ
2: เพราะว่ามัคคาร่านี่คนปลูกน้อยนะตลาดยังต่างประเทศต้องการอีกเยอะอายุยืนปลูกทีได้เป็น10ปี
1: ชิวๆ
3: ใครที่ได้มางานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพในครั้งนี้รับรองได้เลยครับว่าวิญญาณช่างภาพต้องเข้าสิงแน่นอนเพราะทนความสวยงามของบรรดากล้วยไม้นานาพันธุ์ไม่ไหวครับที่สำคัญได้กล้วยไม้งามๆราคาถูกๆติดไม้ติดมือกลับบ้านไปกันทุกคนเลยล่ะครับ

0: ดอกไม้จะทำให้เราสดชื่นแล้วก็คิดอะไรเงี้ยโปร่งเวลาเครียดเวลาเนี้ยมองดอกไม้จะสวยมากแล้วก็จะมีไอเดียออกมาดีๆโล่งทุกอย่างที่แบกไว้อ่ะเอาทิ้งหมดเลย
1: ปลูกเลี้ยงเพื่อความสุขความสุขของเราอ่ะแบบกล้วยไม้มันแบบยังไงก็เพลิดเพลินนะคะยิ่งเราเลี้ยงแล้วเขางามเนี่ยเราก็รู้มีความสุขยิ่งเมื่อไหร่ที่รู้ดูออกดอกช่วงเนี้ยสวยมากชอบช้างค่ะชอบประเภทช้างหอมด้วยแล้วก็สีสันเขาแบบน่ารักค่ะ
2: พาภรรยามาครับแล้วภรรยากับลูกเขาชอบกล้วยไม้สีสวยครับ
3: เพราะว่าตัวเองก็มีอาชีพครูก็เลยรักกล้วยไม้ส่วนมากก็ชอบตระกูลช้างที่เป็นไม้ป่าจริงๆอะค่ะมันหอมมันสวยโดยธรรมชาติ

0: ท่านผู้ชมอย่าพลาดกันนะครับกล้วยไม้ของเรานะครับที่มาเนี่ยก็คงจะไม่มีที่ใดที่เอาไปจัดรวมแล้วครบกันอย่างนี้นะครับ
1: อลังการ
0: ก็อลังการกล้วยไม้อยู่ที่ข้างทำเนียบครับ
1: ครับผม
2: ก็เชิญชวนถ้าใครมีโอกาสนะครับฝากมาเที่ยวแล้วงานอย่างเงี้ยแล้วจะมีของดีๆออกมาสู่ตลาดสู่ผู้บริโภคกับประชาชนที่เห็นของดีๆเยอะ
3: มางานที่ทำเนียบนี่นะฮะอลังการ1บริษัทส่งออกนายกสมาคมกล้วยไม้แล้วสวนดังๆมาลงที่นี่กันหมดนะครับถ้าไม่มาจะเสียโอกาสมาดูนะครับ
1: ไม่มาเสียใจแน่นอน
3: เสียใจครับอลังการครับ

0: สำหรับงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพที่บริเวณถนนเลียบคลองพดุงกรุงเกษมนะครับข้างๆทำเนียบรัฐบาลเขาก็จัดทุกวันจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์กันเลยทีเดียวครับ
1: ใครยังไม่มาก็รีบๆกันหน่อยนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าใครพลาดงานนี้บอกคำเดียวครับว่าเสียดาย

จากครอบครัวชาวสวนผู้ปลูกกล้วยไม้แบบตัดดอกขายครับเหมือนกับชาวสวนผู้ปลูกกล้วยไม้ทั่วๆไปในแถบอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมครับกลายมาเป็นครอบครัวเกษตรไทยไอดอลที่ดำเนินธุรกิจปลูกกล้วยไม้แบบครบวงจรที่สำคัญครับเขามีหน้าร้านขายกล้วยไม้ที่ใหญ่มากเรียกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้

0: ให้ช่วยไหมครับ
1: อ้าวพนักงานที่นี่แต่งตัวดีได้ใช่ไหม
0: มีอะไรให้ช่วยไหมผมเจ้าของครับป๊อปครับ
2: อ้าวคุณป๊อปเหรอครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: โอ้คุณป๊อปเพิ่งมาครั้งแรก
0: ครับ
1: ต้องขอโทษด้วยผมนึกว่าพนักงานไม่แต่งตัวซะดีเลยที่นี่นี่เขาเรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม
0: ้ถูกต้องครับอันนี้เขาเรียกศูนย์ดิสเพลย์เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นแหล่งที่ว่าโชว์สินค้าให้เขารู้สึกว่าเดินเนี่ยแล้วเราปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เนี่ยแสงแดดอย่างนี้วางบนโต๊ะอย่างนี้นะครับคุณรดน้ำอย่างนี้วันละครั้งนะอย่างมีปุ๋ยก็ฉีดให้เขาทานบ้างอาทิตย์ละครั้งเนี่ยกล้วยไม้ชอบอยู่อย่างเนี้ยคุณก็เดินดูว่าถ้าคุณเอากลับไปไว้ที่บ้านก็เอาไปไว้ในสภาพแวดล้อมประมาณอย่างเนี้ยแล้วก็คุณก็เลือกซื้อสั่งออเดอร์ได้นะครับคุณไม่เคยมาคุณก็มาสักครั้งนึงแล้วก็มาดูว่าอ๋อมันมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างน
2: ี้อ
0: ย่างน
2: ี้คือมีทั้งปลีกและส่ง
0: แน่นอนเราจัดเป็นส่งเนี่ยเป็นหลักนะครับแต่ลูกค้าปลีกเข้ามาซื้อได้ในราคาส่ง
3: ไม่ว่าจะซื้อต้น2ต้นหน้าร้านหรือซื้อเยอะๆเต็มรถขนาดนี้ก็ขายกันในราคาส่งครับ
1: มีกล้วยไม้ทั้งหมดเนี่ยสายพันธ
0: ุ์หลากหลายสายพันธุ์ครับสกุลที่ทำการตลาดได้หลักๆเนี่ยประมาณ 7-10 สายพันธุ
3: ์กล้วยไม้ที่ทางแอร์ออคิดขายอยู่ตอนนี้มากที่สุดเห็นจะเป็นกล้วยไม้สกุลหวายนี่แหละครับเพราะเป็นกล้วยไม้เมืองร้อนเหมาะอย่างยิ่งกับสภาพอากาศของบ้านเราและยังมีอีกหลายสกุลเช่นมอคคาร่าที่ชื่นชอบแดดจัดๆสกุลแคททาเลียที่มีดอกขนาดใหญ่สีสันสวยงามและมีกลิ่นหอมครับสกุลแวนด้ากล้วยไม้ที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเพราะมีรากอากาศต้องคอยรดน้ำให้บ่อยๆด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกล้วยไม้เมืองหนาวที่พัฒนาจนสามารถเลี้ยงได้ในบ้านเราอย่างออนซิเดียมหรือจะเป็นกล้วยไม้สกุลช้างที่ออกดอกเฉพาะหน้าหนาวที่มีให้เลือกซื้อเลือกหากันด้วยนะครับ
2: มีข้อแนะนำสำหรับคนเพิ่งมาใหม่อย่างผมไหมครับว่าควรจะดูยังไงว่าเป็นต้นที่ดีดอกอย่างนี้อย่างนั้นนะอะไร
0: แน่นอนครับคนที่มาเลือกกล้วยไม้ให้ไปอยู่ได้นานเนี่ยเขาจะเลือกกล้วยไม้ที่กำลังเริ่มเพิ่งเริ่มบานต้นสวยช่อสวยไหลช่อ
2: เท่าที่ดูป้ายราคา
0: ครับ
2: ไม่แพงเลย
0: คือเราก็มีกระบวนการผลิตเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพราะฉะนั้นนะคร
2: ับเดี๋ยวกำลังจะบอกว่ากล้วยไม้เนี่ยเราเพาะเองเลยเหรอ
0: คือนอกจากจะเพาะเนี่ยเรามีทั้งการพัฒนาสายพันธุ์ก่อนมีการเพาะในห้องแลบพอเลี้ยงเนื้อเยื่
2: อ
0: นะครับแล้วก็ยังมีการทำต้นกล้าขึ้นมาก่อนที่จะมาออกดอกเนี่ยนะครับมีฟาร์มเก็บนะครับแล้วก็อันนี้คือต้นที่มีดอกแล้วแล้วก็มีฟาร์มตัดดอกที่ขายเฉพาะช่อดอกก็มีครับ
2: ขอดูได้ไหม
0: ดีไหม
2: ดีนะจะดี
0: หรือเปล่าเนี่ย
2: จะดีมากเลยครับ
0: โอเคอ่ะในเมื่อขอกันอย่างนี้ก
2: ็
0: ต้องพาไปชมกัน
2: แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขอช้อปปิ้งก่อน
0: ได้ครับ

0: สวัสดีครับพ่อแอร์หรือเปล่าครับ
1: สวัสดีครับ
2: พ่อแอร์ผู้ให้กำเนิดแอร์ออคิดผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่คอยทำให้แอร์ออคิดมีกล้วยไม้สีสันแปลกใหม่ซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณป๊อปนั่นเองล่ะครับ
3: คุณพ่อครับ
4: ครับ
3: ถามหน่อยเคล็ดลับในการที่ว่าจะเอาดอกนี้มาผสมกันกลายเป็นดอกนี้เนี่ยเราน่าจะดูยังไงพ
4: ่อ มีจินตนาการเลยว่าเราจะเอาสีนี้ผสมกับสีนี้หน้าตามันน่าจะไปทางไหน
2: อาศัยจินตนาการล้วนๆออกแนวศิลปินนะครับคุณพ่อ
4: ดูต้นดูดอกหรือดูช่อนะบานแล้วร่วงไหม
3: ดูดอกลายดอกหรือดอกเบี้ยพ
4: ่อดอกไม้ดอกเบี้ยไม่ต้องดูมันมาเอง
2: ไม่ได้ดูแค่สีสันหรือว่าลวดลายของดอกเพียงอย่างเดียวนะครับลักษณะของต้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
4: แล้วแต่เราจะดูว่าน่าจะเอาต้นไหนทำเป็นพ่ออืมเอาต้นไหนทำเป็นแม่แล้วแต่นะเดี๋ยวผมจะเกี่ยวกับเกสรให้ดูว่าเท่าเกสรนี่เราจะเรียกว่าตัวผู้
3: เจ้าบ่าวพ่อ
4: เจ้าบ่าวแล้วเราก็จะเกี่ยวกับเกสรเขา
2: ก่อนผสมพันธุ์กล้วยไม้ก็ต้องเกี่ยวกับเกสรตัวผู้ออกจากดอกแม่พันธุ์จากนั้นก็นำเกสรตัวผู้ออกจากดอกพ่อพันธุ์ไปผสมกับเกสรตัวเมียเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีครับ
3: คุณพ่อเหมือนคุณพ่อเป็นพ่อสื่อเนี่ย
4: ใช่เลยเพราะว่าเราเนี่ย
3: ทั้งหมดกี่ดอกละกี่คู่แล้วจับแต่งงานไปกี่คู่แล้วประมาณ
4: ไม่ใช่เป็นร้อยละอาจจะถึงเป็นหมื่นก็ได้ต้องไปดู
3: คู่แล้วนะ
4: ใช่
3: ยอด

0: ดมีประวัติของต้นนี้เนี่ยเวลาจะทำต่อไปเนี่ยมันเกิน50ละทีนี้
1: พอฝักมีอายุได้3เดือนเมื่อผ่าออกจะเห็นว่าข้างในมีเมล็ดอยู่เต็มไปหมดเลยครับซึ่งเมล็ดจิ๋วพวกนี้จะนำไปเพาะเลี้ยงในห้องปลอดเชื้อต่อไปยังไงล่ะครับ
2: ก็เริ่มจากที่เราตั้งท้องท้องแก่เรียบร้อยก็ทำการผ่าแล้วก็เมล็ดมาใส่ในกรดอาหารวุ้นห้องนี้ก็จะเป็นห้องเริ่มกระบวนการการเพาะเมล็ด
1: และนี่ก็คือคุณเอ็กน้องชายคุณป๊อปพาเรามาดูห้องเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์กล้วยไม้ของแอร์ออคิดกันละครับ
2: บางขวดนี้ถือว่ามีความสมบูรณ์ถือว่าเมล็ดนี้
3: อย่างฟู
2: ใช่
3: อย่
2: าง
3: ฟู
2: บางต้นนะครับที่เป็นพ่อแม่เนี่ยจะให้ลูกดกก็จะมาแสดงผลตรงนี
1: ้และที่แอร์อัดอยู่ในขวดก็ไม่ใช่อะไรนะครับนั่นก็คือกล้าของกล้วยไม้ที่ได้จากการผสมพันธุ์นั่นเองต้องเลี้ยงไว้อย่างนี้2ปีครับจึงจะเอาไปเลี้ยงต่อนอกห้องแลบได้ระหว่างที่อยู่ในขวดก็จะให้อาหารวุ้น6เดือนต่อครั้งเพื่อการเจริญเติบโตครับซึ่งอาหารที่ว่านี้ทางแอร์ออคิดเขาก็ผลิตกันขึ้นมาเองนะครับและส่วนผสมหลักก็มาจากธรรมชาติครับแม่ครบเครื่องจริงๆหลังออกจากห้องแลบก็ต้องมาคัดสรรกันละครับเพื่อหาต้นกล้าที่แข็งแรงและนำไปปลูกต่อการคัดก็ไม่มีอะไรมากนะครับพึ่งแดดรำไรเอาไว้อย่างนี้ต้นไหนไม่ตายไปซะก่อนก็แสดงว่าใช้ได้ละครับคราวนี้ก็ต้องรอดูกันละครับว่าต้นกล้ากล้วยไม้เหล่านี้จะโตมาให้ดอกแบบไหนเหมือนที่วาดฝันกันเอาไว้หรือเปล่าซึ่งถ้านับกันตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงช่วงเวลานี้ก็ใช้เวลาไม่นานหรอกครับแค่5ปีเท่านั้นเอง
4: คือมันต้องเทียบกับหน้าเราด้วยคือถ้ามันบานเยอะกว่านี้ช่อมันจะโค้งลงอย่างกับฟาแลนอปซิส
1: เมื่อต้นกล้วยไม้ที่ผสมพันธุ์แล้วให้ดอกออกมาที่สวยงามแปลกใหม่ก็จะต้องนำไปขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงในเยื่อในห้องแลบห้องนี้ล่ะครับที่แอร์ออคิดเขาไม่ได้ขายแค่ต้นแค่ดอกเท่านั้นนะครับต้นกล้าเล็กๆในขวดนี้ถ้าใครอยากจะไปลองเลี้ยงดูเขาก็ขายครับผสมพันธุ์กล้วยไม้มานานจนได้กล้วยไม้ชนิดใหม่ๆหลายร้อยหลายพันชนิดรวมไปถึงสายพันธุ์แปลกใหม่ล่าสุดคันนี้ด้วยล่ะครับ ไม่ใช่ละ แต่ที่ครอบครัวคุ้มวิเชียรภาคภูมิใจสูงสุดก็คือกล้วยไม้ในกลุ่มนี้ครับได้แก่รักตสิรินและม่วงราชกุมารีที่ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีชมพูนครินทร์ได้รับพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และโสมสวลีได้รับประทานชื่อจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศครับ
3: จากอดีตตอนนี้50ปีแล้วเนาะ
5: ก็ครับประมาณ
3: 50ปีจากคุณรุ่น
5: คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มารุ่นผมกับน้องชาย
3: ซึ่งเป็นรุ่นที่3
5: รุ่นที่3ครับ
3: อนาคตต่อไปจะเดินยังไงครับ
5: เราก็ต้องพยายามทำให้กล้วยไม้ที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยมีฐานการตลาดที่มั่นคงกระจายให้มันแพร่หลายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีฐานการตลาดที่กว้างเนี่ยนะครับเราผลิตของออกมาแน่นอนเราก็ขายได้นะครับเรามีการตลาดรองรับตลาดจริงๆก็ต้องการสีเข้มสีฉูดฉาดฉูดฉาดนะครับคือถ้าเป็นสีเดิมเขาก็ต้องการให้มันดอกใหญ่ขึ้นอะไรที่มันมีดีขึ้นมากขึ้นใหญ่ขึ้นยาวขึ้นทนขึ้นเลี้ยงง่ายขึ้นออกดอกบ่อยขึ้นพวกที่มันดีขึ้นเนี่ยนี่ก็คือหน้าที่ที่เราจะต้องพัฒนาพอเราพัฒนาเขาก็จะได้ติดตามว่าผลิตภัณฑ์ที่เราออกมาเนี่ยมันมีอะไรที่แหวกแนวขึ้นไป
3: แง้มได้ไหมว่ารายได้ปกติเนี่ยต่อเดือนเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่โหพื้นที่เยอะขนาดนี
5: ้ก็ไม่แน่ใจแต่ก็รายได้ต่อปีก็หลักล้านครับ
3: คุณป๊อปครับแอร์ออคิด50ปีแล้วต้องมีสูตรลับหรือมีเทคนิควิธีการเด็ดๆอะไรบ้างครับถึงอยู่มาได
5: ้แน่นอนครับต้องซื่อตรงและมั่นคงกับลูกค้าแล้วก็รักษาคุณภาพนะครับเพราะลูกค้าเนี่ยนะครับเขาซื้อเนี่ยเขาก็ต้องมั่นใจเขาก็ต้องอยากที่จะได้ทั้งคุณภาพเวลาเราผลิตเราทำอะไรเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี้ยเราจะดูแต่ว่าเราชอบสิ่งนั้นไม่ได้เราต้องเดินคู่ไปพร้อมกับลูกค้านะครับว่าตลาดต้องการอย่างไรนะครับทำอย่างไรให้เรากับตลาดเดินไปได้พร้อมกันครับ
3: ก็คือเรารักอย่างเดียวไม่ได้แหละต้องรู้ว่าลูกค้ารักอะไรด้วย
5: เราดูว่าสวยคนเดียวลูกค้าไม่ดูว่าสวยกับเราใครจะซื้อครับ
3: ไม่มี
5: ไม่มีครับ
3: สวยคนเดียวไม่ได้
5: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับอันนี้ประสบการณ์สอนเราครับ
3: 50ปียืนยันครับ
5: ครับ
3: ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้

0: ยความคิดสร้างสรรค์มุ่งมั่นพยายามทำให้แอร์ออคิดมีกล้วยไม้มากมายหลากหลายสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการอย่างที่เห็นอยู่นี่ล่ะครับ
1: การสร้างจุดขายที่แตกต่างด้วยการทำซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้การพัฒนาสายพันธุ์รวมถึงการลดต้นทุนในการผลิตด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อคือจุดที่สำคัญครับที่ทำให้แอร์ออคิดครองใจผู้บริโภคมานานกว่า50ปีวันนี้เราจึงมีความภูมิใจมากครับที่จะบอกว่าคุณพันธพัฒน์คุ้มวิเชียรและครอบครัวคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 17:35 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนทองผาภูมิพันหมอนทองทุเรียนเบญจพรรณสายพันธุ์ต่างๆเงาะทองผาภูมิและมังคุดของจังหวัดกาญจนบุรีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเฝ้าถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์วันนี้เวลา 13:50 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตติยราชนารีเสด็จออกณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์คลินิกกิตติคุณนายแพทย์ปิยะสกุลสกุลสัตยาธรนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเฝ้าถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงงานด้านวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องยาการบำบัดบรรเทาและป้องกันโรคครอบคลุมตั้งแต่การค้นคว้าและสกัดวัตถุดิบการปรุงยาการผลิตการเก็บรักษาไปจนถึงการควบคุมคุณภาพการกระจายยาเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ป่วยโดยทรงจัดตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นด้วยมีพระประสงค์ให้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยด้วยทรงตระหนักถึงความยากลำบากของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ขาดโอกาสเข้าถึงเภสัชภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงและมีพระดำริให้จัดตั้งโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริภายใต้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลอันจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนไทยได้เข้าถึงยารักษาโรคมะเร็งที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและยั่งยืนโดยทรงเลือกผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้รักษาโรคมะเร็งได้หลายชนิดเช่นยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศภายใต้ชื่ออิปครานิป100นอกจากนี้ยังทรงมุ่งมั่นวางรากฐานระบบนิเวศแห่งการพัฒนายาชีววัตถุอย่างครบวงจรนำมาสู่การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุจนประสบความสำเร็จในการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง Trastuzumab ในการใช้รักษามะเร็งหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งเต้านมและได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใต้ชื่อพระราชทานว่าเฮอร์ดาราและในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทรงร่วมกับนักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สังเคราะห์ยาโมโนพิราเวียได้สำเร็จภายในระยะเวลาเพียง6เดือนในราคาที่ย่อมเยาและส่งมอบให้รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขรับไปดำเนินการต่อเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติทั้งนี้ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและที่ทรงพระปรีชาสามารถสภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งที่619เมื่อวันพุธที่20สิงหาคม2568จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ฉลองพระองค์ครุยและพระมาลาโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะร่วมฉายพระรูปด้วย

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 18:46 นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปโดยพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสบทที่ใช้สวดคือพระพิธรรม7คัมภีร์บทนมัสการบทพระธรรมสังคณีบทพระวิภังบทพระธาตุกถาบทพระปุคละบัญญัติบทสวดพระสหัสนัยบทสุทธิกะปฏิปทาบทสวดพระพิธรรมมัตตสังคหะปริเฉทที่1จิตคหวิภาคปริเฉทที่2เจตสิกสังคหวิภาคทำนองเลื่อนและทำนองกะและพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศบทที่ใช้สวดคือบทนมัสการบทสัญโยชนะโคชกะบทคันทะโคชกะบทโอมคะโคชกะบทโยคะโคชกะบทนีวรณะโคชกะทำนองสรพัญญะและทำนองเลื่อนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายสักการะวันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จออกณพระตำหนักณตำหนักที่ประทับชั่วคราวอาคารผู้ชงประธานวิทยาศิษย์หนึ่งวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายสักการะดังนี้เวลา 10:49 นาทีประธานพระวโรกาสให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำนายอัครุตสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์คณะผู้บริหารกระทรวงการคลังและผู้บริหารกรมธนารักษ์เฝ้าถวายสักการะและถวายเหรียญที่ระลึกฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 ซึ่งรัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 มอบหมายให้กองกษาปกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังจัดทำขึ้นโดยจะทำเป็นเหรียญเสมาขนาดความสูง 3.5 เซนติเมตรรวมห่วงประกอบด้วยเหรียญทองคำธรรมดาจำนวน99เหรียญเหรียญเงินธรรมดาพิมพ์สีจำนวน499เหรียญเหรียญเงินธรรมดาจำนวน999เหรียญและเหรียญทองแดงธรรมดาจำนวน 99,999 เหรียญ

เวลา 17:11 นาทีประธานพระวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีเฝ้าถวายสักการะและกราบทูลการจัดงาน13รอบนักสัตว์พระราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569จัดโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงาน13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาจัดขึ้นณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมสำคัญอาทินิทรรศการสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชพระผู้พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนิทรรศการเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีต่อวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนิทรรศการประวัติของวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระกรณียกิจและพระประวัติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่สะท้อนความผูกพันระหว่างสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และสังคมไทยนอกจากนี้ยังมีการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกคุณค่าทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมการแสดงแสงสีและ projection mapping ภายในพระเจดีย์ชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มบารมีสังฆบิดรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนการจัดเสวนาทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหัวข้อที่เชื่อมโยงกับศาสนาประวัติศาสตร์และสังคมร่วมสมัยผู้สนใจสามารถเข้าชมงาน13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาได้จนถึงวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569จากนั้นประธานพระวโรกาสให้ผู้ชนะเลิศการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เฝ้ารับประธานถ้วยรางวัลในการนี้ประธานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศประเภทนักเรียนมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพได้แก่โรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์และแก่ผู้ชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไปได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกะละแมทูลใจจังหวัดนครพนมโดยผลงานเครื่องแขวนไทยทุกชิ้นที่มีผู้ส่งเข้าประกวดได้นำขึ้นแขวนถวายเป็นพุทธบูชาตามศาลารายและเสาโคมไฟฟ้าในเขตพุทธาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระอนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ
เวลา 11 นาฬิกาพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสระเกศวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามและเวลา 17 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทพรประเสริฐรังนกไทยจำกัดนายณัฐคเนศฉัตรคุปภูวิทย์พร้อมคณะและจังหวัดตรังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามประกอบด้วยวัดสว่างวารีวัดพุทธมงคลวัดปัจฉิมทัศน์วัดมหาชัยวัดท่าสำราญธรรมและวัดหนองกกหนองยาววัดอมรญาติมิตรสมาคมจังหวัดราชบุรีและวัดคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิรเมธีวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครแสดงพระธรรมเทศนาสุขตะปรมะราชกถาหมายถึงคุณธรรมแห่งสุคตหรือผู้ดำเนินไปดีและทรงยกพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นแบบอย่างแห่งการประพฤติดีงามเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดสมุทรสงครามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพ

ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดพัทลุงประกอบด้วยวัดจรณารามวัดท่ามะเดื่อวัดบางแก้วพดุงธรรมวัดหัวเขาชัยสนวัดตะโนดวัดโคกแย้มและวัดเกาะยวนวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครวัดพระมหาธาตุวัดบางว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นจังหวัดมหาสารคามโรงเรียนอำนวยศิลป์มูลนิธิครูจิตครูเอิบทางสุบุตรพร้อมด้วยชมรมผู้ปกครองครูและนักเรียนโรงเรียนอำนวยศิลป์กรุงเทพมหานครบริษัทเป็นธรรมรีไซเคิลจำกัดครอบครัวปันดาประณีตและครอบครัววัตนาเบได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดชุมพรประกอบด้วยวัดเขาดินวัดปากน้ำวัดนาธิการามวัดพระบรมธาตุสวีวัดชุมพรรังสรรค์วัดปักคลองวัดควนตะโกวัดถ้ำลือสีและวัดโพธิเกษตรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้าย

0: ขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
2: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระทอนเหรอ
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยๆแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอ่ะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนซะละมั้ง
4: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
4: เฮ้ยเดี๋ยวตกเจอใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะคะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
4: ใหญ
5: ่เฮ้ย
4: เย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วย
0: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
4: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
0: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
4: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: าก
4: ินเลยมาก
5: ินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
4: โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งสิแม่วิ่ง
5: เดี๋ยวอย่าหนี
4: เดี๋ยวก่อนเฮ้ย
1: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราช

0: อัดแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลักดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
1: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับมีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อ
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี่
4: ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

0: ตัวนี้นะครับก็คือราชาเฉาก๊วยสมูทตี้ครับ
1: สดชื่นมากนะครับ
2: เตาที่เราใช้ครับจะเป็นเตาฟืน
0: เตาฟืนก็คือเตาฟืนแบบโบราณนะครับ
2: ฟืนไม้ได้รับการสนับสนุนจาก
0: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและสำหรับพลังงานใช่ไหมครับมาแล้วครับเฉาก๊วยครับเฉาก๊วยอากาศร้อนๆแบบนี้แวะมาทานเฉาก๊วยกันก่อนนะครับเส้นเหนียวหนึบหนับหวานหอมชื่นใจดับกระหายคลายร้อนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมารู้จักราชาเฉาก๊วยจังหวัดกำแพงเพชรแล้วมาดูกันว่านะครับเฉาก๊วยที่นี่ทำไมได้ชื่อว่าราชาครับเฉาก๊วยเป็นอีกเมนูหนึ่งที่หากินได้ง่ายแถมยังอร่อยในราคาที่ไม่แพงเลยหลายคนก็น่าจะพอรู้กันอยู่บ้างว่าเฉาก๊วยมีสรรพคุณเด่นๆในเรื่องของการคลายร้อนดับกระหายแต่ประโยชน์ของเฉาก๊วยมีมากกว่านั้นครับวันนี้เราจะพาไปรู้จักของหวานชนิดนี้กันซึ่งสรรพคุณของเขาจะดียังไงพร้อมกับปัญหาที่คาใจหลายๆคนมานานว่าเฉาก๊วยทำมาจากอะไรกันแน่แล้วตอนนี้นะครับเรามาอยู่กับคุณแบงค์นะครับซึ่งเป็นผู้บริหารราชาเฉาก๊วยในยุคปัจจุบันครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะได้สอบถามนะครับสิ่งที่เราอยากรู้มาหลายเรื่องเลยครับสวัสดีครับคุณแบงค์ครับ
3: สวัสดีครับ
0: โอ้วันนี้อากาศร้อนนะครับผมอยากจะกินเฉาก๊วยนะครับดับร้อนหน่อยนะครับ
3: ได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวผมเอาเฉาก๊วยให้นะครับ
0: อ๋อนี่คือเป็นเฉาก๊วยที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบพร้อมทานแบบง่าย
3: เป็นแก้วพร้อมทานได้เลยครับก็คือสามารถเปิดฝาแล้วก็ใส่น้ำแข็งได้เลยครับ
0: โอ้โหราชาเฉาก๊วยในปัจจุบันนะครับออกแบบมาใหม่ครับซึ่งเป็นแก้วพร้อมทานนะครับโอเคขอบคุณนะครับ นี่ครับผมเพิ่งเคยเห็นนะครับครั้งแรกครับก็คือเป็นแบบถ้วยนะครับพร้อมทานเลยหอมครับหอมหวานมากครับราชาเฉาก๊วยเนี่ยมีที่มาที่ไปนะครับยังไงบ้างครับ
3: ที่มาก็คือทางพี่สาวครับเขาต้องการทำธุรกิจส่วนตัวโดยที่ตอนแรกครับเขาก็ไปเรียนกับคนจีนแผ่นดินใหญ่เรื่องที่ว่าจะทำเฉาก๊วยทำยังไง
0: ครับ
3: หลังจากนั้นครับเขาคือพี่สาวณปัจจุบันเขาอยู่ที่อำเภอศรีราชา
0: ครับ
3: เขาก็เลยเอาชื่ออำเภอตัวนั้นมาตั้งให้เป็นตัวแบรนด์ครับ
0: ว่าเป็นราชาเฉาก๊วยลักษณะของเฉาก๊วยของราชาเฉาก๊วยเนี่ยแตกต่างกับเฉาก๊วยที่อื่นอย่างไรบ้างครับ
3: ของเราจะเป็นตัวเฉาก๊วยแท้ครับมันจะมีความเหนียวแต่จะมีความนุ่ม
0: ใช่เหนียวนุ่ม
3: ใช่ครับมันจะไม่แข็งเหมือนเจ้าอื่นโดยที่เราจะผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย
0: กระบวนการผลิตของการทำเฉาก๊วยเนี่ยครับในหนึ่งครั้งเนี่ยมันเริ่มต้นจากอันดับแรกเลยคือ
3: เริ่มต้นจากหญ้าเฉาก๊วยครับก็คือเราต้องเอาหญ้าเฉาก๊วยที่เป็นหญ้าแห้ง
0: ครับ
3: เอาเข้ามาแล้วก็เอามันเข้ามาต้มครับ
0: กระบวนการต้มเนี่ยต้มกับน้ำหรือต้มกับ
3: น้ำเปล่าคร
0: ับ แล้วก็ใช้ไฟ
3: เตาที่เราใช้ครับจะเป็นเตาฟืน
0: เตาฟืนก็คือเตาฟืนแบบโบราณนะครับ
3: ฟืนไม้เตาอีกตัวหนึ่งก็คือเตาที่ได้รับการสนับสนุนจาก
0: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและสำหรับพลังงานใช่ไหมครับตัวนี้ประหยัดพลังงานเยอะไหมคร
3: ับ ประหยัดพลังงานประมาณ 30% ในการใช้
0: จากเดิม
3: ใช่ครับ
0: อ๋อคือเตาเดิมเนี่ยที่เราบอกว่าประหยัดแล้วพอใช้ตัวนี้ประหยัดเพิ่มอีก 30% นะครับคุณแบงค์มีความรู้สึกยังไงบ้างครับที่เราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดการใช้พลังงานนะครับและใช้พลังงานที่สะอาด
3: เรามองว่าปัจจุบันนี้ครับการใช้พลังงานอ่ะคือคนเราใช้กันเยอะมากดังนั้นทำยังไงก็ได้ให้เราเซฟโลกมากที่สุดก็คือเอาพลังงานสะอาดเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตให้ได้มากที่สุดซึ่งแผนในอนาคตของเราเนี่ยเรามองว่าเราอาจจะทำเป็นโซลาร์รูฟใช่ครับเพื่อใช้ในโรงงาน
0: นั่นผมก็อยากรู้ขั้นตอนนะว่าเฉาก๊วยนี่มีขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับวันนี้รบกวนพาทัวร์โรงงานหน่อยนะครับ
3: ได้ครับ
0: ปกติโรงงานตัวนี้เนี่ยมันมีสายการผลิตทั้งหมดกี่ขั้นตอนครับเนี่ย
3: ประมาณ5ขั้นตอนครับ
0: เป็น5ขั้นตอนหลักๆใหญ่ๆเลยใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวรบกวนพาไปดูแล้วว่าขั้นตอนหนึ่งมันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับ
3: ได้ครับก็ก่อนอื่นเราก็ไปรู้จักหญ้าเฉาก๊วยกันก่อนครับ
0: ตรงนี้นะครับ
3: ครับ
0: ทำไมถึงเรียกว่าเป็นหญ้าเฉาก๊วยล่ะครับ
3: เพราะว่ามันจะเป็นพืชตระกูลเดียวกับพวกสะระแหน่ครับมันจะมีลักษณะคล้ายหญ้า
0: มันก็จะเป็นลักษณะมาเป็นก้อนๆเป็นแท่งๆเหรอครับ
3: ตัวนี้จะเป็นหญ้าแห้งครับตัวนี้จะเป็นหญ้าจากอินโดนีเซีย
0: พี่เสร็จก็เอาไปใส่ถังเลยเหรอ
3: เอานะครับเอามาชั่ง
0: อ๋อ
3: เสร็จแล้วคนงานนะครับเขาจะเอาเข้าไปต้ม
0: ต่อไปก็เป็นกระบวนขั้นตอนที่2นะครับในการต้มต้มนี่คือเราจะต้องใช้ถ่านนะครับ
3: กลิ่นมันจะหอมกว่าครับก็คือกลิ่นของถ่านเนี่ยมันจะเข้าไปในตัวเนื้อเฉาก๊วยด้วย
0: อ๋อราชาเฉาก๊วยเองนี่คือต้มด้วยถ่านกลิ่นมันก็เลยหอม
3: คร
0: ับ ระยะเวลาในการต้มเนี่ยเราต้มนาน
3: ต้มอยู่ประมาณ3ชั่วโมงครับ
0: ขั้นตอนนี้ก็ที่บอกว่าเป็นการคัด
3: เป็นการแยกกากออกมาครับ
0: อ๋อ
3: ในการที่เราจะใช้เครื่องอ่ะบีบเพื่อให้น้ำยางมันออกมา
0: แล้วก็ผ่านผ้าผ้าขาวบาง
3: ผ้าขาวบาง
0: กรองอีก1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งเท่ากับกรองแล้ว
3: 3ครั้งครับ
0: ทั้งหมด3รอบ
3: ถูกต้องครับ
0: หลังจากกระบวนการนี้ต่อไปเป็นกระบวนการไหน
3: กระบวนการเซตเจล
0: ก็คือ
3: เซตตัวครับ
0: เริ่มที่จะเซตลงถาดแล้วนะครับคุณแบงค์ครับนี่เป็นขั้นตอนที่4นะครับ
3: ตัวนี้จะเป็นการเซตเจลครับเอาน้ำกระบวนการที่3มาใส่แล้วก็เราจะเติมแป้งเข้าไปครับ
0: เพื่อให้มันมีความหนึบถูกปาก
3: ถูกต้อง
0: คนไทยนะครับเติมตามสัดส่วนของเราเลย
3: ครับ
0: พอจากกระบวนการนี้เสร็จเราก็มาเทใส
3: ่มาเทใส่ถาดไปครับ
0: ระยะเวลาฝ่ายจะเซตตัวนี้นานไหมฮะ
3: ไม่นานครับเทแป๊บเดียวก็เป็นตัวแล้วครับ
0: อันนี้เป็นห้อง
3: ตัวนี้จะเป็นห้องบรรจุเนื้อครับก็คือพอฉกไว้ผ่านการกวนมาเรียบร้อยแล้วครับพอมันเริ่มเซตตัวแล้วครับ
0: ครับเราก็เอามา
3: เขาก็จะเอามาตัดโดยเครื่องตัดครับ
0: พอเสร็จจากขั้นตอนนี้เราก็คือ
3: เราก็จะเอามาบรรจุถุง
0: บรรจุถุงแล้วค่อยใส่น้ำเชื่อมในขั้นตอนถัดไป
3: ตัวนี้จะเป็นเครื่องติดปากอัตโนมัติครับตัวนี้จะพอน้องเขาครับจะใส่น้ำเชื่อมร้อน
0: ครับ
3: แล้วก็ปิดปากเลยดังนั้นไอ้ตัวนี้จะถูกการฆ่าเชื
0: ้
3: อในตัวของเขาเองครับ
0: เห็นว่าคุณแบงค์ใช้พลังงานสะอาดด้วยแล้วเป็นพลังงานที่ประหยัดด้วยมีทั้งหมดกี่ตัวครับทุกวันนี้ครับ
3: ตั้งแต่กระบวนการแรกของการผลิตเฉาก๊วยเลยครับ เราจะใช้เป็นเตาฟืนที่เป็นเตาประหยัดพลังงานตัวที่สามก็คือเป็นพาราโบลาโดมครับ
0: โดมตากแห้งที่มันจะลดเวลาในการตากให้มันสั้นลง
3: ครับ
0: ช่วงหน้าครับที่ผู้บริหารรุ่นใหม่เนี่ยครับตระหนักถึงการประหยัดพลังงานแล้วก็การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่ามากนั้นเดี๋ยวเราไปดูผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของราชาเฉาก๊วยกันดีกว่าครับ
3: ได้ครับเชิญได้ครับ
0: และนี่คือผลิตภัณฑ์ใหม่ของราชาเฉาก๊วยนะครับซึ่งหลายๆตัวผมก็เคยชิมแล้วนะครับโดยเฉพาะล่าสุดตัวนี้นะครับเป็นเฉาก๊วยนะครับพร้อมทานเลยที่อยู่ในถ้วยหรืออยู่ในแก้วครับแต่มีอยู่ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็คือ Energy Boost Me ครับตัวนี้นะครับที่คุณแบงค์เขาบอกว่าถ้าเกิดเราเสียเหงื่ออย่างเงี้ยเราต้องการพลังงานนะครับมันสามารถบูสต์ขึ้นเลยทันทีแต่ผมไม่เชื่อต้องชิมก่อนนะครับโอ้นี่ก็เปิดแบบ
3: เปิดเราทานได้ทันทีครับ
0: ดื่มง่ายนิดเดียวเองนะ
3: ครับ
0: แต่รู้สึกสดชื่นครับแต่วันนี้ผมก็จะมีเมนูทำให้กับคุณแบงค์นะครับอากาศร้อนๆอย่างนี้เดี๋ยวเราจะใช้ตัวของเฉาก๊วยนี่แหละเป็นวัตถุดิบหลักเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นอะไรกันครับ
3: ได้
0: เลยครับใครจะคิดล่ะครับว่าเฉาก๊วยใบไม้คล้ายสะระแหน่เนี่ยจะเพิ่มมูลค่าได้มหาศาลแล้วยังมีสรรพคุณทางยาอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นแก้ร้อนในกระหายน้ำช่วยขับเสมหะแก้คลื่นไส้เบื่ออาหารช่วยลดไข้ตัวร้อนลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อแล้วยังถูกดัดแปลงไปทำหลายๆเมนูทั้งคาวและหวานวันนี้เชฟจะทำเมนูอะไรนำเสนอนั้นไปดูกันเลยครับสำหรับเมนูนี้นะครับง่ายมากครับเราทำก็ไม่ยุ่งยากครับเพราะว่าวัตถุดิบของเรานะครับเฉาก๊วยเนี่ยครับมันจะง่ายๆเลยแล้วก็ที่สำคัญช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับพอได้กินไปแล้วนะครับแก้กระหายแล้วก็คลายร้อนได้ดีครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอานะครับเริ่มจากเราเอาเฉาก๊วยนี่แหละครับใส่นะครับลงไป

0: และนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับราชาเฉาก๊วยสมูทตี้ครับเชิญครับคุณแบงค์ครับ
1: ครับนี่คืออะไรครับเชฟ
0: ก็คือราชาเฉาก๊วยสมูทตี้ครับ
1: สดชื่นมากเลยครับเชฟ
0: ได้ไหมเพราะว่าเรามีเฉาก๊วยดีไงราชาเฉาก๊วยมันก็เลยออกมาสดชื่นแน่นอนถือเป็นอีกธุรกิจที่เกิดขึ้นจากความรักความทุ่มเทเปลี่ยนสิ่งที่รู้สึกว่าโบราณให้เป็นสิ่งที่ดึงดูดคนรุ่นใหม่และยังนำความรู้และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้สามารถสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับพลังงานดีๆส่งต่อไปธุรกิจอื่นได้อีกด้วยครับ
1: เรารู้ลึกรู้จริงในผลิตภัณฑ์ที่เราทำและไม่หยุดนำนวัตกรรมใหม่ๆมาพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคเพราะเราคือราชาเฉาก๊วย
0: วันนี้นะครับเราได้รับความรู้จากคุณแบงค์นะครับเรื่องการประหยัดพลังงานมากมายเลยนะครับทริปสนุกสนุกแบบนี้นะครับเกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journey วันนี้ลาไปก่อนแล้วมาออกเดินทางเพื่อเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ

0: ร็จเรียบร้อยแล้วครับโจ๊กเห็ดของพี่
1: อร่อยมากเลยนะ
2: มันต้องใช้เครื่องปั่นไฟไหม
1: ไม่ได้ใช้ค่ะเพราะว่าเราเน้นเรื่องพลังงานทดแทนอยู่แล
2: ้
1: ว
2: อ๋อนี่คือใช้พลังงานแสงอาทิตย์สะอาดเลย
1: พลังงานบริสุทธิ์อยู่แล้ว
3: เห็ดถือเป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจนะครับและคนทั่วโลกนิยมกันอย่างแพร่หลายนะครับแต่กว่าจะได้เห็ดสักดอกนะครับมันจะมีขั้นตอนหลากหลายนะครับที่จะผลิตยังไงให้สะอาดและก็ปลอดภัยโดยเฉพาะราชาแห่งเห็ดคือเห็ดหลินจือครับซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นเห็ดที่ใช้ในทางการยาบำรุงสมองบำรุงร่างกายอย่างดีมากนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับมีพี่คนหนึ่งผลิตเห็ดแบบโรงเรือนแบบปิดครับซึ่งสะอาดและก็ปลอดภัยแต่พี่เขาจะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมจะไปตามหาแล้วเราจะได้รู้ว่ากระบวนการผลิตเห็ดหลินจือเป็นอย่างไรครับนี่แหละครับแบรนด์ที่ผมตามหาอยู่เพราะว่าที่นี่นะครับเขาบอกว่าเป็นโรงเพาะเห็ดที่มีคุณภาพใส่ใจเรื่องความสะอาดและปลอดภัยรับประกันเลยว่าทุกขั้นตอนเนี่ยครับมันมีการผลิตแบบคุณภาพมากๆครับพี่ครับผมอยากทราบว่าใครเป็นเจ้าของแบรนด์นี้ครับ
1: อ๋อนี่พี่เองค่ะแบรนด์พี่เองพี่วิวนะคะ
3: โอ้พี่สวัสดีครับพี่ผมมาถึงพิษณุโลกเนี่ยผมอยากไปดูว่าในฟาร์มการเลี้ยงเห็ดหลินจือเนี่ยทำยังไงบ้างพี
1: ่เรายังเป็นฟาร์มปิดอยู่ค่ะยังไม่ได้เปิดให้คุณนอกเข้าไปเยี่ยมชมในฟาร์ม
3: พี่ผมมาถึงพิษณุโลกเนี่ยผมอยากรู้มากเลยว่าโรงเรือนแบบปิดเนี่ยปิดแบบไหนนะพี่นะพาไปเถอะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวยินดีค่ะ
3: โอเคครับพี่

0: คุณแพทย์ครับงั้นเดี๋ยวผมไปกับพี่เลยนะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้ครับพี
2: ่ค
0: ่ะ
3: ความเห็นลินจือบ้านราชพฤกษ์เป็นความเพาะเห็นลินจือสายพันธุ์ไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราตั้งใจสร้างฟาร์มขึ้นมาเพื่อนำสมุนไพรไว้รักษาสุขภาพของคนไทย

0: โอ้นี่ก็คือโรงเห็ดแบบปิดที่พี่วิวบอกว่าไม่เคยให้ใครมาดูก่อนเหรอครับพี่
1: ใช่ค่ะ
0: ผมโชคดีจังเลย
1: มากเลยนะเนี่ยปกติไม่ได้เปิดให้ใครเข้ามา
0: โรงเห็ดของพี่เนี่ยประกอบไปด้วยกี่กระบวนการผลิตตรงนี้ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นที่พักขี้เลื่อยนะคะจากยางพาราสั่งมาจากสุราษฎร์เราก็เอามาหมักไว้มาพักไว้ที่โรงนี้แหละค่ะแล้วก็ถ้าเกิดมันมีใยมากเราก็เอามาร่อนในเครื่องนี
0: ้อ๋อแปลว่าขี้เลื่อยที่ได้มาเนี่ยเราต้องคัดให้มันเป็นแบบว่าเป็นมีความละเอียดตามที่เราต้องการ
1: ใช่เป็นขี้เลื่อยที่เริ่มต้นจากไม้ยางพาราที่ปลอดสารเลยเป็นออร์แกนิก
0: เป็น
1: มีใบการันตีตั้งแต่เริ่มต้นวัตถุดิบตัวนี้เป็นเครื่องผสมนะคะ
0: คล้ายๆเหมือนเครื่องตีเนาะ
1: เครื่องตี
0: ขั้นตอนนี้เนี่ยพอเราใส่ขี้เลื่อยเราก็ใส่ในสูตรของเราสำหรับเห็ดดินจือ
1: ก็ใส่เขาเรียกอะไรนะสัดส่วนของสารอาหารของก้อนเห็ดโดยพื้นฐานเลยก็จะมีภูไม้ยิบซ้ำ
0: ภูไม้ยิบซ้ำ
1: เกลือ
0: เชื้อเห็ด
1: พอเรามาตรงขบวนการผสมขี้เลื่อยเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเข้าเครื่องอัดก้อน
0: อ๋อเครื่องนี้คือเครื่องอัดก้อน
1: ใช่ค่ะตัวนี้มันเป็น8หัวตัวนี้ก็จะทำงานให้รวดเร็วขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นชาวบ้านก็
0: จะ
1: เสียเวลาน้อยลงในขั้นตอนของการ
0: เดิมทียุคก่อนๆเนี่ยวันหนึ่งถ้าเกิดใช้มือได้ประมาณสักกี่ก้อน
1: ไม่ถึง 1,500 เนาะ
0: ต่อวัน
1: ต่อวัน
0: พอเปลี่ยนมาเป็นใช้เครื่องแล้วครับ
1: ก็ประมาณสัก 3,000 ก้อน
0: โอ้ยกระบวนการผลิตพอมีเครื่องมาช่วย
1: รันไปเรื่อยๆเลย
0: รันไปเรื่อยๆก็เพิ่มอีกเท่าตัวเลย
1: ใช่จากทำก้อนเสร็จเราต้องนึ่งอยู่แล้ว
0: อ๋อเพราะว่าขั้นตอนเสร็จเราต้องนึ่ง
1: ที่ฟาร์มเราเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องการช่วยลดพลังงานโลกร้อนด้วยเราจะดูแลตั้งแต่ในเรื่องของพลังงานทดแทนในเรื่องของการใช้
0: พลังงานสะอาด
1: พลังงานสะอาด
0: นั่นเดี๋ยวผมขอไปดูโรงอะไรนะอบเห็ด
1: ใช่
0: นะครับ
1: ตู้อบอะค่ะเป็นตู้อบที่เราจะเอาก้อนมาอบในนี้ในอุณหภูมิที่ร้อยองศา
0: อบเพื่อ
1: หนึ่งก็ฆ่าเชื้อสองก็คือลดความชื้น
0: แล้วเสร็จเราก็เปิดแก๊สแก๊สที่จุด
1: ก็เป็นระบบไอน้ำค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อคือใช้ไอน้ำเป็นหลักฉะนั้นแก๊สเนี่ยเป็นใช้แก๊สให้ความร้อนสำหรับต้มน้ำ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าเราจะค่อยๆปล่อยแก๊สไม่ได้แบบใช้ให้มันแรงเกินเพราะว่าเราจะลดพลังงานด้วยแล้วก็ค่อยๆปรับ
0: ระยะเวลานาน
1: ประมาณ12ชั่วโมงค่ะประมาณครึ่งถังอะค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนี่ถัง48ลิตรใช่ไหมประมาณสัก
1: 48กิโล
0: กว่าจะได้เห็ดสักดอกนึงเนาะได้ครับนั่นเดี๋ยวพาผมไปลงเดินถัดไปเลยครับอันนี้ก็คืออะไรครับเนี่ย
1: ตัวนี้เป็นระบบ cooling pack ค่ะตัวนี้มันเป็นแผง cooling pack ที่ช่วยทำความเย็นนะคะ
0: อ๋อตัวนี้คือเป็นกระดาษใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเป็นกลางกระดาษลูกฟูกอะค่ะ
0: แล้วก็อากาศที่เข้าไปข้างในมันจะเกิดความชื้นเหรอครับ
1: ใช่ค่ะมันจะทำให้เกิดไอละอองไอซึ่งไปเป็นก้อนฝอยเหมือนทำเป็นก้อนฝอย
0: อ๋อแปลว่าตัวด้านในห้ามอุณหภูมิร้อนโดยเด็ดขาดตัวเชื้อเห็ดมันจะตาย
1: เราจะควบคุมไม่เกินให้มันอยู่ประมาณ25องศา
0: 25องศานี่คือเปิดแอร์ที่ประหยัดแต่ว่านี่ก็
1: จะพยายามควบคุมอุณหภูมิไว้ไม่ให้มันเกิน
0: อ๋อใช่ที่จับ
1: มันเย็นใช่ม
0: ั้ยเย็นใช่นั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปด้านใน
1: ได้ค่ะ
0: นะครับได้ครับโอเคครับ
1: เชฟคะรบกวนใส่ขอให้เปลี่ยนชุดก่อนค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนี่เราต้องใส่ชุดก่อนเข้าใช่มั้ย
1: เพราะตัวจริงๆแล้วเห็ดลินจือมันมีตัวสปอร์มี
0: อ๋อมันจะได้แบบสะอาดแล้วก็มีความปลอดภัยแล้วไม่มีการปนเปื้อนเนาะผ่านกระบวนการที่เรานึ่งเสร็จแล้วแล้วก็เรามาเพาะเชื้อ
1: เพาะเชื้ออ
0: ีก1เดือน
1: 1เดือน
0: หลังจาก1เดือนเสร็จเราก็เข้ามาลง
1: นี้อีก3เดือน
0: ลงนี้เขาเรียกว่าลงอะไรนะครับ
1: เป็นลงเปิดหน้าดอก
0: ลงเปิดหน้าดอกทั้งหมดเนี่ยบรรจุได้ทั้งหมดกี่ก้อนนะครับพี
1: ่ในโรงนี้บรรจุได้ 10,000 ก้อน
0: เราใช้ระยะเวลานานแค่ไหนครับกว่าดอกมันจะเปิดครับ
1: ใช้เวลาเลี้ยงต่ออีก1เดือนนะคะ
0: อีกเดือนนึงเลยเหรอครับ
1: ถ้าแก่แล้วเนี่ยประมาณ3เดือนถึงจะเก็บได้ต่อ1ดอก
0: อีก3เดือนเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยกว่าจะได้กินเห็ดสักดอกทำไมมันนานเหลือเกิน
1: ใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแบบคือเห็ดลินจือเนี่ยมันต้องใช้กระบวนการดูแลแล้วก็ค่อยๆดูแลให้จนกว่าจะดอกใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึง
0: แปลว่ามันโตช้าด้วยใช่ไหม
1: ใช่มันโตช้าด้วยเหมือนว่าให้ตัวเห็ดได้สารสำคัญเราใช้มาตรฐานของสากลเข้ามาดูแลมีการอบรมให้กับชาวบ้านหรือผู้ที่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลในส่วนนี้ค่อนข้างจะ ต้องให้มีความเชี่ยวชาญหลังจากที่เก็บเห็ดแล้วในอายุ

0: แยกไซส์แยกขนาดแล้วก็ไปทำความสะอาดแล้วก็ไปเข้าขบวนการของตากที่โดมพลังงาน
1: อ๋อตากต้องใช้พาราโบลาโดมแน่นอนเลย
0: พาราโบลาโดมใช่
1: ฉะนั้นผมอยากเห็นแล้วว่ามันตากเห็ดในลักษณะแบบไหนแล้วพี่แยกเห็ดเป็นลักษณะประเภทต่างๆสัดส่วนความเข้มความอะไรอย่างงี
0: ้
1: รบกวนพาไปดูที่ที่ผมตั้งใจมาวันนี้เลยครับพาราโบลาโดม
0: ครับ
1: พี่วิวครับอันนี้ก็คือโดมพาราโบลาเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะตัวนี้หลังจากที่เราได้โดมมาเนี่ยก็ช่วยได้เยอะเลย1สะอาด2ตากได้ปริมาตรเยอะๆความร้อนอุณหภูมิค่อนข้างที่จะ
1: ดีเลย
0: นิ่ง
1: เลย
0: เพราะที่นี่มันแสงแดดอยู่แล้ว
1: ใช่แดด
0: แรงมาก
1: ครับมันต้องใช้ไฟไหม
0: ไม่ได้ใช้ค่ะเพราะว่าเราเน้นเรื่องเราเน้นเรื่องพลังงานทดแทนอยู่แล้ว
1: อ๋อนี่คือใช้พลังงานแสงอาทิตย์สะอาดเลย
0: พลังงานบริสุทธิ์อยู่แล้ว
1: สีของเห็ดล่ะครับ
0: สีของเห็ดนี่ก็ยังสีสวยสีสภาพเดิมเลยนะคะเพราะว่าเราใช้เวลาตากประมาณ 3-4 วันเท่านั้น
1: ผมอยากถามว่าเห็ดให้อะไรกับพี่บ้างครับ
0: จริงๆเราก็มุ่งมั่นที่จะเอาเห็ดเนี่ยเจอสายพันธุ์ขององค์พ่อหลวงที่ท่านวิจัยไว้เนี่ยเพื่อเอาไว้ให้ดูแลรักษาคนบ้านเรา
1: เห็นพี่บอกพี่มีแนวคิดในเรื่องของการจะช่วยในการประหยัดพลังงานอีกครับ
0: ค่ะถ้าคนมาดูที่ฟาร์มเนี่ยหลังจากเราเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วเนี่ยก็คุณก็จะได้ดูเรื่องโดมพลังงานดูเรื่องกระบวนการลดพลังงานไฟในเรื่องของการนำแผงโซล่าเซลล์มาใช้หรือในเรื่องของระบบประปาระบบน้ำ
1: ระบบน้ำ
0: เราก็ใช้น้ำไหลเวียนเพื่อมา
1: แบบใช้ให้ได้คุ้มค่า
0: ให้มันโฟอยู่ในระบบในฟาร์มเรา
1: แต่ยังไงวันนี้นะครับผมเนี่ยจะเอาโปรดักต์ของพี่เนี่ยแหละครับมาปรุงอาหารให้กับพี
0: ่เราใช้ตัวเห็ดหลินจือที่มีการสกัดเรียบร้อยแล้วถ
1: ือ
0: เป็นสารสำคัญสูงสุดเลยเดี๋ยวให้เชฟเลย
1: เหรอครับขอบพระคุณมากนั้นเดี๋ยวผมไปเตรียมตัวก่อนนะครับคร
0: ับ
1: เห็ดลินจือแม้จะมีสรรพคุณทางยาแต่ก็ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมนะครับควรเลือกซื้อแบรนด์ที่ใช้เห็ดลินจือจากฟาร์มระบบปิดที่ได้มาตรฐานในการปลูกมีการควบคุมอุณหภูมิมีการใช้สารสกัดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้แน่ใจว่าเห็ดลินจือที่เราได้นั้นจะบริสุทธิ์และอุดมไปด้วยสารสำคัญนานาชนิดและที่สำคัญคือจะไม่ปนเปื้อนสารเคมีเพื่อให้เวลาบริโภคแล้วจะส่งผลดีต่อสุขภาพอย่างแท้จริงครับครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูพิเศษนะครับให้กับพี่วิวกันนะครับโดยใช้วัตถุดิบหลักๆนะครับก็คือตัวของเห็ดหลินจือนะครับปกตินะครับที่พี่วิวบอกว่าเห็ดหลินจือเนี่ยถ้าเกิดเราได้มาเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบดอกเนี่ยครับก็จะมีรสชาติขมนะครับตอนนี้นะครับพี่วิวบอกว่าจะมีนวัตกรรมใหม่นะครับก็คือเอาเห็ดหลินจือไปสกัดโดยการใช้วิธีแบบสเปรย์ดายนะครับตัวนี้เราก็จะได้แบบเป็นผงของเห็ดหลินจือลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อผ่านกระบวนการหรือขั้นตอนต่างๆนะครับรสชาติมันไม่ขมมันสามารถเอามาปรุงอาหารหรือเป็นส่วนหนึ่งของอาหารได้เรียกว่านวัตกรรมแบบนี้นะครับสุดยอดเลยครับผมก็จะมีอีกตัวนึงนะครับที่เอามาก็คือโจ๊กนะครับและที่สำคัญพอใส่ตัวของผงของเห็ดหลินจือครับมันก็ทำให้ทานง่ายดีต่อสุขภาพด้วยครับ

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วครับโจ๊กเห็ดของพี่ครับนี่เป็นครั้งแรกนะที่ทำเนื่องจากตัวของเห็ดนี่ส่วนมากจะเป็นแคปซูลแล้วก็จะมีรสชาติค่อนข้างขมนิดนึงแต่ว่าพี่เองก็มีนวัตกรรมใหม่ทำออกมาดีมากแล้วไม่ขมลองชิมดูสิครับว่าไม่ขมจริงไหมอัน
1: นี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะในการทานโจ
0: ๊กใช
1: ่เดี๋ยวก่อนนะคะขออนุญาต
0: ที่เหลือให้พี่ชิมครับด้านนั้น
1: อร่อยมากเลยนะ
0: ที่นี่สามารถเพาะเห็ดนานาชนิดโดยวิธีการเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีเลยครับเริ่มตั้งแต่วัสดุเพาะการเขี่ยเชื้อการนึ่งการปฏิบัติดูแลรักษาจนเจริญเติบโตเป็นกระทั่งเห็ดติดดอกและการเก็บเกี่ยวเห็ดที่ผลิตได้จึงปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคและยังคำนึงถึงระบบนิเวศเป็นการเพิ่มพลังงานดีๆให้กับชีวิตของครับ

สนุกแบบนี้นะครับเกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journey วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วมาออกเดินทางเพื่อเติมพลังให้กับชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ

0: สวัสดีครับนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับที่น่าสนใจบางอย่างนะครับเดี๋ยวจะพานักเรียนเราเนี่ยไปรู้จักกับสิ่งหนึ่งครับก็คือเราเรียกสิ่งนั้นคุ้นหูกันมากเลยเนาะคือคำว่าเทคโนโลยีครับคำถามแรกเลยครับเทคโนโลยีคืออะไรครับยกตัวอย่างก็ได้ครับว่าสิ่งที่นักเรียนคิดใช้อยู่ทุกวันนี้ครับที่เป็นเทคโนโลยีมีอะไรบ้าง
2: โทรศัพท์ค่ะ
0: โทรศัพท์มือถือมีอะไรครับ
2: คอมพิวเตอร์ค่ะ
0: คอมพิวเตอร์ดีมากครับนักเรียนเคยได้ยินเรื่องของสมาร์ทฟาร์มไหมครับเป็นฟาร์มนะครับหรือเป็นการเกษตรบางอย่างนะที่มีความอัจฉริยะของเขาเนาะอย่างเช่นครับการเลี้ยงไก่เนาะมันจะอาจจะต้องมีการควบคุมอุณหภูมินะครับให้มันมีความพอเหมาะนะเราก็สามารถที่จะควบคุมหลอดไฟนะครับการทำงานของอุณหภูมิเนี่ยให้มันมีความพอเหมาะได้ผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับหรือเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับนักเรียนมีแขกมาที่บ้านครับครูขออนุญาตเปิดประตูบ้านก่อนนะครับปึ๊บประตูบ้านครูเปิดแล้วครับครูสามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าของครูเนี่ยผ่านอะไรได้ครับโทรศัพท์มือถือนะครับเราเรียกสิ่งนี้ว่า IoT เดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อไปนะครับหลังจากที่เรียนได้ฟังมาแล้วเนาะเราจะเห็นนะครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกของเรานะครับเดี๋ยวในเนื้อหาต่อไปเราจะได้มาเรียนรู้ครับว่าถ้าเราต้องการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาครับเราจะมีกระบวนการทำอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนทุกคนได้รับเอกสารแล้วใช่ไหมครับเป็นใบงานเนาะในเรื่องของบอร์ด IPSC Wi-Fi นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปให้นักเรียนครับลองเปิดศึกษาครับเกี่ยวข้องกับ IPSC Wi-Fi เนี่ยนะครับศึกษารู้จักกับไมโครคอนโทรลเลอร์นิดหนึ่งนะครับว่า IPSC Wi-Fi เนี่ยมันมีคุณสมบัตินะครับหรือมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้เวลานะครับลองศึกษาเริ่มได้ครับ

0: ครับหลังจากนี้ได้ศึกษาเอกสารเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ IPSC บอร์ด IPSC Wi-Fi เบื้องต้นครับรวมถึงวิธีการติดตั้งโปรแกรม KB IDE ครับ
0: ในเอกสารนะครับจะมีหลักๆอยู่3ส่วนเนาะส่วนแรกเลยพูดถึงไมโครคอนโทรลเลอร์ถูกไหมครับและส่วนที่2พูดถึงองค์ประกอบของบอร์ดเลยครับ IPSTi นะครับและส่วนสุดท้ายคือขั้นตอนการอะไรครับการติดตั้งโปรแกรม KB IDE นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยคุณครูจะมานะครับสาธิตให้นักเรียนดูวิธีการติดตั้งโปรแกรม KB IDE กันนะครับว่าโปรแกรมนี้มันมีกระบวนการแล้วมีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับเริ่มต้นนะครับนักเรียนเปิดโปรแกรม Google Chrome ขึ้นมาหรือเบราว์เซอร์อื่นก็ได้นะครับค้นหาครับว่า KB นะครับ IDE นะครับนะครับเข้าลิงก์แรกเลยครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับนักเรียนก็จะเจอคำว่า Ready to Download นะครับคลิกเข้าไปเลื่อนลงมาครับเราก็จะเจอกับตัวติดตั้งนะครับซึ่งตัวติดตั้งเนี่ยมีหลายตัวมากเลยเนาะแล้วทีนี้ครับเราจะเลือกอย่างไรนะครับนักเรียนก็ต้องดูครับว่าเราเนี่ยคอมพิวเตอร์ที่บ้านเราเนี่ยใช้ระบบปฏิบัติการแบบไหนนะครับถ้านักเรียนใช้ Windows นักเรียนก็เลือกเลยครับ Windows แต่ถ้านักเรียนใช้ Mac นะครับนักเรียนก็เลือก Mac นะครับหรือใครใช้ Linux นะครับก็เลือก Linux ได้นะครับในที่นี้คุณครูจะเลือกเป็น Windows ก่อนนะครับขั้นตอนการติดตั้งคือนักเรียนก็เลือกครับคลิกไฟล์ที่เราดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับแล้วก็รอนะครับหลังจากนั้นครับเราก็จะกด install ครับครับหลังจากเราติดตั้งโปรแกรมนะครับแล้วก็ install เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเดี๋ยวนักเรียนลองดูกันนะครับเราต้องทำอะไรบ้างนะครับหลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นแรกเลยครับเราต้องไปเซตก่อนครับว่าบอร์ดที่เราจะใช้ครับเป็นรุ่นไหนนะครับนักเรียนมองด้านบนครับเราก็เลือกเลยครับกดเมนูนะครับอันที่2นะครับทีนี้ครับเราก็จะมันก็จะมีนะครับบอร์ดยี่ห้อต่างๆปรากฏขึ้นมานะครับแล้วเลยก็เลื่อนลงมาครับหรือค้นหาก็ได้ครับว่า IP นะครับ ST นะครับนักเรียนก็เลื่อนมานะครับแล้วก็ค้นหาคำว่า IPSC Wi-Fi นะครับแล้วนักเรียนก็กดเลือกครับให้เป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วเราก็กด change board นะครับเพื่อเปลี่ยนให้โปรแกรมรองรับกับบอร์ดนี้นะครับแล้วก็คอนเฟิร์มครับนะครับเท่านี้นะครับบอร์ดเราเนี่ยก็สามารถรองรับกับนะครับบอร์ดที่เราจะใช้แล้วเนาะต่อมาครับนักเรียนมองด้านบนนะครับจะมี1จุดนะครับที่เราต้องตั้งกันก็คือนักเรียนคลิกไอคอนนี้นะครับทีนี้ครับเราต้องดูครับว่าเครื่องเราเนี่ย USB นะครับที่เราเชื่อมต่อเนี่ยมันกับบอร์ดเนี่ยมันใช้อยู่ในคอมพอร์ตไหนนะครับซึ่งเราสามารถมันมีหลายตัวนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับในที่นี้เลือกคอม1นะครับแล้วก็ serial upload นะครับก็เป็นตามนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็เช็คเรียบร้อยแล้วก็กดโค้ดได้เลยนะครับเท่านี้นะครับเราก็จะพร้อมสำหรับในการเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อจะควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ของเราแล้วนะครับหลังจากที่เรียนได้เห็นนะครับขั้นตอนของการติดตั้งโปรแกรมนะครับ KB IDE แล้วเนาะเราก็จะพร้อมแล้วนะครับสำหรับการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมบอร์ดของเรานะครับแต่ครับก่อนที่เรียนจะไปเริ่มเขียนกันเราต้องมารู้จักบอร์ดตัวนี้ก่อนครับว่าบอร์ด IPSC Wi-Fi เนี่ยมันมีองค์ประกอบนะครับอะไรบ้างแล้วส่วนไหนนะครับเรียกว่าอะไรนะครับเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนทำนะครับกิจกรรมที่ 1.1 นะครับแล้วก็นักเรียนใช้ใบงานนะครับประกอบการทำกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวครูแจกให้นะครับคนละ1ชุดครับครับยินครูจะเปิดให้ดูนะครับว่ากล่องเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตื่นเต้นใช่ไหมครับนะครับแรกเลยนะฮะนักเรียนดูนะครับหยิบนักเรียนเปิดได้เลยครับเปิดได้เลยครับเปิดได้เลยครับลองเช็คนะครับว่าอุปกรณ์นักเรียนครบหรือเปล่านะมีเหมือนตามครูไหมนะครับตัวสำคัญเลยนะครับคือตัวนี้ครับนักเรียนหยิบมานะครับที่เป็นลักษณะเป็นบอร์ดนะครับ2ตัวตัวแรกนักเรียนสังเกตนะครับตัวที่หน้าจออยู่นะครับมีจอเห็นไหมตัวที่มีจอนะฮะตัวนี้คือ IPSC Wi-Fi นะครับนะครับสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะครับ เราสามารถเอาไปประยุกต์กับเรื่องของการควบคุมผ่านโทรศัพท์ได้นะเดี๋ยวในอนาคตเราจะเรียนกันนะครับตัวที่2นะครับก็เป็นตัวนี้ครับ IKB นะครับนักเรียนเราเดี๋ยวเราต้องเอา IKB ตัวนี้นะครับมาเชื่อมนะครับกับตัว IPSC Wi-Fi กันนะครับมีตัวที่2แล้ว มีอะไรอีกครับมีชุดไฟครับนักเรียนนะครับLED นะครับหยิบขึ้นมาเจอไหมเจอไหมนะครับมีอุปกรณ์นะครับที่เป็นปุ่มนะครับนักเรียนลองดูนะแล้วก็มีเซ็นเซอร์อื่นๆด้วยนะครับลองหยิบขึ้นมาดูเนาะมีหลายตัวมากเลยตัวนี้ครับที่เราต้องใช้บ่อยๆนะครับนักเรียน micro USB นะครับนักเรียนเราจะต้องเชื่อมต่อบอร์ดเราเนี่ยไปกับตัวคอมพิวเตอร์นะครับที่เราจะเขียนโปรแกรมนะครับลองดูเนาะมีมอเตอร์นะครับนักเรียนแล้วก็เซ็นเซอร์อื่นนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันอีกทีหนึ่งเนาะว่าแต่ละตัวมันมีหน้าที่อะไรบ้างโอเคหลักๆนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันบ่อยๆนะครับก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวตัวที่เรียนกำลังศึกษาอยู่เนาะคือตัวนี้นะครับ IPS Wi-Fi ลองดูครับว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วมีหน้าที่อะไรนะครับถ้าภาพนะครับในเอกสารเนี่ยไม่ชัดเจนนะครับนักเรียนเอาบอร์ดจริงขึ้นมาดูครับแล้วก็เทียบกันว่าลักษณะที่นักเรียนเห็นเนี่ยมันคืออะไรนะครับนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนนะครับว่าองค์ประกอบของบอร์ดมีอะไรบ้างนะครับอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแม่นยำนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะมาทำกิจกรรมที่ 1.2 กันแต่ก่อนอื่นนะครับคุณครูเนี่ยจะลองสาธิตให้ดูนะครับสัก1ข้อแล้วกันนะครับว่ามันจะทำอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนครับลองหยิบบอร์ดตัวนี้ขึ้นมานะครับตัว IPSC Wi-Fi นะครับขึ้นมาครับแล้วนักเรียนหาตัวนี้ครับหานะครับจอ LED นะครับที่ชื่อว่า ZX-LED นะครับขึ้นมาคนละ1ชิ้นนะครับเป็นกลุ่มเนาะโอเคทีนี้โจทย์ข้อแรกบอกว่านะครับให้เราต่อเข้าที่พอร์ตที่เท่าไหร่ครับพอร์ต5นะครับนักเรียนลองจิ้มดูนะครับนักเรียนก็ต้องสังเกตนะครับว่าคำสั่งบอกพอร์ต5นะครับนักเรียนก็มองที่พอร์ต5ครับหาพอร์ต5นะครับแล้วก็ใส่ลงไปใส่ให้แน่นนะครับนักเรียนได้แล้วเนาะครับต่อมาครับอีก1ตัวที่สำคัญนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปเชื่อมต่อกับตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็คือ micro USB นะครับซึ่งอาจจะเรียนลองแกะมาเลยครับนะครับแล้วนักเรียนก็ต้องเอา micro USB นะครับเสียบลงไปที่พอร์ตนะครับ USB อยู่ตรงไหนเอ่ยได้ศึกษามาแล้วนะครับเสียบไปนะก็จับประมาณนี้นะครับสำหรับการเตรียมบอร์ดนะครับแต่ขั้นตอนต่อไปที่สำคัญก็คือการทำอะไรครับการเขียนโปรแกรมถูกไหมครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะเริ่มต้นเขียนโปรแกรมง่ายๆอย่างไรนักเรียนดูครับมันจะมี2ส่วนนะครับก็คือส่วนของอะไรครับเซตอัพนะครับกับส่วนของลูปนะเซตอัพก็คือจุดเริ่มต้นครับเราจะกำหนดอะไรเริ่มต้นอย่างไรนะครับส่วนลูปก็คือจะเป็นการทำงานแบบวนซ้ำนะครับทีนี้มาดูด้านซ้ายมือนะครับของนักเรียนนะครับลองดูนะครับด้านบนสุดเมนูแรกครับจิ้มไปนะมันก็จะเป็นส่วนของ IPSC นะครับซึ่งที่จะเกี่ยวข้องกับพอร์ตต่างๆนะครับในที่นี้ครับเดี๋ยวเราเนี่ยลองเลือกเซตพินนะครับเลือกอันนี้นะครับแล้วก็ใส่ไว้ตรงเซตอัพครับบอร์ดนะครับเราใส่ไฟไว้ที่ LED ไว้ที่พอร์ตไหนครับหมายเลขอะไรครับหมายเลข5นะครับนักเรียนเราก็ต้องเลือกเซตปินตรงนี้นะครับนะครับไปที่เดิมนะครับแล้วเลือก LED อันที่2นะครับลากมาใส่แล้วก็เลือกเป็น IO อะไรครับ05นะครับแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็จะมาตรงนี้นะครับเราก็จะสั่งให้มันไฟทำไมครับไฟติดนะครับไปที่ตัวนี้นะครับนี่ดิจิตอลนะครับไลท์พินแล้วก็เลือกมาครับใส่ไปนะหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมครับไปเลือกนักเรียนสามารถ copy จากตรงนี้ได้นะครับด้วยการคลิกกวาดและดับบี้เคสนะครับเลือก LED เข้าไปครับตรงนี้นะครับเลือกเหมือนเดิมครับเป็น IO 5นะครับแล้วก็ value คือ0นะครับเราต้องแก้นะปึ๊บเราต้องแกะใส่ค่าให้กับมันเนาะนะครับค่านักเรียนมาตรงแมทนะครับแล้วก็เลือกค่า Surf ทีนี้มันก็จะมีค่าอยู่2ค่าครับเป็นแบบดิจิตอลเนาะก็คือ0กับ1นะครับถ้านักเรียนเลือกเป็น0นะครับเวลามันทำงานเกิดอะไรขึ้นครับไฟติดหรือไฟเปิดครับไม่เฉลยแล้วกันนะครับไปลองดูนะครับว่าถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ยผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนะครับแต่ขั้นตอนของการทำนะครับก็จะมีประมาณนี้นักเรียนดูบล็อกนะครับตั้งก่อนครับว่าเรามีพินอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างแล้วเราก็มาสั่งให้มันทำงานตามที่เราต้องการนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวนักเรียนอ่ะไปประจำนะครับที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียนเนาะเป็นกลุ่มนะครับแล้วลองช่วยกันเขียนโปรแกรมนะครับตามโจทย์ที่กำหนดให้นะครับแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรลองบันทึกดูสิครับแล้วเรามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งเนาะครับตอนนี้นะครับนักเรียนทุกคนก็อยู่ที่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนะครับนักเรียนเปิดโปรแกรม KBIDE ขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับนักเรียนดูตามเอกสารที่ 1.2 เลยนะครับว่ามันมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับแล้วนักเรียนก็ทำตามเลยนะครับแล้วทดสอบดูที่บอร์ดนะครับว่ามันจะแสดงผลเป็นอย่างไรและอย่าลืมจดบันทึกลงในเอกสารด้วยนะครับครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถทำได้ครับแต่ถ้าใครมีปัญหาเนี่ยสามารถยกมือสอบถามคุณครูได้นะครับหรือถ้าเพื่อน

ครับหลังจากที่เรียนได้ทำกิจกรรม 1.2 ไปแล้วนะครับเราจะเห็นนะครับว่าลักษณะของอะไรครับพอร์ตที่เป็นดิจิตอลเนี่ยนะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมนะครับเราต้องเขียนยังไงฮะนักเรียนต้องควบคุมนะครับโดยการกำหนด0หรือ1ถูกไหมครับเพื่อให้โปรแกรมเนี่ยมันทำงานตามเงื่อนไขหรือสิ่งที่เราต้องการต่อไปนะครับเพื่อให้นักเรียนได้มีได้เห็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับก็คือลักษณะของพอร์ตที่เป็นอนาล็อกบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าลักษณะของโปรแกรมนะครับหรือพอร์ตที่เป็นอนาล็อกเนี่ยเวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะมีการทำงานอย่างไรนะครับเดี๋ยวนักเรียนทำกิจกรรมที่ 1.3 นะครับเกี่ยวข้องกับการใช้พอร์ตอนาล็อกนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับให้เวลาเหมือนเดิมครับประมาณ30 นาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำได้เลยครับ

0: ครับหลังจากที่เรียนได้ทำกิจกรรม 1.3 เนาะอยู่นักเรียนลองช่วยตอบคำถามหน่อยสิครับว่าหลังจากที่เรียนได้ลองต่อนะครับต่ออะไรครับมีต่ออะไรบ้างครับต่อตัว LED นะครับกับตัวอะไรครับที่มันหมุนได้ถูกไหมนักเรียนได้ลองหมุนแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเกิดมีไฟสว่างไฟสว่างมากนะครับบางทีก็สว่างน้อยนะครับถ้าเราหมุนไปเรื่อยๆถูกไหมครับดังนั้นนะครับนักเรียนช่วยวิเคราะห์หน่อยสิครับว่ากระบวนการเหล่านี้นะครับที่เราทำไปเนี่ย input process output มันคืออะไรบ้างครับ input คือข้อมูลนำเข้าครับนักเรียนคิดว่าอะไรเป็นข้อมูลนำเข้า
1: ครับก็เป็นตัวต้านทานปรับค่าได้ครับที่เราจะทำการหมุนเพื่อปรับความต้านทานให้สว่างมากหรือน้อยครับ
0: ถูกไหมครับคิดเหมือนเพื่อนไหมครับเหมือนเพื่อนนะครับถูกต้องเก่งมากครับ
2: ครับแล้วการประมวลผลล่ะครับ
3: ตัวโปรเซสก็คือตัวตรงบอร์ดค่ะที่จะรับค่ามาแล้วเราก็ประมวลผลค่ะ
0: นะครับก็คือรับค่า input นะครับจากตัวต้านทานปรับค่าได้นะครับเข้ามาที่บอร์ดแล้วบอร์ดก็มีการประมวลผลเพื่อที่จะเอาพุทต่อไปนะครับแล้วการเอาพุทคืออะไรเอ่ย
3: ก็จะเป็นตัว ZX LED ค่ะที่ไฟมันจะออกมาตรงนี้ค่ะ
0: ตัว LED นั่นเองนะครับที่มันจะแสดงให้เห็นแล้วนะให้เห็นนะครับว่าการ input เราเนี่ยควบคุมอย่างไรแล้วบอร์ดเราก็จะควบคุมนะครับว่าจะปรับให้ระดับไฟเนี่ยมันสว่างมากน้อยแค่ไหนถูกไหมครับโอเคครับสุดยอดเก่งมากเลยครับสำหรับคำถามต่อไปนะครับนักเรียนเราเรียนหลังจากที่เราได้ทำมาทั้งหมดวันนี้นะครับนักเรียนคิดว่าการที่เราได้ทำวันนี้นะครับกิจกรรมวันนี้มันมีประโยชน์นะครับหรือนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้างครับ
1: ครับก็อาจจะนำไปประยุกต์กับโครงงานครับอาจจะเป็นการทำไฟที่สามารถหลีได้ตามความต้องการของเราครับ
0: นะครับบางครั้งเก่งมากนะครับคุณมากนะครับบางครั้งนะครับนักเรียนบางคนอาจจะเอาไปประยุกต์เป็นไฟในห้องนอนก็ได้นะครับบางทีบางคนชอบสว่างมากสว่างน้อยนะครับก็ใช้แนวคิดตรงนี้นะครับหลักการตรงนี้เอาไปประยุกต์ได้เลยนะครับพอเห็นภาพไหมครับว่าความแตกต่างระหว่างการเขียนนะครับโดยใช้พอร์ตดิจิตอลกับอนาล็อกเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับมีใครนะครับ
1: ตัวพอร์ตดิจิตอลครับจะมีสัญญาณแค่0กับ1ครับแต่ว่าพอร์ตอนาล็อกเนี่ยจะมีสัญญาณที่มากกว่านั้นแบบเช่น30 40 50ครับอย่างเช่นเซ็นเซอร์แสงเนี่ยก็จะมีการวัดแสงในหน่วยที่มากกว่า0หรือ1เท่านั้นนะครับ
0: ว้าวโอเคครับมีใครคิดเหมือนเพื่อนมั้ยฮะเหมือนกันเลยใช่มั้ยครับสุดยอดมากเลยครับเราจะมีตัวอย่างนะครับอย่างเรื่องของอุณหภูมินะครับอุณหภูมิเราก็ไม่มีแค่0กับ1ถูกมั้ยนะครับถ้าเป็นพอร์ตดิจิตอลนะครับเราก็จะเป็น0กับ1นะครับที่มันจะเคลื่อนค่าinput output ออกมานะครับแต่ถ้าเป็นแบบอนาล็อกนะครับมันสามารถรับค่าได้เลยครับว่า30 40 41 12 34นะครับเป็นระดับอุณหภูมินะครับที่มากกว่าการinput output 0กับ1เท่านั้นนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนก็ได้เห็นนะครับว่าลักษณะโครงสร้างนะครับของบอร์ด IPSC Wi-Fi เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วมีการลักษณะการทำงานเบื้องต้นอย่างไรนะครับนอกจากนี้นักเรียนก็ได้รู้จักนะครับเกี่ยวข้องกับอะไรครับพอร์ตที่เป็นดิจิตอลนะครับกับพอร์ตที่เป็นอนาล็อกด้วยนะครับว่า2ลักษณะ2พอร์ตเนี้ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรสำหรับในเนื้อหาต่อไปนะครับเราก็จะมีความตื่นเต้นมากขึ้นครับเพราะว่านักเรียนจะได้ลองนะครับใช้ IoT การควบคุมบอร์ดนะครับหรือควบคุมไฟผ่านมือถือนะครับอยากทำไหมครับอยากทำใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูขอจบเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ
4: นักเรียนที่ความเคารพ
5: ขอบคุณครับ
6: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนจะได้ปูพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของไมโครคอนโทรลเลอร์ค่ะไมโครคอนโทรลเลอร์นะคะจะมีการทำงานคล้ายๆกับเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งมีทั้งหน่วยความจำนะคะแล้วก็มี CPU แล้วก็มีส่วนต่อขยายเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้เหมือนกันเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์เลยนะคะซึ่งนักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นี้นะคะที่เรียกว่า IPST Wi-Fi นะคะสำหรับการที่นักเรียนได้ลองเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมเนี่ยนักเรียนก็จะได้เข็นแล้วก็เชื่อมโยงกับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันนะคะซึ่งเราจะพบเห็นอุปกรณ์อัตโนมัติเหล่านี้นะคะอยู่โดยทั่วๆไปอย่างเช่นนาฬิกาอัจฉริยะนะคะหรือว่าหุ่นยนต์ที่ใช้ในการดูดฝุ่นพื้นอัจฉริยะแบบนี้นะคะที่สามารถที่จะด ดูดฝุ่นพื้นได้ในส่วนต่างๆของบ้านโดยที่อาจจะจดจำไว้นะคะว่าดูดตรงส่วนไหนไปแล้วบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าในการควบคุมบ้านของเรานะคะให้มีการเปิดปิดไฟได้อย่างอัตโนมัตินะคะนักเรียนจะได้ทดลองนะคะเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์อินพุตนะคะอย่างเช่นตัวเซ็นเซอร์รับข้อมูลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์แสงเซ็นเซอร์อุณหภูมินะคะหรือว่าเซ็นเซอร์วัดระยะทางแล้วก็จะเข้าไปสู่ของการประมวลผลนะคะกับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์และสุดท้ายก็จะแสดงผลออกมาค่ะไม่ว่าจะเป็นแสดงผลผ่านตัวหลอดไฟ LED นะคะหรือว่าตัวหน้าจอ OLEDหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทดลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหลายเหล่านี้แล้วนะคะก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถเชื่อมโยงได้นะคะว่าถ้าต้องการที่จะสร้างระบบอัตโนมัติของตนเองขึ้นมานะคะจะต้องทำยังไงต่อไปนะคะก็จะเป็นการปูพื้นฐานเบื้องต้นในเรื่องของไมโครคอนโทรลเลอร์ก่อนนั่นเองค่ะ

0: จากมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักและให้ความสำคัญนั้นส่งผลต่อการจัดสาธารณะในทุกมิติกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆเพื่อเป้าหมายในการป้องกันนักเรียนจากการติดเชื้อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 และมาตรการสำหรับโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด -19 โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมความดีเพื่อเป็นเกราะกำบังให้นักเรียนได้เอาตัวรอดในยุคสถานการณ์แบบนี
1: ้โรงเรียนมาดินุสรของเราได้เป็นสถานศึกษาที่เริ่มต้นการพัฒนาความดีจากสโลแกนที่ว่าลูกมารีรักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูและอยู่อย่างพอเพียงโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนาความดีไปสู่สังคมโดยมีคุณธรรมเป้าหมายและเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยมีการกำหนดแผนงานการดำเนินการและการส่งเสริมให้นักเรียนครูบุคลากรได้มีการส่งเสริมการทำความดีให้เป็นวิถีชีวิตและได้ลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนจึงเริ่มระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีการในการพัฒนาคุณธรรมตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนขึ้นภายใต้หัวข้อปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำในกิจกรรมด้านต่างๆเช่นด้านระเบียบวินัยกิจกรรมการคัดแยกคัดย่อขยะกิจกรรมธนาคารขยะกิจกรรมขยะเป็นศูนย์กิจกรรมทานข้าวให้หมดจานเศษอาหารเป็นศูนย
0: ์โซเชียลความดีมารีอนุสรณ์เป็นการส่งเสริมการทำความดีอย่างต่อเนื่อง

และเหมาะสมกับยุคในการปฏิบัติตัวแบบ New Normal ปัจจุบันมีการตั้งกลุ่มไลน์ของแต่ละชั้นเรียนมีครูประจำชั้นและผู้ปกครองคณะผู้บริหารได้กำหนดนโยบายในการใช้โซเชียลเครดิตเพื่อเป็นช่องทางในการทำความดีให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการทำความดีของนักเรียนที่บ้านไม่ว่าจะเป็นเก็บที่นอนด้วยตนเองสวดภาวนาแผ่เมตตาตื่นนอนและก่อนนอนการช่วยเหลือตนเองกวาดบ้านถูบ้านเป็นต้นเพื่อให้คณะกรรมการลงคะแนนความดีในโปรแกรม T-Score พร้อมกับอัพโหลดรูปภาพความดีเพื่อโชว์แชร์เชื่อมผ่านโซเชียลต่างๆส่งผลให้นักเรียนครูบุคลากรหัวใจพองโตและต้องการทำความดีอย่างต่อเนื่องทุกเดือนก็จะมีการประมวลผลคะแนนจากการทำความดีในโซเชียลเครดิตประกาศผลหน้าเสาธงมอบใบเกียรติบัตรเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 โรงเรียนจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการมอบเกียรติบัตรผ่านระบบออนไลน์แทนจากการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องตลอดมาโดยมีการนำสื่อโซเชียลความดีมารีอนุสรณ์มาบูรณาการในการดำเนินงานได้พบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวมารีอนุสรณ์อย่างเป็นรูปธรรมเห็นได้ชัดว่านักเรียนที่ผ่านการหล่อหลอมของโรงเรียนมารีอนุสรณ์มีระเบียบวินัยเป็นเลิศนักเรียนเป็นคนดีมีจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนจนได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นจากชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆขยายผลการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่ผู้ปกครองและชุมชนจนส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างมากมาย

เส้นทางการพัฒนาดังที่กล่าวส่งผลให้ผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพพร้อมเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าการบูรณาการสื่อโซเชียลเครดิตมีผลในทางบวกต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนขอสัญญาด้วยพันธกิจและจิตสำนึกว่าจะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ในทุกมิติดังคำขวัญของโรงเรียนที่ว่าประพฤติดีเรียนดีมีวินัยใฝ่คุณธรรมภายใต้อัตลักษณ์ของโรงเรียนมารีอนุสรณ์ที่ว่าลูกมารีรักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูอยู่อย่างพอเพียง

ฉากเหมือนในหนังเลยอะเรื่องโคโค่อะที่แบบสเปนสเปซิกันอะไรประมาณนี้เนี่ยมีเพลงเปิดด้วยเจ๋งมากเลยตรงเนี้ยเฮ้ยนี่เลยใช่เลยหน้าแบบนี้เลยเป็นคุณผีใส่ชุดแต่งงานวันนี้เราก็ได้มาเห็นความผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมเห็นร่องรอยของสิ่งต่างๆที่ยังอยู่บนพื้นที่อย่างตรงนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าโอ้โหสเปนชัดๆเหมือนเดินเข้ามาในหมู่บ้านชาวสเปนเลย

0: วัฒนธรรมสเปนยังคงอบอวลอยู่ในดินแดนที่พวกเขาเคยครองในยุคที่จักรวรรดิสเปนออกล่าอาณานิคมไปทั่วโลกดินแดนที่ยึดได้ถูกเรียกว่า New Spain หลังจากชาวสเปนตักตวงทองคำจากชนพื้นเมืองชาวแอสเท็กในอเมริกากลางไปมากจึงต้องหาพื้นที่ขุดทองแห่งใหม่และในช่วงนั้นเองที่มีข่าวลือว่าทะเลทรายตอนเหนือของ New Spain มีทองอยู่ในพื้นที่และที่นั้นได้รับการบันทึกในชื่อ New Mexico
1: The first Spanish incursion into this area, what we call now called New Mexico, came in 1538. Initially, they came for gold. Unfortunately, there's never been really any gold here in the state of New Mexico. And when they found that there was really no gold, it took another 50 years before the first conscious effort to then colonize it, in spite of the fact that there was no gold here. They still wanted the land. And as a result, they came here and they've lived here. When the Mexicans won their independence from Spain in 1821, the Emperor of Mexico, Maximilian, also abided by that same understanding of sovereignty between the Pueblos and the Mexican government. And then eventually when the United States acquired all this land, California, Arizona, New Mexico, Texas, Colorado, and Utah, in signing the Treaty of Guadalupe Hidalgo, which was signed between the United States and the country of Mexico, it authorized and it recognized that sovereignty between the tribes and another sovereign, the United States.

0: นิวเม็กซิโกกลายเป็นรัฐที่47ของสหรัฐอเมริกาในปี1912แต่ความจริงชื่อนี้เริ่มมีการใช้มาก่อนหน้านั้นแล้วหลายร้อยปีจักรวรรดิสเปนเรียกดินแดนทางเหนือและตะวันตกของแม่น้ำริโอแกรนด์ว่านิวเม็กซิโกโดยตั้งเซนตาเฟ่เป็นเมืองหลวงในปี1609และยังคงเป็นอยู่อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเซนตาเฟ่จึงเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกาเหนือซึ่งภาพจำที่โด่งดังที่สุดของเมืองนี้คงเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นอกจาก
1: In the 1870s, and companies were formed to form these massive railroads just after the Civil War, train company that started in Atchison, Kansas, and the Santa Fe Railroad, which was the Atchison, Topeka, and Santa Fe, and then came across on the old Santa Fe Trail to California, to Los Angeles. So, well, the original way to get across this country, of course, was on horseback.Followed then by wagon trains, where horse-drawn wagons came across with settlers moving into the west. All very difficult, all very slow. And so now a train that could basically get you from the center of the country to the west coast in originally in about 3 days, which was phenomenal. And they did stop sometimes at night. They stopped every 20 miles for either wood or water because the engines needed a lot of attention. But every year the engines got better and the stops got less frequent, so they went faster.
2: This is called the Roadrunner, and it runs from Belen, New Mexico, which is south of here, to Santa Fe. This train is mostly utilized, well, it's just utilized by the public. A lot of the people that work in Santa Fe take the train from Albuquerque or Belen to Santa Fe. People that work in Santa Fe take the train back to Albuquerque, which saves you on gas, and it's real cheap.
3: Mm-hmm. How much?
2: It's a dollar from one stop to the other. So from Belen to here is like $9. So it's nice. And on every Wednesday,In the summer, it's free for senior citizens, so we can come to Santa Fe and pay zero. All we have to show is our driver's license.
4: Yeah.
2: So it's fun.
0: ทางรถไฟที่ตัดผ่านเมืองส่งผลให้ในศตวรรษที่20มีผู้คนอพยพเข้ามาที่ซานตาเฟ่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะศิลปินชาวแองโกลอเมริกันซึ่งเป็นชาวอเมริกันที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษชาวอังกฤษและจุดนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นบทบาทใหม่ของซานตาเฟ
4: ่พอพูดถึงซานตาเฟ่เนี่ยอันนี้ส่วนตัวนะเดิมเนี่ยที่แพทไม่ได้มาแล้วก็ไม่ได้หาข้อมูลอะไรเกี่ยวกับมันเนี่ยแพทก็จะคิดถึงภาพของรถไฟเพียงอย่างเดียวแต่พอได้มาวันนี้เนี่ยแล้วก็ได้สัมผัสหลายแง่มุมของเมืองนี้ทำให้รู้เลยว่าอ๋อซานตาเฟ่มันไม่ได้มีแค่เรื่องราวของรถไฟเท่านั้นมันมีสิ่งต่างๆมากมายโดยเฉพาะเรื่องราวของศิลปะซานตาเฟ่เป็นแหล่งผลิตงานศิลปะมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีคนมากมายที่เข้ามาคนเยอะของก็เยอะทำให้มีของเก่าจำนวนมากมายที่นำมาวางขายเราจะเห็นเลยว่าโหเป็นเวิร์กที่เป็นแอนทีคช็อปเลยสำหรับคนที่ชอบของเก่าเนี่ยเมืองนี้นี่ก็น่าจะโดนใช้ได้เลยแหละ
5: Santa Fe in general, there is a lot of history, a lot of antiques. This area is called the rail yard, and there are several antique stores here because proximity to downtown. We have a lot of people who have second homes, who move here from other areas, who live back east, California, Texas, and move here. Call it Kachina, and it's made by Hopi.He's from the Hopi tribe. So you have Navajo, you have Hopi, you have the Pueblos. We have 9 northern Pueblos. So a lot of that. In every tribe, they have deities or gods. And these are...
6: In New Mexico by the name of Charlie Carrillo, who not only is a wonderful artist, he also has a PhD in historical archaeology. So he is a fascinating guy. And to have this many...

0: Any works by him is pretty outstanding.
1: ศิลปะในยุคโบราณในยุคสมัยก่อนของชาวเนทีฟของตั้งแต่ยุคยุโรปต่างๆที่เป็นของโบราณแล้วเนี่ยก็ยังมีที่เป็นสมัยใหม่ไปเลยแบบโมเดิร์นอาร์ตไปเลยซานตาเฟ่เป็นหนึ่งเมืองที่มีอาร์ตแกลเลอรี่เยอะมากเดินไปนี่โอ้โหแปลว่าคนรักศิลปะน่าจะรักเมืองนี้ท่านมีโอกาสได้เข้าไปที่แกลเลอรี่แห่งหนึ่งแล้วก็ได้ไปคุยกับเจ้าของเขาก็บอกว่าเนี่ยแหละที่ทำให้ซานตาเฟ่กลายเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะเพราะว่าเต็มไปด้วยผู้คนที่หลั่งไหลเข้ามาหลายเชื้อชาติหลายวัฒนธรรมและหนึ่งในคนจำพวกนั้นก็คือศิลปิน
2: ซานตาเฟ่ is definitely one of the most important markets for art in the U.S. There's a discussion if Santa Fe is the second or thirdlargest art market in the U.S. after New York City. A lot of the people here believe that Santa Fe is the second largest art market because there's a concentrated area of galleries. And we're hoping, because we're a brand new gallery on some level, I think that my work changed when I moved here, but that's in relation to this space again. For me, it was about the openness and the availability ofbeing able to connect to myself more so than in what would be considered a typical city like Chicago or New York.
3: Is it different from New York?
4: Very different, yes. But New York is New York, you know. New York brings the world together in one city. We do it a little differently. We bring art from the world to the city. Yes.
3: Can I say that it's the capital of art?
4: No. No, I would not.I wouldn't venture to say. I say that this is a main attraction, but the capital, it would be hard. That would like be saying that we're better than Paris or Rome or New York.
3: Yeah.
4: Every city, every place has their own representation of art. Yeah. Mm-hmm. We just do it well.
3: It's different kind of art.
4: Right.
3: How do you feel about living in this
4: city? I love it. It's one wonderful city. It's very diverse.There's a lot of color, there's a lot of art. I mean, there's all the things that I love. Culture, if you're bored in Santa Fe, then you're doing something wrong because there's always something going on, there's always something to see, something to do.
1: เข้าไปที่ร้านอาหารร้านหนึ่งแล้วก็สั่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเรียกว่าอะไรก็เลยถามเขาว่าอันนี้เรียกว่าอะไรทำมาจากอะไรบ้าง
3: What is this one?
5: So this is a combo plate, and it's one enchilada with green sauce, which is like green chili, chicken wrapped up in a blue corn tortilla, and then the pork adobada is pork that's already marinated in red chili.
1: แปลว่าอาหารเม็กซิกันกับอาหารไทยเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันอย่างหนึ่งเลยแน่ๆคือความเผ็ดร้อนคือกินเข้าไปแล้วจะรู้สึกโอ้คิดถึงอาหารไทยขึ้นมาเลยนะมันแบบกินแล้วก็โอ้รู้

ภูมิทัศน์ที่งดงามของพื้นที่ดึงดูดศิลปินชาวแองโกลอเมริกันหน้าใหม่เข้ามาในขณะที่กลุ่มคนเชื้อสายสเปนและกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันตั้งแต่ยุคเก่าก็ยังคงอยู่ร่วมกันช่วยกันสร้างและสืบสานวัฒนธรรมที่หลากหลายให้กับรัฐนี้นิวเม็กซิโกในวันเก่าก้าวผ่านมาสู่วันใหม่วันที่ทุกเชื้อชาติและวัฒนธรรมร่วมกันเป็นเจ้าของต่อเนื่องจากศิลปะยุคเก่าและศิลปะร่วมสมัยในเมืองซานตาเฟ่เดินทางต่อไปยังแหล่งรวบรวมศิลปะโบราณใจกลางเมืองอัลบูเคอร์คีมรดกร่วมจากฝีไม้ลายมือของมนุษย์และธรณีวิทยาของโลก

0: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัย
1: 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
2: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
1: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทุบิยมันตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนราช

0: กัญญาสิริวัฒนาพันนวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทูบีนมวันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
1: และใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทําให้หนูภาคภูมิใจว่า
0: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลศรีต้นชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัยนะ
2: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทําให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
0: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนชน
2: การที่ผู้นำท้องถิ่นเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกำลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
0: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กมายพรับบิ๊กมายก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิ๊กมายหรือเซอร์วิสมายนะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไปTo be number one ชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่ง

0: การมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: เรามีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี่ก็เลยลอง
0: จากธรรมชาติเนี่ยครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมี

0: สวยใช่ไหมครับภาพที่เห็นนี้เป็นฝีมือของนักวาดภาพประกอบที่ชื่อว่าคุณต้องการนะครับหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกับลายเส้นของเขาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทราบเหมือนกันกับผมว่าที่มาของสีสวยๆที่นํามาวาดภาพประกอบของคุณต้องการนี้นะครับมาจากรอบๆตัวนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้พืชผักสมุนไพรต่างๆนะครับเธอนำมาสกัดเป็นสีนะครับเพื่อที่จะมาทำงานศิลปะนะครับวันนี้ Greenery พามาบุกถึงบ้านคุณต้องการเลยนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาร่วมกันทำงานศิลปะแบบออร์แกนิกกันครับต้องการสวัสดีครับนี่กำลังเก็บ
1: พริกฝรั่ง
0: พริกฝรั่ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่จะมาใช้ในการทำสีเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่เป็นสีสำคัญสีหนึ่งของที่เลย
0: มันก็จะเป็นเม็ดๆแดงๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรครับพริกฝรั่ง
1: เป็นวัชพืชเฉยๆอะค่ะบางคนเดี๋ยวนี้เขาปลูกประดับกันด้วยเพราะมันน่ารักดี
0: อ๋อ
1: กินไม่ได้นะคะ
0: เอาเหรอครับที่ชื่อว่าพริกที่ชื่อว่าพริกนี่ไม่ได้เอามาปรุงอาหารได
1: ้พริกฝรั่งคิดว่าใบกับต้นมันเหมือนพริกเขาก็เลยเรียกพริกฝรั่งแต่จริงๆตอนเด็กๆพี่เคยเล่นเป็นเลือด
0: อ๋อเพราะว่าโอ้ยอ๋อบีบปิดออกมาแล้วมันมีสีเลย
1: ใช
0: ่
1: อ๋อ
0: หรอ
1: ไ
0: หมซึ่งอันนี้คือแบบว่าถูกบันทึกไว้อยู่ในความทรงจำว่าอันนี้เขาให้สีได้
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งให้ผมเดาก็จะเป็นพืชที่ให้สีแดง
1: ใช่แต่จริงๆสีแดงอมส้ม
0: อ๋อเป็นแดงอมส้ม
1: ใช่มันไม่มีอะไรที่ให้สีแดงเหมือนสีน้ำจากหลอดเลยอะ
0: โอเคฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสีที่มาเก็บนะครับเดี๋ยวน่าจะมีสีอื่นด้วยใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราไปเก็บดอกอัญชันกับใบอัญชันแล้วก็มีกระบือ7ตัว
0: เป็นพืชใช่ไหมครับไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับโอเคอ่ะไปดูว่าเดี๋ยวจะเป็นพืชหน้าตาเป็นยังไงและให้สีอะไรดอกอัญชันครับซึ่ง

0: น่าจะให้สีม่วงหรือฟ้าอะไรประมาณนี้ป่ะครับ
1: ใช่ค่ะเป็นสีจำเป็นของพี่แล้วก็บีบมะนาวนิดนึงมันก็เป็นสีม่วงได้สองสีแล้วก็ที่มีประโยชน์เดี๋ยวเราเก็บไปดูทั้งกินก
0: ็
1: ใช้ได้ด้วย
0: ครับโอเคฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราได้วัตถุดิบในการทำสีมาแล้วพี่ต้องการจะเอามาทำอะไรปั๊บนี่ฮะจากในสวนนะครับเก็บวัตถุดิบแล้วนะครับตอนนี้ก็ตามพี่ต้องการเข้ามาอยู่ในครัวไม่รู้ว่าจะมาทำอาหารให้ผมกินหรือเปล่าทำอะไรครับทำอะไรครับพี่ต้องการ
1: น้ำแยกกากกินกันค่ะตั้งใจที่จะใช้บีทรูทอยากได้ทำสีด้วยเช้าขึ้นมาพี่ทำเลยดื่มน้ำผักผลไม้แยกอยู่แล้วทุกวัน
0: เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำดื่มอยู่แล้วทุกวันใช่ไหมครับขออนุญาตดูหน่อยครับกากบีทรูทนะครับซึ่งเราจะเอาอันเนี้ยไปทำเป็นสี
1: ใช่ใช
0: ่น้ำผักผลไม้ออร์แกนิกขออนุญาตชนครับเชียร์สทำชื่นใจแล้วเกินอันนี้จะให้สีอะไรครับพี่ต้องการ
1: สีแดงอมชมพู
0: แดงอมชมพูนะครับครับตอนนี้วัตถุดิบที่ทำสีก็มาเตรียมพร้อมอยู่บนโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานที่ต้องการเลย
1: ค่ะ
0: อย่างนึงที่ยังไม่ได้เห็นนะครับก็คือเป็นที่ให้สีเหลืองใช่ไหมครับ
1: ใช่อันนี้คือกันนิกาแล้วก็บด
0: ครับผม
1: แล้วก็บีบก็ได้สี
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลยอันที่เป็นใบต้องตำแบบใช้โคกหินลูกไม้พวกนี้
0: ครับ
1: เราจะไม่ผสมอะไรเลยเราจะบดอย่างเดียวจะบดด้วยคกบดยา
0: ครับ
1: แล้วก็บีบด้วยผ้าขาวบาง
0: ครับ
1: กองออกมา
0: สีออกมาจากเจ้าพริกฝรั่งนี่นะครับยากเลยบีบบีบเฮ้ยเฮ้ยเฮ
1: ้ยตอนเด็กๆก็ทำอย่าง
0: นี้ไม่ใช่ไหมครับ
1: คุณแม
0: ่
1: เล
0: ือ
1: ด
0: แม่เลือดออกแม่บอกเล่นไรโอเคครับโอเคเริ่มครับมาวาดรูปเลยครับผสมสีเนื้อให้หน่อยครับ
1: เอากันนิกามาใส่น้ำผสมพริกฝรั่งอีกแล้ว
0: สังเกตนะเขาจะไม่เรียกชื่อสีนะไม่จะไม่เอาเหลืองมาผสมแดงเขาจะบอกว่าเขาจะเอากันนิกาผสมพริกฝรั่งอย่างนี้นะมาเนี่ยมันฟังดูแบบธรรมชาติอะเริ่มวาดเลยครับผมจะไม่บอกว่าผมจะวาดอะไร
1: ออร์แกนิกใช่ไหมก็ยังใช้สีน้ำปกติอยู่จนอยู่มาวันหนึ่งพี่เด็ดชาสดรอบบ้านกินอ่ะแล้วมีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี
0: ่
1: ก็เลยลองเริ่มจากอัญชัน
0: โอ้ครับตอนนั้นทำไมถึงเลือกหันมาใช้ชีวิตแบบออร์แกนิกครับ
1: เป็นมะเร็งก็โชคดีที่หายไม่ต้องคีโมไม่ต้องอะไรแค่ผ่าตัดตอนนั้นเพื่อนพี่มาถามว่ามีหมอธรรมชาติบำบัดจากอินเดียมาสนใจไห
0: ม
1: พี่ก็คือแบบว่าตอนนั้นแบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าดีแฮะน่าจะถูกจริตดีก็เลยไปปรากฏก็เป็นคอร์สพลิกชีวิตนะคะเขาก็บรรยายว่าทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีเยอะแค่ไหนทำไมคนเราถึงป่วยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าขายบ้านกรุงเทพย้ายมาอยู่เลย
0: แล้วการทำงานศิลปะนี่ก็จะค่อนข้างคุกคลีอยู่กับในเรื่องของสารเคมีอะไรอย่างนี้ด้วย
1: ใช่ใช่จริงๆแล้วศิลปปินเนี่ยเป็นพวกที่โดนสารเคมีเยอะนะคนทำภาพพิมพ์เนี่ยสารเคมีล้วนๆจิตรกรรมฝาผนังโบราณนี่แบบว่าโลหะหนักแบบว่าวัตถุเป็นพิษเลยนะ
0: ครับแล้วการใช้งานระหว่างสีจากธรรมชาติกับสีเคมีทั่วไปอย่างเงี้ยครับการใช้งานมันมีความยากความง่ายแตกต่างกันยังไงครับ
1: พูดเลยว่าอันนี้ยากกว่าที่เราเห็นสีสด ของวันเนี้ย
0: ครับ
1: อีกกี่ปีต่อมาไม่รู้มันจะซีดจนกลายเป็นสีซีเปียกันหมด
0: จากน้ำเงินจากเขียว
1: เหมือนรูปถ่าย
0: จะกลายเป็นสีแบบน้ำตาลเหมือนกันหมดเลย
1: ใช่

0: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมีไปอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตเราอะไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มให้กับโลกอะค่ะอันที่จริงคนเราแบบว่าใช้ชีวิตแบบทำร้ายตัวเองกับโลกนี่ไม่รู้ตัวเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้จักว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถูกปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงกี่ตัวใช้ปุ๋ยเคมีอะไรบ้างหมูเราเลี้ยงใช้ยาปฏิชีวนะเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร
2: สารเคมีที่แฝงมากับอาหารในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างตัวเด่นๆมาให้ดูกันนะครับตัวแรกแอสปาร์แตมหรือสารให้ความหวานเทียมที่มักจะเจออยู่ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งถ้าร่างกายได้รับและสะสมเป็นเวลานานๆก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับเบนโซไพรีนที่อยู่ในรอยไหม้สีดำๆตามอาหารปิ้งย่างนั่นแหละครับอันนี้ก็ส่งผลให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งปอดได้นะครับไนโตรซามีนที่จะเจอในฮอทดอกหรือไส้กรอกแบบรมควันแฮมเบคอนของโปรดของหลายๆคนซึ่งก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับและตัวสุดท้ายที่เราหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือสารโพลีเอทิลีนที่ปนเปื้อนมากับแก้วกาแฟแบบทูโกซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับแก้วเหล่านี้ก็จะย่อยสลายไปอยู่ในปนเข้ามาอย่างแน่นอนต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของสารเคมีที่พวกเรากลืนกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวยังไม่รวมที่สัมผัสกับผิวหนังและหายใจเข้าไปอีกนะครับนี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่หลายคนหันมาใช้ของออร์แกนิกจากธรรมชาติกันมากขึ้นนั่นเองครับ
0: พอใจกับชีวิตตอนนี้ขนาดไหนครับพี
1: ่พอใจค่อนข้างมากเรียกว่ารวมๆแล้วพี่แบบแฮปปี้กับชีวิตพี่แหละ
0: ครับ

0: เสร็จแล้วครับผมการลงสีออร์แกนิกนะครับของเราทั้งสองคนนี่เอาให้พี่ต้องการอธิบายก่อนว่าอันนี้ความหมายคืออะไรครับ
1: ไม่มีความหมายค่ะ อันนี้ถือว่าแบบเป็นการลองที่เพลินดีแล้วก็พี่ได้รู้เทคนิคบางอย่างเอาน้ำเปียกลงบนสีที่แห้งแล้วมันได้เป็นรอยน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถือว่าได้ประโยชน์ค่ะวันนี้
0: ส่วนของผมครับนี่เจ้าของบ้านครับกำลังวาดรูปแล้วออกมาเป็นดอกไม้นี่เพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายรายการ The Green Diary นะครับจากวันนี้นะครับที่ผมได้มาวาดรูปนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับพี่ต้องการนะครับก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วประโยคที่บอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่จริงซะทีเดียวสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีอยู่กับมลพิษอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักเนี่ยจริงๆแต่ยังไม่ได้เลือกนะครับเหมือนอย่างที่ชีวิตศิลปินคนนึงนะครับที่เมื่อก่อนก็ทำงานศิลปะใช้อุปกรณ์ใช้สีใช้สารเคมีเหมือนกับศิลปินทั่วไปนะครับแต่เมื่อวันนึงที่ร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกที่จะเลือกแล้วเนี่ยยังไงธรรมชาติก็จะมีทางออกให้เราเองนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง YouTube Channel Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับกำลังจะไปเทศกาลดนตรีครับแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าที่งานนี้เนี่ยไม่เหมือนงานอื่นๆครับจะต้องมีอุปกรณ์มาด้วยไปงานนี้ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้รับรองไม่สนุกครับนั่นก็คือนี่ใช่ฮะถุงผ้ายังไม่หมดนะครับยังต้องมีนี่อีกใช่กล่องข้าวครับและกระบอกน้ำนี่ยังไม่หมดนะครับมีนี่อีกโอ้โหอุปกรณ์ในการกินครับผมโอ้โหนี่จะไปเทศกาลดนตรีหรือจะไปเข้าค่ายเนี่ยเพราะว่าเทศกาลดนตรีที่เราไปนี้นะครับเป็นเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่า Noise Market ถ้าพร้อมแล้ว The Green Diary ไปกันเลยครับมาถึงแล้วครับ Noise Market ครับนี่เทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นที่มิวเซียมสยามนะครับจัดขึ้นปีละครั้งครับผมปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับในงานเนี่ยนะครับเข้ามาถึง

0: ก็จะเห็นเลยเป็นแลนด์มาร์คเด่นตั้งงานอยู่กลางงานนะครับที่ประดับด้วยขยะนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เทศกาลนี้อยากจะบอกกับทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับก็คือว่าเขาอยากจะเป็นอีเวนท์ที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดอย่างน้อยๆคนที่มาร่วมงานก็รู้วิธีในการจัดการกับขยะในมือของแต่ละคนนะครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีนะครับข้างหลังผมนี่ก็เริ่มมีการเซตเวทีดนตรีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการออกร้านต่างๆนู่นนะครับเป็นทั้งของกินนะครับมีของที่ระลึกขายมีงานศิลปะนะครับมากมายน่าสนใจใช่ไหมครับว่ามีของขายมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ทำยังไงให้ขยะมันน้อยที่สุดฮะไปดูกันเลยครับอันนี้น่ารักมากครับเป็นบูธนะครับที่เอาไว้ให้บริการอย่างนึงนะครับสำคัญมากในงานนี้ที่บูธนี้เอาไว้ทำอะไรครับพี
1: ่เช่าช้อนกับถ้วยครับแล้วก็แบบแก้วครับ
0: ช้อนนะครับภาชนะชามนะครับใส่อาหารมีให้เช่าด้วยทำไมต้องให้เช่าครับพี
2: ่ก็เราลดขยะแบบใช้ละทิ้งครับมันจะมีแบบว่าถ้าเอาช้อนมาเอาแก้วมาอะไรเงี้ยจะถูกลงนะครับแล้วพอเขาเช่าไปเสร็จปุ๊บก็ไปล้างตรงด้านหลังครับแล้วมาคืนก็ได้เงินคืน20บาทเลยครับได้เงินคืนเท่าที่ให้มาเลยคร
0: ับ เต็มจำนวนเลย
2: เต็มจำนวนเลยครับ
0: อ๋อครับผมอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเช่าแล้วเรียกมาจำเนอะ
2: ใช่ครับมาจำเฉยๆครับ
0: โอ้ครับผมเอามาซื้อน้ำกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
0: นี่อันนี้เป็นร้านน้ำนะครับผมก็จะมีกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มโซดานะครับแต่ว่าเรามีกติกาใช่ไหมครับพี
3: ่ใช่ค่ะ
0: กติกาเป็นยังไงครับ
3: ก็คือถ้าคนที่เอาแก้วมาเองอะค่ะเราจะลดให้10บาทนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีแก้วมาเรามีแก้วกับหลอดบริการแต่เรามีค่ามาจำนิดนึงเพื่อที่จะเอามาคืนให้เรา40บาทค
0: ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอสั่งเอาน้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วกันครับ
3: ได้ค่ะ
0: โอเคผม
3: มีแก้วมาไหมคะ
0: พกกระติกมาด้วยครับนี่ก็บอก
3: อันนี้จะลด10บาท
0: ลด10บาท
3: ใช่ค่ะ
0: นี่มาขายบ่อยไหมครับที่นาเก็ต
3: ปีนี้เขาขายเป็นปีที่3อะค่ะ
0: ครับปีอื่นๆเป็นไงบ้างครับ
3: ปีอื่นก็สนุกดีค่ะคนเยอะดีค่ะ
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เขามีคอนเซ็ปต์มีไอเดียอย่างนี
3: ้ชอบค่ะเพราะว่าเราก็อยากลดขยะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: มันยากเกินไปไหมพี่สำหรับทั้งคนขายและคนซื้อเลย
3: สำหรับเราในฐานะคนขายนะคะเราไม่ยากเราไม่ผิด
0: ครับผม
3: ค่ะ
0: นี่นะฮะจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่นี่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับนี่เอากระบอกน้ำมาเองลดไปทั้ง10บาทแน่10บาทเลยนะพวกอาหารมีทั้งคาวทั้งขนมนะครับข้าวไข่เจียวก็มีสวัสดีครับโอ้โหนี่โชว์ปิ่นโตเลยเอาปิ่นโตมาเองด้วยนี่พี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: บาร์บีคิวน่ากินมากเลยครับ
4: ครับคุณหมอ
0: ที่นี่มีอะไรบ้าง
4: ไก่40บาทหมู50แล้วก็เหลือ70ถ้าลูกค้าเอาผัดน้ำมาเอง
0: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นบาจานหรือกล่องอะไรก็ได้พลาสติกอะไรก็ได้ที่ลูกค้านำมาทางร้านเราจะมีส่วนลดให้ต่อ1ครั้งเนี่ยมีการซื้อนะคะก
0: ็
4: 10บาท
0: โอ้โหทั้ง10บาทเนี่ยลดไปเลย10บาทกินหมดไม้แล้วนะครับเดินมาจะหาถังขยะทิ้งแต่ว่ามาถึงถังขยะแล้วมีความซับซ้อนแล้วเกินนะครับมีแบบกฎระเบียบมีป้ายติดมีหลายถังด้วยนะครับและที่สำคัญน่ารักมากๆคือมีคนยืนประจำจุดที่ทิ้งขยะด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับชื่ออะไรครับพี
5: ่ผมชื่อโจครับ
0: พี่โจครับ
5: น้องปื้ม
0: น้องปื้มครับผมวันนี้มาทำหน้าที่ตรงจุดนี
5: ้ใช่ครับ
0: ประจำตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าหน้าที่อะไรครับ
5: การแยกขยะครับของงาน Noise Market เราอยากให้คนที่มาร่วมงานมีจิตสำนึกในการแยกขยะก่อน
0: ครับผม
5: ถ้าเราแยกขยะได้ถูกวิธีการจัดการมันจะง่ายครับพี
0: ่ครับ
5: ส่วนใหญ่คนที่มา Noise Market เนี่ยก
0: ็
5: จะมีกระดาษนะครับ
0: ครับ
5: แล้วก็ใบตองแต่เราต้องแยกไว้ตรงนี้เพราะว่าการย่อยสลายมันคล้ายๆกันคือใช้ระยะเวลานานนิดนึงก็แยกมาไว้ด้วยกันแยกมาไว้ด้วยกันเลย
0: นี่เป็น paper and less นะครับเศษกระดาษขยะอื่นๆ
5: ที่
0: รวมได
5: ้
0: ที่น
5: ี่ใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดทุกรูปแบบเดี๋ยวเราก็พอถึงเวลาจัดเก็บจริงๆใช่ไหม
0: คร
5: ับ เราก็จะแยกขวดออก
0: ซึ่งจริงๆแล้วในอีเวนต์นี้ก็จะมีน้อยมากอยู่แล้ว
5: มีน้อยมากอยู่แล้ว
0: แต่ว่าเราก็เผื่อไว้
5: ใช่
0: อันนี้ดีกว่าครับนี่ทำงานศิลปะอะไรครับเสียบอะไรกันเล่นเนี่ยฮะ
5: อันนี้คือเป็นไม้แหลม
0: ฮะ
5: อันนี้คือขยะอันตรายนะครับพี่ จริง
0: เราเรียกว่าเป็นขยะอันตรายเลยคร
5: ับขยะอันตรายสำหรับคนที่มาเก็บ
0: วันนี้ผมมีอันนึงนะครับกินเรียบร้อยแล้วไม่มีเศษอาหารให้ทิ้งนะผมไม่ค่อยกินคลีนเพราะฉะนั้นแยกมันทิ้งซะด้วยวิธีนี้ฮะเสียบเข้าไป
5: เสียบเข้าไปใช่
0: น่ารักมาก
5: แล้วเดี๋ยวเราไป
0: ใส่ใจมากๆเลย
5: เดี๋ยวเราไปจัดการให้มันถูกวิธี
0: ครับผม
5: ใช่ครับ
0: มาที่ถังถุงนี้ครับ
5: ถุงนี้
0: อันนี้กำลังแบบว่าเป็น talk of the town นะครับช่วงนี้เลยก
5: ็ใช
0: ่หลอดนะครับกำลังหาวิธีการลดขยะประเภทหลอดพลาสติกนะครับก็มีถุงแยกออกมาด้วยเหมือนกันอันนี้นะครับอันนี้คือกระป๋อง
5: ใช่เป็นพวกกระป๋องทั้งหมดเลย
0: ครับผม
5: กระป๋องเนี่ยมันก็จะน้อยที่สุด
0: ครับ
5: ใช่เพราะว่าส่วนมากเขาจะมีภาชนะเอามาเองอยู่แล้วในงาน Noise Market นะครับผม
6: ทุกครั้งที่มีงานอีเวนต์นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือขยะจำนวนมากเรามาดูกันนะครับว่ามีขยะประเภทไหนบ้างที่เกิดขึ้นในงานอีเวนต์ทั่วๆไปครับสิ่งแรกคือเศษอาหารต่อมาก็จะเป็นพวกพลาสติกทั้งพลาสติกสะอาดอย่างถุงพลาสติกเทปกาวเชือกฟางผ้าใยสังเคราะห์และพลาสติกสกปรกที่เลอะอาหารรวมไปถึงโฟมใส่อาหารถุงเครื่องปรุงขยะประเภทกระป๋องเศษกระดาษนอกจากนั้นก็อาจจะมีขยะอันตรายพวกเศษแก้วหรือชามที่แตกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะเคมีเช่นหลอดไฟถ่านอัลคาไลน์ลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกงานอีเวนต์ไม่มีการจำกัดปริมาณขยะจะเกิดขยะจำนวนมากมายหลากหลายประเภทขนาดไหนครับ
0: นอกจากถังขยะที่แยกไว้ตรงนั้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีบูธตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่ชะล้างทำความสะอาด
5: ใช่
0: เอาไว้ล้างอะไรครับพี่โจ
5: คือเอาไว้ล้างทุกอย่างของงานนี้เลยก็ได้ครับพี
0: ่
5: ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวมาชมมากินแล้วก็มาล้าง
0: บางคนเอามาเอง
5: ใช่
0: บางคนเช่าจากร้านค้ามาครับก็เลยต้องมีที่จัดไว้เป็นที่ล้าง
5: ล้าง
0: คิดรอบคอบไหม คืออยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆก็จัดที่ล้างไว้นะครับจะได้เวลาจะซื้อขนมชิ้นใหม
5: ่
0: ก็มาล้างก่อนไปใส่ซื้อน้ำแบบใหม่ก็มาล้างกระติกก่อนแล้วก็ไปใส่นี่ใช่ไหมครับ
5: ใช
0: ่โอเคแดดร่มลมตกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคนจัดงานนะครับพี่ป๊อกนะครับผมพี่ป๊อก
7: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่Noise Marketปีนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้าง
7: เราต้องการเลือกทางที่ว่าเราคิดว่าเราทำอะไรแล้วแบบถ้าเกิดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจัดการมันไม่ได้คือเราทิ้งอย่างมือเราไปนะไปแล้วแต่ว่าเราไม่รับผิดชอบ
0: ครับ
7: งั้นในงานนี้เราอยากให้ทุกคนรู้ตรงนี
0: ้ครับ
7: นี่คือคอนเซ็ปต์นี่คือทางที่เราเลือกคือเราเลือกฉันจะทำอย่างที่ฉันชอบแล้วแต่เราเลือกนี้สิ่งที่เราชอบมันต้องไม่เป็นภาระให้ใคร
0: ครับ
7: นี่คือคอนเซ็ปต์ผมเชื่ออย่างนึงคือมีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้มันว่าใช่ไหม
0: ครับ
7: เพราะนั้นมันมีเราอย่างแรกเราต้องให้เขารู้ก่อนผมไม่ได้เชื่อว่าวันนี้ทำปุ๊บสำเร็จเลยแต่วันนี้จะมีคนจำนวนหนึ่งรู้ว่าแยกไงอย่างเช่นผมประกาศรับเราต้องการอาสาสมัครมาเขาก็ไม่รู้มาเลยให้ผมมายกของครับหรือให้ผมช่วยยกขยะพอเขาได้ฟังเราถ่ายทอดเขารู้ละเราแยกไปทำไม
0: ครับ
7: เราตัดสินใจว่าให้มีจุดแยกขยะจุดเดียว
0: คร
7: ับ แล้วก็นั้นทุกคนจะไปทิ้งแท้ทิ้งตามใจไม่ได้แล้วต้องมาหาเรา
0: ครับ
7: เมื่อมาหาเราก็จะได้รู้เรื่องพวกนี้รู้มากรู้น้อยก็ต้องสงสัยอะไรอย่างเงี้ย
0: มีคนให้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วย
7: ครับแล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะสื่อสารกับเขาได้ยังไงเรื่องพวกนี
0: ้ครับ
7: คือ1คือเราไม่ได้บังคับเขา
0: ครับ
7: แต่เราแค่ทำว่าเราทำอย่างนี้กันอยู่นะ
0: ครับ
7: ถ้าเขารู้ไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะทำต่ออ
0: ยากบอกอะไรกับคนที่จัดงานหรือจัดตลาดจัดเทศกาลในเรื่องเกี่ยวกับ
7: ต้องลงล้อเท่านั้นนะครับ
0: ครับ
7: ถ้าคุณไม่ทำมันไม่เกิดขึ้น
0: อ
7: ันนี้ได้1คนพรุ่งนี้ได้10คนอย่างเงี้ย
0: ครับผมครับ
7: ครับ
0: หมูปลาร้านะครับต้นตำรับอีสาน

0: นอกจากโซนที่เป็นอาหารแล้วก็ดนตรีแล้วนะครับก็จะมีของขายด้วยนะครับผมซึ่งของนี่ก็จะมีทั้งงานศิลปะมีทั้งของใช้นะครับต่างๆแล้วก็หลายๆอย่างก็มีคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะเป็นของแฮนด์เมดของที่รักโลกนะครับทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะครับแปรงสีฟันไม้ไผ่นะครับนี่จะได้ลดปริมาณแปรงสีฟันพลาสติกที่มันลอยอยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยก็ย่อยสลายได้มาเดินที่งาน Noise Market วันนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งจากคำพูดของพี่ป๊อกนะครับที่บอกว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนที่รู้และคนที่ไม่รู้นะครับการที่คนคนหนึ่งอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้โลกดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักโลกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้นะครับเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยมาเดินงานในวันนี้สิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วอะแต่ก็มาพบว่าตัวเองรู้ผิดรู้ไม่หมดรู้ไม่เคลียร์นะครับหรือแม้แต่ได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามอย่างไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นขยะอันตรายสำหรับผู้ที่ทำการเก็บและคัดแยกขยะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยผู้จัดเลยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เป็นหลักนะครับถึงขนาดยอมที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมายืนประจำอยู่ตามจุดทิ้งขยะนะครับหรือแม้แต่ออกกติกาต่างๆให้กับทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้มาเดินนะครับคิดทุกอย่างรัดกุมรอบคอบนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่เรามีความรู้แล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยๆทางความคิดเราจะคิดมากขึ้นกับการซื้อกับการผลิตกับการบริโภคหรือแม้แต่กับการทิ้งสิ่งของนะครับและนี่แหละคือความคาดหวังสูงสุดนะครับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เสียงเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจจะได้ยินอย่างNoise Marketเนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นและทุกคนหันมาฟังก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
1: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเราทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
3: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
2: เพราะว่าเวลาคือเงินไง
1: ถูกต้องใช่ไหมไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาไงต้นระยะเวลาไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองใต้ขุน
2: ใต้ขุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องได
3: ้นี่ใหญ่มากอ
2: ่
3: ะ
2: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
3: คือมันประกอบกัน
2: แต่แล้วมันประกอบกันยังไงอ่ะ
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ

0: เดฟ
1: ฮะ
0: เดฟพาผมมาตากแดดอย่างงี้ถ้าผมเป็นลมไปที่แบบผมไหวหรอวะ
1: เอาหน้าวันนี้ขอแบบพาออกมากลางแจ้งหน่อยนะออกมาข้างนอกกันบ้าง
0: อ่ะ
1: รับแดด
0: รับฝุ่น
1: เออวันนี้เขาบอกพี่ว่าง
0: ง
1: จะมาส่งบ้าน
0: เซ็นส่งบ้านกัน
1: ไม่ใช่เอาบ้าน
0: อ
1: ะมาส่ง
0: ไอ้ไม่บ้าแล้ว
1: เฮ้ยยุคนี้มันต้องเร็ว
0: ใครไปส่งบ้านมาส่งไม่ใช่กระโฟงกาแฟ
1: ยุค 5G เขาบอกว่าวันนี้ยกบ้านมาส่งที่นี่ปั้งเย็นนี้อยู่ได้เลย
0: ตลกแล้วมันเร็วไปเปล่าบ้านนะพี่พูดไปเล่น
1: พี่ก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่
0: อ
1: แต่ว่าเขาบอกว่าให้มาดู
0: มาดูมีร่มให้ยืนไหมเนี่ยไปเข้าไปดูกันไปตอนนี้เรามายืนกันใต้ร่มไม้ตอนนี้ไปทำเลที่ดีในการต่อก่อตั้งบ้านนะครับบนเนินที่เห็นนี้นะฮะเป็นที่ดินที่เราเตรียมไว้เพื่อวางบ้านหลังเล็กจังวะพี
1: ่ต้องเบรกใช่ไหม
0: หลังเล็กไปไหม
1: จะบ้าเหรอ
0: ใช่อ่ะ
1: ใครจะมาสร้างบ้านตรงนี
0: ้ก็ไม่รู้เห็นพี่พามาย
1: ืนนู่น
2: โอเค
1: ข้างหลังนู่น
0: อ๋อก็เตรียมไว้เหรอ
1: ตอนเขาเตรียมไว
0: ้เฮ้ยเดี๋ยวนะบ้านหลังขนาดนี้คือยกมาวางอยู่ได้เลยเหรอ
1: เขาบอกว่าอย่างนั้น
0: อ
1: ะเขาบอกว่าทุกวันนี้มันมีบ้านที่แบบสำเร็จรูปยกมาวางเหมือนอย่างนี้ซื้อรถอะรถมาส่งป้าเทสอะไรนิดหน่
0: อ
1: ยขับออกไปได้เลย
0: เออถ้าไม่รู้ก็เหมือนจะแกล้งโง่จริงๆก็รู้แหละว่ามีบ้านแบบนั้นอยู่จริงแต่ว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี
1: ่ก็ทุกวันนี้อาจจะง่ายนะ
0: เรา
1: ต้องคุยกับคนที่เขาเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งไหม
0: ชอบมากเลยแบบเหมือนดีลิเวอรี่อ่ะแบบฮัลโหลขอบ้านสักหลังเออวางเนี่ย
1: ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะ
0: ขอคุยแล้วกันสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: คือ
3: สวัสดี
1: คุณมิ้น
0: ครับ
3: ใช่
0: แล้วคุณปลาย
1: ครับ
0: นี่เป็นสามนิก
3: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
1: คุณปลาย
0: เองคุณปลายเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งเนี่ย
1: เพราะฉะนั้นผมอยากรู้ละว่าตรงนี้พอเราเห็นเนี่ยตรงนี้มันเป็นฐานปูนอย่างเงี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะข้างล่างเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรไว้ก่อนนะก่อนที่เราจะเอาบ้านมาวางเน
3: ี่ยก็ตอนที่มาดูหน้างานนะคะก็ตอนแรกอ่ะมันจะเป็นแบบพื้นที่ที่แบบขรุขระไปหมดเลยยังไม่มีการเตรียมพื้นที่ใดๆทั้งสิ้นทางสถาปนิกจะเข้ามาดูที่หน้างานก่อนว่าต้องเตรียมแบบปุแบบฐานรากประมาณไหนตรงเนี้ยเราก็จะเก็บข้อมูลเพื่อจะให้ว่าคำนวณแหละว่าเป็นฐานแพคสรค
0: ่
3: ะเพื่อเพราะว่าใต้บ้านอ่ะมันจะเรียบเป็นงานเรียบร้อยนะเพราะว่าของเราเป็นโครงสร้างเหล็ก
0: คือตัวบ้านที่ยกมาวางเนี่ยเป็นโครงสร้างเหล็กทั้งหมดแต่ว่าตรงฐานรากเนี่ยเป็นปูนเพื่อความมั่นคงแข็งแรง
3: ถูกต้องค่ะ
1: เราคุยถึงความรวดเร็ว
0: จ้า
1: ถามเรื่องนี้ก่อนเลย
0: เ
1: ตรียมงานนานไหมครับตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนพื้นที่นี
5: ้โอเคถ้าเฉพาะพื้นที่นี้มันจะมีการเตรียมล่วงหน้าก่อนที่บ้านจะเสร็จซึ่งเราจะส่งตารางให้รับทราบ
0: ครับ
1: กี่วัน
5: ประมาณ
0: นะ
5: 3วัน
1: ฮะ3วันอ่ะ3วัน
5: สําหรับพื้นคสรแบบนี้นะ
1: 3
5: วันเนาะช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝนมันง่ายสําหรับงานปูน
1: โอเค3วันละ3วัน
0: แดดดีแห้งไว
5: นี่แต่ถ้าเป็นระบบอื่นที่เรามีบริการแบบครบวงจรเลยไม่ว่าจะเลือกฐานรากแบบไหนก็แล้วแต
0: ่
5: บางระบบเช่นเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
1: เฮ้ยนี่เราคุยเฉพาะหน้างานนะ
0: เ
1: ออ1วันเสร็จ
5: 1วันเสร็จ
0: นี่คือปูนคือปูนเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
5: ใช่
3: ค่ะ
1: แล้วมันมีระบบของห้องน้ําเช่นถังบําบัดหรืออะไรเงี้ยอยู่ด้วยมั้ยครับ
5: มีค่ะเป็นการสั่งซื้อเพิ่มเติมสมมุติว่าบางพื้นที่ที่เค้ามีระบบเดิมอยู่แล้วแล้วก็เลย์เอาท์ในการจัดทําแบบตรงจุดที่เราวางห้องน้ําระยะใกล้กับถังบําบัดเดิมแบบนี้เป็นเรื่องง่ายเลย
0: สามารถปลั๊กอินได้เลย
5: ง่ายมาก
0: เออแล้ววางถังใหม่
1: โอเค
5: แต่ถ้าเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้ค่ะเราจะมีการสอบถามว่าอยู่กันกี่คน
0: ครับ
5: มีผู้ใช้อาศัยเท่าไหร่
0: เพื่อคํานวณปริมาณของเสียที่จะเกิดขึ้น
5: ใช่ถ้า

0: ของเราติดตั้งให้ได้เช่นเดียวกันซึ่งหลังนี้มีกัน
1: มีแล้ว
2: เพราะที่โล่งไม่ได้มีถังบัตรอื่นเป็นที่โล่งเลยต
0: ้
2: องวาง
0: ใช
1: ่ใช่ระบบสุขาภิบาลแล้วระบบไฟฟ้าล่ะครับ
0: ระบบไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันเหมือนที่คุณมิ้นแจ้งทีมสถาปนิกเขามาดูหน้างานจะมีเช็คลิสต์ของทางเราว่าที่นี่จําเป็นที่จะต้องดึงไฟจากตรงไหนเพียงพอกับบ้าน1หลังหรือเปล่าอ
1: ัน
0: นี้จะเป็นเรื่องของเราที่จะช่วยคํานวณ
2: ก็คือบอกความต้องการของคุณชัดเจนบอกปริมาณผู้อยู่อาศัย
0: ใช
2: ่มั้ยให้ชัดเจนว่าเอ้ยกี่คนยังไงขนาดบ้านประมาณไหนเค้าจะคํานวณจัดการให้คุณเรียบร้อยเฮ
0: ้
2: ยเหมือน delivery จริงป่ะพี่มาถึงปลั๊กอินปลั๊กอินปลั๊กอินติดตั้งเรียบร้อยอยู่ได้จริง
0: ๆอยู่ได้จริง
3: อย่างที่บอกว่า 2-3 วันนี่คือกระบวนการทั้งหมดอ่ะจะเสร็จสมบูรณ์ลูกค้าสามารถเข้าอยู่ได้เลย
1: คือผมก็เลยคำนวณอยู่ว่ามันต้องเท่ากับคอนโดแบบท้ายแบบสตูดิโอแบบ1ห้อง
2: 24ตารางเมตร
1: อ่ะประมาณนั้น
3: เราย้ายคอนโดมาอยู
1: ่ทีนี้เมื่อกี้เห็นพูดว่า3เมตรนะส่วนใหญ่จะกว้าง3เมตร3เมตรอ
2: ัน
1: นี้ทำไมมันข้อจำกัดอะไรครับถึงต้องเป็น3เมตรถ้าถามสถาปนิกก็ได
3: ้โอเคบ้านเราอ่ะจะมาเป็นโมดูลใช่มั้ยคะเวลาที่เราขนส่งอ่ะเราต้องคำนึงถึงการขนส่งระยะข้อจำกัดของเขาคือมากสุดคือ3เมตรด
1: ัง
3: น
1: ั้
3: นเวลาที่เราดีไซน์อ่ะห้ามดีไซน์ห้ามเกิน3เมตรนี้
2: คือความกว้างรถถูกมั้ย
3: ถูกต้อง
2: รถที่ขนบ้านมา
3: ใช่ค่ะ
1: รถและถนนด้วย
2: ถนนด้วยใช่
3: ค่ะถนนบ้านเรา3
1: ซอกซอยต่างๆ
3: ถูกต้องถ้าแบบซอยแคบกว่า3เมตรเนี่ยเราต้องมีการดีไซน์ไม่ใช่ไม่ได้ค่ะ
2: แ
3: ต
2: ่
3: เป็นการถูกต้องได้ค่ะแต
1: ่
3: เป็นการดีไซน์ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อขนส่งให้ลูกค้าได
1: ้ครับพอพูดมาถึงเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ผมคิดว่าเราน่าจะเห็นความแตกต่างแล้วจากที่พูดมาคืออันนี้คือบ้านสำเร็จค
2: ือ
1: มาเป็นหลังมันไม่ใช่น็อกดาวน์
2: ไม่ใช่น็อกดาวน์
1: ม
2: ัน
1: ไม่ใช่การประกอบเพราะฉะนั้นมันเลยมีข้อจำกัดว่า
2: ไม่ประกอบหน้างานคือมาเป็นก้อนเสร็จมาเลยเป็นบ้านเลย
1: ขนาดความกว้างมันเลยต้องอยู่ภายใต้ประมาณ3เมตรที่จะขนส่งได
2: ้โอเคเข้าใจแล้วอ
1: ยากเห็นไหม
2: เดี๋ยวเขาก็รถขนเข้ามาแล้วใช่ไหม
3: ใช่แล้วไปดูกันเลยค่ะ
1: ไปดูไม่เขาบอกเขาจะ
2: ไม่ไป
1: เราหยิ่ง
2: เราจะอยู่นี่
1: เราหยิ่งเรารอเลย
2: เดี๋ยวรถจะถอยบ้านเขาตรงนี
0: ้
2: โอเคเอาบ้านเข้ามาครับ

0: หารจริงเลยเหรอ
1: ก็คือไม่ถาวรเลยใช่ไหมครับถ้าสูงจะพื้นประมาณเท่าไหร
0: ่ตัวนี้มันสูงบวกที่หักที่หัก
1: คือมาตรฐาน
0: แล้วแต่พื้นที่
2: ปกติอะเราก็จะเสริมโครงเหล็กที่เป็นส่วนตัวมุมของสี่ด้านเพื่อให้ตัวเครนนะคะมีจุดยึดเกาะเวลายกขึ้นรถเนี้ยบเนี่ยเขาก็จะใช้ทั้งสี่ด้านส่วนตัวที่เป็นยกก็จะเป็นผ้าใบสำหรับยกตัวโมดูลของเราโดยเฉพาะ

โมเดลหลักของหลังเนี้ยค่ะมันจะมาจากโมเดลหลักชื่อว่ารุ่นเคฟก็จะมีความ industrial loft design แล้วก็จริงๆแล้วถ้าตามแบบเนี่ยหลังนี้เขาจะมีเป็นประตูเหล็กซึ่งเราจะไปติดตั้งที่หน้างานอย่างไซซิ่งนี้จะเป็นไซส์มาตรฐานก็คือไซส์ L ไซส์ L คือไซส์3คูณ 6.5 เมตรสั่งเพิ่มเป็นพิเศษออกแบบให้มีห้องน้ำแยกไปประกบต่างหากเพื่อที่จะได้พื้นที่ใช้สอยข้างในบ้านเต็มๆเลยเพราะว่าโดยมากถ้าพื้นที่จำกัดการวางห้องน้ำภายในจะทำให้พื้นที่ใช้สอยหายไป

0: ไปดูซิ
1: โอ้โห
2: เ
3: ชิญเลยค่ะ
2: นี่คือเมื่อกี้เป็นที่โล่งเนาะ
3: โอ้โห
2: เมื่อกี้คือเป็นตัวฐานล่างเนี่ย
0: เมื่อกี้ห้องเต
2: ้แล้วมากระตึ้งกระตึ้งอยู่ตรงนี้อยู่เลย
0: วิ่งเล่นแถว
2: ในโบราณคูณเออนี่คือเสร็จแล้วอ่ะ
0: ผ่านไป2ชั่วโมง
2: ไปนั่งอยู่นั้น2ชั่วโมง
0: 2ชั่วโมง
2: อ๋อ
0: หลังนี้ตั้งตรงนี้เรียบร้อยแล้ว
2: เรียบร้อยแล้ว
0: เร็วมาก
2: ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าจะมาอยู่ก็พออยู่ได้แล้วเนาะ
0: อยู่ได้
2: อยู่ได้แล้วล่ะเออ
0: ได้แต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยโอเคมันอาจจะยังมีความไม่เรียบร้อยอยู่บ้างอย่างเช่นพื้นเลยนะที่เราเห็นเนี่ยนะ
2: คือองค์รายละเอียดสายพงสายไฟ
0: แล้วก็เมื่อกี้เราดูอยู่มันมี2ก้
2: อ
0: นนะม
3: ี
0: ก้อนของตัวบ้านแล้วก้อนของห้องน้ำที่แยกชิ้นกันมาแต่ตอนนี้ประกบกันเรียบร้อย
2: ที่บ้านบอกว่าแยกกันมาแต่ว่าตอนนี้คือประกอบร่าง
0: ครับ
2: ประกอบร่างกันถ้าเกิดว่าเป็นก้อนอยู่ในนี
0: ้
2: ก็จะเป็นยูนิตนี้เลยแต่ว่าพอลูกค้าสามารถเลือกได
3: ้
2: ว่าถ
3: ้
2: าเกิดว่าอยากได้ยูนิตเป็นข้างนอกแยกไป
3: ใช
2: ่โอ้ก็ต่อกันเน
3: า
2: ะ
3: ฟีลลิ่งคือบ้านหลังเดียวกันคือชิ้นเดียวกันค่ะแค่วิธีการผลิตกับการคิดราคา
0: แล้วหลังจากนี้ครับทำอะไรต่ออีกครับ
3: หลังจากนี้พื้นเดี๋ยวงานพื้นจะเข้านะคะแล้วก็งานระบบเราจะมีงานถังบำบัดเด
2: ี๋
3: ยวช่างเขาก็จะมีรายละเอียดของเขาว่าช่างไหนจะเริ่มขุดและติดตั้งถังบำบัดก็ทำไปหลังคาทำไปเก็บงานสีเดี๋ยวเก็บมาทีหลังนะคะคือแต่ละขั้นตอนเนี้ยแต่ละทีมช่างเขาจะทราบว่าเขาจะเข้าตอนไหนเด
2: ี๋
3: ยวจะมีการปูพื้นกระเบื้องยางนะคะค
2: ่
3: ะแล้วพอวันเนี้ยเขาเสร็จในระดับนึงแล้วเขาพร้อมสำหรับพวกไฟอะไรเงี้ยค่ะท
2: ี
3: มไฟเขาก็จะเข้าละช่างแอร์ก็จะเข้า
2: อย่างที่บอกเลยว่าคือไม่ได้มาประกอบหน้างานเอาแต่คือมาทั้งก้อนวางเลยพอฟินิชชิ่ง
0: ใช่แล้วไอ้ที่เจ๋งเนี่ยดูห้องน้ำ
3: ปูมาแล้ว
0: มีกระเบื้องแล้ว
2: ปูมาเลย
3: ปูพันแล้วเรียบร้อย
0: มีพาร์ติชันแล้วมีอ่างแล้วมีถั่วส้วมแล้วนะครับม
2: ี
0: เครื่องทำน้ำอุ่นแล้ว
3: ใช่
0: เร
3: ีย
0: บร้อยคือมันครบแล้วในห้องน้ำ
2: เหลือแค่จำไฟเข้า
0: จ
2: บเลย
3: ค่ะ
2: เหลือแค่ต่อไฟเข้าเองสุดยอด
3: ฟินิชชิ่งเป็นไงคะเหมือนบ้านห้องน้ำที่
2: เหมือนบ้านเลยเหมือนบ้านเลยเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี
0: ้
2: แล้วความแน่นคือไม่ได้มีความเนี่ยคือแน่นเลยอ่ะ
0: แน่นทึบกระทึบนี่กระทึบ
2: แน่น
4: มันจะมีความตึบตึบอยู
2: ่เออตึบตึบใช่คือเรื่องราวเนี่ยมันโครงเหล็กกับคุณผู้ชมนะฮะคือโครงเหล็กเนี่ยรับรองเลยว่ายังไงมันมีวาร์เรชั่นนิดหน่อยอยู่แล้วแต่ว่าพูดถึงความแน่นความอะไรเงี้ยมันแน่นมากระดับที่เรียกว่าบ้านปกติเลยอ่ะเดี๋ยวก็เบื้องยางมาปุ๊บระบบพื้นลงปุ๊บคือเราว่าจบเลย
0: โอเคก็คือหลังจากนี้จะเก็บรายละเอียดรวมถึงรอยต่อต่าง
3: ๆ
0: อะไรแบบนี
3: ้
0: นะคร
3: ับ
0: เพื่อทดสอบแล้วก็ส่งมอบให้กับเจ้าของ
2: อันนี้คือ1ชั้น1ยูนิต
0: เป็นแบบที่เป็นแบบเดียวเขาบอกว่าขนาดเล็กสุดแล้วนะ
3: เป็นไซส์ใหญ่ที่สุดของมาตรฐาน
2: L
3: แต่จริงๆเหมือนเลโก้เลยพี่เซฟสามารถเอา S M L เอามาต่อกันเพิ่มพื้นที่ตามลูกค้าต้องการเลย
0: งั้น
3: 2ชั้นก็ได
0: ้แสดงว่าพูดไปว่ามี2ชั้นด้วยเหรอ
3: 2ชั้น
0: 2ชั้นก็ได้นะบ้านแบบนี้
2: ผมถามเลยสูงสุดกินได้กี่ชั้น
3: ตอนนี้เต็มที่ที่สุดนะคะเท่ากับที่เราคำนวณมาตรฐานว
2: ิ
3: ศวกรรมเนาะเรารับที่2ชั้นกับอีก1ชั้นหมายถึงเด็ก
2: ชั้นลอย
3: สมมติอยากจะได้โอเพ่นแอร
2: ์โอเคโอเค
0: เป็น
2: ดาดฟ้า
3: อันนี้คือสูงสุดแม็กซิมัม
2: โอเคแต่ว่าคุณผู้ชมยังไงก็ต้องได้เห็นภาพจริงครับว่าเวลาเขาผลิตเจ้าบ้านตัวเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงก่อนที่จะมาตั้งที่เนี้ยหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันครับ
0: ครับ

0: สบาย
1: สบายด้วย
0: สวยสวยเลย
1: เอออ
0: ันนี้คือเราอยู่ในบ้านบุญราษฎร์อ่ะ
1: ตอนเนี้ยเราอ่ะมาจากลำลูกกา
0: ใช่
1: เพื่อมาที่บางบัวทอง
0: โอ้ยข้ามฟากมาม
1: าเพื่อมาดูที่โรงงานการผลิต
0: ยังไงคุณผู้ชมก็ต้องอยากเห็นสภาพจริง
1: ๆ
0: ที่เกิดขึ้นคือเมื่อกี้คือหน้างานที่ยังไม่ได้มีการเดคอเรทอะไรเลย
1: ใช
0: ่แต่เนี้ยก็คือบรรยากาศที่ตกแต่งแล้ว
1: ครับ
0: นี่คือแบบว่าเปิดแอร์ฉ่ำแล้วด้วยนะฮะเย็นจริงนะ
1: ผมเชื่อว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ย
0: คุ
1: ณรู้สึกได้ว่าเฮ้ยนี่คือบ้านแบบสำเร็จรูปเหรอบ้านโมดูล่าเหรอ
0: นั่นดิ
1: มันคงจะเป็นภาพที่เหมือนกับบ้านปกติจริงๆเลย
0: นั่นสิน
1: ะฮะอยากให้เห็นอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ฮ่องเต้บอกว่าฟินิชชิ่งแล้วมีผนังแล้วมีพื้นแล้วที่จริงแล้วเนี่ยแบบนี้แหละก็ยกไปตั้งได้เลยเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: นะ
0: ถูกต้อง
1: อย่างเมื่อเช้าเนี่ยเป็นแบบที่มันต้องไปประกอบแล้วก
0: ็
1: รอปูพื้น
0: ใช
1: ่แต่แบบนี้ก็ยกไปได้เลย
0: ยกไปเลยที่ได้กระเบื้องยาง
1: ได้เลย
0: เนี่ยเป็นแบบว่าสามารถฟินิชชิ่งไปได้เลยแล้วก็ยกไปตั้งได้เลยอันนี้คือออปชั่นแบบมีเป็นหลายเรือนด้วยนะคือมีเด็กด้านนอกเชื่อมกับเรือนนั้นมีหลายก้อนมาต่อกันแบบเป็นบ้านที่เหมือนเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ว่าแผ่
1: ครับ
0: ก็ทำได้หมดเลยอันนี้คัสตอมได้หมดเลยเหรอฮะ
2: ได้ค่ะหรือว่าหลังนี้ลูกค้ามีความต้องการที่อยากจะเชื่อมต่อกัน
0: ครับ
2: เอามาชิดกันเป็นตัว L ทำได้เหมือนกัน
0: อ๋อทำได้เหมือนกันก็คือบอกอย่างที่คุณปายบอกว่าเป็นยูนิตเป็นโมดูลที่เอามาต่อกันได้
2: ใช่ค่ะ
1: ปกติคนก็จะนึกถึงคำว่าบ้านน็อกดาวน์แล้วบ้านน็อกดาวน์นี่มันเหมือนแบบมันกว้างมากเลยอ่ะความหมายของคำนี้อยากให้อธิบายให้ฟังหน่อยว่าบ้านน็อกดาวน์บ้านอะไรต่าง
0: ๆ PFAB น็อกดาวน์ PCAT โมดูลบ้านสำเร็จรูปบ้านอะไรเนี่ยมันต่างกันยังไงฮะ
1: เอาอย่างเนี้ยอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรก่อน
0: ใช่ใช่

0: เป็นบ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
1: บ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
2: อืมอ่ะขยายความให้ฟังหน่อยครับว่ามันแตกต่างกับบ้านอื่นๆที่เป็นแบบประกอบยังไง
0: ได้ค่ะก็ถ้าเป็นบ้านน็อกดาวน์ที่คนส่วนใหญ่ก็จะคุ้นชินกับคำว่าน็อกดาวน
1: ์
0: คำว่าน็อกดาวน์ก็คือเอาชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยไปประกอบกันที่หน้างานอย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มาเป็นชิ้นๆเราต้องคันน็อตเพื่อประกอบให้มันเป็นชั้น
1: ถ้าเป็นบ้านจริงๆมันก็จะมีอะไรอ่ะพื้นผนัง
0: ประตูหน้าต่าง
1: ประตูหน้าต่างโน่นนี่เยอะแยะมากมาย
0: ต้องไปประกอบที่
1: หน
0: ้
1: างาน
0: แต่ว่าสำหรับโมดูล่าหรือโมดูล่าของเราอะค่ะจะออกแบบเหมือนตัวต่อเลโก้เกิดฟังก์ชันต่างๆที่ลูกค้าสามารถใช้สอยได้เป็นสเปซที่ลูกค้าโอเคต้องการแหละแต่ว่าการออกแบบเนี้ยอยู่ภายใต้การพื้นฐานว่าเราจะต้องขนส่งไปที่หน้างานได
1: ้โอเคแตกต่างกันตรงที่ว่าไม่ได้ไปเป็นชิ้นๆผนังแยกกับพื้นไม่อันนี้คือไปประกอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขนทั้งก้อนเนี้ยไปที่หน้างานแล้ววางเลยจบเลยถูกไหม
0: ถูกต้องค่ะแค่ไปเห็นภาพเลยก็คือแบบถ้าเป็นน็อกดาวน์เนี้ยค่ะต้องไปประกอบที่หน้างานลูกใช้เวลาอยู่ที่หน้างานอ่ะค่อนข้างนาน
1: ต้องนานกว่า
0: ใช่แต่ว่าเนี่ย 1-3 วัน
1: อืม
2: ครับ
0: ประกอบหน้างานเรียบร้อยไม่กวนใจลูกค้านาน
1: ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็พื้นที่ที่ทำได้อันนี้ดีกว่าเราสามารถไปส่งได้ที่ไหนบ้างตอนนี้
3: โอเคข้อจำกัดของการทำบ้านระบบโมดูล่าเราจะต้องสอบถามลูกค้าก่อนว่าถ้าในพื้นที่มีอาคารหลักวางด้านไหนของอาคารหลัก
1: โอเค
3: เมื่อไหร่ที่ลูกค้าบอกว่าอยากจะต่อเติมด้านหลังน่ะแต่ด้านหลังหรือด้านข้างของลูกค้าไม่มีถนน
1: ไม่มีทางเข้า
3: อันนี้คือข้อจำกัดของเรา
1: โอเคโอเค
3: หรือถนนที่รถสวนกันไม่ได้เราก็จะประเมินเบื้องต้นว่าไม่น่าจะทำการขนส่งได้
1: คือเมื่อกี้ที่คุยกันหลังกล้องอะไรก็ตามเขาจะมีจุดที่เขาทำไม่ได้อยู่
2: คร
1: ับ ใช่มั้ยมีข้อจํากัดอยู่ซึ่งบางทีเอ้ยระบบที่เป็น prefab ระบบที่เป็นที่ขนวัสดุเข้าไปต่อหน้างานมันอาจจะทําได้ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นระบบเนี้ยที่เป็นก้อนไปอย่างเงี้ยมันก็มีข้อดีนะฮะว่าลดระยะเวลาในการประกอบร่างหน้างานใช่มั้ยวางปึ๊บต่อเชื่อมโน่นนี่ปลั๊กอินไฟฟ้าปะปาเข้าไปปึ๊บใช้ได้เลยแต่ว่าในพื้นที่จํากัดซอยแคบโน่นนี่มีติดสายไฟต้องเซตเทยกเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวเค้าแจ้งเองแหละ
2: งั้นอยากจะรู้ต่อว่ากลุ่มของคนที่อยากจะใช้บ้านแบบนี
1: ้ลูกค้าที่มาเราอยากได้บ้านโมดูล่าม
2: ีคนที่คนเขาต้องการแบบไหนบ้าง
1: นั่นเอง
3: หนึ่งเราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลย
1: จริง
3: เพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
1: จริงเพราะว่าเวลามันคือเงินไง
3: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมจะใช้แรงงานอะไรมากขึ้นหลายวันมากขึ้นมันก็เบิ้ลไป
3: ใช่เพราะฉะนั้นบ้านระบบนี้ก็เป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่ไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาหน้างานย่นระยะเวลา
1: ไม่มีเวลาลดเออร์เลอร์หน้างาน
3: ไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองหรือแม้แต่สถาปนิกวิชาชีพที่คอยคุยเรื่องแบบให้บางทีลูกค้าอาจจะไม่ได้มีใครคอยประสานงานเรื่องนี้ให้ใช่อันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้จากที่นี
1: ่คือจบคุยจบตรงนี้หน้าตาแบบไหนไปอยู่ตรงนั้นก็หน้าตาแบบนั้น
3: ใช่
1: น
3: ี
1: ่ครับแล้วอายุการใช้งานของมันนี่ก็คือยาวนานเลย
3: ยาวนานเพราะว่าการก่อสร้างแบบนี้ก็คือการก่อสร้างแบบบ้านโครงสร้างเหล็ก
1: okay.
3: เพราะฉะนั้นวัสดุต่างๆที่เราใช้อะเหมือนบ้านอยู่อาศัยปกติ เพราะฉะนั้นอายุการใช้งานของเขาก็จะเทียบเท่ากับการก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็ก ซึ่งก็ได้ยาวนานถึง 15-20 ปี
1: โอเคอยากชวนไปดู2ชั้นจริงๆอะ2ชั้นใหญ่อย่างที่คิดอะปั้นไปดูกัน

0: ็คืออาณาจักรบ้านโมดูล่าตรงนี้นะครับมียกโค้งยกพื้น
1: เป็นใต้ถุน
0: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องค่ะได้
2: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดคิดเลยนะ
0: นี่เฟี้ยวนะ
2: ว่าทําใต้ถุนได้ด้วย
0: เออเดี๋ยวนะอุ๊ยหลังนี้ก็ใช่เหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: หลังนี้ใหญ่มากอ
0: ่
2: ะ
0: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
2: คือมันประกอบกัน
0: เออมันเป็นเดี๋ยวนะมันประกอบกันยังไงอ่ะคือ
2: จะได้ไ
1: หมใช
2: ่ค่ะ
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ
0: ครับก็คือยกไปเป็นโมดูลโมดูลอย่างนี้ไปต่อ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแต่ก็คือต้องมาวางนี้ก่อนแหละเนาะข้างบนนี้จะเห็นแล้วว่ามีฉนวนนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่มีฉนวนนะครับแล้วก็เป็นเมทัลชีท PU
2: ขึ้นมาเห็นแน่นมากนะแน่นมากนะแน
0: ่นๆไม่มีขยับอ่ะ
1: เราจะเห็นที่แนวฟางไม่เต็มอะค่ะเป็นตัวที่แยกโมดูล
0: อ๋อนี่ใช่มั้ยรอยต่อนี้นะรอยต่อแยกนี้นะ
1: ใช่ฟ้าจะไปถูกเก็บที่หน้างาน
0: เอออย่าไปดูแผ่นพื้นนะแผ่นพื้นแล้ววางไว้เดี๋ยว
1: จะโดน
0: ทําไมต้องเออใช่มั้ยโอเค
2: อันนี้เรายังอยู่ในประเภทที่เป็นบ้านชั้นเดียวอยู
0: ่ใช่
2: แต่เราจะต้องไปให้ถึงจุดหมายของเรา
0: ไปไปไปไป

0: อันสองคันนะผมตื่นเต้นมาก
1: อุ้ยเจอแล้ว
2: นี่ใหญ่มากเลย
1: สูงไปดูไปดู
2: ไป
1: ดู
2: ไปไป
3: ไปค่ะ
2: นี่เขาบอกว่าห้ามเขาบอกว่าห้ามแก้ผ้าตรงนี
0: ้
2: เน
1: ี่
2: ยห้ามโป๊โ
1: อ้
2: ทำไมห้ามโป๊อยากรู้อ่ะไม่คืออยากรู้เอง
3: ห้ามโป๊นะน้ำที่นี้ก็คือเหมือนกับว่ามันจะยังอยู่ในกระบวนการผลิตทางทีมช่างอ่ะมันจะมีทั้งทีมที่ยิงผนังแล้วก็ทีมที่เก็บงาน
2: อ๋อทีมที่เข้ามาคนละทีมกันเพราะฉะนั้นถ้าทีมโป้มาเห็นป้ายนี้เขาจะยังไม่
3: โป้ถูกไหม
2: เขาจะเข้าไปในห้องเขาแล้วค่อยโป้
3: เขาจะยังมิดชิดอยู
2: ่หยอกเล่นมันเป็นโปรเซสการทำงาน
1: มันดูจริง
2: หยอกเล่นบอกขอเอียงนี่คืออะไรวะ
1: มันดูจริง
2: เขินเนี่ยต่อหน้าผู้หญิงต้องทำอะไรอย่างนี้น่าเกลียดโอเคอันนี้คือ

0: ึ่งมันเป็นโอเพ่นสเปซเนาะเป็นดับเบิลสเปซขึ้นมา
1: ใช่ค่ะ
0: เท่มากเลยว่ะ
2: เอ๊ะผมยังคิดอีกอย่างนะเนี่ย
0: อะไรครับ
2: ถ้าอนาคตรวยๆนะทำไปพวกเป็นทำพวกรีสอร์ทโฮมสเตย์อะไรที
3: ่แบบ
2: ยกเป็นยูนิตอะไปอยู
0: ่มันจบเลยนะ
2: เออ
0: แล้วคุมงบได้ด้วยประเด็น
2: อ
0: ะว่าจริงมันเจ๋งมากคุณผู้ชมคือถ้าเราอยากจะประเมินราคาของสิ่งก่อสร้างที่มันจะทำเนี่ยถ้าเป็นโมดูลแบบนี้มันประเมินง่าย
2: ใช่
0: มันไม่หลุดจากที่เราประเมินเยอะอย่างมากมันจะมีหน้างานนิดหน่อยต้องแก้ไขเรื่องของฟุตติ้งเรื่องของอะไรอย่างนี้แต่ว่าหลักๆแล้วตัวโครงสร้างบ้านมันเสร็จแล้วอ่ะ
3: ครับ
0: เราสามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะออกมาหน้าตาแบบนี
3: ้
0: บางทีทำภาพขายก่อนยังได้เลยเออนี่คือเรื่องการลงทุนนะครับ
2: เออ
0: ลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงนะฮะก็เป็นอีกทางเรื่องนึงนะฮะสำหรับแฟนรายการแล้วก็คุณผู้ชมนะครับที่เอ้ยอยากจะหาบ้านที่แบบว่าชอบใจเลยทั้งหมดเลยแล้วก็อยากจะมีบ้านเร็วๆอ่ะ
2: ครับ
0: คือ เร็วจริงๆด้วยอ่ะ
2: แล้วก็ไว้ใจได้
0: ใช่
2: เห็นเลยว่าเป็นแบบนี้มาตั้งเป็นแบบนี้แน่นอนนะงบไม่บานปลายด้วย
0: ใช่แล้วใครอยากจะออกแบบบ้านเพิ่มเติมอะไรก็สามารถบอกสเปคทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็จะจัดการให้นะนะในราคาที่ผมว่าสมเหตุสมผลไม่น่ากลัวมากแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปนะครับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าข้อแนะนำเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้ช่างประจำบ้านทำอะไรก็แนะนำเข้ามาได้ในรายการนะผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะฮะเราก็จะนำพิจารณาแน่นอนนะฮะแล้วก็เอามาทำเป็นคอนเทนต์ในรายการต่อไปครับ
2: ครับ
0: ขอบคุณพี่เซมากนะวันนี้ฮะ
2: ขอบ
0: คุณครับ
2: ครับ
4: อมรินทร์ทีวี

0: ที่นี่เป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่ามีทำเลที่ดีมีการคมนาคมสะดวกราษฎรมีความสามัคคีเสียสละและศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมาก
1: มันคือวัดในวัดนี่ก็คือเป็นสถานที่ส่งเสริมทางด้านจิตใจทางด้านศีลธรรมเนาะคนเข้าวัดเข้าวันมักขึ้นมีศีลธรรมมีคุณธรรมประจำตัวนักขึ้นและที่ตูเน่ที่สุดคือความสามัคคีมีความสามัคคีนักขึ้นอย่างที่ภาพที่เห็นในวันนี้เนาะ
0: จนประสบความสำเร็จตามโครงการลานธรรมลานวิถีไทยร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน
2: มาโรงเรียนแล้วมีความสุขเจ้าม
3: ีเพื่อนนักบ่งอมบ่งเหงาเจ้าม
4: ีกิจกรรมให้แย่หลายอย่างเจ้า
5: ได้รับความรู้มากมายเจ้า
6: วัตถุประสงค์ในการตั้งชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองครกเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาทำกิจกรรมร่วมกันจะได้ไม่เครียดไม่เหงาไม่ซึมเศร้าไม่เป็นภาระของลูกหลานและเพื่อความเป็นปึกแผ่นความสามัคคีของผู้สูงอายุ
0: นอกจากนี้ชุมชนบ้านหนองครกยังได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาปรับใช้ในชีวิต
7: ตื่นเจ้ามาก็เข้าสวนพักเจ้า
8: ของดีต้องปลอดสารเคมีนะเจ้า
9: เซตงานที่บ้านก็ไปทำงานตามกลุ่มอาชีพเลยนะเจ้า
10: การฝึกวิชาชีพแต่ละอาชีพของชุมชนบ้านหนองครกนะครับเราทำเผื่อพอเพียงนะครับมีกันมีอย่างก็แบ่งกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ใครมีอย่างก็ไปแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มุ่งเน้นความสามัคคีความฮักความปองร้องกันอยู่ด้วยความเป็นสุขนะครับอยู่ดีกินดีตลอดไปนะครับ
11: มาออกกำลังกายกันครับ
12: สุขภาพแข็งแรงเจ้า
13: ร่างกายผมฟื้นขึ้นมาเดินได้ก็เพราะออกกำลังกายครับ
14: ทีมอสมบ้านเฮานี่จะมุ่งเน้นสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุเจ้าเน้นเพื่อเปิดมา

0: ออกกำลังเพื่อกินอาหารครบ5มู้ต้องดูแลสุขภาพจากลุงแก้วที่ว่าเพิ่นเป็นอัมพฤกษ์เพิ่นก็มาเดินได้มาปั่นรถทีบได้มาออกกำลังด้วยกันน่ะเจ้าอสม.ไปแนะนำเพิ่นว่ามาออกกำลังด้วยกันต่อมันจะดีขึ้นนะแอ๋จ้ะ
1: การขับเคลื่อนพลังบวรก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางชุมชนหนองครกได้ดำเนินการ
2: เราจะได้ร่างหลักสูตรเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง6ด้านก็คือทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมด้านอาชีพครับทางด้านของสุขภาพพลานามัยด้านเทคโนโลยีนี่อันนี้ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งของผู้สูงอายุด้านสวัสดิการก็คือการที่เราก็จะไปให้กำลังใจที่บ้านอันนี้ทางด้านสวัสดิการนะครับ
3: ครับกลุ่มออมทรัพย์ก็ทำให้สมาชิกได้รู้จักการเก็บออมเพื่อไว้ใช้ในอนาคตข้างหน้า
4: ตอนนี้เรามีกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีรายได้พอเลี้ยงตัวเองได้แต่เราจะพัฒนาขึ้นไปโดยตั้งเป็นกลุ่มสมาชีพครัวเรือนหรือวิสาหกิจชุมชน
1: จากความตั้งใจของทุกฝ่ายที่อยากเห็นการเปลี่ยนของชุมชนที่เกิดจากการรวมพลังของบ้านวัดโรงเรียนและอยากเห็นชุมชนคนสามวัยใจเดียวกันให้เกิดขึ้นกับองค์กรอื่นๆเพื่อความสุขที่ยั่งยืน

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเกษตรกรผู้พลิกฟื้นที่ดินรกร้างให้กลับกลายมาเป็นพื้นที่ทำเลทองที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำโดยการปลูกพุทรานมสดเพื่อราคาดีครับที่มีคนแวะเวียนมาซื้อกันแบบไม่ขาดสายอย่างสวนพุทรานมสดเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บที่ดูแลโดยพี่สุเทพและเขาก็การันตีความกรอบหวานหอมของพุทราที่นี่ได้เป็นอย่างดีเพราะเขาดูแลเองทุกกระบวนการว่าแต่จะดูแลยังไงมันถึงได้ดีขนาดนี้ล่ะครับพี่สุเทพ
1: ไหนจ๋า
2: ครับ
1: นายจ๋า
2: ว่าไงว่าไง
1: ออกมาคุยกับฉันหน่อยนะจ๊ะ
2: อ๋อได้เลยได้เลยได้ๆขออนุญาตมุดมุ้งออกหน่อยนะ
1: มุดมุ้งออกมาเลยจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: เพราะฉันนี่สงสัยมากเลยอ่ะจ๊ะนายจ๋า
2: ครับ
1: ที่นี่คือเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บใช่มั้ยจ๊ะนายจ๋า
2: สวนพุทรานมสดแห่งเดียวของนครนายก
1: เฮ้ย
2: ครับ
1: ที่นี่แหละสั่งนมโคของฉันมาเยอะแยะมากมายแล้วจ๊ะนายจ๋า

0: ครับ
1: ว่าแต่ไม่เห็นมีคนเยอะเท่ากับปริมาณนมที่สั่งฉันเลยไหนคนกินนมเหรอจ๊ะคนที่กินนมฉันเอาไปเยอะๆจ้ะ
2: นมในห้างมาไม่ได้มาให้คนกินเอามาให้พุทธากิน
1: อีนี่คนไทยต้องงงอะไรบางอย่างเอาผลไม้เอาต้นไม้มากินนมมันจะได้จ๋า
2: ครับผมสงสัยใช่สงสัย
1: จ๋าเอาเรื่องจริงกันจะได้จ๋า
2: สงสัย
1: สงสัยเพราะว่าสั่งไปเยอะแล้วอีนี่ฉันก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยที่นี่มีคนกินนมเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
2: ครับเนี่ยนมมาเท่าไหร่ที่นี่คนไม่ได้กินให้ต้นพุทรากิน
1: เอ
2: ของจริง
1: พูดจริง
2: พูดจริงพาไปดู
1: โกหกขี้จุ๊บเบ๋จุ๊บไม่ได้นะ
2: มีที่นี่นมมาเท่าไหร่พุทรากินหมดคนไม่ได้กิน
1: จริงจะได้จ้ะ
2: เรื่องจริงเรื่องจริง
1: ต้นไม้กินนมได
2: ้อ่าฮะนี่ที่นี่แหละพุทรานมสดมันต้องให้นมมันกินเขาถึงเรียกพุทรานมสด
1: นี่โกหกหรือเปล่าพาไปดูหน่อยจะได้จ้ะ
2: ไปดูไปดูไปดูไปดูไปดู
1: อยากเห็นได้จ้ะฉาดไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าต้นไม้เนี่ยจะกินนมของฉาดได้ด้วย
2: ครับ
1: ตื่นเต้นจริงๆนะจ้า งั้นต้องถามก่อนว่าไปยังไงมายังไงล่ะเจ้านายจ๋าถึงได้มาสนใจเรื่องของการปลูกพุทรา
2: อ๋อครับผมก็คืออย่างนี้นะครับโดย เรามีพื้นที่อยู่แล้ว
1: คือมีที่ของตัวเองอยู่แล้ว
2: มีที่ของครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ที่เขามีเรามีที่อยู่ร้อยกว่าไร
1: ่จ้าน
2: ะครับแล้วก็ที่นี้มันก็เมื่อก่อนก็ทำนาปลูกขนุนปลูกไผ่ตรง
1: จ้ะ
2: นะครับทีนี้พอเราไปรู้จักคนที่เขาทำปลูกพุทราเขาก็เลยมีการพูดคุยกันว่าพุทราเนี่ย
1: เดี๋ยวก่อนนะเจ้านายจ๋ายังสงสัยปลูกข้าวปลูกไผ่ตรงมันไม่ดีตรงไหนนะเจ้านายจ๋า
2: ดีครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยด้วยแรงงานด้วยลูกๆไปทำงานรับราชการไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่ไม่มีเวลาที่ว่างเปล่าแล้วก็ทำนาต้องใช้แรงงานเยอะ
1: พ่อแม่ก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมจ๊ะนายจ๋า
2: ไม่ไหวแล้วครับ
1: ที่เลยถูกทิ้งร้าง
2: ถูกทิ้งร้าง
1: ก็เลยไปหาว่าจะปลูกอะไรดี
2: จะปลูกอะไรดีที่มันมีค่าตอบแทนสูงและเป็นพืชเศรษฐกิจ
1: จ้ะ
2: นะแล้วก็ทำยังไงนครนายกเป็นเมืองท่องเที่ยวเราปลูกอะไรถึงจะให้คนมาเที่ยวมาชมมาชิมก็ได้ข้อสรุปเนี่ยพุทรานมสดนี่แหละ
1: พุทรานมสดเลยฮะเจ้านายจ๋า
2: พุทรานมสด
1: แสดงว่าเจ้าต้นไม้พุทราที่กินนมสดได้ไม่ได้มีที่นายที่เดียว
2: โอ้โหไม่ได้ก็พุทราที่นี่ต้องกินนมสด
1: อ๋อพุทราที่นี่ต้องกินนมสด
2: ครับ
1: แล้วไอ้ต้นฉบับที่ว่าไปเห็นมาที่ไปเห็นที่ไหนเจ้านายจ๋า
2: เราไปรู้จักเจ้าของไร่จุนจันนะครับเฮียจุนถ้าพูดถึงเฮียจุนเนี่ยคนต้องรู้จักในวงการพุทรานมสดเนี่ยเขาเป็น
1: เจ้าของ
2: ต้นตำรับ
1: โอ้โห
2: เรารู้จักกันก็ไปดูที่วังน้ำเขียวไปดูที่อำเภอฝางที่ไร่จุนจันเลย
1: ไปใช้เวลาศึกษานานแค่ไหนเจ้านายจ๋า
2: ก็ 5-6 เดือนก่อนที่ตัดสินใจทำสวนพุทรานะครับไปดูว่าเขาปลูกยังไงทำยากไหมตลาดเป็นยังไงเรามาปลูกในพื้นที่บ้านเราที่นครนายกเนี่ยมันจะได้ผลไหม
1: นั่นสิจ้านายจ๋าอินี่ฉันก็สงสัยนะจ๊ะว่าเอ๊ต้นไม้แบบนี้เนี่ยมันขึ้นได้ทุกที่จริงหรือทำไมถึงมาปลูกที่นครนายกได้ล่ะจ้านายจ๋า
2: จริงๆแล้วพุทรานมสดเนี่ยมันปลูกได้ทุกที่ในประเทศไทย
1: อุ้ย
2: นะครับแต่ว่าพุทรานมสดเนี่ยมันต้องชอบอากาศเย็นหน่อยอากาศมันเย็นหน่อย
1: ต้องได้อากาศเย็นใช่ไหมจ้านายจ๋า
2: เย็นหน่อยซึ่งนครนายกเนี่ยอากาศก็พูดถึงอากาศเย็นเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้
1: ใช้ได้
2: ใช้ได้ไม่ร้อนนะครับเนี่ยใกล้เขานะครับกลางคืนนี่อากาศเย็นมากสบายๆครับผม
1: ก็เหมาะแก่การปลูกพุทราได้เหมือนกัน
2: ใช่ครับใช่ครับปลูกได้
1: ไอแรงจูงใจของเราเนี่ยเขาขายยังไงได้เยอะแค่ไหน
2: ครับก็ไปดูที่วังน้ำเขียวที่อำเภอฝางไร่จุนจันโอ้โหเงินเป็นกอบเป็นกำเป็นกระสอบเป็นกระสอบ
1: ไอ้เป็นกระสอบนี่เงินหรือว่า
2: เงิน
1: นี่คือข้อเด่นของเขา
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมจ๊ะในจ๋าที่ปลูกแล้วเนี่ยมันได้เงินเป็นกอบเป็นกำ
2: ปลูกได้ราคาดี
1: เ
2: ออปลูกแล้วเรากำหนดราคาขายเองได
1: ้เออ
2: นี่แหละคือจุดสนใจ
1: เหรอ
2: เราจะขายเท่าไหร่ตั้งราคาเอง
1: เออถ้าพุทราขายตามท้องตลาดทั่วไปมีพ่อค้าแม่ขายมารับต่อ
2: ครับ
1: ส่วนใหญ่จากหน้าสวนเนี่ยเราจะขายได้ประมาณเท่าไหร่จ๊ะในจ
2: ๋าส่ง40บาท
1: 40บาท
2: ครับขายหน้าสวน50 60บาท
1: เออ
2: ครับก็ถ้าพ่อค้ามาถึงเนี่ยมารับเราไปขายเราก็คิดเป็นราคาส่งให้

0: แต่ถ้าเกิดลูกค้ามาเที่ยวมาชมในสวนเราอันนี้ก็ขายปีกเพราะว่าเราต้องแพ็คไงไปใส่แบบแพ็คเป็นโล
1: และถ้าสวนทั่วไปที่เขาทำพุทราเจ้านายจ๋าเวลาขายส่งพ่อค้าแม่ขายมารับซื้อหน้าฟาร์มหน้าสวนเนี่ยเขาขายกันได้โลเท่าไหร่จ๊ะ
0: เขาขายกันแต่มันไม่ใช่พุทรานมสดนะเป็นพุทราทั่วๆไปลูกมันก็ใหญ่แต่รสชาติไม่ใช่พุทรานมสดเน
1: ี่
0: ยโล20บาท
1: ไม่โลไม่เกิน20บาทประมาณน
0: ี้ที่25บาท
1: เฮ้ย
0: ใช่มั
1: ้ยแต่วันนี้เราขายตั้งข้างหน้านี่ขายพุทรานมสดของเราโลละ
0: 50บาท60บาท
1: ได้มากกว่าเป็นเท่า
0: แน่นอนนี่แหละนี่แหละคือพุทรานมสดที่เราทํากันอยู่นี่แหละ
1: เวลาเอาไปปลูกเนี่ยไอ้พุทราเนี่ย
0: ครับ
1: ตัวต้นมันต่างกันมั้ยพุทราธรรมดากับพุทรานมสด
0: ต่างกันแน่นอนนะ
1: ของเราเรียกพันธุ์อะไร
0: พันธุ์ฮันนี่จุ๊บ
1: ฮันนี่จูจุ๊บ
0: นำเข้ามาจากไต้หวันนั่นแหละจูจุ๊บที่นี่เขาชะงกบ้านไร่จูจุ๊บเห็นไหม
1: แสดงว่าจูจุ๊บนี่มาจากพันธ
0: ุ์มาสายพันธุ์คือสายพันธุ์ฮันนี
1: ่ฮันนี
0: ่นะครับคำว่าจูจุ๊บในภาษาอังกฤษของผู้ชายเขาเรียกจูจุ๊บไง
1: ผลผลิตปีนึงเนี่ย
0: ครับ
1: ได้ประมาณเท่าไหร
0: ่ปีนึง
1: กี่กิโล
0: โอ้ผมอย่าพูดเป็นกิโลต้องพูดเป็นตัน
1: โอ้เฮ้ยได้เป็นตัน
0: ถ้าพูดเป็นกิโลเนี่ยนับไม่ไหว
1: งั้นเอาเรื่องผลผลิตน้ำหนักออกปีนึงได้เท่าไหร่จ๊ะ
0: ปีนึงสัก3ล้าน4ล้าน
1: พอว้าวเฮ้ยฟังเงินหลักล้านก็ชื่นใจแล้วจะได้จ๊ะ
0: นั่นแหละนี่แหละพุทรานมสดมันต้องทำเงินให้เราให้ได
1: ้น่าสนใจ อีนี้ฉันในฐานะที่ฉันเนี่ยทำฟาร์มโคนมเอาเป็นว่าวันนี้ฉันขอฟังเรื่องของการปลูกผลไม้ผลหมากรากไม้เพราะว่าฉันมีที่เหลือนะจ๊ะได้จ๊ะ
0: ครับ
1: ฉันเลี้ยงวัวโปะได้นมก็เอานมวัวปลูกพุทราต่อเฮ้ยสบายนะจ๊ะนายจ
0: ๊ะใช่เลยใช่เลยมีนมเท่าไหร่มาที่นี่ใช้หมดเอาให้ต้นพุทรากิน
1: เฮ้ยดีอย่างนี้ทำธุรกิจร่วมกันได
0: ้โอเคเลยนะเจ้าของฟาร์มนมกับเจ้าของสวนพุทราเจอกัน
1: ว้าถือเป็นการตัดสินใจที่สุดยอดมากๆเลยละครับที่กล้าเปลี่ยนจากพื้นที่ที่ใช้ในการทำนาและปลูกไผ่ตองให้กลายเป็นสวนพุทรานมสดแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าพี่สุเทพนี่แกศึกษามาเป็นอย่างดีจริงๆก่อนที่จะตัดสินใจปลูกอะไรสักอย่างไม่ใช่ว่าแค่อยากแต่ว่าต้องดูที่ราคาแล้วก็ดูตลาดด้วยนะครับช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าเทคนิคอะไรที่ทำให้พุทรานมสดของที่นี่เขาหวานเจี๊ยบจนเป็นที่ต้องการของตลาดมากขนาดนี้รู้หรือไม่การรับประทานพุทราช่วยลดความอ้วนได้

0: ือไม่การรับประทานพุทราช่วยลดความอ้วนได้เนื่องจากพุทราประกอบไปด้วยเส้นใยอาหารช่วยให้รู้สึกอิ่มเร็วแล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักโดยมีคาร์โบไฮเดรตซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้พลังงานแก่ร่างกายเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆในเนื้อพุทรา100กรัมเนี่ยวิตามินซี44มิลลิกรัมซึ่งวิตามินซีก็มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยแหละครับ
1: เอาค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมา
2: ไหนจ๋า
1: ครับ
2: นี่แล้วจ้าน
1: ี่แหละครับพุทรานมสดเห็นป่ะ
2: ผลไม้ที่กินนมอ่ะ
1: ลูกมันดกขนาดไหนนี่มันได้นมในห้างนะเนี่ย
2: ทำไมลูกมันถึงได้ดกขนาดนี้จ้านายจ๋าน
1: ี่แหละพุทรานมสดแหละ
2: อันนี้พุทราทุกพันเนี่ยลูกดกแบบนี้ไหมจ้านายจ๋า
1: ไม่ใช่เลยเนี่ยพุทราสายพันธุ์พุทรานมสดพันนี่จุดจุ๊บนะครับเนี่ยลูกมันจะโดดอย่างนี
2: ้
1: จริงๆเนี่ยพุทราเนี่ยต้นตอของมันเนี่ยมันไม่ใช่สายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆนะมันเป็น
2: หมายถึงเจ้าโคนต้นของมันที่มันฝังรากอยู่เนี่ยนะ
1: ใช่ครับตอนก่อนที่เราจะเอาสายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆมาเนี่ยเราจะต้องเอาพุทราไทยเนี่ยนะพุทราที่เราเจอทั่วๆไปพุทราไทยเนี่ยเอาเมล็ดพันธุ์มันมาเพาะนะครับแล้วก็เขาเรียกเอาต้นต
2: อ
1: นะคุณสมบัติของมันก็คือมันหาอาหารเก่งมีความแข็งแรงทนแรงทนฝน
2: แล้วก็มันคุ้นเคยกับบ้านเราม ัน
1: ค
2: ุ้
1: นเคยกับบ้านเราถูกต้อง
2: เพราะว่ามันเป็นพุทราของเรา
1: ใช่ครับหลังจากนั้นเราก็เอาไอ้พันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆเนี่ยมาต่อยอด
2: ต่อยอด
1: มาต่อยอดแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นพุทราสายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บ
2: เดี๋ยว
1: ก็คือพุทรานมสดนี่แหละ
2: นายจ๋านี่ฉันสงสัยไปมากกว่านั้นแล้วเอ้าแล้วเราต้องเพาะต้องปลูกมันอย่างนี้แล้วเอามาต่อติดแบบนี้อ
1: ่
2: ะมันติดกันได้ด้วยเหรอจ้าใน
1: โอ้โหเนี่ยพุทราเขาเรียกว่าการต่อกิ่งการต่อกิ่งก็คือเอาต้นตอมาแล้วก็ผ่า
2: ไอ้ต้นของพุทราไทยเนี่ยจ
1: ้
2: ะมันต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มต่อกิ่ง
1: ก
2: ็ให้จุ๊บๆได้
1: เอามาเลี้ยงไว้ให้ต้นโตสูงสัก30เซน
2: ต้นสูงจากดินพื้นดินเนี่ย30เซน
1: สัก30เซนให้ดูรากมันแข็งแรงพอละนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เอากิ่งเนี่ยเอากิ่งอ่อนๆอย่างเงี้ย
2: ตัดลงไปทั้งกิ่งเลย
1: ตัดแล้วก็ไปต่อเอาไปเสียบ
2: ปักลงไปเลย
1: ปักลงไปผ่าแล้วก็พลาสติกพันนะให้แล้วก็ดูแลมันจนกระทั่งมันแบบติดแล้วก็ค่อยเอามาปลูก
2: ทีนี้อยากรู้ว่าช่วงที่มันจะต่อกันเนี่ยมันปักลงไปแล้วเนี่ย
1: ครับ
2: มันต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษบ้าง
1: ก็ช่วงแรกเนี่ยเขาจะเอาพลาสติกหุ้มไว้ก่อนกันพวกเชื้อรากันความชื้น
2: หุ้มตรงรอยต่อ
1: หุ้มตรงรอยต่
2: อ
1: จนกระทั่งมันติดพอมันติดเสร็จปุ๊บมันแตกยอดแล้ว
2: มันจะเห็นว่าติดเลยหรอ
1: มันแตกยอดแล
2: ้
1: ว
2: อ๋อมันแตกยอดก็คือติดแล้วล่ะ
1: มันติดแล้วล่ะ
2: เพราะมันกินน้ำกินข้าวกันได้แล้ว
1: ใช่แล้วจากนั้นค่อยมาแก้พลาสติกออกก็ใช้เวลาสัก 2-3 เดือนช่วงแรกนะ
2: ก็จะติดแล้ว
1: ก็จะติดแล
2: ้
1: วหลังจากนั้นก็ดูแลใส่ปุ๋ยใส่น้ำนะก็ปีเดียวต้นก็ประมาณเนี้ยขนาดแค่คอละประมาณเม็ดปีเดียว
2: ได้ผลผลิตไหมปีนึง
1: ปีแรกถ้าสมมุติว่าเราปลูกพุทรานี่นะพุทรานมสดเนี่ยเราเตรียมพื้นที่เราปลูกสักเดือนกุมภาประมาณเดือนพฤศจิกายนเนี่ยต้นละ15โล20โลได้แล้ว
2: มาแล้วเหรอ
1: มาแล้วปีแรก
2: ไม่ถึงปีเลยนะ
1: ไม่ต้องถึงครับ
2: ปีแรก
1: เนี่ยได้แล้วนะ10โล20โลได้แน่นอน
2: เห็นบอกว่าใจความสำคัญของมันเนี่ยความอร่อยอยู่ที่ปุ๋ย
1: อยู่ที่ปุ๋ย
2: ที่นี่มีปุ๋ยกี่สูตรยังไงล่ะจ๊ะ
1: โอ้เรามีปุ๋ย3สูตร
2: 3สูตร
1: นะสูตร1สูตร2สูตร3
2: เรียกอย่างนี้เลยสูตร1สูตร2สูตร3
1: ใช่ครับสูตร1ก็คือสูตรช่วงที่เราบำรุงต้นหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งประจำปีนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรพวกบำรุงใบ
2: บำรุงใบ
1: อันนี้เขาเรียกเป็น
2: ต้นบำรุงใบ
1: บำรุงต้นบำรุงใบอันนี้เขาเรียกว่าสูตรฮอร์โมนไข
2: ่ฮอร์โมนไข
1: ่ไข่ไก่เลยนะ
2: เฮ้ยกินไข่จริงด้วยเหรอ
1: เอาไข่ไก่เอากากน้ำตาลนะเอาลำเอาจุลินทรีย์สูตรลับเฉพาะใส่เข้าไปแล้วก็หมักไว้30วันหลังจากนั้นก็ค่อยเอามาฉีดลง ตามต้นพุทรา
2: ไอ้เจ้าพวกนี้น่ากลัวแฮะกินทั้งนมกินทั้งไข่
1: กินโอ้โหเห็นไหมมันทำยากขนาดนี้นะ
2: มันปรุงอะนะ
1: ใช่ครับ
2: สูตรแรกคือฮอร์โมนไข
1: ่ฮอร์โมนไข
2: ่ใช้ไข่จริงๆไข่ไก่จริงๆ
1: ไข่ไก่จริงๆครับ
2: ผสมลงไป
1: ครับ
2: สูตร2แล้วจ้ะ
1: สูตร2นี่ก็จะเป็นสูตรพวกเสริมสร้างความแข็งแรงของต้นนั่นเหมือนกับคนเรามันต้องกระดูกแข็งแรงไงทีนี้พุทราก็เหมือนกันกิ่งก้านมันต้องแข็งแรงมันก็ต้องเป็นสูตรที่เอาพวกกระดูกกระดูกปนเอากระดูกปนมาหมักนะแล้วก็ทำให้มันเป็นแคลเซียมเขาเรียกเป็นแคลเซียม
2: โอ้โหไอ้พวกนี้น่ากลัวกินทั้งนมกินทั้งไข่กินกระดูกด้วย
1: กินกระดูกด้วยทำให้ต้นมันแข็งแรงกิ่งก้านมันแบบแข็งแรงนะอันนี้คือสูตรแคลเซียมเขาเรียกสูตรแคลเซียมบำรุงความแข็งแรงของกิ่งของขั้วนะอันนี้เขาเรียกสูตรสอง
2: สูตร3แล้วจ้ะ
1: สูตร3เนี่ยนะลูกขนาดเนี้ยนะ
2: จ้ะ
1: ลูกขนาดเน
2: ี้
1: ย
2: พอลูกมันมาลูกมา
1: ลูกเท่าเหรียญ5เนี่ยนะ
2: ไ
1: ส
2: ้นี้
1: ไส้เนี้ย
2: อัน
1: เนี้ยมันต้องกินนมละ
2: มันก็บำรุงด้วยนม
1: ละ เห็นไหมยกตัวอย่างสูตรของเรานะคือนมสดจริงๆนะจากน้ำตาลแล้วก็จุลินทรีย
2: ์นมของฉัน
1: ครับ
2: มาในสูตร3นี่เอง
1: มาในสูตร3นี่แหละจะเริ่มให้มันกินตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกรา ตลอดฤดูกาลการเก็บผลผลิตเนี่ยมันต้องกินนมตลอด
2: โอ้ยเหมือนทารกกำลังเติบโต
1: แน่นอน
2: จะแข็งแรงได้ก็ต้องกินนมบำรุงดีๆ
1: ใช่ครับผม
2: แบบนี้นี่เอง
1: ครับ
3: ไอ้การที่เรียกว่าพุทรานมสดเนี่ยก็เพราะว่าเกิดจากการเทคนิคเนี่ยมีการค้นพบโดยบังเอิญของชาวไต้หวันเนี่ยเขาเอานมเนี่ยมาใช้นะนมที่เหลือใช้เนี่ยจากที่เขาจะต้องทิ้งกันนะครับนมที่เขาขายในตามห้างนมหมดอายุแล้วเนี่ยเอามาหมักแล้วก็มาใช้กับพืชตอนนั้นเขาคาดหวังว่าน่าจะเป็นปุ๋ยอย่างหนึ่งตอนหลังเนี่ยใช้ไปใช้มารู้สึกว่ามันดีนะครับเพราะว่าในนมเนี่ยมีทั้งน้ำตาลมีทั้งโปรตีนมีทั้งแคลเซียมนะครับนะก็เลย

0: เรียกไม่รู้จะเรียกไงเพราะสินค้าเขาตลาดเขาเรียกว่าพุทรานมสดพุทราอะไรพุทรานมสดแต่จริงมาจากวิธีการทำครับ
1: นายจ๋าแบบนี้เนี่ยเราเป็นเจ้าพุทรานมสดที่นครนายกแล้วถ้าเกิดอยากปลูกที่อื่นบ้างก็มีปลูกกันตรงไหนบ้างจ๊ะนายจ๋า
2: ที่เขาปลูกกันอยู่เลยนะที่แรกเลยที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่ที่สองคือวังน้ำเขียว
1: นี่มันเย็นตลอดเลยนะจ๊ะนายจ๋าน
2: ะครับแล้วก็ที่เนี่ยก็คือที่ถือว่าเป็นสวนใหญ
1: ่
2: อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายกและเป็นที่นี่ที่เดียวนะครับ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆก็อย่างที่บอกว่าปลูกที่ไหนก็ได
2: ้ปลูกที่ไหนก็ได
1: ้แต่คือเคล็ดลับของความอร่อยก็คือจะต้องให้อากาศเนี่ยมีอุณหภูมิต่างกัน10องศากลางวันกลางคืน
2: ใช่ครับและดินที่ปลูกพุทราเนี่ยพุทราเนี่ยไม่ชอบดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมน้ำได
1: ้
2: ต้องเป็นดินร่วนหรือดินปนทราย
1: จ้านายจ๋า
2: จะเยี่ยมมากเห็นลูกอย่างนี้นะครับต้นหนึ่งไม่ต่ำกว่า50โลแน่นอนต้นหนึ่งนะครับ
1: ไม่ต่ำกว่า50โลจะได้จ้า
2: ไม่ต่ำกว่า50โลคือสิ่งที่เราต้องการนะแต่ถ้าถามว่าเราเอาลูกเก็บไว้หมดเนี่ยมันมากกว่า50โลแต่ว่ามันจะทำให้ลูกมันเล็กไงเพราะว่าการลำเลียงอาหารมันไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องเด็ดออกนะให้จำนวนลูกเนี่ยมันเหมาะสมกับกิ่งนะครับแล้วมันก็จะได้ลูกใหญ
1: ่
2: รสชาติดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าต้นนึงเนี่ยเราเอาแค่50โลพอ
1: เพื่อควบคุมคุณภาพ
2: เพื่อควบคุมภาพ
1: แล้วอายุของเขาแล้วจะได้จ๋า
2: ครับ
1: เขาเนี่ยเติบโตไม่ถึงปีเขาก็เก็บได้แต่ว่าอร่อยขึ้นมาแค่3ปี
2: ครับ
1: เมื่อไหร่เขาหมดอายุจ๋าในจ๋า
2: 15ปีขึ้นไป
1: 15ปี
2: 15ปีขึ้นไปตอมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับก็จะเห็นเนี่ยตอที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเราเห็นป่ะ
1: จ้ะนี่จ้ะ
2: เนี่ยครับตอมันเริ่มใหญ่นี่ตอปีที่3นะ
1: ตอปีที่3เอง
2: ครับต่อไปเนี่ยปีต่อๆไปมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ทุกปีเนี่ยนะพุทราเนี่ยมันต้องการอะไรอย่างหนึ่งรู้ป่
1: ะ
2: มันต้องตัดแต่งกิ่งนะ
1: ต้องมีช่วงตัดแต่งกิ่ง
2: โอ้ทุกปีเลยเดือนเนี่ยพอหมดฤดูกาลเนี่ยพอหมดฤดูกาลเนี่ยต้นเดือนมีนาถ้ามาเที่ยวที่สวนนี่ตกใจเอ๊ะทำไมสวนนี้เขาเลิกทำสวนแล้วเหรอ
1: กรน
2: กรนตัดออกหมดเลย
1: กริ่งกรน
2: กริ่งไม่มีเลย
1: อ
2: นะครับเราตัด
1: แล้วก็ตัดถึงขนาดไหนอ่ะสมมุติว่าเจ้านี่เก็บหมดแล้วก็ต้องตัดลงไปตรงโคนเลยหรือยังไง
2: เห็นตอมั้ยเห็นตอมั้ยนั่นน่ะตัดถึงตอนู่นน่ะ
1: เฮ้ย
2: ห่างจากพื้นแค่50เซน
1: ไม่ต้องมีใบเบยอะไรเหลือเลย
2: ต้องมีใบเลย
1: ตัดกิ่งเอาไปทั้งอันเลย
2: ตัดหมดเลยเหลือแต่ตออย่างเดียวสูงจากพื้น50เซนตัดเลยไม่มีใบเลยหลังจากนั้นก็เราก็จะมีสูตรแรกเลยนะผมลืมบอกไปสูตรปุ๋ยหมักก็เป็นพวกแกลบดำเป็นปุ๋ยคอกนะเอามาหมักให้มันได้แล้วเสร็จปุ๊บก็พอตัดกิ่งแล้วก็เอาปุ๋ยหมักมาใส
1: ่เอาปุ๋ยหมักของเราอันแรกก่อน
2: เอาปุ๋ยหมักมาใส่ก่อน
1: บำรุงต้นตอเขาก่อน
2: มาทำให้ดินมันดีมันต้องทำให้ดินมันร่วนซุยนะครับเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเอามาใส่ก่อนแล้วก็ให้น้ำเผื่อประมาณ2อาทิตย์เนี่ยมันแตกกิ่งขึ้นมาใหม่ละแต่นี่แตกขึ้นมาเยอะเลยเราต้องมาตัดสินใจแล้วเราจะเอาไว้กี่กิ่ง
1: นั่นน่ะเลือกก่อน
2: เห็นจะเห็นว่าแต่ละต้นเนี่ยเราจะเอาไว้แค่ไม่เกิน3กิ่ง
1: จ้านายจ๋าทำไม
2: จ้าเวลามันแตกเนี่ยมันจะแตก 4-5 กิ่ง
1: จ้านายจ๋า
2: ถ้ามันหลายกิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกมันจะเล็ก
1: เพราะมันแย่ง
2: เพราะมันแยกอาหารกัน
1: มันก็เกินตามที่เราตั้งไว้ว่า
2: ใช่ครับ
1: ต้นนึงเราเอาแค่50โล
2: เอาแค่50โล
1: อร่อยหวานสุด
2: เอาอร่อยแน่นอน
1: อ๋อ

0: จ๋าทีนี้อยากรู้จะได้จ๋าว่าวิธีการเลือกเก็บเนี่ยมันมีวิธีการดูไหมว่าลูกนี้ได้แล้วลูกนี้ยังไม่ได
1: ้ครับต้องมีวิธีการเก็บนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปเก็บโดยที่ว่าเราไม่ดูว่ามันแก่จัดหรือยังเนี่ยเวลาเอาไปทานมันไม่อร่อย
0: อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้
1: อย่างนี้ยังไม่ได้
0: เพราะ
1: อย่างเนี้ยอย่างนี้ยังไม่ได้
0: ขนาดไม่ได
1: ้ขนาดจริงๆแล้วเนี่ยให้ดูที่ขั้วของมัน
0: ขั้ว
1: นะครับขั้วมันต้องเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะเด็ดให้ดูลูกไหนใช้ได้ลูกเนี้ยใช้ได้สีใช้ได
0: ้
1: ขั้วอิ่มตูดเต็ม
0: อ
1: ย่างนี้เด็ดมาเลยครับ
0: เห็
1: น
0: ป่ะ
1: เก็บเลยอันนี้ได้นะครับลูกอย่างเงี้ย
0: เต็มยังไง
1: ได้
0: เต็มคืออะไร
1: เต็มก็คือว่าหน้ามันเห็นไหมหน้ามันจะตึงนะตูดมันจะตึง อย่างเงี้ยถือว่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บลูกที่มันยังไม่ได
0: ้
1: นะครับเดี๋ยวก่อนนะผมจะดูลูกนี้ลูกนี้เห็นป่ะมันยังลึกอยู
0: ่อ๋อ
1: ยังลึกอยู่
0: อันนี้มันยังลึกข้างใน
1: ลึกข้างใน
0: แต่ว่ามันขึ้นมามันต้องเป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ต้องขึ้นมา
0: เต็ม
1: ต้องให้เต็มแบบนี้นะตูดมันก็ต้องให้เต็มถ้าอย่างนี้เอาไปทานเนี่ยรสชาติไม่อร่อยนะมันจืดถ้าอย่างเงี้ยหวานกรอบอร่อยแน่นอนหน้ามันต้องตึงตูดมันต้องเต็
0: ม
1: นะนี่คือการดูลูกเราต้องสอนคนงานให้เข้าใจวิธีการเก็บเราถึงจะได้ผลผลิตที่ดีไปให้ลูกค้าเรากิน
0: เหมือนกันเลยจ้านายจ๋าคนกินเองก็ต้องรู้จักดูเป็นด้วยไม่ใช่สักแต่ดูเรื่องจ้านายจ๋าอยากกินของอร่อยก็ต้องดูเป็น
1: เขาเรียกว่าถ้าหน้าไม่ตึงตูดไม่เต็มเราไม่เก็บ
0: นายจ๋าฉันได้วิธีเก็บแล้วแต่ว่ายังไม่รู้เรื่องปัญหาเลยมันมีปัญหาอะไรมันต้องมีอ่ะฉันว่าไม่ใช่แบบปลูกก็มาได้เลยจ้านายจ๋า
1: เดี๋ยวต้องไปนั่งคุยกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: จริง
1: โอเค
2: กว่าจะได้พุทราที่หวานกรอบหอมอร่อยขนาดนี้ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลเป็นอย่างดีแล้วการให้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับช่วงเวลานี้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากแต่ละช่วงนั้นต้นพุทราเขาจะต้องการรับการบำรุงให้เหมาะสมพุทรานมสดถึงจะหวานกรอบและก็อร่อยแต่ที่เห็นว่าผลผลิตดีมีคุณภาพขนาดนี้ก็ไม่ใช่ว่าการปลูกจะราบรื่นเสมอไปนะครับเนื่องจากพุทราเป็นพืชที่ถือว่าโรคเยอะพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกแบบทะลุทะลวงกับพี่สุเทพว่าที่สวนพุทราแห่งนี้เขามีวิธีป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกันยังไงรู้หรือไม่พุทราไทยถือว่าเป็นยาที่รับประทานกันมาตั้งแต่โบราณ

0: รู้หรือไม่พุทราไทยถือว่าเป็นยาที่รับประทานกันมาตั้งแต่โบราณโดยสรรพคุณของพุทราพันธุ์พื้นเมืองตามตำรายาไทยก็คือใช้ผลดิบรสฝาดกินแก้ไข้ผลสุกรสหวานฝาดเปรี้ยวกินแก้ไอขับเสมหะเปลือกต้นต้มน้ำดื่มแก้อาเจียนหรือท้องร่วงได้ใบสดตำแก้หวัดคัดจมูกใช้เมล็ดแห้ง 6-12 เมล็ดบดให้เป็นผงกินแก้อ่อนเพลียและก็ทำให้นอนหลับดีหรือจะใช้ใบแห้ง 20-40 กรัมต้มน้ำดื่มแก้หืดได้อีกด้วยนะครับ
1: น้าจ๋าอันนี้ลูกเล็กนะ
2: อันนี้ลูกเล็กเขาเรียกลูกนม
1: ลูกนม
2: ลูกนมก็คือลูกที่มันแบบคือมันให้ความหวานจัดกว่าใช่ไหมอันนี้ก็หวานนะหวานนะแต่ลูกมันใหญ
1: ่
2: แต่อันนี้มันจี๊ดจ๊าดมากกว่า อันนี้ก็หวาน
1: ต่างกับพุทราไทย
2: ต่างกับพุทราไทย
1: อันนี้เนี่ยรสชาติออกไปทางแอปเปิ้ลเลยคือหวานใสแบบ
2: เนื้อดูเนื้อเนี่ยเนื้อมันก็จะเนื้อคล้ายๆแอปเปิ้ลเข้าไปละ
1: อื้อ
2: ใช่ไหมถ้าเป็นเนื้อพุทราไทยเนี่ยเนื้อมันจะหยาบ
1: ๆ
2: นะครับแต่นี่เนื้อมันจะคล้ายๆแอปเปิ้ลเข้าไปละ
1: อย่างที่นี่เองอาจารย์นายจ๋ามีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่จ๊ะ
2: เรามีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย100กว่าไร
1: ่
2: นะครับแต่ว่าช่วงแรกเราปลูก80ไร่เลย
1: แล้วปัจจุบันจ๊ะ
2: ปัจจุบันเนี่ยเราลดเหลืออยู่20ไร
1: ่ลดทำไมล่ะไม่ได้บอกผ่าน
2: โอ
1: ้ต่อกันเลย
2: มัน
1: เสื้อผ้าตำ
2: มัน
1: ยังส่งเลย
2: มันทำไม่ทันมันเอาไม่ไหวคือต้นทุนมันสูงแล้วเวลาผลผลิตออกพร้อมกันเนี่ยเราเก็บไม่ทันเพราะฉะนั้นเรา
1: ได้ผลดีทุกอย่างเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าปริมาณมันเยอะ
2: ครับ
1: แล้วเราเกณฑ์คนมาเก็บไม่ทัน
2: ไม่ทัน
1: แล้วก็เสียไป
2: เสียไปเราปีที่แล้วนี่20ไร่ทิ้งโดยที่ว่าเราไม่ได้ผลผลิตเลยเรามัวแต่เก็บเนี่ยในส่วนที่เราไล่จากหัวสวนไปถึงปลายสวนยังไม่ถึงปลายสวนเลย มันเอาไม่ทัน
1: เพราะฉะนั้นการลดขนาดของไร
2: ่การลดขนาดก็คือหนึ่งลดต้นทุนแต่ผลผลิตเราทำให้มันมากขึ้นลดต้นเราก็จะลดต้นทุนเรื่องค่าแรงงานค่าปุ๋ยเพราะฉะนั้นปริมาณการขายต่อปีเหมือนเดิ
1: ม
2: เหมือนเดิมถ้าเราจะทำ80ไร่หนึ่งเราต้องใช้คนงานสัก50คนมันการจัดการมันเยอะเกินไป
1: มหาศาล
2: ไป
1: แต่ถ
2: ้
1: ามีแรงทำก็ทำได้
2: ทำได
1: ้ถ้ามีปริมาณคนเยอะก็ทำได้
2: ทำได้
1: แล้วก็หาตลาดเก่งๆก็ทำได้
2: ทำได้
1: แต่จริงๆแล้วแค่20ไร
2: ่
1: ก็ปีนึง 3-4 ล้าน
2: พอแล้วครับ
1: อ่ะได
2: ้พอแล้ว
1: ไร่นึงเองแบบนี้วิธีการวางต้นเนี่ยเราจะวางได้กี่ต้น1ไร่
2: เราทำแปลงอย่างที่เราเห็นนะเราวางแปลงเนี่ยเราให้ระยะห่างระหว่างต้นใน5เมตร
1: 5เมตร
2: 5เมตรระยะห่างระหว่างต้นไร่นึงเราปลูกได้64ต้น
1: 64ต้น
2: ใช่ครับ
1: ต้นนึงก็50โล
2: 50โล
1: คูณไปตามนั้น
2: คูณไปเท่าไหร่คูณไป
1: วันนี้ลดเหลือ20ไร
2: ่ครับ
1: เราลดใช้ปริมาณคนงานเราตอนนี้เหลือแค่กี่คน
2: ตอนนี้เราใช้คนงานประจำสวนเรา3คน
1: 3คน
2: 3คนจากเดิมเราใช้คนงาน12คนนะ80ไร่แล้วก็เราลดตอนนี้ลดคนงานเหลือ
1: 3คน
2: แล้วก็ใช้แรงงานท้องถิ่นเพิ่มถ้าเรามีงานเราก็จ้างไม่มีงานก็ไม่ต้องจ้างแต่3คนที่เรามีอยู่ก็มาดูแลเรื่องการให้ปุ๋ยดูแลเรื่องวัชพืชดูแลเรื่องการให้ยาให้ฮอร์โมนเพียงพอนะ
1: ส่วนที่บอกว่าจ้างเพิ่มคือการเก็บหรือยังไง
2: อย่างงานตัดหญ้าใต้ต้นอย่างเงี้ยบางทีเราก็
1: ต้องใช้ความชำนาญเอาคนน้องถิ่นมาตัดได้
2: ท้องถิ่น
1: เอ
2: ามาเหมาแปลงกันเลยว่าไร่นึงเท่าไหร่นะเราไม่ต้องมาควบคุมเครื่องเขาน้ำมันเขา
1: แต่เห็นว่าหัวใจหลักเนี่ยคือคนเก็บ
2: คนเก็บเลยใช่ครับ
1: คนที่เก็บลูกจากต้นเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: คือเพราะอะไร
2: เพราะว่าหนึ่งถ้าเราเอาคนเก็บไม่ชำนาญเนี่ยเก็บไปแล้วมันยังไม่แก่จัดไม่อร่อยเราก็ต้องคัดตกเกต
1: ทิ้งอยู่ดี
2: ทิ้งอยู่ดีเพราะนั้นเราก็ต้องเอาคนงานประจำเราเนี่ยฝึกแล้วก็เรียนรู้จนเขาชำนาญเก็บทุกลูกใช้ได้ทุกลูก
1: อร่อยทุกลูก
2: อร่อยทุกลูก
1: วันนี้เอง
2: ครับ
1: คนงาน3คนเองก็เลยทำหน้าที่ได้ทุกอย่าง
2: ได้ทุกอย่างมีความสามารถเยอะแยะคนงานของเรา นะงานโครงสร้างงานดูแลสวนงานเนี่ยแม้แต่ขนาดเสาปูนนี่เราก็หล่อกันเองคือการลดต้นทุนนะคือเราทำสวนเราต้องคิดเราจะทำไงเราต้องลดต้นทุน
1: หัวใจหลัก
2: นะครับ
1: แต่วันนี้เองเห็นบอกว่าเริ่มกางงุ้ง
2: ครับ
1: แสดงว่าต้องกันอะไรบางอย่าง
2: ใช่ครับ
1: กันอะไรแก
2: ผลผลิตเราเสียหายกับแมลงวันทองเยอะมาก
1: แมลงวันทอง
2: ที่เขาเรียกแมลงวันผลไม
1: ้
2: ชื่อมันดีนะโอ้โหแต่มันทำความเสียหายเราเยอะมาก
1: ยังไงจะได้จ้ะ
2: นะครับพอผลผลิตเริ่มจะได้อย่างนี้นะแต่ปุ๊บ
1: ลูกเต็ง
2: ๆไอ้เจ้าแมลงวันทองมันมาแล้ว
1: มาถึง
2: มาท้องมาเกาะแล้วก็ไข่เข้าไปในลูก
1: จิ้มเข้าไปไข่เข้าไป
2: ไข่เข้าไป 2-3 วันเป็นหนอนข้างในลูกลูกดูสวยแต่พอเอาออกผ่าออกมาโอ้โหหนอนข้างในเพียบขายไม่ได้เสียหาย
1: แสดงว่ามุ้งนี่สร้างมาเพื่อกันเขาอย่างเดียว
2: กันเขาอย่างเดียวว
1: ันนี้ปีนี้เองยังกางไม่หมด
2: ยังกางไม่หมดยังมีโซนอีกโซนหนึ่งที่เรากางไม่ทัน
1: กางไม่ทันเอาง่ายๆ
2: ค
1: ือ
2: ที่สำคัญมันต้องใช้ทุนด้วย
1: เอาทุนปีนี้รอก่อน
2: ขายพุทราก่อน
1: เอาทุนไปกางมุ้งปีต่อไปได้เต็มที่
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วฤดูกาลของเขาล่ะ
2: ครับพุทราเนี่ยฤดูกาลของเขาเนี่ยนะ
1: จ้าไหนจ้า
2: พอสิ้นสุดการเก็บผลผลิตปีนี้ประมาณเดือนมกราคมพา
1: จ้ะ
2: พักต้นประมาณสักเดือนนึงปล่อยให้มันหิวโซเลยน้ำไม่ต้องไปลดทำให้ต้นมันเหี่ยว
1: จ้ะไหนจ้ะ
2: ตัดกิ่งปุ๊บก็ใส่ปุ๋ยใส่น้ำใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนใส่ยาบำรุงไปกระทั่งเดือนพฤศจิกาต้นพฤศจิกาเราเริ่มเก็บขายละพฤศจิกาธันวามกราต้นกุมภา
1: สิ้น
2: ส
1: ุ
2: ดฤดูกาล
1: ก็วนลูปใหม
2: ่ก็วนลูปใหม่ใช่ครับใช
1: ่
2: คร
1: ับแล้วแสดงว่าช่วงที่เขาจะเก็บได้ก็คือช่วงหน้าหนาว
2: ช่วงหน้าหนาว
1: เขาจะออกดอกออกผลเต็มที่
2: ใช่ครับเต็มที่นะครับอากาศเย็นนะรสชาติอร่อย
3: พุทราเนี่ยปลูกได้เยอะครับในประเทศไทยเนี่ยมีปลูกทั้งภาคเหนืออุตรดิตถ์สุโขทัยแพร่เนี่ยครับดินถ้าพูดถึงดินแล้วก็เป็นดินที่อยู่ในลวดทรายลวดเหนียวดินล้วนเนี่ยทั่วไปนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำแฉะไม่เก็บน้ำอุ้มน้ำมากเกินไปนะครับต้องการที่จะระบายน้ำดีนะครับงั้นจากแพร่อุตรดิตถ์ก็มาทั้งคอนใต้ที่มาก็ปลูกได้นะครับปลูกในแถวภาคตะวันตกนะครับก็มีสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีนะดำเนินปลูกได้ไปทั่วนะครับแต่ไอ้ดินตรงเนี้ยจะบอกให้ฟังว่าเป็นดินที่มีตะกอนปากน้ำหรือเรียกว่าแอลเลียมซอยซึ่งประโยชน์ต่อพืชมากนะครับงั้นปลูกในดินแดนแถวทางภาคตกเนี่ยเขาจะมีรสชาติหวานนะอย่างนั้นไม่พอนะเขาก็ต้องใช้พันธุ์พิเศษด้วยนะพันธุ์พิเศษเนี่ยก็คือพันธุ์ที่เรียกว่ามี

0: ี่เจ้าพี่เจ้าคือพันน้ำผึ้งนะฮะพันธุ์น้ำผึ้งมีพันธุ์น้ำผึ้งนั้นพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่หวานที่สุดของไต้หวันที่เขาค้นพบมานะครับในตรงนี้ก็ทําให้มันมีชาติรสชาติดีด้วยนะครับนั้นแต่ถ้าปลูกที่อื่นก็ใช้วิธีการ3สูตรนะสูตรเร่งให้ออกดอกก็ใช้ปุ๋ยตัวกลางสูงปุ๋ยทําให้เจริญเติบโตผลเจริญเติบโตก็ใช้ตัวหน้าสูงนะ2577นะฮะหรือปุ๋ยที่ทําให้มันรสชาติดีก็ใช้ตัวท้ายสูงนะตัวท้ายสูงเนี่ยสูตรประจำที่ใช้คือ13 13 21นะหรือ10 20 30นะหรือ0 0 60ก็ได้นะครับอันนี้ก็ทำให้มันหวานนะครับ
1: ฤดูกาลไหนที่มีผลร้ายต่อพุทราหรือเปล่า
2: ผลร้ายนะผมว่าช่วงฝนชุกนะพอฝนมันชุกมากอ่ะมันก็ไอ้พวกดอกมันก็จะเป็นเชื้อราพอเป็นเชื้อราเสร็จปุ๊บมันก็จะหล่นมันไม่ติดลูกเพราะฉะนั้นเราต้องระวังช่วงนี้คือฝนตกมาละเศร้าเลยวิธีแก้ก็คือต้องรีบจัดการเชื้อรานะส่วนใหญ่มันปัญหาพวกนี้คือความชื้นมันเยอะแล้วก็เชื้อรามันมาแล้วก็ต้องหายาที่ดูแลเรื่องเชื้อราไม่ให้มันมีครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญช่วงเขาเรียกช่วงฝนช่วงฝนเป็นช่วงที่อันตรายอันดับที่สองที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่เรากำลังจะเก็บผลผลิตเนี่ยที่ลูกมันกำลังจะได้เนี่ยถ้าเราไม่กางมุ้งเนี่ยแมลงวันทองมันมาม
1: าแน่นอน
2: โอ้โหเราปีที่แล้วนี่เราได้หน่วยงานราชการเข้ามาช่วยนะการเขาเรียกอะไรสร้างกับดักโดยมีขวดพลาสติกเอายาล่อนะวนรอบสวนก็เอาไม่อยู
1: ่
2: เพราะว่าพื้นที่เรามันกว้างแล้วรอบสวนเราเนี่ยเขาก็ทำพวกขนุนทำพวกกระท้
1: อ
2: นมันหลบจากเรามันก็ไปอยู่ที่นู่นพอของเราพุทราสุกมันก็มาหาเราโอ้โหมันไร้กาดไอ้เจ้าตัวนี้
1: เพราะฉะนั้นกางมุ้ง
2: ครับ
1: จบเลย
2: จบเลย
1: อย่างมุ้งเองเนี่ย
2: ครับ
1: พื้นที่1ไร่เนี่ยต้องลงทุนขน
2: าดจริงๆเนี่ยเราทำได้ถูกนะเราทำได้ถูกถ้าเราไปถามคนที่รับกางมุ้งไร่หนึ่งเนี่ยถ้าโครงสร้างดีๆไร่หนึ่งเกือบล้านนะโครงสร้างเหล็กแต่ที่นี้เราทำอย่างนั้นไม่ไหวเราก็เลยมาคิดเองนะใช้โครงสร้างเสาไม่ต้องแพงมากแล้วก็ใช้สลิงดึง
1: อ
2: ันนี้ตกไร่หนึ่งก็ประมาณ 70,000 กางมุ้ง
1: จากล้านหนึ่ง
2: ครับ
1: ลดเหลือแค่70,000
2: ประมาณ 70,000 นี่แรงงานเราทำเองนะแต่ถ้าไปจ้างแรงงานก็จะแพงกว่านั้นหน่อยครับประมาณ 70,000 ที่ทำอยู
1: ่
2: ครับ
1: แล้วจริงๆว่าวันนี้ตั้งใจแล้วล่ะฉันมีพื้นที่อยู่ที่บ้านฉันอากาศฉันมีความแตกต่างกลางคืนประมาณสัก90องศา
2: ครับ
1: อยากทำบ้างอาจารย์นะจ๊ะ
2: ผมว่าตัดสินใจทำได้เลย
1: ต้องเตรียมอะไรบ้างจ๊ะนายจ๋า
2: อันแรกนะต้องดูก่อนสำรวจก่อนว่าพื้นที่ดินได้ไหม
1: สำรวจยังไงล่ะอ
2: ย่าให้เป็นดินเหนียว
1: สำรวจอ๋อดูโดยเบื้องต้นก่อน
2: ครับให้เป็นดินร่วนปนทรายนะมีการระบายน้ำดี
1: จ้ะ
2: อันที่2ก็มาวางผังนะวางผังระยะของต้น
1: ห่างกัน5เมตร
2: ห่างกัน5เมตรแล้วก็ยกแปลง
1: จ้ะ
2: นะไม่ให้น้ำมันขังมีระบบระบายน้ำดีนะครับอันที่3ก็คือวางระบบน้ำซะ
1: จ้ะ
2: นะก็คือเราจะมาถืออะไรนะ
1: สายยาง
2: สายยางมาลดทุกต้นมันคงไม่ไหว
1: ไม่ไหว
2: ไร่หนึ่งลงทุนผมว่าถ้าทำเองแรงงานเราไม่ต้องจ้างนี่นะ
1: จ้ะ
2: ต่อปีไร่หนึ่งก็อยู่ประมาณสัก40,000บาทสี่ห
1: ม
2: ื่นบาทนะรวมระบบน้ำการดูแลการยกกล้องทำแปลงประมาณสัก40,000บาทต่อไร่ต้นทุน
1: สมมติถ้าเราจะทำเองจะได
2: ้ครับ
1: สักกี่ไร่เราถึงจะไหวในช่วงแรก
2: ผมว่าถ้าเราทำในครอบครัวนะทำในครอบครัวหมายถึงว่าในครอบครัวลูกพ่อแม่ทำเนี่ยผมว่าทำสักสามไร่พอ
1: สามไร
2: ่
1: ก
2: ่
1: อน
2: ลองก่อนเรียนรู้กับมันก่อน
1: อ
2: นะแล้วก็ดูที่ว่าเราเรียนรู้กับเขาเข้าใจเขาตลาดรองรับได้แล้วค่อยๆขยายนะครับ
3: แม่การดูแลเอาใจใส่พุทราให้พ้นจากโรคและแมลงนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเจ้าแมลงวันทองเนี่ยอยากจะไปตามขุนช้างขุนแผนมาจัดการจริงๆเฮ้ยนั่นมันคนละวันทองเพราะว่าต่อให้เราจะรู้จักวิธีปรุงรสชาติพุทราของเราให้อร่อยไปแล้วแต่ถ้าไม่สามารถลดความเสี่ยงของโรคที่เกิดจากแมลงเหล่านี้ได้พุทราหอมกรอบหวานของเรามันก็ไม่มีค่าเลยนะครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกถึงวิธีการทำตลาดที่ทำให้สวนพุทรานมสดแห่งนี้มียอดขายถึงปีละ7หลักกันเลยทีเดียวอุ้ยฟังแล้วขนลุกช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่พุทรา

0: รู้หรือไม่พุทราจีนสามารถบำรุงเลือดได้ด้วยการนำพุทราจีนแห้ง10ผลกับลำไยแห้ง30กรัมแช่ทิ้งไว้ในน้ำเดือดแล้ว5ชั่วโมงจากนั้นก็นำน้ำมาดื่มเป็นน้ำชาก็จะช่วยบำรุงเลือดและก็ระบบประสาทได้ดีเลยแหละครับแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่นะครับก็คือสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรกินแต่น้อยเพราะในพุทราจีนแห้งชนิดนี้จะมีปริมาณน้ำตาลสูงแล้วก็ยังอาจจะทำให้ฟันผุได้อีกด้วยนะครับ
1: มาตรงนี้เลยจ้ะนายจ๋าตรงนี้คือส่วนไหนของสวนเนี่ย
2: ส่วนนี้คือจุดขายหน้าสวน
1: จุดขายหน้าสวน
2: ครับผม
1: ทุกวันนี้ที่นี่ขายของทางไหนบ้างล่ะจ้ะนายจ๋า
2: ตอนนี้เราก็มีหลายทางนะเราก็หนึ่งเราขายปลีกขายส่ง
1: ผมผลิต
2: 100% ครับ
1: แบ่งการขายปลีกกี่เปอร์เซ็นต์แบ่งการขายส่งกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะจ้ะนายจ๋า
2: ผมว่าตอนนี้เราขายปลีกเนี่ย 60-70% ที่หน้าสวน
1: หน้าสวนตรงนี้นะ
2: ครับขายส่งนี่เราไม่พอเราไม่พอเพราะว่าถ้าเกิดเราไปรับออเดอร์จากขายปลีกเยอะๆแล้วหน้าสวนไม่พอขายนะครับเราก็เลยเน้นขายปลีกที่หน้าสวนเพราะว่ามันก็จะมีคนมาเที่ยวชมสวนนะคนที่ผ่านไปผ่านมาเข้ามาแวะซื้อที่หน้าสวนเรากลัวเข้ามาแล้วไม่ได้ของ
1: แ
2: ม่นรสชาติเราต้องอยากให้ลูกค้าเราได้กินสดๆที่หน้าสวน
1: โอ้โถพูดซะดีความจริงก็คือขายหน้าสวนราคาดีกว่า
2: ราคาด
1: ี
2: กว่า
1: โถและไอ้โต๊ะขายสีชมพูนายคิดอะไรจ๊ะนะอยู่ดีนายก็ทาโต๊ะสีชมพูขึ้นมาเลยจ้านายจ๋า
2: ทุกอย่างเราต้องทำให้สีมันฉูดฉาดโดดเด่นใช่ไหมขับมานู่น1กิโลเอ้าโหนี่ตัวนี้ก็ทำอะไรกันต้องชะลอรถ
1: ดูสักนิดนึง
2: ดูสักนิดคืออะไรกันนะเดี๋ยวแม่ค้าคนขายก็โบกจอดก่อนจอดก่
1: อ
2: นไม่ซื้อไม่เป็นไรชิมถูกใจแล้วค่อยซื
1: ้
2: อครับ
1: ก็เป็นการสร้างจุดเด่นของร้านขาย
2: ครับผม
1: แล้วส่วนใหญ่คนที่มาซื้อปีกหน้าสวนเราเนี่ยเขารู้จักเราได้ยังไงอา
2: จารย์ก็หลายทางนะเราก็ใช้สื่อหลายๆอย่างหนึ่งก็สื่อพวกโซเชียลพวก Facebook Lineแล้วก็สื่อทางที่เป็นข่าวทางโทรทัศน์บ้างที่เกษตรเขามาทำข่าวแล้วก็ทางสื่อวิทยุที่เราได้ผลดีสุดก็คือสื่อวิทยุเราก็จะใช้สื่อท้องถิ่นทุกวันก็จะมีนักจัดรายการ
1: อ่
2: านข่าวทุกเช้า6โมงเช้าสวนพุทราเขาชะโงกบ้านไร่จุดๆพร้อมแล้วเปิดแล้วเชิญลูกค้าให้มาชิมใช่ไหมคือให้มาที่สวนส่วนใหญ่ก็จะมาที่สวนเพราะว่าสื่อวิทยุเนี่ยมัน 3-4 จังหวัดแถวนี้มันได้ยินหมด
1: แสดงว่าลูกค้าเราส่วนใหญ
2: ่ครับ
1: ก็คือคนที่อยู่จังหวัด
2: อยู่จังหวัดใช่ครับ
1: ใกล้เคียงพื้นที่
2: มันก็ยังมีพวกป้ายไวนิลจุดโฆษณาต่างๆตามสี่แยกที่เราให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดนครนายกนะครับเขาเห็นป้ายเราก็บอกว่าเนี่ยมาเที่ยวชมสวนเราสวนเราเป็นสวนพุทรากลางมุ้ง
1: จ่าในจ่าน
2: ะครับก็จะเป็นจุดขาย
1: เป็นจุดขาย
2: เพราะว่าพุทรากลางมุ้งเนี่ยเราบอกว่าทานพุทราเราปลอดภัย
1: ทุกวันนี้คนมาถึงเนี่ยเขาจะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างจ๊ะ
2: ก็มาถึงก็เราก็หนึ่งชิมก่อน
1: ชิมก่อน
2: เดินไปชมสวน
1: เข้า
2: เปิดให้ชม
1: มุดเข้าไปได้เลย
2: มุดเข้าไปได้เลยไปชมไปดูในพุทรานมสดเขาทำยังไงลูกมันถึงใหญ่ๆโตๆแบบนี
1: ้
2: รสชาติถึงได้อร่อยแบบนี
1: ้
2: ครับไปดูไปชมพอเขาชมแล้วก็ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กนะแล้วก็เดี๋ยวคนก็จะรู้จักค่อยๆมาหาเรา
1: หัวใจสำคัญ
2: ครับ
1: ของนายเองนายจ๋า
2: ครับ
1: ที่จะทำการเกษตรให้ประสบความสำเร็จ
2: ครับ
1: เพราะมีคนหมู่มาก
2: ครับ
1: ทำไม่สำเร็จ
2: ครับ
1: นายจ๋าอะไรคือเส้นทางสู่ความสำเร็จ
2: สิ่งแรกคือต้องใจรักก่อนใจรักเรื่องการเกษตร
1: อ
2: ันที่สองผมคิดว่าเรื่องการทำเกษตรส่วนใหญ่เนี่ยผู้บริโภคเยอะกว่าคนทำการเกษตรนะเราก็เป็นเกษตรกรที่ทำผลผลิตขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภคเขาได้ทานเนี่ยคนทานมากกว่าคนทำนะเราจะทำยังไงให้พุทราเราเนี่ยให้คนมาทานเราเยอะๆนะก็คนยกเป็นเมืองท่องเที่ยวในรีสอร์ทที่พักเยอะแยะนะจุดขายต่างๆพวกนี้เราก็เป็นช่องทางการตลาดของเราครับผม
1: นายจ้านายจ๋ามาจนถึงตรงนี
2: ้
1: นอกจากนายเองก็จะได้ทำการเกษตรที่รัก
2: ครับ
1: นอกจากนายเองจะได้ ก็บเงินเป็นกระสอบเหมือนที่เคยตั้งใจไว้ตอนแรก
2: ถูกต้องครับ
1: มองซ้ายมองขวามีคนพื้นที่เองได้ประโยชน์จากสวนเราด้วยได้ผ่านไปผ่านมาได้มาทำอาชีพกับเราด้วย
2: เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นนะครับเกิดรายได้นะคนก็เอาเงินมาใช้ในท้องถิ่นเรานะเราก็มีเงินหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่เราร
1: ู้สึกยังไงบ้างจ๊ะนายจ๋าที่วันนี้สวนพุทราลมสดของเรานี่เป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยว
2: ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับที่เราจะทำสวนพุทราเนี่ยให้เป็นผลไม้อีกตัวหนึ่งของจังหวัดนครนายกนอกจากมะยงชิดนะครับพุทราลมสดก็จะเป็นผลไม้อีกตัวหนึ่งที่จะทำชื่อเสียงให้จังหวัดของเราในอนาคตนะก็อย่างเรามีแผนที่คุยกับทางเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดว่าอนาคตเราอยากจะทำให้เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะมีการเรียนรู้ใครสนใจมาน ะก่อนตัดสินใจที่จะทำหรือทำอะไรมาเรายินดีให้ความรู้
1: อยู่ในช่วงการพัฒนาพื้นที่
2: ใช่ครับ
1: ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ความรู้ด้วย
2: ครับใช่ครับ
1: และส่วนของสวนเองล่ะ
2: ครับ
1: จะมีการขยายหรือจะมีการเพิ่มผลผลิตยังไงหรือว่าเริ่มรับลูกไร่ลูกสวน
2: ก็อนาคตเราก็อยากจะให้คนในท้องถิ่นนะครับถ้าเห็นว่าสวนพุทรานมสดที่เราทำสร้างรายได้มีรายได้ให้กับครอบครัวให้กับหมู่บ้านสนใจถ้าอยากจะมาเรียนรู้อยากจะทำมาเรายินดีเป็นคนแนะนำให้ความรู้ให้นะครับผมอยากให้คนในท้องถิ่นเนี่ยถ้าปลูกหลายๆคนเนี่ยคนที่มาท่องเที่ยวเขาก็จะบอกโอ้โหเนี่ยไปเที่ยวหมู่บ้านโคกลำดวนนี่แหละมีพุทรานมสดไปนครนายกต้องไปกินพุทรานมสดที่บ้านโคกลำดวน
1: นะ
2: มากินพุทรานมสดที่เขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บ
1: นะ
2: ใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นในอนาคต
1: อยากให้มันพัฒนาต่อยอดไปในจ้า
2: คร
1: ับ ใช่ครับโอ้โหดีมากๆเลยเจ้านายจ๋า
2: ครับ
1: วันนี้ฉันเองได้คลายข้อสงสัย
2: ครับ
1: อยู่ในใจมาตั้งนานว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้ถึงสั่งนมโคจากฉันไปเยอะ
2: ครับรู้แล้วใช่ไหม
1: รู้แล้วที่สั่งเยอะเพราะคนไม่ได้กิน
2: ครับ
1: ผลไม้อ่ะต้นไม้กิน
2: พุทรากิน
1: พุทรากินนม
2: พุทรากินนมแล้วคนก็กินพุทรา
1: แล้วนมพุทราเข้าไปอยู่ในนมคนงงไปหมดแล้วจ้าจ๋าชวนฉันงงชิจนายจ๋าช่วงนี้คำนวณยิ่งผิดยิ่งถูกอยู่
2: ครับผม
1: เอาละจ๋า
2: ครับ
1: วันนี้อีฉันรู้ทุกอย่างแล้ว
2: ครับผม
1: ต้องขอบใจนายมาก
2: ครับ
1: นายจ๋าย
2: ินดีครับยินดีครับครับผมยินด
1: ีนี่ก็แดดลมลมตกนะจ๊ะนายจ๋า
2: ครับผม
1: ผลผลิตข้างหลังเยอะแยะมากมาย
2: เดี๋ยวเอาไปชิมวันนี้อภินันทนาการจากสวนของเราจัดให้เต็ม
1: ๆพูดนิดเดียวมาเป็นชุดได้เลยจ้าได้จ้า
2: แล้วก็ช่วยเอาไปทานแล้วบอกเนี่ยที่นี่มาจากเขาช่องโคกบ้านไร่จูบๆนครนายกมีที่เดียว
1: เอ้ารออะไรอยู่จ้าได้จ้าเด็กๆขนของกลับบ้าน
2: เอาเลยเอาเลยโอเคนะ
1: ถือได้ว่าสวนพุทรานมสดเขาจะโงกบ้านไร่จูจุ๊บจะเป็นสวนพุทราขนาดใหญ่ที่มีการวางแผนการตลาดเรียบง่ายแล้วก็ได้ผลดีโดยอาศัยกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ที่เน้นการขายสดๆจากหน้าสวนพร้อมเปิดให้เข้าชมสวนเพื่อให้เกิดกิจกรรมกระตุ้นยอดขายแล้วก็สร้างรายได้อย่างมหาศาลแบบนี้โอ้โหคงต้องยกความดีความชอบไปกับพี่สุเทพสีทองเกษตรกรขั้นเทพของเราล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรกรคนไหนจะมาอยู่ในทำเนียบของเกษตรขั้นเทพอีกบ้างต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ตอนนี้เรามากันที่ชุมชนบ้านสายน้อยสถานที่ที่จะพาทุกคนย้อนไปสัมผัสกับบรรยากาศของกรุงศรีอยุธยาแบบดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

0: การทำขนมไทยรวมไปถึงวัดและโบสถ์ที่มีอายุยาวนานหลายร้อยปีเพื่อให้คนรุ่นหลังสามารถมาศึกษาหาความรู้และช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมไทยไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลาทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าปราศจากหัวใจหลักของชุมชนบ้านใสน้อยนั่นก็คือคุณมยุรีหญิงแกร่งผู้อุทิศตนให้กับชุมชนนี้โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจจนชุมชนบ้านใสน้อยเป็นอย่างทุกวันนี้ได
1: ้เราเนี่ยเป็นคนของชุมชนใสน้อยเรียกว่าบรรพบุรุษของเราเป็นคนใสน้อยมันจึงทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรารักชุมชนนี้หัวใจสำคัญของชุมชนของเรานี้ก็คือชุมชนเรามีของดีแล้วจากบรรพบุรุษมีดีอยู่แล้วเรามีวิถีชีวิตมีประวัติศาสตร์ความเอื้ออาทรที่ถูกสืบทอดกันมาและยิ่งโดยเฉพาะเนี่ยเรามีโบราณสถานที่พระมหากษัตริย์เป็นผู้มาสร้างวัดนี้ไว้มันยิ่งทำให้เรามีความรู้สึกผูกพันเราจึงมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยจะต้องสร้างอนุรักษ์และก็ส่งเสริมถ่ายทอดให้กับลูกหลานของเราต่อไปมันจึงทำให้เราเนี่ยมีความรักมีความผูกพันกับชุมชนนี้มากและพยายามที่จะต้องทำอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชนให้มากที่สุดค่ะ
2: อาจารย์ยุรีเนี่ยนะครับท่านเนี่ยเป็นคนเข้มแข็งแล้วก็ทำอะไรทำจริงนะครับต่อสู้มาเป็น10กว่าปีกว่าที่เราจะเอามายืนอยู่ได้ทุกวันเนี่ยที่อาจารย์ทำเนี่ยอย่างน้อยก็ทำให้ชุมชนเราได้มีการพัฒนาขึ้นชาวบ้านก็มีกิจกรรมได้ร่วมกับชุมชนแล้วก็เป็นการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนทำให้ชุมชนเราอย่างน้อยก็มีชื่อเสียงมีคนรู้จัก
3: อาจารย์ยุรีในตำบลไซน้อยเนี่ยนะก็คือท่านเป็นแบบว่าบุคคลตัวอย่างต้นแบบเลยล่ะเพราะว่าทุกอย่างจะเริ่มจากแกนะคะท่านจะมองในส่วนของส่วนรวมมากที่สุดและท่านเป็นคนใจดีทุกๆคนไม่ว่าใครจะมาขอความร่วมมืออะไรแกช่วยเหลือได้ทุกอย่างพูดง่ายๆก็คือว่าในชุมชนนี้ถ้าไม่มีอาจารย์ยุรีอาจจะไม่มีความสำเร็จถึงทุกวันนี้ก็ได้นะคะ
4: หลักสูตรของเราอะค่ะเป็นการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะถือว่าที่นี่เป็นแม่แบบเป็นต้นแบบที่ดีนะคะสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยจากโครงการนี้ต้องขอใช้คำว่าความยั่งยืนค่ะเพราะว่าหลักสำคัญของความยั่งยืนก็คือในเรื่องของชุมชนเศรษฐกิจนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ชุมชนนี้นะครบทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดคือความเป็นธรรมชาติในการที่มีการร่วมมือกันของชุมชนแล้วก็เห็นเป็นภาพเป็นสิ่งที่จับต้องได้เป็นความร่วมมือที่เหนียวแน่นแล้วก็หนักแน่นแล้วก็เข้มแข็งมากเลยที่ได้เห็นนะคะ
1: เราใช้พลังบวกทั้งหมดพลังบวกก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องของเชิงบวกเราบอกกับทุกคนเราส่งเสริมชุมชนเราให้ทุกคนเนี่ยได้รับรู้ว่าสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เราทําอยู่เนี่ยมันทําแล้วเรามีความสุขทําแล้วเนี่ยมันทําให้ลูกหลานเราเห็นแล้วก็ประทับใจทําแล้วปู่ย่าตายายของเรารู้สึกเอ้ยมันเป็นเรื่องที่ดีลูกหลานบอกโอ้หนูอยากทําจังเลยเรื่องอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ดีนะยายหนูทําอยู่ตาหนูทําอยู่เด็กก็จะเกิดความภาคภูมิใจเราก็จะค่อยๆสอดแทรกไปทุกเรื่องพองานบุญประเพณีของเราก็มาจัดรวมกันโดยกำหนดให้วัดทั้ง5วัดในชุมชนของเราเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อที่จะทำให้เกิดวิถีและประเพณีที่จะร่วมจิตร่วมใจกันให้กับชาวบ้านเรามาร่วมกันทำเป็นความรู้สึกที่เราภูมิใจพอเราภูมิใจแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องบอกต่อและเราก็เดินเครื่องเรื่องของการทำงานในการดำเนินการของเรามันก็เลยทำให้ชาวบ้านและชุมชนเราเนี่ยรู้ว่าสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะแสดงว่าเราจะต้องรักษาเราจะต้องพัฒนาเราจะต้องทำให้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะบรรลุวัตถุประสงค์ให้มากยิ่งขึ้นและก็ให้เกิดกระบวนการในการที่จะทำให้คนอื่นเข้ามาสัมผัสแล้วรู้ว่าชุมชนนี้เขามีความร่วมไม้ร่วมมือเขามีความรักความเอื้ออาทรและเขามีความตั้งใจในการที่จะสร้างชุมชนด้วยพลังของคุณธรรมเหล่านี้ต้องการที่จะทำให้เกิดสิ่งที่เป็นความสุขที่มันจะเกิดขึ้นกับสังคมและครอบครัวของเราครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อครอบครัวมีความสุขก็จะต่อโยงไปในชุมชนสังคมเราเพราะนั้นในชุมชนในสังคมของเราเนี่ยถ้าทุกอย่างมีคุณธรรมที่ดีงามการกระทำการปฏิบัติมันจะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีชุมชนก็จะมีความสุขสังคมก็จะมีความสุขโดยพื้นฐานครอบครัวสุขชุมชนสังคมก็สุขร่วมกันค่ะ
0: ทุกคนคงได้เห็นแล้วว่าการที่จะสร้างชุมชนครอบครัวหรือแม้แต่ตัวบุคคลที่ดีได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยในหลายด้านถ้าพวกเราทุกคนคอยช่วยเหลือประคับประคองแล้วร่วมมือกันแก้ปัญหาทีละเล็กทีละน้อยประเทศไทย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์
1: ร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: ส่วนตัวเนี่ยคือจะเป็นคนใจร้อนแบบจะเอาอะไรก็เอาให้ได้แบบลูกต้องทำอย่างโน้นนะอย่างนี้นะเหมือนกับว่าเราชี้ลูกต้องทำอย่างนั้นนะ
6: รู้สึกว่าแม่พูดไม่ดีด้วยก็มีอยากทำให้ค่ะ
7: ความไม่เข้าใจการกระทบกระทั่งระหว่างแม่กับลูกสาวเข้าสู่วัยรุ่นเพิ่มขึ้นเมื่อลูกเรียนออนไลน์อยู่กับบ้าน
5: เขาจะเรียนออนไลน์แล้วก็ติดโทรศัพท์อยู่แต่ในห้องเรียกก็ไม่ค่อยเปิดประตูเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าหนูเรียนหรือว่าหนูคุยกับใคร
6: ก็เล่นโทรศัพท์บ้างวาดรูปบ้างนอนบ้างก็มีความเป็นส่วนตัวดีจะทำอะไรก็ได
5: ้ต่อต้านใช้บอกใช้ก็ยาก
6: ถ้าเกิดว่าพูดดีๆก็อยากทำให้เต็มที่ให้แต่ว่าถ้าเกิดว่าดุว่าด่าก็ไม่อยากทำให้ค่ะรู้สึกว่ามันไม่ดีค่ะรู้สึกเสียใจ
7: หลังจากเข้าร่วมเป็นแกนนำในโครงการครอบครัวพลังบวกวารินีได้เข้าค่ายเรียนรู้เรื่องพัฒนาการมนุษย์เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกและการพัฒนาทักษะสมองผ่านหลักสูตร e-learning ที่ถูกออกแบบมาให้ง่ายผู้เรียนมีส่วนร่วมใกล้ตัวใกล้ใจและนำไปใช้ได้จริงที่สำคัญคือได้เปลี่ยนมุมมองและฝึกฝนทักษะใหม่ๆในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
5: ที่ได้เรียนรู้มาก็เริ่มเอาไปปรับใช้กับครอบครัวก่อนค่ะอย่างนี้ไปถึงลูกน้องทำอะไรอยู่ว่างหรือยังจะช่วยแม่หุงข้าวได้ไหมคะ
6: รู้สึกแปลกใจมากเลยค่ะอยู่ก็เปลี่ยนไป
5: แม่เป็นห่วงนะมากินข้าวก่อนนะลูกอะไรแบบนี้ก็เขาก็จะเริ่มแบบว่าเปิดประตูออกมายิ้มคือจะไม่แบบว่านี่คือประทับใจมากเลยค่ะ
6: ก็รู้สึกว่าดีใจแม่เข้าใจแล้วมากขึ้นก็แม่คอยซัพพอร์ตมากขึ้น
7: ไม่ใช่เฉพาะแม่ที่เปลี่ยนไปพ่อเองก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเอง
8: ตัดยางมาเหนื่อยๆอย่างเงี้ยลูกงอแงอย่างเงี้ยบางทีก็มีอารมณ์บ้างพอตวาดเขาก็ยิ่งคึกสู้ยิ่งไม่ฟังเราเลยทีหลังก็กลายเป็นว่ากลัวไปเลยตัวเล็กนี่เพิ่งเข้ามาหาผมนี่ช่วงเข้าโครงการนี่แหละ
7: หลักสูตรค่ายครอบครัวพลังบวกไม่ได้ออกแบบไว้เฉพาะแกนนำได้ฝึกฝนตนเองเท่านั้นแต่เปิดโอกาสให้ครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน
8: มานั่งฟังเขาอบรมแล้วก็โอเคเลยครับลองเอามาใช้ดูวันละนิดตอนนั้นนี่ก็มันใช้ได้วันนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงโอ้เปลี่ยนไปได้เยอะ
7: ความจำเป็นจากงานอา

0: ชีพทำให้พ่อแม่ต้องออกไปกรีดยางหลังเที่ยงคืนฟิลจะตั้งนาฬิกาปลุกทุกเช้าตื่นมาหุงข้าวทำกับข้าวง่ายๆ
1: อยากจะช่วยเหลือแม่บ้างอยากช่วยพ่อบ้างอยากช่วยแบ่งเบาภาระบ้างค่ะ
0: นอกจากมีน้องคนเล็กที่ต้องดูแลยังมีพ่อแก่ที่มีโรคประจำตัวฟิลจะดูแลทั้งเรื่องกินอาหารกินยาให้ตรงเวลาและเมื่อพ่อกับแม่กลับมาพร้อมกับความเหนื่อยล้าก็มีข้าวปลาอาหารเตรียมไว้พร้อม
2: เขาเปลี่ยนแปลงหนูดีใจมากเลย
3: ก็ทำดีก็ชื่นชมก็เขาก็ดีใจ
0: เวลาอาหารเช้าของทุกวันจึงเป็นเวลาคุณภาพของครอบครัวพ่อแม่ลูกได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาพูดคุยหยอกล้อชื่นชมกันและกัน
2: ครอบครัวก็รู้สึกว่าแบบว่ามันอบอุ่นขึ้นอะค่ะทำงานทำอะไรก็จะช่วยกันตลอด
3: เมื่อก่อนเขามีเพราะลูกเป็นอย่างนั้นถ้าลูกเป็นอย่างนี้ก็คุ้นเลยอย่างนั้นโทษกันไปโทษกันมาเขามาพูดกันว่าเราลองหันหน้าพูดกันดีๆเนี่ยแล้วก็ปรับปรุงตัวลูกเลยลูกเป็นเพราะอะไรก็นี่แหละครับก็ลูกก็พัฒนามากับเราไปเลยมีความสุขดีครับผมว่าร
1: ู้สึกรักแม่มากรู้สึกว่าเขาทำงานหนักเพื่อเราก็อยากทำเพื่อเขาบ้างค่ะ
0: เพราะสายสัมพันธ์อบอุ่นในบ้านคือภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงที่สุดสำหรับทุกคนในครอบครัว

0: ัดสินใจแล้วว่าไม่จะไม่ไปหารับจ้างที่อื่นแล้วเพราะว่าทำอยู่นี่มันได้อยู่กันแบบครอบครัว
1: แล้วได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องเลี้ยงดูลูกยังไงที่จะช่วยส่งเสริมให้เขามีพลังบวก
0: นี่เข้าใจนะครับว่าเราทำโครงการนี้เพราะอะไร

มนึกถึงชีวิตของผมเองน่ะเมื่อก่อนน่ะเขาก็อาจจะมีคนรวยคนมีเงินอยู่บ้างอย่างผมเนี่ยมันจนอยู่เนาะตอนนั้นอ่ะไม่รู้จะทำยังไงสมัยนั้นน่ะผมลำบากนะแต่ตอนนี้ผมมองอะไรก็เห็นคนมอญเนี่ยคือว่ามหัศจรรย์เราทำไปเราก็กินไปคือว่ามันช่วยเป็นเรื่องสุขภาพของเราด้วยนะมันช่วยเรื่องอาชีพด้วยนะอาชีพที่เราเมื่อก่อนไม่มีทำตอนนี้มันมีอยู่แล้วตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราภูมิมากนะครับ

เมื่อความรู้ในการทำเกษตรมีไม่มากทางเลือกในการทำการเกษตรแทบติดลบชัดชัยบัวแสนทำการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอยที่ชีวิตเขามีแต่ขาดทุนและเป็นหนี้เพิ่มขึ้นทุกปี

0: ชีวิตเมื่อสมัยก่อนก็ทำแต่ไร่ปลูกข้าวอย่างเดียวอย่างอื่นเราก็ไม่รู้จะปลูกอะไรแล้วปลูกข้าวพอเลี้ยงอาชีพไปปีๆไปครับเราทำตรงนี้พอดินมันเชื่อมโยงไปปุ๊บเราก็ไปย้ายทำที่ใหม่มันคือว่าเลื่อนลอยครับตอนนั้นไม่มีความรู้อะไรสักอย่างในด้านการเกษตรไม่มีทางเลือกเลยเพราะว่าเหมือนเราอยู่ในความมืดมองอะไรไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เห็นแต่กินข้าวทุกวันก็ทำแค่นั้นครับ
1: เมื่อหลายคนที่ไม่ใช่แค่ฉัตรชัยมีความคิดเช่นนี้พื้นที่ป่าทางภาคเหนือจึงกลายเป็นไร่ข้าวข้าวโพดและขยายออกไปอย่างไร้ทิศทางและกลายเป็นภูเขาหัวโล้นสุดลูกหูลูกตา

0: ก่อนที่ความคิดเลื่อนลอยจะเดินทางต่อไปเรื่อยๆชัดชัยโชคดีได้รับโอกาสเข้าร่วมอบรมกับโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสครั้งนั้นเหมือนแสงส่องชีวิตใหม่ให้กับชัดชัยให้หยุดความเลื่อนลอยของตัวเองไว้แค่นั้น
1: มีโครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าเข้ามาในภูพยัคฆ์พอดีพวกผมนี่ก็ได้เข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ด้านการเกษตรพอดีว่ามาได้เรื่องมอนเข้าปลูกเราก็ดูว่าเอ๊ะพื้นที่ตรงนี้ไม่เคยเห็นเลยเราก็อยากปลูกแล้วก็ทดลองมากินเอ๊ะมันก็อร่อยอย่างนี้เราก็เลยเอาต้นพันธุ์เนี่ยมาทดลองปลูกแค่3ต้นเพื่อว่าเราจะได้เปลี่ยนชีวิตที่ในอดีตอ่ะที่มันลำบากอ่ะอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่อย่างนี้ครับ
0: ต้นหม่อน3ต้นที่ได้รับจากโครงการพระราชดำริภูพยัคฆ์ชัดชัยนำมาปลูกลงในแปลงโดยหวังว่าพืชตัวใหม่นี้จะทำให้เขาพบทางรอดได้ในอนาคต

ตอนนั้นปีแรกยังไม่คิดว่าจะขายได้ก็แค่อยากมาลองปลูกเราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเราถามทางสถานีว่าผลผลิตมอนที่เราไปปลูกนะมันออกไปแล้วเราจะทำยังไงก็ลองเอามาขายดูผมปลูกไปแล้วที่จริงผมไม่คิดว่าจะเป็นเงินสุดท้ายผมก็ได้เงินมาโอ้ก็ดีใจ

0: จากต้นหม่อนเพียง3ต้นถูกขยับขยายเป็นหลายร้อยต้นชัดชัยเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่บนที่ดินทำกินของตัวเองอีกครั้ง
1: ก็เลยขยายพันธุ์เพิ่มจาก3ต้นมาเป็น100ต้นนะพอ100ต้นก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกแล้วขยายไปอีก100ต้นเป็น200นะ200ต้นละนะจนถึงปัจจุบันนะพอเราเริ่มมองเห็นแล้วว่าน่าจะสร้างอาชีพให้กับครอบครัวแน่นอนผมคิดไปอย่างนั้นเราไม่ต้องใช้แรงมากนะเราใช้นิดๆแล้วก็อยู่ได้พออยู่พอกินอย่างนี้ครับไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินไม่ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นอย่างนี้

0: และนี่เป็นอีกจุดเริ่มต้นที่ชัดชัยมองเห็นช่องทางในการเปลี่ยนแปลงอาชีพของตัวเองและเพื่อนบ้านที่สนใจในพืชตัวนี
1: ้วิธีการผลิตให้มันออกนอกฤดูไม่ว่าในฤดูกาลเราก็ต้องท็อปยอดเหมือนกันถ้าเราไม่ท็อปยอดถ้าเราปล่อยไปเนี่ยมันจะลูกมันจะเล็กแล้วก็ไม่โตนะมันจะรีบอย่างเงี้ยครับนี่คือวิธีการการ
2: ชาวบ้านอยู่ใกล้เคียงหรือว่าชุมชนเราก็ได้บอกไปแล้วให้ไปปลูกพืชตัวนี้นะไม่ปลูกละปลูกก็ไม่ได้ขายเขาก็ว่าเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำปุ๊บเขาเห็นน่ะเราทำแล้วเราขายได้เงินขึ้นมาเขามาขอว่าเราขอปลูกได้ไหมอย่างนี้แล้วก็วิธีการปลูกยังไงเขาจะมาถาม
3: ไอ้แต่ก่อนมันก็ทำไร่ทำสวนเนี่ยอยู่แบบลำบากอ่ะเพราะว่าเราไปหาเงินอะไรก็ไม่ค่อยได้ดิน20กว่าปีเนี่ยทำไร่ไม่ได้ละก็มาดูแปลงของพี่ชัดชัยครับเราก็ไปทดลองของเราปลูกดูเราปลูกมาหลายอย่างแล้วมันไม่ได้ผลผลิตแบบนี้ไอ้เรามาปลูกตัวนี้ไอ้รสชาติมันก็อร่อยกินแล้วก็หวานด้วยเรื่องดีที่สุดคือว่าไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้ายาทุกชนิดไม่ได้ใช
1: ้วิธีการเก็บก็ดูแบบลูกดำๆอย่างนี้ครับถ้าแดงไม่ได้เพราะว่าการตลาดลูกค้าเขาจะไม่เอานะดำแบบดำๆเลยนะเวลาไปส่งก็ต้องไปคัดอีกทีนึงเพื่อให้ผลผลิตตรงนี้ได้คุณภาพแนะนำเขาต่อใครสนใจก็มาหาบางครั้งผมก็ต้องไปบอกเขานะว่าต้องปลูกพืชตัวนี้

0: ความรู้ตรงนี้ผมก็ต้องให้เขาต่อไป
1: มากไปกว่าการเป็นผู้รับในวันนั้นวันนี้ชัดชัยเป็นผู้ให้ในสิ่งที่เขาพอจะถ่ายทอดความรู้การทำกินให้แก่ชาวบ้านด้วยพืชความตัวนี้

0: หม่อนสายพันธุ์เชียงใหม่หนึ่งของที่นี่เป็นหม่อนสำหรับกินลูกหรือที่เรียกว่ามันเบอรี่ซึ่งถือเป็นผลไม้ตระกูลเบอรี่ชนิดหนึ่งที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารสูงและไม่ใช่หม่อนสายพันธุ์ที่นำไปเลี้ยงตัวใหม่ลักษณะเด่นของสายพันธุ์นี้คือปลูกง่ายโตไวในทุกพื้นที่โดยปกติจะให้ผลผลิตปีละ1รอบแต่ด้วยประสบการณ์ลองผิดลองถูกของชัดชัยทำให้เขาค้นพบวิธีที่ทำให้หม่อนผลิตผลนอกฤดูกาลได
1: ้ก็ลองผิดลองถูกมาตลอดว่าเนื่องจากว่าเพราะว่าเราตัดปุ๊บเราแต่งกิ่งเนี่ยเราสังเกตดูว่ามันจะแตกพร้อมมันออกผลผลิตออกมาเราก็เลยคิดว่าเออกิ่งที่มันเขียวมันค่อยออกแต่ถ้ากิ่งสีน้ำตาลถ้าเราตัดมันจะเป็นลูกออกมาเราก็เลยสังเกตตรงนี้มาตลอดเพราะเราลองผิดลองถูกมาตลอดนะครับกว่าจะค้นพบวิธีนี้6ปีถึง7ปีเนี่ยนะครับกว่าจะรู้ว่าเออเวลาเราปล่อยลูกมอนมันจะลูกเล็กแล้วก็รสชาติจะไม่ได้ถ้าเราตัดแต่งกิ่งเนี่ยอย่างน้อยกิ่งที่มันขึ้นมาเนี่ยเราก็ให้ดูว่าสังเกตดูที่ตาว่าห้ามเกิน5ตานะในช่วงนี้ถ้านอกฤดูกาล3ตามันจะดีกว่าลูกมันจะติดทุกตาเลยนะเพราะฉะนั้นในการปล่อยกิ่งไปยาวเกินไปมันก็ไม่ดีอีก
2: ถ้าเป็นปกติมันจะให้แค่รอบเดียวครับปีละครั้งมันจะออกดอกไปเดือนกุมภามีนามันจะเริ่มเก็บผลผลิตนะถ้านอกฤดูกาลก็ช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาคม

รามามีการเปรียบเทียบระหว่างไม่ตัดแต่งกิ่งกับตัดแต่งกิ่งเนี่ยท็อปยอดเนี่ยลูกจะใหญ่ถ้าเราปล่อยลูกมอนเนี่ยมันจะแดงๆนะมันไม่ค่อยฉุกแล้วก็มันร่วงเพราะฉะนั้นวิธีการตัดแต่งเนี่ยเราต้องตัดทั้งหมดไปเลยไม่ให้มันเหลือนะเวลามันแตกมันจะได้แตกเต็มที่นะ

0: ฉัตรชัยปลูกหม่อนอย่างเข้าใจธรรมชาติโดยเขามีความเชื่อว่าพืชตัวนี้แข็งแรงและต้านทานโรคได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี
1: ไม่จำเป็นต้องไปดูแลมากครับเนื่องจากมันเบอร์รี่เนี่ยดูแลง่ายเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเราเอาจอบแค่ไปได้หญ้ารอบๆโคนเพื่อให้ไม่แย่งอาหารจากต้นหม่อนนะครับใช้ปุ๋ยหมักใส่รอบโคนต้นนะครับก็ดูแลแค่นี้แต่มันปลูกได้ทุกพื้นที่แต่ผลผลิตแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันบางพื้นที่อาจจะแห้งครับแห้งไม่มีน้ำลูกจะเล็กที่เราเนี่ยลูกอ้วนมีน้ำเยอะก็เราทำมาก็ไม่เคยใช้สารเคมีอะไรสักอย่างนะเมื่อเราผลิตเราก็ต้องให้ผู้บริโภคปลอดภัยนะต้องได้สุขภาพดีไม่ใช่เราทำไปเพื่อเอาเงินมันไม่ใช่ครับเราทำเพื่อทุกคนบริโภคไปแล้วได้ไปมากที่สุด
0: สรรพคุณของผลหม่อนสดมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงหัวใจบำรุงสายตาบำรุงเส้นผมให้ดกดำและแก้อาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีผลผลิตในแปลงหม่อนของฉัตรชัยจะเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมและนอกฤดูกาลคือช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมในพื้นที่2ไร่ถูกจัดสรรเป็นแปลงในการเก็บอย่างเป็นระบบแบบครอบครัว
1: เวลาหม่อนมันสุกเยอะๆก็จะอาศัยแรงงานญาติพี่น้องอย่างนี้ครับก็จะไปช่วยเอามือกันอย่างนี้ครับวันนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันพรุ่งนี้ไปเก็บของเจ้านี้วันมะรืนไปเก็บของเจ้านี้มันก็จะครบรอบของเราเก็บพอดีอย่างเงี้ยครับถ้าเราไม่จัดการ50ต้นก็ไม่ทันลูกหม่อนที่จะเก็บขายได้กับลูกในลักษณะดำอย่างนี้ครับดำจริงๆครับถ้าเป็นสีแดงเนี่ยมันจะอมเปรี้ยวเวลาเขาไปสกัดทำแบบน้ำหม่อน 100% ไม่ได้ครับถ้าดำในรสชาติจะหวานครับวิธีการเก็บก็ต้องเก็บเบาๆเราไปกำแรงก็ไม่ได้นะค่อยๆเก็บนะทีละลูกทีละลูกเป็นผลไม้ที่บ่อช้ำง่ายแล้วก็เสียง่ายนะครับการเก็บการบรรจุถุงอะไรอย่างนี้ต้องละเอียดอ่อนครับ

ผลผลิตเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณครั้งละกว่า50กิโลกรัมต่อรอบต่อวันซึ่งผลผลิตทั้งหมดจะถูกนำส่งไปยังโรงรับซื้อหม่อนของกลุ่มต่อไป

0: เมื่ออาชีพปลูกหม่อนเข้ามาในหมู่บ้านจนเกิดเป็นอาชีพที่แพร่หลายของคนในชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนผลสดภูพยัคฆ์จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นอีกแรงในการขับเคลื่อนตลาดให้แก่ผู้ปลูก
1: คือว่าทุกคนเนี่ยก็มองเห็นว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นอาชีพที่ว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับทุกคนอย่างกลุ่มเนี่ย ก็ต้องจัดระบบตั้งแต่แปลงระบบการเก็บนะเขาจะจัดการกันเองนะหมุนเวียนการเก็บนะอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ไปส่งที่โรงรับซื้อนะก็เราก็ต้องจัดพนักงานรับซื้อต้องไปคัดเกรดอีกทีนึง
2: งวดนี้ผมกำลังเก็บงวดที่2งวดแรกประมาณ50โลเมื่อก่อนก็ทำข้าวโพดข้าวโพดนี่ต้องใช้สารพิษเยอะและหม่อนนี้ไม่ต้องใช้สาร
3: ก่อนเราทำไรข้าวไรอะไรไม่ได้กินเนี่ยเรามาทำหม่อนนี่เราก็เอาเงินนี้มาซื้อข้าวกินไรมันยังอยู่ได้ทั้งปีครับเมื่อกี้นี้60กิโลครับแล้วก็เพิ่งมาส่งตอนเที่ยงนี่อีก50โลก็ไปเก็บอีกประมาณถึง3โมงหมดพอดีในกลุ่มนี้แล้วก็มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลทั้งแพ็คกิ้งอะไรทั้งก่อคั่นที่เม็ดแดงๆออกแล้วก็เอาอันที่เป็นสีดำที่ตลาดต้องการเราก็เอาไว้อันที่ตลาดไม่ต้องการเราก็คัดทิ้งแต่รูปเราบางครั้งเราอบแห้งแล้วก็ปั่นเป็นน้ำมาแล้วก็แพ็คขวดใส่ขวดบรรจุใส่ขวดเสร็จแล้วก็ส่งขาย

0: หมอนสดก็มีการกระจายตลาดอย่างเช่นตลาดโครงการหลวงที่ดอยคำสองคือว่าในชวนจิตของชวนพระองค์3คือนครปฐมตลาดเดิมเนาะเขาก็รับซื้ออยู่4คือว่าเราต้องไปเจาะตลาดเพิ่มอีกคือว่าตลาดย่อยนะตอนนี
1: ้ผลผลิตเกี่ยวกับหม่อนในชุมชนกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆความตั้งใจของฉัตรชัยที่อยากให้คนในชุมชนเปลี่ยนอาชีพที่เลื่อนลอยเริ่มเห็นผลแต่ในเรื่องของการตลาดยังเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้อีกมาก
0: ไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นไม่ต้องไปเบียดเบียนเรื่องป่าจากเมื่อก่อนเนี่ยทำร้ายทรัพยากรมามากนะก็เรามาคิดตอนนี้ว่าพื้นที่เรามีแค่นี้เราก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เราดีใจตรงนี้ชุดท้ายเราก็สามารถกระจายความรู้ตรงนี้ให้ชุมชนหรือว่าบ้านข้างเคียงถ้าเราช่วยคนอื่นได้นะเราสามารถจะช่วยธรรมชาติมากขึ้นนะถ้าเราไม่ช่วยคนอื่นเหมือนกับเราไม่ได้ช่วยธรรมชาติเลยอย่างนี้ครับเราเป็นมนุษย์ด้วยกันนะต้องช่วยกันอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราได้ดีคนเดียวเราไปคนเดียวไม่ได
1: ้จะมีกี่สักโอกาสที่เข้ามาท้าทายในชีวิตและจะมีสักกี่คนที่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่วันนี้ฉัตรชัยพบแล้วว่าพื้นดินทำกินมีค่ามหาศาลและเขายังไม่ลืมที่จะมองกลับไปยังคนข้างหลังที่พร้อมจะเดินไปกับเขาในวันข้างหน้า

0: มีหลายอย่างนะคะที่เวลาคนเราพูดถึงแล้วหาคำความไม่ได้เช่นเดียวกับคำว่าความดีค่ะมีคนเคยบอกว่าความดีมันทำยากทำแล้วก็ไม่ได้อะไรแต่เบลเชื่อนะคะว่าความดีเนี่ยมีอยู่จริงถ้าเราเชื่อมั่นศรัทธาในความดีมุ่งมั่นที่จะทำวันนึงความดีนั้นก็จะส่งผลให้เราได้รับรู้แล้วเราก็จะมีความสุขค่ะ
1: วันนี้เบลเดินทางมาไกลมากๆเลยค่ะเกือบ500กิโลเมตรมาจากกรุงเทพมาถึงที่โรงพยาบาลหลังสวยจังหวัดชุมพรค่ะเพราะว่าเบลเนี่ยจะมาตามหาความดีค่ะความดีที่เกิดที่นี่มาจากคนท้องถิ่นที่มีความรักในบ้านเกิดแล้วก็อยากให้บ้านเกิดของเขาเนี่ยเป็นชุมชนแห่งความสุขค่ะ
2: เห็นว่าโรงพยาบาลหลังสวนเนี่ยต้องการระดมความคิดเห็นเราก็รวบรวมจำนวนคนของคนหลังสวนทั้งหมดบอกว่าจะมาช่วยโรงพยาบาลหลังสวนกันหลักการของเราก็คือเรามีข้อแม้อยู่ก็คือเรื่องแรกก็คือเราทำให้ไม่ทำเอา2ก็คือไม่เล่นการเมืองกันเลยเราตั้งใจว่าเราจะมาทำให้กับสังคมส่วนใหญ่คือ13คนจะเป็น13สาขาวิชาชีพต่างคนต่างมีความคิดความเห็นกันต่างสาขาต่างวิชาชีพแล้วก็มารวมกันหลักการคิดของพวกเราก็คือ เราให้คันแบตไปให้คันแบตไปหาปลากินเอง
3: ก็โรงพยาบาลหลังสวนเนี่ยเป็นโรงพยาบาลชุมชนโซนใต้นะครับรับผิดชอบในเรื่องของการรับส่งต่อผู้ป่วยมาโรงพยาบาลหลังสวนนะครับปัญหาของโรงพยาบาลหลังสวนก็คือว่ามีปัญหาเรื่องของงบขาดดุลการที่เราให้ชุมชนมามีส่วนร่วมเนี่ยครั้งสองภาคประชาชนเนี่ยมีทีมที่พร้อมที่จะช่วยเหลือโรงพยาบาลนะครับการให้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่เขาบริจาคกันโดยทั่วไปเนี่ยก็คือให้แล้วหมดไปแต่ในแนวความคิดของทางคลังสมองก็คือหมายความว่าเมื่อให้มาแล้วเนี่ยเราจะไปต่อยอดยังไงนะครับเหมือนให้เบ็ดเรามาคันหนึ่งเราจะไปหาปลาอย่างไรให้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ในส่วนของคลังสมองที่ช่วยเราก็คือเรื่องของการออกแบบอาคารนะครับการตกแต่งอาคารโดยรวมทั้งหมดเลยแล้วก็หาอุปกรณ์เสริมเช่นเตียงตู้ข้างเตียงการออกแบบเพดานที่เป็นเหมือนกับวอลเปเปอร์ซึ่งใช้ฝีมือเด็กในหลังสวนนะครับที่ตามโรงเรียนต่างๆมาช่วยออกแบบทำให้เด็กเนี่ยมีความรู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนกับอยู่ที่บ้านครับเป็นส่วนที่คลังสมองจะช่วยเราออกแบบทั้งหมดเลยครับผม

0: ก็สำหรับโครงการในอนาคตนะครับที่จะมีขึ้นก็จะมีรถไฟฟ้าคลินิกนะครับก็เป็นคลินิกผู้สูงอายุกับคลินิกเด็กนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คืออาการฉุกเฉินห้องฉุกเฉินนะครับเป็นแบบพรีเมียมนะครับแล้วก็ห้องพิเศษจากผลพวงที่เกิดขึ้นจากการที่เราสร้างผลงานให้กับทางประชาชนนะครับในชุมชนแล้วก็อำเภอใกล้เคียงให้เห็นเนี่ยเราได้รับฟีดแบคมากมายนะครับเราได้รับบริจาคที่ดินเพิ่มขึ้นอีก6ไร่นะครับซึ่งเราจะมีโครงการไปเปิดเรื่องของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะครับศูนย์คลินิกบริการปฐมภูมินะครับแล้วก็บ้านพักของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวนซึ่งเป็นโปรเจกต์ต่อไปครับ
1: อันนี้ต้องบอกว่าต้องขอบคุณทีมคลังสมองนะครับเพราะว่าจากการที่มาช่วยอาคารอื่นๆแล้วก็ได้มีการมาดูแลต่อเนื่องจนถึงนี้ก็ได้สอบถามมาว่ามีอะไรบ้างที่อาคารนี้ทางทีมคลังสมองจะช่วยได้บ้างห้องฉุกเฉินในขณะนี้เราไม่มีห้องความดันลบเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีห้องความดันลบก็จะได้ให้เข้าในห้องความดันลบเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อของเขาเนี่ยแพร่ไปสู่บุคคลอื่นๆข้างเคียงในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินครับ
2: ก็รู้สึกดีใจมากครับที่ว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการของโรงพยาบาลอังสวนแห่งนี้ครับช่วยๆกันครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนครับและเราก็หวังว่าโรงพยาบาลนี้จะเป็นที่พึ่งพาของประชาชนในพื้นที่อำเภอหลังสวนและอำเภอใกล้เคียงได้อย่างเต็มที
3: ่ทีมคลังสมองเกิดจากการให้แล้วเราก็มาทำเพื่อให้กับโรงพยาบาลสิ่งดีๆให้กับโรงพยาบาลนะครับเราให้คันแบตไปแล้วแล้วโรงพยาบาลหลังสวนปัจจุบันก็ได้รับคันแบตแล้วก็ไปตกปลาเรียบร้อยหลังจากนี้ทีมคลังสมองมีอยู่อย่างเดียวก็คือการให้ด้วยความภูมิใจมีความสุขใจที่จะให้นะครับก็รู้สึกภูมิใจนะครับขอบคุณมากครับ

0: สิ่งที่ได้รับเนี่ยมันคือความสุขครับความสุขที่ได้รับเนี่ยไม่ได้แต่ตัวผมเองนะครับก็คือประชาชนนะครับคนหลังสวนแล้วก็ชาวชุมพรแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่มารับบริการที่โรงพยาบาลหลังสวนนะครับมันเป็นความดีอย่างหนึ่งนะครับที่หาไม่ได้จากที่ไหนคนที่มาบริจาคเองเจ้าหน้าที่เองนะครับเราคิดถึงคราวใดเราก็จะมีความสุขนะครับเพราะว่าการเป็นผู้ให้เนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดแค่เราเริ่มต้นคิดที่จะทำอะไรสักอย่างที่ดีๆให้กับโรงพยาบาลหรือก็คนในชุมชนเนี่ยมันเป็นความสุขไม่ว่าเราคิดถึงคราวใดแล้วก็มีความสุขความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันได้มันเกิดขึ้นแล้วที่หลังสวนครับ
1: สิ่งที่ทีมคลังสมองภาคประชาชนได้รวมตัวกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในอำเภอหลังสวนจะเป็นต้นแบบความดีที่ยั่งยืนให้กับอีกหลายๆชุมชนเลยค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับเจ้าไรแดกแจ็คไรเดอร์นี่คือรายการเฮิร์บซีเรียสมุนไพรเข้าเส้นครับเราเจอกันอีกครั้งเพราะว่ารายการนี้จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรนี่เป็นเรื่องที่ไกลตัวใช่ไหมล่ะครับแต่แท้ที่จริงแล้วสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดเมื่อพูดถึงโรคไหลตายคนไทยก็มักจะรู้จักกันดีว่าเป็นอาการที่เสียชีวิตในขณะนอนหลับนั่นเองครับโดยงานวิจัยในปีพุทธศักราช2503ถึง2550เราพบว่าอาการของโรคไหลตายเนี่ยจะมีความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจซึ่งสัญญาณคลื่นไฟฟ้าที่ผิดปกตินี้จะมีรูปแบบเฉพาะครับที่ภายหลังเราเรียกว่าบรูกาเดอร์ซินโดรมและได้มีการค้นพบใหม่อีกครั้งครับว่าผู้ป่วยโรคนี้จะมีพังผืดในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างขวาครับซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาว่าพันธุกรรมนั้นจะมีส่วนกระตุ้นที่จะทำให้เป็นโรคไหลตายได้หรือไม่เพราะฉะนั้นวันนี้ครับเพื่อไขข้อข้องใจทั้งหมดผมแจ็คไรเดอร์จะขอพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับนายแพทย์กุลวีเนตรมณีครับท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยหัวใจเต้นผิดปกติ Pacific Rim ในลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาครับและท่านยังเป็นอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจศูนย์หัวใจเต้นผิดปกติโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เพื่อพูดคุยกับท่านเกี่ยวกับโรคไหลตายภัยเงียบที่คุณไม่ควรมองข้ามครับในความเป็นจริงแล้วโรคไหลตายในทางการแพทย์เนี่ยครับถ้าอธิบายคร่าวๆมันคืออะไรครับหมอ
1: โรคไหลตายเกิดขึ้นในคนส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายที่เป็นอายุยังน้อยอยู่ประมาณสัก20ถึง30
0: ซึ่งดูแข็งแรงปกติ
1: ทุกอย่างปกติหมดแข็งแรงเหมือนกับคนธรรมดาไม่มีโรคหัวใจไม่มีโรคอะไรเลย
0: ครับ
1: แล้วอยู่ๆตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะเสียชีวิตไปเพราะก็ถึงเรียกโรคไหลตาย
0: ครับ
1: ซึ่งอันนี้มันจะเป็นบ่อยในทาง Southeast Asia แล้วทางญี่ปุ่นก็เป็น
0: นั่นหมายถึงถ้าหลับกลางวันมีตายไหม
1: ก็มีบ้างก็มีแต่ไม่ใช่หลับกลางวันอย่างเดียวแต่คือมันไม่จำเป็นจะต้องตายตอนหลับกลางคืนอย่างเดียวแต่ว่าส่วนใหญ่แล้ว
0: คนปกติเขานอนกัน
1: ไม่แต่ส่วนใหญ่แล้วคนจะตายตอนกลางคืน
0: ทำไมคุณหมอฮะ
1: เพราะว่าคนพวกนี้เขามีไอ้คลื่นหัวใจเนี่ยมันเต้นผิดปกติในหัวใจข้างล่างเขาเรียกเวนทริเคิลนะมันจะเต้นมากกว่า300 5ถึง600แล้วก็ไม่ทำงานไอ้กล้ามเนื้อหัวใจปั๊มเลือดไม่ได้แล้วก็เขาก็เสียชีวิตเหมือนกับคล้ายๆกับคนมีฮาร์ทแอทแทคแต่ไม่เหมือนกันทีเดียวเป็นคาร์แดกอะเรสต์ขึ้นมา
0: คุณหมอครับหมายถึงการเต้นผิดปกติของหัวใจครับหมายถึงว่าเป็นแรงทีแล้วก็ปี๊บไปเลยอย่างนี้
1: ใช่
0: ไหมฮะอาการมันจะเป็นอย่างนี้ทีนี้โดยทั่วไปคุณหมอบอกว่าไม่ใช่แค่คนไทยนั้นคนเอเชียส่วนใหญ่โดยเฉพาะ
1: ทั่วโลกก็เป็นโรคนี
0: ้มีหมด
1: มีหมดแต่ว่าของบ้านเราจะบ่อยมากกว่าที่อื่นหน่อย
0: โอ้โหคุณหมอครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าโรคไหลตายเนี่ยจะสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทั่วโลกอย่างประเทศเพื่อนบ้านของเราเองเนี่ยก็พบอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคนี้อย่างประเทศลาวฟิลิปปินส์เวียดนามหรือรวมถึงในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับและอย่างประเทศไทยของเราล่ะครับโรคนี้มันจะน่ากลัวขนาดไหนยิ่งคุณหมอบอกว่าพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเฮ้ยแจ็คไรเดอร์เนี่ยอยากเปลี่ยนเพศแปลงเพศเป็นผู้หญิงเลยนะ
2: แล้วในบ้านเราคุณหมอฮะส่วนใหญ่มาจากทางภาคอีสานเกี่ยวไหมฮะ
1: มันภาคจากอีสานแต่ว่าภาคอื่นก็มีแต่ว่าภาคอีสานจะเยอะหน่อยภาคอีสานทางลาวเขมร
2: นั่นสิครับคุณหมอ
1: เวียดนาม
2: ก็เลยมีความเชื่อแบบมาจากทางภาคอีสานส่วนใหญ่เรื่องผีแม่ไม้เรื่องการแต่งตัวเป็นผู้หญิงนอนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: แต่เขาแต่ทางอีสานก็มันมีแฟกเตอร์อย่างอื่นเยอะแยะด้วยร่วมด้วย
2: ครับถ้าอย่างนั้นคงต้องถามนะครับหมอสาเหตุของการเกิดไหลตายส่วนใหญ่มาจากอะไรครับ
1: คือเดี๋ยวนี้เราเจอแล้วว่าในคนไข้ที่เป็นคนพวกนี้ที่มีเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะปกติจริงๆหัวใจมันจะมี4ห้องมันจะมีชั้นบน2ห้อง
2: ครับผม
1: ชั้นล่าง2ห้อง
2: ครับผม
1: นะชั้นล่างห้องข้างขวาเนี่ยเราเจอว่าคนไข้ในตอนที่ในช่วงที่จะเอาส่งเลือดเข้าไปที่ปอดเนี่ยไอ้ช่วงนั้นมันจะมีถ้าภาษาไทยเขาเรียกพังผืด
2: พังผืด
1: แล้วก็มีแต่ว่าไม่ได้เห็นง่ายๆแล้วก็ ไอ้ตรงจุดเนี้ยมันจะเป็นจุดที่ทำให้วันดีคืนดีมันก็จะเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วจะให้เต้นพริ้วเต้นเร็วแล้วก็ทำให้เสียชีวิต
2: กลุ่มเสี่ยงหรือว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการไหลตาย
1: อันนี้มันพูดลำบากว่าทำไมพูดไปงั้นแล้วว่าตอนนี้เรารู้ว่ามันมีฝังฝืดอยู่ตรงนั้นใช่ไหม
2: ใช่ฮะ
1: แต่ว่าทำไมถึงคนนี้เกิดมีฝังฝืด
2: ถ
1: ึ
2: งเป็น
1: อันนี้เราไม่รู้แต่ว่าอีกอันนึงมันมีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า precipitating factors ที่อย่างในอย่างอีสานเนี่ยอาหารของที่ทางอีสานก็ทานข้าวเหนียวทานอะไรหลายๆอย่างแล้วก็อาหารไอคอนเทนต์ของอาหารเนี่ยในทางอีสานนี่ไม่มีโพแทสเซียมเท่าไหร
2: ่
1: เพราะคนอีสานส่วนใหญ่เนี่ยโพแทสเซียมจะน้อยนะฮะมันก็ทำให้ถ้าเกิดมีแบบนี้ขึ้นมาก็จริงทำให้เกิดพริ้วได้ง่ายขึ้นอันที่หนึ่งอันที่สองทางอีสานเนี่ยอากาศจะร้อน
2: ร้อน
1: แล้วก็ไอโรคนี้มันจะเซนซิทีฟกับไอเทมเปอร์เจอร์อ
2: ากาศร้อน
1: เทมเปอร์เจอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงหน้าร้อนเนี่ยไอในทางอีสานหนึ่งถึง40เซนเซนเซียสถึง40
2: ร้อนมาก
1: ใช่อีกอันนึงก็คือแต่ว่าในเมืองไทยเราเยอะไม่เท่าไหร่มันจะมีเจเนติกคอมโพเนนต์ในหัวใจของคนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับมีแบตเตอรี่เซลล์ของในหัวใจก็คือแบตเตอรี่ดี
2: ๆ
1: มันจะมีโซเดียมโพแทสเซียมประมาณสัก 10-20% ของคนที่เป็นไหลตายเนี่ยจะมีabnormal genetic mutation
2: ครับ
1: ที่เขาอยู่ในจีนที่เขาเรียก SCN5A ซึ่งเป็นจีนที่ encode sodium channel ในหัวใจซึ่งถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้โอกาสที่จะเป็นมีโรคหรือมีหัวใจเต้นผิดปกติมันก็เริ่มสูงขึ้น
0: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าตัวแปรสำคัญในการเกิดโรคนี้เนี่ยจะเป็นเจ้าโพแทสเซียมที่เป็นเกลือแร่ชนิดหนึ่งครับที่คอยทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจช่วยรักษาสมดุลของน้ำกรดด่างในร่างกายของเราครับและยังช่วยควบคุมความดันโลหิตอีกด้วยซึ่งพอขาดเจ้าโพแทสเซียมเนี่ยก็จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจของเราขาดเลือดไปเลี้ยงครับส่งผลให้หัวใจเต้นแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นจนเสียชีวิตจากหัวใจวายได้โดยเฉพาะพวกที่กินข้าวเหนียวกับเหล้าเบียร์เนี่ยมีโอกาสหัวใจวายสูงเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงได้ยินข่าวว่าคนจากภาคอีสานเนี่ยเขาเสียชีวิตด้วยโรคไหลตายมากกว่าภาคอื่นๆยังไงนะครับ

0: ผมเป็นคนทั่วไปอ่ะสมมติดูรายการเราอยู่ตอนนี้อยากรู้ว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคไหลตายไหมคุณหมอมีวิธีสังเกตง่ายๆด้วยตัวเองก่อนไหมฮะ
1: คืออันนี้มันก็พูดลำบากเพราะ ว่าคนส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นคนที่เหมือนปกติเหมือนกับเราเนี่ย
0: ครับ
1: วิธีที่จะรู้ได้ที่ดีที่สุดก็คือต้องทำอิเล็กโทรคาร์ดิโอแกรมซึ่งเป็นการตรวจคลื่นหัวใจ
0: ตรวจคลื่นหัวใจ
1: ตรวจคลื่นหัวคนที่เป็นมีโอกาสที่จะเป็นโรคไหลตายเนี่ยหรือว่ามีไอ้คลื่นหัวใจผิดปกติซึ่งเราจะสามารถจะ
0: ค่อยมาวินิจฉัย
1: ได้และก็นายเราวินิจฉัยได้ขึ้นมามันจะมีเป็นแพทเทิร์นเลย
0: แสดงว่าอาการมันไม่มีอาการก่อนลุง
1: ไม่มี
0: นอกจากการตรวจคลื่นหัวใจเท่านั้นจึงจะเจอความผิดปกติ
1: ซึ่งอาจจะเจอความผิดปกติ
0: อาจจะด้วยเหรอครับ
1: จะเพราะว่าไม่เพราะว่าบางคนนี่เพราะบางทีนี่บางคนก็บางวันอาจจะมีบางวันไม่มีแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่จะมีอาการนี่เนี่ยมันควรจะเจอ
0: ครับ
1: นะควรจะเจอแต่ทีนี้ที่คำถามก็คือเราจะไปเอาให้คนที่เป็นอย่างเนี้ยเนี่ยน
0: ั่
1: งอย
0: ู่
1: เน
0: ี่
1: ยมาอยู่ๆมาเจ็บตัวขึ้นหัวใจเขาได้ไงใช่ไหม
0: นั่นหมายถึงว่าจริงๆแล้วการตรวจสุขภาพสำคัญมากเป็นประจำอย่างที่ต้องเป็นตรวจ
1: เวลาไปหาหมอตรวจสุขภาพ
0: ก็ตรวจซะหน่อย
1: ก็ตรวจซะหน่อยแล้วก็ให้เขาทำตรวจขึ้นหัวใจ
0: ครับผม
1: แต่นี้อย่างว่าที่โอกาสที่คนอายุ20 23 25เขาจะไปแล้วก็อยู่ทางอีสาน
0: แล้
1: วมาเช็คไปเช็คอัพแล้วก็จะไปหาหมอแล้วหมอตรวจขึ้นหัวใจอันนี้มันก็เป็นปัญหาที่ไม่ใช่เป็นปัญหาประเทศไทยอย่างเดียวแต่ขนาดในอเมริกาที่มีไอ้เฮลท์แคร์ทุกทั่วแห่งไปหมดเนี่ยเขาก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเอาคนอายุ20 25มาตรวจขึ้นหัวใจได
0: ้
1: บอกใช่ไหม
0: โอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับคุณหมอแบบนี้ต่อไปสำหรับใครที่กังวลเรื่องวิธีการรักษาสำหรับโรคนี้ก็คลายห่วงไปได้เลยใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าบรรดาคุณหมอของแต่ละสถาบันเนี่ยเขาได้มีการร่วมมือกันเพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับโรคไหลตายและร่วมกันเพื่อพัฒนาคิดค้นวิธีรักษาโรคนี้ให้มีผลสำเร็จได้อย่างสูงสุดเลยล่ะครับตั้งแต่คุณหมอศึกษามาเนี่ยครับไอ้เขาเรียกว่าหมายถึงว่าจำนวนผู้ที่เป็นโรคไหลตายหรือมีความเสี่ยงการผิดปกติด้วยมันเพิ่มขึ้นมากขนาดไหนครับ
1: อันนี้ตอบลำบากเพราะว่าตอนแรกที่โรคนี้ describe ที่มีคนอธิบายอะไรแบบนี้คนก็ยังไอ้ incident เนี่ยมันก็จะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ตอนนี้คนรู้มากขึ้นเพราะมันก็เริ่มเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะว่าคนก็พอเห็นปุ๊บโอ้รู้แล้วใช่ไหมอะไรไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ที่ขึ้นหัวใจเนี่ย มันถ้าตรวจแล้วมันผิดปกติถึงแม้ว่าขึ้นหัวใจผิดปกติมันก็ไม่ได้จำเป็นหมายความว่าคนคนนั้นจะเกิดขึ้น
0: จะต้องเป็น
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เรากำลังศึกษาอยู
0: ่
1: ถ้าว่าเราถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่า symptomatic and versus asymptomatic incident เพิ่มขึ้นแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าอันนี้ผมคิดว่าเราตอบไม่ได้เพราะว่าในสมัย20ปี30ปีที่แล้วเนี่ยคนยังไม่เคยรู้จักโรคนี้เท่าไหร
0: ่ครับและที่จะลืมไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่ป่วยเป็นโรคนี้อยู่คุณหมอครับแนะนำให้พวกเราออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรออกกำลังกายอย่างโหมจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้จังหวะการ

0: เต้นของหัวใจทำงานหนักและอาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้เลยแหละครับคุณผู้ชม
1: มะม่วงหาวมะนาวโห่เป็นชื่อที่เรียกเพี้ยนมาจากมะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โห่หรือที่เรียกกันสั้นๆว่ามะนาวไม่รู้โห่จัดเป็นผลไม้สมุนไพรชนิดหนึ่งลักษณะของผลจะมีสีแดงเรียวเล็กผลสุกจะมีรสชาติออกหวานนุ่มลิ้นแต่ถ้ายังไม่สุกจะมีรสเปรี้ยวจี๊ดเมื่อกัดไปแล้วจะมียางเหนียวๆฝาดคอแต่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กวิตามินซีสูงและแร่ธาตุอื่นๆอีกมากมายหลายชนิดซึ่งสารเหล่านี้ก็มีคุณสมบัติที่ดีในการช่วยลดอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกรวมไปถึงสามารถช่วยเลือดสูบฉีดไหลเวียนได้ดีขึ้น

0: ประตูเว้ย
1: ค่อยๆหิ้วไงคะ
0: ง่วงมากเลยอ่ะเห็นวัตถุดิบเมนูนี้แล้วง่วงเลยอ่ะ
1: จริงเปล่า
0: จริงอ่ะดิ
1: หนูว่ากินแล้วตื่นมากกว่านะ
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่ามันจะมีรสเปรี้ยวมาก
0: แล้วทำไมต้องชื่อมะม่วงหาวมะนาวโห
1: จริงๆแล้วมันชื่อว่ามะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โหค่ะก็คือกินแล้วตื่นไงคะมันมีรสชาติเปรี้ยวมาก
0: มันเป็นเหมือนมะม่วงที่ไม่รู้หาวเหมือนมะนาวที่ไม่รู้โหงี้
1: ใช่ค่ะ
0: ก็กินแล้วตื่นงี้
1: ใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากจะช่วยสารมันมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ผิวพรรณสวยด้วย
0: แล้วก็ที่สำคัญแบบนี้เนี่ยทำให้เลือดลมในร่างกายสูบฉีดด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้เรียกว่าไม่รู้หาวไม่รู้โหเลยทีเดียว
1: เ
0: ฮ้ยแปลกมากเลยอ่ะมันปกติมันเอาไว้ทำอะไรฮะ
1: จริงๆแล้วมันเป็นผลไม้ทานเล่นได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันสุกปุ๊บมันจะมีรสชาติหวาน
0: อ้าวเปรี้ยวแบบนี้เราจะมาทำอาหารได้เหรอ
1: ได้ค่ะเราจะนำมาทำเป็นของว่างเพื่อเรียกน้ำย่อย
0: เราจะทำอะไรล่ะครับวันนี
1: ้เรามาเข้าเรื่องกันเลยก่อนวันนี้ชื่อเมนูของเราชื่อว่ามาห่อมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะ
2: ส่วนผสมการทำมาห่อมะม่วงหาวมะนาวโหเนื้อหมูถั่วลิสงกระเทียมผักชีพริกชี้ฟ้าแดงมะม่วงหาวมะนาวโหน้ำมันกะปิกุ้งสับน้ำตาลปี๊บกุ้งแห้งป่นหอมแดงพริกป่นน้ำปลารากผักชีมะพร้าวคั่วแบะแซ่พริกไทยขาวเม็ด
1: เมื่อก่อนเนี่ยมาห่อจะเป็นผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็อมหวานสักเล็กน้อยแล้วก็เชื้อสายมอญเขาจะนำตัวมาห่อเข้ามาเมื่อก่อนมันจะเรียกว่าพริกเกลือแต่เป็นพริกเกลือที่เป็นแบบเป็นพริกเกลือที่ครบเครื่องของชาวมอญ
0: อ
1: ันนี้คือประวัติของมัน
0: ลงมือทำกันเลยดีกว่าครับ
1: เรามาเริ่มจากตัวกระเทียมนะคะ
0: ครับ
1: รากผักชีนำมาซอยให้ละเอียดเพื่อช่วยในการตำของเราง่ายขึ้นเราจะโขกรากผักชีก่อนนะคะเพราะรากผักชีจะแหลกยากกว่าตัวกระเทียมพอรากผักชีละเอียดแล้วนะคะตามด้วยกระเทียมค่ะ
0: กระเทียม
1: เดี๋ยวเราซอยนิดนึงละเอียดเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ตัวพริกไทยเม็ดพริกไทยขาวเม็ดนะคะเดี๋ยวอันนี้เราพักไว้ก่อน
0: ครับ
1: เดี๋ยวเรามาซอยหอมแดงเพื่อสำหรับผัด
0: ในระหว่างที่เชฟกำลังหั่นอยู่นะครับผมก็ตั้งไฟเลยนะครับ
1: ช่วยหนูเอารากผักชีกระเทียมพริกไทยในครกนะคะ
0: ลงกระทะนะครับ
1: ลงกระทะค่ะกระทะเริ่มร้อนหนันควันขึ้นแล้วค่ะ
0: อ้าวควัน

0: ต่อมานะคะก็จะเป็นตัวหมูสับค่ะ
1: หมูสับเนื้อใส่หมูสับขนาดไหนครับเนี่ย
0: อันนี้จะใช้1ต่อ1เท่ากับกุ้งค่ะเราใช้หมูสับ100กรัมกุ้ง100กรัมค่ะพอหมูเริ่มสุกสักประมาณ 60% นะคะเราจะใส่กุ้งลงไปค่ะโอเคเดี๋ยวรอให้กุ้งสุกสักเล็กน้อยนะคะอย่าให้มันสุกไป
1: เอาเหรอ
0: เดี๋ยวมันจะแข็งค่ะ
1: อ๋อ

0: ดให้มันเหนียวๆข้นๆก่อนนะคะตอนนี้ในกระทะของเรามีรสเผ็ดของพริกไทยแล้วก็ตัวความหวานของน้ำตาลปี๊บเรียบร้อยแล้วต
1: ่
0: อไปนะคะเราจะเติมน้ำปลาค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกป่น
1: ได้แล้วครับเชฟ
0: สุกทั่วยังคะ
1: ทั่วแล้วครับ
0: ทั่วแล้วแล้วก็ใส่กะปิลงไปได้แล้วค่ะต่อมานะคะเราก็จะใส่ตัวกุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งป่นนะคะจะเริ่ม
1: ก
0: ลิ่
1: นหอมขึ้นมาเลย
0: ต่อมาเราก็จะใส่ตัวมะพร้าวค่ะเข้ากันเรียบร้อยเราก็ใส่ถั่วลิสงค่ะ
1: ถั่วลิสงเพิ่มความ
0: คั่วป่นเดี๋ยวเราผัดให้แห้งสักเล็กน้อยแล้วใส่ตัวแบแซลงไปทีหลังค่ะพอส่วนผสมเข้ากันแล้วหรือว่าเริ่มแห้งนะคะ
1: คร
0: เราก็จะใส่สุดท้ายเป็นตัวแบะแซก่อนที่เราจะใส่นะคะปิดไฟก่อนนะคะ
1: อืมโอเค
0: เพราะว่าแบะแซมันจะมีความหวานมันจะไหม้ง่ายอ่ะวิธีใช้แบะแซง่ายๆเลยเราเอาแรปใส่ไว้ในถ้วยแล้วก็ตักแบะแซใส่แล้วเวลาใช้รูด

0: พอเราคลุกส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ขออนุญาตเปิดไฟอ่อนๆคลุกให้มันแห้งอีกทีนึง
1: ได้ครับ
0: พอมันเหนียวแล้วนะคะเราก็ปิดไฟค่ะเราทำได้แบบนี้แล้วนะคะหน้าตาแบบนี้รสชาติ
1: หวานนำ
0: หวานนำ
1: นะฮะแล้วก็มีความกลมกล่อมเค็มหอมของกะปินะฮะ
0: แ
1: ล้วก็กลมกล่อมมาก
0: ค่ะเราจะนำมาพักใส่จานไว้แผ่ออกให้มันเย็น
1: เอาละครับตอนนี้นะฮะเราก็ได้ไส้ที่เย็นแล้วก็มีความแบบว่าเหนียวมาเลยนะฮะดีมากๆแบบจัดเลยครับแบบนี้ได้แล้วมั
0: ้ยได้แล้วค่ะงั้นเราก็มาเริ่มปั้นตัวไส้กันเลย
1: ครับ
0: โดยการอันนี้คือล้างมือเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าเวลาปั้นไส้เงี้ยค่ะคือต้องมีน้ำอยู่ที่นิ้วมือนิดนึงเพื่อไม่ให้มันติดกัน
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราปั้นแล้วก็พักเอาไว้ก่อนพอเราปั้นได้จำนวนที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาดูตัวมะม่วงหาวมะนาวโหกันค่ะแล้วก็ผ่าครึ่งนะคะนำเม็ดออกค่ะค่ะพอเราเตรียมส่วนผสมของไส้ที่ปั้นเรียบร้อยแล้วกับตัวมะม่วงมะนาวโหที่แคะเม็ดออกแล้วนะคะต่อมาเราจะมาเริ่มจัดจานกันเลยค่ะ

0: แล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูของเราในวันนี้แม่หน้าตาน่าทานมากเลยทีเดียวนะครับผมมาฮ่อมะม่วงหาวมะนาวโหผู้ชมครับน่ารักแบบนี้ผมว่าเด็กๆต้องชอบรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆนะครับแล้วก็หอมไปด้วยเครื่องเทศแบบนี้คุณผู้ชมครับถ้าอยากลองทำแต่ไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นมีต้องร้องไห้เพราะว่าแจ็คไรเดอร์พากลับไปดูวิธีการทำอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ขั้นตอนในการทำมาฮ่อมะม่วงหาว

0: ไฟแล้วให้ใส่แบะแซ่ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำมาพักไว้ปั้นไส้เป็นก้อนกลมๆพอดีคำนำมะม่วงหาวมะนาวโหมาผ่าครึ่งนำเมล็ดออกแล้วเอาไส้ที่ปั้นไว้วางบนมะม่วงหาวมะนาวโหแล้วแต่งด้วยผักชีพริกชี้ฟ้าแดงเท่านี้แหละครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
1: และนี่แหละครับก็คือเมนูน่าทานเป็นอาหารว่างเรียกน้ำย่อยได้ดีครบรสอยู่เหมือนกันนะฮ
2: ะ
1: เปรี้ยวหวานมันเค็มอันนี้ของแท้เลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าเด็กๆก็ต้องชอบผู้ใหญ่ก็ต้องชอบเห็นไหมครับง่ายแบบนี้แหละครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามะม่วงหาวมะนาวโหเราเนี่ยเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างจะหายากชนิดหนึ่งอย่างที่บอกครับเพื่อให้คุณรู้จักหยิบจับสิ่งที่อยู่รอบบ้านของคุณนะฮะและเชื่อนะครับว่าสิ่งที่อยู่รอบบ้านของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นผลไม้ทุกอย่างครับมีข้อดีและมีสรรพคุณทางยาทั้งนั้นเพียงคุณรู้หรือเปล่าเท่านั้นเองถ้ายังไม่รู้ครับติดตามรายการ Herb Stereo สมุนไพรเข้าเส้นของเราได้เป็นประจำทางช่อง True ปลูกปัญญาแห่งนี้นี่เองครับวันนี้หมดเวลาของแจ็คไรเดอร์และเชฟวีแล้วครับลาคุณผู้ชมไปก่อนจนกว่าจะพบใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: วันนี้ที่วัดหัวฝายมีผู้สูงอายุนับร้อยที่พร้อมใจกันมาทำกิจกรรมร่วมกันที่นี่
1: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์นะก่อนที่จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุมันก็มีปัญหาก็คือปัญหาของผู้สูงอายุนะด้านสุขภาพนะเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดปัญหาเหล่านี้เกิดจากอยู่บ้านลำพังนะปัญหาเหล่านี้เราก็มานั่งคุยกันนะปรึกษามีการประชาคมมีการพูดคุยกันในชุมชนที่เราจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้
2: จบดีเจ้าที่ได้มาเฮียนมีฐานพระครูคนก็ดีถ้าบ่มีฐานพระยายเขาถ้าจะเป็นลูกซึมเศร้าหรือว่าจะเป็นยังกันไปเป็นทานลำหูเจ้าเพราะว่าอันนี้คล้ายๆบนมาโตผู้สูงอายุเนาะโตชีวิต
0: วัดหัวฝายนอกจากจะเป็นสถานที่ไว้คอยขัดเกลาจิตใจแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญนั่นคือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตที่เน้นการเรียนรู้ของผู้สูงอายุใน6มิติ
1: แต่ละมิติก็ทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำนะอย่างมิติที่1ในด้านสุขภาพเนี่ยเราจะมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุนะให้เขามีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเรามีธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุฉบับแรกของประเทศไทยก็เลยทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น
3: แม่ก็อายุเกือบ70แล้วเจ้าก็รู้สึกว่าแข็งแรงอยู่ที่ได้มาเข้าโรงเรียนนี่ค่ะ
1: มิติที่2ก็อาชีพมีแต่เบี้ยผู้สูงอายุจะทำยังไงให้ผู้สูงอายุมีรายได้เราก็มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เรื่องอาชีพ
2: แล้วเดี๋ยวเนี่ยมาโรงเรียนผู้สูงอายุนี่ก็มาเฮียนทำไมเขาอยู่บ้านเขาประจ่างยิบปักทักห้อยอย่างเขาพวกใครจ้างใครเป็นแปลงดอกแปลงดวงอย่างอีน่าเจ้าเขามาหาเปิ่นเพ่เปิ่นก็สอนก็ได้ความหูกันเจ้าได้ความหูกันเขาก็ไปสอนลูกสอนหลานโตเจ้า
4: แล้วกับหมู่บ้านเดียวนี่หมู่เฮาได้มาร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้รู้สึกว่าดีขึ้นจัดหนักครับสุขภาพจิตเขาก็ดีขึ้น
1: ด้านที่3ก็คือด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเราก็ใช้เรื่องศีล5เราเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของเชียงรายด้วยพุทธศาสนาเราสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราได้ทำในสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มาเรียนรู้ในเรื่องผู้สูงอายุให้สูงอายุได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นมิติที่4ก็เป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมอาตมาจะเน้นเรื่องหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านหน้าดูในบ้านหน้าอยู่สวนครัวรั้วกินได้อะไรพวกนี้มิติที่5ก็เป็นส่วนของมิติของเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้ก็จะใช้ในส่วนของกศน.มาช่วยนะกศน.จะมาสอนให้เรื่องใช้เฟซใช้ไลน์ต่างๆให้ทันสื่อให้ทันกลลวงนะแล้วก็ในส่วน

0: ของมิติสุดท้ายก็คือด้านสวัสดิการนะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเยี่ยมบ้านนะไปช่วยเหลือในผู้สูงอายุตาบอดนะซึ่งผู้สูงอายุตาบอดได้ทำอะไรไม่ได้เราก็นี่ในผู้สูงอายุเนี่ยไปช่วยเก็บกวาดบ้านให้อะไรให้เราเป็นมอบของให้เขาอยู่ได้อันนี้ก็คือผลสำเร็จที่เราทำโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุได้มีการพัฒนาผู้สูงอายุได้มีการดูแลเอาใจใส่นะมันเลยทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งด้วยในด้านนี
1: ้แล้วก็มีการขับเคลื่อนด้วยการติดรักบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับในส่วนของหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับหมู่บ้านเขาก็ได้เป็นหมู่บ้านคุณธรรมนะครับ
0: ตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่144โรงเรียนผู้สูงอายุทั่วเชียงรายแล้วก็มีภาคเหนือเรามาเป็นประธานภาคเหนือด้วยนะตอนนี้ภาคเหนือ17จังหวัดเนี่ยมีโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่พันกว่าแห่งตอนนี้จะขยายให้ทั่วประเทศสังคมผู้สูงอายุจะได้ดีขึ้นไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานเป็นแต่พลังที่จะเสริมพลังให้ลูกหลานเสริมพลังให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น
2: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย
3: ปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายได้มีการพัฒนาจนเข้มแข็งกลายเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบให้กับหลายองค์กรได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเอง

0: สหัสวรรษที่ผ่านมาพื้นที่ของรัฐนิวเม็กซิโกเปลี่ยนผู้ครอบครองไปตามยุคสมัยหลายชาติพันธุ์ฝังรากวัฒนธรรมไว้ที่นี่ในห้วงเวลาที่ต่างกัน
1: As far as overall cultures in New Mexico there were probably so what 19 20 21 22 at least 23 different cultures here in New Mexico We've got 19 pueblos and we also have Navajo and Apache There's Native American culture on a broad scale you know the Anglo culture and the Hispanic culture
2: I am 72 years old and I am Native American and Hispanic
3: I was born in Poland
4: I was born in Chicago
3: I grew up in New York moved out west in 84 and lived here the last 20 years
5: para darle más sabor más caliente al platillo que Está básicamente cocinado sin nada.
6: Okay,
5: what I just said?
6: Yeah.
5: I don't know what I just said.
2: Que es el pueblo de San Juan en español en Nuevo México. Luego lo mudaron para acá para Santa Fe.
7: Can you translate into English?
2: Oh my God. That's the hardest part.

ฉากเหมือนในหนังเลยอะเรื่องโคโค่อะที่แบบสเปนสเปนเม็กซิกันอะไรประมาณนี้เนี่ยมีเพลงเปิดด้วยเจ๋งมากเลยตรงเนี้ยเฮ้ยนี่เลยใช่เลยหน้าแบบนี้เลยเป็นคุณผีใส่ชุดแต่งงานวันนี้เราก็ได้มาเห็นความผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมเห็นร่องรอยของสิ่งต่างๆที่ยังอยู่บนพื้นที่อย่างตรงนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าโอ้โหสเปนสเปนชัดๆเหมือนเดินเข้ามาในหมู่บ้านชาวสเปนเลย

0: วัฒนธรรมสเปนยังคงอบอวลอยู่ในดินแดนที่พวกเขาเคยครองในยุคที่จักรวรรดิสเปนล่าอาณานิคมไปทั่วโลกดินแดนที่ยึดได้ถูกเรียกว่านิวสเปนหลังจากชาวสเปนตักตวงทองคำจากชนพื้นเมืองชาวแอสเท็กในอเมริกากลางไปมากจึงต้องหาพื้นที่ขุดทองแห่งใหม่และในช่วงนั้นเองที่มีข่าวลือว่าทะเลทรายตอนเหนือของนิวสเปนมีทองอยู่ในพื้นที่และที่นั้นได้รับการบันทึกในชื่อนิวเม็กซิโก
1: The first Spanish incursion into this area, what we call now called New Mexico, came in 1538. Initially, they came for gold. Unfortunately, there's never been really any gold here in the state of New Mexico. And when they found that there was really no gold, it took another 50 years before the first conscious effort to then colonize it, in spite of the fact that there was no gold here. They still wanted the land. And as a result, they came here and they've lived here. When the Mexicans won their independence from Spain in 1821, the Emperor of Mexico, Maximilian, also abided by that same understanding of sovereignty between the Pueblos and the Mexican government. And then eventually when the United States acquired all this land, California, Arizona, New Mexico, Texas, Colorado, and Utah, in signing the Treaty of Guadalupe Hidalgo, which was signed between the United States and the country of Mexico, it authorized and it recognized that sovereignty between the tribes and another sovereign, the United States.

0: นิวเม็กซิโกกลายเป็นรัฐที่47ของสหรัฐอเมริกาในปี1912แต่ความจริงชื่อนี้เริ่มมีการใช้มาก่อนหน้านั้นแล้วหลายร้อยปีจักรวรรดิสเปนเรียกดินแดนทางเหนือและตะวันตกของแม่น้ำริโอแกรนด์ว่านิวเม็กซิโกโดยตั้งเซนตาเฟ่เป็นเมืองหลวงในปี1609และยังคงเป็นอยู่อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเซนตาเฟ่จึงเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกาเหนือซึ่งภาพจำที่โด่งดังที่สุดของเมืองนี้คงเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นอกจาก
1: In the 1870s, and companies were formed to form these massive railroads just after the Civil War, train company that started in Atchison, Kansas, and the Santa Fe Railroad, which was the Atchison, Topeka, and Santa Fe, and then came across on the old Santa Fe Trail to California, to Los Angeles. So, well, the original way to get across this country, of course, was on horseback.Followed then by wagon trains, where horse-drawn wagons came across with settlers moving into the west. All very difficult, all very slow. And so now you had a train that could basically get you from the center of the country to the west coast in originally in about 3 days, which was phenomenal. And they did stop sometimes at night. They stopped every 20 miles for either wood or water because the engines needed a lot of attention. But every year the engines got better and the stops got less frequent, so they went faster.
2: This is called the Roadrunner, and it runs from Belen, New Mexico, which is south of here, to Santa Fe. This train is mostly utilized, well, it's just utilized by the public. A lot of the people that work in Santa Fe take the train from Albuquerque or Belen to Santa Fe. People that work in Santa Fe take the train back to Albuquerque, which saves gas, and it's real cheap.
3: Mm-hmm. How much?
2: It's a dollar from one stop to the other. So from Belen to here is like $9.

0: years. So it's nice. And on every Wednesday in the summer, it's free for senior citizens. So we can come to Santa Fe and pay zero. All we have to show is our driver's license. So it's fun.
1: ทางรถไฟที่ตัดผ่านเมืองส่งผลให้ในศตวรรษที่20มีผู้คนอพยพเข้ามาที่ซานตาเฟ่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะศิลปินชาวแองโกลอเมริกันซึ่งเป็นชาวอเมริกันที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษชาวอังกฤษและจุดนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นบทบาทใหม่ของซานตาเฟ่
2: พอพูดถึงซานตาเฟ่เนี่ยอันนี้ส่วนตัวนะเดิมเนี่ยที่แพทไม่ได้มาแล้วก็ไม่ได้หาข้อมูลอะไรเกี่ยวกับมันเนี่ยแพทก็จะคิดถึงภาพของรถไฟเพียงอย่างเดียวแต่พอได้มาวันนี้เนี่ยแล้วก็ได้สัมผัสหลายแง่มุมของเมืองนี้ทำให้รู้เลยว่าอ๋อซานตาเฟ่มันไม่ได้มีแค่เรื่องราวของรถไฟเท่านั้นมันมีสิ่งต่างๆมากมายโดยเฉพาะเรื่องราวของศิลปะซานตาเฟ่เป็นแหล่งผลิตงานศิลปะมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีคนมากมายที่เข้ามาคนเยอะของก็เยอะทำให้มีของเก่าจำนวนมากมายที่นำมาวางขายเราจะเห็นเลยว่าโหเป็นเวิร์กที่เป็นแอนทีคช็อปเลยสำหรับคนที่ชอบของเก่าเนี่ยเมืองนี้นี่ก็น่าจะโดนใช้ได้เลยแหละ
3: Santa Fe in general, there is a lot of history, a lot of antiques. This area is called the rail yard, and there are several antique stores here because proximity to downtown. We have a lot of people who have second homes, who move here from other areas, who live back east, California, Texas, and move here.And so they bring their things and realize, oh, I want to change it to Santa Fe style. So we collect a lot of antiques.
4: Mm-hmm. What is a Santa Fe style?
3: Oh my goodness. Cowboys, Indians, serapes, you know, bright colors like this. You know, this is the colors. Jewelry, art. Santa Fe is very known for its art and history.

0: The Saints, and these ones were actually painted by one of the most well-known santeros. That's a person who paints saints in New Mexico by the name of Charlie Carrillo, who not only is a wonderful artist, he also has a PhD in historical archaeology. So he is a fascinating guy, and to have this many works by him is pretty outstanding.
1: ศิลปะในยุคโบราณในยุคสมัยก่อนของชาวเนทีฟของตั้งแต่ยุคยุโรปต่างๆที่เป็นของโบราณแล้วเนี่ยก็ยังมีที่เป็นสมัยใหม่ไปเลยแบบโมเดิร์นอาร์ตไปเลยซานตาเฟ่เป็นหนึ่งเมืองที่มีอาร์ตแกลเลอรี่เยอะมากเดินไปนี่โอ้โหแปลว่าคนรักศิลปะน่าจะรักเมืองนี้ท่านมีโอกาสได้เข้าไปที่แกลเลอรี่แห่งหนึ่งแล้วก็ได้ไปคุยกับเจ้าของเขาก็บอกว่าเนี่ยแหละที่ทำให้ซานตาเฟ่กลายเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะเพราะว่าเต็มไปด้วยผู้คนที่หลั่งไหลเข้ามาหลายเชื้อชาติหลายวัฒนธรรมและหนึ่งในคนจำพวกนั้นก็คือศิลปิน
2: ซานตาเฟ่ is definitely one of the most important markets for art in the U.S. There's a discussion if Santa Fe is the second or third largest art market in the U.S. after New York City. A lot of the people here believe that Santa Fe is the second largest art market because there's a concentrated area of galleries. And we're hoping, because we're a brand new gallery, to make this even more contemporary within what's happening in this district.

0: เศษไม่แพ้กันก็คือเรื่องของอาหารซานตาเฟ่เนี่ยเป็นเมืองหลวงของนิวเม็กซิโกดังนั้นเราก็ควรจะไปลิ้มลองรสชาติอาหารแบบพื้นเมืองของชาวเม็กซิกันกันหน่อยแพ้ได้เข้าไปที่ร้านอาหารร้านหนึ่งแล้วก็สั่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเรียกว่าอะไรก็เลยถามเขาว่าอันนี้เรียกว่าอะไรทำมาจากอะไรบ้าง
1: What is this one?
2: So this is a combo plate and it's a one enchilada with green sauce which is like green chili chicken wrapped up in a blue corn tortilla and then the pork adobada is pork that's already marinated in red chili
0: แต่ว่าอาหารเม็กซิกันกับอาหารไทยเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันอย่างนึงเลยแน่ๆคือความเผ็ดร้อนคือกินเข้าไปแล้วจะรู้สึกโอ้คิดถึงอาหารไทยขึ้นมาเลยนะมันแบบกินแล้วก็โอ้

ภูมิทัศน์งามของพื้นที่ดึงดูดศิลปินชาวแองโกลอเมริกันหน้าใหม่เข้ามาในขณะที่กลุ่มคนเชื้อสายสเปนและกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันตั้งแต่ยุคเก่าก็ยังคงอยู่ร่วมกันช่วยกันสร้างและสืบสานวัฒนธรรมที่หลากหลายให้กับรัฐนี้นิวเม็กซิโกในวันเก่าก้าวผ่านมาสู่วันใหม่วันที่ทุกเชื้อชาติและวัฒนธรรมร่วมกันเป็นเจ้าของต่อเนื่องจากศิลปะยุคเก่าและศิลปะร่วมสมัยในเมืองซานตาเฟ่เดินทางต่อไปยังแหล่งรวบรวมศิลปะโบราณใจกลางเมืองอัลบูเคอร์คีมรดกร่วมจากฝีไม้ลายมือของมนุษย์และธรณีวิทยาของโลก

0: ช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมโครงการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่งดเงียบที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
0: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะธวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินเนี่ยก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าเถอะ
0: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
5: ที่รพสต.เนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
6: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
0: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการ

0: ขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
1: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาหรือออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: การมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: เรามีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี่ก็เลยลอง

0: ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมี

0: วยใช่ไหมครับภาพที่เห็นนี้เป็นฝีมือของนักวาดภาพประกอบที่ชื่อว่าคุณต้องการนะครับหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกับลายเส้นของเขาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทราบเหมือนกันกับผมว่าที่มาของสีสวยๆที่นำมาวาดภาพประกอบของคุณต้องการนี้นะครับมาจากรอบๆตัวเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้พืชผักสมุนไพรต่างๆนะครับเธอนำมาสกัดเป็นสีนะครับเพื่อที่จะมาทำงานศิลปะนะครับวันนี้ Greenery พามาบุกถึงบ้านคุณต้องการเลยนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาร่วมกันทำงานศิลปะแบบออร์แกนิกกันครับต้องการสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่กำลังเก็บ
1: พริกฝรั่ง
0: พริกฝรั่ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่จะมาใช้ในการทำสีเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ๆเป็นสีสำคัญสีหนึ่งของที่เลย
0: มันก็จะเป็นเม็ดๆแดงๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรครับพริกฝรั่ง
1: เป็นวัชพืชเฉยๆอะค่ะบางคนเดี๋ยวนี้เขาปลูกประดับกันด้วยเพราะมันน่ารักดี
0: อ๋อ
1: กินไม่ได้นะคะ
0: เอาเหรอครับที่ชื่อว่าพริกที่ชื่อว่าพริกนี่ไม่ได้เอามาปรุงอาหารได
1: ้พริกฝรั่งคิดว่าใบกับต้นมันเหมือนพริกเขาก็เลยเรียกพริกฝรั่งแต่จริงๆตอนเด็กๆพี่เคยเล่นเป็นเลือด
0: อ๋อเพราะว่าโอ้ยอ๋อบีบปิดออกมาแล้วมันมีสีเลย
1: ใช่
0: อ๋อ
1: ลองไหม
0: ซึ่งอันนี้คือแบบว่าถูกบันทึกไว้อยู่ในความทรงจำว่าอันนี้เขาให้สีได้

0: ช่ใช่
1: ซึ่งให้ผมเดาก็จะเป็นพืชที่ให้สีแดง
0: ใช่แต่จริงๆสีแดงอมส้ม
1: อ๋อเป็นแดงอมส้ม
0: ใช่มันไม่มีอะไรที่ให้สีแดงเหมือนสีน้ำจากหลอดเลยอะ
1: โอเคฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสีที่มาเก็บนะครับเดี๋ยวน่าจะมีสีอื่นด้วยใช่ไหมครับ
0: เดี๋ยวเราไปเก็บดอกอัญชันกับใบอัญชันแล้วก็มีกระบือ7ตัว
1: เป็นพืชใช่ไหมครับไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับโอเคไปดูว่าเดี๋ยวจะเป็นพืชหน้าตาเป็นยังไงและให้สีอะไรดอกอัญชันครับซึ่งน่าจะให้สีม่วงหรือฟ้าอะไรประมาณนี้ป่ะครับ
0: ใช่ค่ะเป็นสีจำเป็นของพี่แล้วก็บีบมะนาวนิดนึงมันก็เป็นสีม่วงได้สองสีแล้วก็ที่มีประโยชน์เดี๋ยวเราเก็บไปด้วยก็คือใบอัญชัน
1: ครับ
0: เราใช้สีเป็นสีเขียวได้เลย
1: ใบก็ใช้ได้เหรอครับพี่
0: ใช่ค่ะ
1: นอกจากอันนี้แล้วมีสีอะไรอีกครับมีต้นอะไรอีก
0: กระบือ7ตัว
1: กระบือ7ตัวครับใบเขาก็จะเป็นใบยาวๆอย่างนี้แล้วก
0: ็2สี
1: เป็น2สีด้านหน้าจะเป็นสีเขียวด้านหลังจะเป็นสีแดงอันนี้ให้สีอะไรครับพี
0: ่น้ำตาลแดงๆหน่อยเหมือนคล้ายๆหลังใบแต่ว่าออกน้ำตาลกว่า
1: ครับ
0: ค่ะ
1: นอกจากอันนี้กระบือ7ตัวแล้วนะครับมีต้นไม้อื่นอีกมั้ยครับมีสีอื่นอีกมั้ย
0: ที่มีบีทรูทที่ซื้อมาคั้นกินก
1: ็
0: ใช้ได้ด้วย
1: ครับโอเคฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราได้วัตถุดิบในการทำสีมาแล้วพี่ต้องการจะเอามาทำอะไรปั๊บนี่ฮะจากในสวนนะครับเก็บวัตถุดิบแล้วนะครับตอนนี้ก็ตามพี่ต้องการเข้ามาอยู่ในครัวไม่รู้ว่าจะมาทำอาหารให้ผมกินหรือเปล่าทำอะไรครับพี่ต้องการ
0: น้ำแยกกากกินกันค่ะตั้งใจที่จะใช้บีทรูทอยากได้ทำสีด้วยเช้าขึ้นมาพี่ทำเลยดื่มน้ำผักผลไม้แยกกากอยู่แล้วทุกวัน
1: เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำดื่มแล้วทุกวันใช่ไหมครับขออนุญาตดูหน่อยครับกากบีทรูทนะครับซึ่งเราจะเอาอันนี้ไปทำเป็นสี
0: ใช่ใช
1: ่น้ำผักผลไม้ออร์แกนิกขออนุญาตชนครับเชียร์สทำชื่นใจละเกินอันนี้เราจะให้สีอะไรครับพี่ต้องการ
0: สีแดงอมชมพู
1: แดงอมชมพูนะครับครับตอนนี้วัตถุดิบที่ทำสีก็มาเตรียมพร้อมอยู่บนโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานที่ต้องการเลย
0: ค่ะ
1: อย่างนึงที่ยังไม่ได้เห็นนะครับก็คือเป็นที่ให้สีเหลืองใช่ไหมครับ
0: ใช่อันนี้คือกันนิกามันบานตอนกลางคืนแล้วร่วงตอนเช้าก็เลยต้องเก็บเช้าหน่อย
1: แต่เก็บแล้วก็แช่ตู้เย็นไว
0: ้ค่ะ
1: ตอนนี้เรามีใบมีดอกมีกากมีผลมันจะออกมาเป็นสีได้ยังไงครับที่ต้องการ
0: พวกที่เป็นดอกเด็ดส่วนกลีบแต่อย่างกันนิกาไม่ต้องดอกมันเล็กเอามาแล้วก็บด
1: ครับผม
0: แล้วก็บีบก็ได้สี
1: แค่นั้นเลย
0: แค่นั้นเลยอันที่เป็นใบต้องตำแบบใช้โคกหินแต่ถ้าเป็นลูกไม้พวกเนี้ย
1: ครับ
0: เราจะไม่ผสมอะไรเลยเราจะบดอย่างเดียวจะบดด้วยโคกบดยา
1: ครับ
0: แล้วก็บีบด้วยผ้าขาวบาง
1: ครับ
0: กองออกมา
1: สีออกมาจากเจ้าพริกฝรั่งนี่นะครับยากเลยบีบเ
0: ลือดตอนเด็กๆก็ทำอย่าง
1: นี้ไม่ใช่ไหมครับ
0: คุณแม่เลือด
1: แม่เลือดออกแม่บอกเล่นไรโอเคครับโอเคเริ่มครับมาวาดรูปกันเลยครับผสมสีเนื้อให้หน่อยครับ
0: เอากันนิกามาใส่น้ำผสมพริกฝรั่งอีกแล้ว
1: สังเกตนะเขาจะไม่เรียกชื่อสีนะมันจะไม่เอาเหลืองมาผสมแดงเขาจะบอกว่าเขาจะเอากันนิกาผสมพริกฝรั่งอย่างนี้นะว่าไงมึงฟังดูแบบธรรมชาติอะเริ่มวาดเลยครับผมจะไม่บอกว่าผมจะวาดอะไรการมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
0: คือพี่ย้ายบ้านมาเมื่อ10ปีก่อนเพื่อใช้ชีวิตออร์แกนิกใช่ไหมก็ยังใช้

0: สีน้ำปกติอยู่จนอยู่มาวันนึงพี่เด็ดชาสดรอบบ้านกินอะแล้วมีวันนึงทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี
1: ่
0: ก็เลยลองเริ่มจากอัญชัน
1: โอ้ครับตอนนั้นทำไมถึงเลือกหันมาใช้ชีวิตแบบออร์แกนิกครับ
0: เป็นมะเร็งก็โชคดีที่หายไม่ต้องคีโมไม่ต้องอะไรแค่ผ่าตัดตอนนั้นเพื่อนพี่มาถามว่ามีหมอธรรมชาติบำบัดจากอินเดียมาสนใจไห
1: ม
0: พี่ก็เออคือแบบว่าตอนนั้นแบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าเออดีแฮะน่าจะถูกจริตดีก็เลยไปปรากฏก็เป็นคอร์สพลิกชีวิตนะคะเขาก็บรรยายว่าทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีเยอะแค่ไหนทำไมคนเราถึงป่วยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าขายบ้านกรุงเทพย้ายมาอยู่เลย
1: แล้วการทำงานศิลปะนี่ก็จะค่อนข้างคลุกคลีอยู่กับในเรื่องของสารเคมีอะไรอย่างนี้ด้วย
0: ใช่ใช่จริงๆแล้วศิลปินเนี่ยเป็นพวกที่โดนสารเคมีเยอะนะคนทำภาพพิมพ์เนี่ยสารเคมีล้วนๆจิตรกรรมฝาผนังโบราณนี่แบบว่าโลหะหนักแบบว่าวัตถุเป็นพิษเลยนะ
1: ครับ
0: เออ
1: การใช้งานระหว่างสีจากธรรมชาติกับสีเคมีทั่วไปอย่างเงี้ยครับการใช้งานมันมีความยากความง่ายแตกต่างกันยังไงครับ
0: พูดเลยว่าอันนี้ยากกว่าที่เราเห็นสีสดๆของวันเนี้ย
1: ครับ
0: อีกกี่ปีต่อมาไม่รู้มันจะซีดจนกลายเป็นสีซีเปียกันหมด
1: จากน้ำเงินจากเข
0: ีย
1: ว
0: จ
1: ะกลายเป็นสีแบบน้ำตาลเหมือนกันหมดเลย
0: ใช่
1: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
0: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมีไปอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตเราอะไม่ได้สารเคมีเพิ่มให้กับโลกอะค่ะอันที่จริงคนเราแบบว่าใช้ชีวิตแบบทำร้ายตัวเองกับโลกนี่ไม่รู้ตัวเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้จักว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถูกปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงกี่ตัวใช้ปุ๋ยเคมีอะไรบ้างหมูเราเลี้ยงใช้ยาปฏิชีวนะเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร
2: สารเคมีที่แฝงมากับอาหารในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างตัวเด่นๆมาให้ดูกันนะครับตัวแรกแอสปาร์แตมหรือสารให้ความหวานเทียมที่มักจะเจออยู่ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งถ้าร่างกายได้รับและสะสมเป็นเวลานานๆก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับเบนโซไพรีนที่อยู่ในรอยไหม้สีดำๆตามอาหารปิ้งย่างนั่นแหละครับอันนี้ก็ส่งผลให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งปอดได้นะครับไนโตรซามีนที่จะเจอในฮอทดอกหรือไส้กรอกแบบรมควันแฮมเบคอนของโปรดของหลายๆคนซึ่งก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับและตัวสุดท้ายที่เราหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือสารโพลีเอทิลีนที่ปนเปื้อนมากับแก้วกาแฟแบบทูโกซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับแก้วเหล่านี้ก็จะย่อยสลายไปอยู่ในรูปของไมโครพลาสติกและถ้าสารเหล่านี้ไหลลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรแล้วก็แน่นอนว่าผลผลิตที่เรารับประทานเข้าไปก็จะมีสารอันตรายจากเจ้าไมโครพลาสติกนี้ปนเข้ามาอย่างแน่นอนต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของสารเคมีที่พวกเรากลืนกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวยังไม่รวมที่สัมผัสกับผิวหนังและหายใจเข้าไปอีกนะครับนี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่หลายคนหันมาใช้ของออร์แกนิกจากธรรมชาติกันมากขึ้นนั่นเองครับ
1: พอใจกับชีวิตตอนนี้ขนาดไหนครับพี
0: ่พอใจค่อนข้างมากเรียกว่ารวมๆแล้วพี่แบบแฮปปี้กับชีวิตพี่ละ
1: ครับ

0: เสร็จแล้วครับผมการลงสีออร์แกนิกนะครับของเราทั้งสองคนนี่เอาให้พี่ต้องการอธิบายก่อนว่าอันนี้ความหมายคืออะไรครับ
1: ไม่มีความหมายค่ะ อันนี้ถือว่าแบบเป็นการลองที่เพลินดีแล้วก็พี่ได้รู้เทคนิคบางอย่างเอาน้ำเปียกลงบนสีที่แห้งแล้วมันได้เป็นรอยน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถือว่าได้ประโยชน์ค่ะวันนี้
0: ส่วนของผมครับนี่เจ้าของบ้านครับกำลังวาดรูปแล้วออกมาเป็นดอกไม้นี่เพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายรายการ The Green Diary

0: จากวันนี้นะครับที่ผมได้มาวาดรูปนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับพี่ต้องการนะครับก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วประโยคที่บอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่จริงซะทีเดียวสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีอยู่กับมลพิษอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ได้เลือกนะครับเหมือนอย่างที่ชีวิตศิลปินคนนึงนะครับที่เมื่อก่อนก็ทำงานศิลปะใช้อุปกรณ์ใช้สีใช้สารเคมีเหมือนกับศิลปินทั่วไปนะครับแต่เมื่อวันนึงที่ร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกที่จะเลือกแล้วเนี่ยยังไงธรรมชาติก็จะมีทางออกให้เราเองนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง YouTube Channel Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับกำลังจะไปเทศกาลดนตรีครับแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าที่งานนี้เนี่ยไม่เหมือนงานครับจะต้องมีอุปกรณ์ไปด้วยไปงานนี้ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้รับรองไม่สนุกครับนั่นก็คือนี่ใช่ฮะถุงผ้ายังไม่หมดนะครับยังต้องมีนี่อีกใช่กล่องข้าวครับและกระบอกน้ำนี่ยังไม่หมดนะครับมีนี่อีกโอ้โหอุปกรณ์ในการกินครับผมโอ้โหนี่จะไปเทศกาลดนตรีหรือจะไปเข้าค่ายเนี่ยเพราะว่าเทศกาลดนตรีที่เราไปนี้นะครับเป็นเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่า Noise Market ถ้าพร้อมแล้ว The Green Diary ไปกันเลยครับมาถึงแล้วครับ Noise Market ครับนี่เทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นที่มิวเซียมสยามนะครับจัดขึ้นปีละครั้งครับผมปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับในงานเนี่ยนะครับเข้ามาถึงก็จะเห็นเลยเป็นแลนด์มาร์คเด่นตั้งงานอยู่กลางงานนะครับที่ประดับด้วยขยะนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เทศกาลนี้อยากจะบอกกับทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับก็คือว่าเขาอยากจะเป็นอีเวนท์ที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดอย่างน้อยๆคนที่มาร่วมงานก็รู้วิธีในการจัดการกับขยะในมือของแต่ละคนนะครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีนะครับข้างหลังผมนี่ก็เริ่มมีการเซตเวทีดนตรีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการออกร้านต่างๆนู่นนะครับเป็นทั้งของกินนะครับมีของที่ระลึกขายมีงานศิลปะนะครับมากมายน่าสนใจใช่ไหมครับว่ามีของขายมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ทำยังไงให้ขยะมันน้อยที่สุดฮะไปดูกันเลยครับนี่น่ารักมากครับเป็นบูธนะครับที่เอาไว้ให้บริการอย่างหนึ่งนะครับสำคัญมากในงานนี้ที่บูธนี้เอาไว้ทำอะไรครับพี
1: ่เช่าช้อนกับถ้วยครับแล้วก็แบบแก้วครับ
0: ช้อนนะครับภาชนะชามนะครับใส่อาหารมีให้เช่าด้วยทำไมต้องให้เช่าครับพี
2: ่ก็เราลดขยะแบบใช้ละทิ้งครับมันจะมีแบบว่าถ้าเอาช้อนมาเอาแก้วมาอะไรเงี้ยครับจะถูกลงนะครับแล้วพอเขาเช่าไปเสร็จปุ๊บก็ไปล้างตรงด้านหลังครับแล้วมาคืนก็ได้เงินคืน20 บาทเลยครับได้เงินคืนเท่าที่ให้มาเลยคร
0: ับ เต็มจำนวนเลย
2: จำนวนเลยครับ
0: อ๋อครับผมอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเช่าแล้วเรียกมาจำเนาะ
2: ใช่ครับมาจำเลยใช่ครับ
0: โอ้ครับผมเอามาซื้อน้ำกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: นี่อันนี้เป็นร้านน้ำนะครับผมก็จะมีกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มโซดานะครับแต่ว่าเรามีกติกาใช่ไหมครับพี
3: ่ใช่ค่ะ
0: กติกาเป็นยังไงครับ
3: ก็คือถ้าคนที่เอาแก้วมาเองอะค่ะเราจะลดให้10 บาทนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีแก้วมาเรามีแก้วกับหลอดบริการแต่เรามีค่ามาจำนิดนึงเพื่อที่จะเอามาคืนให้เรา40 บาทค
0: ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอสั่งเอาน้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วกันครับ
3: ได้ค่ะ
0: โอเคผม
3: มีแก้วมาไหมคะ
0: พกกระติกมาด้วยครับ
3: นี่ก็บอกอันนี้จะลด10 บาท
0: ลด10 บาท
3: ใช่ค่ะ
0: พี่มาขายบ่อยไหมครับที่นานน้อยมาร์เก็ต
3: ปีนี้เราขายเป็นปีที่3อะค่ะ
0: ครับปีอื่นๆเป็นไงบ้างครับ
3: ปีอื่นก็สนุกดีค่ะคนเยอะดีค่ะ
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เขามีคอนเซ็ปต์มีไอเดียอย่างนี
3: ้ชอบค่ะเพราะว่าเราก็อยากลดขยะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: มันยากเกินไปไหมพี่สำหรับทั้งคนขายและคนซื้อเลย
3: สำหรับเราในฐานะคนขายนะคะเราไม่ยากเราไม่ผิด
0: ครับผม
3: ค่ะ
0: นี่นะฮะจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่นี่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับนี่เอากระบอกน้ำมาเองลดไปทั้ง10 บาทแน่

0: 10บาทเลยนะพวกอาหารมีทั้งคาวทั้งขนมนะครับข้าวไข่เจียวก็มี
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหนี่โชว์ปิ่นโตเลยเอาปิ่นโตมาเองด้วยนี
1: ่พี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: บาร์บีคิวน่ากินมากเลยครับ
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: ที่นี่มีอะไรบ้าง
2: ไก่40บาทหมู50บาทถ้าลูกค้าเอาผัดน้ำมาเอง
1: ครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นแบบจานหรือกล่องอะไรก็ได้พลาสติกอะไรก็ได้ที่ลูกค้านำมาทางร้านเราจะมีส่วนลดให้ต่อ1ครั้งเนี่ย
1: ครับ
2: ซื้อนะคะ
1: ครับ
2: 10บาท
0: โอ้โหตั้ง10บาทเนี่ย
1: ลดไปเลย10บาท
0: กินหมดไม้แล้วนะครับเดินมาจะหาถังขยะทิ้งแต่ว่ามาถึงถังขยะแล้วมีความซับซ้อนเหลือเกินนะครับมีแบบกฎระเบียบมีป้ายติดมีหลายถังด้วยนะครับและที่สำคัญน่ารักมากๆคือมีคนยืนประจำจุดที่ทิ้งขยะด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับชื่ออะไรครับพี่
3: ครับผมชื่อโจครับ
0: พี่โจครับ
3: น้องปื้ม
0: น้องปื้มครับผมวันนี้มาทำหน้าที่ตรงจุดนี
3: ้ใช่ครับ
0: ประจำตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าหน้าที่อะไรครับ
3: การแยกขยะครับของงาน Noise Market เราอยากให้คนที่มาร่วมงานมีจิตสำนึกในการแยกขยะก่อน
0: ครับผม
3: ถ้าเราแยกขยะได้ถูกวิธีการจัดการมันจะง่ายครับพี่
0: ครับ
3: ส่วนใหญ่คนที่มา Noise Market เนี่ยก
0: ็
3: จะมีกระดาษนะครับ
0: ครับ
3: แล้วก็ใบตองแต่เราต้องแยกไว้ตรงนี้เพราะว่าการย่อยสลายมันคล้ายๆกันคือใช้ระยะเวลานานนิดนึงก็แยกมาไว้ด้วยกันแยกมาไว้ด้วยกันเลย
0: อันนี้เป็น paper and the rest นะครับเศษกระดาษขยะอื่นๆ
3: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดทุกรูปแบบเดี๋ยวเราก็พอถึงเวลาจัดเก็บจริงๆใช่ไหม
0: คร
3: ับ เราก็จะแยกขวดออก
0: ซึ่งจริงๆแล้วในอีเวนต์นี้ก็จะมีน้อยมากอยู่แล้ว
3: มีน้อยมากอยู่แล้วใช่
0: แต่ว่าเราก็เผื่อไว้
3: ใช่
0: อันนี้ดีกว่าครับนี่ทำงานศิลปะอะไรครับเสียบอะไรกันเล่นเนี่ยฮะ
3: อันนี้คือเป็นไม้แหลม
0: ฮะ
3: อันนี้คือขยะอันตรายนะครับพี
0: ่โอ้
3: จริง
0: เราเรียกว่าเป็นขยะอันตรายเลยครับ
3: ขยะอันตรายสำหรับคนที่มาเก็บ
0: วันนี้ผมมีอันนึงนะครับ กินเรียบร้อยแล้วไม่มีเศษอาหารให้ทิ้งนะผมไม่ค่อยกินคลีน เพราะฉะนั้นแยกมันทิ้งซะด้วยวิธีนี้ฮะเสียบเข้าไป
3: เสียบเข้าไปใช่
0: น่ารักมาก
3: แล้วเดี๋ยวเราไป
0: ใส่ใจมากๆเลย
3: เดี๋ยวเราไปจัดการให้มันถูกวิธี
0: ครับผม
3: ใช่ครับ
0: มาที่ถังถุงนี้ครับ
3: ตรงนี้
0: อันนี้กำลังแบบว่าเป็น Talk of the Town นะครับช่วงนี้เลยก
3: ็คือ
0: หลอดนะครับกำลังหาวิธีการลดขยะประเภทหลอดพลาสติกนะครับก็มีถุงแยกออกมาด้วยเหมือนกันอันนี้นะครับอันนี้คือกระป๋อง
3: ใช่เป็นพวกกระป๋องทั้งหมดเลย
0: ครับผม
3: กระป๋องเนี่ยมันก็จะน้อยที่สุด
0: ครับ
3: ใช่เพราะว่าส่วนมากเขาจะมีภาชนะเอามาเองอยู่แล้วในงาน Noise Market นะครับผม
4: ทุกๆครั้งที่มีงานอีเวนต์นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือขยะจำนวนมากเรามาดูกันนะครับว่ามีขยะประเภทไหนบ้างที่เกิดขึ้นในงานอีเวนต์ทั่วๆไปครับสิ่งแรกคือเศษอาหารต่อมาก็จะเป็นพวกพลาสติกทั้งพลาสติกสะอาดอย่างถุงพลาสติกเทปกาวเชือกฟางผ้าใยสังเคราะห์และพลาสติกสกปรกที่เลอะอาหารรวมไปถึงโฟมใส่อาหารถุงเครื่องปรุงขยะประเภทกระป๋องเศษกระดาษนอกจากนั้นก็อาจจะมีขยะอันตรายพวกเศษแก้วหรือจานชามที่แตกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะเคมีเช่นหลอดไฟถ่านอัลคาไลน์ลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกงานอีเวนต์ไม่มีการจำกัดปริมาณขยะจะเกิดขยะจำนวนมากมายหลากหลายประเภทขนาดไหนครับ
0: นอกจากถังขยะที่แยกไว้ตรงนั้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีบูธตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่ชะล้างทำความสะอาด
3: ใช่
0: เอาไว้ล้างอะไรครับพี่โจ
3: คือเอาไว้ล้างทุกอย่างของงานนี้เลยก็ได้ครับพ
0: ี
3: ่ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวมาชมมากินแล้วก็มาล้าง
0: บางคนเอามาเอง
3: ใช่
0: บางคนเช่าจากร้านค้ามา
3: คร
0: ับก็เลยต้องมีที่จัดไว้เป็นที่ล้าง
3: ล้าง
0: คิดรอบคอบไหม คืออยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆก็จัดที่ล้างไว้นะครับจะได้เวลาจะซื้อขนมชิ้นใหม
3: ่
0: ก็มาล้างก่อนไปใส่ซื้อน้ำแบบมาล้างกระติกก่อนแล้วก็ไปใส่นี่ใช่ไหมครับ
3: ใช
0: ่โอเคแดดร่มลมตกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคนจัดงานนะครับพี่ป๊อกนะครับผมพี่ป๊อก
5: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่ Noise Market ปีนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้าง
5: เราต้องการเลือกทางที่ว่าเราคิดว่าเราทำอะไรแล้วแบบถ้าเกิดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจัดการมันไม่ได้คือเราทิ้ง

0: ิ้งจากมือเราไปอย่างเงี้ย
1: ไ
0: ม่แปลแล้วแต่ว่าเราไม่รับผิดชอบ
1: ครับ
0: งั้นในงานเนี้ยเราอยากให้ทุกคนรู้ตรงเนี้ย
1: ครับ
0: นี่คือคอนเซ็ปต์นี่คือทางที่เราเลือกคือเราเลือกฉันจะทำอย่างที่ฉันชอบแล้วแต่เราเลือกนี้สิ่งที่เราชอบมันต้องไม่เป็นภาระให้ใคร
1: ครับ
0: นี่คือคอนเซ็ปต์ของงานผมเชื่ออย่างนึงคือมีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู
1: ้
0: มึงว่าใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะนั้นมันมี

0: เช่นผมประกาศรับเราต้องการอาสาสมัครมาเขาก็ไม่รู้มาเลยให้ผมมายกของครับหรือให้ผมช่วยยกขยะพอเขาได้ฟังเราถ่ายทอดเขารู้ละเราแยกไปทำไม
1: ครับ
0: เราตัดสินใจว่าให้มีจุดแยกขยะจุดเดียว
1: ครับ
0: แล้วก็งั้นทุกคนจะไปทิ้งเททิ้งตามใจไม่ได้ละต้องมาหาเรา
1: ครับ
0: เมื่อมาหาเราก็จะได้รู้เรื่องพวกนี้รู้มากรู้น้อยก็ต้องสงสัยอะไรอย่างเงี้ย
1: มีคนให้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วย
0: แล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะสื่อสารกับเขาได้ยังไงเรื่องพวกนี
1: ้ครับ
0: คือหนึ่งคือเราไม่ได้บังคับเขา
1: ครับ
0: แต่เราแค่ทำว่าเราทำอย่างนี้กันอยู่นะ
1: ครับ
0: แล้วถ้าเขารู้ไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะทำต่ออ
1: ยากบอกอะไรกับคนที่จัดงานหรือจัดตลาดจัดเทศกาลในเรื่องเกี่ยวกับ
0: ต้องลงเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าคุณไม่ทำมันไม่เกิดขึ้น
1: ค
0: นนี้ได้1คนพรุ่งนี้ได้10คนอย่างเงี้ย
1: ครับผมครับ
0: ครับ
1: หมูปลาร้านะครับต้นตำรับอีสาน

นอกจากโซนที่เป็นอาหารแล้วก็ดนตรีแล้วนะครับก็จะมีของขายด้วยนะครับผมซึ่งของนี่ก็จะมีทั้งงานศิลปะมีทั้งของใช้นะครับต่างๆแล้วก็หลายๆอย่างก็มีคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะเป็นของแฮนด์เมดของที่รักโลกนะครับทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะครับแปรงสีฟันไม้ไผ่นะครับนี่จะได้ลดปริมาณแปรงสีฟันพลาสติกที่มันลอยอยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยก็ย่อยสลายได้มาเดินที่งาน Noise Market วันนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งจากคำพูดของพี่ป๊อกนะครับที่บอกว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนที่รู้และคนที่ไม่รู้นะครับการที่คนคนนึงอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้โลกดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักโลกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้นะครับเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยมาเดินงานในวันนี้สิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วอะแต่ก็มาพบว่าตัวเองรู้ผิดรู้ไม่หมดรู้ไม่เคลียร์นะครับหรือแม้แต่ได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามอย่างไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นขยะอันตรายสำหรับผู้ที่ทำการเก็บและคัดแยกขยะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยผู้จัดเลยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เป็นหลักนะครับถึงขนาดยอมที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมายืนประจำอยู่ตามจุดทิ้งขยะนะครับหรือแม้แต่ออกกติกาต่างๆให้กับทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้มาเดินนะครับคิดทุกอย่างรัดกุมรอบคอบนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่เรามีความรู้แล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยๆทางความคิดเราจะคิดมากขึ้นกับการซื้อกับการผลิตกับการบริโภคหรือแม้แต่กับการทิ้งสิ่งของนะครับและนี่แหละคือความคาดหวังสูงสุดนะครับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เสียงเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจจะได้ยินอย่าง Noise Market เนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นและทุกคนหันมาฟังก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
2: เพราะว่าเวลาคือเงินไง
1: ถูกต้องใช่ไหมไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาไงต้นระยะเวลาไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองใต้ถุน
2: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องได
3: ้นี่ใหญ่มากอ
2: ่
3: ะ
2: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
3: คือมันประกอบกัน
2: แต่แล้วมันประกอบกันยังไงอ่ะ
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ

0: เดฟ
1: ฮะ
0: เดฟพาผมมาตากแดดอย่างงี้ถ้าผมเป็นลมไปที่แบบผมไหวหรือเปล่า
1: เอาหน้าวันนี้ขอแบบพาออกมากลางแจ้งหน่อยนะออกมาข้างนอกกันบ้าง
0: อ่ะ
1: รับแดด
0: รับฝุ่น
1: วันนี้เขาบอกพี่ว่าง จะมีจะมาส่งบ้าน
0: เซ็นส่งบ้านกัน
1: ไม่ใช่เอาบ้าน
0: อ
1: ะมาส่ง
0: ไอ้ไม่บ้าแล้ว
1: เฮ้ยยุคนี้มันต้องเร็ว
0: ใครไปเอาบ้านมาส่งไม่ใช่กาแฟ
1: ยุค 5G เขาบอกว่าวันนี้ยกบ้านมาส่งที่นี่ปั้งเย็นนี้อยู่ได้เลย
0: ตลกแล้วมันเร็วไปเปล่าบ้านนะพี่พูดไปเล่น
1: พี่ก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่
0: อ
1: แต่ว่าเขาบอกว่าให้มาดู
0: อ้าวเอามาก็มาดูก็มาดูมีร่มให้ยืนไหมเนี่ยไปเข้าไปดูกันไปตอนนี้เรามายืนกันใต้ร่มไม้ตอนนี้ไปทำเลที่ดีในการต่อก่อตั้งบ้านนะครับบนเนินที่เห็นนี้นะฮะเป็นที่ดินที่เราเตรียมไว้เพื่อวางบ้านหลังเล็กจังวะพี
1: ่ต้องเบรกใช่ไหม
0: หลังเล็กไม่หลังเล็กไม่หลังเล็กไปไหม
1: จะบ้าเหรอ
0: ใช่อ่ะ
1: ใครจะมาสร้างบ้านตรงนี
0: ้ก็ไม่รู้เห็นพี่พามาย
1: ืนนู่น
2: โอเค
1: ข้างหลังนู่น
0: อ๋อก็เตรียมไว้เหรอ
1: ตอนเขาเตรียมไว
0: ้เฮ้ยเดี๋ยวนะบ้านหลังขนาดนี้คือยกมาวางอยู่ได้เลยเหรอ
1: เขาบอกว่าอย่างนั้นน่ะ
0: เ
1: ขาบอกว่าทุกวันนี้มันมีบ้านที่แบบสำเร็จรูปยกมาวางเหมือนอย่างนี้ซื้อรถอ่ะรถมาส่งป้าเทสอะไรนิดหน่
0: อ
1: ยขับออกไปได้เลย
0: ถ้าพวกไม่รู้ก็เหมือนจะแกล้งงูจริงๆก็รู้แหละว่ามีบ้านแบบนั้นอยู่จริงแต่ว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี
1: ่ก็ทุกวันนี้อาจจะง่ายนะเราต้องคุยกับคนที่เขาเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งไหม
0: ใช่ชอบมากเลยแบบเหมือน delivery อ่ะแบบฮัลโหลขอบ้านสักหลังเออวางเนี่ย
1: ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะ
0: ขอคุยแล้วกันสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: นี่คือ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณมิ้น
0: คร
1: ับ
0: แล้วก็คุณปลาย
1: ครับ
0: นี่เป็นสามี
3: ใช่ค่ะถูกต้อง
1: คุณปลาย
0: แดงคุณปลายเป็นคนที่เอาบ้านมาส่ง
1: เนี่ยเพราะผมอยากรู้แล้วว่าตรงนี้พอเราเห็นเนี่ยตรงนี้มันเป็นฐานปูนอย่างเงี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะข้างล่างเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรไว้ก่อนนะฮะก่อนที่เราจะเอาบ้านมาวางเนี่ย
3: ก็ตอนที่มาดูหน้างานนะคะก็ตอนแรกอ่ะมันจะเป็นแบบพื้นที่ที่แบบขรุขระไปหมดเลยยังไม่มีการเตรียมพื้นที่ใด

0: ใดทั้งสิ้นทางสถาปนิกจะเข้ามาดูที่หน้างานก่อนว่าต้องเตรียมแบบปุกแบบฐานรากประมาณไหนตรงเนี้ยเราก็จะเก็บข้อมูลเพื่อจะให้ทางวิศวะคำนวณแหละว่าเป็นฐานแพคสร.ค
1: ่
0: ะเพื่อเพราะว่าใต้บ้านอ่ะมันจะเรียบเป็นงานเรียบร้อยนะเพราะว่าของเราเป็นโครงสร้างเหล็ก
1: คือตัวบ้านที่ยกมาวางเนี่ยเป็นโครงสร้างเหล็กท
0: ั้
1: งหมดแต่ว่าตรงฐานรากเนี่ยเป็นปูนเพ
0: ื่อ
1: ความมั่นคงแข็งแรง
0: ถูกต้องค่ะ
2: เราคุยถึงความรวดเร็ว
1: จ้า
2: ถามเรื่องนี้ก่อนเลย
1: เ
2: ตรียมงานนานไหมครับตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนพื้นที่นี
3: ้โอเคถ้าเฉพาะพื้นที่นี้มันจะมีการเตรียมล่วงหน้าก่อนที่บ้านจะเสร็จซึ่งเราจะส่งตารางให้รับทราบ
1: ครับ
2: กี่วัน
3: ประมาณ
1: นะ
3: 3วัน
2: สามวันสามวัน
3: สำหรับพื้นคสร.แบบนี้นะ
2: ครับ
3: วันเน
2: า
3: ะช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝนม
1: ัน
3: ง่ายสำหรับงานปูน
2: โอเคสามวันละสามวัน
1: แดดดีแห้งไว
3: แต่ถ้าเป็นระบบอื่นที่เรามีบริการแบบครบวงจรเลยไม่ว่าจะเลือกฐานไรก็แล้วแต
1: ่
3: บางระบบเช่นเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
2: นี่เราคุยเฉพาะหน้างานนะหนึ่งวันเสร็จ
3: หนึ่งวันเสร็จ
1: นี่คือปูนคือปูนเข็มเหล็กหนึ่งวันเสร็จ
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วมันมีระบบของห้องน้ำเช่นถังบำบัดหรืออะไรเงี้ยอยู่ด้วยไหมครับ
3: มีค่ะเป็นงานสั่งซื้อเพิ่มเติมสมมุติว่าบางพื้นที่ที่เขามีระบบเดิมอยู่แล้วแล้วก็เลเยอร์ในการจัดทำแบบตรงจุดที่เราวางห้องน้ำระยะใกล้กับถังบำบัดเดิมแบบนี้เป็นเรื่องง่ายเลย
1: สามารถพักอินได้เลย
3: ง่ายมาก
1: เราวางถังใหม่
3: แต่ถ้าเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้ค่ะเราจะมีการสอบถามว่าอยู่กันกี่คนมีผู้ใช้อาศัยเท่าไหร่
1: เพื่อคำนวณปริมาณของเสียที่จะเกิดขึ้น
3: ใช่ถ้าใช้บริการของเราติดตั้งให้ได้เช่นเดียวกันซึ่งหลังนี้มีกัน
2: มีแล้ว
1: เพราะที่โล่งไม่ได้มีถังบำบัดอื่นเป
3: ็
1: นที่โล่งเลยต
3: ้
1: องวางถังใหม
3: ่
2: ระบบสุขาภิบาลแล้วระบบไฟฟ้าล่ะครับ
3: ระบบไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันเหมือนที่คุณมิ้นแจ้งทีมสถาปนิกเขามาดูหน้างานจะม
1: ี
3: เช็คลิสต์ของทางเราว่าที่นี่จำเป็นที่จะต้องดึงไฟจากตรงไหนเพียงพอกับบ้านหนึ่งหลังหรือเปล่าอ
1: ัน
3: นี้จะเป็นเรื่องของเราที่จะช่วยคำนวณ
1: ก็คือบอกความต้องการคนชัดเจนบอกปริมาณผู้อยู่อาศัย
3: ใช่
1: ไหมให้ชัดเจนว่าเอ้ยกี่คนยังไงขนาดบ้านประมาณไหนเขาจะคำนวณจัดการให้คุณเรียบร้อยเฮ้ยเหมือน delivery จริงเหรอพี่มาถึงปลั๊กอินปลั๊กอินปลั๊กอินติดตั้งเรียบร้อยอย
2: ู่
1: ได้จริงๆ
3: อยู่ได้จริง
0: อย่างที่บอกว่า 2-3 วันนี่คือกระบวนการทั้งหมดอ่ะจะเสร็จสมบูรณ์ลูกค้าสามารถเข้าอยู่ได้เลย
2: คือผมก็เลยคำนวณอยู่ว่ามันเท่ากับคอนโดแบบใช้แบบสตูดิโอแบบ1ห้อง
1: 24ตารางเมตรอ่ะ
2: ประมาณนั้น
0: เราย้ายคอนโดมาอยู
2: ่ทีนี้เมื่อกี้เห็นพูดว่า3เมตรนะส่วนใหญ่จะกว้าง3เมตร3เมตรอ
1: ัน
2: นี้ทำไมมันข้อจำกัดอะไรครับถึงต้องเป็น3เมตรถ้าถามสถาปนิกก็ได
0: ้โอเคบ้านเราอ่ะจะมาเป็นโมดูลใช่มั้ยคะเวลาที่เราขนส่งอ่ะเราต้องคํานึงถึงการขนส่งระยะข้อจํากัดของเค้าคือมากสุดคือ3เมตรด
1: ัง
0: น
1: ั้
0: นเวลาที่เราดีไซน์อ่ะห้ามเกิน3เมตรนี้
1: คือความกว้างรถถูกมั้ย
0: ถูกต้อง
1: รถที่ขนบ้านมา
0: ใช่ค่ะ
2: รถและถนนด้วย
1: ถนนด้วยใช
0: ่ถนนบ้านเรา
2: ซอกซอยต่างๆ
0: ถูกต้องถ้าแบบซอยแคบกว่า3เมตรเนี่ยเราต้องมีการดีไซน์ไม่ใช่ไม่ได้ค่ะ
1: แ
0: ต่เป็นการถูกต้องได้ค่ะจะเป
1: ็
0: นการดีไซน์ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อขนส่งให้ลูกค้าได
2: ้ครับพอพูดมาถึงเนี้ยเราอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ผมคิดว่าเราน่าจะเห็นความแตกต่างแล้วจากที่พูดมาค
1: ื
2: ออันนี้คือบ้านสําเร็จ
1: ใช่
2: คือมาเป็นหลังมันไม่ใช่น็อกดาว
1: น์ไม่ใช่น็อกดาวน์
2: ม
1: ัน
2: ไม่ใช่การประกอบเพราะฉะนั้นมันเลยมีข้อจํากัดว่า
1: ไม่ประกอบหน้างานคือมาเป็นก้อนเสร็จมาเลยเป็นบ้านเลย
2: ขนาดความกว้างมันเลยต้องอยู่ภายใต้ประมาณ3เมตรที่จะขนส่งได้
1: ครับโอเค
2: เข้าใจแล้วเห็นมั้ย
1: เดี๋ยวเค้าก็รถขนเข้ามาแล้วใช่มั้ย
0: ใช่แล้วไปดูกันมั้ยคะ
2: ไปดูไม่เค้าบอกเค้าจะ
1: ไม่ไป
2: เค้าไม่ไปเราหยิ่ง
1: เราจะอยู่นี่
2: เราหยิ่งเรารอเลย
1: เดี๋ยวรถจะถอยบ้านเค้าตรงนี้
3: ไปเลยค่ะ
1: โอเคเอาบ้านเข้ามาครับ

0: นี่ไม่ขาดจริงเลยอ่ะ
1: ก็คือไม่ถาวรเลยใช่ไหมครับมันสูงจากพื้นประมาณเท่าไหร
2: ่ตัวนี้มันสูงบวกที่หักที่ไ
1: หนคือมาตรฐาน
2: แล้วแต่พื้นที่
3: ใช่ปกติอะค่ะเราก็จะเสริมโครงเหล็กที่เป็นส่วนตัวมุมของสี่ด้านเพื่อให้ตัวเครนนะคะมีจุดยึดเกาะเวลายกขึ้นรถเนี้ยบเนี่ยเขาก็จะใช้ตรงสี่ด้านส่วนตัวที่เป็นยกก็จะเป็นผ้าใบสำหรับยกตัวโมดูลของเราโดยเฉพาะ

มเดลหลักของหลังเนี้ยค่ะมันจะมาจากโมเดลหลักชื่อว่ารุ่นเคฟก็จะมีความอินดัสเทรียลล็อฟต์ดีไซน์แล้วก็จริงๆแล้วถ้าตามแบบเนี่ยหลังนี้เขาจะมีเป็นประตูเหล็กซึ่งเราจะไปติดตั้งที่หน้างานอย่างไซซิ่งนี้จะเป็นไซส์มาตรฐานก็คือไซส์ L ไซส์ L คือไซส์3คูณ 6.5 เมตรสั่งเพิ่มเป็นพิเศษออกแบบให้มีห้องน้ำแยกไปประกบต่างหากเพื่อที่จะได้พื้นที่ใช้สอยข้างในบ้านเต็มๆเลยเพราะว่าโดยมากถ้าพื้นที่จำกัดการวางห้องน้ำภายในจะทำให้พื้นที่ใช้สอยหายไป

0: ไปดูซิ
1: โอ้โห
2: เ
3: ชิญเลยค่ะ
2: นี่คือเมื่อกี้เป็นที่โล่งเนาะ
3: โ
2: อ
3: ้โ
2: หเมื่อกี้คือเป็นตัวฐานล่างเนี่ย
0: เมื่อกี้ห้องเต้
2: แล้วมากระตึ้งกระตึ้งอยู่ตรงนี้อยู่เลย
0: วิ่งเล่นแถวนี้โบราณปูน
2: เออนี่คือเสร็จแล้วอ่ะ
0: ผ่านไป2ชั่วโมง
2: ไปนั่งอยู่นั้น2ชั่วโมง
0: 2ชั่วโมงหลังนี้ตั้งตรงนี้เรียบร้อยแล้ว
2: เรียบร้อยแล
0: ้
2: ว
0: เร็วมาก
2: ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าจะมาอยู่ก็พออยู่ได้แล้วเนาะ
0: อยู่ได้
2: อยู่ได้แล้วแหละเออ
0: ได้แต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยโอเคมันอาจจะยังมีความไม่เรียบร้อยอยู่บ้างอย่างเช่นพื้นเลยนะที่เราเห็นเนี่ยนะ
2: คือองค์ละเอียดสายฟงสายไฟ
0: แล้วก็เมื่อกี้เราดูอยู่มันมี2ก้
3: อ
0: นนะม
3: ี
0: ก้อนของตัวบ้านแล้วก้อนของห้องน้ำที่แยกชิ้นกันมาแต่ตอนนี้ประกบกันเรียบร้อย
2: ที่บ้านบอกว่าแยกกันมาแต่ว่าตอนนี้คือประกอบร่าง
0: ครับ
2: ประกอบร่างกันถ้าเกิดว่าเป็นก้อนอยู่ในนี
0: ้
2: ก็จะเป็นยูนิตนี้เลยแต่ว่าพอลูกค้าสามารถเลือกได
3: ้
2: ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้ยูนิตเป็นข้างนอกแยกไป
3: ใช
2: ่โอ้ก็ต่อกันเน
3: า
2: ะ
3: ฟีลลิ่งคือบ้านหลังเดียวกันคือชิ้นเดียวกันค่ะแค่วิธีการผลิตกับการคิดราคา
0: แล้วหลังจากนี้ครับทำอะไรต่อครับ
3: หลังจากนี้พื้นเดี๋ยวงานพื้นจะเข้านะคะแล้วก็งานระบบเราจะมีงานถังบำบัดเด
2: ี๋
3: ยวช่างเขาก็จะมีรายละเอียดของเขาว่าช่างไหนจะเริ่มขุดและติดตั้งถังบำบัดก็ทำไปหลังคาทำไปเก็บงานสีเดี๋ยวเก็บมาทีหลังนะคะคือแต่ละขั้นตอนเนี้ยแต่ละทีมช่างเขาจะทราบว่าเขาจะเข้าตอนไหนเด
2: ี๋
3: ยวจะมีการปูพื้นกระเบื้องยางนะคะค
2: ่
3: ะแล้วพอวันเนี้ยเขาเสร็จในระดับนึงแล้วเขาพร้อมสำหรับพวกไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะท
2: ี
3: มไฟเขาก็จะเข้าละช่างแอร์ก็จะเข้า
2: อย่างที่บอกเลยว่าคือไม่ได้มาประกอบหน้างานเอาก
0: ็
2: ค
0: ือ
2: มาทั้งก้อนวางเลยพอฟินิชชิ่ง
0: ใช่แล้วไอ้ที่เจ๋งเนี่ยดูห้องน้ำ
3: ปูมาแล้ว
0: มีกระเบื้องแล้ว
2: ปูมาเลย
3: อุปกรณ์พันแล้วเรียบร้อย
0: มีพาร์ติชันแล้วมีอ่างแล้วมีถั่วส้วมแล้วนะครับม
2: ี
0: เครื่องทำน้ำอุ่นแล้ว
3: ใช่
0: เร
3: ีย
0: บร้อยคือมันครบแล้วในห้องน้ำ
2: เหลือแค่จำไฟเข้า
0: จ
2: บเลย
3: ค่ะ
2: เหลือแค่จะต่อไฟเข้าเองสุดยอด
3: ฟินนิ่งเป็นไงคะเหมือนบ้านห้องน้ำที่
2: เหมือนบ้านเลยเหมือนบ้านเลยเมื่อกี้เนี่ยมันค
0: ือ
2: แล้วความแน่นคือไม่ได้มีความเนี่ยคือแน่นเลยอ่ะ
0: แน่นไหมกระทืบนี่กระทืบ
2: แน่น
3: ม
2: ัน
3: จะมีความตึบๆอยู
2: ่เออตึบๆใช่ก็คือตอนนี้มันโครงเหล็กกับคุณผู้ชมนะฮะคือโครงเหล็กเนี่ยรับรองเลยว่ายังไงมันมีวายเบรชั่นนิดหน่อยแล้วแต่ว่าพูดถึงความแน่นความอะไรเงี้ยมันแน่นมากระดับที่เรียกว่าบ้านปกติเลยอ่ะเดี๋ยวก็เบื้องยางมาปุ๊บระบบพื้นลงปุ๊บคือเราว่าจบเลย
0: โอเคก็คือหลังจากนี้จะเก็บรายละเอียดรวมถึงรอยต่อต่างๆอะไรแบบนี
3: ้
0: นะคร
3: ับ
0: เพื่อทดสอบแล้วก็ส่งมอบให้กับเจ้าของ
2: อันนี้คือ1ชั้น1ยูนิต
0: เป็นแบบที่เป็นแบบเดียวเขาบอกว่าขนาดเล็กสุดแล้วนะ
3: อันนี้เป็นไซส์ใหญ่ที่สุดของมาตรฐานแต่จริงๆเหมือนเลโก้เลยพี่เซฟสามารถเอา SML เอามาต่อกันเพิ่มพื้นที่ตามลูกค้าต้องการเลย
0: งั้น
3: 2ชั้นก็ได้
0: แสดงว่าพูดไปว่ามี
3: 2ชั้น
0: 2ชั้นก็ได้นะบ้านแบบนี้
2: ผมถามเลยสูงสุดกินได้กี่ชั้น
3: ตอนนี้เต็มที่ที่สุดนะคะเท่ากับที่เราคำนวณมาตรฐานว
2: ิ
3: ศวกรรมเนาะเรารับที่2ชั้นกับอีก1ชั้นหมายถึงเด็ก
2: ชั้นลอย
3: สมมติอยากจะได้โอเพนแอร
2: ์โอเคโอเค
0: เป็น
2: หลอดฟ้า
3: อันนี้คือสูงสุดแม็กซิมัม
2: โอเคแต่ว่าคุณผู้ชมยังไงก็ต้องได้เห็นภาพจริงครับว่าเวลาเขาผลิตเจ้าบ้านตัวเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงก่อนที่จะมาตั้งที่เนี้ยหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันครับ
0: ครับ

0: สวย
1: สบายด้วย
0: สวยสวยเลย
1: เอออ
0: ันนี้คือเราอยู่ในบ้านบุรุษราษฎร์อ่ะ
1: ตอนเนี้ยเราอ่ะมาจากลำลูกกา
0: ใช่
1: เพื่อมาที่บางบัวทอง
0: โอ้ยข้ามฟากมาม
1: าเพื่อมาดูที่โรงงานการผลิต
0: ยังไงคุณผู้ชมก็ต้องอยากเห็นสภาพจริง
1: ๆ
0: ที่เกิดขึ้นคือเมื่อกี้คือหน้างานที่ยังไม่ได้มีการเดคอเรทอะไรเลย
1: ใช
0: ่แต่เนี้ยก็คือบรรยากาศที่ตกแต่งแล้ว
1: ครับ
0: นี่คือแบบว่าเปิดแอร์ฉ่ำแล้วด้วยนะฮะเย็นจริงนะ
1: ผมเชื่อว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ย
0: คุ
1: ณรู้สึกได้ว่าเฮ้ยนี่คือบ้านแบบสำเร็จรูปเหรอบ้านโมดูล่าเหรอ
0: นั่นดิ
1: มันคงจะเป็นภาพที่เหมือนกับบ้านปกติจริงๆเลย
0: นั่นน่ะสิน
1: ะฮะอยากให้เห็นอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ฮ่องเต้บอกว่าฟินิชชิ่งแล้วมีผนังแล้วมีพื้นแล้วที่จริงแล้วเนี่ยแบบนี้แหละก็ยกไปตั้งได้เลยเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: นะ
0: ถูกต้อง
1: อย่างเมื่อเช้าเนี่ยเป็นแบบที่มันต้องไปประกอบแล้วก
0: ็
1: รอปูพื้น
0: ใช
1: ่แต่แบบนี้ก็ยกไปได้เลย
0: ยกไปได้เลยที่ได้กระเบื้องยาง
1: ได้เลย
0: กระเบื้องเป็นแบบว่าสามารถฟินิชชิ่งไปได้เลยแล้วก็ยกไปตั้งได้เลยอันนี้คือออปชั่นแบบมีเป็นหลายเรือนด้วยนะคือมีเด็กด้านนอกเชื่อมกับเรือนนั้นมีหลายก้อนมาต่อกันแบบเป็นบ้านที่เหมือนเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ว่าแผ่
1: ครับ
0: ก็ทำได้หมดเลยอันนี้คัสตอมได้หมดเลยเหรอฮะ
2: ได้ค่ะหรือว่าหลังนี้ลูกค้ามีความต้องการที่อยากจะเชื่อมต่อกัน
0: ครับ
2: เอามาชิดกันเป็นตัว L ทำได้เหมือนกัน
0: อ๋อทำได้เหมือนกันก็คือบอกอย่างที่ที่คุณปายบอกว่าเป็นยูนิตเป็นโมดูลที่เอามาต่อกันได้
2: ใช่ค่ะ
1: ปกติคนก็จะนึกถึงคำว่าบ้านน็อกดาวน์แล้วบ้านน็อกดาวน์มันเหมือนแบบมันกว้างมากเลยอ่ะความหมายของคำนี้อยากให้อธิบายให้ฟังหน่อยว่าบ้านน็อกดาวน์บ้านอะไรต่าง
0: ๆ PFAB น็อกดาวน์ PCAT โมดูลบ้านสำเร็จรูปบ้านอะไรน่ะมันต่างกันยังไงฮะ
1: เอาอย่างเนี้ยอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรก่อน
0: ใช่ๆ
2: เป็นบ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
0: บ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
1: อืมงั้นขยายความให้ฟังหน่อยครับว่ามันแตกต่างกับบ้านอื่นๆที่เป็นแบบประกอบยังไง
2: ได้ค่ะก็ถ้าเป็นบ้านน็อกดาวน์ที่คนส่วนใหญ่ก็จะคุ้นชินกับคำว่าน็อกดาวน
0: ์
2: คำว่าน็อกดาวน์ก็คือเอาชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยไปประกอบกันที่หน้างาน
0: okay.
2: อย่างเช่นเฟอร์นิเจอร
0: ์
2: สำเร็จรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มาเป็นชิ้นๆเราต้องคันน็อตเพื่อประกอบให้มันเป็นชั้น
0: ถ้าเป็นบ้านจริงๆมันก็จะมีอะไรอ่ะพื้นผนัง
2: ประตู
0: หน้าต่างประตูหน้าต่างหมดนี่เยอะแยะมากมาย
2: ต้องไปประกอบที่
0: หน
2: ้
0: างาน
2: แต่ว่าสำหรับโมดูล่าหรือระบบโมดูล่าของเราอะค่ะจะออกแบบเหมือนตัวต่อเลโก้เกิดฟังก์ชันต่างๆที่ลูกค้าสามารถใช้สอยได้เป็นสเปซที่ลูกค้าโอเคต้องการแหละแต่ว่าการออกแบบเนี้ยอยู่ภายใต้กันพื้นฐานว่าเราจะต้องขนส่งไปที่หน้างานได
0: ้โอเคแตกต่างกันตรงที่ว่าไม่ได้ไปเป็นชิ้นๆผนังแยกกับพื้นไม่อันนี้คือไปประกอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขนทั้งก้อนเนี้ยไปที่หน้างานแล้ววางเลยจบเลยถูกไหม
2: ถูกต้องค่ะแค่ไปเห็นภาพเลยก็คือแบบถ้าเป็นน็อกดาวน์เนี้ยค่ะต้องไปประกอบที่หน้างานลูกใช้เวลาอยู่ที่หน้างานอ่ะค่อนข้างนาน
0: ต้องนานกว่าอยู
2: ่แล้วใช่แต่ว่าเนี่ย 1-3 วัน
1: ครับ
2: ประกอบหน้างานเรียบร้อยไม่กวนใจลูกค้านาน
0: ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็พื้นที่ที่ทำได้อันนี้เราสามารถไปส่งได้ที่ไหนบ้างตอนนี
2: ้โอเคข้อจำกัดของการทำบ้านระบบโมดูล่าเราจะต้องสอบถามลูกค้าก่อนว่าถ้าในพื้นที่มีอาคารหลักวางด้านไหนของอาคารหลัก
0: โอเค
2: เมื่อไหร่ที่ลูกค้าบอกว่าอยากจะต่อเติมด้านหลังน่ะแต่ด้านหลังหรือด้านข้างของลูกค้าไม่มีถนน
0: ไม่มีทางเข้า
2: อันนี้คือข้อจำกัดของเราละ
0: โอเคโอเค
2: หรือถนนที่รถสวนกันไม่ได้เราก็จะประเมินเบื้องต้นว่าไม่น่าจะทำการขนส่งได
0: ้คือเมื่อกี้ที่คุยกันหลังกล้องอะไรก็ตามเขาจะมีจุดที่เขาทำไม่ได้อยู
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมมีข้อจำกัดอยู
1: ่
0: ซึ่งบางทีเอ้ยระบบที่เป็นพรีแฟบระบบที่เป็นที่ขนวัสดุเข้าไปต่อหน้างานมันอาจจะทำได้ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นระบบเนี้ยที่เป็นก้อนไปอย่างเงี้ยมันก็มีข้อดีนะอย่างว่าลดระยะเวลาในการประกอบร่างหน้างานใช่ไหมวางปุ๊บต่อเชื่อมโน่นนี่ปลั๊กอินไฟฟ้าปะปาเข้าไปปุ๊บใช้ได้เลยแต่ว่าในพื้นที่จำกัดซอยแคบโน่นนี่มีติดสายไฟผมต้องเช็คเทยกเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวเขาแจ้งเองแหละ
1: งั้นอยากจะรู้ต่อว่ากลุ่มของคนที่อยากจะใช้บ้านแบบนี
0: ้ลูกค้าที่มาอยากได้บ้านโมดูล่าม
1: ีคนที่คนเขาต้องการแบบไหนบ้าง
0: นั่นเอง
2: หนึ่งเราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลย
0: จริง
2: เพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
0: จริงเพราะว่าเวลามันคือเงินไง
2: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมจะใช้แรงงานอะไรมากขึ้นหลายวันมากขึ้นมันก็เบิ้ลไป
2: ใช่เพราะฉะนั้นบ้านระบบนี้ก็เป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่ไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาหน้างานย่นระยะเวลา
0: ไม่มีเวลาลดเออร์เลอร์หน้างาน
2: ไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองหรือแม้แต่สถาปนิกวิชาชีพที่คอยคุยเรื่องแบบให้บางทีลูกค้าอาจจะไม่
3: ไม่ได้มีใครคอยประสานงานเรื่องนี้ให้ใช่อันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้จากที่นี
0: ่คือจบคุยจบตรงนี้หน้าตาแบบไหนไปอยู่ตรงนั้นก็หน้าตาแบบนั้น
3: ใช่
0: นี้ครับแล้วอายุการใช้งานของมันนี่ก็คือยาวนานเลย
3: ยาวนานเพราะว่าการก่อสร้างแบบนี้ก็คือการก่อสร้างแบบบ้านโครงสร้างเหล็กเพราะฉะนั้นวัสดุต่างๆที่เราใช้อะเหมือนบ้านอยู่อาศัยปกติเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานของเขาก็จะเทียบเท่ากับการก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็กซึ่งก็ได้ยาวนานถึง 15-20 ปี
0: โอเคอยากชวนไปดู2ชั้นจริงๆอ่ะ2ชั้นใหญ่อย่างที่คิดอ่ะปั้นไปดูกัน

0: นี่ก็คืออาณาจักรบ้านโมดูล่าตรงนี้นะครับอุ้ยมียกพงยกพื้น
1: เป็นใต้ถุน
0: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องค่ะได
2: ้เฮ้ยอันนี้อันนี้เหนือความคาดคิดเลยนะ
0: นี่เฟี้ยวนะ
2: ว่าทําใต้ถุนได้ด้วย
0: เออเดี๋ยวนะอุ้ยหลังนี้ก็ใช่เหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: หลังนี้ใหญ่มากอ
0: ่
2: ะ
0: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
2: คือมันประกอบกัน
0: เออมันเป็นเดี๋ยวนะมันประกอบกันยังไงอ่ะคือ
2: ด้าน
0: น
2: ี
1: ้ใช
2: ่ค่ะ
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ
0: ครับก็คือยกไปเป็นโมดูลโมดูลอย่างนี้ไปต่อ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแต่คือต้องมาวางนี้ก่อนแหละเนาะ
1: ใช่
0: ข้างบนนี้จะเห็นแล้วว่ามีฉนวนนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่มีฉนวนนะครับแล้วก็เป็นเลเทอร์ชีพียู
2: ขึ้นมาหยิบมันแน่นมากนะแน่นมากนะแน่น
0: ไม่มีขยับอ่ะ
1: เราจะเห็นที่แนวฝ้าที่ยังไม่เต็มอะค่ะเป็นตัวที่แยกโมดูล
0: อ๋อนี่ใช่ไหมรอยต่อนี้นะรอยต่อแยกนี้นะ
1: ใช่ฝ้าจะไปถูกเก็บที่หน้างาน
0: เอออย่าไปดูแผ่นพื้นนะแผ่นพื้นแล้ววางไว้เดี๋ยว
1: จะโดน
0: ทำไมต้องเออใช่ไหมโอเค
2: อันนี้เรายังอยู่ในประเภทที่เป็นบ้านชั้นเดียวอยู
0: ่ใช
2: ่แต่เราจะต้องไปถึงจุดหมายของเรา
0: ไป
2: บ้าน2ชั้นนะผมตื่นเต้นมากอุ้ยเจอแล้ว
0: นี่ใหญ่มากเลย
2: สูงไปดูไปดูไปดู
0: ไป
1: ค่ะ
0: นี่เขาบอกว่าห้ามเขาบอกว่าห้ามแก้ผ้าตรงนี
3: ้
0: นี
2: ่ไหน
0: ห้ามโป๊
2: โอ้
0: ทำไมห้ามโป๊อยากรู้อ่ะไม่คืออยากรู้เอง
1: ห้ามโป๊นะน้ำที่นี้ก็คือเหมือนกับว่ามันจริงยังอยู่ในกระบวนการผลิตทั้งทีมช่างอ่ะมันจะมีทั้งทีมที่ยิงผนังแล้วก็ทีมที่เก็บงาน
0: อ๋อทีมคนละทีมกันเพราะฉะนั้นถ้าทีมโป้มาเห็นป้ายนี้เขาจะยังไม่
1: โป
0: ้ถูกไหมเขาจะเข้าไปในห้องเขาแล้วค่อยโป้
1: เขาจะมิดชิดอยู
0: ่หยอกเล่นมันเป็นโปรเซสการทำงาน
2: มันดูจริง
0: หยอกเล่นบอกขอเกียร์นี่คืออะไรวะ
2: มันดูจริง
0: เขินเนี่ยต่อหน้าผู้หญิงต้องทำอะไรอย่างนี้นะเกียร
2: ์
0: อ่ะโอเคอันนี้คือ2ชั้น2เป็น2โมดูลกี่โมดูลฮะเนี่ย
1: 4โมดูล
0: 4โมดูลอ๋อ
1: แต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นโปรโตไทป์แบบใหม่ของเรา
0: อันนี
1: ้โอ้ยนี่แต่ว่าจะเป็นแบบไหนเราต้องไปดูข้างในกัน
0: แน่ไปดูข้างในกัน
2: เฮ้ย
0: เชิญนำ
2: เฮ้ยอยู่ขออยู่อีกครึ่งวันว่ะสนุกว่ะ
0: สนุกดีว่ะ
2: อันนี้มันไม่ใช่คําว่าบ้าน2ชั้นอย่างเดียวนะมัน
0: ดับเบิ้ลสเปซด้วย
2: ดับเบิ้ลสเปซ
0: ใช
1: ่
2: ซึ่งถ้า2ชั้นอย่างเดียวมันอาจจะอ
0: ึ
2: ดอัดอ่ะ
0: ถูกต้อง
2: แบบนี้คือคนข้างล่างก็เห็นคนข้างบน
0: มันคอนเนคกันสเปซมันคอนเนคกันหมดเลย
2: อ
0: ันนี้จะเป็นโซนนอน
1: ใช่
0: ค่ะเป็นโซนนอนแล้วก็ลงไปเป็นลิฟวิ่งตัวนี้ซึ่งมันเป็นโอเพ่นสเปซนะเป็นดับเบิ้ลสเปซขึ้นมา
1: ใช่ค่ะ
0: เท่มากเลยว่ะ
2: เอ๊ะผมยังคิดอีกอย่างนะเนี่ย
0: อะไรครับ
2: ถ้าอนาคตรวยๆนะทำไปพวกรีสอร์ทโฮมสเตย์อะไรที่แบบยกเป็นยูนิตอะไปอยู
0: ่มันจบเลยนะ
2: เออ
0: แล้วคุมงบได้ด้วยประเด็นอ่ะ
2: เออ
0: ว่าจริงมันเจ๋งมากคุณผู้ชมคือถ้าเราอยากจะประเมินราคาของสิ่งก่อสร้างที่เราจะมันจะทําเนี่ยถ้าเป็นโมดูลแบบเนี้ยมันประเมินง่าย
2: ใช่
0: มันไม่หลุดจากที่เราประเมินเยอะอย่างมากมันจะมีหน้างานนิดหน่อยต้องแก้ไขเรื่องของฟุตติ้งเรื่องของอะไรอย่างงี้แต่ว่าหลักๆแล้วตัวโครงสร้างบ้านมันเสร็จแล้วอ่ะ
2: ครับ
0: เราสามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะออกหน้าตาแบบนี
2: ้
0: บางทีทําภาพขายก่อนยังได้เลยเออนี่คือเรื่องการลงทุนนะครับ
2: เออ
0: ลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงนะฮะนับว่าเป็นอีกทางเรื่องนึงนะฮะสำหรับแฟนรายการแล้วก็คุณผู้ชมนะครับที่เอ้ยอยากจะหาบ้านที่แบบว่าชอบใจเลยทั้งหมดเลยแล้วก็อยากจะมีบ้านเร็วๆอ่ะ
2: ครับ
0: เร็วจริงๆด้วยอ่ะ
2: แล้วก็ไว้ใจได้
0: ใช่
2: เห็นเลยว่าเป็นแบบนี้มาตั้งเป็นแบบนี้แน่นอนนะงบไม่บานปลายด้วย
0: ใช่แล้วใครอยากจะออกแบบบ้านเพิ่มเติมอะไรก็สามารถบอกสเปคทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็จะจัดการให้นะนะฮะในราคาที่ผมว่าสมเหตุสมผลไม่น่ากลัวมากแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปนะครับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าข้อแนะนำเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้ช่างประจำบ้านทำอะไรก็แนะนำเข้ามาได้ในรายการนะผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะฮะเราก็จะนำพิจารณาแน่นอนนะฮะแล้วก็เอามาทำเป็นคอนเทนต์ในรายการต่อไปครับ
2: ครับ
0: ขอบคุณพี่เซมากนะวันนี้ฮะ
2: ขอบ
0: คุณครับ
2: ครับครับ
4: อมรินทร์ทีวีบ้านสกัดน้ำมันใต้หนึ่งในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นเหมาะกับการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายชุมชนคุณธรรมบ้านสกัดน้ำมันใต้ตำบลปากจันอำเภอนครหลวงบริหารจัดการชุมชนโดยนายสุเทพบุญแจ้งกำนันตำบลปากจัน
3: ยินดีต้อนรับเข้าสู่หมู่บ้านสกัดน้ำมันใต้ตำบลปักจันอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาชีพส่วนใหญ่ของชุมชนเราก็คืออาชีพแบบทำนานะครับแล้วก็เกษตรพอเพียงนะครับเลี้ยงปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดตามในหลวงรัชกาลที่9นะครับและส่วนตรงนี้ก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ84พรรษานะครับ
4: นอกจากบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วที่นี่คนในชุมชนอยู่ร่วมกันในบรรยากาศที่อบอุ่นร่มเย็นเป็นสุขโดยอาศัยหลักธรรม4ประการอันได้แก่พอเพียงวินัยสุจริตและจิตอาสาความพอเพียงชุมชนบ้านสกัดน้ำมันใต้มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นศูนย์กลางของเกษตรกรเยาวชนและทุกภาคส่วนในการปลูกผักสวนครัวและแจกจ่ายให้ครัวเรือนในชุมชนให้พออยู่พอกินวินัยคือคนในชุมชนมีวินัยในการใช้ชีวิตและดูแลบุตรหลานคนในครอบครัวสุจริตคนในชุมชนประกอบอาชีพสุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่นจิตอาสาคือคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนของตนโดยไม่หวังผลตอบแทน
3: เคยเกิดปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของยาเสพติดนะครับรู้สึกว่าจังหวัดพัทยาก็จะมีไม่กี่ที่นะครับที่รวมกันแล้วก็ทำแบบชุมชนบำบัดนะครับชุมชนบำบัดก็คือคัดกรองผู้ที่สมัครใจเข้ามาบำบัดและส่วนหนึ่งที่เราแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดช่วงของเด็กร้อยต่อนะครับร้อยต่อระหว่างป.6จะออกขึ้นม.1หรือม.3จะขึ้นม.4ช่วงนี้เราเข้าถึงโรงเรียนแล้วเรามีโครงการที่เรียกว่ารักษาประเพณีและวัฒนธรรมของเราไว้นะครับก็คือโครงการบ้านหลังเลิกเรียนนะครับทุกเย็นเราจะเอาเด็กที่เยาวชนของเราเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็สอนรำสอนการแสดงพื้นบ้านตรงนี้ก็เลยมันก็เลยอุดรอยต่อระหว่างเยาวชนที่จะเข้าไปหาเกี่ยวกับยาเสพติด
4: บ้านสกัดน้ำมันใต้เป็นชุมชนที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวการแสดงความจริงใจในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันจากภายในชุมชนและในขณะเดียวกันก็ยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเช่นภาคธุรกิจองค์กรต่างๆในพื้นที่นำมาสู่การบูรณาการร่วมกันอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
3: ครับก็คือความภาคภูมิใจของตำบลปักจันเราส่วนของกิจกรรมต่างๆนะครับหนึ่งก็คือเรามีศูนย์เรียนรู้ต่างๆที่คนเนี่ยทั้งไม่เฉพาะคนในพื้นที่คนต่างจังหวัดคนต่างประเทศอะไรและหน่วยงานราชการต่างๆของจังหวัดของอะไรก็แล้วแต่นะครับนำมาใช้หรือมาใช้สถานที่นี้นะครับแล้วทำให้มีคนเข้ามานะครับมันก็เกิดการสร้างงานนะครับสร้างงานให้แก่ในชุมชนมีรายได้ให้แก่ในชุมชนเรา
5: จากกิจกรรมของชุมชนที่ได้ดำเนินการที่ผ่านมานะครับชุมชนก็มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณธรรมให้เกิดขึ้นในชุมชนต่อไปโดยเราจะมีการจัดกิจกรรมการระดมสมองซึ่งเราจะทำโดยใช้เยาวชนประชาชนที่ต่างวัยมารวมพลังระดมความคิดจากนั้นก็จะกำหนดเป็นกติกาชุมชนเพื่อจะใช้เป็นแนวปฏิบัติของชุมชนและก็ใช้เป็นหลักในการสร้างความสุขให้ชุมชนเกิดขึ้นในอนาคต

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สาบชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเกษตรกรผู้พลิกฟื้นที่ดินรกร้างให้กลับกลายมาเป็นพื้นที่ทำเลทองที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำโดยการปลูกพุทรานมสดเพื่อราคาดีครับที่มีคนแวะเวียนมาซื้อกันแบบไม่ขาดสายอย่างสวนพุทรานมสดเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บที่ดูแลโดยพี่สุเทพและเขาก็การันตีความกรอบหวานหอมของพุทรานที่นี่ได้เป็นอย่างดีเพราะเขาดูแลเองทุกกระบวนการว่าแต่จะดูแลยังไงมันถึงได้ดีขนาดนี้ล่ะครับพี่สุเทพ
1: ไหนจ๋า
2: ครับ
1: นายจ๋า
2: ว่าไงว่าไง
1: ออกมาคุยกับฉันหน่อยนะจ
2: ๊ะอ๋อได้เลยได้เลยได้เลยขออนุญาตมุดมุ้งออกหน่อยนะ
1: มุดมุ้งออกมาเลยจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: เพราะฉันนี่สงสัยมากเลยจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: ที่นี่คือเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บใช่ไหมจ้ะนายจ๋า
2: สวนพุทรานมสดแห่งเดียวของนครนายก
1: เฮ้ย
2: ครับ
1: ที่นี่แหละสั่งนมโคของฉันมาเยอะแยะมากมายจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: ว่าแต่ไม่เห็นมีคนเยอะเท่ากับปริมาณนมที่สั่งฉันเลยไหนคนกินนมล่ะจ๊ะคนที่กินนมฉันเอาไปเยอะๆจ้ะ
2: นมในห้างมาไม่ได้มาให้คนกินเอามาให้พุทรากิน
1: อีนี่คนไทยต้องงงอะไรบางอย่างนะจ๊ะเอาผลไม้เอาต้นไม้มากินนมมันจะได้จ๋า
2: ครับผมสงสัยใช
1: ่
2: สงส
1: ัยจ๋าเอาเรื่องจริงกันจะได้จ๋า
2: สงสัย
1: สงสัยเพราะว่าสั่งไปเยอะแล้วอีนี่ฉันก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยที่นี่มีคนกินนมเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
2: ครับเนี่ยนมมาเท่าไหร่ที่นี่คนไม่ได้กินให้ต้นพุทรากิน
1: เฮ
2: ้ของจริง
1: พูดจริง
2: พูดจริงพาไปดู
1: โกหกขี้จุ๊บเบ๋เบ๋จุ๊บจุ๊บไม่ได้นะ
2: มีที่นี่นมมาเท่าไหร่พุทรากินหมดคนไม่ได้กิน
1: จริงจะได้จ้ะ
2: เรื่องจริงเรื่องจริง
1: ต้นไม้กินนมได
2: ้อ่าฮะนี่ที่นี่แหละพุทรานมสดมันต้องให้นมมันกินเขาถึงเรียกพุทรานมสด
1: นี่โกหกหรือเปล่าพาไปดูหน่อยสิจ๊ะ
2: ได ้จ๋าไปดู
1: อยากเห็นได้จ๋าอินิชาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าต้นไม้เนี่ยจะกินนมของฉาได้ด้วย
2: ครับ
1: ตื่นเต้นจริงๆอ่ะจ้าเอ๊งั้นต้องถามก่อนว่าไปยังไงมายังไงล่ะจ๊ะนายจ๋าถึงได้มาสนใจเรื่องของการปลูกพุทรา
2: อ๋อครับผมก็คืออย่างนี้นะครับโดย เรามีพื้นที่อยู่แล้ว
1: คือมีที่ของตัวเองอยู่แล้ว
2: มีที่ของครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ที่ก็มีเรามีที่อยู่ร้อยกว่าไร่
1: จ้ะ
2: นะครับแล้วก็ที่นี้มันก็เมื่อก่อนก็ทำนานะปลูกขนุนปลูกไผ่ตรง
1: จ้ะ
2: นะครับทีนี้พอเราไปรู้จักคนที่เขาทำปลูกพุทราเขาก็เลยมีการพูดคุยกันว่าพุทราเนี่ย
1: เดี๋ยวก่อนนะจ๊ะนายจ๋ายังสงสัยปลูกข้าวปลูกไผ่ตรงมันไม่ดีตรงไหนนะจ๊ะนายจ๋า
2: ดีครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยด้วยแรงงานด้วยลูกๆไปทำงานรับราชการไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่ไม่มีเวลาที่ว่างเปล่าแล้วก็ทำนาต้องใช้แรงงานเยอะ
1: พ่อแม่ก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมจ๊ะนายจ๋า
2: ไม่ไหวแล้วครับ
1: ที่เลยถูกทิ้งร้าง
2: ถูกทิ้งร้าง
1: ก็เลยไปหาว่าจะปลูกอะไรดี
2: จะปลูกอะไรดีที่มันมีค่าตอบแทนสูงและเป็นพืชเศรษฐกิจ
1: จ้ะ
2: นะแล้วก็ทำยังไงนครนายกเป็นเมืองท่องเที่ยวเราปลูกอะไรถึงจะให้คนมาเที่ยวมาชมมาชิมก็ได้ข้อสรุปเนี่ยพุทรานมสดนี่แหละ
1: พุทรานมสดเลยจ้ะนายจ๋า
2: พุทรานมสด
1: แสดงว่าเจ้าต้นไม้พุทราที่กินนมสดได้ไม่ได้มีที่นายที่เดียว
2: โอ้โหไม่ได้จ้ะพุทราที่นี่ต้องกินนมสด
1: อ๋อพุทราที่นี่ต้องกินนมสด
2: ครับ
1: แล้วไอ้ต้นฉบับที่ว่าไปเห็นมาได้ไปเห็นที่ไหนจ้ะน
2: าย
1: จ๋า
2: เราไปรู้จักเจ้าของไร่จุนจันนะครับเฮียจุนถ้าพูดถึงเฮียจุนเนี่ยคนต้องรู้จักในวงการพุทรานมสดเนี่ยเขาเป็น
1: เจ้าของ
2: ต้นตำรับ
1: โอ้โห
2: เรารู้จักกันก็ไปดูที่วังน้ำเขียวไปดูที่อำเภอฝางที่ไร่จุนจันเลย
1: ไปใช้เวลาศึกษานานแค่ไหนจ๊ะนายจ๋า
2: ก็ห้าหกเดือนก่อนที่ตัดสินใจทำสวนพุทรานะครับไปดูว่าเขาปลูกยังไงทำยากไหมตลาดเป็นยังไงเรามาปลูกในพื้นที่บ้านเราที่นครนายกเนี่ยมันจะได้ผลไหม
1: นั่นสิจ้านายจ๋าอินี่ฉันก็สงสัยนะจ๊ะว่าต้นไม้แบบนี้เนี่ยมันขึ้นได้ทุกที่จริงหรือทำไมถึงมาปลูกที่นครนายกได้ล่ะจ้านายจ๋า
2: จริงๆแล้วพุทรานมสดเนี่ยมันปลูกได้ทุกที่ในประเทศไทย
1: อุ้ย
2: นะครับแต่ว่าพุทรานมสดเนี่ยมันต้องชอบอากาศเย็นหน่อยอากาศมันเย็นหน่อย
1: ต้องได้อากาศเย็นใช่ไหมจ้านายจ๋า
2: เย็นหน่อยซึ่งนครนายกเนี่ยอากาศก็พูดถึงอากาศเย็นเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้
1: ใช้ได้
2: ไม่ร้อนนะครับเนี่ยใกล้เขา นะครับกลางคืนนี่อากาศเย็นมากสบายสบายครับผม
1: ก็เหมาะแก่การปลูกพุทราได้เหมือนกัน
2: ใช่ครับใช่ครับปลูกได
1: ้แรงจูงใจของเราเนี่ยเขาขายยังไงได้เยอะแค่ไหน
2: ครับก็ไปดูที่วังน้ำเขียวที่อำเภอฝางไร่จุนจันทร
1: ์
2: โอ้โหเงินเป็นกอบเป็นกำ
1: ว้าว
2: เป็นกระสอบเป็นกระสอบ
1: ไอ้เป็นกระสอบนี่เงินหรือว่าปุ๋ย
2: เงิน
1: นี่คือข้อเด่นของเขา
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมจ้าในจ๋าที่ปลูกแล้วนี่มันได้เงินเป็นกอบเป็นกำ
2: ปลูกได้ราคาดี
1: เ
2: ออปลูกแล้วเรากำหนดราคาขายเองได
1: ้เออ
2: นี่แหละคือจุดสนใจ
1: เหรอ
2: เราจะขายเท่าไหร่ตั้งราคาเอง
1: เออถ้าพุทราขายตามท้องตลาดทั่วไปมีพ่อค้าแม่ขายมารับต
2: ่
1: อส่วนใหญ่จากหน้าสวนเนี่ยเราจะขายได้ประมาณเท่าไหร่จ้าในจ
2: ๋าส่ง40บาท
1: 40บาท
2: ครับขายหน้าสวน50 60บาท
1: เออ
2: ครับก็ถ้าพ่อค้ามาถึงเนี่ยมารับเราไปขายเราก็คิดเป็นราคาส่งให้แต่ถ้าเกิดลูกค้ามาเที่ยวมาชมในสวนเราอันนี้ก็ขายปลีกเพราะว่าเราต้องแพ็คไงไปใส่แบบแพ็คเป็นโล
1: และถ้าสวนทั่วไปที่เขาทำพุทราเจ้านายจ๋าเวลาขายส่งพ่อค้าไปมารับซื้อหน้าฟาร์มหน้าสวนเนี่ยเขาขายกันได้โลเท่าไหร่จ๊ะ
2: เขาขายกันแต่มันไม่ใช่พุทรานมสดนะเป็นพุทราทั่วไปลูกมันก็ใหญ่แต่รสชาติไม่ใช่พุทรานมสดเน
1: ี่
2: ยโล20บาท
1: ไม่โลไม่เกิน20บาทประมาณน
2: ี้พี่25บาท
1: เฮ้ย
2: ใช่มั
1: ้ยแต่วันนี้เราขายตั้งข้างหน้านี่ขายพุทรานมสดของเราโลละ
2: 50บาท60บาท
1: ได้มากกว่าเป็นเท่า
2: แน่นอนนี่แหละนี่แหละนี่แหละคือนี่แหละพุทรานมสดที่เราทํากันอยู่นี่แหละ
1: เวลาเอาไปปลูกเนี่ยไอ้พุทราเนี่ย
2: ครับ
1: ตัวต้นมันต่างกันมั้ยพุทราธรรมดากับพุทรานมสด
2: ต่างกันแน่นอนนะ
1: ของเราเรียกพันธุ์อะไร
2: พันธุ์ฮันนี่จูจุ๊บ
1: ฮันนี่จูจุ๊บ
2: นำเข้ามาจากไต้หวันนั่นแหละจูจุ๊บที่นี่เขาชงอกบ้านไร่จูจุ๊บเห็นไหม
1: แสดงว่าจูจุ๊บนี่มาจากพันธ
2: ุ์มาสายพันธุ์คือสายพันธุ์ฮันนี
1: ่ฮันนี
2: ่นะครับคำว่าจูจุ๊บในภาษาอังกฤษของผู้ชายเขาเรียกจูจุ๊บไง
1: ผลผลิตปีนึงเนี่ย
2: ครับ
1: ได้ประมาณเท่าไหร
2: ่ปีนึง
1: กี่กิโล
2: โอ้ผมอย่าพูดเป็นกิโลต้องพูดเป็นตัน
1: โอ้เฮ้ยได้เป็นตัน
2: ถ้าพูดเป็นกิโลเนี่ยนับไม่ไหว
1: งั้นเอาเรื่องผลผลิตน้ำหนักออกปีนึงได้เท่าไหร่จ๊ะ
2: ปีนึงสัก3ล้าน4ล้าน
1: พอแล้วว้าวเฮ้ยเงินหลักล้านก็ชื่นใจแล้วจะได้จ้าน
2: ั่นแหละนี่แหละพุทรานมสดมันต้องทำเงินให้เราให้ได
1: ้น่าสนใจ อีนี้ฉันในฐานะที่ฉันเนี่ยทำฟาร์มโคนมเอาเป็นว่าวันนี้ฉันขอฟังเรื่องของการปลูกผลไม้ผลหมากรากไม้เพราะว่าฉันมีที่เหลือแล้วจะได้จ้า
2: ครับ
1: ฉ

0: ฉันเลี้ยงวัวโปะได้นมก็เอานมวัวปลูกพุทราต่อเฮ้ยสบายนะเจ้านายจ
1: ้
0: ะ
1: ใช่เลยใช่เลยมีนมเท่าไหร่มาที่นี่ใช้หมดเอาให้ต้นพุทรากิน
0: เฮ้ยดีอย่างนี้ทำธุรกิจร่วมกัน
1: โอเคเลยเจ้าของฟาร์มนมกับเจ้าของสวนพุทราเจอกัน
2: ถือเป็นการตัดสินใจที่สุดยอดมากๆเลยแหละครับที่กล้าเปลี่ยนจากพื้นที่ที่ใช้ในการทำนาและปลูกไผ่ตองให้กลายเป็นสวนพุทรานมสดแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าพี่สุเทพนี่แกศึกษามาเป็นอย่างดีจริงๆก่อนที่จะตัดสินใจปลูกอะไรสักอย่างไม่ใช่ว่าแค่อยากแต่ว่าต้องดูที่ราคาแล้วก็ดูตลาดด้วยนะครับช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าเทคนิคอะไรที่ทำให้พุทรานมสดของที่นี่เขาหวานจนเป็นที่ต้องการของตลาดมากขนาดนี้รู้หรือไม่การรับประทานพุทราช่วยลดความอ้วนได้

0: ือไม่การรับประทานพุทราช่วยลดความอ้วนได้เนื่องจากพุทราประกอบไปด้วยเส้นใยอาหารช่วยให้รู้สึกอิ่มเร็วแล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักโดยมีคาร์โบไฮเดรตซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้พลังงานแก่ร่างกายเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆในเนื้อพุทรา100กรัมเนี่ยมีวิตามินซี44มิลลิกรัมซึ่งวิตามินซีก็มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยแหละครับ
1: เอาค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมา
2: ไหนจ๋า
1: ครับ
2: นี่แล้วจ้าน
1: ี่แหละครับพุทรานมสดเห็นป่ะ
2: ผลไม้ที่กินนมอ่ะ
1: ลูกมันดกขนาดไหนนี่มันได้นมในห้างแล้วเนี่ย
2: ทำไมลูกมันถึงได้ดกขนาดนี้จ้านายจ๋าน
1: ี่แหละพุทรานมสดแหละ
2: อันนี้พุทราทุกพันเนี่ยลูกดกแบบนี้ไหมจ้านายจ๋า
1: ไม่ใช่เลยเนี่ยพุทราสายพันธุ์พุทรานมสดพันนี่จุดจุ๊บนะครับเนี่ยลูกมันจะโดดอย่างนี
2: ้
1: จริงๆเนี่ยพุทราเนี่ยต้นตอของมันเนี่ยมันไม่ใช่สายพันธุ์จุ๊บๆนะมันเป็น
2: หมายถึงเจ้าโคนต้นของมันที่มันฝังรากอยู่เนี่ยนะ
1: ใช่ครับตอนก่อนที่เราจะเอาสายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆมาเนี่ยเราจะต้องเอาพุทราไทยเนี่ยนะพุทราที่เราเจอทั่วๆไปพุทราไทยเนี่ยเอาเมล็ดพันธุ์มันมาเพาะนะครับแล้วก็เขาเรียกเอาต้นต
2: อ
1: นะคุณสมบัติของมันก็คือมันหาอาหารเก่งมีความแข็งแรงทนแรงทนฝน
2: แล้วก็มันคุ้นเคยกับบ้านเราม
1: ันคุ้นเคยกับบ้านเราถูกต้อง
2: เพราะว่ามันเป็นพุทราของเรา
1: ใช่ครับหลังจากนั้นเราก็เอาไอ้พันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆเนี่ยมาต่อยอดมาต่อยอดแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นพุทราสายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บ
2: เดี๋ยว
1: ก็คือพุทรานมสดนี่แหละ
2: นายจ๋านี่ฉันสงสัยไปมากกว่านั้นแล้วเอ้าแล้วเราต้องเพาะต้องปลูกมันอย่างนี้แล้วเอามาต่อติดแบบนี้อ
1: ่
2: ะมันติดกันได้ด้วยเหรอจ้าใน
1: โอ้โหเนี่ยพุทราเขาเรียกว่าการต่อกิ่งการต่อกิ่งก็คือเอาต้นตอมาแล้วก็ผ่า
2: ไอ้ต้นของพุทราไทยเนี่ยจ
1: ้
2: ะมันต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มต่อกิ่ง
1: ก
2: ็ให้จุ๊บๆได้
1: เอามาเลี้ยงไว้ให้ต้นโตสูงสัก30เซน
2: ต้นสูงจากดินพื้นดินเนี่ย30เซน
1: 30เซนให้ดูรากมันแข็งแรงพอละนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เอากิ่งอ่อนๆ อย่างเงี้ย
2: ตัดลงไปนั่งกิ่งเลย
1: ตัดแล้วก็ไปต่อเอาไปเสียบ
2: ปักลงไปเลย
1: ปักลงไปผ่าแล้วก็พลาสติกพันนะให้แล้วก็ดูแลมันจนกระทั่งมันแบบติดแล้วก็ค่อยเอามาปลูก
2: ทีนี้อยากรู้ว่าช่วงที่มันจะต่อกันเนี่ยมันปักลงไปแล้วเนี่ย
1: ครับ
2: มันต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษบ้าง
1: ก็ช่วงแรกเนี่ยเขาจะเอาพลาสติกหุ้มไว้ก่อนการพวกเชื้อราการความชื้น
2: หุ้มตรงรอยต่อ
1: หุ้มตรงรอยต่
2: อ
1: จนกระทั่งมันติดพอมันติดเสร็จปุ๊บมันแตกยอดแล้ว
2: มันจะเห็นว่าติดเลยหรอ
1: มันแตกยอดแล
2: ้
1: ว
2: อ๋อมันแตกยอดก็คือติดแล้วล่ะ
1: มันติดแล้วล่ะ
2: เพราะมันกินน้ำกินข้าวกันได้แล้ว
1: ใช่แล้วจากนั้นค่อยมาแก้พลาสติกออกก็ใช้เวลาสัก 2-3 เดือนช่วงแรกนะ
2: ก็จะติดแล้ว
1: ก็จะติดแล
2: ้
1: วหลังจากนั้นก็ดูแลใส่ปุ๋ยใส่น้ำนะก็ปีเดียวต้นก็ประมาณเนี้ยขนาดแค่คอละประมาณเม็ดปีเดียว
2: ได้ผลผลิตไหมปีนึง
1: ปีแรกถ้าสมมุติว่าเราปลูกพุทรานี่นะพุทรานมสดเนี่ยเราเตรียมพื้นที่เราปลูกสักเดือนกุมภาประมาณเดือนพฤศจิกายนเนี่ยต้นละ15 โล 20 โลได้แล้ว
2: มาแล้วเหรอ
1: มาแล้วปีแรก
2: ไม่ถึงปีเลยนะ
1: ไม่

0: ต้องถึงครับปีแรกเนี่ยได้แล้วนะ10โล20โลได้แน่นอน
1: เห็นบอกว่าใจความสำคัญของมันเนี่ยความอร่อยอยู่ที่ปุ๋ย
0: อยู่ที่ปุ๋ย
1: ที่นี่มีปุ๋ยกี่สูตรยังไงล่ะจ๊ะ
0: โอ้เรามีปุ๋ย3สูตร
1: 3สูตร
0: นะสูตร1สูตร2สูตร3
1: เรียกอย่างนี้เลยสูตร1สูตร2สูตร3
0: ใช่ครับสูตร1ก็คือสูตรช่วงที่เราบำรุงต้นหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งประจำปีนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรพวกบำรุงใบ
1: บำรุงใบอ
0: ันนี้เขาเรียกเป็น
1: ต้นบำรุงใบ
0: บำรุงใบอันนี้เขาเรียกว่าสูตรฮอร์โมนไข
1: ่ฮอร์โมนไข่
0: ก็เอาไข่ไก่เลยนะ
1: เฮ้ยกินไข่จริงด้วยเหรอ
0: เอาไข่ไก่เอากากน้ำตาลนะเอาลำเอาจุลินทรีย์สูตรลับเฉพาะใส่เข้าไปแล้วก็หมักไว้30วันหลังจากนั้นก็ค่อยเอามาฉีดลงตามต้นพุทรา
1: ไอ้เจ้าพวกนี้น่ากลัวแฮะกินทั้งนมกินทั้งไข
0: ่โอ้โหเห็นไหมมันทำยากขนาดนี้นะ
1: มันปรุงอะนะ
0: ใช่ครับ
1: สูตรแรกคือฮอร์โมนไข
0: ่ฮอร์โมนไข
1: ่ใช้ไข่จริงๆไข่ไก่จริงๆ
0: ไข่จริงๆครับ
1: ผสมลงไป
0: ครับ
1: สูตร2อาจารย์
0: สูตร2นี่ก็จะเป็นสูตรพวกเสริมสร้างความแข็งแรงของต้นนั่นเหมือนกับคนเรามันต้องกระดูกแข็งแรงไงทีนี้พุทราก็เหมือนกันกิ่งก้านมันต้องแข็งแรงมันก็ต้องเป็นสูตรที่เอาพวกกระดูกกระดูกป่นเอากระดูกป่นมาหมักนะแล้วก็ทำให้มันเป็นแคลเซียมเขาเรียกเป็นแคลเซียม
1: โอ้โหไอ้พวกนี้หนูกินทั้งนมกินทั้งไข่กินกระดูกด้วย
0: กินกระดูกด้วยทำให้ต้นมันแข็งแรงกิ่งก้านมันแบบแข็งแรงนะอันนี้คือสูตรแคลเซียมเขาเรียกสูตรแคลเซียมบำรุงความแข็งแรงของกิ่งของขั้วอันนี้เขาเรียกสูตร2
1: สูตร3แล้วจ้ะ
0: สูตร3เนี่ยนะลูกขนาดเนี้ยนะ
1: จ้ะ
0: ลูกขนาด
1: นี้พอลูกมา
0: ลูกเท่าเหรียญ5เนี่ยนะ
1: ไส้เนี
0: ้ยไส้เนี้ย
1: อัน
0: เนี้ยมันต้องกินนมละ
1: บำรุงด้วยนม
0: ละ
1: น
0: ะยกตัวอย่างสูตรของเรานะคือนมสดจริงๆนะจากน้ำตาลแล้วก็จุลินทรีย
1: ์นมของฉัน
0: ครับ
1: มาในสูตร3นี่เอง
0: มาในสูตร3นี่แหละจะเริ่มให้มันกินตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกราตลอดฤดูกาลการเก็บผลผลิตเนี่ยมันต้องกินนมตลอด
1: เหมือนทารกกำลังเติบโต
0: แน่นอน
1: จะแข็งแรงได้ก็ต้องกินนมบำรุงดีๆ
0: ใช่ครับผม
1: แบบนี้นี่เอง
0: ครับ
2: ไอ้การที่เรียกว่าพุทรานมสดเนี่ยก็เพราะว่าเกิดจากการเทคนิคเนี่ยมีการค้นพบโดยบังเอิญของชาวไต้หวันเนี่ยเขาเอานมเนี่ยมาใช้นะนมที่เหลือใช้เนี่ยจากที่เขาจะต้องทิ้งนะครับนมที่เขาขายในตามห้างมันหมดอายุแล้วเนี่ยเอามาหมักแล้วก็มาใช้กับพืชตอนนั้นเขาคาดหวังว่าน่าจะเป็นปุ๋ยอย่างหนึ่งตอนหลังเนี่ยใช้ไปใช้มารู้สึกว่ามันดีนะครับเพราะว่าในนมเนี่ยมีทั้งน้ำตาลมีทั้งโปรตีนมีทั้งแคลเซียมนะครับนะฮะก็เลยเรียกไม่รู้จะเรียกไงเพราะสินค้าเขาตลาดเขาเรียกว่าพุทรานมสดพุทราอะไรพุทรานมสดแต่จริงมาจากวิธีการทำครับ
1: นายจ๋าแบบนี้เนี่ยเราเป็นเจ้าพุทรานมสดที่นครนายกแล้วถ้าเกิดอยากปลูกที่อื่นบ้างก็มีปลูกกันตรงไหนบ้างจ๊ะนายจ๋า
0: ที่เขาปลูกกันอยู่เลยนะที่แรกเลยที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่ที่สองคือวังน้ำเขียว
1: นี่มันเย็นตลอดเลยนะจ๊ะนายจ๋าน
0: ะครับแล้วก็ที่เนี่ยก็คือที่ถือว่าเป็นสวนใหญ
1: ่
0: อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายกและเป็นที่นี่ที่เดียวนะครับ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆก็อย่างที่บอกว่าปลูกที่ไหนก็ได
0: ้ปลูกที่ไหนก็ได
1: ้แต่คือเคล็ดลับของความอร่อยก็คือจะต้องให้อากาศนี่มีอุณหภูมิต่างกัน10องศากลางวันกลางคืน
0: ใช่ครับและดินที่ปลูกพุทราเนี่ยพุทราเนี่ยไม่ชอบดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมน้ำได
1: ้
0: ต้องเป็นดินร่วนหรือดินปนทราย
1: จ้าในจ๋า
0: จะเยี่ยมมากเห็นลูกอย่างนี้นะครับ
1: จ้า
0: ต้นหนึ่งไม่ต่ำกว่า50โลแน่นอนต้นหนึ่งนะครับ
1: ไม่ต่ำกว่า50โลจะได้จ้า
0: ไม่ต่ำกว่า50โลคือสิ่งที่เราต้องการนะแต่ถ้าถามว่าเราเอาลูกเก็บไว้หมดเนี่ยมันมากกว่า50โลแต่ว่ามันจะทำให้ลูกมันเล็กไงเพราะว่าการลำเลียงอาหารมันไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องเด็ดออกนะให้จำนวนลูกเนี่ยมันเหมาะสมกับกิ่งนะครับแล้วมันก็จะได้ลูกใหญ
1: ่
0: รสชาติดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าต้นนึงเนี่ยเราเอาแค่50โลพ
1: อ
0: ครับ
1: เพื่อควบคุมคุณภาพ
0: เพื่อควบคุมคุณภาพ
1: แล้วอายุของเขาแล้วจะได้จ๋า
0: ครับ
1: เขาเนี่ยเติบโตไม่ถึงปีเขาก็เก็บได้แต่ว่าอร่อยขึ้นมาแค่3ปี
0: ครับ
1: เมื่อไหร่เขาหมดอายุจ๊ะนายจ๋า
0: 15ปีขึ้นไป
1: 15ปี
0: 15ปีขึ้นไป ตอมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับก็จะเห็นเนี่ยตอที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเราเห็นป่ะ
1: จ้ะจ้ะ
0: เนี่ยครับตอมันเริ่มใหญ่นี่ตอปีที่3นะ
1: ตอปีที่3เอง
0: ครับต่อไปเนี่ยปีต่อๆไปมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ทุกปีเนี่ยนะพุทราเนี่ยมันต้องการอะไรอย่างหนึ่งรู้ป่
1: ะ
0: มันต้องตัดแต่งกิ่งนะ
1: ต้องมีช่วงตัดแต่งกิ่ง
0: โอ้ทุกปีเลยเดือนเนี่ยพอหมดฤดูกาลเนี่ยพอหมดฤดูกาลเนี่ยต้นเดือนมีนาถ้ามาเที่ยวที่สวนนี่ตกใจเอ๊ะทำไมสวนนี้เขาเลิกทำสวนแล้วเหรอ
1: กรน
0: กรนตัดออกหมดเลย
1: เรียกว่ากรน
0: กลิ่งไม่มีเลย
1: เออ
0: นะครับเราตัด
1: แล้วก็ตัดถึงขนาดไหนอ่ะสมมุติว่าเจ้านี่เก็บหมดแล้วตัดลงไปตรงโคนเลยหรือยังไง
0: เห็นตอมั้ยเห็นตอมั้ยนั่นน่ะตัดถึงตอนู่นน่ะ
1: เฮ้ย
0: ห่างจากพื้นแค่50เซน
1: ไม่ต้องมีใบเบยอะไรเหลือเลย
0: ต้องมีใบเลย
1: ตัดกิ่งเอาไปทั้งอันเลย
0: ตัดหมดเลยเหลือแต่ตออย่างเดียวสูงจากพื้น50เซนตัดเลยไม่มีใบเลยหลังจากนั้นก็เราก็จะมีสูตรแรกเลยนะผมลืมบอกไปสูตรปุ๋ยหมักก็เป็นพวกแกลบดำเป็นปุ๋ยคอกนะเอามาหมักให้มันได้แล้วเสร็จปุ๊บก็พอตัดกิ่งแล้วก็เอาปุ๋ยหมักมาใส
1: ่เอาปุ๋ยหมักของเราอันแรกก่อน
0: เอาปุ๋ยหมักมาใส่ก่อน
1: บำรุงต้นตอเขาก่อน
0: มาทำให้ดินมันดีมันต้องทำให้ดินมันร่วนซุยนะครับเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเอามาใส่ก่อนแล้วก็ให้น้ำเผื่อประมาณ2อาทิตย์เนี่ยมันแตกกิ่งขึ้นมาใหม่แล
1: ้
0: วแต่นี่แตกขึ้นมาเยอะเลยเราต้องมาอ้าวตัดสินใจแล้วเราจะไว้กี่กิ่ง
1: นั่นน่ะเลือกก่อน
0: เห็นจะเห็นว่าแต่ละต้นเนี่ยเราจะไว้แค่ไม่เกิน3กิ่ง
1: จ้านายจ๋า
0: เวลามันแตกเนี่ยมันจะแตก 4-5 กิ่ง
1: จ้านายจ๋า
0: ถ้ามันหลายกิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกมันจะเล็ก
1: เพราะมันแย่งอาหาร
0: กัน
1: มันก็เกินตามที่เราตั้งไว้ว่า
0: ใช่ครับ
1: ต้นนึงเราเอาแค่50โล
0: เอาแค่50โล
1: อร่อยหวานสุด
0: เอาอร่อยแน่นอน
1: อ๋อครับ

0: าทีนี้อยากรู้จะได้จากว่าวิธีการเลือกเก็บเนี่ยมันมีวิธีการดูไหมว่าลูกนี้ได้แล้วลูกนี้ยังไม่ได
1: ้ครับต้องมีวิธีการเก็บนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปเก็บโดยที่ว่าเราไม่ดูว่ามันแก่จัดหรือยังเนี่ยเวลาเอาไปทานมันไม่อร่อย
0: อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้
1: อย่างนี้ยังไม่ได
0: ้เพราะ
1: อย่างนี้ยังไม่ได้
0: ขนาดไม่ได้
1: ขนาดจริงๆแล้วเนี่ยให้ดูที่ขั้วของมัน
0: ขั้ว
1: นะครับขั้วมันต้องเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะเด็ดให้ดูลูกไหนใช้ได้ลูกเนี้ยใช้ได้สีใช้ได
0: ้
1: ขั้วอิ่มตูดเต็ม
0: อ
1: ย่างนี้เด็ดมาเลยครับ
0: เห็นไหม
1: เก็บเลยอันนี้ได้นะครับลูกอย่างเงี้ย
0: เต็มยังไง
1: ได้
0: เต็มคืออะไร
1: เต็มก็คือว่าหน้ามันเห็นไหมหน้ามันจะตึงนะตูดมันจะตึง อย่างเงี้ยถือว่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บลูกที่มันยังไม่ได
0: ้
1: นะครับเดี๋ยวก่อนนะผมจะดูลูกนี้ลูกนี้เห็นป่ะมันยังลึกอยู
0: ่อ๋อ
1: มันยังลึกอยู่
0: อันนี้มันยังลึกข้างใน
1: ลึกข้างใน
0: แต่ว่ามันขึ้นมามันต้องเป็นอย่างงี้
1: ต้องขึ้นมา
0: เต็ม
1: ต้องให้เต็มแบบนี้นะตูดมันก็ต้องให้เต็มถ้าอย่างนี้เอาไปทานเนี่ยรสชาติไม่อร่อยนะมันจืด
0: มันจืด
1: ถ้าอย่างเงี้ยหวาน
0: กรอบ
1: อร่อยแน่นอน
0: น
1: ะหน้ามันต้องตึงตูดมันต้องเต็
0: ม
1: นะนี่คือการดูลูกเราต้องสอนคนงานให้เข้าใจวิธีการเก็บเราถึงจะได้ผลผลิตที่ดีไปให้ลูกค้าเรากิน
0: เหมือนกันเลยจ้านายจ๋าคนกินเองก็ต้องรู้จักดูเป็นด้วยไม่ใช่สักแต่ซื้อไม่รู้เรื่องจ้านายจ๋าอยากกินของอร่อยก็ต้องดูเป็น
1: เขาเรียกว่าถ้าหน้าไม่ตึงตูดไม่เต็มเราไม่เก็บ
0: นายจ๋าฉันได้วิธีเก็บแล้วแต่ว่ายังไม่รู้เรื่องปัญหาเลยมันมีปัญหาอะไรมันต้องมีอ่ะฉันว่าไม่ใช่แบบปลูกกันมาได้เลยจ้านายจ๋า
1: เดี๋ยวต้องไปนั่งคุยกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: จริง
1: โอเค
2: กว่าจะได้พุทราที่หวานกรอบหอมอร่อยขนาดนี้ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลเป็นอย่างดีแล้วการให้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับช่วงเวลานี้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากแต่ละช่วงนั้นต้นพุทราเขาจะต้องการรับการบำรุงให้เหมาะสมพุทรานมสดถึงจะหวานกรอบและก็อร่อยแต่ที่เห็นว่าผลผลิตดีมีคุณภาพขนาดนี้ก็ไม่ใช่ว่าการปลูกจะราบรื่นเสมอไปนะครับเนื่องจากพุทราเป็นพืชที่ถือว่าโรคเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกแบบทะลุทะลวงกับพี่สุเทพว่าที่สวนพุทราแห่งนี้เขามีวิธีป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกันยังไงรู้หรือไม่พุทราไทยถือว่าเป็นยาที่รับประทานกันมาตั้งแต่โบราณ

ือไม่พุทราไทยถือว่าเป็นยาที่รับประทานกันมาตั้งแต่โบราณโดยสรรพคุณของพุทราพันธุ์พื้นเมืองตามตำรายาไทยก็คือใช้ผลดิบรสฝาดกินแก้ไข้ผลสุกรสหวานฝาดเปรี้ยวกินแก้ไอขับเสมหะเปลือกต้นต้มน้ำดื่มแก้อาเจียนหรือท้องร่วงไ

0: ถึง40กรัมต้มน้ำดื่มแก้หืดได้อีกด้วยนะครับ
1: เฮ้ยน้าจ๋าอันนี้ลูกเล็กนะ
2: อันนี้ลูกเล็กเขาเรียกลูกนม
1: ลูกนม
2: ลูกนมก็คือลูกที่มันแบบคือมันให้ความหวานจัดกว่าไงใช่ไหมอันนี้ก็หวานนะหวานนะแต่ลูกมันใหญ่แต่อันนี้มันจี๊ดจ๊าดมากกว่า
1: อัน
2: นี้ก็หวาน
1: ต่างกับพุทราไทย
2: ต่างกับพุทราไทย
1: อันนี้เนี่ยรสชาติออกไปทางแอปเปิลเลยค
2: ือ
1: หวานใสแบบ
2: เนื้อดูเนื้อเนี่ยเนื้อมันก็จะเนื้อคล้ายๆแอปเปิลเข้าไปละ
1: อือ
2: ใช่มั้ยถ้าเป็นเนื้อพุทราไทยเนี่ยเนื้อมันจะหยาบๆ
1: อือ
2: นะครับแต่อันนี้เนื้อมันจะคล้ายๆแอปเปิลเข้าไปละ
1: อย่างที่นี่เองอาจารย์นายจ๋ามีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่จ๊ะ
2: เรามีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย100กว่าไร
1: ่
2: นะครับแต่ว่าช่วงแรกเราปลูก80ไร่เลย
1: แล้วปัจจุบันจ๊ะ
2: ปัจจุบันเนี่ยเราลดเหลืออยู่20ไร
1: ่ลดทำไมล่ะไม่ได้บอกผ่าน
2: โอ
1: ้ต่อแล้วไ
2: ม่เ
1: สื้อผ้าตำ
2: มัน
1: ยังส่งเลย
2: มันทำไม่ทันมันเอาไม่ไหวคือต้นทุนมันสูงแล้วเวลาผลผลิตออกพร้อมกันเนี่ยเราเก็บไม่ทันเพราะฉะนั้นเรา
1: ได้ผลดีทุกอย่างเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าปริมาณมันเยอะ
2: ครับ
1: แล้วเราเกณฑ์คนมาเก็บไม่ทัน
2: ไม่ทัน
1: แล้วก็เสียไป
2: เสียไปเราปีที่แล้วนี่20ไร่ทิ้งโดยที่ว่าเราไม่ได้ผลผลิตเลยเรามัวแต่เก็บเนี่ยในส่วนที่เราไล่จากหัวสวนไปถึงปลายสวนยังไม่ถึงปลายสวนเลยมันเอาไม่ทัน
1: เพราะฉะนั้นการลดขนาดของไร
2: ่การลดขนาดก็คือหนึ่งลดต้นทุนแต่ผลผลิตเราทำให้มันมากขึ้นลดต้นเราก็จะลดต้นทุนเรื่องค่าแรงงานค่าปุ๋ยเพราะฉะนั้นปริมาณการขายต่อปีเหมือนเดิม
1: เหม
2: ือ
1: นเด
2: ิมถ้าเราจะทำ80ไร่หนึ่งเราต้องใช้คนงานสัก50คนมันการจัดการมันเยอะเกินไป
1: มหาศาล
2: ไป
1: แต่ถ
2: ้
1: ามีแรงทำก็ทำได้
2: ทำได
1: ้ถ้ามีปริมาณคนเยอะก็ทำได้
2: ทำได้
1: แล้วก็หาตลาดเก่งๆก็ทำได้
2: ทำได้
1: แต่จริงๆแล้วแค่20ไร
2: ่กับ
1: ปีนึง30ล้าน
2: พอแล้วครับ
1: พอแล้ว
2: พอแล
1: ้
2: ว
1: พอแล้วไร่หนึ่งเองแบบนี้วิธีการวางต้นเนี่ยเราจะวางได้กี่ต้น1ไร่
2: เราทำแปลงอย่างที่เราเห็นนะเราวางแปลงเนี่ยเราให้ระยะห่างระหว่างต้นนี่5เมตร
1: 5เมตร
2: 5เมตรระยะห่างระหว่างต้นไร่นึงเราปลูกได้64ต้น
1: 64ต้น
2: ใช่ครับ
1: ต้นนึงก็50โล
2: 50โล
1: คูณไปตามนั้น
2: คูณไปเท่าไหร่คูณไป
1: วันนี้ลดเหลือ20ไร
2: ่ครับ
1: เราลดใช้ปริมาณคนงานเราตอนนี้เหลือแค่กี่คน
2: ตอนนี้เราใช้คนงานประจำสวนเรา3คน
1: 3คน
2: 3คนจากเดิมเราใช้คนงาน12คนนะ80ไร่แล้วก็เราลดตอนนี้ลดคนงานเหลือ
1: 3คน
2: แล้วก็ใช้แรงงานท้องถิ่นเพิ่มถ้าเรามีงานเราก็จ้างไม่มีงานก็ไม่ต้องจ้างแต่3คนที่เรามีอยู่ก็มาดูแลเรื่องการให้ปุ๋ยดูแลเรื่องวัชพืชดูแลเรื่องการให้ยาให้ฮอร์โมนเพียงพอ
1: นะส่วนที่บอกว่าจ้างเพิ่มคือการเก็บหรือยังไง
2: อย่างงานตัดหญ้าใต้ต้นอย่างเงี้ยบางทีเราก็
1: ต้องใช้ความชำนาญเอาคนน้องถิ่นมาตัดได้
2: คนท้องถิ่น
1: เอ
2: ามาเหมาแปลงกันเลยว่าไร่นึงเท่าไหร
1: ่
2: นะเราไม่ต้องมาควบคุมเครื่องเขาน้ำมันเขา
1: แต่เห็นว่าหัวใจหลักเนี่ยคือคนเก็บ
2: คนเก็บใช่ครับ
1: คนที่เก็บลูกจากต้นเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: คือเพราะอะไร
2: เพราะว่าหนึ่งถ้าเราเอาคนเก็บไม่ชำนาญเนี่ยเก็บไปแล้วมันยังไม่แก่จัดไม่อร่อยเราก็ต้องคัดตกเกรด
1: ทิ้งอยู่ดี
2: เพราะนั้นเราก็ต้องเอาคนงานประจำเราเนี่ยฝึกแล้วก็เรียนรู้จนเขาชำนาญเก็บทุกลูกใช้ได้ทุกลูก
1: อร่อยทุกลูก
2: อร่อยทุกลูก
1: วันนี้เอง
2: ครับ
1: คนงาน3คนเองก็เลยทำหน้าที่ได้ทุกอย่าง
2: ได้ทุกอย่างมีความสามารถเยอะแยะคนงานของเราง านโครงสร้างงานดูแลสวนงานเนี่ยแม้แต่ขนาดเสาปูนนี่เราก็หล่อกันเองคือการลดต้นทุนคือเราทำสวนเราต้องคิดเราจะทำไงเราต้องลดต้นทุน
1: หัวใจหลัก
2: นะครับ
1: แต่วันนี้เองเห็นบอกว่าเริ่มกางงง
2: ครับ
1: แสดงว่าต้องกันอะไรบางอย่าง
2: ใช่ครับ
1: กันอะไรจ้ะ
2: ผลผลิตเราเสียหายกับแมลงวันทองเยอะมาก
1: แมลงวันทอง
2: แมลงวันทองที่เขาเรียกแมลงวันผลไม้ชื่อมันดีนะโอ้โหแต่มันทำความเสียหายเราเยอะมาก
1: ยังไงจะ

0: นะครับพอผลผลิตเริ่มจะได้อย่างนี้นะเสร็จปุ๊บ
1: ลูกเต็ง
0: ๆไอ้เจ้าแมลงวันทองมันมาแล้ว
1: มาถึง
0: มาท้องมาเกาะแล้วก็ไข่เข้าไปในลูก
1: จิ้มเข้าไปไข่เข้าไป
0: ไข่เข้าไป 2-3 วันเป็นหนอนข้างในลูกลูกดูสวยแต่พอเอาออกพาออกมาโอ้โหหนอนข้างในเพียบขายไม่ได้เสียหาย
1: แสดงว่ามุ้งนี่สร้างมาเพื่อกันเขาอย่างเดียว
0: กันเขาอย่างเดียวว
1: ันนี้ปีนี้เองยังกางไม่หมด
0: ยังกางไม่หมดยังมีโซนอีกโซนหนึ่งที่เรากางไม่ทัน
1: กางไม่ทันเอาง่ายง่าย
0: ที่สำคัญมันต้องใช้ทุนด้วย
1: เอาทุนปีนี้รอก่อน
0: ขายพุทราก่อน
1: เอาทุนไปกางมุ้งปีต่อไปได้เต็มที่
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วฤดูกาลของเขาล่ะ
0: ครับพุทราเนี่ยฤดูกาลของเขาเนี่ยนะ
1: จ้าไหนจ้า
0: พอสิ้นสุดการเก็บผลผลิตปีนี้ประมาณเดือนมกราคมกุมภา
1: จ้ะ
0: พักต้นประมาณสักเดือนนึงปล่อยให้มันหิวโซเลยน้ำไม่ต้องไปลดทำให้ต้นมันเหี่ยว
1: จ้ะไหนจ้า
0: ตัดกิ่งปุ๊บก็ใส่ปุ๋ยใส่น้ำใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนใส่ยาบำรุงไปกระทั่งเดือนพฤศจิกาต้นพฤศจิกาเราเริ่มเก็บขายแล้วพฤศจิกาธันวามกราต้นกุมภาก
1: ลับมาเหมือนเดิม
0: สิ้นสุดฤดูกาล
1: ก็วนลูปใหม
0: ่ก็วนลูปใหม่ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วแสดงว่าช่วงที่เขาจะเก็บได้ก็คือช่วงหน้าหนาว
0: ช่วงหน้าหนาว
1: เขาจะออกดอกออกผลเต็มที่
0: ใช่ครับเต็มที่นะครับอากาศเย็นนะรสชาติอร่อย
2: พุทราเนี่ยปลูกได้เยอะครับในประเทศไทยเนี่ยมีปลูกทั้งภาคเหนืออุตรดิตถ์สุโขทัยแพร่นะครับดินถ้าพูดถึงดินแล้วก็เป็นดินที่อยู่ในลวดทรายลวดเหนียวดินล้วนเนี่ยทั่วไปนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำแฉะไม่เก็บน้ำอุ้มน้ำมากเกินไปนะครับต้องการที่จะระบายน้ำดีนะครับงั้นจากแพร่อุตรดิตถ์ก็มาทั้งนครราชสีมาก็ปลูกได้นะครับปลูกในแถวตกนะครับก็มีสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีนะดำเนินปลูกได้ไปทั่วนะครับแต่ไอ้ดินตรงเนี้ยจะบอกให้ฟังว่าเป็นดินที่มีตะกอนปากน้ำหรือเรียกว่าแอลเลียมซอยซึ่งประโยชน์ต่อพืชมากนะครับงั้นปลูกในดินแดนแถวทางภาคตกเนี่ยเขาจะมีรสชาติหวานนะอย่างนั้นไม่พอนะเขาก็ต้องใช้พันธุ์พิเศษด้วยนะพันธุ์พิเศษเนี่ยก็คือพันธุ์ที่เรียกว่ามีเจ้าคือพันธุ์น้ำผึ้งนะพันธุ์น้ำผึ้งมีพันธุ์น้ำผึ้งนั้นพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่หวานที่สุดของไต้หวันที่เขาค้นพบมานะครับในตัวนี้ก็ทำให้มันมีชาติรสชาติดีด้วยนะครับนั้นแต่ถ้าปลูกที่อื่นก็ใช้วิธีการสามสูตรเนี่ยสูตรเร่งให้ออกดอกก็ใช้ปุ๋ยตัวกลางสูงปุ๋ยให้เจริญเติบโตผลเจริญตัวก็ใช้ตัวหน้าสูงนะ2577นะหรือปุ๋ยที่ทำให้มันรสชาติดีก็ใช้ตัวท้ายสูงนะตัวท้ายสูงเนี่ยสูตรประจำที่ใช้คือ13 13 21นะหรือ10 20 30นะหรือ00 60ก็ได้นะครับอันนี้ก็ทำให้มันหวานนะครับ
1: ฤดูกาลไหนที่มีผลร้ายต่อพุทราหรือเปล่า
0: ผลร้ายเนี่ยผมว่าช่วงฝนชุกนะพอฝนมันชุกมากอ่ะมันก็ไอ้พวกดอกมันก็จะเป็นเชื้อราพอเป็นเชื้อราเสร็จปุ๊บมันก็จะหล่นมันไม่ติดลูกเพราะฉะนั้นเราต้องระวังช่วงนี้คือฝนตกมันละเศร้าเลยวิธีแก้ก็คือต้องรีบจัดการเชื้อรานะส่วนใหญ่มันปัญหาพวกนี้คือความชื้นมันเยอะแล้วก็เชื้อรามันมาเราก็ต้องหายาที่ดูแลเรื่องเชื้อราไม่ให้มันมีครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญช่วงเขาเรียกช่วงฝนช่วงฝนเป็นช่วงที่อันตรายอันดับที่สองที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่เรากำลังจะเก็บผลผลิตเนี่ยที่ลูกมันกำลังจะได้เน
1: ี่
0: ยถ้าเราไม่กางมุ้งเนี่ยแมลงวันทองมันมาม
1: าแน่นอน
0: โอ้โหเราปีที่แล้วนี่เราได้หน่วยงานราชการเข้ามาช่วยนะการเขาเรียกอะไรสร้างกับดักโดยมีขวดพลาสติกเอายาล่อนะวนรอบสวนก็เอาไม่อยู
1: ่
0: เพราะว่าพื้นที่เรามันกว้างแล้วรอบๆสวนเราเนี่ยเขาก็ทำพวกขนุนทำพวกกระท้
1: อ
0: นมันหลบจากเรามันก็ไปอยู่ที่นู่นพอของเราพุทราสุกมันก็มาหาเราโอ้โหมันไร้กาดไอ้เจ้าตัวนี้
1: เพราะฉะนั้นกลางมุ้ง
0: ครับ
1: จบเลย
0: จบเลย
1: อย่างมุ้งเองเนี่ย
0: ครับ
1: พื้นที่1ไร่เนี่ยต้องลงทุนขนาด
0: จริงๆเนี่ยเราทำได้ถูกนะเราทำได้ถูกถ้าเราไปถามคนที่รับกลางมุ้งไร่หนึ่งเนี่ยถ้าโครงสร้างดีๆไร่หนึ่งเกือบล้านนะโครงสร้างเหล็กแต่ที่นี้เราทำอย่างนั้นไม่ไหวเราก็เลยมาคิดเองนะใช้โครงสร้างเสาไม่ต้องแพงมากแล้วก็ใช้สลิงดึง
1: อ
0: ันนี้ตก

0: ได้หนึ่งก็ประมาณ 70,000 กลางมุ้ง
1: จากล้านหนึ่ง
0: ครับ
1: ลดเหลือแค่70,000
0: ประมาณ70,000นี่แรงงานเราทำเองนะแต่ถ้าไปจ้างแรงงานก็จะแพงกว่านั้นหน่อยครับประมาณ70,000ที่ทำอยู
1: ่ครับแล้วถ้าถามจริงๆว่าวันนี้ตั้งใจแล้วล่ะฉันมีพื้นที่อยู่ที่บ้านฉันอากาศจะมีความแตกต่างกันคือประมาณสัก90องศา
0: ครับ
1: อยากทำบ้างอ่ะจ๊ะนายจ๋า
0: ผมว่าตัดสินใจทำได้เลย
1: ต้องเตรียมอะไรบ้างจ๊ะนายจ๋า
0: อันแรกนะต้องดูก่อนสำรวจก่อนว่าพื้นที่ดินได้ไหม
1: สำรวจยังไงล่ะอ
0: ย่าให้เป็นดินเหนียว
1: สำรวจอ๋อดูโดยเบื้องต้นก่อน
0: ครับให้เป็นดินร่วนปนทรายนะมีการระบายน้ำดี
1: จ้ะ
0: อันที่สองก็มาวางผังนะวางผังระยะของต้น
1: ห่างกัน5เมตร
0: ห่างกัน5เมตรแล้วก็ยกแปลง
1: จ้ะ
0: นะไม่ให้น้ำมันขังมีระบบระบายน้ำดีนะครับอันที่สามก็คือวางระบบน้ำซะ
1: จ้ะ
0: นะก็คือเราจะมาถืออะไรนะ
1: สายยาง
0: สายยางมาลดทุกต้นคงไม่ไหว
1: ไม่ไหว
0: ไร่หนึ่งลงผมว่าถ้าทำเองแรงงานเราไม่ต้องจ้างนี่นะ
1: จ้ะ
0: ต่อปีไร่หนึ่งก็อยู่ประมาณสัก40,000 บาท40,000 บาทนะรวมระบบน้ำการดูแลการยกล่องทำแปลงประมาณสัก40,000 บาทต่อไร่ต้นทุน
1: สมมติถ้าเราจะทำเองจะได้จ้ะ
0: ครับ
1: สักกี่ไร่เราถึงจะไหวในช่วงแรก
0: ผมว่าถ้าเราทำในครอบครัวนะทำในครอบครัวหมายถึงว่าในครอบครัวลูกพ่อแม่ทำเนี่ยผมว่าทำสักสามไร่พอ
1: สามไร่ก่อน
0: สามไร่พอ
1: ลองก่อน
0: ลองก่อนเรียนรู้กับมันก่อนนะแล้วก็ดูที่ว่าเราเรียนรู้กับเขาเข้าใจเขาตลาดรองรับได้แล้วค่อยๆขยายนะครับ
2: แม่การดูแลเอาใจใส่พุทราให้พ้นจากโรคและแมลงนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเจ้าแมลงวันทองเนี่ยอยากจะไปตามขุนช้างคุณแบบมาจัดการจริงๆเฮ้ยนั่นมันคนละวันทองเพราะว่าต่อให้เราจะรู้จักวิธีปรุงรสชาติพุทราของเราให้อร่อยไปแล้วแต่ถ้าไม่สามารถลดความเสี่ยงของโรคที่เกิดจากแมลงเหล่านี้ได้พุทราหอมกรอบหวานของเรามันก็ไม่มีค่าเลยนะครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกถึงวิธีการทำตลาดที่ทำให้สวนพุทรานมสดแห่งนี้มียอดขายถึงปีละ7 หลักกันเลยทีเดียวอุ้ยฟังแล้วขนลุกช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่พุทราจีนสามารถบำรุงเลือดได้

0: รู้หรือไม่พุทราจีนสามารถบำรุงเลือดได้ด้วยการนำพุทราจีนแห้ง10ผลกับลำไยแห้ง30กรัมแช่ทิ้งไว้ในน้ำเดือดแล้ว5ชั่วโมงจากนั้นก็นำน้ำมาดื่มเป็นน้ำชาก็จะช่วยบำรุงเลือดและก็ระบบประสาทได้ดีเลยแหละครับแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่นะครับก็คือสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรกินแต่น้อยเพราะในพุทราจีนแห้งชนิดนี้จะมีปริมาณน้ำตาลสูงแล้วก็ยังอาจจะทำให้ฟันผุได้อีกด้วยนะครับ
1: มาตรงนี้เลยจ้ะนายจ๋าตรงนี้คือส่วนไหนของสวนเนี่ย
2: ส่วนนี้คือจุดขายหน้าสวน
1: จุดขายหน้าสวน
2: ครับผม
1: ทุกวันนี้ที่นี่ขายของทางไหนบ้างล่ะจ้ะนายจ๋า
2: ตอนนี้เราก็มีหลายทางนะเราก็หนึ่งเราขายปีกขายส่ง
1: ผมผลิต
2: 100% ครับ
1: แบ่งการขายปีกกี่เปอร์เซ็นต์แบ่งการขายส่งกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะจ้ะนายจ๋า
2: ผมว่าตอนนี้เราขายปีกเนี่ย 60-70% ที่หน้าสวน
1: หน้าสวนตรงนี้นะ
2: ครับขายส่งนี่เราไม่พอเราไม่พอเพราะว่าถ้าเกิดเราไปรับออเดอร์จากขายปีกเยอะๆแล้วหน้าสวนไม่พอขายนะครับเราก็เลยเน้นขายปีกที่หน้าสวนเพราะว่ามันก็จะมีคนมาเที่ยวชมสวนนะคนที่ผ่านไปผ่านมาเข้ามาแวะซื้อที่หน้าสวนเรากลัวเข้ามาแล้วไม่ได้ของไม่ได้ทานนะรสชาติเราต้องอยากให้ลูกค้าเราได้กินสดๆที่หน้าสวน
1: โอ้โถพูดซะดีความจริงก็คือขายหน้าสวนราคาดีกว่า
2: ราคาด
1: ี
2: กว่า
1: โถและไอ้โต๊ะขายสีชมพูนายคิดอะไรจ๊ะนะอยู่ดีนายก็ทาโต๊ะสีชมพูขึ้นมาเลยจ้ะนายจ๋า
2: ทุกอย่างเราต้องทำให้สีมันฉูดฉาดโดดเด่นใช่ไหมขับมานู่น1กิโลเอาโหนี่ตัวนี้ก็ทำอะไรกันต้องชะลอรถ
1: ดูสักนิดนึง
2: ดูสักนิดคืออะไรกันนะเดี๋ยวแม่ค้าคนขายก็โบกจอดก่อนจอดก่อนไม่ซื้อไม่เป็นไรชิมชิมชิมถูกใจแล้วค่อยซื้
1: อ
2: ครับ
1: ก็เป็นการสร้างจุดเด่นของร้าน

0: ร้านขาย
1: ครับผม
0: เออแล้วส่วนใหญ่คนที่มาซื้อปีกหน้าสวนเราเนี่ยเขารู้จักเราได้ยังไงอาจารย์
1: ก็หลายทางนะเราก็ใช้สื่อหลายๆอย่างหนึ่งก็สื่อโซเชียลพวก Facebook Line แล้วก็สื่อทางที่เป็นข่าวทางโทรทัศน์บ้างที่เกษตรเขามาทำข่าวแล้วก็ทางสื่อวิทยุที่เราได้ผลดีสุดก็คือสื่อวิทยุเราก็จะใช้สื่อท้องถิ่นทุกวันก็จะมีนักจัดรายการอ่านข่าวทุกเช้า 6:00 น.สวนพุทราเขาชะโงกบ้านไร่จุ๊บๆพร้อมแล้วเปิดแล้วเชิญลูกค้าให้มาชิมใช่ไหมคือให้มาที่สวนส่วนใหญ่ก็จะมาที่สวนเพราะว่าสื่อวิทยุเนี่ยมัน 3-4 จังหวัดแถวนี้มันได้ยินหมด
0: แสดงว่าลูกค้าเราส่วนใหญ
1: ่ครับ
0: ก็คือคนที่อยู่จังหวัด
1: ใช่ครับ
0: ใกล้เคียงพื้นที่
1: ม
0: ัน
1: ก็ยังมีพวกป้ายไวนิ้วจุดโฆษณาต่างๆตามสี่แยกที่เราให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดนครนายกนะครับเขาเห็นป้ายเราก็บอกว่าเนี่ยมาเที่ยวชมสวนเราสวนเราเป็นสวนพุทรากลางมุ้ง
0: จ้าในจ่าน
1: ะครับก็จะเป็นจุดขาย
0: เป็นจุดขาย
1: เพราะว่าพุทรากลางมุ้งเนี่ยเราบอกว่าทานพุทราเราปลอดภัย
0: ทุกวันนี้คนมาถึงเนี่ยเขาจะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างจ๊ะ
1: ก็มาถึงก็เราก็หนึ่งทีมก่อนเดินไปชมสวน
0: เข้า
1: เปิดให้ชม
0: มุดเข้าไปได้เลย
1: เข้าไปได้เลยไปชมไปดูได้พุทรานมสดเขาทำยังไงลูกมันถึงใหญ่ๆโตๆแบบนี
0: ้
1: รสชาติถึงได้อร่อยแบบนี
0: ้
1: ครับไปดูไปชมพอเขาชมแล้วก็ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กนะแล้วก็เดี๋ยวคนก็จะรู้จักค่อยๆมาหาเรา
0: หัวใจสำคัญ
1: ครับ
0: ของนายเองนายจ๋าที่จะทำการเกษตรให้ประสบความสำเร็จ
1: ครับ
0: เพราะมีคนหมู่มาก
1: ครับ
0: ทำไม่สำเร็จ
1: ครับ
0: นายจ๋าอะไรคือเส้นทางสู่ความสำเร็จจ๋า
1: สิ่งแรกคือต้องใจรักก่อนใจรักเรื่องการเกษตร
0: อ
1: ันที่สองผมคิดว่าเรื่องการทำเกษตรส่วนใหญ่เนี่ยผู้บริโภคเยอะกว่าคนทำการเกษตรนะเราก็เป็นเกษตรกรที่ทำผลผลิตขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภคเขาได้ทานเนี่ยคนทานมากกว่าคนทำนะเราจะทำยังไงให้พุทราเราเนี่ยให้คนมาทานเราเยอะๆนะก็คนยกเป็นเมืองท่องเที่ยวในรีสอร์ทที่พักเยอะแยะนะจุดขายต่างๆพวกนี้เราก็เป็นช่องทางการตลาดของเราครับผม
0: นายจ้านายจ๋ามาจนถึงตรงนี
1: ้
0: นอกจากนายเองก็จะได้ทำการเกษตรที่รักนอกจากนายเองจะได้เก็บเงินเป็นกระสอบเหมือนที่เคยตั้งใจไว้ตอนแรก
1: ถูกต้องครับ
0: มองซ้ายมองขวามีคนพื้นที่เองได้ประโยชน์จากสวนเราด้วยได้ผ่านไปผ่านมาได้มาทำอาชีพกับเราด้วย
1: เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นนะครับเกิดรายได้นะคนก็เอาเงินมาใช้ในท้องถิ่นเรานะเราก็มีเงินหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่เราร
0: ู้สึกยังไงบ้างจ๊ะนายจ๋าที่วันนี้สวนพุทรานมสดของเรานี่เป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยว
1: ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับที่เราจะทำสวนพุทราเนี่ยให้เป็นผลไม้อีกตัวหนึ่งของจังหวัดนครนายกนอกจากมะยงชิดนะครับพุทรานมสดก็จะเป็นผลไม้อีกตัวหนึ่งที่จะทำชื่อเสียงให้จังหวัดของเราในอนาคตนะก็อย่างเรามีแผนที่คุยกับทางเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดว่าอนาคตเราอยากจะทำให้เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะมีการเรียนรู้ใครสนใจมาน ะก่อนตัดสินใจที่จะทำหรือทำอะไรมาเรายินดีให้ความรู
0: ้ดูในช่วงการพัฒนาพื้นที
1: ่ใช่ครับ
0: ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ความรู้ด้วย
1: ครับใช่ครับ
0: และส่วนของสวนเองล่ะจะมีการขยายหรือจะมีการเพิ่มผลผลิตยังไงหรือว่าเริ่มรับลูกไร่ลูกสวน
1: ก็อนาคตเราก็อยากจะให้คนในท้องถิ่นนะครับถ้าเห็นว่าสวนพุทรานมสดที่เราทำสร้างรายได้มีรายได้ให้กับครอบครัวให้กับหมู่บ้านสนใจถ้าอยากจะมาเรียนรู้อยากจะทำมายินดีเป็นคนแนะนำให้ความรู้ให้นะครับผมอยากให้คนในท้องถิ่นเนี่ยถ้าปลูกหลายๆคนเนี่ยคนที่มาท่องเที่ยวเขาก็จะบอกโอ้โหเนี่ยไปเที่ยวหมู่บ้านโคกลำดวนนี่แหละมีพุทรานมสดไปนครนายกต้องไปกินพุทรานมสดที่บ้านโคกลำดวน
0: นะ
1: มากินพุทรานมสดที่เขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บ
0: นะ
1: ใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นในอนาคต
0: อยากให้มันพัฒนาต่อยอดไปนะจ๊ะ
1: ใช่คร
0: ับโอ้โหดีมากมากเลยเจ้านายจ๋าว
1: ัน
0: นี้ฉันเองดีคลายข้อสงสัย
1: ครับ
0: อยู่ในใจมาตั้งนานว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้ถึงสั่งนมโคจากฉันไปเยอะ
1: ครับ รู้แล้วใช่ไหม
0: รู้แล้วที่สั่งเยอะเพราะคนไม่ได้กิน

0: ผลไม้อ่ะต้นไม้กิน
1: พุทรากิน
0: พุทรากินนม
1: พุทรากินนมแล้วคนก็กินพุทรา
0: แล้วนมพุทราก็ไปอยู่ในนมคนงงไม่หมดแล้วจ้าชวนชั่วโมงที่จะได้จ้าช่วงนี้คำนวณยิ่งผิดยิ่งถูกอยู่
1: ครับผม
0: เอาละจ้า
1: ครับ
0: วันนี้อีฉันรู้ทุกอย่างแล้ว
1: ครับผม
0: ต้องขอบใจนายมาก
1: ครับ
0: ได
1: ้จ้ายินดีครับยินดีครับครับผมยินด
0: ีนี่ก็แดดลมตกก็จะได้จ๋า
1: ครับผม
0: ผลผลิตข้างหลังเยอะแยะมากมาย
1: เดี๋ยวเอาไปชิมวันนี้อภินันทนาการจากสวนของเราจัดให้เต็ม
0: ๆพูดนิดเดียวมาเป็นชุดได้นะจ๊ะได้จ๋า
1: แล้วก็ช่วยเอาไปทานแล้วบอกเนี่ยที่เนี่ยมาจากเขาช่องโคกบ้านไร่จูบๆนครนายกมีที่เดียว
0: เอ้ารออะไรอยู่จ๊ะได้จ๋าเด็กๆขนของกลับบ้าน
1: เอาเลยเอาเลยโอเคนะ
2: ถือได้ว่าสวนพุทรานมสดเขาจะโงกบ้านไร่จู่จุ๊บจะเป็นสวนพุทราขนาดใหญ่ที่มีการวางแผนการตลาดเรียบง่ายแล้วก็ได้ผลดีโดยอาศัยกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ที่เน้นการขายสดๆจากหน้าสวนพร้อมเปิดให้เข้าชมสวนเพื่อให้เกิดกิจกรรมกระตุ้นยอดขายแล้วก็สร้างรายได้อย่างมหาศาลแบบนี้โอ้โหคงต้องยกความดีความชอบไปกับพี่สุเทพสีทองเกษตรกรขั้นเทพของเราล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรกรคนไหนจะมาอยู่ในทำเนียบของเกษตรขั้นเทพอีกบ้างต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ที่นี่คือแหล่งกำเนิดเรื่องราวของการให
1: ้ให้ความรู้ครับ
2: ให้เพื่อนครับ
3: ให้ความรู้สึกดีๆครับ
4: ให้ประสบการณ์ค่ะให้ความรักรักในเสียงดนตรีครับ
5: ให้ความเป็นพี่น้องและความมีวินัยครับ
6: ให้หลักการดำเนินชีวิตครับ
7: เราเป็นองค์กรเล็กๆแต่เป็นองค์กรแห่งการเป็นผู้ให้ให้ทุนให้ทานให้ปัญญาและให้โอกาสใช้หลักธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินให้ทุนทุนในที่นี้ก็หมายถึงว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินมาก่อนนะเจ้าค่ะให้ปัญญานำเงินให้ทานทานในที่นี้ก็กลายเป็นวิทยาทานการให้ปัญญาให้ปัญญาก็อย่างนี้เจ้าค่ะก็น้อมเชิญครูภูมิปัญญาหลากหลายสาขาสิ่งที่ดิฉันสรรสนีอินสารไม่มีความถนัดก็จะน้อมเชิญพ่อครูแม่ครูที่มีความถนัดตรงนั้นมาเป็นผู้ให้แทนให้เด็กมีปัญญาให้เด็กเรียนรู้ด้วยมีความรักมีใจรักในการเรียน
8: มาเรียนที่นี่ได้รับความรู้ใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆจากการดีดซึ้งครับอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาของเราครับทำให้ผมดีดซึ้งได้ไพเราะและภาคภูมิใจครับ
9: อยากมาเรียนที่นี่เพราะเป็นวันหยุดค่ะจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้เจอเพื่อนๆ อีกมากมายค่ะ
0: ศูนย์ดนตรีกวีศิลป์ล้านนาแห่งนี้ได้สอดแทรกการให้โดยใช้สื่อนำไปสู่คำว่าคุณธรรมนำพาชีวิตจากทุกข์ก็กลายเป็นสุขได้อย่างยั่งยืน
7: ก่อนสตาร์ทรถจะบอกว่าวันนี้ถามใจตัวเองว่าได้ให้อะไรกับใครแล้วบ้างแต่เราจะไม่ถามใจตัวเองว่าวันนี้ได้รับอะไรจากใครแล้วบ้างเพราะคำว่าการเป็นผู้ให้ก็คือผู้รับยิ่งให้เราจะยิ่งได้ยิ่งหวงน่ะเราจะยิ่งหายยิ่งเอาน่ะจะยิ่งอดแต่ยิ่งให้หมดอ่ะยิ่งได้อันนี้คือคำว่าให้ค่ะการเรียนเนี่ยเอาใจมาลงทะเบียนเราไม่ได้ใช้เงินค่ะตรงนี้ค่ะเป็นการสอนฟรีเป็นจิตอาสา
10: สิ่งที่เรามักจะคุยกันเสมอๆนั่นก็คือนอกจากการเป็นผู้ให้เรายังได้รับอีกด้วยนะคะสิ่งที่พวกเราได้รับเนี่ยคือเรื่องของการสลายอัตตาของตัวตนได้รับในเรื่องของการฝึกจิตฝึกในเรื่องของการเสียสละเราเป็นผู้รับในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของสิ่งที่เป็นความรู้อื่นๆทั้งจากครูภูมิปัญญาท่านอื่นด้วยแล้วก็จากเด็กๆที่มาเรียนรู้กับเราด้วย
11: วันนี้ก็ได้เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ครับมาเพื่อความหูก็ละอ่อนในเรื่องของการตีกลองสะบัดใจนะครับคือการที่นำศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมา

0: สู่ละอ่อนนั้นนะครับเพื่อที่จะบ่ได้ลืมรากเหง้าของความเป็นล้านนาบ่ลืมรากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นมรดกสำคัญนะครับของบรรพบุรุษจากรุ่นต่อรุ่นเพื่อให้อยู่คู่กับความเป็นคนเมืองล้านนาของเขาครับ
1: หนูสามารถนำประโยชน์นี้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและสามารถเผยแผ่ความรู้นี้ให้กับคนอื่นได้ค่ะ
2: การทำงานกับการรับใช้เพื่อมนุษย์และได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้เพื่อพบกับคำว่าธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินนำไปสู่เป้าหมายดัชนีชี้วัดคืออยู่รอดอยู่ได้และอยู่ดี

นักเรียนหรือว่าวัยรุ่นสมัยนี้ก็ไม่ค่อยเข้าวัดกันทำให้นักเรียนหรือว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าหลักวินัยพระธรรมมีศีลมีสมาธิการปฏิบัติตัวยังไง

0: ระหว่างวัดกับชุมชนก็มีความสนิทสนมกันจนคืนเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันการที่เราอยู่ร่วมกันมันไม่ขาดระยะคือรู้ทุกทุกเขารู้เรากันอยู่โรงเรียนกับวัดโรงเรียนกับบ้านนี่มันใกล้ชิด
1: จุดเด่นของคุณธรรมของวัดต้นเสียดนะครับก็คือมีจิตอาสาในการช่วยชุมชนและชุมชนก็ได้มีจิตอาสามาช่วยวัดการที่ทางวัดต้นเสียดนะครับก็ได้ให้พระมาสอนนักเรียนนะครับในประถมศึกษาก็ให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเรียนรู้ในเรื่องของการทำความดีเด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะขาดคุณธรรมในข้อนี้เยอะนะครับเจ้าอาวาสก็อยากให้มาสั่งสอนครับก็เป็นจิตอาสาอย่างหนึ่งนะครับของทางวัดนะครับที่พระไปสอนอยู่ช่วงนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด5โรงเรียนนะครับก็โรงเรียนใกล้วัดก็โรงเรียนวัดต้องเสียดโรงเรียนประชาวงศารามโรงเรียนบ้านบนไร่โรงเรียนห้วยสายขาวโรงเรียนบ้านท่าม่วงนะครับกม25ก็มีทั้งหมดก็มีชั้นประถมนะครับป.4 ป.5 ป.6 แล้วก็ชั้นมัธยมม.1 ม.2 ม.3 ครับปัจจุบันทางวัดต้นเสียดก็มีพระที่สอนอยู่นะครับมี3รูปนะครับผ่านการจบปริญญาตรีนะครับแล้วก็ปริญญาโทนะครับพูดถึงหลักสูตรในการที่พระมาสอนในโรงเรียนนะครับก็มีหลักการในการปฏิบัติและก็วิชาการนะครับในด้านการปฏิบัตินั้นก็คือการกราบไหว้กราบยังไงมีขั้นตอนยังไงส่วนด้านวิชาการก็คือการเรียนรู้ในด้านต่างๆของวิชาพุทธศาสนาก็คือพุทธประวัติวินัยอภิญญาศีลอภิญญาธรรมนะครับได้เรียนรู้สิ่งต่างๆในการกราบไหว้บูชานะครับ

พื่อให้นักเรียนได้รู้นะครับทางพระพุทธศาสนานะครับหลักธรรมนะครับศีลมีกี่ข้อให้ได้รู้จักว่าศีลข้อ1มีอะไรบ้างข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ได้เรียนรู้นะครับในการปฏิบัติคือว่าลดเลิกจากการทำบาปนะครับให้มาสร้างความดีสร้างกุศลครับภายในวัดให้ปฏิบัติดียิ่งขึ้นไปครับหลังจากได้เรียนรู้นะครับการกราบไหว้การนั่งสมาธิก็ดียิ่งขึ้นครับไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่ไม่มีพระมาสั่งสอนนะครับในอนาคตนะครับทางวัดน่าจะขยายพื้นที่ในการสอนนะครับนักเรียนเพราะว่าที่สอนอยู่ก็เป็นโรงเรียนใกล้วัดนะครับก็อยากขยายอนาเขตตามโรงเรียนต่างๆนะครับที่ยังได้สอนให้พระได้ไปสอนตามโรงเรียนนะครับได้เด็กนักเรียนนั้นได้มีความรู้ความสามารถในการรู้ทางพระพุทธศาสนาต่อไปครับ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาดิทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมวุฒิยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเชตโต้เชตโต้เรียบร้อยแล้วค่ะเชิญยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
4: การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

0: อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยวสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทร นี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรม

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ชื่อบีนะคะพัทยาเบญจวารีอาชีพเป็นโปรดิวเซอร์ให้กองถ่ายต่างประเทศที่มาถ่ายทำในเมืองไทยอย่างว่าก็ชอบปลูกผักทานเองค่ะคือตอนนี้ก็อาศัยอยู่ในคอนโดนะคะแล้วก็พื้นที่จำกัดแต่ว่าก็รู้สึกว่าอยากจะปลูกผักทานเองเพราะว่ารู้สึกว่าผักที่ตลาดมันมียาฆ่าแมลงเยอะอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ปลอดภัยคือถ้าเราปลูกเองเนี่ยเรามั่นใจได้ที่สุดเพราะเรารู้ว่าเราเอาอะไรใส่ลงไปในกระถางต้นไม้เรา
1: เสร็จแล้วเมนูหมูปลาฝากให้ทุกคนที่บ้านเตยด้วยค่ะ
2: ชุมชนบ้านเตยอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาที่แขกรับเชิญของเราจะเดินทางไปในครั้งนี้ชาวบ้านที่นี่มีอาชีพหลักคืออาชีพเกษตรกรรมทำนาทำไร่มีตลาดเล็กๆในยามเช้าตั้งอยู่กลางหมู่บ้านเป็นจุดนัดพบที่มากกว่าการนำของมาขาย
3: บ้านเตยเนาะตอนเช้าเนี่ยกิจวัตรประจำวันก็คือมีตลาดชุมชนชาวบ้านมีอะไรก็เอามาขายพืชผักสวนครัวอะไรต่างๆของกินของใช้เขาก็จะเอามาแลกเปลี่ยนกันด้วยแล้วก็ขายด้วย
4: มีสาวเขาห้ามแบบคนอายุต่ำกว่า50ค่ะ
0: ตอนแรกตลาดมันก็ดูเล็กเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเดินมาถึงตรงแบบอาคารไม้เล็กๆอะไรเงี้ยคือมันน่ารักมากเพราะว่ามองไปคือแบบโบราณเนาะคือนี่คือของโบราณแท้ๆอัน
5: นี้ไงที่เมื่อวานใ
6: บจาม
0: เนี่ยเป็นป้าป้ายายๆมาขายมันเลยคือไม่มีสาวเลยอะไรอย่างเงี้ย
5: โอ้ยเด็กเขาโอ้หนังตัดสี
0: ได้เฮ้ยมันมีดอกอันนี้ด้วยอ่ะ
6: มันอยู่ในทุ่งนาอยู่ตรงปาน่ะ
0: หรอไม่เคยเห็นที่ตลาดไหนเลยจำชื่อไม่ได้เลยคือผักมันอะไรทาราม่อมชื่อผักทาราม่อมที่สวยๆเนาะที่นี่ดีเนาะมีแต่ผักแบบพื้นบ้านเก็บแถวนี้ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงอะไรอย่างเงี้ยออแกนิก5 บาทเนี่ยทำอะไรไม่ได้น่ากินมากเลยอ่ะถ้าเราเกษียณเนี่ยเราจะย้ายมาอยู่ที่นี่โอ้ยน้ำลายไหลคือมีแต่ของน่าทานหลายอย่างมีแบบปลาโป่นที่เขาทำเองจะเป็นปลาท้องนา
7: ปลาผัดทรงเครื่อง
0: และนี่คะ
7: ปลาฉลาดกินแล้วฉลาด
8: กินแล้วฉลาด
0: มีปลาหมอแล้วก็มีปลาฉลาดนี่เราซื้อมาอยากฉลาดอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยแล้วก็มีไข่ไก่ไข่เป็ดซึ่งป้าเลี้ยงเองที่บ้านอันนี้ไข่ในบ้านด้วยปะคะ
9: ในบ้าน
0: เฮ้ยจริงเหรอเลี้ยงเองเหรอเอา
9: หางไว
0: ้โอเคหางไว้สวยสวยไปเป็นหอมโอ้ยตลาดนี้เจี๊ยวจ้ามากเลย
9: ตลาดจอด
0: ไม่ได้คุยกันมาทั้งคืนใช่ไหมเนี่ยมันมีแผงนึงซึ่งน่ารักมากที่นี่เขาเรียกข้าวต้มมัดแต่ว่ามันจะไม่เหมือนข้าวต้มมัดภาคอื่นเพราะว่าที่นี่เขาจะเรียกว่าข้าวต้มผัดข้าวต้มมัด
9: อันนี้ยายค่ะ

0: หนูจำ
1: คือมันต้องเอาไปผัดก่อนแต่ของที่นี่คือเป็นข้าวเหนียวเลยไม่ผสมกะทิไม่ผสมน้ำตาลแล้วก็ใส่แค่ถั่วดำลดความอ้วนเนาะไม่มีกะทิไม่มีน้ำตาลอ๋อนี่ก็ต้องไปนึ่ง
2: ธรรมชาติ
1: ก็เมื่อกี้ก็คือให้ป้าลองห่อให้ดูก็อยากจะรู้ว่าห่อยังไงอะไร
3: สวยมาก
1: ก็เลยให้ป้าเขา
3: สอนนึ่งสวยกว่านะคนเป็นเรียน
1: ทำไม่เป็นป้าบอกว่าทำพัง
4: แต่กว่าจะเดินทางมาถึงวันที่ชุมชนยิ้มได้ที่นี่เคยเป็นหมู่บ้านที่มีหนี้สินหลายล้านซึ่งหมดไปกับค่าใช้จ่ายในการผลิต
1: ลูกอะไรคะผู้ใหญ
5: ่โอ้ลูกสะเดา
1: หนูไม่เคยเห็นลูกสะเดามาก่อนเลย
5: ที่ลุงเหมือนเอาไปทำน้ำหมักอ่ะอันนี้แหละ
1: ค
5: ือไม่แมลง
1: โหยของกินอุดมสมบูรณ์มาก
6: บะผักหวานป่ารสชาติคล้ายกัน
7: บ้านเตยเนาะก่อนเนี่ยเราจะพึ่งตนเองหมดทุกอย่างจากการที่เราใช้ปุ๋ยคอกเราลดต้นทุนจากการทำเองอะไรเองเนี่ยก็จะเริ่มมาใช้เคมีละลดค่าใช้จ่ายไม่เป็นละจะซื้อแต่ปุ๋ยเคมีแล้วก็ใช้สารเคมีหมดเลยปีนึง4ล้านเกือบ5ล้านอะ
8: ทำนาลงทุนค่าปุ๋ยแล้วก็ค่ารถไถนั่นเด้ที่เหนือพ่อนั่นก็พายุมาก่อนน้ำท่วมก็ไม่ได้เข้าก็ขาดทุนไปอีกปีนึงแล้วที่นี่ปีหน้าก็ไม่ค่อยจะมีทุนลงมาใช่มั้ยล่ะ
7: ระยะหลังนี่เริ่มทำบัญชีครัวเรือนแล้วตอนนั้นเริ่มวิเคราะห์ก่อนแล้วเรามารู้เลยว่าเออนี่ที่ออกมาแล้วอะไรมากที่สุดปุ๋ยเยอะสุดเลยอันดับหนึ่งของหมู่บ้านเลย
9: เดือนแรกก็จะรู้เลยนะว่าเดือนนึงไถ่ขาอะไรไปมากที่สุด
10: ทีนี้พอเรามีบัญชีครัวเรือนเนาะเราก็จดไปก่อนเลยปีนี้เท่าไหร่จากที่ 50,000 น่ะเหลือแค่ 10,000 ต้นทุนที่ต้องลงเนาะเพราะว่าปุ๋ยมันถูกเดี๋ยวนี้สำหรับลุงชำที่สลักเมื่อนี้แล้วเรามีเงินเก็บด้วยนะเพราะว่าเรารู้จักออมแล้ว
7: เราก็มาเริ่มรวมตัวกันแล้วตั้งกลุ่มขึ้นมาผลิตปุ๋ย
4: 10ปีกับการเกิดกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชนจากหนี้4ล้านลดลงเหลือไม่ถึง1ล้านบาทในวันนี
7: ้ตอนแรกก็ยากนะควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากที่เขาใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยเคมีแทนเขามาใช้เป็นประเภทอินทรีย์เนี่ยใช้เวลาก็ 2-3 ปีนะผลกำไรที่ได้จากการรวมกลุ่มเนี่ยมันสามารถที่จะไปช่วยในชุมชนได้ส่วนนึงแล้วก็กระจายรายได้ด้วยแล้วก็จะเป็นสวัสดิการในชุมชนด้วย
11: ครอบครัวก็ดีขึ้นบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อก็จะพากันกลับมาอยู่รวมตัวในหมู่บ้านจนเราสามารถที่จะว่าลดต้นทุนได้ชาวบ้านก็จะลดการเป็นหนี
10: ้ดีขึ้นจากเมื่อก่อนนี้เป็นร้อยเท่าเลยน่ะ
1: ที่นี่ต้องกินลูกดำดำ
11: กินได้เลยเพราะว่าที่นี่อินทรีย์หมด
1: จริงๆอันนี้ไม่ได้ว่าเลยอันนี้คืออร่อย

0: ปุ๋ยลุงใส่น้ำหมักใช่ไหมคะแล้วน้ำหมักก็ใส่อะไร
1: ตัวนี้ก่อนอันนี้ก็คือกากผงชูรส
0: ถ้าผงชูรสมันจะดีเหรอคะลุง
1: แล้วเรากินมันอร่อยไหม
0: ซึ่งบอกว่ามันจะทำให้ผักเราอร่อย

0: เมื่อพบว่าต้นทุนการผลิตคือปุ๋ยและเป็นสาเหตุหลักของหนี้สินปุ๋ยอินทรีย์ก็คือทางออกที่เข้ามาช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชน
1: กลุ่มที่ผลิตปุ๋ยก็คือเราต้องส่งทีมงานของเราไปอบรมที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำปุ๋ยชีวภาพให้เขารู้เรียนรู้ก่อนแล้วก็เอามาปรับปรุงมาสอนในชุมชนนั่นมันได้ประโยชน์สองทางนะลดต้นทุนด้วยแล้วก็ทำให้ธรรมชาติมันกลับคืนมาด้วยลดรายจ่ายได้อีกด้วย
2: อันนี้มันเป็นปุ๋ยอะไรอะคะ
3: ปุ๋ยอินทรีย
0: ์คุณบีกำลังจะได้เรียนรู้สูตรปุ๋ยของที่นี่
3: เวลาหนอนเขาลงนาก็เต็มนี่ตรงนี้ไม่ลงเลยนี่
2: จริงเหรอคะลุงปุ๋ยมันมีผลเรื่อง
3: มันมีส่วนคือมีน้ำหมักสมุนไพรไง
2: ทึ่งเนาะเพราะว่าตอนแรกอะที่บอกว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ก็คิดว่า

0: คงจะเป็นแบบขี้วัวขี้หมูขี้อะไรผสมกันที่ลุงบอกว่าปุ๋ยลุงใส่น้ำหมักใช่ไหมคะแล้วน้ำหมักก็ใส่อะไรอีก
1: ตัวนี้ก่อนตัวปุ๋ยนี่มีหลายตัวน
0: ะ
1: ตัวนี้เป็นชีอ้อยเผาแล้วก็ขี้อ้อยเค้กขี้เค้กนี่มันติดกับน้ำตาล
0: แล้วอันนี้อะไรอะคะลุง
1: อันนี้ขี้วัวฟาร์มโคนมทีนี้อันนั้นขี้หมูทีนี้จุลินทรีย์มีทั้งหางคือเป็นน้ำ
0: แต่ว่าเมื่อกี้คุยกับลุงรู้สึกว่าแบบคือลุงใส่ของไปในปุ๋ยเยอะมากคือเมื่อกี้ถ้านับก็น่าจะเกินสัก10อย่างแล้วมันเป็นของที่แบบดีมาก
1: หลังจาก4อย่างนี้แล้วเนา
0: ะ
1: ก็มันจะมีอามิก็คือกากผงชูรสแล้วกากสา
0: แล้วผงชูรสมันจะดีเหรอคะลุง
1: แล้วเรากินมันอร่อยไหมล่ะ
0: คือตอนแรกได้ยินว่าปุ๋ยเนี่ยใส่กากผงชูรสคือจริงๆเราเป็นคนไม่กินผงชูรสแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วมันจะดีเหรออะไรเงี้ยไปใส่ต้นไม้เราเขาทำผงชูรสและสิ่งที่เหลือจากการทำผงชูรสนั่นคือกากผงชูรส
1: ใช่เรียกอะมิโน
0: ฝรั่งมากเลยซึ่งลุงบอกว่ามันจะทำให้ผักเราอร่อย
1: พวกมันเป็นพวกใหญ่จุลินทรีย์ตัวเก่งๆน่ะมันจะเข้ามาอยู่ในนี้ไอ้ตัวไม่เก่งมันจะไล่ออกไปหมดเลย
0: อ๋อนี่คือสุดยอดอันนี้คือที่เสร็จแล้วใช่ไหมคะลุงที่ใส่น้ำจุลินทรีย์แล้ว
1: น้ำทุกตัวทุกตัวที่เราใส่เนี่ยเราจะใส่รวมกันแล้วมันจะมาไหลออกตรงนี้มีหอยเชอรี่ปลาแล้วก็มีไข่มีนม
0: อ๋อเราผสมใส่ถังเดียวแล้วเอาถังต่อเข้าท่อ
1: เขาบอกว่ามีทั้งไข่ทั้งนมอ่ะมันจะใหญ่แล้วก็ยาวแล้วก็ใหญ่มีทั้งไข่ทั้งน
0: มอันนี้มันฟุ้งเนาะไม่อยากจะใส่แล้วต้องรีบออกเนาะ
1: อันนี้อ่ะเขาเรียกว่าปุ๋ยอินทรีย์สมุนไพรตัวนี้
0: ยิ่งกว่าปุ๋ยอินทรีย
2: ์นอกจากจะทำปุ๋ยไว้ขายในชุมชนชื่อเสียงของปุ๋ยที่นี่ยังได้รับการกล่าวขานไปถึงนอกหมู่บ้าน
0: ตอนที่ยืนรอลุงอยู่อะค่ะก็เห็นแบบมีคนมาซื้อปุ๋ยนะแล้วเราก็ไม่ได้ถามคือมีป้าคนหนึ่งเขาก็แบบยืนอยู่ข้างรถกระบะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยคือเอาไปใช้แล้วดีก็เลยกลับมาซื้ออีกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาพูดเองมันคืออันนั้นมันคือยิ่งดีกว่าจะกระทรวงอะไรมารับรองว่ามันดีหรือดีกว่าตามแบบที่เราอ่านโฆษณาแล้วบอกว่าปุ๋ยนั้นดีอย่างโน้นดีอย่างเนี้ยนี่มันคือผู้ใช้แล้วบอก
3: เห็นอะไรตรงนี้บ้างเมื่อกี้เห็น
0: ไม่ต้องทารองพื้นไอ้นี่มัน
3: ปูแข็งแรงเลยอ่ะอันนี้กี่กิโลคะ
4: 50
0: กิโลโอ้โห
5: ค่ะขายสมาชิกกับปฏิการของเราคือตังไวถ้าสมาชิกนี่280บาทถ้านอกชุมชนก็300
6: เสียมจ้ะไม่ได้ขายอร่อย
5: เป็นน้ำใจผักของลูกค้าถ้าซื้อเยอะๆก็พอแถมบ้างแต่ถ้าลดราคาลดไม่ได้เห็นได้บ้างถ้าถามว่า300ขายได้ไหมได้ค่ะเราตั้งขึ้นมาเพื่อชุมชนของเราเองได้ใช้ปุ๋ยในราคาถูกแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็ปลอดสารพิษแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเป้าหมายของเราคือแค่นั้นเอง
0: จริงๆอะอยากจะฝากบอกทางหมู่บ้านว่าคือเรารู้สึกว่านี่มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากอยากมีปุ๋ยของลุงเนี่ยที่กรุงเทพคืออยากให้คนที่อยู่ในเมืองได้ใช้บ้างอะไรเพราะตอนนี้เหมือนกับว่าเขาขายแค่เกษตรกรรอบแถวนี้เนาะ
7: อันนี้ก็เตรียมเพื่อจะปลูกเขาเรียกผักกะน้ากวางตุ้งแปลงผักตรงนี้ก็คือเรามีแนวคิดว่าชุมชนน่ะมันไม่มีที่ที่จะเป็นส่วนรวมแล้วจะมาทำแปลงผักรวมกันเพราะว่าที่บ้านมันมีที่จำกัดใช่ไหมในหมู่บ้านน่ะแล้วเราก็มาคิดว่าถ้ามาทำตรงนี้รวมกันแบ่งปันกันปลูกคนละอย่างละอย่างนะเหลือนั้นก็เอามาขายได้เป็นแหล่งธนาคารอาหารของหมู่บ้านได้
0: แล้วก็พอดีแบบเรามีเมล็ดพันธุ์เยอะนะคะแล้วก็ทีนี้พื้นที่เราปลูกนิดเดียวยังไงก็คือปลูกไม่หมดอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยเอามาแบ่งทางนี้ดูอันนี้หนูอยากจะมาลองที่นี่เพราะว่าหนูปลูกที่กรุงเทพไม่ขึ้นอันนี้หนูซื้อมาจากเวียดนามแต่มันอร่อยจริงๆแล้วก็เมืองไทยไม่มีอันนี้ก็น่าจะประมาณพันกว่าต้น
7: โอ้โหมัน
0: เพราะว่าเม็ดนึงใช่เพราะว่าเม็ดนึงมันก็ต้นนึง
7: รวยให้เขาไหม
0: เออเอา
7: ลองวิธีการปลูก
0: ให้สอนดีกว่าเพราะหนูก็ปลูกตามวิถีคนเมืองพอมาที่นี่มันจะสนุกมากเลยเพราะว่าแบบคือเราอิสระคือเราอยากจะเราโยนไปเต็มที่มันก็ยังอยู่ในพื้นที่ของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบเราไม่เคยมีสเปซแบบนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดี
7: สวยวันสวยคืนเด้อให้อวบขึ้นอวบขึ้น
8: แปลงผักตรงนี้ก็จะได้ไว้ทำกินไปชั่วลูกชั่วหลานนี่ก็คิดว่าจะปลูกพริกปลูกตะไคร้ด้วยค่ะ
0: ูแล้วก็อย่างแปลงผักเนี้ยคือเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับสมมติถ้าเทียบในกรุงเทพมันเหมือนคลับเฮาส์นะมันเป็นที่ที่ทุกคนได้มาเจอกันมาคุยกันมาแลกเปลี่ยนกันเราปลูกสิ่งที่เรากินแล้วเรามีเหลือเราก็แบ่งแลกกับเพื่อนบ้านจริงๆเราก็อยากให้เหมือนสังคมไทยมันกลับไปเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะ
7: อันนี้หอมหอมแดงคนสมัยก่อนเขาก็จะปลูกไป
4: หอมแดง
7: หอมแดง
0: ที่เนี่ยจะคิดผลิตภัณฑ์ใหม่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีหมูร้าคือบางคนก็เรียกว่าหมูปลาบางคนก็เรียกว่าหมูร้าอะไรอย่างเงี้ยคือยังไม่รู้ว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่เหมือนกัน

0: เมื่อพยายามลดหนี้จากการทำปุ๋ยใช้เองสำเร็จชุมชนยังเพิ่มรายได้อีกหลายทาง
1: ตื่นตื่นมีแขกมา
2: เฮ้ย
1: อุ้ยเป็นไรอ่ะ
3: คือตอนแรกที่บอกว่าให้มาแล้วหมูคิดว่ามันจะต้องเหม็น
1: โอ้ยน่ารักจังเลย
3: เออพอเดินเข้ามามันไม่มีกลิ่นเลยพี่ใจเขาก็บอกว่าหมูที่นี่เนี่ยก็คือเอาไปใช้ประโยชน์หลายอย่างก็คือหมูเขาก็ขายเนาะแล้วก็ขี้หมูเอาไปทำปุ๋ยเนาะปุ๋ยลุงเหมือน
4: ใช่
3: ก็มีขี้หมูนี
4: ่ใช่ค่ะก็มีตัวนี้เป็นส่วนผสมด้วย
3: ขี้ออกมากันเยอะๆนะพวกเธอ
4: ประโยชน์อีกอย่างนึงนะคะเราก็จะเอามูลสุกรนะคะมูลหมูน่ะไปทำแก๊สที่ทำอาหารได้
3: ยังมีเอาไปขี้หมูไปทำก๊าซหุงต้มในครัวเรือนด้วยแล้วก็ที่เนี่ยจะคิดผลิตภัณฑ์ใหม่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีหมูร้าคือบางคนก็เรียกว่าหมูปลาบางคนก็เรียกว่าหมูร้าอะไรอย่างเงี้ยคือยังไม่รู้ว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่เหมือนกัน
4: เป็นการถนอมอาหาร
3: จะเป็นลักษณะเหมือนแหนมหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเมื่อเช้าได้ยินเขาหมูปลาหรือว่าหมูร้า
5: แล้วแต่
3: ใครเรียก
5: แล้วแต่จะเรียกแต่จริงๆเขาเรียกปลาหมู
3: ปลาหมู
5: ก็ปลาหมูมันทำรูปแบบเหมือนปลา
0: วันนี้คุณบีกำลังจะหัดเรียนการหมักหมูสูตรลับของที่นี
5: ่หมู5กิโลใส่เกลือประมาณ120กรัมวิธีการหมักเนี่ยเวลาทำเนี่ยมันยากนิดนึงตรงที่บางคนใจร้อนเอาไปทำเร็วต้องเค้าให้เข้ากันพวกเค้าอย่างเง
3: ี้
5: ย
3: ตอนแรกคิดว่ามันยากเนาะเพราะว่ามันชื่อมันแปลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันเป็นอาหารโบราณคิดว่ามันต้องมีเครื่องแบบส่วนผสมเยอะอะไรอย่างเงี้ย
5: เวลาทำเสร็จ3วันเนี่ย
3: จริงไว้3วัน
5: 3วันบางคนก็7วันก็มีถ้าหมักเค็มเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นานข
3: ั้
5: นตอนต่อไปก็คือใส่ข้าวคั่วค่อยๆใส่ลงไปเรื่อยง่ายนิดเดียวเนี่ยข้าวคั่วมัน
3: ข้าวคั่วนี่หอมมากเลย
5: แต่อันนี้มันจะรสชาติมันจะอร่อยกว่าเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมของข้าวคั่วใช่ไหม
3: อร่อยกว่าเพราะว่าเราทำน
5: ั่
3: นเอง
5: ฝีมือคุณดีด้วยนะค่ะอันนี้ก็เป็นบรรจุภัณฑ์ก็คือภาชนะเราต้องมีวิธีใส่ลงไปนี่ต้องใส่อัดแน่นๆข้างล่าง
3: อ๋อเหรอคะก็เลยคิดว่าเออจริงๆแบบถ้ามันทำให้มันดูมีอะไรมากขึ้นอาจจะแบบมีเครื่องแนมหรืออะไรอย่างเงี้ยคิดว่าจะไปลองหาอะไรแบบมาแนมกับหมูปลาร้าที่เราจะไปทอด
0: ในฐานะคนชอบทำอาหารและชอบจัดจานที่เรียกว่าฟู้ดสไตลิสต
1: ์
0: คุณบีกำลังจะลองจัดจานหมูปลาเพื่อเพิ่มมูลค่าของเมนูนี
5: ้
3: อันนี้ได้แล้วเหรอคะ
5: ได้แล้ว
3: ก็ไม่คิดเมนูใหม่สำหรับหมูปลาร้าเนาะอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเมื่อกี้ผู้ใหญ่บอกว่าปกติที่นี่ทานกันก็คือจะทอดแล้วก็ทานกับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าสำหรับบางคนก็อาจจะแบบอาจจะรู้สึกแค่ไปอยากจะมีอะไรเปรี้ยวหรือมีอะไรมาตัดรสชาติของแบบหมูทอดหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยเก็บมะยมมาแล้วก็มีมะนาวเผื่อถ้าเกิดว่ามันเปรี้ยวไม่พอก็แบบบีบได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพริกแหนมเนาะเพื่อเพิ่มความแซ่บแล้วก็มีถั่วมันก็จะคล้ายๆอารมณ์คล้ายๆกับเวลาเราทานแหนมทรงเครื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอดีเห็นว่าที่หมู่บ้านนี้มีดอกไม้เยอะมากจริงๆมันเน้นเพื่อแบบตกแต่งอะไรเงี้ยแต่ก็ทานได้แล้วก็มีเมื่อกี้เจอตรงสวนสมุนไพรก็มีใบบัวบกกับใบชะพลูเพราะฉะนั้นก็คือมันก็จะคล้ายๆเมี่ยงเหมือนกันแหละมีแบบใบชะพลูมีถั่วเนาะมีมะนาวมีพริก
5: บุบันปีนึงเนี่ยเราจะคิดไว้ว่าเราต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราทุกปีทุกปีไงเราก็มาคิดกันว่าปีนี้ทำปลาหมู
3: มะนาวนะจะใส่ขิงพริกอะไรอย่างเงี้ยหรือผลไม้รับเรีย
5: งแพ็กเกจก็กำลังทำเป็นสติ๊กเกอร์เป็นอะไรที่มันให้มันดูเป็นของเราแบรนด์เราเองอ่ะเนาะมันจะต่อยอดปีละอย่างละอย่างเราทำไปเนาะ
0: เมื่อมองเห็นตัวเองรู้จักตัวเองมากพอทำให้บ้านเตยมีภูมิคุ้มกันชุมชนที่แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นของดีในชุมชนออกมาอยู่สม่ำเสมอ
4: โดยการสนับสนุนของแต่ละที่ทางหน่วยราชการ
1: ออร์แกนิก
3: ก็คือว่าถ้าเราเดินไปแต่ละบ้านเนี่ยทุกบ้านมีอาหารแบบเหมือนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของตัวเองเลยคือทุกคนน่ารักมากแล้วก็ใจดีมากคือไม่ว่าจะถามอะไรหรือแค่ถามแบบถ้าเราสนใจป้าก็จะถามว่าเอาไหมเดี๋ยวป้าไปเอามาให้แล้วก็ไปเด็ดมาจากที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนแบบน่ารักมาก
4: ๆก็เป็นการทำถ่านค่ะคนเอาถ่านเนาะครับ
3: สิ่งหนึ่งที่เห็นเด่นชัดมากเลยของชุมชนเนี้ยก็คือทุกคนมีความรู้สึก ร่วมในชุมชนเนาะคือไม่ว่าจะเป็นงานส่วนรวมหรืออะไรทุกคนก็คือยินดีที่จะมาช่วยอย่างเต็มใจเอาของมาให้มาลงแรงอะไรคือเราไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรแต่ว่าเราคิดว่าชุมชนที่จะเติบโตไปได้อะคนในชุมชนนั้นต้องเป็นแบบนี้คือมีความรู้สึกส่วนร่วมและรักชุมชน
5: ชุมชนบ้านเตยนี่คือขั้นที่1เราก็ถือว่าพึ่งตนเองได้แล้วเนาะขั้นที่2ก็คือแบ่งปันแล้วพอแบ่งปันก็ถือว่าเราเนี่ยพออยู่พอกินแล้วใช่มั้ยสุดท้ายขั้นที่3ก็คือเราสามารถเชื่อมโยงการตลาดไปข้างนอกได้เราก็ต้องการองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมขั้นต่อไปก็คือเราต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ไงต่อไปในอนาคตเนี่ยวางแผนคิดว่าน่าจะไปถึงต่างประเทศได้นะแต่ทีนี้เรื่องของการตลาดนี่มันยากของเราต้องดีจริงนะถึงจะไปแข่งขันได้เราต้องพัฒนาตรงนี้ไปถ้าถึงจุดตรงนั้นได้เราจะประสบความสำเร็จ
0: ความสุขง่ายๆของชาวบ้านเตยในวันนี้อยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงที่ค่อยๆพัฒนาบนเส้นทางของตัวเองไปอย่างมั่นคง

0: เห็นมีเตาล่างเตาบนอันล่างเผาจริงอันบนเผาหลอก
1: ถ่าน1กิโลผลิตแก๊สได้1ชั่วโมงค่ะ
0: เกษตรกรทั่วประเทศควรจะมาดูนะถ้าเกิดต้องใช้เรื่องน้ำเรื่องสูบเรื่องปั๊มเนี่ย
2: ไปไหนนั่นซื้อปุ๋ยไหมคะ

ขอนำทุกท่านมาเยี่ยมชมชุมชนคุณธรรมที่มีความพอเพียงพอดีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั่นก็คือบ้านหนองสะแกควร

เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นในด้านการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนชุมชนให้น่าอยู่การพัฒนาผ่านกระบวนการระเบิดจากข้างในด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการดำเนินงานเริ่มจากกลุ่มสมาชิกเพียงไม่กี่คนที่มีความเห็นร่วมกันผ่านการเรียนรู้จนกระทั่งเกิดความเชื่อมั่นแล้วขยายผลไปยังครัวเรือนอื่นการประยุกต์ใช้ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับปัจจุบันเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมของชุมชนหนองสะแกกวนดีขึ้นโดยเฉพาะครัวเรือนที่ทำเกษตรอินทรีย์หรือครัวเรือนที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งมิติที่มีการพัฒนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนำมาสู่การมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีเนื่องจากได้กินอาหารปลอดสารพิษและมีชีวิตประจำวันอย่างพอเพียงและมีความสุขครอบครัวอบอุ่นสมาชิกในแต่ละครัวเรือนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขในพื้นที่ของตนเองได้ใกล้ชิดพูดคุยและแก้ไขปัญหาร่วมกันมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นและมั่นคงแน่นอนเนื่องจากผลผลิตมีตลาดรองรับ

ต้นทุนการผลิตเพราะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ชุมชนผลิตเองสภาพแวดล้อมดีขึ้นสภาพดินสมบูรณ์สภาพอากาศดีนอกจากนี้บ้านหนองตะแกกวนถือเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการดำเนินงาน

นมีจิตสาธารณะเอื้อเฟื้อแบ่งปันบ้านหนองสะแกกวนมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลายวิถีถิ่นวิถีไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงมารวมตัวกันทำกิจกรรมในกลุ่มไว้จำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและคณะศึกษาดูงานโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้จากในชุมชนเกษตรตัวอย่างปราชญ์ชาวบ้านอย่างลุงมาขี่กระโทกมีประสบการณ์ในการทำการเกษตรและดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นลุงมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงพอดีพอประมาณทำการเกษตรแบบพอเพียงตามวิถีชาวบ้านใช้แรงงานจากสมาชิกในครอบครัวรู้จักวิเคราะห์หาเหตุผลเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนศึกษาหาความรู้และทดลองปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาปรับรูปแบบการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสานทำให้ลดต้นทุนการผลิตสามารถพึ่งพาตนเองจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนนอกจากนี้ยังมีจิตอาสาช่วยเหลือทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอีกทั้งยังเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้โดยวิธีลงมือปฏิบัติให้เห็นผลที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเรื่องราวและกิจกรรมในชุมชนแห่งนี้คือวิถีความพอเพียงในการดำเนินชีวิตทั้งอย่างปลูกฝังสู่ลูกหลานให้มีจิตสำนึกช่วยกันดูแลรักษาอัตลักษณ์ตัวตนของคนบ้านหนองสะแกกวนและเทศบาลตำบลโนนดินแดงเป็นหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมให้ที่นี่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดดเด่นเรื่องของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยณวันนี้บ้านหนองสะแกกวนได้แก้ไขปัญหาขยะและนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานในหลวงรัชกาลที่9 2ถ้วยรางวัลในปี2559ได้แก่รางวัลชนะเลิศชุมชนปลอดขยะรางวัลชนะเลิศโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราและปี2560ชนะเลิศโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่นำความภาคภูมิใจมาสู่คนบ้านหนองสะแกกวนเป็นอย่างยิ่งชุมชนดีมีคุณภาพขนาดนี้ท่านที่เดินทางมาถึงอำเภอโนนดินแดงต้องห้ามพลาดกันเลยนะครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ล้างหนังให้ตรง
1: ยืดขึ้นมาจับไม้ขึ้นมาอีกจับไม้อ่ะจับตำ
0: สูงอีกพวก
1: กายเอาไม้จับมือตำๆดิจับลงมายืดให้ตึง
0: ร้อนไม
1: ้ให้ดีต่อไปนะย่าง3ขุมพร้อมกัน
2: อบหม้อจุ่มย่างจุ่มจุ่มจับจุ่มจุ่ม
1: หนังให้ดีกายให้สูงหน่อยเร็ว
3: เก่งมากเลยอะค่ะ
4: ใช่ค่ะ
5: สวัสดีค่ะวันนี้ขนมไทยอะไรเอ่ยมาพบกับเพื่อนๆกันที่จังหวัดราชบุรีค่ะเฟย์จะพาน้องๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเชิดหนังใหญ่ซึ่งเป็นการแสดงชั้นสูงมีผู้ใหญ่บอกเฟย์ว่าเป็นมรดกของชาติที่น่าสนใจเลยทีเดียวล่ะค่ะ
6: สวัสดีครับส่วนผมสองคนก็สนใจที่จะมาฝึกเชิดหนังใหญ่ด้วยครับ
7: ผมเตรียมตัวมาอย่างพร้อมเพรียงเลยครับ
5: นี่น้องพิมพ์น้องออกัสครับนี่คือคุณครูหมูค่ะเป็นคุณครูที่จะสอนเชิดหนังใหญ่ให้กับพวกเราค่ะ
8: ใช่แล้ว
5: คร
8: ู
5: ปั้มก็เหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
0: คนไหนละที่ว่าจะมาเชิดหัดเชิดหนังใหญ่กับครู
5: หนูค่ะ
0: ต้องเป็นน้องสองคนนี้เพราะว่าผู้หญิงนี่เขาห้ามเชิดหนังใหญ่กัน
5: อ้าวแล้วทำไมผู้หญิงถึงเล่นไม่ได้อะคะ
0: ท่าทางของการเชิดหนังใหญ่เนี่ยจะดูแล้วโลดโผน
5: ยก
0: ครับยกแข้งยกขาโบราณเห็นว่าผู้หญิงถ้าจะไปเชิดงั้นดูแล้วไม่งามดังนั้นจึงได้ละไว้ไม่ให้ผู้หญิงเนี่ยมาเชิดหนังใหญ่แต่เป็นเฉพาะเป็นเด็กผู้ชาย
5: ผู้หญิงก็รำได้อย่างนี
0: ้รำได้แล้วก็อาจจะไปเล่นประกอบโดยการแสดงดนตรีไทยช่วยประกอบในการแสดงได
5: ้ขิม
0: ครับ
5: เฟเคยอ่านมานะคะว่าหนังใหญ่วัดขนอนนี่ดังมากเลยนะคะคุณหมู
0: จริงๆแล้วหนังใหญ่เนี่ยเขาดังมานานแล้วแต่ทีนี้ว่าที่วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งที่มีหนังใหญ่ที่สมบูรณ์เยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับก็มี313ตัวนะแล้วก็ยังสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นตอนที่แสดงใช้แสดงได้ครบหลายตอนอยู่ดังนั้นการแสดงเผยแพร่ในการแสดงของเราเนี่ยก็จะเป็นที่รู้จักต่อประชาชนหรือคนในประเทศมากกว่าครับ
5: แล้วหนังใหญ่ที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงเหรอคะ
0: หนังใหญ่วัดขนอนแตกต่างจากหนังใหญ่ที่อื่นคือเป็นหนังใหญ่คณะราษฎร
5: คณะราษฎร
0: เพราะหนังใหญ่สมัยก่อนจะสร้างในรั้วในวังหรือเป็นสกุลช่างหลวงนะครับพอวัดขนอนเนี่ยเป็นช่างที่ชาวบ้านเนี่ยสร้างกันขึ้นเองนะครับเป็นโครงการของหลวงปู่กล่อมก็คือพระครูสัทธาสุนทรเนี่ยเป็นผู้ที่เริ่มแล้วก็รวบรวมช่างในหมู่บ้านเนี่ยขึ้นมาสร้างหนังเป็นฝีมือชาวบ้านเป็นงานโป๊กดังนั้นก็เลยเป็นแตกต่างจากที่อื่นโดยที่ว่าเป็นราษฎรสร้างขึ้นมา
1: เคยเห็นการแสดงหนังใหญ่มาก่อนไหมครับ
10: ไม่เคย
1: แล้วเคยเห็นการแสดงหนังตะลุงไหมครับหนังตะลุงเนี่ยจะต่างแตกต่างจากหนังใหญ่ตรงไหน
5: เล็กกว่า
10: เล็กกว่าแล้วก็อันนี้คือไม้ขยับไม่ได้อะค
1: ่
10: ะ
1: ใช่ครับก็คือหนังตะลุงเนี่ยหลักๆเลยก็คือเล่นอยู่ทางด้านหลังจอแต่หนังใหญ่นะครับเล่นอยู่ทางด้านหน้าจอเห็นทั้งลีลาของผู้เชิดแล้วก็ศิลปะบนพื้นหนังที่แกะสลัก
0: งั้นเดี๋ยวเรามาทดลองกันว่าเราจะหัดเชิดหนังใหญ่ว่าท่าทางหนังใหญ่ที่มีอยู่เนี่ยเราจะทำได้ไหมอะไรได้ไหมจะเชิดยังไงแล้วจะเมื่อยไหมแล้วก็เราจะทำได้ไหมต้องลองกันดูนะ
5: ใช่ค่ะไป
1: จะให้เป็นเราเรียกว่าไม้โค้งนะครับเราจะใช้ไม้โค้งก่อนที่จะมาจับหนังจริง
5: อ้าวไปเลยครับ
4: ไปพร้อม
1: แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาฝึกกับเพื่อนๆน้องๆนะครับพร้อมแล้วนะครับ
5: อ๋อนี่เหรอคะไม้โค้ง
1: ตอนนี้เราต้องยกมือไหว้ก่อนที่เราจะจับการแสดงเหมือนเป็นครูนะครับรับไว้เดี๋ยวจะรอตั้งแถวต้องยกมือไหว้เป็นครูนะครับอันนี้คือครูเดี๋ยวมารวมตรงนี้เลยนะเอาข้างหน้าเลยครับ

0: น้องลักษณะของการจับหนังก็คือจับใช้จับอย่างนี้เอานิ้วชี้ดูแบบพี่นี่จับแบบนี้นี่คือการจับหนังที่ถูกต้องแล้วก็เวลายืนเนี่ยเราจะยืนอ่ะขาประมาณกลางไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะถ้าศัพท์ของหนังใหญ่เราเรียกว่าเหลี่ยมอัดหรือการตั้งเหลี่ยมนะครับลักษณะของการฝึกจะเป็นการยืดขึ้นแล้วก็ยุบลงเพื่อให้เกิดเหลี่ยมอ่ะพี่ปอนทำให้น้องดูนะครับนี่คือเหลี่ยมอัดหรือการตั้งเหลี่ยมมือยื่นไปตรงๆมือยื่นไปตรงๆนะครับหน้าหันไปทางซ้ายยืดมือไปข้างหน้ามือ
1: เอาย่อลงมาอีกย่อลงมาย่อลงมาเหมือนเรานั่งเก้าอี้แต่ไม่มีเก้าอี้นั่งเก้าอี้อากาศ
2: ตามจับแล้วอกยืดไว้จับหลังตบหลังแอนขึ้นมา
0: เดี๋ยวลองอีกท่าหนึ่งนะครับเราเรียกว่าการสะอึกย่างสามขุมลองปอนลองทำให้ดูดีๆนะครับไม่ต้องรีบนี่สะอึกย่างซ้ายตั้งพอหยุดลองดูใหม่ดูสะอึกปึ๊บท่าต่อไปเดี๋ยวให้พี่ปอนนำนะเขาเรียกว่าการขึ้นเดี่ยวหรือเก้งนะท่านี้จะเป็นการเฉง้อมองไปข้างหน้าดูลองทำค้างไว้ครับค้างให้ดีขาขึ้นมานั่นแหละยกให้ได้นะท่านี้เป็นการเหมือนกับว่าเราต้องทรงตัวเองขาน้ำหนักมาอยู่ที่ขาข้างเดียวคือขาซ้ายแล้วเราจะต้องนิ่ง
3: ทำได้แต่ขาขวา
0: ลงครับไม้ตั้งไว
3: ้ยังสามคุมไม่มี
0: ตั้งไม้ตั้งไว้อันไม้ตั้งขึ้น
3: พี่ตั้ม
0: เดี๋ยว
3: หนูเอาหัวไม้มันจะหนักเกินนะ
0: มันไม่หนักหรอกครับเดี๋ยวมันเชิดไปเชิดมาเดี๋ยวมันจะหนักขึ้นเรื่อย
3: ๆนั่งซ้
0: ายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ลองเชิดถ้าเชิดดูนี่คือการเชิดใช้ปลายเท้า
3: ขาสั้น
0: แบะเหลี่ยมไว
2: ้ลงเหลี่ยมอย่าทิ้งเหลี่ยม
0: แบะเหลี่ยมไว้อย่างนี้แหละลองทำดูครูเนี่ยจะให้น้อง3คนเนี่ยไปเตรียมตัวนะเดี๋ยวส่วนน้อง2คนนะครับเดี๋ยวครูจะให้พักก่อน
1: ครูตั้มขาแล้วเตรียมตัวไปไหนเหรอคะ
0: อ๋อเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยที่โรงมหรสพเนี่ยจะมีการแสดงหนังใหญ่ครับ
1: เฮ้ยอยากไปดูจังเลยพวกเราอยากไปดูไหม
3: อยากครับ
0: เดี๋ยวให้น้อง2คนไปพักหาพี
1: ่เราไปดูด้วยได้ไหม
0: อันนี้มาให้ครู
1: มานี่แล้วมานี่ด้วย
4: มานี่
1: เป็นไงครับอ่ะนั่งพักก่อนนะคะ
4: โอ้โห
1: เหงื่อตกเชียว
2: เป็นไงบ้างครับที่ไปฝึกซ้อมมาเมื่อยไหม
3: สนุกครับ
4: เมื่อยครับ
2: เมื่อยนะนี่จริงๆแล้วพี่ๆเขาที่เขาจะกว่าจะแสดงได้เนี่ยเขาฝึกนานอย่างนี้แล้วเขาก็จะยกตัวหนังที่เป็นตัวหนังจริงๆเลยเนี่ยใหญ่กว่านี้อีก
3: กี่วันนะ
2: โอ้ฝึกกันเป็นเดือน2เดือนนู่นฝันจะได้แสดงจริงๆได
1: ้อ๋อนี่แบบนี้ใช่ไหมอ
2: ันนี้หนังจริงๆเดี๋ยวลองให้น้องกลับดูสิลองยกดูสิ
1: ลองได
2: ้ไหมได้ๆเลยได
5: ้เคยลอง
2: ไหว้ก่อน
1: อยากลองจับ
4: ก่อนที่จะจับ
1: หนักมากเลยหนักแฟนว่านอกจากจะได้ความกล้าแสดงออกแล้วยังได้ความอดทนด้วยนะคะใช่ค่ะต้องอดทนมากๆเลยล่ะอดทนอย่างเดียวไม่พอต้อง
3: ทำมาจากหนังวัวแข็งเปรกเลย
4: เฮ้ยจะลบเชื
2: ้อให้ลองผัดกันลองดู
4: มันใหญ่นะเนี่ย
2: ใหญ่เฟย์จะลองจับไหมลูกลองดู
3: มันปั้นขอลองด้วยค่ะ
2: ลองยกดู
1: หู
2: เราใช้เวลาเรานะเวลาถือนี่ใช้เวลานานเป็นประมาณ10นาทีนะเวลาเชิดตัวหนึ่งอ่ะ
1: คุณถึงเอี่ยง
4: ไปแล้วบ้านเราไหมคะ
1: ไหวหร
4: ือ
1: ย
4: ัง
1: ไหวแล้ว
3: คุณปู
1: ่ไหว
3: แล้วแล้วมีตัวที่ใหญ่กว่ามีไหม
2: มีครับเดี๋ยวไปดูที่การแสดงกันดีกว่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะแล้วก็ไปดูที่การแสดงว่ามีหนังตัวใหญ่ๆหรือมีหนังตัวเล็กๆมีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ด้วย
1: ได้ค่ะน้องๆจะได้ไปเปลี่ยน
2: ใช่เปลี่ยนเสื้อผ้าด้วย
4: เปลี่ยนชุดด้วยลองแสดงบ
2: ้างลองแสดงต้องฝึกอีกประมาณ 3-4 เดือนนะล
1: ู
2: ก
1: 4เดือนแล้ว
6: แต่วันนี้ขอบคุณครูหมูแล้วก็ครูตั้มมากๆเลยนะคะที่ทำให้พวกเรารู้ถึงคุณค่าการแสดงการเชิดหนังใหญ่มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะครับ
3: ขอบคุณนะครับ
1: ไปพวกเราเดี๋ยวเรารีบไปจองที่ข้างหน้านี่ก่อนเดี๋ยวคนแย่ไม่ต้อง
6: เดี๋ยวไปไม่ทันนะ

ลั่นฟังแต้มแถลงไขจึงก้มกราบคุณพระบีด้วยดีใจจะเล่าให้ท่านฟังแต่หลังมาพยับย่างสามขุมเข้ามาพิฆาตข้ากุมหันบันไล

0: จะได้ไปทำขนมอีกชนิดนึงที่ถือว่ามีที่จังหวัดราชบุรีเป็นที่เดียวเลยนะคะเหมือนกับหนังแห่งวัดขนอนนะคะ
1: ชื่อว่าอะไรหรอครับ
0: ชื่อว่าขนมพระยาเสวยครับแค่ฟังชื่อแล้วก็อยากทำแล้วก็อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าทำไมถึงชื่อขนมพระยาเสวยใช่ค่ะใครฟังชื่อก็อยากทำนะคะพระยาเสวยด้วยนะ
2: นึ่งได้ไหม
0: น
2: ึ่งได้ไ
0: หมนี่ค่ะคุณยาย
2: มันจะได้เหนียว
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีลูกทำขนมนะ
0: ใช่ค่ะเราหนูมาว่าคุณยายทำขนมพระยาเสวยเก่งนะคะ
2: พระยาเสวย
0: ขนมพระยาเสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรากินไม่ได้นะคะต้องให้พระยาเสวยงั้นพวกเรากลับบ้านกันดีกว่า
2: ใช่
0: ไม
2: ่
0: ใช่ค่ะหนูไม่หนูร้องเลยน้องๆเขาไม่กินได้แล้วอันนี้คุณยายกำลังสานตะกร้าอยู
2: ่ก็สานตะกร้าอย่างนั้นแหละ
5: แล้วนี่น้องชื่ออะไรเหรอคะ
6: น้องพิงค์ค
5: ่
6: ะ
5: น้องพิงค์
6: น้องพิงค์ตั้งหลังของคุณยายเหรอคะ
5: ค่ะ
0: โอ้ย
5: ยายค่ะสอนพวกเราทำขนมได้ไหม
2: ได้ได้ได้ไดไดให้รวมมาสิเอารวมมา
5: ส่วนผสมบ้างเหรอคะ
2: ฮะแล้วแล้วแล้ว
5: อยู่ส่วนผสมด้วยกันเนาะ
0: ไหนใครอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพี่ไปช่วยไปช่วยกันหยิบมา
5: ขนมแป้ง
0: หัว
5: หัวด้วยหัวครบครบไหมคะคุณยายคะ
2: ไหนครบ
5: อันนี้
0: ต้องถ้วยยังไงอ่ะ
2: เอาแป้งไปเอาแป้งมา
5: แป้งอะไรดีคะคุณยายแป้งข้าวเจ้าหรือว่า
2: ข้าวเจ้าใส่สิแล้วเอาห่างกะทิใส่ใส่ลงไปในนี้แหละ
0: ช่วยไปไหนคะ
2: มันจะเยอะไปกระทะมันเล็กอ่ะมันใช้กระทะลูกใ
0: หญ่ช่วยถือหน่อย
5: หมดเลยหรอคะ
2: ใช่หมดนั่นเลยเอาตอนนี้ใครเป็นคนขยำอ่ะ
5: อาบีมขยำนะครับแล้วผมทำอะไร
2: ขยำไม่ได้เลย
5: สองมือ
2: เลยสองมือขยำ
0: เหมือนอะไรเนี่ย
2: ขนมมันจะติดมือไปหมดใส่ลงไปเลย
0: นิ่มมาก
2: แล้วใส่กะทิลงไปเลยใส่กะทิหมด
0: แล้วก็รวมกันค่ะ
2: ล้างมือแล้ว
0: ล้างมือ
2: แ
0: ล้ว
2: เลย
0: ล้างหน่อยล้างไ
2: ปไอ้หนูก็ยำเลยนะ
5: ค่อยนะครับ
2: ต้องใส่มาก
5: อ๋อต้องให้มันใส่
2: ต้องให้ใส่
5: ถ
2: ้
5: าไม่ใส่มันจะ
2: ไม่ใส่แล้วเดี๋ยวมันคึกคักคึกคักไม่ได้เพราะว่ามันแห้งนะที
5: อ๋อใช่มันจะไม่ทุ่ม
2: นี่ก็ยังคงเนี่ยต้องน้ำเติมเติมไป
5: ผมไม่ทำ
2: เลย
5: มือเปื้อน
2: เลย
5: น้องน้องพิงค์
2: ล้างค่ะล้างมือแล้วล้างมือเลย
5: น้ำมันน้ำไปสมแป้ง
2: ตัวใส่
5: น
2: ้
5: องพิงค์ล้างมือขยำ
2: เออขยำแล้วให้หมดนี่แหละขยำให้เกลี้ยงเลย
5: เป็นไงคะรู้สึกยังไงบ้าง
0: เหนียวมากเลยค่ะ
5: แป้งเต็มไหมคะ
2: ค่อยๆกลัวจะกระชอกอ่ะ
5: กระชอก
2: นะกระชอกออก

0: ให้หายเป็นลูกๆอ่ะ
1: หนีบแล้วก็ใส่
0: ให้เป็นน้ำโจ๊ก
2: โจ๊ก
3: น้ำโจ๊ก
2: โจ๊ก
3: เป็นน้ำ
0: บางๆเบาๆเบาๆเดี๋ยวเปิด
1: พออ่ะเดี๋ยวน้องปั้นสอนน้องออกการทำแซงไหมคะได้ค่ะ
0: มายาย
1: จ
0: ะบอก
1: มาแล้วอ่ะน้องปั้นมาดูคุณยายโหหั่นให้เล็กๆก็เหรอคะ
0: เออหั่นให้เล็ก
1: ต้องระวังมือด้วยนะคะน้องออกการ
0: เนี่ยหั่นให้เล็กไปเลยนะให้บางนะเอาไปเอาไปนั่งหั่นน้องโน้ตเออหนู
1: ยกไปค่ะไหวไหม
0: ไหวนะค่อยๆนะค่อยๆ
1: อ
0: ้
1: าว
0: ที
1: ละอัน
0: ไฟได้เลย
1: ไฟมีกลางๆนะคะคุณยาย
0: ถ้ามันนั่นนะเอาน้ำใส่ในนี้ล้างกระมังใส่ลงไปเลย
4: หั่นง่ายๆกว่านะครับ
1: คุณอย่างนี้ง่ายกว่าง่ายกว่าค่ะอันนี้นะคะเราก็เปิดไฟเบาๆนะคะกะทิจะได้ไม่เร็วนะคะ
0: ไม่เราต้องเรามันต้องค่อยๆ
1: มาด
0: ู
1: แล้วน้องพ
0: ี
1: คมาดูคุณยายค่ะ
0: นี่เนี่ยเป็นก้อนเลยนะคนละคนเขาจะให้มา
1: ไปดูก่อนไปดูก่อน
2: เป็นยังไงบ้างเนี่ยฉันไม่เคย
3: คุณยายชิมได้ปะ
1: โอ้ย
0: ยัง
1: นี่คนนี้ก็จะชิมอย่างเดียวเลย
0: ยัง
1: ต้องคนตรงกลางหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมารวมแล้วมันจะเป็นก้อนๆ
3: ช่วยกันขูดแฟงนะจะได้เสร็จเร็วๆในเอาไปใส่ในนู้น
1: แป้งละลายแล้วนะคะเราก็สามารถเอาส่วนผสมอย่างอื่นใส่ได้แล้วนะคะอย่างแรกก็คือถั่วลิสงใช่ไหมคะคุณยาย
0: ส่วนผสม
1: ถั่วลิสงนี่ต้องเอาไปคั่วก่อนไหมคะ
0: คั่วแล้วนี่ไง
1: อ
0: ัน
1: นี้แล้วค่ะ
0: คั่วแล้ว
1: อาเทเลยค่ะ
0: ครึ่งเดียวนะกะเอาประมาณแล้วเอาแกงมาไก่เลย
3: คุณยายจ๋าหนูทำแค่นี
0: ้ใส่เลย
1: อ๋อพอด้วยเหรอคะ
0: ใส่ลงไปก่อนอ่ะใส่หมดนั่นแหละ
1: มีน้องๆฝีมือน้องๆช่วยกันค่ะ
0: ก็ช่วยกันไงเอาไอ้หนูเอาหัวแตงโมมาใส่หน่อยเดียวไม่ต้องใส่เยอะ
1: ถ้าใช้โป๊อร่อยต้องมาที่จังหวัดราชบุรีเท่านั้น
4: ใช่ค่ะ
5: คุณยายคะใส่เลยไหมคะ
0: อีกเอาไหนลองทำกันเท่านี้พอ
1: นี่นะคะใส่ใช้โป๊ลงไปมันก็จะ
0: พอแล้ว
1: เอามาจับนะครับจับไม่ได้ฝนเลย
0: หมูก็มีแล้วมาแรงนักนานใช่พยายามนะให้ออกนอกหม้อเอานอกกระทะได้
1: ได้ค่ะแรงกว่านี้ครับคนแรงนี
0: ้พอแป้งสุกแล้วเอาน้ำตาลใส่ทีนี้มันก็ใส่ไปอีกเลยไม่ต้องกลัวไหม้ทีนี้กดมือหน่อย
1: น้องปั้น
0: เหนื่อยมันก็เหนื่อย
1: นี่มันไม่เหลือง
0: เลย
1: กดเลยนะคะน้องปั้นกดเลยนะคะมันไม่เหลืองอย่างเดียวมันดำไม่ดำยังไม่ไหม้
0: มันดำแล้วแหละยายกลัวแย่เลยนะ
3: หอมเบาหอมไหมหอมไหม
1: กดแรงกว่านี้ค
3: ่
1: ะ
3: หอมค่ะ
2: คุณยายครับ
4: คุณยาย
2: ทำไมถึงเรียกว่าขนมพญาเสวยแล้วคร
0: ับ อ๋อจำหมายยายเล็กๆนะเขาบอกว่าเขาทำนี่แหละเอาไปถวายพญา
1: แล้วก็
3: ใส่เลยไหมคะคุณยาย
0: ใส่ทีละก้อน
1: ทีละก้อนนะคะเบา
0: ใส่เลือดน้ำตาลอ่ะ
1: เดี๋ยวสักพักนึงนะน้องๆมันจะกลายเป็นสีน้ำตาล
0: จะเหลือง
1: เอามันจะสีเหลือง
3: ใส่หอมแดงตอนนี้เลยได้ไหมคะ
0: ยังไม่ได้เจียวนี่หอมอ่ะ
1: หูอย่างนี้ขนมนี่คงหอมมากๆเลยนะคะ
3: เริ่มเหลืองแล้วค่ะ
0: มันหอมที่หอมเนี่ย
1: คุณยายคะส่วนใหญ่ขนมพญาเสวยเนี่ยค่ะทำในงานอะไรเหรอ
0: ก็บางครั้งก็ทำไปวัดบางครั้งก็บวช
1: เป็นงานมงคลต่างๆงานแต่งงานนี้ได้
0: งานบุญกันแล้วกันแต่มันไม่ยอมบวชนะ
1: ไม่บวช
0: ไม่บวชพรุ่งนี้หรือนี้ก็ยังอยู่ได้เพราะว่าเรากวนได้ที่อ่ะ
3: ถ้ากวนไม่ได้ที่ก็
1: อยู่นี่ประมาณกี่วันนะคะคุณยาย
0: 3วันนะอยู่ได้นี่แบบเอาหมูมาใส่ได้อ่ะ
1: ใส่ลงไป
0: ได้ใส่ลงไปเลย
2: มันจะน่ากิน
1: สนุกที่สุดเลยค่ะได้ทำขนมกับคุณยาย
0: เอาสักครึ่งเดียวนะ
3: คุณยายคะเดี๋ยวหนูเอาหัวหอมแดงไปให้ป้าเจียวที่หลังบ้านนะคะ
1: ได้
0: อ
1: ้
0: าว
1: ระวังนะ
0: ค่อยๆจ้ะหกหน้าเนี่ยที่มันเล็กอ่ะ
1: พี่เป้คะ
5: คะมันช่วยไหมคะ
0: ไม่ใช่
6: ในขณะที่เด็กๆกำลังกวนกันอยู่ใบตองนำประวัติขนมพระยาเสวยมาเล่าให้ฟังครับขนมพระยาเสวยเป็นขนมโบราณของชาวโพหักจังหวัดราชบุรีครับปัจจุบันมีคนที่สามารถทำได้เหลืออยู่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับสำนักวัฒนธรรมตำบลโพหักจึงนำมาฟื้นฟูเพื่อเป็นการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่ให้ขนมหายไปอย่างคุณยายจิตอายุ87ปีเล่าให้ฟังด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสว่าขนมพระยาเสวยเป็นขนมที่ทำให้ท่านพระยาและเจ้าเมืองต่างๆกินจึงได้เรียกชื่อกันมาว่า

0: ขนมพระยาเสวยซึ่งพระยาสมัยก่อนถือเป็นบรรดาศักดิ์ของขุนนางไทยระดับสูงเปรียบเสมือนผู้ปกครองเมืองในสมัยโบราณนั่นเองล่ะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูขนมที่น้องๆกวนกันต่อดีกว่าครับว่าใช้ได้หรือยังนะ
1: ได้แล้วแล้ว
2: นะของแดงเจียวมาแล้วค่ะ
3: มาพอดีเลย
1: หอมไ
2: หม
4: หอมไหม
1: นายแล้วเอาทานเล็กมาเลยทานเล็กก่อน
3: กรอบมากเลยค่ะ
1: คุณยายเลยกรอบ
3: อันนี้คือได้แล้วที่แล้วคุณยายดับไฟปิด
1: ดับเลย
3: มาขอหน่อยนะคะ
1: จะได้คนถ่ายก็ได้ถ่ายนะ
5: โอ้ยโอ้โห
2: เหนียวมาก
3: เหนียวไหมคะ
1: ยายว่าเอาไปตรงนั้นดีกว่าได้มาเร็วๆหน่อยเดี๋ยวมันจะช้าจะกระเยาไม่เละไม
3: ่
1: เ
3: ละเ
1: กลี่ยทั่ว
6: เกลี่ยแล้วก
3: ็โอ้โ
1: หนี่ใครทำให้เรียบก็ทำไปเอายกไปยกไปสิยกไปมาทำให้เรียบเอาวางลง
5: ค่ะ
1: เอาหนูเท
3: ทำไหวไหมคะคุณยาย
1: ไหวสิต้องรีบทำหน้าให้เรียบไม่งั้นจะไม่เรียบเอาใบตองมารูดเห็นใบตองมารูด
3: ก่อนอ๋อจับแล้วก็กดให้มัน
1: เรียบกดจะได้เรียบอะไรเรียบแล้วเราก็เอาหอมอ้อย
3: ใช้ใบตองก็ดีเหมือนกันนะคะมันจะได้ซับความมันของขนม
1: ความมัน
3: อ่ะ
1: เอาอ้อยหอม
5: อุ้ยใส่ไปเลยเหรอมันจะเค็มกัน
1: เลยอ๋ออย่างนี้
0: ส่วนผสมขนมพระยาเสวยสำหรับ 4-6 คนแป้งข้าวเจ้า500กรัมแป้งมัน130กรัมหัวไชโป๊ะ100กรัมน้ำตาลมะพร้าว130กรัมถั่วลิสงคั่ว300กรัมหมู3ชั้นบดละเอียด100กรัมแฟง450กรัมหัวกะทิ300กรัมหางกะทิ500กรัมน้ำสะอาด1ลิตรหอมแดงเจียวสำหรับโรยหน้าขนม200กรัม
3: มาเดี๋ยวพี่เฟย์ตัดให้ไหมคะ
6: อ
3: ๋
6: อได้ค่ะ
2: อุ้ยเหมือนตัดเค้กเลย
3: ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะปั้นอยากกินไหนมาลองชิมดูสิ
1: หน่อยมันลูกแห้งมาหน่อยนึง
3: ถ้าไม่มีถั่วไม่มีหอมเจียวไม่มีหัวหอมแดงนี่เหมือนสั่งให้หาเลยนะคะคุณยาย
1: มันเองก็ไม่หอม
2: เต็มหอมมากเลยนะคะ
3: รสชาติเป็นไงบ้างคะน้องพิง
2: อร่อยอร่อยเหรออ
3: ร่อยยังไงอ่ะมัน
2: รสหวาน
3: หวาน
1: แล้วก็มาตัดมาเป็นหน้าด้วย
3: แล้วน้องมีมนะคะเห็นรู้สึกชิมคนแรกเลยรสชาติเป็นไงครับ
2: เงียบ
3: เงียบเลย
1: กินใหญ่กินใหญ่เลย
3: ค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณยายจิตมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมพระยาเสวยในวันนี้นะคะ
1: แล้วก็ได้เรียนเก่ง
3: ๆได้ค่ะคุณยายแล้วก็ขนมพระยาเสวยเนี่ยเป็นขนมหนึ่งเดียวของจังหวัดราชบุรีด้วยนะคะพวกเราสัญญาว่าจะรักษาเอาไว้ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณนะคะ
1: เป็นสุขนะเรียนให้เก่งๆนะ
3: ค่ะ
1: พอทำงานได้เลื่อนยศเลื่อน
3: ขั้
1: นบ่อยๆนะ
0: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
3: มาร่วมสุขสนุกและได้ความรู้ไปพร้อมกับพวกเราครั้งหน้าห้ามพลาดนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีทุกคนนะ

0: เวสเทิร์นดิจิตอลคือผู้ผลิตดิจิตอลดาต้าสโตรจให้แก่ผู้ใช้งานทั่วโลกบริษัทก่อตั้งมากว่า20ปีโดยมีสำนักงานและฐานการผลิตอยู่ทั่วโลกโดยในประเทศไทยนั้นเป็นฐานการผลิตใหญ่ของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ซึ่งมีพนักงานในประเทศไทยกว่า 27,000 คนเวสเทิร์นดิจิตอลมีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคู่ขาพนักงานและสังคม
1: เรามีหลักการอะไรในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราและทีมงานค่อนข้างจะมีความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายในองค์กรนะครับเราเชื่อว่าองค์กรเนี่ยจะต้องเริ่มรักคนในองค์กรก่อนแล้วพอคนในองค์กรได้รับความรักจากองค์กรเนี่ยคนทุกคนก็จะเริ่มมีความสุขmindset ก็จะแข็งแรงขึ้นและพอคนที่มี mindset ที่แข็งแรงเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะรักสังคมและทำเรื่องราวดีๆให้กับสังคมไทย
0: จากหลักการสำคัญของบริษัทคือคิดให้ไกลไปให้ถึงก้าวไปด้วยกันในทุกๆเรื่องรวมไปถึงด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเราจึงใช้หลักการร่วมคิดร่วมทำมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคมต่างๆนั่นหมายถึงเริ่มต้นจากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจของพนักงาน
1: พูดถึงอุปสรรคเหรอเราโจทย์แรกที่เราเจอก็คือจะเอางบประมาณจากไหนมาทำในเรื่องของกิจกรรมที่เป็น Happy Workplace นะครับทีมงานก็เลยคุยกันใน10ปีที่ผ่านมาว่าสิ่งที่เราทำมาในอดีตเนี่ยมีกิจกรรมมากมายลื่นเริงบันเทิงความสุขประเดี๋ยวประดาวเราทำไมไม่นำเงินตรงนั้นงบประมาณตรงนั้นเนี่ยมาจัดระเบียบใหม่ให้สอดคล้องไปกับความเป็นองค์กรที่เรียกว่า Happy Workplace เป็นกิจกรรมใหม่ๆที่เราทำกันมาเนี่ยใช้งบประมาณเท่าเดิมทำกิจกรรมใหม่ๆที่ตอบโจทย์ขององค์กรคุณธรรมมากขึ้น
0: บริษัทเวสเทิร์นดิจิตอลประเทศไทยจำกัดได้ผ่านมรสุมต่างๆมามากมายเป็นสถานการณ์ที่ฝึกให้คนในองค์กรพร้อมรับต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตื่นตระหนกมีการซ้อมรับวิกฤตต่างๆอยู่เสมอนอกจากนี้ผู้บริหารก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมบุคลากรให้มีคุณภาพจึงได้นำเครื่องมือต่างๆเข้ามาฝึกอบรมและปลูกฝังในวัฒนธรรมองค์กรนอกจากจะช่วยพัฒนาให้บุคลากรมีประสิทธิภาพแล้วยังสร้างกระบวนการคิดที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักสำคัญ
1: สิ่งที่เราน่าจะภูมิใจมากๆก็คือจากการที่คนของเราออกไปทำให้กับสังคมเยอะๆเรากับค้นพบว่าดัชนีตัวชี้วัดทางด้านความสุขของในองค์กรเราเนี่ยใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยขยับจาก 70% ไปถึง 90% และที่ภูมิใจอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวก็คือมีการวัดความผูกพันขององค์กรระดับโลก WD ทั้ง30กว่าประเทศปรากฏว่าของประเทศไทยมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกการที่จะทำให้องค์กรไปต่อเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมเนี่ยหรือองค์กรแห่งความสุขเนี่ยทีมงานก็มองว่าจะทำให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรได้เนี่ยกิจวัตรประจำวันทุกวันสิ่งที่เราอยู่ในองค์กรเราจะต้องทำให้เป็นอุปนิสัยขององค์กรอุปนิสัยขององค์กรเราก็คือเรารักคนเรารักเพื่อนพนักงานแล้วคนของเราก็จะไปรักสังคมเราใส่ระบบลงไปเราใส่กิจวัตรประจำวันแต่ละวันลงไปสิ่งเหล่านี้แหละครับทำให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กรแห่งคุณธรรมใน WD
0: เวสเทิร์นดิจิตอลเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดังนั้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรและด้วยกรอบของนโยบายที่ต้องดูแลสังคมควบคู่ไปด้วยกันรวมกับระบบที่ถูกวางไว้นวัตกรรมและการพัฒนาของบริษัทย่อมถูกถ่ายทอดสู่การพัฒนาประเทศควบคู่กันไปซึ่งสิ่งที่เวสเทิร์นดิจิตอลยังคงทำต่อไปคือการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นต่อไป

0: พลาดไม่ได้ที่นี่ครับชุมชนคุณธรรมวัดศรีดอนคำจังหวัดแพร่และที่เต๋ายืนอยู่นี่คือจุดท่องเที่ยวยอดฮิตของที่นี่สถานีรถไฟบ้านปิน
1: ถึงแล้วครับผมสวัสดีครับพบกับเต๋าและรายการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับผมรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันดีๆนะครับวันนี้นะฮะเปิดรายการแบบนั่งรถไฟมาเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมวัด

0: เอกลักษณ์วิถีนี่นะครับผมเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตเลยนะครับนี่ก็คือสถานีรถไฟบ้านเป็นนั่นเองด้วยตัวอาคารนะครับผมที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นนะฮะสไตล์ยุโรปนะครับผมอายุมากกว่า100ปีนะครับผมแล้วก็เป็นสถานีรถไฟหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับผมที่สร้างโดยสถาปัตยกรรมนะครับผมเฟรมเฮาส์หรือว่าแบบที่เรียกกันว่าบาวาเรียนนะครับหรือว่าสร้างแบบทรงไม้นั่นเองนะครับหรือว่าที่แคว้นบาวาเรียนะครับที่ประเทศเยอรมันเขานิยมกันมากเลยครับวันนี้นะครับผมก็พร้อมออกเดินทางแล้วนะครับและสถานที่แรกที่เราจะไปนั่นก็คือวัดศรีดอนคำนั่นเองครับผมตามมาเลยครับ
1: ตลาดโบราณแบบบ้านมาลองกินอาหารแซ่บถึงใจอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทยสบายกระเป๋า
0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวแพร่นะครับเราอยู่ที่วัดศรีดอนคำครับและวันนี้นะครับต่อได้นัดพี่ไก่เอาไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอเขากันเลยครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ
0: สวัสดีครับผมพี่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อเต๋าครับ
0: อุ้ยคนชื่อเต๋าหน้าตาดีนะเนี่ยพี่เต๋าเป็นไก่ใช่ไหมครับวันนี้
2: ครับผม
0: โอเคครับ
2: สำหรับวัดศรีดอนคำนะครับ
0: ครับ
2: วัดเก่าแก่ที่มีอายุนับพันปีในสมัยพระนางจามเทวีเมื่อ 1,300 ปีได้เสด็จมาที่วัดนี้แล้วก็ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่พระธาตุห้วยอ้อครับ
0: แสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยวัดแห่งนี้ชื่อวัดห้วยอ้อ
2: ครับชื่อว่าวัดพระธาตุห้วยอ้อครับ
0: พระธาตุห้วยอ้อ
2: แล้วก็มาเปลี่ยนชื่อที่หลังว่าเป็นวัดศรีดอนคำ
0: พระเจ้า
2: พระโต
0: ้โต
2: ครับตรงนี้เป็นพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานเก่าของวิหารหลังนี้ของวัดเมื่อ300กว่าปีเป็นพระพุทธรูปที่แกะจากไม้ซักทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยไม้ซักมันจะเป็นไม้ที่หาง่าย
0: พระแต่ละองค์ทำไมต้องมีตัวเลขด้วยครับ
2: ตัวเลขนี่ท่านอดีตเจ้าอาวาสท่านนับจำนวนครับ
0: ครับ
2: ก็เลยเขียนตัวเลขไว้ว่ามีกี่องค์นะครับเคยหันถึงเลข 3,000 กว่า
0: 3,000 กว่าองค์
2: ครับผมแต่ปัจจุบันนี่เหลือแค่ 1,000 องค์เพราะบางองค์ก็ชำรุด
0: ครับ
2: แล้วก็ถูกขโมยไปก็มีตรงนี้เป็นพระพุทธรูปโบราณที่เก็บรวบรวมมาจากวัดร่างในเมืองหลองนะครับก็ตรงนี้เป็นวัดหลวงประจำเมืองประจำอำเภอเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปสำคัญต่างๆนี่ก็จะถูกเก็บมาหลบรวมไว้ที่นี
0: ่
2: นะครับอย่างสามองค์ตรงกลางนี่ก็เป็นพระพุทธรูปในยุคสุโขทัย
0: สุโขทัยนี่เหรอ
2: ครับผมประมาณ700กว่าปี
0: นานมาก
2: อันนี้เครื่องเขิน
0: เครื่องเขินคือ
2: เครื่องเขินก็คือ
0: เครื่องอาย
2: เครื่องจักสาร
0: ไม่ใช่
2: เครื่องจักสารที่เปิ้นลงลักแล้วก็เขียนลวดลายนะครับเป็นของชาวไทย
0: ไทยเขินก็เลยเรียกเครื่องเขิน
2: ก็เลยเรียกเครื่องเขินตรงนี้เป็นระฆังระเบิดเป็นไฮไลท์สำคัญแห่งจุดหนึ่ง

0: วัดลูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2
1: นะครับเป็นลูกระเบิดติ
0: ทหารฝ่ายสัมพันธมิตรปืนเอามาทิ้งทำลายสถานรถไฟเพื่อสกัดการเดินทางของทหารญี่ปุ่นตีเดินทางมาขึ้นมาภาคเหนือดังกันครับ
2: แหมระเบิดจริง
0: ๆระเบิดจริง
2: พี่เต๋าครับ
0: ครับผม
2: ผมอยากจะถามที่เที่ยวหน่อยฮะว่าแบบมีที่ไหนน่าไปไหมครับ
0: มีแห่งตีนึงตีใกล้
2: ใกล้ใกล้ที่นี่
0: ประมาณ200เมตรเป็นพิพิธภัณฑ์ล่านถ่ายรูปน้องเต๋าชอบถ่ายรูป
2: นี่ชอบครับผม
0: ล่านถ่ายรูปแห่งแรกของอำเภอร้องนะครับของอาจารย์โกมล
2: ได้ครับผม
0: พี่เต๋าสามารถไปหอได้เลย
2: ได้ครับผมขอบคุณพี่เต๋ามากนะครับ
0: ขอบคุณครับ
2: เจอกันนะครับ
0: ครับ
2: ผมว่านะครับผมยังไม่ค่อยกลมกลืนกับชาวแพร่เท่าไหร่ผมว่าไปซื้อเสื้อมาใส่ดีกว่านะเพื่อจะกลมกลืนขึ้นครับผมตามมาเลยครับสวัสดีครับครับนี่เราก็มาหาเสื้อนะฮะที่ตลาดสดร้อยปีวัดศรีดอนคำนะครับนี่มาดูร้านนี้ดีกว่าปีใหม่ปีใหม่เมืองชุดนี้เปลี่ยนชุดก่อนนะฮะเดี๋ยวมาตลาดโบราณแบบบ้านมาลองกินอาหารแซ่บถึงใจอุดหนุนสินค้าภูมิเดินมาไม่ไกลนะครับจากวัดศรีดอนคำเราก็จะมาถึงนี่เลยครับพิพิธภัณฑ์ร้านถ่ายรูปฉลองศิลป์ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับบ้านไม้2ชั้นแห่งนี้นะครับเคยเป็นสตูดิโอถ่ายภาพแห่งเดียวของชุมชนโดยเจ้าของร้าน
3: นายฉลองพานิชพันธ์
2: อดีตครูสอนภาษาจีนที่พลิกผันตัวเองนะครับผมมาเปิดกิจการร้านถ่ายรูปชื่อร้านฉลองศิลป์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2499ครับปัจจุบันนะครับผมจะหาร้านถ่ายรูปที่ใช้กล้องฟิล์มเนี่ยถือว่ายากมากแล้วนะครับที่ยากกว่าคือร้านถ่ายรูปที่เลิกกิจการแล้วแต่ยังเก็บรักษากล้องโบราณไว้ในสภาพที่สมบูรณ์ต้องนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทายาทของคุณฉลองเนี่ยเห็นคุณค่าของร้านถ่ายรูปแห่งนี้ครับโอ้โหเหมือนได้ย้อนเวลาไปสัมผัสกลิ่นอายของอดีตจากบรรดาภาพถ่ายเหล่านี้นะครับด้วยเหตุนี้นะครับที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ควรมาให้ได้ครับสถานที่ต่อไปผมได้นัดกับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเอาไว้ที่ฮงซึงหลวงเราไปกันเลยครับฮงซึงหลวงเป็นสถานที่ที่รวบรวมข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาดนตรีพื้นบ้านล้านนาและเป็นแหล่งผลิตเครื่องดนตรีล้านนาโดยเฉพาะซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่นิยมเล่นกันในภาคเหนือครับที่นี่ก่อตั้งด้วยความรักในเครื่องดนตรีพื้นเมืองของนายจิรศักดิ์ธนูมาศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ดนตรีล้านนาสู่เยาวชนครับนับเป็นจุดสำคัญที่ควรค่าแก่การสืบสานอนุรักษ์ของชุมชนพื้นที่ของฮงซึงหลวงประกอบไปด้วยอาคารไม้3หลังหลังแรกใช้เป็นโรงเรียนเล่นดนตรีหลังที่2จัดแสดงเครื่องดนตรีพื้นเมืองต้นแบบและเครื่องดนตรีที่ผลิตขึ้นใหม่รวมถึงใช้บรรเลงดนตรีส่วนอาคารหลังสุดท้ายเป็นโรงผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมืองครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ร้านขนมเส้นน้ำย้อยบ้านครูอินสมนะครับแต่ไม่ได้ฝากท้องอย่างเดียวนะครับเต๋าจะมาเรียนรู้วิธีการทำขนมเส้นด้วยครับ
4: วันนี้จะสอนทำขนมเส้นครับขนมเส้นน้ำย่อย
2: อันนี้คือพี่อะไรครับพี่
5: สงครามครับ
2: พี่สงคราม
5: ครับผม
2: พี่สงครามจะสาธิตให้ดูใช่ไหมครับ
4: ครับผมวิธีขั้นแรกก็คืออันนี้เขาร้อยด้วยใจเครื่องนะครับนะ
2: ครับ
4: ก็เครื่องก็คือร้อยในน้ำ
2: เปิดเครื่องนะฮะ
4: ครับเปิดเครื่อง
2: อุ้ย
4: อันนี้เป็นการร้อยเครื่องนะครับเดี๋ยวเขาจะมีสวยมือให้น้องเต๋าเป็นคนร้อยนะครับเนาะ
2: พร้อมนะครับโอเคนะครับ
4: คร
2: ับขนมเส้นครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับ
4: กดแรงเต๋า

0: คครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับผมขนมเส้นน้ำย้อยบ้านครูอินสมกันนะครับมีเมนูแรกนะครับน้ำเงี้ยวนะครับผมแล้วนี่น่าจะเป็นน้ำเงี้ยวใสนะครับผมแคปหมูแคปไก่เส้นหมี่นะครับผมแล้วก็นี่ครับที่ผมชอบมากนะครับผมข้าวกันจิ้นอันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะอันนี้เขาเรียกว่าข้าวส้มก็คือข้าวกับมะเขือเทศมาผัดแล้วสีก็จะเป็นแบบนี้นะครับและนี่ครับฝีมือของผมนะครับนี่นมเส้นนะครับมีน้ำพริกน้ำย้อยอันนี้แบบเผ็ดอันนี้แบบปรุงรสใหม่นะครับแบบไม่เผ็ดมากอ่ะชิมน้ำพริกก่อนเลยบอกเลยว่าเต็ม10ให้ร้อยเลยนะครับผมอร่อยทุกอย่างเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตทานก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะไปบ้านศิลปินคุณแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับโอ้โหยังสาวยังสวยอยู่เลยนั่นเนี่ย คุณแม่ประนอมใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้มาเจอนะครับผมคุณแม่ศิลปะของที่นี่มีอะไรบ้างครับ
1: ที่นี่ก็จะเป็นศูนย์ของการเรียนรู้ผ้าจกของอำเภอรองจังหวัดแพร่นะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีขั้นตอนตั้งแต่ดอกฝ้ายจนถึงการทอเป็นผืนผ้าค่ะ
0: อันนี้คือการทอผ้า
1: ใช่ค่ะ
0: ของที่นี่ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ที่นี่นะครับผมเป็นบ้านของคุณแม่ประนอมนะครับศิลปินแห่งชาติประจำปี2553นะครับในสาขาทัศนศิลป์ประณีตศิลป์ศิลปะผ้าทอครับการทอผ้าจกผ้าจกคือยังไงครับคุณแม่
1: จกก็คือพวกล้วงให้มันเป็นลวดลายค่ะตรงนี้นะคะเป็นกระบวนการทำเส้นฝ้ายของเราค่ะเราจะทำตั้งแต่ดอกฝ้ายนะคะแยกเอาเมล็ดออกจากดอกฝ้ายค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อพอออกมาเสร็จปุ๊บ
1: ก็ไม่มีเมล็ดละค่ะ
0: เมล็ดไม่มีพอได้อย่างงี้ปุ๊บแล้วไปไหนต่อครับคุณแม่
1: ไปตีค่ะตีให้ฟูก่อน
0: คุณแม่นี่แข็งแรงมากเลยนะครับ ฟิตจังเลยเนี่ยโอ้โหยอดเลยอันนี้ใครครับแม
1: ่แม่เองค่ะ
0: คุณแม่เหรอฮะ
1: 20กว่าปีแล้วค่ะ
0: ตอนนั้นเนี่ยความยาวอยู่ที่เท่าไหร่
1: ตอนนั้นมันยังไม่ถึง100กว่าเมตรค่ะ
0: ตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับ
1: 130เมตร
0: แสดงว่าผ้าผืนนี้ก็มีอายุประมาณเท่าไหร่ฮะ
1: เก็บ40ปีแล้วค่ะ
0: 40ปีเหรอครับผืนนี้
1: 30กว่าปีค่ะ
0: แล้วก็ตอนนี้ก็ยังทออยู่ไม่เสร็จ
1: ยังทออยู่ค่ะยังไม่เสร็จ
0: ยังไม่เสร็จใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: คุณแม่ครับผมได้ข่าวมาจากทีมงานว่าคุณแม่มีผืนที่จะโชว์ด้วยผืนละแสนกว่าบาทไหมแม่ห่วงหรือเปล่าเนี่ยพาไปดูหน่อยได้ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: นี่เผื่อคนดูเขาจะซื้อนะ
1: อันนี้เป็นจกใหม่ค่ะแล้วเป็นดิ้นจากทองเคนะคะราคาอยู่150,000ค่ะ
0: ก็เลยมีมูลค่าแพงนะครับแต่มันสวยงามมากๆนะฮะอันนี้คือลายอะไรครับคุณแม
1: ่ตัวนี้เขาเรียกดอกแก้วค่ะดอกแก้วหรือดอกพิกุล
0: โอ้โหวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่ประนอมมากๆนะครับผมที่เสียสละเวลามาให้เต๋าได้สัมภาษณ์นะครับผมแล้วก็ทำให้เต๋าเนี่ยได้เห็นถึงความอดทนการออกแบบความคิดสร้างสรรค์นะครับที่คุณแม่ตั้งใจทำให้กับชุมชนเมืองรองแห่งนี้นะครับขอบคุณมากนะครับถึงแล้วครับผมตอนนี้เราอยู่ที่เกสต์โฮมบ้านริมรองนะครับก่อนที่เราจะไปวัดสแลนนะครับผมขอเอากระเป๋ามาเก็บก่อนนะครับคุณแม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้าลูกวันนี้ดีใจจัดหน้าคนรอแม่แอลหานี่นะห้องน้องตรงนี้ลูกพ่อ
0: นี่เขียนไว้เลย
2: ใจก็
0: เนี่ยห้องลูกชาย
2: ห้องลูกชาย
0: โอ้โห
2: ลูกชายคนใหม่มาละ
0: โอเคครับเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางต่อครับต่อไปเราจะไปวัดสแลงกันครับตามมาเลยตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดสะแล้งแล้วนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะครับแล้วก็วิวทิวทัศน์ด้านหน้านี่สวยงามเห็นภูเขาแบบสดชื่นแล้วก็ธรรมชาติมากๆเลยนะครับความสำคัญของวัดสะแล้งแห่งนี้ที่นี่ถือว่าเป็นวัดที่มีพิพิธภัณฑ์ในวัดแห่งแรกข้าวของที่จัดแสดงภายในศาลาการประเรียนมีหลากหลายตามแบบพิพิธภัณฑ์วัดโดยของส่วนใหญ่เป็นของเนื่องในพระพุทธศาสนาอาทิพระพุทธรูปโบราณปั๊บสารอยพระพุทธบาทสำริดวิหารจำลองบาทหินผ้าพระบทสัตตพันธ์เครื่องรางของขลังผ้ายันชิ้นส่วนพระพุทธรูปและก็เทวรูปครับนอกจากนี้ยังมีของใช้อาทิเช่นเครื่องเขินมีดดาบ
3: ถ้วยชามสังฆโลกของที่อยู่ในอาคารหลังนี้ส่วนใหญ่เป็นของเก่าแก่ทางวัดจึงขอความร่วมมือไม่ให้ถ่ายภาพนะครับวันนี้นะครับเราจะมาฝากท้องกันที่ร้านลำเดลองครับผมไปลุยหิวแล้ว

0: อิ่มมากเลยกลับไปนอนพักกันดีกว่าครับผมไปบ๊ายบายอรุณสวัสดิ์ครับวันนี้โอ้โหเช้านี้อากาศดีมากนะครับผมราคาที่พักหลักร้อยนะฮะแต่วิวนะครับผมว่าหลักร้อยล้านน่ะจริงๆสวยมากอ่ะเดี๋ยวมาดูเมนูดีกว่าวันนี้แม่บอกว่าที่เด็ดเลยต้องชิมอร่อยบรรยากาศแบบนี้กินอะไรก็อร่อยวันนี้นะครับเราอยู่ที่ขนมเปี๊ยะบ้านปิ่นนะครับผมที่นี่นะครับเขาบอกว่าขนมอร่อยมากที่นี่นะครับผมจะมีขนมเปี๊ยะนะครับแล้วก็มีพิซซ่าแล้วก็มีขนมเค้กไต้หวันนะครับผมที่ร้านเขาบอกว่านะครับขนมเปี๊ยะนะครับสามารถสั่งได้วันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับผมถ้าจะมาเอาวันศุกร์สามารถโทรมาสั่งวันพฤหัสได้นะครับแต่ว่าวันศุกร์เสาร์เนี่ยจะทำพิซซ่านะครับผมวันอาทิตย์ปิดร้านนะครับผมแล้วก็ที่นี่นะครับไม่สามารถนั่งทานได้เพราะว่าเป็นโฮมเมดนะครับสามารถมาซื้อกลับได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราซื้อของกันเลยดีกว่าไปสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีพิซซ่าอะไรบ้างครับ
1: เค้กไข่ไต้หวัน
0: มีพิซซ่ากับเค้กไข่ไต้หวันใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับ
1: ผมอ
0: ันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
1: 60
0: ทุกอย่างอ๋อ60ทุกอย่างเลย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: โอ้ที่นี่นะครับผมเขาไม่ใส่สารกันบูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกินแบบว่าซื้อปุ๊บกินปั๊บเลยจะดีกว่านะครับหรือว่าถ้าใครจะซื้อกลับบ้านก็ต้องกะเวลาให้ดีนะครับผมทีมงานครับจ่ายเงินด้วยครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่สุดท้ายแล้วนะครับผมของจังหวัดแพร่นะครับเราอยู่ที่โกมลผ้าโบราณหรือว่าพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณนั่นเองครับผมต้องบอกเลยว่าอาจารย์โกมลเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญของจังหวัดแพร่เลยนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยมีความสามารถมากมายแล้วครับแล้วก็นี่ครับดูจากป้ายนี่เลยฮะโกมลผ้าโบราณนะครับผมคว้ารางวัลชนะเลิศนะครับผมประกวดผ้า5รางวัลอาเซียนเลยนะครับผมนี่แล้วก็ได้รับรางวัล60รางวัลระดับประเทศด้วยนะฮะนอกจากผ้าโบราณแล้วนะครับผมที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาเสมือนจริงแล้วก็ตุ๊กตาแต่งผ้าไทยด้วยครับผมตามมาเลยครับตัวสถาปัตยกรรมของตึกอาคารนี้นะครับพิพิธภัณฑ์มีสีเหลืองสดใสโดดเด่นและเป็นที่จดจำของคนที่มาเยือนโดยมีลักษณะคล้ายๆกับสถานีรถไฟบ้านปินที่เรามาเลยครับสวัสดีคร
2: ับ ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมน้องเต๋านะครับ
2: ครับยินดีครับ
0: พิพิธภัณฑ์นี้มีมานานหรือยังครับ
2: เปิดมาตั้งแต่ปี2535ครับ
0: 35โอ้ผม2ขวบตอนนั้นนี่ก็ยาวนานมาถึง33ปีแล้ว
2: 33ปีใช่ครับ
0: 33ปีแล้วนะครับผมแล้วก็ของเต็มไปหมดเลยตอนนี้มีกี่โซนครับที่นี่
2: ก็ทั้งหมดมีประมาณ6โซนฮะ
0: 6โซน
2: โซนแรกนี่เราก็จะนำเสนอเรื่องภาพกิจกรรมวัดต้ามอนนะครับความสำคัญภาพจิตรกรรมชุดนี้คือว่าตัวละครทั้งหมดเนี่ยนะฮะจะแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองที่ลวดลายเหมือนผ้าโบราณที่เมืองรองตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกเรื่องผ้าเมืองรองว่ามีอายุประมาณเท่าไหร่ครับ
0: โอ้นี่อาจารย์เป็นคนวาดเอง
2: เป็นภาพจิตรกรรมโบราณอายุกว่า200ปี
0: โอ้อาจารย์ยังไม่เคยเกิดขอโทษครับก็คืออาจารย์เก็บสะสมให
2: ้ใช่ครับบังเอิญว่าศิลปินที่วาดคนนี้เป็นศิลปินล้านนาเพราะฉะนั้นภาพจิตรกรรมชุดนี้ก็จะบอกว่าผ้าเมืองรองมีอายุประมาณเท่าไหร
0: ่ครับ
2: ครับ
0: เรียกว่าผ้าโบราณและของสะสมที่จัดแสดงไว้ที่นี่ประเมินมูลค่าไม่ได้เลยนะครับเยอะมากๆจริงๆอาจารย์โกมลก็เลยจัดแสดงไว้ถึง6ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ว่าด้วยเรื่องจิตรกรรมเวียงต้าเป็นงานจิตรกรรมสีฝุ่นบนแผ่นไม้ส่วนที่2ผ้าโบราณเมืองรองจัดแสดงผ้าสิ้นตีนจกของกลุ่มไทยโยนกของเมืองรองครับส่วนที่3จัดแสดงผ้าสิ้นตีนจกจากแหล่งต่างๆทั่วประเทศไทยส่วนที่4แสดงวิธีการเก็บผ้าโบราณครับส่วนที่5สื่อการเรียนรู้เยาวชนครับและส่วนสุดท้ายนะครับส่วนที่6เป็นร้านค้าซึ่งจัดจำหน่ายผ้าตีนจกลายโบราณผ้าโบราณทำใหม่พร้อมทั้งเสื้อผ้าสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์จากผ้าครับโอ้วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับผม
2: ครับขอบคุณมากเลยครับ
0: ทำให้ผมได้เห็นอะไรที่แบบว่าไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตแล้วก็ได้รู้วิธีการทำผ้าสิ้นตีนจกของที่นี่นะครับแล้วก็ได้ไปเห็นประวัติศาสตร์ก็มาเห็นถึงความสามารถของอาจารย์ด้วยนะครับของคนเมืองแพร่ด้วยขอบคุณมากที่ให้เกียรตินะครับผมต้อนรับรายการครับ

0: ด้วยความยินดีครับขอบคุณครับ
1: สำหรับวันนี้นะครับเวลาของการเที่ยวชุมชนยมวิถีณชุมชนวัดศรีดอนคำก็มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วครับครบจบฟินขนาดนี้ไม่มาไม่ได้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปรีวิวจังหวัดไหนติดตามกันให้ดีนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ียนวันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น 7:00 น.ยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: หือ

0: ถึงคนดีสังคมดีต้องมาจากครอบครัวที่ดีครอบครัวพระหฤทัยหรือลูกพระหฤทัยณโรงเรียนแห่งนี้เราก่อตั้งมาถึง80กว่าปีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นของอารามพระหฤทัยซึ่งด้านหลังของซิสเตอร์นี่มีรูปคุณแม่เซราฟิมเดอมารีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนะคะโรงเรียนของเราก่อตั้งมีจุดประสงค์เดียวเพื่อพัฒนาเด็กๆให้มีการเจริญเติบโตทางด้านสติปัญญาร่างกายอารมณ์และคุณธรรมภายในจิตใจลึกๆพระศาสนาจักรคาทอลิกเรียกสิ่งนี้ว่าจิตวิญญาณคนดีต้องเป็นคนดีไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่เราอยากจะสร้างชีวิตคนดีความดีต้องเป็นวิถีชีวิตจากที่บ้านสู่โรงเรียนจากโรงเรียนสู่สังคมแล้วเราอยากให้สังคมดีความรักสุภาพซื่อสัตย์และเมตตาพระหฤทัยคอนแวนต์คือโรงเรียนที่เป็นหัวใจของพระเยซูเจ้าและหัวใจของพระเยซูเจ้าเป็นหัวใจแห่งความรักคำว่ารักก็มาจากหัวใจของพระองค์นั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูซิสเตอร์ผู้บริหารหรือบรรดาเด็กๆหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเราต้องเริ่มต้นด้วยรักเมื่อเริ่มต้นด้วยรักเราทำได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
1: โรงเรียนพระฤทัยคอนแวนต์เนี่ยเราเน้นคุณธรรมอยู่4ตัวด้วยกันหลักๆนะครับก็มีรักสุภาพซื่อสัตย์แล้วก็เมตตาซึ่งคุณธรรมทั้ง4อย่างนี้เราแตกออกมาเป็นกิจกรรมต่างๆที่จะส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยมีคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมคำว่ารักเนี่ยเรามีกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันที่ส่งเสริมให้เด็กมีความรักนะอย่างเช่นเรามีกิจกรรมค่ายแรกพบค่ายแรกรักแล้วก็มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในโรงเรียนของเราในช่วงเปิดปีการศึกษาเรามีพิธีการเข้าร่วมบูชามิซาขอบพระคุณพระเจ้าซึ่งแสดงถึงความรักความสุภาพแล้วก็ความเมตตานะทำให้เด็กๆ เราเนี่ยมีจิตใจที่อบอ้อมอารีแล้วก็น้อมนำหลักธรรมคำสอนของศาสนามาเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับเราไม่แบ่งแยกศาสนาเพราะโรงเรียนเราเนี่ยมีครบทุกศาสนาเลยเราก็ใช้คำว่าความรักนี่แหละเป็นศูนย์กลางแห่งการขับเคลื่อนกิจกรรมนะครับแล้วเราก็มีกิจกรรมที่น้อมนำตามศาสนาทุกวันศุกร์ต้นเดือนเราจะให้เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมตามศาสนาของตนเองเราเรียกกิจกรรมว่าศาสนิกสัมพันธ์นี่แหละคือความสุภาพที่ตามหลักคำสอนของศาสนานั้นนะครับซื่อสัตย์ครับโอ้คำนี้สำคัญมากสำหรับเด็กๆของเรามีการแสดงละครที่เรียกว่าความซื่อสัตย์ก็คือละครคุณธรรมนะที่จะมีพี่ๆลงไปแสดงละครให้กับน้องๆรวมถึงเรามีกิจกรรมเด็กดีเด็กซื่อสัตย์ซึ่งเป็นการยกย่องคนดีนะในโรงเรียนของเราส่วนสุดท้ายเมตตาเนี่ยเราเน้นไปเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นการแบ่งปันการจัดกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมอาสาส่งน้องก็จะส่งอนุบาลเดินมาส่งที่ห้องเรียนนะหรือว่าเป็นเพื่อนพูดคุยกับน้องๆเราเรียกว่าอาสาส่งน้องนะครับแล้วก็มีอาสาแลกกันกับแบ่งปันซึ่งจะจัดพร้อมๆกันนะแลกกันเนี่ยก็คือเด็กๆเอากล่องนมเอาขวดพลาสติกแล้วก็เอากระดาษรีไซเคิลเนี่ยมาแลกเป็นแต้มจิตอาสาเป็นชั่วโมงแล้วก็อาสาแบ่งปันเด็กๆก็จะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่เหลือใช้เนี่ยนำไปบริจาคซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยจะมีโครงการที่ชื่อว่าปันรักปันน้ำใจนะซึ่งจากกรุงเทพสู่เชียงใหม่ทุกปีเราจะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยส่งขึ้นบนดอยนะซึ่งจะเป็นหมู่บ้านชาวเขาฉะนั้นคุณธรรม4ตัวที่เรากล่าวมารักสุภาพซื่อสัตย์และก็เมตตาเนี่ยเราพยายามให้เด็กแสดงออกเป็นภาคปฏิบัติตามจิตตารมณ์พระฤทัยของพระเยซูเจ้า

0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: สวัสดีค่ะเทรนเนอร์ไมค์ค่ะ
0: เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Active Morning นะครับรายการที่จะพาทุกท่านนะครับ Active ร่างกายให้พร้อมออกกำลังทั้งวันกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเข้าสู่ช่วงคาร์ดิโอนะครับคาร์ดิโอคืออะไรคาร์ดิโอคือการออกกำลังกายนะฮะที่เน้นการเผาผลาญแคลอรี่นะครับสร้างความฟิตให้กล้ามเนื้อหัวใจให้ปอดเราแข็งแรงระบบไหลเวียนเลือดดีนะครับอุปกรณ์ง่ายๆครับก็คือตัวเรานะครับพื้นที่แค่นี้นี่ที่เรายืนระยะแค่นี้เองครับเราใช้พื้นที่น้อยไม่มีอุปกรณ์ด้วยเพราะฉะนั้นทำได้ทุกที่ทุกเวลานะครับจะเป็นที่บ้านหรือสวนสาธารณะก็ได้นะครับ

อเคครับหลังจากที่เราเตรียมสถานที่กันเรียบร้อยนะครับเราก็เตรียมกันก่อนละกันนะครับในการเวิร์กเอาท์ของวันนี้ประเภทคาร์ดิโอนะครับเราจะทำทั้งหมด30วินาทีนะแล้วพัก10วินาทีทั้งหมด3รอบนะครับหลังจากนั้นเราพัก30วิและทำใหม่อีก1รอบนะครับโอเคนะเราเตรียมพื้นที่ให้พร้อมครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากวอร์มอัพยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันก่อนนะครับลดอาการบาดเจ็บเนาะแล้วก็ทำให้ร่างกายเราพร้อมใช้งานเตรียมตัวนะ3 2 1 Let's go บนลงล่างครับเราเริ่มจากการแกว่งแขนนะครับมาด้านหน้าแบบนี้วาดเป็นวงกลมกว้างๆแบบนี้ยืดอกหายใจเข้าออกปกตินะครับ3 2ทีนี้ไปด้านหลังบ้างทำการย้อนกลับเนาะวอร์มข้อต่อหัวไหล่กันก่อนครับรอบแรกนะครับเยี่ยมมากอีกสัก10วินาทีครับสบายๆลำตัวตรงฮะสวยงามนี้สามารถทำได้ทุกเช้าเลยนะครับท่าพวกนี้อ่ะต่อไปเราบิดตัวบ้างอึ๊บอึ๊บเน้นการวอร์มลำตัวด้านบนนะครับเกร็งหน้าท้องเล็กน้อยยกข้อศอกขึ้นมาขนาดหัวไหล่ตัวเองบิดตัวนะครับสายตามองด้านหน้านะครับถ้าเรามองไปแบบนี้อาจจะมีการวิงเวียนศีรษะได้ฮึบเยี่ยมฮะทีนี้เราด้านข้างบ้างเรายืนขากว้างเล็กน้อยนะครับเรายืดแขนไปข้างลำตัวแล้วดึงกลับจะรู้สึกตึงสี่ข้างลำตัวนิดนึงนะครับแบบนี้ถ้าเรารู้สึกตึงๆไม่เมื่อยเนี่ยเรามาถูกทางแล้ว3 2ทีนี้ลำตัวด้านล่างครับเรายกขาขึ้นมาแล้วเปิดด้านข้างย่ำเท้าและยกเปิดด้านข้างแบบนี้ฮึบจงเราเปิดเข่าขึ้นนะครับเกร็งกล้ามเนื้อก้นลักษณะนี้ยกขึ้นไม้สูงให้หัวเข่าอยู่สูงกว่าเอวตัวเองสวยงามฮะรอบแรกกันสะโพกนะครับเดี๋ยวต่อไปเราเป็นต้นขากันบ้างทีนี้เรางอหัวเข่าฮะแบบนี้ยกเท้าขึ้นมาให้ถึงเกือบถึงก้นเลยเกร็งต้นขาด้านหลังไว้ยืดต้นขาด้านหน้าด้วยตามองด้านหน้านะครับยืดอกขึ้นลักษณะนี้เยี่ยมมากฮะขอสัก4วินาทีฮะ3 2รอบสุดท้ายอ่ะเราเรียกเหนื่อยกันหน่อยเราวิ่งอยู่ที่วิ่งให้เร็วที่สุดนะฮะเป็นวอร์มอัพแบบเร็วนะฮะเรียกเหงื่อกันหน่อยให้หัวใจเราทำงานหนักขึ้นนิดนึงให้ร่างกายเราพร้อมใช้งานนะครับ3 2 1โอเคเบรกนะฮะเดี๋ยวท่าแรกนะครับเราเป็นจ็อกกิ้งอยู่ที่30วินาทีพร้อมกันนะฮะไปจ็อกกิ้งอยู่กับที่นะครับเรามาเตรียมกันอีกรอบนะฮะจำได้ไหมที่ผมบอกนะครับเราจะเวิร์คทั้งหมด30วินาทีและพัก10วินาทีเท่านั้นและกลับมาทำใหม่ทำแบบนี้พักให้น้อยฮะอีก10วินาทีครับมาพร้อมกันเรียกเงินนะฮะยามเช้าแอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟแกว่งแขนข้างลำตัวนะครับสวยงาม3 2โอเคพักเบรกพักเบรกครับบิดตัวนิดนึงเราไปดูเลเวล2กันบ้างครับเลเวล2เราทำกระโดดตกจัมป์แจ็คโอเคไหมฮะ3 2ไปฮึบฮึบแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับเราใช้แบบนี้แตะด้านข้าง easy option นะครับหรือถ้าใครไหวพร้อมกันเนาะย่อขาเล็กน้อยลงน้ำหนักที่ปลายเท้าตัวเองเยี่ยมมากผ่านมาครึ่งทางแล้วเป็นไงกันบ้างครับทางบ้านท่าที่2นะฮะท่าที่2รู้สึกได้เลยว่าเหงื่อเริ่มมาแล้วรู้สึกว่าวันนี้เรามี energy ทั้งวันแน่นอน3 2 1โอเครีแลกซ์ครับรีแลกซ์ท่าที่3นะครับเราเล็งประมาณ3ก้าวตัวเองเนาะเราใช้แบบนี้แล้วย่อโอเคไหมฮะมาฮึบแล้วย่อแบบนี้สควอตแล้วย่อฮึบจังหวะสควอตนะฮะเรานึกภาพมีเก้าอี้อยู่แบบนี้เรานั่งเก้าอี้ลมแล้วยืนย่อสไลด์ลงอีก20วินาทีเนาะย่อแล้วยืดระยะของการย่อเท่าที่เราไหวนะครับโดยที่เราเล่นเกร็งกล้ามเนื้อก้นต้นขาด้านหน้าอยู่นะฮึบแบบนี้โอ้เซตที่1เองรู้สึกได้เลยว่าพร้อมแน่เลยวันนี้3 2 1

ระหว่างนี้ฮะเราสามารถจิบน้ำได้จิบน้ำหรือว่าถ้าใครมีเหงื่อเนี่ยเช็ดเหงื่อแป๊บนึงนะครับทีนี้เราไปดูพาร์ทที่2นะครับท่าแรกเนาะเป็นแอร์สควอตอยู่กับที่ลักษณะนี้30วินาที Let's go ย่อยืนย่อแล้วยืนการทำสควอตนี่ดีมากนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะต้นขาสะโพกทำงานสังเกตดูฮะแค่ผมย่อนี่มาเป็นมัดเลยสังเกตฮะนี่ย่อแข็งแรงแน่นอนฮะยืดย่อจังหวะยืดหายใจออกแบบนี้เยี่ยมมาก4วินาทีเท่านั้นฮะอันนี้คือเลเวลที่1นะครับในพาร์ทที่2ของเราโอเคพักเบรกครับพักเบรกครับเลเวลที่2เลเวลที่2เราจะทำเบาไปนะจำท่านี้ได้ไหมครับจ็อกกิ้งทีนี้เราจะยกเข่าให้สูงขึ้นเป็นไฮนีรันอยู่กับที่3 2 8ฮึบแกว่งแขนออปชันเนาะเราสามารถย่ำเท้าอยู่กับที่แบบนี้ได้ถ้าใครไม่อยากกระแทกข้อต่อถ้าไหวพร้อมกันฮะยืดตัวขึ้นแกว่งแขนทั้งลำตัวสวยงาม15วินาทีฮะพร้อมกันเลเวลที่2นะฮะอยู่กับที่อยู่กับที่ยกเข่าให้สูงดึงเข่าขึ้นมาเหนือเอวแบบนี้4 3 2 1โอเคจำเมื่อกี้ได้ไหมสไลด์ด้านข้างรอบนี้ไฮนี่สควอตสควอตโอเคนะฮะพร้อมกันนะ3 2 8ฮึบสควอตสควอตแบบนี้ออปชันนะครับเราสามารถเปลี่ยนเลเวลของตัวเองได้ทำให้เบาถ้าอยากพร้อมอีช่วยเยี่ยมมาก10วินาทีสุดท้ายฮะอีกรอบนึงอ่ะปุ๊บโอเคเราพักเบรก30วินาทีครับลองจับหัวใจตัวเองดูรู้สึกได้เลยว่าหัวใจทำงานหนักรู้สึกได้เลยว่าดึงไขมันสะสมเนี่ยไปใช้แล้ว

0: ทีนี้พาร์ทที่3นะครับเราจะไปแบบนี้เลยพาร์ท1พาร์ท2พาร์ท3เราจะเหนืออีก1เลเวลนะฮะแต่ไม่ต้องกลัวเราสามารถลดเลเวลได้ตลอดเวลานะครับมาท่าที่1นะครับ Dynamic Reach Out ย่อขาแบบนี้นะฮะจังหวะยืนนะครับยกส้นเท้าเกร็งกล้ามเนื้อน่องนะครับแล้วยืดตัวจังหวะลงพับสะโพกท่านี้สำคัญนะฮะพอในท่าต่อไปเราจะมีการกระโดดเราจะใช้การเคลื่อนไหวและออกแรงแบบนี้รอบแรกนะฮะเราฝึกกันก่อนสวยงามครับพับสะโพกและยกขาโอเคพักเบรกพักเบรกพักเบรกเลเวลที่2นะครับจัมป์จังหวะลงสังเกตดูนะฮะเหมือนเราทำท่าเมื่อกี้เลยเพียงแค่เรากระโดดขึ้น3 2 1ฮึบแล้วย่อยืดเวลาที่เราลงนะครับดันสะโพกไปด้านหลังลงน้ำหนักให้เบาที่สุดขอแบบไม่มีเสียงได้ยิ่งดีฮึบออปชั่นสามารถทำแบบน้องไม้ได้เ
1: รายกขา
0: ย
1: ่อแล้วยกขาเท่าไหวจัมป์จัมป์
0: เยี่ยมมาก4
1: 3
0: 2 1โอเคสะบัดแขนนิดน้อยนะฮะทีนี้ท่าสุดท้ายเรารวมกันทั้งหมดท้ายนี้รันวอร์จัมป์โอเคนะพร้อมกันทางนี้ Let's go จัมป์ฮึบท้ายนี้รันจัมป์ออปชั่นอย่าเริ่มระหว่างเซตเราสามารถปรับระดับของเราได้โค้งสุดท้ายฮะเยี่ยมมาก10วินาทีฮึบโดดได้สูงขึ้นขออีก1รอบจบพร้อมกันเฮ้ยว้าวเราพักเบรกกันก่อนฮะนี่คือเซตที่1ฮะเราพักเบรก30วินาทีฮะจิบน้ำกันก่อนจิบน้ำกันก่อนฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มเซตที่2กันทีนี้ทุกคนรู้ท่าแล้วโอเคไหมฮะเริ่มจากท่าแรกจ็อกกิ้ง3 2 1ไปทีนี้เรามาดูดีเทลของท่านะครับในการจ็อกกิ้งนะฮะเราลงน้ำหนักที่ปลายเท้าแบบนี้งอหัวเข่าเล็กน้อยสังเกตแขนนะครับเราจะแกะแหว่งข้างลำตัวแบบนี้ยืดอกตามองด้านหน้าหายใจเข้าออกปกตินะครับลงน้ำหนักเบาๆปลายเท้าลักษณะนี้อีก10วินาทีครับเยี่ยมมากอันนี้คือออปชันที่ง่ายนะครับถ้าระหว่างท่าที่ทุกคนทำไม่ไหวนะเราสามารถกลับมาใช้แบบนี้ได้แต่ขออย่างเดียวขออย่าหยุดพักเบรก10วินาทีฮะได้เดี๋ยวเราไปท่าที่2ทวนอีกรอบจัมปิ้งแจ็คโดดตบนะรอบนี้ชาเลนจ์กันหน่อยไม่มีออปชัน Let's go ป่ะฮะง่ายๆเลยยกแขนเหนือศีรษะแบบนี้นะครับฮึบฮึบจังหวะที่เท้าชิดแขนเราชิดจังหวะที่ขาออกแขนเรายืดเหนือศีรษะอีก15วินาทีเยี่ยมมากฮะทำไม่ต้องเร็วจนเกินไปนะครับวันนี้เอาเบาๆกันก่อนเนาะ3 2 1โอเคพักเบรกนะครับเคลียร์พื้นที่ด้านข้างสไลด์แล้วนั่งสไลด์แล้วนั่งฝั่งนี้ Let's goฮึบนั่งสไลด์แล้วนั่งสังเกตนะครับก้นเราจะลงอยู่ใต้หัวเข่าพอดีฮึบย่อลักษณะนี้ลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเดิมจังหวะยืนขึ้นหายอกแบบนี้15วินาทีฮึบดูฮะเยี่ยมมากเซตที่2นะครับรอบนี้ทำให้ดีกว่าเดิมนะเกร็งกล้ามเนื้ออ้าขาออกลงเท่าที่ไหวโอเคพักเบรกครับพักเบรกสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับสะบัดแขนเล็กน้อยบิดลำตัวเราผ่านไป3ท่านะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันนิดนึงในช่วงต่อไปนะครับเลเวลที่2เราเริ่มจากท่าแรกแอร์สควอตอีก1รอบแล้วยืนแอร์สควอตเนี่ยก้นกับหน้าขาทำงานนะฮะลงให้ก้นอยู่ใต้หัวเข่าเปิดปลายเท้าอ้าขาเล็กน้อยนะฮะเข่าเราไม่ขุดแบบนี้เนาะเตรียมตัวฮะหาพื้นที่3 2หนึ่งป้ายย่อยืนย่อแล้วยืนแบบนี้สังเกตนะครับปลายเท้าของเราเนี่ย จะแนวเดียวกับหัวเข่านะฮะเข่าเราไม่หุบเข้าด้านในเวลาลงเกร็งกล้ามเนื้อก้นด้านข้างลำตัวตรงจังหวะยืนขึ้นหายใจออกเยี่ยมแบบนี้ถ้าใครรู้สึกว่าไม่มีหลักเราสามารถเปิดปลายเท้ากว้างได้เราย่อแบบนี้หรือถ้าใครไหวเท้าแคบโอเคพักเบรกนิดนึงนะสะบัดขานิดนึงฮะมารอบเมื่อกี้เบาๆรอบนี้เรายกขาสูงแบบนี้พร้อมกัน Let's go ฮึบเชิดอกขึ้นมานะฮะดึงเข่าให้สูงกว่าเอวระดับนี้แบบนี้ยกขาให้สูงไว้หรือถ้าใครไม่ไหวนะครับใช้การย่ำเท้าอยู่กับที่แบบนี้ได้ถ้าไหววิ่งพร้อมกันแกว่งแขนนะครับความเร็วปานกลางนะครับไม่เร็วจนเกินไปยกเข่าขึ้นมาให้สูง3 2 1พักเบรกครับทีนี้เรามารวมกันนะไฮนี่สควอทเราเล็งประมาณ3 9 1 2 3แล้วย่อโอเคไหม Let's go ปึ๊บย่อ1 2 3ย่อยกเข่าให้สูงถ้าไม่ไหวแบบนี้แล้วย่อย่อขาแบบนี้เยี่ยมฮะย่อจังหวะเราก้าวด้านข้างนะลองยกเข่าให้สูงปึ๊บมันก็จะเหนื่อยมากขึ้นเบิร์นมากขึ้น3 2 1โอเคพักเบรกฮะพักเบรกรอบสุดท้ายรอบนี้หัวใจทำงานแบบนี่เลยไล่เป็นแบบเรเวลนะฮะเริ่มจากท่าแรก Dynamic Reach Arm Out แบบนี้หาบาลานซ์ให้ตัวเองนะครับโอเคไหม3 2 1 Let's go ทรงตัวก่อนรอบแรกยกส้นเท้าขึ้นมาแบบนี้จังหวะยืดแขนเหนือศีรษะตัวเองยกขึ้นมาทรงตัวเกรงกล้ามเนื้อน่องส้นเท้าลอยจากพื้นยกแขนดันสะโพกมาด้านหน้าเล็กน้อยเข้าแบบหน้าท้องสวยงามครับ10วินาทีสุดท้ายมาฮึบ3 2 1โอเคเลเวล2 Let's jump ฮึบฮึบมาเตรียมใจของตัวเองให้ดีนะฮะสะบัดแขนสะบัดขา3 2 1ไป jump ลงน้ำหนักให้เบาฮึบยกขึ้นมาจังหวะที่เราลงนะฮะแล้วดันสะโพกด้านหลังแบบนี้ฮึบแกว่งแขนขึ้นแล้วลงออปชั่นแบบนี้ได้ถ้าไหวมาพร้อมผมฮึบชึบเกรงกล้ามเนื้อก้นยืดอกไว้นะฮะถ้าเราไม่ยืดอกฮะเราจะลงแบบนี้ไม่ค่อยดีฮึบโอเครีคัฟเวอร์พักเบรกนะฮะรอบนี้เหมือนเดิมรวมกันไฮนี่จัมป์ไฮนี่แล้วจัมป์ Come on Let's go ฮึบแล้วจัมป์โดดให้สูงฮะรอบนี้ฮึบเยี่ยมมากอย่าลืมออปชั่นไปแบบนี้สบายสบายยกส้นเท้าขึ้นเกรงหน้าท้องฮึบ10วินาทีสุดท้ายอะเยี่ยมมากเฮ้ยมาออกเสียงหน่อยปลุกคนที่บ้านปลุกข้างบ้าน3 2 1โอเคเราพักยกฮะแล้วเดี๋ยวมาต่อกันเซตสุดท้ายโอเคครับและก็มาถึงรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้นะครับผมขอชาเลนจ์ทุกคนหน่อยเนาะไม่มีออปชั่นนะครับ9ท่าสุดท้ายนะครับทำให้เต็มที่ถ้าพร้อมแล้วนะฮะ3 2 1 Let's go เริ่มตั้งแต่ท่าแรกนะครับรอบนี้นอกจากไม่มีออปชันแล้วนะครับทุกคนพยายามทำให้เร็วขึ้นจากตอนแรกเราทำแค่นี้อยู่ใช่ไหมทางบ้านเราจะทำแบบนี้ได้แกว่งแขนรองน้ำหนักที่ปลายเท้าเหมือนเดิมแต่ทำให้เร็วขึ้นนะฮะยกสุดท้ายแล้วมาขอชาเลนจ์กันหน่อย15วินาทีฮะเยี่ยมมากฮะน้องไม้เป็นไงบ้าง
2: อ๋อเริ่มเหนื่อยแล้ว
0: สู้ๆครับสู้ๆ4 3 2โอเคพักเบรก10วิฮะไหนๆก็เดินทางมาถึงเซตสุดท้ายแล้วผมขอไม่บอกท่าแล้วกันนะทุกคนน่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับท่าที่2เตรียมตัวไม่มีออปชั่นนะครับแข่งกับตัวเองไปกระโดดตบรอบนี้หลายคนยังอยู่แค่นี้อยู่ ลองยืดแขนขึ้นมาแล้วอ้าขากว้างย่อขาหน่อยเนาะเราจะไม่ลงขาตรงแบบนี้ไปครับ15วินาทีเข้าเยี่ยมมากฮะ Active Morning นะฮะสมชื่อรายการเรานะฮะโค้งสุดท้าย3 2 1เยี่ยมมากเล่นจริงเหนื่อยจริงนะครับเดี๋ยวรอบนี้นะฮะเราจะเคลื่อนที่ด้านข้างเนาะโอเคไหม3 2 1ไป Shuffle Squat สไลด์ด้านข้างและนั่งเก้าอี้สายตาเรามองด้านหน้าย่อยืนขึ้นมาหายใจออกแบบนี้ฮึบเยี่ยมมากครึ่งทางเนาะขอเพิ่มความเร็วนิดนึงฮึบฮึบเยี่ยมมากเกรงก้นหน้าขาเราทำงาน10วินาทีสุดท้ายฮึบเดี๋ยวได้พักนะฮะตื่นใจเดียว3 2 1โอเคพักเบรกนะฮะ30

0: ินาทีสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับมาชาเลนจ์ตัวเองทำตัวเองให้เอเรสก็ไว้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าสู่พาร์ทที่2นะครับเราทวนท่าให้นิดนึงแอสควอตเนาะย่อแบบนี้แล้วยืนสะบัดขาให้พร้อมนะฮะลงให้สุดเท่าที่เราไหวเนาะ3 2 1 let's go ย่อแล้วยืดแบบนี้ฮะถ้าหลายคนนะฮะรู้สึกว่ามันเบาจนเกินไปเราสามารถเพิ่มความเร็วได้ย่อแล้วยืดแต่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่เป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มนะครับอาจจะลงไปแค่นี้แล้วยืนให้รู้สึกว่าเราเมื่อยหน้าขากับก้นนะครับเราจะออกแรงกล้ามเนื้อตลอดเนาะถ้าไหวทำให้เร็วย่อแล้วยืดจำได้ไหมฮะช่วงชาเลนจ์ไม่มีออปชันนะมา2 1พักเบรกสะบัดขาเล็กน้อยฮะสะบัดขาเล็กน้อยฮะหายใจให้เต็มปอดเนาะเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะเหนื่อยกันอีก1เลเวลนะฮะเตรียมตัวพร้อมไหม High knee run ยกขา Let's go ยืดอกหลังตรงนะฮะแกว่งแขนข้างลำตัวสวยงามว้าวใครบอกเวลาไปวิ่งต้องออกไปข้างนอกไม่จำเป็นฮะยืนอยู่หน้าทีวีเราก็วิ่งได้เร็วขึ้นยกขาให้สูงแกว่งแขนมาแข่งกับตัวเองฮะวู้ฮู้3 2 1พักเบรกสะบัดขาเล็กน้อยนะฮะบิดตัวนิดนึงฮะโอ้เป็นท่าที่ค่อนข้างดีทำทุกวันได้นะครับเดี๋ยวรอบต่อไปนะฮะเราเตรียมพื้นที่ด้านข้างไฮนีด้านข้างแล้วเชียวสควอตฮึบ1 2 3แล้วย่อ1 2แล้วย่อเยี่ยมมากฮะทำให้เร็วขึ้นมาเยี่ยมมากเยี่ยมมากพอผ่านแคลอรี่ฮะเบิร์นให้สุดเลยแอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟหน่อยมา8วินาทีฮึบ3 2 1โอเครีแลกซ์นะเดี๋ยวเราเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายเนาะอีก1พาร์ทเราพักเบรกกันอีก20วินาทีนะฮะเมื่อกี้หัวใจเราทำงานสัก 70% ถึง 80% สูงสุดแล้วนะรอบนี้ขอเพิ่มอีกสัก 5-10% โอเคไหมดีลนะมาเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะจัดระเบียบร่างกาย3 2 1 Let's go up and down ปึ๊บจังหวะที่เราแกว่งแขนนะครับเกรงหัวไหล่เล็กน้อยยืดให้สุดยกต้นเท้าขึ้นให้รู้สึกตึงที่กล้ามเนื้อน่องหน่อยแบบนี้ปึ๊บปึ๊บมาเราใช้ท่านี้ในการเตรียมตัวขึ้นท่าต่อไปนะฮะเราจะมีการกระโดดออกแรงแบบ power 4 32 1 recover สะบัดขานิดนึงเราเตรียมร่างกายให้พร้อมใช้งานนะรอบนี้กระโดดอยู่กับที่นะฮะขอเวลาไม่นานนะคิดอะไรเพลินๆ30วิ Let's go jump ต่อเนื่องเลยโดดไม่ต้องสูงมากนะครับเท่าที่เราไหวเน้นการรองน้ำหนักไปที่ก้นตัวเองเยี่ยมมาก15วินาทีสุดท้ายเกรงหน้าท้องด้วยแกว่งแขนพับก้นเยี่ยมมาแข่งกับตัวเองแข่งกับตัวเอง3 2 1โอเคโว้อีก1ท่าสุดท้ายมาสู้ๆ1ท่าสุดท้ายนะฮะเราจะก้าวไปด้านข้างเอามารวมไปหมดเลยไฮนี่จัมป์ let's go กระโดดปึ๊บย่อน้ำหนักปึ๊บเยี่ยมมากจังหวะที่เรายกขานะครับนึกภาพมีขอนไม้ยกข้ามขอนไม้หรือมีสัตว์เลี้ยงที่บ้านเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงสุนัขฮะยกขาข้ามเข้าไปแล้วโดดให้สูงฮึบฮ่ารอบนี้ถ้าใครไหวชาเลนจ์โอเคว้าวตบมือให้ตัวเองตบมือให้ตัวเองนะฮะโอ้สำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเวิร์กอัพในส่วนของคาร์ดิโอนะครับหลังที่เราออกกำลังกายเนาะอีกหนึ่งส่วนสำคัญก็คือการคูลดาวน์ร่างกายตัวเองนะครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับเพื่อช่วยเร่งการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อเนาะเราจะได้ไม่ล้าจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากบนลงล่างนะครับเราเริ่มจากการยืดแขนกันก่อนแบบนี้ง่ายๆยืดกันหัวไหล่นะฮะยืดตัวขึ้น ไม่ยักบ่าเนาะให้รู้สึกว่าตึงที่หัวไหล่ด้านข้างของเรานะครับอ่ะทีนี้หลังแขนครับยกขึ้นด้านบนศีรษะตรงนะครับไม่เอียงไม่เอ็นไม่แอ่นเนาะขมิ้นหน้าท้องเล็กน้อย3 2 1ทีนี้เปลี่ยนแขนนะครับเริ่มจากหัวไหล่เหมือนเดิมปึ๊บยืดตัวขึ้นเหมือนเดิมครับเราไม่ยักบ่าเนาะกดไหล่ลงไว้ดึงเข้าหาตัวเราไม่บิดเนาะตัวเราไม่บิดตรงไว้หลังแขนเหมือนเดิมครับยกขึ้นหลังแขนนะครับเราพับแขนแบบนี้ศีรษะดันไว้ด้านหลังเนาะสวยงามครับค่อยๆลดมือลงนะครับประสานมือด้านหลังแบบนี้กำมือยืดอกกดหัวไหล่เชิดคางขึ้นเล็กน้อยลักษณะนี้นะฮะลำตัวด้านบนสุดท้ายฮะประสานมือด้านบนฮึบเหมือนมีคนดึงมือเราไปฮะผ่อนคลายสะบักเก็บคางใกล้คอฮึบลักษณะนี้3 2 1ทีนี้ lower body กันบ้างครับเราง่ายๆเลยเราแค่ก้มไปแตะถ้าใครไม่ไหวเอาแค่นี้ถ้าใครไหวสามารถลงไปต่ำที่สุดนะครับเลือกออปชันของตัวเองนะครับเท่าที่เราไหวเนาะหายสึกตึงต้นขาด้านหลังนะครับหายใจเข้าออกปกติเนาะเราไม่กั้นหายใจค่อยๆยืดตัวขึ้นมาช้าๆนะครับยืดต้นขาด้านหน้าหน่อยฮึบแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับสามารถเดินไปจับกำแพงเปลี่ยนแขนนะเปลี่ยนขาฮึบแบบนี้นี่คราวชิดกันนะครับยืดตัวขึ้นให้สูงให้สึกตึงที่ต้นขาด้านหน้านะครับฮึบวางเท้าลงช้าๆนะครับยืดแขนจ้วงสีข้างของตัวเองนะฮะเปลี่ยนข้างนิดนึงเป็นการยืดเบาๆหลังออกกำลังกายนะครับสำหรับวันนี้ฮะการคาร์ดิโอก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วครับอย่าเริ่มติดตามรายการของเรานะครับกับรายการ Active Morning นะครับทุกวันมีทุกวันอย่างเช่นวันนี้นะครับเราจะเป็นพาร์ทของคาร์ดิโอเราจะมีทั้งกล้ามเนื้อความแข็งแรงนะฮะกระชับรูปร่างเพาะพันธุ์ไขมันเสริมสร้างความฟิตของระบบหายใจการยืดเหยียดกล้ามเนื้อสไตล์โยคะและสปอร์ตเดย์นะครับเราจะมีประมาณนี้อย่าลืมติดตามกันนะครับทางช่องที่สปอร์ต7นะครับตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้ผมเทรนเนอร์จ๊าบ
1: เทรนเนอร์มายค่ะ
0: ก็ขอตัวลาก่อนครับขอบคุณครับ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
3: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนเรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได้
4: ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
3: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: ชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ในฝันมันมิงมากเลยเนาะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างเหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยเหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันก็เลยจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮิสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
2: โอ้โห
1: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช964เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
1: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหนั่นมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
1: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะแต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
2: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
1: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
0: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
1: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
1: แล้งมาทีดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
3: สวัสดีครับพี่ฟอร์ดนะครับวันนี้เราจะมาเล่า50แฟกต์ about โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีไหนใคร FC ตัวจริงติดตามให้จบคลิปนะครับข้อ1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตที่มีตัวย่อว่า RANS และมีชื่อ

ว่าโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีที่ทุกคนเรียกกันติดปากว่า MR อาจารย์ที่นี่นะครับให้อิสระทางด้านความคิดแก่นักศึกษามากๆนะครับจะคอยรับฟังปัญหาแล้วก็ปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสำหรับนักศึกษานะครับโดยผ่านโครงการต่างๆเช่น Meet the Director ครับโดยโครงการนี้นะครับผอ.โรงเรียนนะครับก็จะลงมารับฟังปัญหากับนักศึกษาด้วยตัวเองนะครับทำให้เราเนี่ยสนิทกับอาจารย์มากขึ้นไปอีกการเรียนการสอนที่นี่เป็นแบบ Flexible Program นอกจากหลักสูตรปกติที่เรียน4ปีแล้วยังเปิดหลักสูตรพยาบาลใหม่อีก3หลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ของพยาบาลยุคใหม่ที่มีความรู้ข้ามศาสตร์และมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นหลักสูตรที่1 Double Degree เหมาะสำหรับคนที่อยากทำงานพยาบาลทั้งไทยและต่างประเทศโดยหลักสูตรนี้จะเรียนทั้งหมด5ปีโดยเรียนที่รามาธิบดี4ปีและบินไปเรียนที่ Deakin University อีก1ปีเรียนจบปุ๊บได้ปริญญา2ใบเลยทั้งมหาวิทยาลัยมหิดลและ Deakin University ความพิเศษสุดๆของแท็กนี้ก็คือเราจะได้ไลเซนส์จากมหาวิทยาลัย Deakin สามารถทำงานพยาบาลที่ประเทศออสเตรเลียได้เลยเฟี้ยวสุดๆตอบโจทย์ Global Citizen มากๆหลักสูตรที่2 Accelerate Program หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งค้นพบว่าชอบในวิชาชีพพยาบาลหลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่จบวิทยาศาสตร์สุขภาพในคณะอื่นๆเช่นคณะกายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์สามารถเทียบโอนหน่วยกิตที่เรียนไปแล้วมาเรียนต่อที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีได้ในระยะเวลาที่น้อยกว่าหลักสูตรปกติภายใน2ปีครึ่งหลักสูตรที่3 Duo Degree Track นี้เหมาะสำหรับคนที่อยากเป็นทั้งพยาบาลและอยากเป็นนักวิจัยด้วยโดยจะเรียนควบทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทต่อเนื่อง6ปีโดยปริญญาตรีจะเรียนวิชาการพยาบาล4ปีและเรียนต่อปริญญาโทสาขาวิชาระบาดวิทยาทางคลินิกอีก2ปีหากเรียนจบแท็กนี้สามารถเป็นพยาบาลนักวิจัยได้เลยถ้าน้องๆอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตรต่างๆติดตามได้ที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนักศึกษาพยาบาลมีโอกาสได้เรียนร่วมกับเพื่อนๆสาขาอื่นๆในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเพราะว่าเราอยู่คณะเดียวกันข้อดีก็คือทำให้เราได้ทำกิจกรรมร่วมกันสนิทกันพอขึ้นไปบนวอร์ดเราก็ทำงานร่วมกับสหวิชาชีพอื่นๆได้อย่างราบรื่นตลอดทั้ง4ปีของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีเราจะเรียนด้วยกันทั้งหมด3ที่ตอนปี1ปี2เราจะเรียนกันที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาส่วนในปี3ปี4เราจะเรียนและขึ้นวอร์ดกันที่โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพญาไทและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพญาไทเราจะได้อยู่หอพักนักศึกษาและที่สำคัญเราจะได้อยู่หอพักฟรีค่าน้ำฟรีค่าไฟฟรีและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีอาหารให้ฟรีอีก3มื้อนอกจากนี้หลังเลิกเรียนเราอยากไปเที่ยวชิลๆก็สามารถใช้บริการรถรับส่งหน้าตึกเรียนไป BTS ได้ฟรีๆอีกด้วยทำเนียมสุดฮิตที่ไม่ทำไม่ได้แล้วนั่นก็คือการขึ้นไปถ่ายรูปเราจะได้เห็นวิวสวยๆของโรงพยาบาลรามาธิบดีนอกจากในแบบที่เท่ๆแล้ววิวก็ยังทำให้ภาพของเราเท่ขึ้นไปอีกเรียกยอดไลค์ได้กระหน่ำเลยและอีกหนึ่งที่เรียนสุดล้ำนั่นก็คือสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์สถาบันการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกมีทั้งสนามกีฬาสระว่ายน้ำหอพักครบคันสุดน้องคนไหนที่มีโอกาสได้ไปขึ้นวอร์ดที่นี่ฟินกันไปตามๆกันเลยมาเรามาเล่าการเรียนการสอนกันบ้างดีกว่าในชั้นปี1เราจะเรียนวิชาพื้นฐานกับเพื่อนคณะอื่นๆช่วงนี้เนี่ยพี่แนะนำให้น้องๆเก็บคอนเนคชั่นกับเพื่อนๆคณะอื่นๆให้ได้เยอะๆเลยนะครับข้อต่อมาเราจะได้เรียนกับอาจารย์ใหญ่ในวิชาอนาโตมีกันตั้งแต่ในปี1เลยส่วนตัวพี่นะครับพี่ก็ชอบวิชานี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่พี่ได้เรียนเลยพอขึ้นปี2เราก็ได้รู้สึกถึงการเป็นพยาบาลมากขึ้นเพราะว่าเราจะได้เรียนวิชาการพยาบาลพื้นฐานการทำขั้นการต่างๆเช่นการฉีดยาเจาะเลือดทำแผลและเราจะได้เริ่มขึ้นวอร์ดครั้งแรกตอนปี2เทอม2ด้วยนะครับ1ในเครื่องมือการเรียนที่สำคัญสำหรับนักศึกษาพยาบาลนั่นก็คือหุ่นฝึกทางการแพทย์หรือ Stimulator ซึ่งเป็นหุ่นที่เราใช้เรียนกันในตอนปี3เนียนเสมือนคนจริงมากๆเพราะเป็นหุ่นที่มีปฏิกิริยาตอบโต้ทั้งร้องเงทั้งไอทั้งหายใจและสามารถฟังสัญญาณชีพได้ด้วยมีทั้งหุ่นคุณแม่หุ่นเด็กหุ่นผู้หญิงหุ่นผู้ชายแต่ที่โดนใจพี่ๆสุดๆนั่นก็คือหุ่นเด็กทารกครับที่เนียนเสมือนจริงขนาดนี้ก็จะทำให้เราคุ้นชินกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงบนวอร์ดครับในปี3ปี4เราจะได้ขึ้นวอร์ดอย่างเต็มตัวได้เจอกับคนไข้จริงๆได้ขึ้นฝึกเวรเช้าเวรบ่ายเวรดึกและในบางวันน้องๆอาจจะเจอเวรเย็นนั่นก็คือวันที่เราขึ้นเวรแล้วเราอาจจะเจองานที่มากกว่าปกติหน่อยครับคำต้องห้ามเวลาขึ้นเวรนั่นก็คือวันนี้ว่างจังเลยไม่งั้นอาจจะเป็นเวรเย็นก็เป็นได้แต่ก็เป็นการพูดเล่นขำๆสนุกๆบนวอร์ดนะครับการที่เราขึ้นวอร์ดบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เราได้ฝึกนำความรู้ทางการพยาบาลมาใช้กับการทำงานจริงได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นไอเทมลับที่ขาดไม่ได้ตอนขึ้นวอร์ดนั่นก็คือยาดมนั่นเองเพราะว่าจะช่วยเติมพลังระหว่างตอนที่เราขึ้นวอร์ดได้เป็นอย่างดีเลยหลังลงเวรช่วง5ทุ่มสามารถตามหานักศึกษาพยาบาลและนักศึกษาแพทย์ได้ที่ร้านลูกชิ้นทอดหน้าห้องฉุกเฉินนั่นเองและ

0: เด็ดของร้านนี้นั่นคือมีอยู่ร้านเดียว
1: หล่อเล่ง
0: ในชั้นปีที่4เราจะได้เรียนสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชนและสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตและทุกคนจะได้เลือกสถานที่ฝึกงานก่อนเรียนจบโดยสถานที่ฝึกงานจะมีให้เลือกเยอะมากๆเลย
2: ทั้งที่โรงพยาบาลรามาธิบดีศูนย์การแพทย์ศิริกิติ์ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ครับ
0: และไอเทมสำหรับนักศึกษาพยาบาลนั่นก็คือนักศึกษาพยาบาลชายอย่างผมนี่แหละครับเพราะว่าเราจะเนื้อหอมมากตอนแข่งกีฬานะครับผมอย่างตัวพี่เนี่ยลงไปแล้ว4อย่างนะครับตอนกีฬาเฟชชี่หัวหมุนกันเลยทีเดียวนะครับนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีต้องทำคลอดเป็นทุกคนซึ่งเราจะเรียนทำคลอดกันในตอนปีที่4เป็นการคลอดปกติที่คุณแม่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนโดยทุกครั้งเราจะอยู่ภายใต้การดูแลของพี่ๆพยาบาลวิชาชีพอย่างใกล้ชิดเราจะมีการสอบที่เรียกว่าออสกี้คล้ายๆสอบแลบกิ้งเลยครับโดยอาจารย์จะกำหนดสถานการณ์และให้เราทำสถานการณ์ภายใน5นาทีและวนฐานไปเรื่อยๆถ้าทำไม่ทันต้องออกจากห้องสอบเลยนะครับและก็ไม่มีการสอบแก้ตัวด้วยถ้าได้ยินนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีพูดว่าเคสแห้งหมายถึงเคสที่อาจารย์สมมุติสถานการณ์ขึ้นมาและไปปฏิบัติกับหุ่นทางการแพทย์ไม่ใช่ผู้ป่วยจริงครับนอกจากชุดนักศึกษาและชุดพิธีการของทางมหาวิทยาลัยแล้วนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดียังมีชุดวอร์มชุดพยาบาลหญิงหรือว่าเอี้ยมฟ้าชุดพยาบาลชายสีขาวแบบนี้เลยที่พี่ใส่แล้วก็ชุดลงชุมชนครับและกิจกรรมที่สำคัญสำหรับนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีนั่นก็คือพิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปีที่จะจัดขึ้นให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่2ก่อนที่จะไปขึ้นวอร์ดและตอนเรียนจบจะมีพิธีมอบขีดพยาบาลและเน็กไทถือได้ว่าเราเป็นพยาบาลวิชาชีพแล้วครับในช่วงปีที่4เราจะได้เลือกวอร์ดทำงานสำหรับใช้ทุน2ปีโดยวอร์ดที่ฮอตที่สุดนั่นก็คือห้องผ่าตัดโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีของเรานะครับมีทุนให้เยอะมากๆจริงๆนะครับอย่างเช่น
2: ทุนมูลนิธิรามาธิบดีทุนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีทุนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีและทุนศิษย์เก่าเป็นต้น
0: เราสามารถติดตามรายละเอียดทุนได้ที่นี่เลยนอกจากนี้ยังมีโครงการต้นกล้าดอกแก้วเป็นโครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นอาจารย์พยาบาลในอนาคตให้ทุนเรียนปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศเลยนะโดยจะมีการคัดเลือกกันในปีที่3สำหรับใครที่อยากเรียนต่างประเทศและอยากเป็นอาจารย์พยาบาลก็มาสมัครโครงการนี้ได้เลยสำหรับ FC พยาบาลรามาธิบดีนะครับถ้าใครยังไม่จุใจสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีได้เลยนะครับหวังว่าเราจะได้มาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันเยอะๆนะครับ

0: ที่นี่เป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่ามีทำเลที่ดีมีการคมนาคมสะดวกราษฎรมีความสามัคคีเสียสละและศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมาก
1: มันคือวัดในวัดนี่ก็คือเป็นสถานที่ส่งเสริมทางด้านจิตใจทางด้านศีลธรรมเนาะคนเข้าวัดเข้าวานมากขึ้นมีศีลธรรมมีคุณธรรมประจำตัวนักขึ้นและติตูเนติสุดคือความสามัคคีมีความสามัคคีนักขึ้นอย่างที่ภาพที่เห็นในวันนี้เน
0: า
1: ะ
0: จนประสบความสำเร็จตามโครงการลานธรรมลานวิถีไทยร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน
2: มาโรงเรียนแล้วมีความสุขเจ้าม
3: ีเพื่อนนักบังงอมบังเหงาเจ้าม
4: ีกิจกรรมให้แย่หลายอย่างเจ้า
5: ได้รับความรู้มากมายเจ้า
6: วัตถุประสงค์ในการตั้งชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองครกเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาทำกิจกรรมร่วมกันจะได้ไม่เครียดไม่เหงาไม่ซึมเศร้าไม่เป็นภาระของลูกหลานและเพื่อความเป็นปึกแผ่นความสามัคคีของผู้สูงอายุ
0: นอกจากนี้ชุมชนบ้านหนองครกยังได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาปรับใช้ในชีวิต
7: ตื่นเจ้ามาก็เข้าสวนพักเจ้า
8: ของดีต้องปลอดสารเคมีนะเจ้า
9: เสร็จงานที่บ้านก็ไปทำงานตามกลุ่มอาชีพเลยนะเจ้า
10: การฝึกวิชาชีพแต่ละอาชีพของชุมชนบ้านหนองครกนะครับเราทำเพื่อพอเพียงนะครับมีกันมีอย่างก็แบ่งกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ใครมีอย่างก็ไปแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มุ่งเน้นความสามัคคีความฮักความปองร้องกันอยู่ด้วยความเป็นสุขนะครับอยู่ดีกินดีตลอดไปนะครับ
11: มาออกกำลังกายกันครับ
12: สุขภาพแข็งแรงเจ้า
13: ร่างกายผมฟื้นขึ้นมาเดินได้ก็เพราะออกกำลังกายครับ
14: ทีมอสมอบ้านเฮานี่จะมุ่งเน้นสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุเจ้าเน้นเพื่อเปิดมาออกกำลังเพื่อกินอาหารครบ5มู้เพื่อดูแลสุขภาพจากลุงแก้วที่ว่าเปิ้นเป็นอัมพฤกษ์เปิ้นก็มาเดินได้มาปั่นรถทีบได้มาออกกำลังด้วยกันนะเจ้าอสมไปแนะนำเปิ้นว่ามาออกกำลังด้วยกันต่อมันจะดีขึ้นนะแอ๋จ้ะ
0: การขับเคลื่อนพลังบวรก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางชุมชนหนองครกได้ดำเนินการ
15: เราจะได้ร่างหลักสูตรเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง6ด้านก็คือทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมด้านอาชีพครับทางด้านของสุขภาพพลานามัยด้านเทคโนโลยีนี่อันนี้ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งของผู้สูงอายุด้านสวัสดิการก็คือการที่เขาก็จะไปให้กำลังใจที่บ้านอันนี้ทางด้านสวัสดิการนะครับ
16: ครับกลุ่มออมทรัพย์ก็ทำให้สมาชิกได้รู้จักการเก็บออมเพื่อไว้ใช้ในอนาคตข้างหน้า
6: ตอนนี้เรามีกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีรายได้พอเลี้ยงตัวเองได้แต่เราจะพัฒนาขึ้นไปโดยตั้งเป็นกลุ่มสมาชิกครัวเรือนหรือวิสาหกิจชุมชน
0: จากความตั้งใจของทุกฝ่ายที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่เกิดจากการรวมพลังของบ้านวัดโรงเรียนและอยากเห็นชุมชนคนสามวัยใจเดียวกันให้เกิดขึ้นกับองค์กรอื่นๆเพื่อความสุขที่ยั่งยืน

0: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいている会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人、それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
1: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
2: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: กุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีกว่า200คนทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานประจำเดือนนี
1: ้เราได้ดำเนินการจิตอาสานะครับในหมู่บ้านในชุมชนในที่สาธารณะมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,500 กว่าครั้งนะครับเริ่มแรกนะครับเราได้นำพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนจิตอาสาของอำเภอกุมภาวะปีของเราเมื่อเกิดเหตุหรือว่ามีสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้นในชุมชนหรือในหมู่บ้านเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับออกมาทำหน้าที่บริการสาธารณะเราทำความดีด้วยหัวใจครับ
0: กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเป็นดังจุดเริ่มต้นที่ปลุกจิตสำนึกของการเป็นผู้เสียสละต่อส่วนรวมที่นี่เริ่มต้นที่กลุ่มผู้นำทำเป็นตัวอย่างรวมตัวกันทำจิตอาสาและสร้างแรงศรัทธาให้กับผู้พบเห็นจากนั้นตามด้วยชาวบ้านที่เห็นถึงความเสียสละนี้สอดประสานความร่วมมือทำงานช่วยกันจนกลายเป็นพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ในชุมชน

0: มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดอุทกภัยวาตภัยต่างๆอย่างเช่นไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเราก็รวมกันจิตอาสากับท่านกำนันกับผู้ใหญ่บ้าน
1: คือเป็นการปลูกฝังในความรับผิดชอบในการเป็นส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งที่มันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านหนึ่งเราจะปลูกฝังตั้งแต่เยาวชนก็คือลูกหลานเพราะมันจะพยายามทำสะอาดให้เดินสะดวกนะครับโดยจะปลูกฝังจากเขาเห็นกำนันทำเขาเห็นลูกชายผมทำเขาก็เริ่มมาเก็บขยะช่วย
2: ก็ดีใจครับที่เห็นโครงการพระราชดำริโครงการจิตอาสาครับมีความร่วมมือกันมีความใกล้ชิดกันได้สร้างกิจกรรมร่วมกันเป็นผลดีที่สุดครับในส่วนนี
3: ้ชาวอำเภอกุมภาวะปีได้ร่วมกันสร้างแบบอย่างที่ดีของการเป็นผู้เสียสละช่วยกันทำกิจกรรมเล็กๆภายในชุมชนขยายผลจนเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่ก่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนส่งผลให้อำเภอกุมภาวะปีมีจิตอาสามากถึง 30,000 คนและทำกิจกรรมจิตอาสามามากกว่า 2,500 ครั้ง
4: เราทำความดี
5: เพื่อชาติ
4: ศาสนา
5: และพระมหากษัตริย์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนซึ่งเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่เกี่ยวกับอริยสัจ4นั่นเองซึ่งเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการเรียนรู้อะไรกันไปจำได้หรือไม่เอ่ยอริยสัจ4เกี่ยวกับทุกข์ใช่ไหมคะแล้วเกี่ยวกับเรื่องทุกข์นี่เป็นยังไงคะนักเรียนที่เราได้เรียนกันไปมีความหมายว่าอย่างไรคือปัญหาที่เกิดจากความไม่สบายกายไม่สบายใจใช่ไหมคะค่ะวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของอริยสัจ4สมุทัยนั่นเองค่ะซึ่งเป็นองค์ประกอบของอริยสัจ4นะคะสมุทัยนั้นจะอยู่ในองค์ประกอบของอริยสัจ4นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้อะไรกันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1นะคะบอกว่านักเรียนสามารถบอกความหมายของสมุทัยในหลักธรรมอริยสัจ4ได้อย่างถูกต้อง2นักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการวิเคราะห์สมุทัยจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้ถูกต้องและสุดท้าย3คือนักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนเรื่องสมุทัยในอริยสัจ4นั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับในวันนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูก็มีสถานการณ์หนึ่งมาเล่าให้กับนักเรียนฟังนะคะทั้งต้นทางและปลายทางเลยให้พวกเราลองช่วยกันวิเคราะห์ค่ะว่าสถานการณ์นี้มีทุกข์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะนักเรียนค่ะยกตัวอย่างสถานการณ์นะคะนักเรียนสมมติว่าเมื่อเช้านี้คุณครูมีอาการปวดท้องมากเลยนักเรียนคิดว่าเกิดจากอะไรคะนักเรียนการกินอาหารที่เป็นพิษมีอะไรอีกไหมคะมีอย่างอื่นอีกไหมอะไรนะคะไม่รับประทานอาหารให้ตรงเวลาใช่ไหมคะนักเรียนมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมก็คืออาจจะมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับกระเพาะอาหารหรือว่าทำให้เราปวดท้องได้นั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งวันนี้นะคะสาเหตุของทุกข์ที่คุณครูปวดท้องนั้นก็คือสาเหตุเกิดมาจากอะไรเอ่ยโรคต่างๆที่เกิดขึ้นภายในตัวของคุณครูใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะเกิดมาจากการที่ไม่รับประทานอาหารอันนี้ก็คือสาเหตุใช่ไหมคะนักเรียนแล้วทุกข์ล่ะคะทุกข์ทำให้เกิดอะไรเกิดทุกข์ก็คือปวดท้องนั่นเองถูกต้องค่ะนักเรียนค่ะซึ่งเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับสมุทัยนั่นเองสมุทัยนะคะนักเรียนก็คือสาเหตุของทุกข์นั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราจะได้มาเรียนรู้กันค่ะว่าสมุทัยนั้นหมายถึงอะไรแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรกันบ้างนะคะค่ะโดยผ่านกิจกรรมนี้เลยค่ะนักเรียนซึ่งกิจกรรมที่เราจะได้ร่วมกันทำในวันนี้นะคะคือกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดนั่นเองค่ะนักเรียนกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดจะมีคำอธิบายของกิจกรรมอย่างไรคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรกันบ้างนั้นเราไปรับชมกันเลยค่ะนี่นะคะคือกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายนะคะว่าคำทั้ง4คำนี้มีคำว่าสมุทัยกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหามีความเชื่อมโยงกันอย่างไรนั่นเองค่ะนักเรียนอันดับแรกนะคะนักเรียนก็ทำการเขียนความหมายของสมุทัยกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาลงไปก่อนนะคะให้นักเรียนทำการร่วมกันสืบค้นภายในกลุ่มนะคะว่าคำทั้ง4คำนี้นะคะมีความหมายว่าอย่างไรและนักเรียนก็ร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มค่ะว่ามีความเชื่อมโยงหรือมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะโดยคุณครูจะให้เวลานักเรียนสำหรับการทำกิจกรรมนี้สักครู่นะคะนักเรียนมีกลุ่มใดไม่เข้าใจมีไม่เอ่ยมีไหมคะเข้าใจกิจกรรมไหมคะนักเรียนปลายทางเข้าใจกิจกรรมไหมคะเข้าใจใช่ไหมคะนักเรียนค่ะนักเรียนถ้านักเรียนเข้าใจนะคะและไม่มีข้อสงสัยนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำการบันทึกข้อมูลที่ได้นะคะลงไปในสมุดก่อนนะคะนักเรียนค่ะให้นักเรียนทุกคนทุกกลุ่มนะคะหยิบสมุดขึ้นมาได้เลยนะคะค่ะแล้วก็ทำการค้นหาสืบค้นข้อมูลได้จากคำทั้ง4คำที่ครูได้กำหนดให้ได้เลยนะคะค่ะพร้อมไม่เอ่ยถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียน

0: ค่ะหมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดแล้วนะคะนักเรียนต่อไปนี้นะคะคุณครูจะขอตัวแทนของเพื่อนๆห้องต้นทางนะคะออกมานำเสนอว่าจากที่นักเรียนร่วมกันสรุปแล้วก็ร่วมกันอภิปรายแล้วนั้นนักเรียนได้ข้อสรุปของทั้ง4คำนั้นว่าอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะโดยคุณครูนะคะจะขอตัวแทนทั้งหมด2กลุ่มด้วยกันนะคะเพื่อให้นักเรียนนั้นออกมาสะท้อนและให้เพื่อนๆในห้องทั้งต้นทางและปลายทางร่วมกันอภิปรายร่วมกันอีก1ครั้งนะคะค่ะโดยคุณครูนะคะจะขอตัวแทนขอเชิญตัวแทนได้เลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะเชิญด้านหน้าได้เลยอันนี้ค่ะ
1: ให้นักเรียนอภิปรายคำทั้ง4ได้แก่สมุทัยกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหามีความเชื่อมโยงกันอย่างไรนะครับสมุทัยนะครับคือสาเหตุของการเกิดทุกข์กามตัณหาก็คือความอยากมีครับเช่นอยากมีวัตถุนั้นๆอยากมีบ้านอยากมีรถภาวะตัณหาก็คืออยากมีเหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับว่าอยากมีอำนาจอยากมีชื่อเสียงวิภาวะตัณหานะครับก็คือความไม่อยากมีครับเช่นไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยครับ3อย่างนี้นะครับก็คือสาเหตุของทุกข์ครับซึ่งมันเป็นกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทำครับ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอบคุณสำหรับตัวแทนของกลุ่มที่1นะคะนักเรียนต่อไปนะคะขอเชิญตัวแทนของกลุ่มที่2ได้เลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: ค่ะในส่วนแรกนะคะก็คือสมุทัยค่ะสมุทัยเนี่ยคือสาเหตุของความทุกข์กามตัณหาเนี่ยคือความอยากในกามหรือว่าสิ่งของค่ะต่อมาจะเป็นภาวะตัณหาคือความอยากได้ในอำนาจในชื่อเสียงค่ะแล้วสุดท้ายนะคะวิภาวะตัณหาคือความไม่อยากค่ะความไม่อยากป่วยความไม่อยากเจ็บซึ่งความเกี่ยวข้องนะคะก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาเนี่ยเป็นสาเหตุของความทุกข์หรือว่าสมุทัยเช่นกันค่ะซึ่งเป็นสภาวะที่เราจะต้องปล่อยวางค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนจากที่เพื่อนได้ออกมาอภิปรายเป็นอย่างไรคะถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องใช่ไหมคะค่ะนักเรียนก็ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าเพื่อนๆได้ออกมาสะท้อนคิดให้เรานั้นมีความถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะคะค่ะเรามาดูกันที่สมุทัยกันก่อนนะคะนักเรียนสมุทัยนะคะก็คือเหตุแห่งทุกข์ในชีวิตของมนุษย์นั่นเองค่ะเหตุแห่งทุกข์ของชีวิตมนุษย์นั้นมีอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเวลาที่เราไม่สบายใช่ไหมคะความไม่สบายก็คือความทุกข์ใช่ไหมคะนักเรียนความไม่สบายคือความทุกข์ส่วนสาเหตุของการไม่สบายนั้นก็คือสมุทัยสมุทัยเราอาจจะเกิดสาเหตุมาจากว่าเราไปตากฝนมาแบบนี้ก็ได้นะคะนักเรียนคือสาเหตุของทุกข์ที่ทำให้เราไม่สบายนั่นเองค่ะสรุปแล้วสมุทัยนะคะนักเรียนก็คือเหตุแห่งทุกข์ในชีวิตของมนุษย์เรานั่นเองค่ะต่อมานะคะนักเรียนเรามาดูกันที่กามตัณหากันบ้าง นะคะว่าหมายถึงอะไรนะคะกามตัณหานะคะก็คือความอยากในกามนั่นเองหรือว่าความอยากได้ในสิ่งที่เราทำให้เราเกิดความพอใจค่ะความอยากในทางอารมณ์หรือประสาทสัมผัสเช่นอยากได้ทรัพย์สินอยากได้เงินทองอยากได้ความรักอยากมีรูปร่างหน้าตาที่ดีอยากมีแฟนสวยๆหล่อๆแบบนี้นั่นเองนะคะนักเรียนนี่นะคะก็คือกามตัณหานั่นเองคือความอยากได้ในเกี่ยวกับทางด้านอารมณ์นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนต่อมานะคะเรามาดูความหมายของภาวะตัณหากันบ้างนะคะภาวะตัณหานะคะก็คือความอยากมีนั่นเองค่ะความอยากเป็นอยากมีอำนาจอยากมีชื่อเสียงอยากเป็นดาราหรือว่าอยากเป็นคนที่มีอำนาจนั่นเองค่ะนักเรียนนี่ก็คือภาวะตัณหานั่นเองนะคะค่ะถัดมาเรามาดูความหมายของวิภาวะตัณหากันก่อนค่ะวิภาวะตัณหานะคะก็คือความไม่อยากเป็นไม่อยากในสิ่งนั้นหรือว่าไม่อยากให้สิ่งนั้นหมดไปนั่นเองค่ะคือไม่อยากเจ็บไม่อยากถูกตำหนิไม่อยากให้แฟนบอกเลิกหรือว่าไม่อยากป่วยแบบนี้นะคะนักเรียนนี่นะคะก็คือวิภาวะตัณหาหรือว่าความไม่อยากนั่นเองค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะนักเรียนก็คือ สมุทัยนะคะสรุปแล้วก็คือเหตุแห่งทุกข์ในชีวิตมนุษย์นะคะแล้วก็กามตัณหาภวะตัณหา

วิภวะตัณหานะคะนักเรียนทั้ง3อย่างนี้นะคะนักเรียนก็คือความอยากทั้งหมดเลยนะคะความอยากเหล่านี้ทำให้จิตใจของเรานั้นเร่าร้อนเมื่อเราไม่ได้ตามที่เราปรารถนาก็จะทำให้เราเกิดทุกข์ขึ้นมาและเกิดความเจ็บปวดทางจิตใจการทำความเข้าใจแล้วก็พยายามละกับตัณหาหรือกิเลสเหล่านี้นะคะก็จะช่วยทำให้เราไปสู่การดับทุกข์หรือว่าจะทำให้เรามีความสุขนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือความเชื่อมโยงกันระหว่างสมุทัยแล้วก็กามตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหานั่นเองค่ะค่ะซึ่งทั้งหมดทั้ง3อย่างนี้นะคะก็คือหนทางในการที่เราจะเป็นทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นเราควรที่จะละนั่นเองนะคะในองค์ประกอบของสมุทัยนี้ก็มีประมาณนี้เลยค่ะนักเรียนนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจใช่ไหมคะค่ะนักเรียนต่อมานะคะกิจกรรมต่อมานะคะคุณครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัตินะคะค่ะกิจกรรมต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนอ่านกรณีตัวอย่างและวิเคราะห์ว่าอะไรคือสมุทัยตามหลักของอริยสัจ4ค่ะโดยให้นักเรียนบันทึกคำตอบลงไปในใบงานที่10นะคะโดยคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนทำไปในใบงานที่10ได้เลยนะคะค่ะในเรื่องของอริยสัจ4สมุทัยนั่นเองค่ะและคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมได้เลยนะคะและคุณครูสามารถไปดาวน์โหลดใบงานที่10นะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะเรามาดูตัวอย่างของใบงานกันนะคะนักเรียนนี่ก็คือตัวอย่างของใบงานที่10นั่นเองเรื่องอริยสัจ4สมุทัยค่ะนักเรียนเรามาดูกันนะคะอันดับลำดับแรกนะคะเขาให้เราทำอะไรลำดับแรกให้เราเขียนความหมายของสมุทัยในอริยสัจ4ลงไปก่อนนะคะนักเรียนและให้นักเรียนทำการอ่านสถานการณ์ตัวอย่างมีทั้งหมด3สถานการณ์ด้วยกันค่ะให้นักเรียนอ่านสถานการณ์นักเรียนทำการเขียนว่าสมุทัยในสถานการณ์ตัวอย่างนั้นคืออะไรหรือสาเหตุของทุกนั้นคืออะไรนั่นเองนะคะให้นักเรียนทำการเขียนลงไปในใบงานนะคะนักเรียนค่ะและสุดท้ายนะคะในข้อที่สุดท้ายนะคะบอกว่าจงวิเคราะห์ความสำคัญของการศึกษาเรื่องสมุทัยในอริยสัจ4ก็ให้นักเรียนร่วมกันคิดภายในกลุ่มก็ได้เช่นกันนะคะว่านักเรียนนั้นคิดว่าอริยสัจ4สมุทัยนั้นมีความสำคัญอย่างไรนั่นเองค่ะค่ะนี่นะคะก็คือตัวอย่างของใบงานที่นักเรียนจะต้องทำการบันทึกลงไปนะคะมีนักเรียนคนใดไม่เข้าใจมีไม่เอ่ยมีไหมคะไม่มีใช่ไหมคะคุณครูจะให้เวลานักเรียนในการทำใบงานสักครู่นะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

ค่ะขณะนี้นะคะหมดเวลาสำหรับการทำใบงานแล้วนะคะนักเรียนให้ทุกคนวางปากกานะคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางนะคะเรียบร้อยแล้วหรือยังเรียบร้อยแล้วเช่นกันใช่ไหมคะค่ะถ้านักเรียนคนใดที่ยังไม่เรียบร้อยนะคะให้เร่งมือทำให้เรียบร้อยนะคะค่ะลำดับต่อไปนี้นะคะเราลองมาดูแนวคำตอบสำหรับใบงานกันบ้างนะคะว่ามีแนวคำตอบเป็นในแนวทางแบบใดบ้างนะคะค่ะเรามาดูกันในข้อที่1กันก่อนนะคะข้อที่1บอกว่าให้เราทำอะไรบอกให้เราเขียนความหมายของสมุทัยในอริยสัจ4ใช่ไหมคะนักเรียนก็ทำการเขียนความหมายมานะคะว่าสมุทัยในอริยสัจ4นั้นหมายถึงอะไรนะคะค่ะเรามาดูแนวคำตอบกันค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือแนวคำตอบนะคะคือสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ซึ่งสาเหตุของความทุกข์นั้นมาจากตัณหาทั้งหมดเลยนะคะคือตัณหาทั้ง3อย่างที่เราได้มีการเรียนกันไปเมื่อต้นชั่วโมงใช่ไหมคะเราได้มีการเรียนรู้กันไปแล้วนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยกามตัณหาคือความอยากในกามนั่นเองภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นและวิภวะตัณหาความไม่อยากมีความไม่อยากเป็นนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือความหมายของสมุทัยในอริยสัจ4นั่นเองค่ะถัดมานะคะเรามาดูกันว่าในข้อที่2เขาบอกว่าให้เราทำเกี่ยวกับอ่านสถานการณ์ตัวอย่างใช่หรือไม่คะให้เราอ่านสถานการณ์ตัวอย่างสถานการณ์ที่1นะคะบอกว่านักเรียนคนหนึ่งเคยเป็นเด็กดีมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์สูงมาตลอดแต่เมื่อขึ้นชั้นมัธยมปลายกับพบว่าคะแนนลดลงอย่างมากทำให้รู้สึกกดดันเครียดและรู้สึกว่าตนเองนั้นล้มเหลวความทุกข์นี้สะสมมาจนไม่อยากไปโรงเรียนและรู้สึกท้อแท้นั่นเองค่ะนักเรียนสมุทัยในเหตุการณ์ตัวอย่างนี้คืออะไรนักเรียนตอบว่าอะไรกันบ้างคะ

0: คะแนนลดลงใช่ไหมคะนักเรียนถูกต้องค่ะผลการเรียนลดลงคะแนนลดลงนั่นเองคือสาเหตุที่ทำให้เขาเกิดทุกข์และทำให้ไม่อยากไปโรงเรียนนั่นเองนะคะค่ะถัดมาเรามาดูสถานการณ์ที่2นะคะสถานการณ์ที่2บอกว่าเด็กหญิงน้ำเป็นนักเรียนชั้นมัธยมต้นที่มักถูกเพื่อนล้อเลียนเรื่องรูปร่างหน้าตาอยู่เสมอเพื่อนบางคนชอบถ่ายรูปของเธอแล้วนำไปโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียพร้อมกับข้อความดูถูกทำให้น้ำรู้สึกอับอายและเจ็บปวดใจจนไม่อยากไปโรงเรียนนั่นเองสาเหตุสมุทัยในสถานการณ์นี้คืออะไรคะนักเรียนถูกเพื่อนล้อเลียนใช่ไหมคะถูกต้องค่ะถูกเพื่อนล้อเลียนหรือว่าถูกเพื่อนบูลลี่นั่นเองค่ะนักเรียนเป็นพฤติกรรมที่ดีหรือไม่เอ่ย
1: ไม
0: ่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะทำกับใครทั้งนั้นนะคะนักเรียนค่ะถัดมาในสถานการณ์ที่3นะคะบอกว่าตาลเป็นคนที่มีเพื่อนสนิทมากมายแต่วันหนึ่งเธอกลับมาพบว่าเพื่อนคนหนึ่งของเธอได้นำความลับของเธอไปบอกกับคนอื่นทำให้เธอรู้สึกเสียใจและรู้สึกโดนทรยศอย่างรุนแรงความไว้ใจที่มีต่อเพื่อนคนนั้นพังทลายลงไปจนหมดสิ้นตาลรู้สึกโดดเดี่ยวและโกรธเพื่อนคนนั้นมากสมุทัยในสถานการณ์ตัวอย่างคืออะไรคะนักเรียนถูกเพื่อนล้อเรียนใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนักเรียนก็คือถูกเพื่อนนำความลับไปบอกนั่นเองนะคะนักเรียนคือถูกเพื่อนทรยศถูกเพื่อนนำความลับไปบอกนั่นเองนะคะค่ะและในส่วนข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนคุณครูให้นักเรียนวิเคราะห์เกี่ยวกับอริยสัจ4ใช่ไหมคะซึ่งเป็นสมุทัยนะคะนักเรียนก็สามารถเขียนความคิดเห็นของนักเรียนได้เลยว่านักเรียนคิดว่าอริยสัจ4สมุทัยนั้นมีความสำคัญอย่างไรนั่นเองนะคะค่ะนี่นะคะก็คือแนวคำตอบสำหรับใบงานที่10นั่นเองค่ะนักเรียนก็จบไปแล้วนะคะถ้านักเรียนถัดมาเรามาดูคำถามกันก่อนค่ะคำถามสุดท้ายนี้นะคะถามว่านักเรียนคิดว่าการทราบสาเหตุของทุกข์หรือว่าปัญหานั้นเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่างไรคะนักเรียนมีใครอยากตอบไม่เอ่ยการที่เราทราบสาเหตุของทุกข์หรือว่าทราบปัญหาของทุกข์จะเป็นประโยชน์กับเราอย่างไรค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อย
2: เราจะได้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดครับ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนเราก็จะได้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดแล้วก็รู้ว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรเราก็จะได้เร่งในการแก้ปัญหาหรือว่าพัฒนาตนเองขึ้นนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะเราเรียนกันในเรื่องของอริยสัจ4ในองค์ประกอบที่อยู่เกี่ยวกับสมุทัยนั่นเองนะคะสมุทัยก็คือสาเหตุของทุกข์ในชีวิตของมนุษย์นั้นเกิดจากกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาการทำความเข้าใจแล้วก็พยายามละจากตัณหาทั้ง3อย่างนั้นนะคะจะทำให้เราไปสู่การดับทุกข์ได้นั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือการสรุปบทเรียนสำหรับในการเรียนรู้ในวันนี้นะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องของอริยสัจ4นิโรธนั่นเองค่ะเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าในหัวข้อถัดไปนิโรธนั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างไรและมีความหมายอย่างไรนั่นเองนะคะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะคะคือใบงานที่11เรื่องอริยสัจ4นิโรธนะคะซึ่งคุณครูปลายทางก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องอริยสัจ4สมุทัยนั่นเองเป็นอย่างไรเข้าใจไหมคะเข้าใจใช่ไหมคะมีคนใดสงสัยตรงไหนหรือไม่เอ่ยไม่มีนะคะค่ะถ้านักเรียนไม่มีข้อสงสัยนะคะสำหรับในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีดร.จิรพันธ์พิมพันธ์เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมีจำนวนกรรมการและสมาชิกเครือข่ายสภาวัฒนธรรมทั้งสิ้น51ท่านสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการดำเนินวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมและส่งเสริมสนับสนุนร่วมกิจกรรมขององค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนสืบทอดและเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
1: จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีวัฒนธรรม16อำเภอค่ะมีภาวธรรมตำบล203ตำบลนะคะเรามีความสามัคคีกลมเกลียวกันมากนะคะเราจะมีประชุมกันทุกเดือนค่ะเรามีกิจกรรมประจำปีนะคะเรื่องแรกคือเราจะส่งเสริมวันที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเช่นการไปวัดเช่นการจัดเทศมหาชาติเช่นการประกวดนักเรียนดีเด่นด้านวัฒนธรรมเรื่องการไหว้นะคะเรื่องการบุคลิกที่สุภาพเรียบร้อยแล้วเรามุ่งสอนให้นักเรียนทุกโรงเรียนนะคะโดยวัฒนธรรมอำเภอเป็นผู้ไปดำเนินการให้โรงเรียนแต่โรงเรียนนั้นให้มุ่งเน้นถึงวัฒนธรรมให้มากที่สุดเพราะเราเชื่อมั่นว่าคนที่ทำความดีเรียนไม่ต้องเก่งมาได้แต่คนที่ทำความไม่ดีแต่เรียนเก่งเราเลือกอันที่แรกค่ะด้วยเหตุนี้เราจึงเผยแพร่วัฒนธรรมของเราไปทุกโรงเรียนค่ะ

0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดว่าเป็นองค์กรที่มีสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมที่จะเสียสละทั้งคุณทรัพย์และแรงกายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการใดๆก็ตามจึงไม่พบปัญหาใดๆสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระบวนการและวิธีการที่ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมโดยเสนอแนวคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนแม่บทวัฒนธรรมของชาติและระดมทรัพยากรบุคลากรและสรรพกำลังต่างๆจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆเพื่อการดำเนินงานวัฒนธรรม
1: ดันคิดว่าความสำเร็จและความภาคภูมิใจเนี่ยเรามีมากเพราะฉะนั้นความสำเร็จของเราทำให้ประชาชนเข้าใจคำว่าวัฒนธรรมมีความซับซึ้งมีการปฏิบัติเรามีการเดินผ้าไทยนะทุกปีเดินผ้าไทยเรามีเทศมหาชาติทุกปีเรามีการสวดมนต์ไหว้พระในวันที่เป็นกิจกรรมพิเศษทุกปีความสำเร็จที่เราภูมิใจมากคือเราสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมของเราเนี่ยไปยังทุกศาสนาเราจะต้องส่งเสริมวัฒนธรรมของเราให้ไปไกลที่สุดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องปฏิบัตินะคะจึงเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะคะที่ทุกคนเป็นวัฒนธรรมดีใจกับวัฒนธรรมของเราที่มีความรักความสามัคคีช่วยเหลือกันและมีโครงการเกี่ยววัฒนธรรมตลอดปี
0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความตั้งใจที่จะดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมหรือหน่วยงานอื่นๆขอความร่วมมือทางวัฒนธรรมทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดพร้อมที่จะดำเนินการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นองค์กรที่มีความสามัคคีเป็นหนึ่งใจเดียวกันสมาชิกในองค์กรมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆทำให้กิจกรรมและโครงการต่างๆประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

ามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทางเว็บของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อยู่กับครูมณิตาสาเล่ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับนักเรียนของเราทั้ง30คนเช่นกันวันนี้นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะคะก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ในมุมมองของความงามทางภาษาที่จะปรากฏในเรื่องของพระอภัยมณีนั่นเองถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงนั้นเด็กๆจะต้องมีอุปกรณ์สำคัญเลย1คืออะไรหนังสือนำมาทุกคนไหมคะลูกดีมาก